0: ก็ได้ซึมซับมาจากตอนที่เราเป็นลูกน้องเป็นพนักงานจากร้านอาหารที่เจ้าของเขาทวดเขาเคยอยู่ในห้องเครื่องห้องเสวยนะฮะเราก็ได้เป็นครูพักรับจำเข้ามา
1: อาหารของอิ่มพิรมเนี่ยเป็นเหมือนวัฒนธรรมเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าเราคนไทยกินอย่างนี้ทุกมื้อไหมไม่มีปัญญา ทำไม่ไหวนะคะ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเปลี่ยนไปหมดแล้ว มากินที่ร้านนี้ง่ายดีแต่เขาว่ากว่าจะทำมาไม่ได้ง่ายนะเรามาลองอันนี้ค่ะ ปลาแห้งแตงโมความเด่นของปลาแห้งแตงโมเป็นยังไงคะคุณ
0: จะมีความหอมของปลาแห้งนะครับผมแล้วก็ความหวานชุ่มฉ่ำของแตงโมผมแล้วก็จะไปคัดเลือกแตงโมที่บางทีอารมณ์เหมือนกับเขาเรียกเนื้อทรายทานแล้วชุ่มน้ำ
1: แกะเม็ดไหมฮะเนี่ยแกะเม็ดด้วยไหม
0: ใช่ฮะแล้วก็แกะเม็ดออกหมดแล้วไม่มีเม็ดแตงโมเลยนะครับทานง่าย
1: ปลาแห้งแตงโมค่ะ
0: ลองข้างนี้ครับผม
1: จะบอกว่าปลาแห้งเขาอ่ะมันหอมมากเพราะมันมีความละเอียดมาก
2: ใช่
0: ครับผม
2: แล้วก็แบบไม่กลิ่นแบบน้ำมันเยอะปกติแบบไม่กลิ่นน้ำมันเยอะอันนี้แบบมันแบบอนามั
0: ติ
2: ออกมาแล้ว
0: ใช่
2: ใช
1: ่อันนี้ก็สดชื่นม้าห้ออ่ะสังเกตดูม้าห้อของที่นี่เนี่ยนะคะการแกะสับปะรดเขาว่าไม่ใช่เป็นแบนๆอย่างนี้นะ
0: ม
1: ันจะกระดกขึ้นเหมือนกำลังขี่ม้าแล้วก็ถือบังเหียนอย่าง
2: น
1: ี้
2: อันนี้เรากินม้าเหรอคุณแม่
1: กินม้าลูก
0: อ่านม้าอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยอ่
1: านม้าเนี่ยม้าห้อไปแล้วอ่ะนี่ม้าห้อตรงไส้ก็ทำจากอะไรคะ
0: ตรงไส้ของอันนี้จะทำมาจากน้ำตาลโตนดนะครับผมเอามาปั้นรวมกับถั่วลิสงหมูสับรากผักชีกระเทียมพริกไทยอ
1: ร่อยมาก
0: ครับผม
2: ไม่หวานกันนะชอบ
1: กำลังจะพูดว่าคำว่าหวานกำลังดีคือบางที่ทำม้าห้อเนี่ย
0: มันเลี่ยน
1: หวานเกินชอบมากการกินข้าวตังข้าวตังหน้าตังด้วย
0: ครับผม
1: เนื้อต้องเป็นกุ้ง
0: ใช่ครับเราจะมีกุ้งกับหมูสับผสมกันอยู่ในนี้
1: ใช่ครับถั่ว
0: น้ำเราก็จะทำให้ไม่ข้นไม่เหลวจนเกินไปนะครับผมแล้วก็เราจะมีกลิ่นมีความหอมของถั่วนะครับผมของกุ้งของหมูสับของเรานะครับทานกับข้าวตังกรอบๆ ก็รู้สึกมันๆเคี้ยวเพลินดี
1: หอมกลิ่นกุ้งด้วย
0: ใช่
1: หอมมาก
0: ครับผม
1: มาถึงตรงนี้ค่ะอันนี้คงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะจากละครยอดฮิตที่ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของละครไทยเลยนั่นก็คือเรื่อง
0: บุพเพสันนิวาสนะ
1: ใช่ค่ะหมูสลงนี่ก็ถือว่าเป็นของว่างอ๋อของหนูก็เป็นกินกับอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับน้ำอาจารย์แล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับผม
1: ค่ะหมูสลงค่ะหมูสลงเป็นอาหารว่างไทยโบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอาหารของชาวจีนและโปรตุเกสซึ่งเข้ามาค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีจุดเด่นที่เนื้อหมูนำมาปั้นเป็นก้อนกลมพันด้วยเส้นหมี่ซั่วจนดูคล้ายกับการนุ่งสรงและนำไปทอดจนเหลืองกรอบมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ารับประทานกันมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา
2: อร่อยมากเลยชอบ
0: มี
2: ก
0: ลิ่นเครื่องเทศ
2: หอมด้วย
0: ครับผมใช่คร
2: ับ
1: นี่แค่ของว่างนะคะเป็นการเรียกน้ำย่อยเป็นการเรียกความสดชื่นบอกเลยค่ะคุณรับประทานที่นี่คุณจะอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปเพิ่มรีวิวยอดรีวิวให้เขานะคะร้านนี้อิ่มพิรมแจ้งหน่อยพิกัดร้านเราอยู่ที่ไหนน้องปิน
0: ครับผมร้านอิ่มพิรมเราอยู่ที่พระราม2ซอย33นะครับตรงนี้เขาอาจจะเรียกซอยวัดเยล่มเข้ามาจากปากซอยประมาณโลนึงร้านจะอยู่ขวามือนะครับมีป้ายร้านอยู่มีที่จอดรถหลังร้านรองรับได้มากสุด90คันนะครับสามารถโทรมาจองได้ที่เบอร์083ครับ232ครับ6211ครับผม
1: อีกเรื่องนึงที่เราต้องให้รีบจองนะคะนั่นก็คือรีบไปจองเลยค่ะนาคราช The Musical เป็นละครเวทีสุดยิ่งใหญ่เป็นเรื่องราวมหากาพย์ความรักข้ามภพข้ามชาตินะคะแล้วก็เป็นความศรัทธามาพร้อมกับฉากแสงสีเสียงและบทเพลงไพเราะมากๆนะคะนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลน้องบิวจักรพันธ์มาริลินเคสนะคะและคุณหมอก้องสรวิทย์รวมไปถึงนักแสดงคุณภาพอีกเยอะแยะมากมายค่ะวันที่18มิถุนายนนี้รอบ1ทุ่มนะคะ20มิถุนายนรอบบ่าย2กับรอบ1ทุ่มวันที่21มิถุนายนรอบบ่าย2ค่ะสถานที่ก็ที่โรงละคร M Theater จองบัตรตอนนี้นะคะที่ Thai Ticket Major หรือที่หมายเลขโทรศัพท์022623456ค่ะ
3: ลิ้นติดโฟแฟ
1: บุกหนักของจริงยกไปเปิดต่อมความฟินที่เดอะมอลล์โคราชบอกเลยจัดเต็มการันตีความอร่อยเมนูระดับติดดาว
4: โชคอำนวยซูชิพ
1: ี่
4: โชค
5: ครับ
4: พี่โชคร้านพี่โชคเปิดมากี่ปีแล
5: ้
4: ว
5: 20กว่าปีแล้วครับ
4: เมนูเยอะขนาดไหน
5: ประมาณ100กว่าหน้าครับวันนี้หมดแล้วเนี่ยข้าวเหลือนิดเดียวเอง
1: จะบอกว่ายิ่งขายดีของยิ่งสดยิ่งใหม่นะคะร้านพี่โชคนี่รับประกันเลยความสด

0: ล้วครับ
1: โอ้พี่ไปได้แน่เนี่ยอุ้ย
2: อะไรคือเมนูติดดาวของพี่โชค
0: ของดองแซลมอน
1: แซลมอนสดๆ100บาทเท่านั้น
2: นี่แล้วก็มีพวกเป็นซูชิคำ
1: กล่องเท่าไหร่อ่ะ
2: 60บาท
0: 60บาท
1: 60บาทเป็นแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นซาบะนะคะอร่อยมากเนี่ย
2: แซลมอนซีอิ๊ว
1: นี่ค่ะนี่คือร้านของพี่โชค
2: แต่ถ้าอยากกินอร่อยๆราคาจับจ้องได้ก็มาที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวนะคะขอบคุณพี่โชคมากเลยขโมยเลยไหม
0: ได้เลยครับ
1: พี่ร้านพี่คนลุมมากเลยนะ
2: โอ้ย
1: ร้านอะไร
3: ค่ะร้านเอกอร่อยค่ะ
2: ขอให้เป็นเจ้าของชื่อคุณ
3: คุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะภายใต้แบรนด์เอกอร่อยจ้า
1: ตัวไหนขายดีสุด
3: น้ำพริกเคยเครื่องค่ะน้ำพริกมะขามน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกไตปลาแห้งของเราซิกเนเจอร์เลยค่ะ
2: แล้วก็ยังมีซอสแกงใต้เครื่องแกงต่างๆด้วยแล้วขายสดๆก็มีสดๆก็มีใช่ไหมสดๆมีขายอะไรบ้างคะพี
3: ่มีแกงส้มนะคะแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแกงไตปลาหมูผัดกะปิสตอแกงพริกกระดูกหมูใบยี่หร่าตอนนี้หมดแล
2: ้
3: ว
2: แวะไปได้เลยที่ร้านเอกอร่อยเป็นหนึ่งในร้านค้านะคะที่อยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะราคาสินค้าจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยค่ะ11ถึง17มิถุนายนนี้ Grand Hall ชั้น1 The Mall โคราชลิ้นติดโปรแฟร์
4: ลิ้นติดดาว around the world
5: ปีกไก่ทอดซอส3รสเมนูง่ายๆที่เจ๊บทำบ่อยจนอยาก

0: เศษเติมความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมด้วยน้ำบ๊วยเจี๋ยตราแม่ประนอมกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เพิ่มความอร่อยได้ทุกมื้อทุกโอกาสอร่อยง่ายๆแค่มีแม่ประนอมติดครัวแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
2: ราศีใดขึ้นแท่นซุปตาระดับโกโก้
3: การนอกใจเป็นเรื่องใหญ่เกินจะให้อภัย
4: ถ้ามีเรื่องจากการเป็นเรื่องเป็นความมันแท้ทางสู้เราไม่ได้หรอก
3: ลดนะ
5: ทีมงานอาจารย์รู้หรือเปล่าเนี่ย
6: ปูเหลียงครับ
7: ทำง่ายแล้วมีความรู้ในสิ่งที่ทำมันเป็นเสน่ห์
8: ง่ายแต่อร่อย
7: มันเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจจริงๆ
9: สำหรับผมชอบนะ
10: ไม่ประหยัดตังค์ในกระเป๋าคุณแน่นอนกินเพลิน
11: เขากินเพลิน
12: เขากินเพลิน
13: ครัวคุณไป
14: กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงออฟฟิศซินโดรมตามมาด้วยการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็จะมาด้วยรู้สึกว่าตัวเอียงหลังโค้ดร่วมกับการปวดหลังนะครับถ้าปวดหลังตรงนี้มันมากขึ้นมันจะไปสู่จุดที่เรียกว่าเซ็ตคุณใจไม่เสี่ยง
15: กลุ่มศิลปะการแสดงพิวัติเสนอมหากาพย์แห่งสงครามความรักและศรัทธานาคราชเดอะมิวสิคัลเมื่อความรักถูกพรากและความศรัทธาถูกท้าทายนาคพิภพจึงกลายเป็นสมรภูมิแห่งสงครามนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลบิวจักรพันธ์เคทมาริลินก้องสรวิทย์ชบานักขามณีนาคราชเดอะมิวสิคัล18-21 มิถุนายนนี้ณโรงละครเอ็มเธียเตอร์จองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์02-262-3456
16: อร่อยยกครัวบุกโคราชลิ้นจิตโปรแกเมนูติดดาวยกความฟินอิ่มอร่อยไปที่เดอะมอลล์โคราชยกครัวร้านดังการันตีเมนูระดับติดดาวพร้อมเสิร์ฟกว่าพันเมนูสัมผัสปรากฏการณ์ความอร่อยกับงานที่รวมร้านค้าเมนูติดดาวมาให้แล้วปักหมุดครั้งแรกกันแบบจัดเต็มชาวโคราชห้ามพลาด 11-17 มิถุนายนนี้แกรนด์ฮอลล์ชั้น1เดอะมอลล์โคราชลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยยกครัว
17: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนุนโดย AWL Royal Jelly
1: อิ่มพี่รมนะคะตอนนี้เรายังไม่อิ่มเพราะว่าเราต้องได้ลองชิมจานหลักก่อนแต่ต้องบอกลูกว่านี่เป็นสำรับอาหารไทยที่เป็นแบบมันเหนือขึ้นมากว่าอาหารไทยแบบชาวบ้านน่ะเราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะน้องปิ่น
2: น้ำพริก3ถาดครับ
1: นี่น้ำพริกไม่ใช่ชนิดเดียวนะคุณขาเป็นน้ำพริกอะไรบ้างน้องปิ่นขา
2: น้ำพริก3ถาดจะมีน้ำพริกกะปินะครับผมน้ำพริกลงเรือนะครับผมแล้วก็เต้าเจี้ยวหล่นนะฮะเต้าเจี้ยวหล่นจะใส่กุ้งหมูสับ
1: ผักก็มีทั้งผักต้มผักทอดเนาะ
2: ครับผม
1: ผักสดด้วยหล่นเต้าเจี้ยวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
3: อันนี้คือกะปิอะไรนะครับ
2: อันนี้เป็นน้ำพริกกะปิใช่ครับผมกะปิเราก็ใช้ของละนองนะครับผมเป็นกะปิเคยอย่างดีได้อะ
3: แม
1: ่หล่นเต้าเจี้ยวค
3: ่ะเฮ้ยอยากกินกะปิด้วยอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บ
2: ครับผม
3: อันนี้มัน
1: เต้าเจี้ยวดีมากหอมมาก
2: คร
1: ับ เขาใส่กระเทียมดองอะไรครับมันหอมจังเลย
2: ใช่ครับก็จะมีใส่พวกเครื่องเทศเราก็จะใส่ถึงเครื่องนะครับผม
1: จิ้มนะฮะกะปิที่ไหนนะคะ
2: กะปิจากระนองครับผมใช่
1: มาไกลค่ะนองนะไม่ใช่ยองระนองเลย
2: ใช่ฮะ

0: ิ่มน้ำพริกแล้วต่อด้วยอะไรดีคุณปิ่น
1: ไข่เจียวลาบหมูนะครับอันนี้ก็เกิดจากมีลูกค้าอยากจะทานไข่เจียวที่มันแซ่บๆมีรสลาบเราก็เลยได้ลองคิดค้นทำตามลูกค้านะก็เลยเอาเครื่องลาบทั้งหมดนะฮะหมูสับแล้วก็พวกต้นหอมนะฮะผักชีฝรั่งแล้วเราก็ตีเข้าไปในไข่เลย
0: ต้องลองชิมค่ะรสชาติอร่อยมากสั่งในนี้อันเดียวทานกับข้าวแบบอร่อยมากคุณแล้วความกรอบของไข่เนาะขึ้นกับลาบ
2: เฮ้ยไม่น่าเชื่อมันเข้าได้ขนาดนี้เพราะว่าผมใส่แบบหอมแดงใช
1: ่ไหมใช่คร
2: ับ ใส่หอมแดง
1: ลาบ
2: เข้ากับกูชอบ
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: วุ้นเส้นผัดกะปิกุ้งนะครับผม
0: หน้าตาเหมือนผัดสามเหม็น
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ชะอมนะครับ
0: ความแตกต่างคือ
1: เราก็จะใส่ต้นหอมใส่กะปิเคยอย่างดีใส่กระเทียมโทนใส่มันกุ้งนะครับผม
2: โอ้เยอะมาก
1: ใช่ฮะ
0: ชอบมากคือการกินกระเทียมเนี่ยค่ะวุ้นเส้นอ่ะซึ่งผัดแล้วมันไม่บานเกินไม่แห้งเกินแล้วพอกัดกับกระเทียมทวนนั้นมันเนาะ
1: ครับผม
0: มันเปาะเลยอ่ะนี่คือของหายากเป็นซิกเนเจอร์เขาคือ
1: เนื้อเค็มต้มกะทิครับผมเราเอาเนื้อนะฮะแดดเดียวนะครับเอามาต้มกับกะทินะครับต้มให้ได้ความเข้มข้นของเนื้อออกมาให้มีความนวดนะครับผมแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรลงไปนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกด้วยนิดนึงนะครับผม
0: เครื่องเขาเหมือนต้มยำเลยเนาะน้อง
1: อารมณ์คล้ายๆใช่ครับผม
0: หาทานยากแบบนี้ต้องแอบถามน้องปิ่นแพงไหมฮะ
1: จานละ180บาทครับผ
0: มไม่ต้องมานั่งทำเอง
1: ใช่ครับผม
2: ไ
0: ม่ต้องไปนั่งทำ
1: ใช่
0: กว่าจะซื้อเนื้อกว่าจะไปหมักกว่าจะไปตากกว่าจะมาโอ้ย180บาทให้เขาไปเลยค่ะเดี๋ยวลูกก็ต้องชี้และคอมเมนต์อีกมาของทอดอันนี้เขาคือ
1: หมูทอดปลาเค็มนะครับผมข้างในนี้ก็จะมีหมูสับผสมกับปลาอินทรีนะฮะแล้วเราก็หมักด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้ถึงเครื่องนะครับผม
0: ว้าว
1: เป็นเมนูทานเล่นแก้เผ็ดได้นะครับ
0: โอเค
1: หมูสับปลาเค็มก็เป็นเมนูหลักที่ทางร้านเราขายดีมากนะครับใช่ครับ
2: ไอ้ว่าทุกเมนูที่เรากินไปอ่ะแบบมันมีคาแรคเตอร์ที่เข้ากับร้านมากเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: หลายคนอยากจะจองเข้ามาแล้วนะคะอยากจะมาทานอิ่มพิรมบอกเบอร์โทรศัพท์บอกพิกัดกันนิดนึงค่ะ
1: ได้ครับอิ่มพิรมของเราอยู่ที่พระราม2ซอย33นะครับเข้ามาในร้านประมาณเข้ามาในซอยประมาณ1โลร้านอยู่ขวามือนะครับเบอร์โทร0832326211ครับขอบคุณครับ
2: ยอกรายการไปอ่ะคนต้องมาร้านนี้กันเยอะแน่
1: ครับขอบคุณครับครับ
0: ไม่ต้องวันนี้ไปกับผลิตภัณฑ์ AWL Royal Jelly นมพึ่งแท้นำเข้าจากออสเตรเลียค่ะโดยการผลิตที่ได้มาตรฐานรับประทานวันละ1แคปซูลทานควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างนี้รวมไปถึงการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเคล็ดลับง่ายๆที่คนใส่ใจตัวเองเลือกค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามนี่ด้านล่างนี้เลยค่ะลิ้นติดดาว around the world

0: กินแบบไหนดีนะ
1: กาแฟดำ
2: ลาเต
1: ้มอคค่าม
3: อคโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
4: หอม
3: ใช่ชอบแบบไหนก็โดน
5: อาบูมทำพาไปเลยจ้ะเพราะว่าอันนี้คือของปิดท้ายของหวานแต่ใครเป็นสายแซ่บนะคะข้าวแกงเอ่ยอะไรเอ่ยรสเผ็ดจัดจ้านต้องตามมาค่ะ
6: ต่อเลยค่ะล้างปากแกงกะหรี่พิซซ่าปะล่ะแล้วก็ไปชิลที่แบบว่าคาเฟ่เฟอร์นิเจอร
7: ์แล้วปิดท้ายอย่างที่เขากำลังจ้วงกันตรงนี้นะคะสายหวานข้าวเหนียวมะม่วงจากร้านระดับตำนานห้ามพลาด
8: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทำทวีต
11: ไหมกับปาไหม
10: ถ้าไม่อยากให้สตูดิโอไม
11: ่ป๊อปพี่แปดอยากเปิดสวนอาหารป๊อปเปิดให้หน่อยดี
12: เปิดบ้านพักโคชลาให้ไหม
13: ท่านผู้ชมขาดูสิหน้าตาสวยขนาดนี้
14: น้องไก่ใหญ่มาก
15: น้องใหญ่มากเอากลับบ้านต
16: ่อกลุ่มศิลปะการแสดงพิวัตรเสนอมหากาพย์แห่งสงครามความรักและศรัทธานาคราชเดอะมิวสิคัลเมื่อความรักถูกคร่าและความศรัทธาถูกท้าทายนาคพิภพจึงกลายเป็นสมรภูมิแห่งสงครามนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลบิวจักรพันธ์เคทมาริลินก้องสรวิทย์ชบานักขามณีนาคราชเดอะมิวสิคัล 18-21 มิถุนายนนี้ณโรงละครเอ็มเธียเตอร์จองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์02-262-3456
17: อร่อยยกครัวบุกโคราชลิ้นติดโปรแกรมเมนูติดดาวยกความฟินอิ่มอร่อยไปที่เดอะมอลล์โคราชยกครัวร้านดังการันตีเมนูระดับติดดาวพร้อมเสิร์ฟกว่าพันเมนูสัมผัสปรากฏการณ์ความอร่อยกับงานที่รวมร้านค้าเมนูติดดาวมาให้แล้วปักหมุดครั้งแรกกันแบบจัดเต็มชาวโคราชห้ามพลาด 11-17 มิถุนายนนี้แกรนด์ฮอลล์ชั้น1เดอะมอลล์โคราชลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยยกครัว
18: ลิ้นติดดาว around the world
19: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนี่มาเสิร์ฟตรงหน้าแล้วอันตัวนี้คือ
20: ไก่ทอดตะไคร้นะครับผมของเราก็ใช้สะโพกไก่หมักด้วยมะกรูดนะครับตะไคร
19: ้แล้วบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะเขารสนิยมเดียวกับเราเขามีเคล็ดลับในการใช้น้ำจิ้มด้วยค่ะนี่ก็คือน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมค่ะอุ้ยรสชาติต้นตำรับที่ไม่เคยเปลี่ยนจัดเต็มด้วยวัตถุดิบชั้นดีค่ะทั้งพริกที่ฟ้าแดงกระเทียมแน่นๆไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียเข้ากันได้ดีกับทุกเมนูทอดนะคะเขามีแบบหลอดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสะดวกมากพกพาไปไหนก็ได้จะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดก็สามารถจะได้กินเมนูอร่อยจากร้านอร่อยได้เลยนะคะและโดยเฉพาะเมนูอร่อยจากร้านอร่อยแบบนี้เราก็ขอมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโรคเอาไว้ให้ทางร้านนี้ด้วยค่ะมาร้านนี้นะคะกินคาวไปแล้วไม่กินหวานถือว่าพลาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอิ่มพิรมเนี่ยมันไม่ใช่อิ่มแค่ความอร่อยอิ่มตาอย่างเดียวต้องอิ่มให้ครบจบทั้งคาวหวานค่ะมาดูเมนูของหวานกันบ้างค่ะมีอะไรบ้างน้องปิ่น
20: ครับของเราจะมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมใช่ฮะแล้วก็ฟักทองสังขยานะครับเมนูใหม่กำลังลองทำนะฮะแล้วก็กล้วยไข่บวชชีครับผม
19: ข้าวเหนียวมะม่วงความโดดเด่นของที่ร้านนี้เป็นยังไงบ้าง
20: เราใช้ข้าวเหนียวมูลอย่างดีนะครับผมเวลาทานไปมันจะมีความนุ่มความหอมกำลังดีไม่หวานเกินไปนะครับผมมะม่วงก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะที่สุกกำลังดีนะฮะมีความเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึง
21: รอไม่ได้แล้วแม
19: ่ไม่รอไม่ได้ลุกไปเลยน้ำไปก่อนไม่หวานจัด
21: ตลอด
19: กินด้วยกันคือหน้าอภิรมย์แฮปปี้เนาะ
21: กินเยอะเนี่ยมันมีความสุขตลอด
20: ครับผมใช่
19: เรามาลองตัวนี้ดีกว่าสวยงามมากเลยนะคะ
21: อ
19: ัน
21: นี้มัน reuse ไหมอ
20: ันนี้ไม่ขายหมดเลยครับผมอันนี้ก็คือฟักทองที่เราแกะสลักด้านนอกนะคะ
19: เรากินได้เลย
20: ทานได้เลยฮะนิ่มๆนิดนึงฟักทองไทยนะครับผม
19: เราจะต้องกินให้ได้
21: อันนี้มันเค้กแล้วเนี่ยงั้นมันเค้ก
20: ใช่มัน
19: ดีมากเลยอ่ะแม่ชอบมากเลยอย่างเง
20: ี้
19: ย
20: ครับผม
19: แม่ชอบมากในการกินฟักทองไปด้วยอ่ะ
20: ฟักทองสังขยานะครับ
19: ตักออกมานะฮะมีมะพร้าวอ่อนด้วย
20: ถูกต้องครับ
19: โหรสชาติของขนมหวานที่นี่จะไม่หวานเวอร์อ่ะไม่หวานตัดขา
20: ครับผม
19: มาถึงตัวเด่นของที่ร้านเอาลูกเอาถ้วยมา
21: บานาน่าโอเคครับแม่
19: กล้วยบวชชีตอนแรกคุณปิ่นเขาบอกว่าหวานหวานเปรี้ยวๆแล้วกล้วยจะเปรี้ยวไหมเนาะเขาทำได้ยังไง
20: เพราะว่านี่ไม่ใช่กล้วยน้ำว้านะนี่เป็นกล้วยไข่มันจะมีความมันจะ มีความนัวกินง่ายกว่าถ้ากล้วยน้ำว้าเขาจะมีความเหมือนกับเปรี้ยวโดดกว่า
21: อ
20: ันนี้จะมีแบบใช่อันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับผม
19: หลายคนอยากจะกินตามเราแล้ว
20: ครับผม
19: มาเลยค่ะเรายินดีแชร์โลให้นะคะแล้วให้เจ้าของร้านบอกพิกัดให้ด้วยตัวเองด้วยอิ่มพิรม
20: ครับผมพระราม2 33นะครับผมเข้ามาในซอยประมาณโล1ร้านอยู่ขวามือนะครับมีที่จอดรถหลังร้านประมาณ90คันนะครับเบอร์โทร0832326211นะครับถ้าถามว่าทำไมต้องมากินร้านอิ่มพิรมนะครับเราตั้งใจที่ทำให้ลูกค้ามาทานอาหารแล้วได้ประสบการณ์ที่ประทับใจคุ้มค่าสบายใจนะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวนะครับแล้วก็แขกบ้านแขกเมืองนะครับ
19: ไม่อยากเหนื่อยทำอาหารเองแต่อยากทานอาหารอร่อยเป็นรสมือแบบไทยแท้ๆก็มาร้านนี้ได้เลยอิ่มพิรมค่ะแล้วก็พบกับเราได้ใหม่นะคะสองแม่ลูกลูกชูแม่ท็อปสัปดาห์หน้ากับลิ้นติดดาว around the world ขอบคุณคุณปิ่นด้วยนะคะ

0: ไป
1: เอาเด็กด้วยชามช่วยกันหยิบช้อนซ่อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันชมอดละหมาดจานใหม่อดละหมาดจานใหม่
2: จานใหม
1: ่อดละหมาดจานใหม
2: ่จานใหม่
3: ตู้เย็นบีสป็อก AI จากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซไดมัลติแคร์วิกซอโก
4: สวัสดีค่ะ
5: ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่รักเข้าสู่รายการประมาณจานใหม่เด็ดเด็ดค่ะ
6: ทีนี้ที่ที่หนึ่งนะคะสนับสนุนโดยตู้เย็น AI จากซัมซุงค่ะผลิตภัณฑ์เซนโซไดมัลติแคร์และวิกซอโกค่ะไหนซิวันนี
4: ้ไหนซิวันนี
6: ้
4: ฉันบอกคุณเองดีกว่า
6: ได้ค่ะ
4: ไม่อยากจะสิเลย
6: ติดนี่ติดต้องติดเรื่องนี้มาก
4: ดีนะเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนสุดท้ายนี่ใกล้จะจบแล้วน
6: ะ
4: สนุกมากและน่าติดตามมันพลิกมันนู่นมันนี่ตลอดเวลาเลยคุณเอ๋ย
6: เรื่องอะไรคะ
4: โทษฐานที่รักเธ
6: อแต่วันนี้นะคะ
4: คุณเชิญใครมาดิฉันยังไม่รู้
6: ตัวเป็นๆเลยค่ะใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่วันนี้ดิฉันพามาเอาใจคุณแล้วนะคะน้องเคสมาริลินค่ะและสุดหล่อค่ะน้องป๊อปทากุลค
4: ่ะ
6: เชิญเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ผมสวัสดีค่ะ
8: สวยมากเลยหรอ
4: แล้วให้พี่หน่อยใครเขาลองพูดสิ
6: พี่แบบพูดว่าน้องเคสสุดหล่อเหมือนกันเมื่อกี้
8: ไม่ได้หรอ
6: ไม่ได้ไม่ได้ละครกำลังติดมากเลยแล้วเล่นดีมากเลยนะ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: เป็นยังไงฟีดแบครู้สึกยังไงบ้างคะ
7: ฟีดแบคดีมากครับแล้วก็เขาเรียกว่าเรื่องนี้นักแสดงแบบคับข้างแล้วก็เขาเรียกว่าตอนท้ายๆนี่กำลังเข้มข้นเลยความจริงก็เริ่มจะเปิดเผยละผมว่าก็เป็นช่วงที่แบบน่าติดตามและอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามต่อเพราะว่ากำลังสนุก
6: และชีวิตจริงอะทำ
8: ทวีต
6: เท่ากับปลาไหม
7: อ๋อทำเท่ากับปลาไหมทำบ้างครับผมก็ทำบ้างครับจนส่วนคนนี้ครับพี่ป๊อปหนูทำไม่เป็นนะ
8: จะบอกเขา
7: จัดการด้วย
8: หนูบอกว่าถ้าไม่อยากให้สตูดิโอไหม้ก็อยากให้หนูจัดอะไรเด็ดขาดเลยค่ะอันตรายมาก
7: ตรงนี้ดีกว่าถ้าหนุ่มที่ไหนมาจีบก็ขอให้เป็นคนที่ทำอาหารเป็นนะครับฝากน้องสาวไว้ผมไว้ด้วย
6: ทำอาหารไม่เป็น
4: ตัวไว
6: ้ก็แปลว่าอาจจะล้างช่วยล้างชามเก่ง
4: ก็ไม่เป็นอีก
8: เอางี้เดี๋ยวระหว่างทำก็เดี๋ยวหนูร้องเพลงสร้างบรรยากาศอะไรอย่างนี้ดีไหมคะ
6: ร้องเพลงเพราะ
8: อาจจะเป็นประโยชน์อีกแบบเนาะ
7: ไม่ต้องห่วงถึงพี่อาจจะทำไม่เป็นหนึ่งคนแต่มีคนทำเป็ด
4: คนดูทำเป็ดชอบทานอาหารรสยังไงนะครับ
8: ปุ๋ยจริงๆแล้วหนูชอบแบบ
4: รสจัดไหม
8: ไม่จัดมากค่ะชอบอาหารเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะ
4: เหรอ
8: ใช
4: ่คลีนคลีนเบา
8: ไม่จัดจ้า
6: เขาเลยผิวดีไงผิวเป็นแบบเด็กๆไงอาหารเด็กนะแล้วหนูล่ะลูก
7: อ๋อนึกว่าผิวเด็กแล้วถามคนนี้เด็กไหมคนนี้ไม่เด็กแล้ว
6: อาหารหนูเป็นรสไหน
7: จัดทำจัดจ้า
6: แต่วันนี้ต้องมาทำให้เราทั้งสองรับประทานชิม
7: ได้ครับ
6: โดยเฉพาะพี่ไก่ด้วยถ้าเธอทำไม่อร่อยเธอโดนนะเพราะเขากินมา107ย่านน้ำนะ
7: ก็นั่นน่ะสิเปิดร้านอาหารทำอะไรก็อร่อยขนมก็อร่อยอาหารก็อร่อย
6: แ
7: ล้วผมต้องมาทำให
6: ้ตอนนี้หนักด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเขารู้ร้านเยอะขึ้นแล้วพี่เขายิ่งแบบว่าวิชาแก่กล้าร้านไหนอร่อยอร่อยยังไงเธอต้องทำให้อร่อยนะวันนี้
7: กดดันแล้ว
4: เดี๋ยวเราดูวันนี้จะทำอะไรให้พี่รับทานครับคุณป๊อป
7: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดหมูสับผมพูดไปว่าหรือบะหมี่เลยบะหมี่ผัดหมูสับใช่ไหมฮะ
4: ใช่บะหมี่ผัดหมูสับ
6: บะหมี่คือสำเร็จรูปผัดหมูส
7: ับนั่นมันมีผัดอะไรพิเศษ
8: หรือว่าเป็นแบบเติมน้ำมัน
7: เราต้องใส่น้ำพริกป้าหนุ่มแม่ป้าน้อง
4: อยู่ที่คุณเดี๋ยวใส่ด้วยจะอร่อยเพิ่มขึ
7: ้น
4: เป็นบะหมี่หมูสับดีกว่าบะหมี่ผัดน้ำพริกเผาหมูสับมั้ย
7: เนาะวันนี้โอเควันนี้ผมก็จะมาทำบะหมี่ผัดน้ำพริกเผาหมูสับ
6: น่าสน
4: น่าสนใจนะอันนี้ไปเลยนะ
7: คะโอเค
4: ไปเลยค่ะ
9: วันนี้น้องป๊อปกับน้องเคสแล้วก็จะมาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดน้ำพริกเผาหมูสับให้ได้ชิมกันนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะกินกันได้ไหมช่วงหน้าครับผม
10: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
11: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากหมา
13: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุด

0: มิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เริ่มงานวันแรกเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คน2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: และนี่คือพี่น้องที่พัดภาคกันมา
7: สวัสดีค่ะพี
6: ่โอ๋น้องให้อะไรอ่ะคะ
8: อีกเหร
9: พ่อกับแม่เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นครูของเราเราอยากให้เขาว่าเป็นคนที่ช่วยชมเราช่วยซัพพอร์ตเราเปิดรูปขึ้นมาแม่สวยไหมแม่ต้องตอบว่าสวย
10: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
11: ไม่รู้เรื่อง
12: วันนี้อยากทานเมนูไทยรสละมุนแต่ครบเครื่องตรงจานนี้เลยปลาอินทรีย่างน้ำปลาหวานกับยำหัวปลีคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติปลาอินทรีย่างจนหอมเนื้อแน่นกำลังดีทานคู่กับยำหัวปลีสดกรอบเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิมตราแม่ประนอมเครื่องแน่นรสชาติกลมกล่อมความอร่อยแบบไทยๆที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเมนูไหนเจี๊ยบมั่นใจเลือกใช้แม่ประนอมแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
13: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School
14: กินแบบไหนดีนะ
15: กาแฟดำ
14: ลาเต้
15: ม็อกค่ะ
14: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
15: หอมใช
14: ่ชอบแบบไหนก็โดน
13: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
16: ่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมเป๊ปซี
17: ่มาแล้ว
18: มาแล
17: ้
18: ว
17: เจอพี่สองนะคะสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมค่ะและเป๊ปซี่ค่ะไม่มีผิวบอกว่าจะทำอะไรนะคะ
18: ก็มีผ่านน้ำพริกเผาครับ
17: ก่อนที่จะไปตรงนั้นขออนุญาตนิดนึงนะคะน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมนะคะผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานค่ะไม่ใส่สารรวมตัวเนื้อพริกกับน้ำจิ้มลอยแยกชั้นกันตามธรรมชาติค่ะไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสจ้าเดี๋ยวได้กลับบ้านด้วยนะ
16: แล้ววัตถุดิบที่นำมาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดน้ำพริกเผาหมูสับก็มีดังนี้นะครับเอาถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลย
18: เตรียมพี่ป๊อปไปทำ
17: พี่ป๊อปมา
18: โอเค
19: หนู
18: ยืนเฉย
17: ๆ
18: หนูยืนร้องเพลงไป
17: ลวกไป
18: ลวนหมู
17: ลวนหม
18: ูเราลวนหมูนี่ไม่ใช่ต้มนะคะโดยที่ลวนโดยไม่ใส่น้ำนะ
20: ต้องใส่น้ำมันมาไม่ไ
18: รลวนไปแล้วพักเอาไว้ต่างหาก
17: บี้ให้แตกลูก
21: ขากูนส
18: ู้ขากูนสู้
20: มาสบาย
17: ขากูนสู้
20: ยังไม่รู้เลยคืออ
17: ย่ายกกระทะนะคุณเขาเก่งอยู่แล้ว
21: เขาบอกหนูว่าไม่ต้องห่วงเคสเดี๋ยวพี่จัดการ
18: เองรวนหมูให้สุกก่อน
20: รวนหมูเป็นยังไงผมยังงงอยู่เลย
18: ใส่ไก่นั่นก็ได้ใส่
20: พี่ผาดก็ทำ
18: ใส่น้ำมันหอยก็ได้นะพี่ผาด
20: เอาใส่น้ำมันหอย
17: เดี๋ยวเอาไปตอนปรุงก็ได้ค่ะ
21: อุ้ยดูน่ากิน
17: เหมือนในนี้นะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนาะ
18: เสร็จยังรวมหมูเสร็จยัง
20: ตำอะไรครับตำหมูตำออกตำพริกตำกระเทียมให้โอ้โห
17: น่ารักไหมล่ะรอแต่ออกเรือนอย่างเดียวคนนั้นน่ะ
20: ออกเรือนอย่างเดียว
21: หนูอยากออกไปไหนเลยเนาะแม่เนาะ
17: หนูอยู่กับแม่นี่แหละลูก
20: ทางนู้นไม่น่าออกเรือนนะ
18: จัง
17: ได้แล้วไหมพี่ไก
18: ่ไ
17: ว้ลูกไปหาพี่ไก่หนูไปหาพี่ไก่นะแวะพี่ไก
18: ่เลยนั่นแหละเอากระทะขึ้นมาอีกใบนึงเลยพี่ผัด
17: ใส่ลงไปเลยไหมพี่

0: เดี๋ยวมันจะแข็ง
1: มันจะมากไป
0: เอาคาถาอีกใบดีพี่ผัด
2: อ่ะไปหนูหยิบเลยข้างหลังอ่ะลูก
0: มันไล่ขิง
2: ไล่
0: อ้าวนี่ทรายอย่าไปยกคาถาเดี๋ยว
1: มันยกมันไม่ทำงาน
0: เดี๋ยวไม่ทำงานถัดไป
2: ถัดไปลูกป๊อปพี่แบดอยากเปิดพี่แบดอยากเปิดสวนอาหารป๊อปเปิดให้หน่อยดี
1: โอ้โหเดี๋ยวพอเราผมเป็นเสียกันครับ
2: มีดนตรีแบบอิเล็กโทนอ่ะโตป๊อปเป็นลูกแม่ป๊อปก็ต้องเปิดให้แม
1: ่โอ้โหเปิดบ้านพักคนชราให้ไหมคร
2: ับ ตบปากตัวเอง
1: เยอะเทสอยู่ไว้ใครที่ไว้ก่อนเผื่อมันกระเด็นโดนน้อง
0: เพราะนี่มันเยอะ
3: โอ้ปกป้องน้องคือชีวิต
1: นี่วันนี้โอเคพอดีผมว่า
3: โอเคไหมพอดีไหม
1: พอดี
2: บี้ครับลูกบี้
1: เนี่ยมันจะหอม
0: แค่เต็มที่
1: หน่อยหน่อยหน่อย
2: บี้แตกบี้แตก
3: พี่กายรออีกนิดเดียว
0: ได
3: ้
0: แล้วแหละโอเคเ
1: ดี๋ยวดีกว่าจะให้มันเปื่อยน้ำมัน
3: โอเ
2: คมาแล้วมาแล้วส่งมาละ
1: ครับโอ้ระวังเลยแหละตบผิวพี่ด้านไปหมดแล้วพี่สบาย
2: พี่ส่งมาแล้วส่งมาแล้ว
3: หอมแล้วอ่ะ
0: โอ้โหคั่วป่ะ
1: เออ
2: เป็นข้าวเป็นหิวคั่วเลย
1: ดูดีเลย
2: คนโยนสนุกเนาะคนโยน
0: กับเนื้อแล้วก็ชิม
2: เนี่ยเอาไว้ทำไปกินกองถ่าย
3: อืออร่อยเลย
2: ระวังไหม้นะคุกๆเข้าอย่าให้อยู่ดิ้ง
0: ชิม
2: ส่งมาแล้วส่งมาแล้ว
0: ดูที่เป็นยังไง
2: ชิมลูก
3: หนูชิมเหรอหนูชิมเลยนะ
1: เราไม่ใส่อะไรนะซีอิ๊วอะไรนะ
0: เราหอยก่อนเราชิมก่อนน้ำมันพริกเผามันหอมอยู่แล้ว
1: น้ำมันหอยยังไม่ได้ใส่เลยพี่
3: อ
1: ื
3: ออร่อยแล้วนะคะ
1: เ
3: ราบ้านเดี๋ยวจ
1: ะ
3: ไปชิม
1: ได้
0: เออเราป๊อปลองชิมสิ
2: อ่ะเป่าก่อนนะ
3: เป่าก่อนโอ้ตายแล้ว
1: ไม่หอมก็คงหอมเลยเราผมว่ามันจืดแบบต้องมีหน่อยนึงพอแล้ว
0: โอเคผัดไป
3: เราจะเอาไข่ไปผัดไหมคะหรือว่าเราจะ
0: แหวกไว้ข้างนึง
2: คุกเขาค่ะระวังไหม้นะลูกเร็วครับ
1: ได้
0: ให้มันสุกจะได้ไม่เหม็นคาว
1: ได้ละ
2: ได้ละคุกเข้าลูกขอความเร็วมีอะไรจะโยนอีกไหมแม่
1: ผมนึกว่าผู้ส่งคุณอาวุธที่ไหน
3: อร่อยยัง
1: ผมว่าอร่อยนะ
0: โอเค
3: เชฟให้ผ่านแล้ว
2: เอาดับไฟ
1: ให้ลองไหม
0: วางให้ตรงกลางจาน
3: อร่อยอร่อย
2: พริกไทยจบแล้ว
0: จบแล้ว
2: มายกขึ้นไป
0: ชิมอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้
2: แต่ว่านะคะหลังจากทำอาหารแล้วเรามีนี่ค่ะมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะคะแม่ประนอมถึงเครื่องขายคู่ครัวโลกค่ะ
0: ค่ะเอาไว้ในครัวนะคะมีของแม่ประนอมนะอยู่ในครัวทำอะไรก็อร่อย
2: น่าจะดีกว่าที่คิด
0: หน้าตาดีมากเลยนะตักแตกกันเลยดูสิว่าหน้าตาสวยจะอร่อยไหมอ้าวคุณตาก
2: พี่แตกเองไม่คุณตักให้พี่ไก่เลยค่ะ
1: อ้าวครับผม
2: โอเคจบแล้วค่ะ
1: จบเรากินทำไมกลัวล่ะครับ
2: ไม่กลัว
0: น่ากินนะพี่ผัดนะดูดิ
1: ไม่ผัดกินหมูได
2: ้ได้ดิ
1: จะอ๋อได้ใช่
0: ไหมทุกอย่างน้องเค้กค่ะปัจจุบันนี้นอกจากเล่นละครแล้วก็แล้วร้องเพลงแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะ
3: โอ้จริงๆตอนนี้หนูเพิ่งเรียนจบมาค่ะพี่ไก่ก็เลยส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสที่แสดงเป็นหลักแต่ว่าก็จะมีแสดงทีวีแล้วก็ละครเวที
0: เออได้ข่าวว่าแสดงละครเวที
3: ใช่
0: เป็นไงละครเวทีกับละครทีวี
3: โอ้มันก็ใช้ energy ต่างกันออกไป
0: ชอบอันไหนมากกว่ากัน
3: โอ้ถ้าถามหนูเรียนจบละครเวทีมาหนูว่าใจหนูชอบละครเวทีมาก
0: นะเพราะมันมีรีแอคชั่นให้เราเห็นทันทีทันใด
3: อยู่กับคนดูได้แบบทุกอย่างมันสดใหม่ในวันนั้น
0: พี่ป๊อปค่ะแล้วได้ข่าวตอนนี้พี่ป๊อปมีอาชีพใหม่อีกแล้วอีกหนึ่งอาชี
1: พ
0: ได้ข่าวว่าทำอะไรขายเหรอคร
1: ับผมเป็นพ่อค้าครับก็ทำแบรนด์ตัวเองขึ้นมา
0: เออชื่อแบรนด
1: ์ About Skin ครับผมก็เกี่ยวกับผิวมีเซรั่มเดี๋ยวมีกันแดดแล้วก็เป็นมูสล้างหน้า
0: โหแล้ววันนี้มีมาให้พี่บ้างไหม
1: ก็คืออยากจะบอกว่าเป็นเซรั่มที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัย
2: นี่แหละ
0: วัยมีอายุ
1: วัยรุ่นใหญ่สุดแซวเล
0: ่
1: น
0: ไม่สามารถใช้ได้ทุกเจนใช่ไหม
1: ท
0: ุ
1: กเจนครับ
0: เจนไหนก็ใช้ได้แต่ขอกินก่อนละ
1: ได้เลยครับไม่เลยนะครับนี่ครับ
2: ไม่
1: เลย
2: เพราะว่า
1: น้องได้ไปแล้วนะครับ
3: ได้ไปแล้วค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอให้เจริญเจริญ
0: ลองชิมดิเป็นยังไง
2: ที
0: ่ทำวันนี
1: ้ขอกินก่อนหน่อยดูสิ
2: พี่ไก
3: ่
2: มีพี่ปน
0: หน่อย
2: นะ
0: ได้เลยพี่ปนนิดนึงอร่อย
2: พี่ปนเนาะมะนาวเนาะ
1: อันนี้เป็นรุ่น
0: อันนี้มันกลมกลืนดีนะ
2: พี่อร่อย
1: ก็โอเค
2: พี่ปนหน่อยมะนาวไหนนะหนูฟินเลยเนี่ยนั่งดูซีรีส์จบอ่ะ

0: นอกจากขายของนอกจากเรื่องละครแล้วถ้าเป็นแฟนละครติดใจหรือจะติดตามเนี่ยติดตามดูได้ยังไง
1: อุ๊ยได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะเคทแมริลินค่ะเคทก็มีร้องเพลงลง YouTube บ้างลงอะไรพวกนี้บ้าง
0: อ๋อถ้าเปิดเข้าไปจะเห็นหนูบางวันหนูจะร้องเพลงให้ฟัง
2: ร้องเพราะร้องเพราะด้วย
0: เหรออ่าเดี๋ยวต้องไปฟังแล้วพี่อ่ะแล้วคุณป๊อปแล้วจะติดต่อได้ยังไง
3: ทางช่อง TikTok ป๊อปถากูลครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ทางช่อง TikTok ก็เนี่ยแหละครับมีขายสินค้าของ
4: ผม Facebook
0: แล้วก็ได้คุยกับป๊อปด้วย
3: ผมก็จะไลฟ์ขายอยู่บ่อยๆครับผม
0: มีรูปหล่อด้วยโอเคเดี๋ยวพี่จะลองใช้ดูนะคะ
3: ได้เลยคร
0: ับ ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องมากว่าเอาของมาให้เราชิ
3: ม
0: แล้วก็ยังเอาของฝากให้เราใช้และแอบจะได้ไปฟังเพลงเขาอีกนะคะขอบคุณทั้งสองคนนะคะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากครับ
0: ให
2: ้ลูกเจริญๆนะคะ
5: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
6: ได้เลยค่ะ
7: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
8: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
9: ได้สิ
10: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
11: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
12: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
13: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
14: เพิ่มกาแฟเติมนม
12: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
15: ่เดี๋ยวซีนต่อไป
16: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
18: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
19: ่พับผ้าชัย
18: นี่คือ
8: สุดยอดของบะหมี่ไข่คุณผู้ชม
18: 90ปีเป็นประการ
8: เส้นเขาทำเองแล้วมันหอมแบบหอมมาก
18: ผมปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงๆนะครับ
8: โอ้โหจริงมาก
7: ไข่ปู
18: เหลียงครับทำง่ายแล้วมีความรู้ในสิ่งที่ทำมันเป็นเสน่ห
0: ์ง่ายแต่อร่อย
18: มันเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจจริงๆ
8: สำหรับผมชอบนะ
0: ไม่ประหยัดตังค์ในกระเป๋าคุณแน่นอนกินเพลิน
18: เขากินเพลิน
0: เพลิน
18: เขากินเพลิน
4: ครัวคุณไป
15: นี่คุณสันครับเป็นว่าที่คู่มั่นของผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
11: สันสนีสุภอัศ
3: แต่คุณธวัชชัยเขาเลือกฉันเองต่างหากถ้าให้ฉันเลิกกับเขาเพียงแค่ว่าเขามีแฟนมาก่อนฉันว่ามันไม่แฟร์นะคะ
11: ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันเร็วมากแต่คุณเชื่อผมเถอะผมไม่เคยเสียใจอะไรเลย
5: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School เริ่มงานวันแรกเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกละซองจากการนิเย่ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ฉายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
4: ้ผลมันจางใหม่เด็ด
6: สนับสนุนโดยไรซี่กางเกงสุดสบายยืด2เท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคล้ายใส่กางเกงในทิพยะประกันภัย
2: น้อยเด็กอย่างนี้ทำมาหากินเก
0: ่
2: งขอให้เขาเจริญนะคะมาค่ะช่วงที่3ค่ะยังไม่จบนะไปกันต่อค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดย Lifeway ค่ะทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
0: ในช่วงแต่งตัวมา

0: กิน
1: คนนี้เลยแต่งตัว
0: เราจะต้องแต่งไปเรื่อยๆอยากจะไปตรงไหนนี่ไก่จะบอกนะคะแฟนๆรายการไก่ถ้ามีร้านของพวกคุณร้านของญาติร้านที่อร่อยที่อยากให้ทุกคนไปชิมของอร่อยๆแบบคุณบอกมาเลยแล้วเราก็จะพุ่งแต่งตัวไปกินที่นั่นเลย
1: ใช่
0: แล้วอีก
1: ใครที่อยากไปกับพี่ไก่ควงแขนพี่ไก่ไปกินนะคะก็ส่งข้อมูลติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวทางทีมงานจะคัดเลือกเองแต่ว่าใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าคิวจะยาวแต่ทุกคนไปแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจ
0: นะ
1: คะคุณต้องเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะติดต่อเข้ามาเลย
0: เดี๋ยววันนี้พี่ไก่ก็จะไปร้านที่ทุกคนนึกไม่ถึงเป็นร้านที่คนไทยผลิตช็อกโกแลตเอง
1: คนไทยผลิตเอง
0: ใช่ค่ะจากช็อกโกแลตจากทางเหนือใช่ไหมเขามาใช้กรรมวิธีที่เขาไปเรียนมาจากเมืองนอกมาทำเป็นช็อกโกแลตของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ชื่อร้านเยอะช็อกโกแลต
1: หน้าแดงหรือเอาไปแล้วเหรอ
0: ไปแล้ว
2: เจชื่อต้องเจใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะ
3: เป็นเหมือนชื่อของพันเลสวน
4: แม่พี่ไก่มาหลอกพันเล
2: ดูสิ
4: กำ
2: ลังยืนคุยอยู่เลยกำลังดีลกับผู้ชายให้พี่ไก่อยู
3: ่
2: ไม่ใช่ไ
3: หมพูดงี้ผมเขินนะ
2: แต่ไม่รู้พี่ไก่อยู่ไหนเนี่ยหนูเห็นพี่ไก่ไหม
3: ไม่เห็นเหมือนกันคร
2: ับ ไม่รู้เขาอยู่ไหนเนี่ยพ่อ
0: นี่อะไรยะสารแนกัน
2: กลัว
0: มาก่อน
2: แต่งชุดเหนือมาเลยหนูกำลังดีลร้องให้พี่ไก่อยู
0: ่ร้านอะไร
2: ร้านเยิ้มช็อกโกแลตค่ะ
0: ใช่
2: ซึ่งที่ร้านนี้นะคะเมนูเด็ดที่จะแนะนำก็คือข้าวซอยและขนมจีนน้ำเงี้ยวพี่ไก่ก็เลยแต่งตัวเป็น
0: แต่งเป็นสาวเหนือมาจะมากินเขาบอกว่าข้าวซอยอร่อยมากสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมคะอะไรว่าดีอะไรว่าไม่เด็ดอย่างน้องเนี่ย
2: เขาบอกว่า
0: คุยก่อนเขาบอกว่าน่ารักทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
3: เป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย
2: ทีมชาติ
0: ท่านผู้ชมค่ะทีมชาติไทยด้วยนะคะ
2: แล้วอายุเท่าไหร่คะ
3: ปีนี้19ปีเรียนนิติศาสตร์ครับ
2: ที
3: ่ทำอะไรธรรมศาสตร์ครับ
2: พี่ไก่ตอนนี้มาวินเยิ้มแล้วอยาก
0: เยิ้มอะไร
2: อยากกินช็อกโกแลตเยิ้ม
0: ดิฉันเนี่ยอยากจะกินข้าวซอยเพราะเป็นของที่ชอบมาก
2: เ
0: พราะฉะนั้นเราไปเลยค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ไก่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: เจ้าของร้านเลยพี่ไก่
0: เจ้าของร้าน
2: เจ้าของ
0: ทำไมชื่อเยิ้ม
5: หนิงมองว่าช็อกโกแลตไทยอะค่ะที่ร้านใช้ช็อกโกแลตไทยนะคะในการทำมาทำมองว่าช็อกโกแลตไทยมันอร่อยแล้วมันน่าจะไปได้เงี้ยค่ะก็เลยเอามาลองทำดู
2: แต่มีอาหารเหนือคือเข้ามาทีหลังหรือว่าเป็นคนเหนือ
5: เป็นคนเหนือค่ะก็เลยจัดเต็มทั้งหมดเลย
2: แต่ทีนี้พี่ไก
0: ่ว่า
2: พาน้องมาด้วย
0: เพิ่งทราบนะครับพอดีเจอคุณแม่ก็เลยบอกพี่ไก่น่าจะรู้จักคุณพ่อเขาลูกของคุณจากกีจันกรรมค่ะ
2: โอ้โห
0: ก็คือพี่เอกอดีตสมัยก่อนที่รุ่นจารุณี
2: เคยเจอพี่ไก่ด้วยอ่ะ
0: เคยเจอกับพี่มาเจอลูกโตขนาดนี้แล้ว
2: ต้องเจค่ะต้องถามนิดนึงสนใจอะไรในร้านนี้เมนูเนี่ยเขามีเยอะมากเลยร้านเยิ้ม
3: ครับก็แน่นอนเป็นร้านอาหารเหนือเนา
2: ะ
3: ก็อยากกินข้าวซอยเป็นพิเศษนะ
0: นี่
2: จัดหรือยังคะพี
5: ่เรียบร้อยค่ะ
2: เพราะฉะนั้น1 2 3มาเลยค่ะเยิ้มเต็มโต๊ะ
0: เยิ้มน่ากินน่ารับทานมากถ้าเผื่อเราไม่ถามท่านผู้ชมทางบ้านก็ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหน
5: อยู่ตรงเมืองทองธานีนะคะโครงการ1ซอย5ค่ะ
2: เซิร์ชได้เลย
5: เซิร์ชเลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเห็นแล้วมันก็ต้องลองชิมลองกินกัน
0: ท่านผู้ชมขาดูสิหน้าตาสวยขนาดนี้
2: จะใจดีกับเราไหมนะ
0: ใจดีกับเรา
2: น้องไก่ใหญ่มากเลยพี่ไก
0: ่น้องไก่ใหญ่
2: น้องใหญ่มาก
0: ว้าว
2: ในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาเนี่ยเราต้องเลือกกินไหม
3: อ๋อผมกินแค่ของอร่อยเท่านั้น
2: โอ้งั้นมาถูกร้านแล้วตองเจมาถูกร้านแล้วลูก
0: ให้ชิมก่อนเลย
2: ให้ชิมเลยตองเจลูกรองขออนุญาต
3: ค่ะ
2: นี่ระหว่างที่พี่ไก่ตักให้น้องตองเจนะคะเยิ้มนี่เริ่มต้นมาจากช็อกโกแลตนี่ก็เมนูคาเฟ่นี่ก็ตั้งอยู่เต็มไปหมดเลย
5: อันนี้ซิกเนเจอร์เลยค่ะเมนูเยิ้ม
2: เป็นช็อกโกแลตนะคะเย
5: ิ้
2: ม
5: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ค่ะ
5: เมนูพุดดิ้งค่ะ
2: ก็เป็นช็อกโกแลตด้านบน
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วตรงนั้นก็เป็นแมกนัม
5: แมกนัมค่ะ
2: โอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยนี่คือจอยกันได้เลยลงตัวเลยนะคะเมนูอาหารเหนือกับคาเฟ่ที่นี่นะคะเมนูของเยิ้มต้องเจชิมเลยลูกพี่ไก่เป็นยังไงบ้าง
0: ถึงเครื่องกลิ่นหอมแล้วก็ รสชาติกำลังดีกะทิก็ไม่ข้นคราบ
5: ใช่ที่ร้านก็จะเป็นไม่ได้ข้นมากแล้วก็จะไม่ใส่แจ่วจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเน้นทานง่ายๆ
2: อันนี้คือว่าอร่อยแล้วแต่เมนูเด็ดอีกอย่างนึงที่ร้านยืมก็คือนี่เลย
5: น้ำเงี้ยว
2: ค่ะนี่ต้องเจลูกมาเดี๋ยวชิมพี่ไก่หนูขออนุญาตชิมอันนี้นะ
0: เป็นคนชอบทานไส้อั่วเป็นคนชอบอาหารเหนือเดี๋ยวไก่จะชิม
5: ไส้อั่วนี่ส่งมาจากน่านนะคะ
0: โอ้โหกำลังซึมซับกลิ่นสมุนไพรที่หอมแล้วก็ไม่ได้ฉุนจนเกินไปอร่อยนะครับ
2: พี่ไก่น้ำเงี้ยวอร่อยมากระหว่างพี่ไก่ชิมเดี๋ยวเทสเลยเดี๋ยวติดนิดเดิมต้องดูแลนิดเดิมอร่อยไหมล่ะหนูบอกแล้วน้ำเงี้ยวอร่อยมากนี่ขนาดไม่ปรุงนะพี
0: ่ดอกนิ้วอ่ะกำลังดีอ่ะดอกนิ้วกำลังดี
2: นี่หนูลองผัดมาม่าดีกว่านี่ขนาดผัดมาม่านะคะหอมมากกินแบบโอ้โห
0: อร่อยจริงๆค่ะอร่อยไม่เสแสร้งค่ะ
2: อร่อยไหมล่ะ
0: เรื่องนึกยังไงคะถึงเป็นมาม่าผัดกับไส้อั่วครับ
5: ก็มีข้าวแล้วก็เผื่อบางคนเขาชอบแบบใส่เส้น
2: เป็นแบบมันมีสำเร็จรูป
5: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: เอากลับบ้านสองอร่อยมาก
5: ได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะพี่หนิงทุกคนมา
0: ไม่สามารถเดาได้แต่มันมีความกลมกล่อมของความเผ็ดและความเค็มและมีไส้อั่วซึ่งมันไปแนมตรงนี้มันรวมตัวกันอย่างบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็กลิ่นหอมของสมุนไพรตรงนี้มันคือโดนค่ะ
2: เข้าเลยอ่ะพี
0: ่อร่อยขนาดนี้รายการอรหันต์จานใหม่ไม่มอบป้ายการันตีให้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเราเนี่ย
2: มาไม่ถึงร้านเยิ้ม
0: ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยจริงๆนะ
5: คะ
0: อร่อยไม่เสแสร้งค่ะไก่การันตีค่ะ
2: อร่อยจริงกับร้านเยิ้มนะคะเมนูซิกเนเจอร์วันนี้ทั้งข้าวซอยนะคะรวมถึงน้ำเงี้ยวเด็ดเยิ้มอยู่ในปากอร่อยมาก
0: อย่าเรียกเลยว่าซิกเนเจอร์อร่อยทุกอย่าง
2: ใช่ขอมอบของที่ระลึกค่ะจากรายการอรหันต์จานใหม่เด็ดให้น้องต้องเจนะคะ
1: เยิ้มไหมคะ
0: เยิ้มมาเลยค่ะคุณค่ะ
1: ภูมิใจว่าคนไทยทำได้เน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกว่าช็อกโกแลตเขาอร่อยนะ
1: คะ
0: เขามีแบบเข้มไม่เข้มนู่นนี่นั่นมีทุกอย่าง
1: วาไรตี้หลากหลาย
0: หลากหลายแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองชิมดูอย่างที่ภาพที่ออกอากาศไปแล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจเนาะคนไทยเราก็ผลิตของแบบนี้ได้นะคะ
0: แล้วอย่าลืมนะคะส่งชื่อที่อยู่ร้านของคุณร้านเพื่อนคุณหรือคุณอยากไปกินกับไก
1: ่
0: ส่งคุณมาจะเลือกเป็นพิเศษเลย
1: แน่นอนแต่วันนี้เลือกใครไม่ได้แล้วนะคะ
0: ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรจะกลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะเวลาแบบนี้แหละค่ะ 8:15 นาทีนะคะทางช่อง3
0: กด33ค่ะวันนี้รายการอรหันต์จานใหม่เด็ดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเด็ดค่ะเด็ดค่ะเด็ดค่ะละครเรื่องรักได้หรือยัง
0: โอ้ยขายาวถึงชาติหน้าเลยนะเนี่ยรักได้หรือยังทำไม YO ยูนเจียนะ
6: คือพระนาเขามีอายุที่ห่างการหมาเด็กเป็นหมาเด็ก
0: อ๋อหมาเด็ก
6: ใช
0: ่ก็หมาแก
1: ่ถ้าอย่างนั้นเป็นครอบครัวแบบนี้ต้องทำอาหารเป็น
6: ค
1: ่
6: ะ
1: เขาก็ผัดเป็นนะเธอ
0: การดูเขาทำกับข้าวเป็น
1: การอะไรก็เป็น
7: เขามาเขื่อมาก
0: ระเทียมไปยังไหนกระเทียมครับ
6: แล้วค่ะ
2: อันนี้คือสูตรของทางร้านสิ่งตรงเดียวกันเลยหูหน้าตาน่ารับทานมากแม่นางนะครับเป็นไงบ้างห้องยุ้งกระจับไปเยอะแยะ
0: แม่นางบอกว่าอยากรับทาน
8: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู
9: ้ผมเชื่อโมพิงนะ
8: ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
10: กราฟิกหวานใจลายกระจก
8: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: มาสิไอ้ไ
1: พ่แกเป็นคนของฉันอยู่หรือเปล่าแกยังซื่อสัตย์กับฉันอยู่หรือเปล่า
2: ข่าวหลังก็เจ็บหนักแน่นักสันสนี
3: แต่คนนั้นนี
4: ่สิ่งที่เจ้านายทำกับฉันมันเลวร้ายจนถึงขีดสุดแล้วรู้ไหมไป
5: สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion
6: คุณสันคะให้ถามจริงๆเถอะค่ะคุณสันชอบคุณธวัชชัยตรงไหนล่ะคะ
3: ตอบไม่ถูกหรอกค่ะมันรู้สึกเหมือนถูกชะตาพออยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกสบายใจพอเขาพบไปก็รู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรเสียหายไม่เจ้าชู้ไม่สวยโอกาสนี่จะนายคุณหลอกให้มาถามสันหรือเปล่าคะ
6: ข่าวค่ะนี่ก็แค่อยากจะรู้เป็นการส่วนตัว
3: จะไปเที่ยวกับตัวเองเหรอคะสันไม่เคยเห็นคุณนิดพูดถึงแฟนเลยนะคะตั้งใจจะเก็บเป็นความลับหรือเปล่าคะ
6: ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดตัวนะคะ
3: อยากรู้จังว่าผู้ชายที่แสนดีของคุณชนิดาจะเป็นใครอยู่ที่ไหน
6: นิดว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะนิดเริ่มหิวแล้วยังไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยค่ะเดี๋ยวเว้นของเหลวในผับ
3: ได้ค่ะนี่ดูว่าวันนี้คุณธวัชชัยจะพาเราไปไหนบ้างนะคะ

0: กันเตยเฮ้วิ่งหน้าตั้งหมดเชียวแล้วคุณผู้หญิงล่ะ
1: ปวดท้องค่ะให้มาเรียกคุณผู้ชายว่ามันคงไปไหนไม่ไหวค่ะ
0: ปวดท้องมากเหรอฉันไปคนเดียวก็ได
1: ้โอ๊ยโอ๊ยคุณผู้ชายคะแต่คุณผู้หญิงร้องอย่างเลยนะคะบอกว่าปวดท้องมากคุณผู้ชายไปดูหน่อยสิคะเตยอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเกิดคุณผู้หญิงเป็นไรเตยไม่รู้จะทำยังไงงั้นเดี๋ยวเตยไปเอายาก่อนนะคะ
0: ไป
1: โอ้ยโอ้ย
0: กินอะไรไปล่ะคุณสมรเหรอไหนดูสิปวดตรงไหนคุณ
1: ตรงนี้ค่ะตรงนี้
0: ไส้ติ่งหรือเปล่าอ่ะ
1: ตรงนี้
0: ปวดตรงไหนแน่เหรอถ้าปวดตรงนั้นอ่ะเป็นมะเร็งนะคุณ
1: นี่คุณแช่งฉันเหรอ
0: ก็ผมไม่รู้นี่ว่าคุณปวดตรงไหนอ่ะก็เดาไปเรื่อยล่ะเดาแล้วไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวก็เป็นแล้วไม่รู้นะคุณสิปวดจนหน้าเหย่เกย์อย่างเงี้ยไปหาหมอดีกว่าไปไปหาหมอ
1: จะไปไหนนะคะไปหาหมอไม่ต้องไปค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาค่ะเสียเวลาก
0: ลัวเสียเวลาแต่ไม่กลัวเสียชีวิตเหรอ
1: เอ๊ะคุณแช่งฉันอีกแล้วนะ
0: ก็ผมเป็นห่วงคุณนี่ไม่ไปหาหมอก็ไม่เป็นไรอ่ะกินยาแล้วนอนพักซะนะผมจะรีบไปนครสวรรค์ได้ความยังไงแล้วผมจะรีบกลับ
1: มันจะได้ความได้ยังไงอ่ะคุณจะไปหาแม่สะอางใช่ไหม
0: หายปวดท้องแล้วเหร
1: อโอ้ยโอ้ย
0: นี่ๆคุณปูนนี้แล้วเนี่ยนะต่อมหึงทำงานอีกเหรอเฮ
1: ้ก็ฉันไม่อยากให้คุณไปอยู่สองต่อสองกับแม่สะอาด
0: ถ้าคุณไม่สบายใจนะผมไม่ไปก็ได้อ่ะเอาไว้คุณหายแล้วเราค่อยไปด้วยกันทานยาแล้วก็พักผ่อนซะ

สบายดีแล้วเหรอคุณผมเห็นคุณจะเงอะนึกว่าอยากออกนอกบ้านคุณสบายดีแล้วผมก็สบายใจนะไม่ต้องห่วงหรอกนะแดดร้อนๆอย่างเงี้ยผมไม่ขับรถฝ่าตะวันไปไหนหรอกไปพักผ่อนเถอะไป

0: พ่อเหรอคะเนี่ยคุณพ่อน่ารักสไตล์ตามใจคุณแม่ทุกอย่างไม่หรอกค่ะอย่าคิดมากสิคะ
1: เจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ
2: ่ฉันอยากทำนะใบ้ขืนอยู่เฉยๆเป็นบ้าตายพอดี
3: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเฮกโซโลเบียมเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
4: สิ่งสกปรกและเชื้อโรคนอกบ้านทำให้ต้องระวังและใส่ใจเพราะสำหรับคนที่มีความหมายเราจะทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องเขาเดตต่อช่วยฆ่าเชื้อโรคปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตต่อ
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
8: อยากเป็น

0: ขอต้อนรับผู้หญิงทัศิกากัญญาวดีสู่เหมมันตาใบราชนิเวศ
1: รอให้หม่อมฉันได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงก่อนก็แล้วกันแล้วพระน้องนางจะรู้สึก
2: ตำราวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎข้อที่1คือ
3: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
6: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
7: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
5: แบบช่ำๆ
8: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
5: ทุกวัน
9: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
10: ย่าพึ่งหมอ
5: ตลอดเดือนมิถุนายน
11: เห็นแล้วหึ่งเหิมเลยฮะ
12: Here we go
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
14: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
16: ์แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
17: คุ้มจริงถูกทุกวันต้องที่ Big C We Are Fresh ไข่ไก่แพ็ค30ฟองพิเศษแพ็คละ109บาท We Are Fresh ปลาแซลมอนนอร์เวย์สดเพียงกิโลละ355บาทองุ่นแดงนอกองุ่นไซมัสคัสราคาเดียว95บาทถึง17มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่ Big C
18: จะแค้นเครื่องโกรธโทษฉันยาย
19: สนับสนุนโดยเบอร์ดี้ไฮคิวเอสคูล
20: สันว่าเรื่องเยโสเนี่ยคุณแม่ลืมมันไปซะเถอะค่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาเองละค่ะโอ้ยถ้าโดดอุ้มค่ะป่านนี้มีข่าวแล้วล่ะค่ะนะคะคุณแม่อย่าคิดมากสิคะเอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสันทำงานเสร็จแล้วนะคะสันจะซื้อของสวยๆกลับไปฝากคุณแม่ค่ะรักคุณแม่นะคะยิโสนี่หายไปไหนนะยุ่งจริง
21: คุณสันครับ
20: คะ
21: รถมาแล้วครับ
20: ขอบคุณค่ะ

0: รยาจำไว้นะว่าเธอเป็นหนี้บุญคุณเราทั้งบ้านคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กๆแถมยังไม่ต้องเป็นผีเฝ้าบึงบัวก็เพราะพี่โสไม่เคยลืมค่ะแล้วถ้ามีอะไรที่โสทำเพื่อคุณพี่ได้โสจะทำขอบใจมากนะจ๊ะเรามีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องเท่านั้นนะ
1: ค่ะเรามีกันแค่สองคน

ทำนะใบขืนอยู่เฉยๆเป็นบ้าตายพอดี

0: ำอะไรนุ่มนวลแบบเบาๆมือเป็นบ้างไหมเนี่ย
1: อืมแค่นี้แหละแล้วอย่าถอนนะ

0: านครับ
1: มีอะไร
0: คุณกวินให้มาบอกว่ามีแขกเข้ามาเยี่ยมโรงงานครับตอนนี้คุยกับคุณกวินอยู่ครับ
1: เมื่อก่อนนี้ผมชอบคิดนะครับว่าไข่มุกนี่เป็นอัญมณีของคนแก่แต่พอมาเห็นจริงๆแล้วถึงได้รู้นะครับว่าเขามีทั้งหลายแบบอ่ะมีทั้งแบบคลาสสิกมีทั้งแบบที่เป็นเปรี้ยวๆดีไซน์เก๋ๆก็มีนะ
2: ครับผมแล้วยิ่งเวลามีโชว์นะครับทางร้านเราก็จะออกแบบให้มันแปลกๆล้ำสมัยบ้างร่วมสมัยบ้างครับ
1: แล้วนี่ตอนนี้ฟาร์มมุกของที่นี่เป็นไงบ้างครับ
2: อ๋อครับผมผลิตดีมากนะครับเพราะว่าเจ้านายของผมดูแลเองตลอดนี่ก็เพิ่งกลับมาคุณฤทธิ์นะครับจะเน้นมากในเรื่องของคุณภาพมุกแล้วก็เรื่องเป็นมิตรกับทะเลนี่แกยังเคยบอกกับผมเลยนะครับว่าถ้าเกิดรวยและธรรมชาติเสียหายยอมจนซะดีกว่าครับ
1: นี่ฟังยีแล้วเนี่ยยิ่งอยากจะรู้จักคุณอลิซที่มากขึ้นทุกทีแล้วล่ะ
2: ครับอ้าวนั่นไงครับมาพอดีเลยครับนี่คุณธวัชชัยครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: เชิญนั่งสบายนะครับ
1: คุณครับ
3: มาที่ไรไม่ได้พบกันสักทีผมต้องขอโทษด้วยนะครับ
1: อ๋อเห็นคุณกวินบอกเหมือนกันนะครับว่าคุณฮาริสต้องดูแลฟาร์มเองตลอดเลยใช่ไหมครับนานๆถึงจะได้เข้าเมืองสักที
3: ครับ
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าคราวก่อนนี้เจอคลื่นใต้น้ำไปด้วยใช่ไหมครับ
3: ครับก็ยุ่งยุ่งนิดหน่อยนะครับได้ยินว่าคุณธวัชชัยจะพาทัวร์มาลงที่ฟาร์มของผมใช่ไหมครับ
1: อ๋อใช่ครับ
3: วันนี้จะไปดูไหมครับผมจะพาไป
1: ได้ครับ
3: ได้ครับ
1: ถ้างั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอโทรตามทีมงานก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าทัวร์กันไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี
3: ้งั้นตามสบายนะครับเดี๋ยวผมไปโทรสั่งลูกน้องให้เตรียมเรือให้ก่อน
1: ได้ครับขอบคุณครับ
3: ครับ
4: คุณวัชชัยคะ
1: เอ้ามาพอดีเลยนี่ผมกำลังจะโทรตามทีมงานให้มาเจอกันที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มมุกกัน
4: ไปฟาร์มมุก
1: ครับ
4: หุ้ยตอนนี้ข้างนอกแดดร้อนเปรี้ยงเลยค่ะถ้าใช้สันนั่งเรือไปกลางแดดแบบนี้สันว่าสันขอบายดีกว่าค่ะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนเย็นที่โรงแรมนะคะ
1: ได้ครับ
5: จะแค้นคืนโกรธโทษฉันใหญ
1: ่นี่คุณฮาริสครับเป็นเจ้าของกิจการที่นี่นี่คุณสันครับเป็นว่าที่คู่มั่นของผม
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
8: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
7: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไก
9: ส์อุ้ยขี้นก
10: เฮ้ยคุณโตเรียกใครอ่ะ
9: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
11: ขอโทษครับ
12: ไม่เป็นไรค่ะ
9: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
13: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮ
14: อ
13: ร
14: ์อาทิตย์นี้เปิดบ้านไฮโซสาวสุดสวย
15: แหวนปวาริสากับสรรพสัตว์ของเธอค่ะ
16: 4โมงเย็นอาทิตย์นี้ในรายการเพศพาเลตรักนี้มีหางนะคะ
17: แล้วเจอกันนะคะ
18: ปุ่มลับส่วนใหญ่ผู้ก่อการชวนกับในบ้านเราแต่เกี่ยวข้องกับผู้ชั้นสามเสพติด
19: ตาเชื่อก่อนขนคลั่งเรื่องจริงผ่านจอเรื่องซีรีส
20: ์พี่จ๋าเสียภาพลักษณ์ไปหมดแล้วและการที่เขาจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ก็รู้ตัวไว้เลยด้วยนะว่ามันเป็นเพราะเธอ
21: พี่เป็นไรเปล่าผมเห็นพี่ล้มเฮ้ยพี่มีแผลนี่ว่ะ
22: จะไม่เป็นไรมาค่ะที่ชาขับให้
23: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อพ่อคะพ่อ
26: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
27: ๆไม่ไหวว
26: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
28: มึงเป็นใครวะ
29: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
26: ละกา
23: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 นตอนจบ
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: โกงคนโกง
31: เท่ากับไม่โกงเว้ย
32: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
33: เข้ามาแล้ว
0: รวยรวยแหละละมึงรวย
1: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อย่างแน
2: ่นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
3: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
23: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ท่านชื่อพันน้ำสุพรรณจ้ะเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
2: ความดันปกติ
4: ดันปกติฉันไม่ว่าหรอกนะจ๊ะแต่ดันมารักเธอเนี่ยฉันว้าวุ่นใจจริง
2: ๆฉันจองฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกไม่เป็นไรว่าเราอ่ะเป็นแฟนกัน
4: คุณหมอผู้กองนี่ถ้าทางจะชอบฟังเสียงหัวใจฉันนะจ๊ะ
23: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม23มิถุนายน
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
6: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
11: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: Thank you. Please be betting. Please be betting. Please be betting. Ah, yes. I got me. I got a Beckham.
17: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
28: ์คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
31: นั่นนะพิตาเดย์
23: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
32: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
33: ้ไปด้วยกันเอามาด้วยกันเลือดสุภาพโอสถเอ้ยว้า
4: ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
33: คุณผู้ชมบอกว่าไม่ต้องแนะนำแม่แล้วจ้ะเพราะว่าเห็นหน้าค่าตากันอยู่ทุกวันทางทีวีและตอนนี้ไหลไปถึงโซเชียลแล้วคุณผู้ชมคะรวมไปถึงป้ายโฆษณาบิลบอร์ดใหญ่ๆนะคะและยังมีรถไฟฟ้าเอ่ยรถเมล์เอ่ยตึกใหญ่กลางใจเมืองคุ้นเคยมากๆจนกลายเป็นเพื่อนสนิทเป็นมิตรสหายไปแล้วชั่วโมงนี้ต้องยกให้คุณเขาค่ะจะเป็นใครล่ะคะก็ต้องคุณป๋อและสุภาพโอสถใช่ไหมคะน้องเม
34: ย์ใช่ค่ะต้องบอกว่าแบรนด์นี้นะเขาถ่ายผลิตภัณฑ์อันไหนออกมาได้รับเสียงตอบรับดีมากๆแล้วล่าสุดคุณผู้ชมสุภาพคอฟฟี่สินค้าน้องใหม่

0: ิดตัวไม่นานแต่กระแสตอบรับดีมากโดยเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าผู้สูงอายุผู้สูงวัยใครได้ลองก็ยกนิ้วถูกใจในเรื่องของรสชาติอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมแล้วในกล่องนี้นะยังใส่ทั้งวิตามินมีสมุนไพรสารสกัดงาดำสารสกัดขมิ้นคือแต่ละตัวตรงจุดตอบโจทย์โดนใจคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยค่ะ
1: ต้องขอบคุณทุกท่านที่ความไว้วางใจนะครับสุภาพบุรุษหรือโรงงานเภสัชศาสตร์กับ KSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเราอยู่คู่ไทยมามากกว่า70ปีแล้วนะครับเรามีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทยเมื่อผลิตกาแฟสำเร็จรูปเราก็ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพจึงใส่วิตามินและใส่สมุนไพรไทยที่เรามีความเชี่ยวชาญมีความถนัดลงมาในสูตรนี้ด้วยครับ
2: มิ้นพี่ฝนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟขาดไม่ได้แล้วกาแฟที่กินอ่ะเหมือนแม่เลยค่ะต้องหวานต้องมันต้องนัวว
0: ันนี้มิ้นเลยอยากจะแนะนำพี่ฝนแล้วก็พ่อจ๋าแม่จ๋าที่ชมอยู่ให้ลองนี่สุภาพคอฟฟี่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่เรามั่นใจได้จากสุภาพโอสถนะคะและมิ้นเชื่อว่ากล่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟค่ะเอาแบบนี้พี่ป๋อถามหน่อยดีกว่าว่าเจ้ากล่องนี้มันแตกต่างจากกาแฟเดิมๆยังไงบ้างคะ
1: สุภาพคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟปรุงสำเร็จแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลไขมันต่ำโซเดียมต่ำมากเราใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับเราใช้กาแฟหลักถึง2ชนิดเบลนด์กันเพื่อความอร่อยมีกลิ่นหอมกลมกล่อมของกาแฟจุดเด่นของสุภาพคอฟฟี่1กาแฟอร่อย2หวานน้อยไม่หวานจึ้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับสูตรเราต้องการก็คือให้มีความหวานในระดับหนึ่งที่ยังคงความอร่อยทานง่ายของกาแฟก็คือได้สูตรนี้เลยครับ
2: อุ้ยอันนี้จริงค่ะคุณผู้ชมหาเห็นด้วยเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราสองคนเนี่ยได้ลองชิมนะคะได้ลองดื่มสุภาพคอฟฟี่แล้วคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ารู้สึกได้ถึงความหวานกลมกล่อมจริงๆคุณป๋อคือมันไม่ได้หวานเต็มหวานร้อยหวานแหลมจี๊ดแบบที่เราเคยกินคุณผู้ชมแต่ก็รู้สึกว่านี่คือความหวานที่แบบกำลังดีอ่ะคือหวานประมาณเนี้ยคืออร่อยแล้วก็กำลังดีเลยล่ะค่ะ
1: ครับแนะนำคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อแม่เลยนะครับอยากให้ปรับพฤติกรรมเวลาดื่มกาแฟควรเลือกแบบที่น้ำตาลน้อยไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลเพื่อเราตัวเองครับ
0: ใช่แล้วถ้าสังเกตนะคะข้างกล่องจะเห็นว่าอุ๊ยคุณพี่ใส่วิตามินเอาไปแบบหลายตัวมากในสูตรนี้ใส่อะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ยวิตามิน
1: สูตรนี้เราเพิ่มวิตามินเราใส่วิตามินรวมถึง13ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิตามิน A วิตามิน B นี่มี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 หรือว่าเรียกว่า B complex เลยครับแล้วตัววิตามินที่เราใส่นะครับทำให้เรากินกาแฟตัวนี้ได้ทุกวันเท่ากับว่าเราได้เอนจอยกับกาแฟที่ดีต่อตัวเองได้ทุกเช้าและทุกบ่ายและจุดเด่นของสุภาพคอฟฟี่ครับเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของสุภาพโอสถครับสุภาพโอสถเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรสมุนไพรที่เราใส่ตัวหลักๆมีสารสกัดจากงาดำขมิ้นชันเจียวกูหลาหรือปัญจขันธ์ครับตัวแรกสารสกัดจากงาดำสุภาพโอสถเราเด่นเรื่องงาดำอยู่แล้วครับตัวที่2คือขมิ้นชันเราใส่น้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมครับแล้วพอใส่ขมิ้นชันเข้าไปจะเป็นเรียกว่านมสีทองนะครับผมของเราเนี่ยคือกาแฟสดหอมอร่อยบวกนมสีทองแล้วเราใส่ขมิ้นชันเพิ่มเข้าไปอีกตัวถัดมาคือเจียวกู่หลายหรือปัญจขันธ
2: ์
1: ตัวถัดมาเม็ดกาแฟคั่วจะให้ความหอมอร่อยแต่ตัวเม็ดกาแฟดิบตัวกรีนคอฟฟี่บีนคือตัวเม็ดกาแฟที่มันยังเขียวๆอยู่ครับเรามาสกัดเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งเม็ดกาแฟดิบและเม็ดกาแฟคั่วมารวมกันเป็นสูตรนี้เลยครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมเอาจริงแค่พูดนี่น้ำลายก็สอแล้ว ต้องบอกว่าสุภาพโอสถเนี่ยนะคะคือวันนี้มีสุภาพคอฟฟี่นะคะที่เป็นกาแฟรสกลมกล่อมคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หอมสมุนไพรแถมหวานกำลังดีแล้วก็มีวิตามินด้วยเชื่อว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะกำลังรอสั่งซื้อกันอยู่แน่ๆเลย
0: ฟังดีๆฟังดีๆพี่ป๋อเจ้าของแบรนด์มาเองแบบนี้ขอราคาพิเศษสำหรับแฮปปี้ช้อปปิ้งด้วยนะคะ
1: ครับพิเศษแน่นอนครับทั้งสูตรและราคาของสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรูปสูตรเฉพาะของสุภาพโอสถนะครับ1กล่องมี10ซองปกติมูลค่า590บาทวันนี้ซื้อ3กล่องรวม30ซองนะครับผมแถมให้อีก3กล่องอีก30ซองเท่ากับว่า3กล่องฟรีอีก3กล่องรวมทั้งหมด6กล่องได้60ซองช่วงได้60แก้
2: ว
1: ทาน60วันเลยนะครับปกติราคารวม 3,540 บาทแต่วันนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับเพียง 1,090 บาทจะส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาได้เลยนะครับที่021613233หรือทาง LINE @happychs3 ครับ
0: คือปกติเวลาเราดื่มกาแฟกันขั้นต่ำแก้วนึงก็50-60บาทบางคนทยานเป็นร้อยก็มีนะ
2: เป็นร้อยเน
0: า
2: ะ
0: แต่วันนี้ทานสุภาพคอฟฟี่คุณผู้ชมหารตกเฉลี่ยแก้วละ18บาทคือราคานี้ดีไม่พอคือทานแล้วมันได้อรรถรสของการทานกาแฟอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมแล้วสารสกัดที่ใส่ให้อัดแน่นจัดเต็มแล้วยิ่งไปกว่านั้นซื้อกับแฮปปี้จัดส่งให้ฟรี

0: มาที่เบอร์ด้านล่างนะคะ
1: นี่คุณพ่อคุณแม่ขาเอาจริงนะเฉพาะวิตามินกับสมุนไพรนะคะที่คุณป๋อเขาใส่มาให้เนี่ยก็คุ้มแล้วคุณผู้ชมคะคุ้มเกินราคาเลยคุณป๋อคะวันนี้จัดมาให้กี่เซตคะเนี่ย
2: โปรนี้มีเพียงให้100เซตต่อโชว์เท่านั้นนะครับ
1: โอ้ยคุณผู้ชม100เซต100เซตคือหมดแล้วหมดเลยไม่ได้ราคานี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรกันหน่อยคุณผู้ชมอยากให้ได้ลองจริงๆชมลองแล้วเนี่ยจะติดใจนี่ถึงบอกว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยได้ลองแล้วชอบหนึ่งในนั้นคือคุณมาม่าจินตนาคุณแม่ของพี่ป๋อก็ดื่มสูตรนี้เป็นประจำเลย
2: ครับคือเป็นกาแฟที่ประจำบ้านเลยนะครับดื่มมันทั้งบ้านแต่มาม่าเนี่ยจะมีพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาที่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศก็พกไปนะครับมาม่าเนี่ยอายุ70กว่าแล้วนะครับก็มีชงให้เพื่อนๆรุ่นเดียวกันได้ดื่มด้วยทุกคนชอบมากติดใจบอกว่าหอมมากอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากด้วยครับอยากดื่มอะไรที่ไม่หวานมากๆแบบนี้มานานแล้วดื่มแล้วสดชื่นไหมครับ
1: นี่ไงคุณผู้ชมค่ะชงกันให้สดๆแบบนี้เลยอันนี้นะคะของคุณป๋อค่ะนี่วันนี้ชงให้เจ้าของเลยนะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะเรา3คนนะคะจะดื่มกาแฟสุภาพคอฟฟี่แล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบจริงใจให้กับคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติเขาดีขนาดไหนค
0: ุ
1: ณป๋อค่ะเรา3คน
0: ขออนุญาตค่ะนี่คือกลิ่นหอมมากนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าใครที่เป็นคอกาแฟได้กลิ่นนี้แล้วมันแบบอุ้ยเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: ว้าวคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะดื่มกลิ่นกี่ครั้งก็แล้วแต่ความหอมกลมกล่อมของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยชมคะหอมกาแฟมากแล้วหวานละมุนหวานกำลังพอดีและที่สำคัญเราได้กลิ่นของสมุนไพรเบาๆโอ้โหมันอรรถมันสดชื่นจริงๆก็แอบแปลกใจนะคุณหมอขาว่าเอ๊ะถ้าเป็นกาแฟแล้วใส่ขมิ้นลงไปใส่สมุนไพรลงไปมันจะตีกันไหมมันจะดีไหมอ๋อปรากฏว่าดีค่ะดีต่อใจแล้วก็ดีต่อรสชาติดีต่อลิ้นของเรามากๆคุณผู้ชมคะอายุเยอะแล้วทานกาแฟที่มันมีสมุนไพรอู้ตามันดีจังเลยค่ะคุณป๋อขา
0: ใช่แล้วมิ้นจะบอกว่าปกติอ่ะมิ้นเป็นคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วนะคะแต่มิ้นไม่ค่อยกล้าลองกาแฟที่ใส่สมุนไพรแต่ตัวนี้คือดื่มไปแล้วอ่ะ1ยังได้รสชาติของกาแฟ2มีกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆหอมๆกำลังดีแก้วนี้อะไรที่ต้องการ
1: หวานกำลังดีมีวิตามินมีสมุนไพรเรื่องคุณภาพเนี่ยไว้วางใจได้เลยเพราะนี่คืออีก1ผลิตภัณฑ์ดีๆจากสุภาพโอสถ
0: ใครชมอยู่หยิบโทรศัพท์มาแล้วเตรียมกดโทรสั่งได้เลยพี่ป๋อขอโปรโมชั่นย้ำอีกรอบนึงค่ะ
2: ครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสําเร็จรูปสูตรเฉพาะของสุภาพโอสถวันนี้เมื่อคุณซื้อ3กล่องนะครับรวม30ซองแถมฟรีอีก3กล่องเพราะนั้นซื้อ3แถมอีก3รวมทั้งหมด60ซองนะครับจากปกติมูลค่าเต็ม 3,540 บาทวันนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับเพียง 1,090 บาทจะส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรไม่ได้เลยนะครับที่021163233หรือทาง LINE @ได้ที่ @happych3 ครับ
0: คือจะบอกว่าตอนนี้ต้องรีบจริงๆนะไม่ได้ขู่นะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเมื่อต้นโชว์อ่ะที่พี่ป๋อบอกไว้ว่าวันนี้ในโชว์ในราคานี้มีให้แค่100ชุด100เซตเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทีมงานบอกว่าเหลือไม่ถึง20โอ้คือก็ตามธรรมเนียมอ่ะพี่ป๋อขอเพิ่มหน่อยสิ
2: ครับโอเคครับผมอยากให้ทุกท่านได้เซตนี้คุ้มจริงๆนะครับผมเพิ่มให้อีก100เซตแต่100เซตนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมเพิ่มให้แล้วนะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือหยิบโทรศัพท์แล้วรีบกดโทรให้ทันเพิ่มอีก100เซตสุดท้ายไม่ต้องลังเลใครอยากได้กาแฟอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นสารสกัดอัดแน่นจัดเต็มรีบกดโทรด่วน
1: แต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วย้ำด้วยค่ะว่าสุภาพคอฟฟี่อร่อยดีแต่เรา3คนนี้อร่อยกว่าหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดแค้นเครื่องโกรธโทษฉัน
4: ใหญ่สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew
5: ถ้าเป็นดิฉันนะคะฉันจะไม่ปล่อยให้คุณธวัชชัยไปฟาร์มมุกนั่นตามลำพังหรอกค่ะ
6: ทำไมล่ะคะ
5: ก็เดี๋ยวเขาจะหาว่ามีสุขร่วมเสพพอลำบากหน่อยก็กระโดดหนีนะสิคะ
6: เหรอคะถ้าคุณธวัชชัยจะคิดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ค่ะสั่นว่าคนเราจะรักกันคงจะไม่ใช่แค่เพราะว่ายอมไปตากแดดตัวดำร่วมกันหรอคะ
5: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจค่ะ
7: คุณสั่นครับ
5: ค่ะ
7: นี่คุณฮาริสครับเป็นเจ้าของกิจการที่นี่นี่คุณสันครับเป็นว่าที่คู่มั่นของผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปกันหรือยังครับ
2: ไม่เปลี่ยนใจแน่นะ
3: ไม่ขอคุกเข่าเฝ้าง้องอนแม้ใจขาดร้อนคอย
4: ถึงแล้วครับระวังลื่นนะครับค่อยๆลงครับไม่ลืมเลยนะครับเชิญครับ
5: ผมได้ยินกิติศัพท์ของเกาะนี้มานานแล้วนะครับ
6: ได้ยินจากที่ไหนเหรอครับ
5: เปล่าครับคือผมหมายถึงว่าผมอยากจะเอาทัวร์มาลงนะครับเพราะว่าทุกทัวร์น่าจะตื่นเต้นกันแน่ๆเลยครับ
4: ใช่ครับส่วนในแง่ของนิตยสารเนี่ยผมคิดว่าคงทำคอลัมน์นำเที่ยวได้สนุกแน่ๆเลยจริงไหมครับคุณสันนี
1: จริงค่ะขนาดสันเองนะคะยังนึกว่าจะไม่ชอบคงเป็นเพราะว่าคนที่นี่เป็นมิตรกับธรรมชาติมั้งคะ
4: ถ้าอยากได้ธรรมชาติแท้ๆนะครับผมว่าบนเกาะส่วนตัวของคุณนฤทธิ์นะครับสวยมาเยอะเลยแต่ไม่เคยมีใครได้ไปนะครับเอาละครับเชิญดีกว่าครับเชิญ
6: เชิญครับ
4: ระวังลื่นนะครับ

0: คุณค่ะ
1: คุณธวัชชัยครับน้ำครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ถ้าสนใจจะพาทัวร์มาผมจะจัดผู้ใหญ่ไว้ให้เพราะว่าจะได้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ผู้ที่มาเที่ยวก็จะได้รู้จักวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆดีไหมครับ
3: คุณนฤทธิ์นี่น่าจะชวนมาร่วมหุ้นทำธุรกิจด้วยกันนะครับคิดอะไรเป็นระบบดีครับสุดยอดเลยจริง
4: ๆแล้วเรื่องภาพปกนิตยสารนะครับคุณธวัชชัยอยากจะให้ถ่ายที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
5: พอนะครับคือผมว่าถ้าได้สถานที่ที่เงียบกว่านี้แล้วก็ไม่ค่อยมีคนเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านะครับ
0: คุณธฤทธิ์คะขออนุญาตมาถ่ายแบบที่กอส่วนตัวของคุณธฤทธิ์ได้ไหมคะ
3: ผมว่าอย่าดีกว่าไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณธฤทธิ์จะลำบากใจเปล่าๆครับ
1: เปล่าหรอครับผมแค่กำลังคิดว่าจะต้องเคลียร์พื้นที่นะครับแต่วันนี้คงไม่สะดวกจริงๆเอาเป็นว่าถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่ผมจะโทรบอกคุณธวัชชัยให้มาได้เลยละกันดีไหมครับ
0: ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
1: ไม่เป็นไรครับ
6: ผมว่าเชิญทุกคนทางนี้ดีกว่านะครับ
1: เชิญครับ
6: เชิญครับ

0: ครับผมครึ่งเดียวครับผมคาเฟ่นี้จะใช้ได้ครึ่งเดียว
1: แล้วอย่างพวกที่เป็นเม็ดๆเลยอ่ะ
0: ที่เป็นเม็ดๆกลมๆมันต้องใส่ซอสซีอิ๊วฝังเข้าในเนื้อครับผม
2: คุณฮาริสคะความจริงแล้วเราเคยเจอกันตั้งหลายครั้งนะคะ
3: หรอครับ
2: ค่ะเมื่อวานนะคะฉันเห็นคุณแวบๆในเมืองนะคะคุณเดินผ่านหน้าฉันไปแล้วคุณก็ไปว่ายน้ำต่อที่หน้าหาดเมื่อเช้าเนี่ยคุณมาวิ่งจ็อกกิ้งที่หน้าโรงแรมใช่ไหมคะวิเราเมื่อคืนนะคะเราเกือบว่าชนกันในผับที่โรงแรมด้วยล่ะค่ะแสดงว่าเราจะต้องอยู่ที่เดียวกันแน
3: ่ๆโอ้โหนี่ผมไม่ยักทราบนะครับว่าผมเคยเจอคุณมาก่อน คุณต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็ความจำดีมากๆเลยนะครับ
2: สันจำเฉพาะคนที่อยากจำค่ะ
3: ผู้หญิงที่ชื่อสันสนีเนี่ยมีอะไรน่าทึ่งเสมอหรือเปล่าครับ
2: อะไรนะคะ
3: เปล่าหรอครับพอดีผมเป็นชาวเกาะมานานนะครับไม่มีใครคุยด้วยก็เลยคิดดัง
2: คุณทะเลเป็นลูกคนเดียวเหรอคะถึงได้ไม่มีใครคุยด้วย
3: ผมมีน้องชายคนหนึ่งครับอายุห่างกันหลายปี
2: แล้วเขาทำงานอยู่ที่นี่ไหมคะ
3: เขาเสียไปแล้วครับ
2: ตายจริงเสียใจด้วยนะคะ
3: ไม่ไรหรอกครับผมทำใจได้แหละ
2: น้องสาวสันเองก็หายไปเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างความจริงก็ไม่ใช่น้องแท้ๆหรอกนะคะเป็นลูกของน้าสาวแต่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆสันเองก็รู้สึกผิดที่ปล่อยให้เยโสหายไป
3: โส
4: สันครับ
2: คะ
4: คุณสันครับเชิญทางนี้หน่อยครับ
2: ค่ะขอตัวนะคะ

ไม่ต้องคิดอะไรเรามาเปลี่ยนตัวกันมะแกมาเป็นคนส่วนฉันไปเป็นลิงแกเข้าใจใช่ไหมกายอยู่

0: ังสนีสุภอัต
1: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
5: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ซับไลน
7: ์ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: นอดเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเทียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
10: ที่ผมตัดสินใจมาเนี่ย
11: อยากรู้เรื่องนี้
10: คุณอาร์ตนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่เขา
11: เคยรับราช
10: การ ตอนผมนี่ดราม่ามากเลยคิดว่าแบบผมไปนอนบ้านโหเรื่องจริงทั้งนั้น
11: อย่าพิจารณาเด็กที่มันเล่นไปเรื่อย
12: ว่ากันถึงเรื่องการออกกำลังกายหลายคนบอกก็อยากออกแต่มันไม่ค่อยมีเวลาอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะถ้าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าคุณจะหาเวลาทำมันได้
13: เพ
12: ื่
13: อต
12: ั
13: วเอง
14: ค
13: ุ
14: ณใจไม่เสี่ยง
15: เราต้องล่อเดมอนออกมากระชากหน้ากากมันให้ได
16: ้ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
15: ในนี้มีอะไรพันลบต้องการฮาร์ดดิสนี้ไม่งั้นลาตีต้องตาย
17: อาพันลบต้องชดใช้พี่หญิงพ่อลินจะทำลายไฟฟินิกแทนพ่อเอง
18: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้นคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
21: หรือว่าคุณเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
20: ทุกอย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มที
18: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
23: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
24: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
25: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
26: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
20: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
27: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
23: ดีดยังรักเขาอยู่เ
18: ลยวาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 นเริ่ม19 มิถุนายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
29: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
30: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
31: ่โอ้โหหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
30: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
31: ลองเลย
32: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
33: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้อ
34: ยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5 เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48 ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3 สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย่
35: ไม่ขอคุกเข่าเฝ้างอ
0: ับสนุนโดยชิกกี้ขนมทอดกรอบรูปน่องไก่ลูกอมฮอน
1: เตรียมเรือเตรียมเร
2: ือผมขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปส่งในเมือง
1: ไม่เป็นไรเลยครับแค่คุณนฤทธิ์พามาชมฟาร์มมุกเนี่ยเราก็ขอบคุณมากแล้วล่ะครับยังไงหวังว่าเราคงจะได้ทำงานร่วมกันนะครับ
3: อย่าลืมเรื่องที่สันขอมาถ่ายปกนะคะถ้าเกิดว่าเคลียร์พื้นที่ได้เมื่อไหร่ก็โทรหาสันได้เลยนะคะ
2: คร
3: ับ นี่ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: เรือพร้อมแล้วครับ
2: เชิญครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สบายนะครับครับกระเป๋าครับเอาลูกพี่ไปเลยนะครับ

0: เยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวไปพิมพ์ลองแล้วก็กดได้เลยน่าจะโอเค
1: เดี๋ยวภาพก็ลองยิงขึ้นจอดูแล้วกันจะได้เลือกสถานที่ได
2: ้ได้คุณสัตนีมาแล้วครับ
1: ท่าทางจะติดใจภูเก็ตแล้วมั้งครับเนี่ย
3: คงงานมั้งคะหวังว่าคุณธริตก็คงจะให้เราไปถ่ายแบบที่เกาะส่วนตัวของเขานะคะปกของเราจะได้ไม่ซ้ำใคร
1: นางแบบเนี่ยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับผมรับรองเลยส่วนเรื่องสถานที่เนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ายังไงเราก็วินวินอยู่แล้วล่ะแรกกับการเอาทัวร์เนี่ยมาลงที่ฟาร์มมุกเนี่ยผมว่ายังไงคุณธริตก็มีแต่ได้อยู่แล้วล่ะ
3: ค่ะ
1: ไปดีกว่า

0: ซอริยาอยู่ไหน
1: เออ
0: สันสนีอ่ะสันสนีอยู่ไหน
1: เออ

0: ชดใช้เวรกรรมแทนคุณพี่ไม่พออีกหรอเมื่อไรความแค้นของพี่ชายนายจะจบสิ้นลงสักทีเมื่อไรเขาจะหายแค้นมันต้องให้ฉันตายตามนายรินไปเขาถึงจะพอใจ
1: ไม่ต้องหรอกโสดยา
0: ฉันว่าอะไรนะ
1: คุณชื่ออะไรล่ะ
0: นายอยากฉันชื่ออะไรล่ะ
1: ผมอยากให้คุณชื่อโสรยา
0: เวลาที่ฉันพยายามบอกนายว่าฉันชื่อโสรยานายก็หาว่าฉันโกหกสร้างเรื่องมาวันนี้นายจะอยากให้ฉันชื่อโสรยาหรอนายต้องการอะไร
1: ผมต้องการได้ยินคุณบอกผมอีกสักครั้งว่าคุณชื่อโสรยา
0: ฉันชื่ออะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะตามที่นายต้องการเมื่ออยู่ที่นี่ฉันเป็นนักโทษเป็นจำเลยของนายจะชื่อหมูชื่อหมาชื่อนางฟ้านางสวรรค์อะไรนายก็ป่าเถื่อนกับฉันเท่าๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะชื่ออะไรมันก็มีประโยชน์ล่ะเพราะนายเนี่ยพิพากษาลงโทษฉันไปแล้วหรือนายยังไม่พอใจยังต้องการอะไรอีก
1: ผมไม่ต้องการอะไรจากคุณอีกแล้วผมแค่อยากจะบอกคุณว่าทุกอย่างที่ผมทำไปเป็นเพราะว่าผมก
0: ็ฉันฟังมาตลอดแล้วไม่มีประโยชน์แล้วที่นายจะมาพูดซ้ำซากฉันไม่อยากฟังฉันเกลียดคนป่าเถื่อนไร้เหตุผลอย่างนาย
2: สุริยาฟังผมก่อนสิผมแค่อยากจะบอกคุณว่าน
0: ายจะบอกอะไรฉันก็ไม่

0: คุณจะถามลูกว่าสนุกได้ยังไงลูกไปทำงานนะไม่ได้ไปเที่ยว
1: แหมคุณมันก็ต้องมีสนุกบ้างสิคะใครก็จะคลั่งเคล่งเอาแต่งานอย่างคุณล่ะคะ
2: คืองานเรียบร้อยดีครับติดต่อได้เรื่องทั้งนิตยสารทั้งทัวร์เลยครับ
3: คุณแม่คะสั่นไปเที่ยวฟาร์มมุกมาด้วยนะคะมุกก็สวยเจ้าของก็ใจดี
1: แล้วเขาแจกมุกเป็นโตๆเป็นของชำร่วยหรือเปล่าจ๊ะ
0: คุณนี่อะไรมาลูก
3: อุบัติเหตุนะคะไม่เกี่ยวกับคุณธวัชชัยนะคะคุณพ่อ
0: พ่อไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยทำร้อนตัวไปได้เนี่ย
4: จะแค้นคืนโกรธโทษฉันใหญ่
5: แต่คุณธวัชชัยเขาเลือกฉันเองต่างหากถ้าให้ฉันเลิกกับเขาเพียงแค่ว่าเขามีแฟนมาก่อนฉันว่ามันไม่แฟร์นะคะ
6: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
11: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: หัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5 หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5 สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ HiQ Plus Super Go
14: ราศีใดขึ้นแท่นซุปตาระดับโกโก้
15: การนอกใจเป็นเรื่องใหญ่เกินจะให้อภัย
16: ถ้ามีเรื่องจากการเป็นเรื่องเป็นความมันแพ้ทางสู้เราไม่ได้หรอก
1: ลดนะ
17: ทีมงานอาจารย์รู้หรือเปล่าเนี่ย
18: นี่คือพี่น้องที่พัดพากันมา
19: สวัสดีค่ะพี
18: ่โอ้น้องให้อะไรอะคะ
19: เขิน
5: นี่หรอกค่ะถ้าจอมไม่มีคนช่วยอ่ะ
3: ฉันไงฉันจะช่วยจอมเอง
5: คุณแม่รู้ความลับของเราเหรอคะ
11: แต่ว่าจอมอ่ะจะต้องหนีไปคืนนี้ให้ได้
5: จอมต้องทำยังไงคะนะวอน
6: เป็นบ้าอะไรบ้างเนี่ยป่านนี้ยังไม่เปิดประตูให้เราอีก
0: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แม่ผ่องเป็นอะไรเจ็บเหรอแล้วต้องพาไปหาหมอไหม
2: เป็นห่วงแม่ฉันเหรอ
9: เอ้าก็คนเห็นกันทุกวันไม่ให้ห่วงได้ไง
14: ถ้าแม่ผ่องจัดการนางมียมไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดการเองรับรองมันจะหายออกไปจากหมู่บ้านตาลตะโหนดอย่างแน่นอน
0: รักท่วมทุ่งจนถึงอาทิตย์
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: โกงคนโกง
1: เท่ากับไม่โกงเว้ย
17: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
1: ข้ามาแล้ว
4: รวยรวยเละละมึงรวย
10: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
1: ้นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
8: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
0: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18 มิถุนายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
21: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
1: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
21: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
22: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนขนาดไ
0: หนทาตรีคืนพรุ่งนี้20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
24: เหงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
25: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม max
7: แป้งเย็นโกเทคไอซี่คูลองเลย
12: เอาชนะริ้วรอยรอบดวงตาด้วย Naturally Ageless Eye Treatment สูตร Clean Beauty จากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาใน7วันจาก Oriental Princess
15: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
16: สวัสดีครับ
18: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
16: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
18: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
16: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
15: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
25: ว่าจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
26: ฮะ
25: วันอังคาร
27: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี้
28: เจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ
29: ่สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลคอลเกต
1: รู้ไหมพอน้าสะอางเขามาที่เนี่ยพ่อแกเขาก็สงสัยขึ้นมาเลยว่ายายโสไม่ได้กลับไปที่บ้านสวนข้องใจถึงขนาดจะขับรถตามไปดูเลยนะแม่น่ะต้องเบี่ยงเบนความสนใจเอาไว้ไม่อย่างนั้นน่ะเสียคนแน่
30: ทีเนี้ยคุณแม่เข้าใจคำว่าตกกระไดพลอยโจรของสันหรือยังคะ
1: เข้าใจนะเข้าใจอยู่แต่ว่าทีเนี้ยเราสองคนต้องระวังตัวแล้วนะเพราะว่าไม่รู้ว่าพ่อแกน่ะเขาเกิดจะอยากรู้อะไรขึ้นมาอีกเมื่อไหร
30: ่ถึงเวลานั้นเราค่อยว่ากันค่ะคุณแม่ไม่แน่นะคะบางทีพรุ่งนี้เยโสมันอาจจะกลับมาก็ได้หรือถ้าได้ข่าวว่ามันตายก็จะได้ทำบุญกรวดน้ำไปให
1: ้โอ้ยลูกสันทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ
30: สันพูดเล่นค่ะยังไงมันก็เป็นน้องคนหนึ่งสันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหน

0: ู่นี่นะนางเตย
1: ขา
2: ขาน
0: ี่ฉันบอกแกกี่ครั้งว่าไอ้เรื่องเก็บตู้เสื้อผ้าเนี่ยขึ้นไปเรียงให้ฉันใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะ
1: เรียงใหม่ยังไงอ่ะ
0: ไล่ตามเฉดสีนี่เล่าแกนะเรียงสีอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยอ่ะหนูไม่มีใครสั่งสอนฮะ
2: เตยไม่รู้นี่ทุกทีคุณต๋อเป็นคนทำอ่ะเตยเป็นแค่ลูกมือซักรีด
0: ลูกมืออะไรเล่าก็หักเขาสิลูกพี่แกหายหัวไปแล้วนี
2: ่แล้วคุณสันไม่คิดจะไปตามหาเหรอคะ
0: แกเป็นใครฮะกล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอ
2: เตยแค่เป็นห่วงอ่ะ
0: แต่ฉันไม่ห่วงไปซะได้ก็ดี
2: อะไรอะคะ
0: ฉันไม่ได้พูดกับแกหลีกไป

0: วัชชัยคะคุณชนิดาโทรมาบอกว่าวันนี้มีนัดสัมภาษณ์ VIP คงไม่เข้ามาค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าคุณสรรสนีเข้ามานี่บอกว่าเชิญที่ห้องประชุมเลยแล้วกันนะครับ
0: ค่ะคุณชนิดาวันนี้เรามีประชุมกันที่ออฟฟิศไม่ใช่เหรอคะ
2: นั่นน่ะมันเป็นเรื่องของการตลาดไม่เกี่ยวกับเราหรอกค่ะคุณสรรสนี
0: เหรอคะแต่ว่าคุณธวัชชัยเขาเพิ่งจะโทรมาตามสรรเข้าไปนี่คะ
2: เขาก็คงอยากจะเห็นหน้าคุณมั้งคะแหมคนกำลังปลื้มกันก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะ
0: แล้วที่คุณมาหาสันที่บ้านเนี่ยมีธุระอะไรด่วนพิเศษหรือเปล่าคะ
2: ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณ2-2
0: ถ้าทางจะเป็นเรื่องร้อนนะคะ
2: ร้อนค่ะแล้วถ้าคุณไม่ไปมันก็จะเดือดเลยทีเดียว

0: งั้นระหว่างนี้ถ้ามีงานสังคมติดต่อมาเนี่ยผมส่งให้คุณศาสนีเลยนะครับ
1: อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราลดบทบาทคุณชนิดาลงไปเรื่อยๆเลยนะครับ
2: คุณธวัชชัยคะติดต่อคุณศาสนีไม่ได้เลยค่ะ
3: ฉันบอกว่าฉันเป็นเมียของคุณธวัชชัยได้ยินไหมฉันกับคุณธวัชชัยไม่ได้เป็นแค่เจ้านายและลูกน้องแต่เราเป็นผัวเมียกัน
4: ผัวเมียแบบไหนคะคุณธวัชชัยเขาไม่เคยบอกว่าเขามีเมียแล้ว
3: ฉันถึงได้บอกเองนี่ไงฉันเนี่ยนะเห็นว่าคุณเป็นผู้รากมากดีจะได้ไม่ต้องปีนต้นนิ้วให้เสียราคาซะเปล่า
4: ราคงราคาอะไรคะคุณธวัชชัยเขาไม่ได้ซื้อฉันมาเขามาชอบฉันเองต่างหากและเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายเคลียร์ตัวเองด้วย

ที่เขาไม่ได้บอกว่ามีคุณเป็นภรรยาก็แปลว่าเขาไม่ได้คิดจะยกย่องคุณมั้งคะหรือว่าคุณมีทะเบียนสมรสคะฉันจะได้ถอยทันที

0: ันเองต่างหากถ้าให้ฉันเลิกกับเขาเพียงแค่ว่าเขามีแฟนมาก่อนฉันว่ามันไม่แฟร์นะคะ
1: ฉันไม่เชื่อเลยนะว่าคนอย่างคุณจะชอบแย่งของรักของคนอื่น
0: ฉันว่าคุณไปถามความรู้สึกของคุณธวัชชัยดีกว่ามั้งคะอย่ามาแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของใส่ฉันแบบนี้เลยค่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกคุณมีเรื่องจะพูดกับฉันแค่นี้ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าฉันรับทราบค่ะว่าคุณธวัชชัยไม่ใช่ผู้ชายพรหมจรรย์ถ้าเป็นอาหารเนี่ยเขาคงจะเรียกว่ามีอย.ผ่านการรับรองว่าเป็นผู้ชายแท้ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาบอก

0: เฮ้ยกูใส่กูใส่มาห้อยเร็ว
1: เฮ้ย
0: เร็วเข้าเร็วเร็ว
2: พี่ไหวพี่ไหวด้วยเรือลำนั้นดิมันมาจอดทำอะไรหน้าฟาวมา 2-3 วันแล้วเนี่ยจะตกปลาก็ไม่ใช่นะพี่ไหว
3: นี่ฉันว่าเอาเรือไปถามดูไหม

0: คุณจะไปไหน
1: ฉันจะไปไหนยังไงมันก็ไม่พ้นเกาะนี้ปล่อย
0: ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณผมจับคุณมาเพราะผมมั่นใจว่าคุณคือคนที่ทำให้รินต้องฆ่าตัวตายถ้าคุณมีพี่น้องที่คุณรักมากๆคุณจะเข้าใจว่าผมสูญเสียอะไรบ้าง
1: ฉันก็มีพี่สาวพี่สันสนีที่นายเจอคือพี่สาวฉันและไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นเขาก็คือคนที่ฉันรักรักมากพอที่จะยอมรับบาปที่นายยัดเยียดให้แล้วถ้านายยังคิดว่าฉันไม่ได้สูญเสียอะไรอีกนายก็ไปตายซะ
0: คุณเกลียดผมบ้างใช่ไหม

0: ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันเลวมากแต่คุณเชื่อผมเถอะเขาไม่เคยเสียใจอะไรมากเท่าเรื่องนี้เลย
1: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
2: ได้สิจับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
3: แค่คุณทุกช่วงชีวิต
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท
7: ้ Rosekeys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี

0: Rojukiss를 선택하세요
1: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
2: Rojukiss เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
3: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: บูมทำพาไปเลยจับว่าอันนี้คือของปิดท้ายของหวานแต่ใครเป็นสายแซ่บนะคะข้าวแกงเอ่ยอะไรเอ่ยรสเผ็ดจัดจ้านต้องตามมาค่ะ
1: ต่อเลยค่ะล้างปากแกงกะหรี่พิซซ่าปะล่ะแล้วก็ไปชิลที่แบบว่าคาเฟ่เฟอร์นิเจอร์
2: หนังแล้วปิดท้ายอย่างที่เขากำลังจ้วงกันตรงนี้นะคะสายหวานข้าวเหนียวมะม่วงจากร้านระดับตำนานห้ามพลาด
3: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
6: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
7: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ครอบครัวรุ่นพ่อต่อไป
8: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
9: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
10: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
11: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันละ
12: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขหรอวะ
13: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
14: เอากูออกจากบริษัทเคลียร์กูออกเนี่ยนะ
15: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม28มิถุนายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผมจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเจ็บปวดมากกว่าพวกเราร้อยเท่าพันเท่าคุณคอยดู
17: ฉันว่าคุณควรไปหาคุณนรินทร์เพื่อฟังความจริงจากเธอดีกว่านะคะ
16: คุณนรินทร์คือแม่แท้ๆของผมครับคุณพิทักษ
18: ์แกจะต้องเป็นคนที่ฉันสร้างขึ้นมาเท่านั้นและแกจะต้องมีฉันเป็นแม่แกแค่คนเดียว
15: รักได้หรือยังคืนนี้20นาฬิกา25นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
20: ข่าวดีอะไรหรอ
19: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
21: ้7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูออลแอคชั่นชนิดน้ำ
22: พาเวยกบ้าน
23: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
24: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
25: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
24: ภูเขาไฟลาวา
25: Formos Omega Smart Super Go Yaris Active และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: อย่าเข้ามานะ
1: ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันเร็วมากแต่คุณเชื่อผมเถอะว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเสียใจอะไรมากเท่าเรื่องนี้เลย
0: ฉันมาคิดดูฉันกลับสบายใจที่เราจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักที

0: นายได้ล้างแค้นได้ทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดีส่วนฉันก็ได้ทำหน้าที่น้องที่ดีรองรับความกักขระและตัณหาหน้ามืดของคนใจบาปอย่างนายอ่ะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจจะ
0: ไม่ว่านายจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนายก็ทำไปแล้วแล้วมันจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นอย่าหวังว่านายจะทำอะไรฉันได้อีก
2: สริยาสริยาคุณมาคุยกับผมก่อนสริยาสริยาสริยาสริยาสริยาผมขอโทษผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำร้ายคุณอีกสริยาคุณเปิดประตูมาคุยกับผมก่อนสริยาสริยา

0: ป็นอะไรบ้างครับคุณครับประตูครับ
1: นี่ครับ
0: คุณครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเอง
0: ครับผม
1: สุนิดาสุนิดาเปิดประตูสิสุนิดา

0: กินอะไรมานักหนาเนี่ยไปสัมภาษณ์ VIP ได้คอลัมน์หรือคอเล่ากันแน่คุณ
1: ขอบคุณนะคะที่พามาที่เนี่ยบ้านของเรา
0: คุณพักที่นี่สั่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมให้คนไปเอารถคุณมาที่นี่คุณจะได้ขับรถกลับเองได้ชนิดา ชนิดา

0: าหารเช้าครับถ้าคุณไม่ทานตรงนี้ผมจะเข้าไปป้อนคุณในห้อง
1: ก็ลองดูสิถ้าฉันไม่เอาจานข้าวคว่างหน้านายให้มันดูไป
0: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอก

0: ป็นแค่ทาสเป็นจำเลยที่ถูกจองจำนายไม่จำเป็นจะต้องมาทำดีกับฉันหรอก
1: แต่วันนี้คุณไม่ใช่แล้ว
0: อะไรเหรอที่แสดงว่าฉันไม่ใช่ทาสไม่ใช่จำเลยของนายก็อีกแค่ได้เสื้อผ้าใหม่ได้กินกับข้าวฝีมือนายเนี่ยนะเก็บความหวังดีของนายไว้เถอะฉันไม่หิว

0: ุณจะด่าผมจะตบผมหรือจะฟาดด้วยไม้หรือมีดยังไงก็ได้ถ้ามันจะทำให้คุณเกลียดผมน้อยลงผมไม่กล้าหวังให้คุณหายโกรธกันหรอกแต่ผมอยากให้คุณรู้ถ้าผมเสียใจในสิ่งที่ผมทำ
1: นายเสียใจอ่ะแต่ฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ฉันเป็นคนคิดอะไรตื่นๆสมมติเดินลุยทะเลตายไปแล้วแต่ที่ฉันยังมีสติดีฉันรู้ตัวว่าฉันยังมีคนที่คอยจะอยู่ที่บ้าน
0: คุณมีคนที่คอยคุณอยู
1: ่ใช่ฉันไม่ใช่คนไร้ญาติขาดมิตรคิดถึงแต่ตัวเองอย่างนายนี
0: ่ผมไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองนะผมคิดถึงแต่คุณตลอดเวลา

0: มีการเปรียบเทียบสร้อยมุกเส้นนี้เหรอ
1: ต้องมาเริ่มต้นทำความรู้จักกันใหม่ได้ไหมเผื่อว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นไปในแบบที
2: ่ไม่เราไม่เคยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3: แกเป็นใครชนิดาถึงจะมาแย่งผู้ชายคนเดียวกับฉัน
4: ผมรักคุณคนเดียวนะครับคุณสัน
5: เรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันค่ะ
4: สัน
6: คุณไม่ต้องมาห่วงผมหรอกผมแก้ปัญหาของผมได
0: ้ฉันก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรนายซะหน่อยฉันแค่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับบ้านสักที

0: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณสสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: เมื่อวันนี้เวลา 15:55 นาที
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพ

0: เวลา 16:26 น.
1: ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยใช้รถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen สีเทาคาดแถบสีฟ้าเลขทะเบียน1ดอเด็ก0929เป็นรถอัญเชิญพระศพไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม2559จากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันโดยตลอดสองข้างทางตั้งแต่บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาภัทรซึ่งติดกับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปจนถึงอาคารอนันทมหิดลและบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหารทวีวงถวัญศักดิ์ทั้งสองฝั่งมีประชาชนต่างสวมใส่ชุดสีดำมารอเฝ้าส่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความรักและอาลัยที่ต้องสูญเสียเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
0: ขบวนเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปตามถนนอังรีดูนัง

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: อาเที่ยงก็ยังทรงเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับภาษาอย่างเป็นกันเองขบวนพระศพเคลื่อนผ่านหน้าวังสับประทุม

0: ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนิธิกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี่เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยกาเจ้าหลังจากนั้น
1: ก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานวังสะปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบัน
0: ขบวนเชิญพระศพมาตามถนนพญาไทก่อนจะเลี้ยวเข้าสู่ถนนศรีอยุธยามุ่งตรงอยากแยกพญาไทซึ่งถนนสายนี้มีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและที่สถานที่สำคัญในอดีตพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานอย่างเสมอมาขบวนเชิญพระศพได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สถานที่แห่งนี้สะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระอัยการผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆขบวนเคลื่อนพระศพเข้าสู่ถนนราชดำเนิน
1: ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นอันดับแรกและภาพด้านหลังเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันนี้ถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพเรียบร้อยก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินถนนพระลานเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์เชิญพระศพเคลื่อนผ่านมีประชาชนเฝ้าส่งเสด็จเป็นจำนวนมากหลายคนร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าโดยขบวนรถยนต์เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเฝ้าส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย
0: เวลา 17:02 น.
1: ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วส่งพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวีพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
2: มหาวชิราราชธิดา
1: เมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นส่งพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาถวายพระภูษาตาตกรรมคลุมพระศพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสงที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสงที่พระอุรพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาด กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุละบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุรัสพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัพตัปปดลเสวตฉัตรประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
3: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายน พุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดพระไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปนั่งยังอาสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
1: Thank you.

0: 10:35 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: แลปโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9 กรัมระยะเต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลปโตซอยเอ็กซ์ตร้า300

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนาม
1: ามิมี่อร่อยถูกต้อง
2: เร็วๆๆๆ
1: มามิมี่แกงห่วยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
3: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
4: กรุงเทพประกันชีวิต
5: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและไดนอกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟางผมลองเลย
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
7: 10:37 เรื่องเล่าสาธิตนะครับทุกผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวานในวันที่คนไทยทั้งชาติร่วมกันส่งเสด็จพระองค์ท่านหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรัตน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนมีภาพซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนกัญญาทรงโพสต์ลงบน IG Story ใน IG เป็นภาพท้ายรถตู้ Volkswagen
8: หมายเลขทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง
7: รถคันนี้คือรถประวัติศาสตร์พระสงฆ์ที่กรชาวไทยจะรู้กันนะครับว่ารถตู้เจมบอนปฏิบัติภารกิจครั้งที่3ที่อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นรถตู้พระที่นั่ง Volkswagen Caravel V6 หมายเลขทะเบียน1ดอเด็ก0929เป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงรถยนต์พระที่นั่ง Volkswagen Caravel V6 หรือที่รู้จักกันในชื่อเจมบอนด์คันนี้นี่ฮะ
9: แม่ค่ะ
7: เป็นที่ทราบนะครับหลังจากที่ประสบนิกรชาวไทยได้ติดตามว่ารถยนต์พระที่นั่งเจมบอนด์นั้นเป็นราชพาหนะคู่ใจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งสะท้อนถึงความเรียบง่ายและวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระองค์ท่านโพสต์ภาพขณะที่ตามรถเจมบอนด์และในเวลาต่อมาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีได้เผยแพร่รับสั่งนะครับทุกชมเมื่อวานเฟซบุ๊กพระเจ้าสิริวัณสมเด็จพระเจ้าฟ้าสิริวัณรีได้เผยแพร่รับสั่งของพระองค์ท่านระบุว่าน
8: ั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็กขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้อง ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ไว้ว่าพี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไป

0: เมื่อวานนี้เพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่ารับสั่งจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนูเคยคิดว่าหนูไม่มีวันอยู่ได้ถ้าไม่มีพี่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่ามันทรมานและยากลำบากแค่ไหนที่ต้องอยู่โดยไม่มีพี่องค์หรีพาต่อมามีโพสต์เพิ่มเติมว่า
1: ไม่มีใครเอ่ยถึงความเจ็บปวดของการที่ต้องปล่อยคนที่เรารักให้หลุดมือไปการสูญเสียคนที่เรารักสุดใจทุกคืนที่หลับไม่ลงจะกินอะไรก็กินไม่ได้ฝืนยิ้มนอนมองเพดานในความมืดเวลาตีสามและนอนร้องไห้ทุกคืนกว่าจะหลับไปพยายามที่จะหายใจและมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีคนที่คุณรักอีกต่อไปองค์ริพา
0: ท่านผู้ชมครับประสบนิกรชาวไทยร่วมกันถวายความอาลัยพระองค์ท่านจะอยู่ในสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้มวลภาพที่เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ในขบวนส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สบนิกรคนไทยร่วมกันถวายกำลังใจให้พระเจ้าอยู่หัวและพรมรงสานุวงศ์ทุกพระองค์เรื่องเล่าสาธิต10 น.46 น.เดี๋ยวกลับมาครับ

0: คุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
1: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
0: ดื่ม S 26 Omega Plus
2: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
0: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
2: ต้องเลย
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
6: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
7: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
8: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิด
9: ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
11: ์ว้าว
10: ไม่รีบไม่เหลือนะ
12: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สทางน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
13: 10:49 เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ชมวันนี้เวลา7:32
14: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการนี้ทรงประเคนพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูป
13: การนี้มีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยท่านผู้ชมครับสำหรับพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในระหว่างเวลา8:30 ถึง16:00 นณศาลาสาไทยสมาคมโดยสามารถจะร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ8:30เป็นต้นมาจนถึง16:00ขณะที่ประสบนิกรประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางมาเข้ากราบถวายสักการะหน้าพระรูปมาบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประสบนิกรประชาชนที่เดินทางมาเส้นทางการเข้ากราบถวายสักการะพระรูปกำหนดให้ประชาชนต้องมาที่เต็นท์ทางเข้าฝั่งติดกับถนนหน้าพระธาตุหรือบริเวณหน้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะมีจุดแจกอาหารพระราชทานจากนั้นให้ประชาชนเดินตามเส้นทางลงไปอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งจะเป็นจุดพักคอยในอุโมงค์จะมีจุดคัดกรองตรวจกระเป๋าและโลหะหนักและให้ประชาชนนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนพักคอยเพื่อรอการจัดรอบจากเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ในอุโมงค์ยังมีจุดให้บริการยืมเครื่องแต่งกายและบริการทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งนี้การบริการประชาชนนั้นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็ได้จัดรถชัตเตอร์บั

0: หลวงในเวลา18นาฬิกาขากลับนะครับหรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมดการแต่งกายเข้าถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภามีข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือ
1: ผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมีปกหรือเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไทยกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพส่วนผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อมีแขนไม่รัดรูปกระโปรงหรือผ้าถุงยาวคลุมเข่าสวมรองเท้าหุ้มส้นสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถแต่งกายตามเครื่องแบบของสถาบันที่ถูกต้องตามระเบียบค่ะ
0: ส่วนการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะได้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาจะเป็นช่วงเวลาหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับประชาชนพระสุนิกรเดินทางมากันอย่างเนืองแน่นคุณจุรีวรรณเป็นท่านหนึ่งซึ่งอายุ63ปีมาจากหลักสี่ได้นำพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาถือเอาไว้ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยบอกกับนักข่าวนะครับว่าได้เห็นพระองค์มาตั้งแต่แรกประสูติจนพระองค์ท่านเติบโตเรื่อยมาประทับใจที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนชาวไทยในหลายด้านด้วยกัน
2: เราก็ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ท่านประสูติใช่ไหมคะแล้วก็ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยให้เยาวชนไทยในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ในทุกๆโครงการที่พระองค์ท่านทำนะคะอย่างเช่นมูลนิธิพึ่งพายามยากนะคะก็คือมีจุดประสงค์ชัดเจนที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็มีความประทับใจในพระองค์ท่านในทุกๆด้านตกใจมากเลยค่ะก็เสียใจคือเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือเป็นสิ่งที่สะเทือนใจพอควรมากๆเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงเวลานี้ก็เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยค่ะ
0: นางสาวอนงรักกุดกุงอายุ56ปีชาวอำเภอมะขามจันทบุรีทันทีที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเมื่อวันศุกร์เสียใจและในเวลาบ่ายสองของวันนั้นตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีในคืนวันนั้นเพื่อหวังจะได้เฝ้าขบวนเชิญพระศพและถวายสักการะพระรูปพระองค์ท่านในวันนี้ที่ตั้งใจมาเพราะเห็นพระองค์ท่านมาตลอดพระชนชีพตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความรู้สึกว่าวันนี้ต้องมาให้ได
3: ้เราเห็นทุกช่วงชีวิตของท่านเนาะเพราะพี่แก่กว่าท่าน9ปีพี่ก็เห็นทุกอย่างในชีวิตท่านเนาะตั้งแต่ท่านเล็กๆจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทำอะไรให้เราเยอะมากเลยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้พี่ต้องมาถ้าพี่ไม่มาพี่คงเสียใจอะทุกอย่างทุกอย่างทั้งการเรียนการทำงานความมีเมตตาต่อประชาชนความไม่ถือพระองค์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือท่านรักประชาชนคือตอนนั้นพี่อายุ17อ่ะเรายังกินเล่นเที่ยวอยู่เลยเนาะเราไม่เคยคิดอะไรแต่ว่าท่านอ่ะเป็นเด็กอายุ17แล้วก็อยากช่วยประชาชนอ่ะคือมีน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่มากที่ทุกคนน่ะเสียดายเสียใจก็คือท่านอายุยังน้อยเกินไปเนาะยังอยู่เป็นพระกำลังสำคัญของชาติเนาะเป็นพระกำลังสำคัญของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็เป็นทุกๆอย่างให้กับแผ่นดินน่ะอยากบอกว่าทุกคนรักพระองค์มากแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้ในหลวงแล้วก็พระบรม ราชวงศ์ทุกพระองค์

0: เมื่อวานนี้มีเด็กหญิงพิชชาภาพิชชาอาภากรพัฒนพลานนท์อายุ14ปีชาวสมุทรปราการมาพร้อมกับครอบครัวเพื่อจะถวายน้ำสงฆ์เบื้องหน้าพระรูปเจ้าตัวเล่าว่ายึดพระองค์พาเป็นแบบอย่างคนรุ่นใหม่เมื่อปี662ขณะนั้นตัวเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบครอบครัวได้เฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10ที่วัดพระแก้วพระองค์พาในฐานะทหารราชครักษ์ได้ใช้พระหัตถ์จับมือของตนพร้อมกับตรัสว่าเราต้องเป็นคนรุ่นใหม่คิดแบบใหม่เพื่อทันกับโลกยุคใหม่ตอนนั้นยังเด็กไม่รู้ว่าพระองค์พาคือใครรู้อย่างเดียวว่าเป็นเชื้อพระองค์เมื่อกลับถึงบ้านแม่ถึงเล่าประวัติพระองค์ให้ฟังเมื่อเติบโตขึ้นได้ไปศึกษาประวัติและพระกรณียกิจจนเข้าใจคำพูดที่พระองค์พารับสั่งกับตนเป็นแรงบันดาลใจที่ยึดแนวทางของพระองค์ท่านมาตลอด
1: ก่อนแต่ตอนหนูรู้จักท่านหนูลงรักท่านไปแล้วคือแบบชอบความเป็นของท่านซึ่งตอนหนูรู้ว่าหนูก็คือร้องไห้ฟูมไฟเลยเพราะว่าหนูรักท่านมากหนูชอบความเป็นท่านแล้วหนูก็แบบมีแรงบันดาลใจเป็นท่านไงตอนท่านเสียหนูก็เลยแบบโอ้เมื่อวานนี้ตอนหนูรู้ว่าหนูร้องไห้เลยร้องไห้ฟูมไฟเลย
2: ใช
1: ่ค่ะตั้งใจมากแล้วหนูก็ไม่ต้องรอแม่พูดเลยหนูขอแม่ใส่ชุดราชปาแตนมาเองเลยค่ะท่านบอกหนูมาว่าจงเป็นคนยุคใหม่อยู่แบบคนยุคใหม่สู้แบบคนยุคใหม่แล้วตามที่หนูเป็นนะคือหนูอยากเป็นวิทยากรอธิบายเรื่องประวัติของในหลวงทุกราชการเพราะว่าอยากทำให้เรื่องประวัติของในหลวงอ่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เราถูกยอมรับต่อให้มันจะถูกยอมไปแล้วก็อยากจะพูดเพราะว่าเป็นความรักค่ะมันเป็นความรักที่จัดใจหนูจริงๆหนูรักมาก
0: ท่านผู้ชมครับนักข่าวเราที่บุรีรัมย์ไปพบกับนางสาวราพรสร้อยเสนหรือหมิวชาวอำเภอสตึกบุรีรัมย์เธอเป็นผู้พิการร่างเล็กซึ่งเคยปรากฏเป็นข่าวเมื่อครั้งเขารับพระราชทานปณิยบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเมื่อ21กันยายนปี65ปัจจุบันวราพรหรือหมิวทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินสาขาสตึกได้เปิดใจถึงความรู้สึกณขณะนั้นนะครับว่าเธอเป็นนักศึกษาทุนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ตั้งใจจะรับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับบัณฑิตทั่วไปที่จำแม่นในตอนนั้นก็คือเข้ารับปริญญาบัตรเธอได้เกียรตินิยมอันดับ2ตามกำหนดเดิมจะเข้าราชทานเป็นลำดับต้นๆแต่ด้วยข้อจำกัดด้านร่างกายคณะผู้จัดงานปรับให้เธอเข้ารับในลำดับท้ายสุดพระองค์พาให้ความเมตตาเพราะรู้ว่าตนเอื้อมไม่ถึงภาพพระองค์โน้มตัวลงมาตนจนตอนนั้นเนี่ยใจหายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เธอเชื่อมั่นว่านี่คือพระหัตถ์แห่งรักที่พระองค์ยื่นไว้เธออย่างแท้จริงพระองค์มองเห็นความพยายามของคนตัวเล็กๆที่แม้จะมีข้อจำกัดร่างกายแต่ไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรค
3: ในพระเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบให้ตั้งแต่วันที่9เข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบเป็นห่วงพระองค์อะค่ะเหมือนในรูปว่าแบบกลัวว่าพระองค์จะโน้มพระวรกายลงมาอย่างมากอาจจะเป็นอันตรายต่อพระองค์แล้วแบบแท่นอาจจะล้มได้
0: mm-hmm.
3: แต่ว่าพระองค์ก็ทรงเห็นในความพยายามและทรงมีพระเมตตากับหนูจนได้บอกกับพี่เจ้าหน้าที่ว่าให้หนูเดินไปหาพระองค์ได้เลยให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ภาลัยพระองค์จะสถิตอยู่ในหัวใจของบัณฑิตจิ๋วคนนี้ตราบชั่วนิรันดร
0: ์เช่นเดียวกับท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมีกรณีที่พระองค์ท่านพระราชทานปริญญาบัตรและในขณะนั้นบัณฑิตท่านหนึ่งเนี่ยรับปริญญาบัตรพลาดพระองค์ทรงเรียกให้กลับมารับใหม่

0: ครับเรื่องราวของประชาชนโศกนิกรที่ครั้งหนึ่งเคยได้สัมผัสใกล้ชิดกับพระองค์ท่านที่พิษณุโลกมีร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่โบราณได้เล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจเมื่อครั้งพระองค์พาเสด็จเสวยถึง2ครั้งจุดสำคัญก็คือพระองค์กำชับให้เปิดร้านขายปกติไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านไม่ต้องการให้ชาวบ้านเดือดร้อนร้านบะหมี่แห่งนี้บนถนนวิสุทธิกษัตริย์ที่ตำบลในเมืองพิษณุโลกปัจจุบันและ10กว่าปีแล้วได้นำรูปพระองค์พาที่ฉายพระรูปกับเจ้าของร้านกับครอบครัวขนาดใหญ่มาติดตั้งในร้านเนื่องจากพระองค์ท่านเสด็จประทับที่ร้านบะหมี่แห่งนี้เมื่อ28มีนาคมปี2553คุณสุรศักดิ์นุชโพอายุ67ปีเล่านะครับว่าพระองค์เสด็จมาพร้อมกับพระสายรุ่นเดียวกันเกือบทั้งหมดในวันนั้นที่พระองค์ท่านไปที่คอกสุนัขพันธุ์บางแก้วเพราะจะทรงรับสุนัขไปทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ท่านเดินทางมาถึงที่ร้านพระองค์แต่งกายเรียบง่ายเป็นกันเองไม่ถือพระองค์ก่อนจะเสด็จกลับแม่บ้านของตนทูลขอพระองค์ท่านว่าอยากมีพระรูปของพระองค์ไว้เป็นสิริมงคลพระองค์ทรงจูงมือแม่บ้านของตนไปพร้อมบอกว่าไปถ่ายรูปกับเรารวมทั้งครอบครัวของตนเองทั้งหมดแล้วก็มาถ่ายกันที่หน้าร้านหลังจากถ่ายภาพเสร็จพระองค์ท่านเสด็จต่อไปที่คอกสุนัขพันธุ์บางแก้วก่อนจะรับสุนัขพันธุ์บางแก้วไปเลี้ยงในโอกาสนั้นแม่บ้านของตนมีพระรูปของพระองค์พาสมัยตอนพระเยาว์อยู่รูปหนึ่งได้นำไม้พระองค์ทอดพระเนตรถามพระองค์ท่านว่ารู้จักเด็กในภาพนี้ไหมพระองค์ตรัสตอบว่าเราก็มีภาพแบบนี้ด้วยหรือเพราะไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนท่านมีความรู้สึกและภูมิใจรักประชาชนที่อุตส่าห์เก็บรูปของพระองค์ท่านเอาไว้เพราะเป็นภาพที่แม่บ้านถ่ายไว้ด้วยตัวเองไม่อยู่ในระบบของสำนักพระราชวังต่อมาประมาณ2ปีพระองค์พาของพระสงฆ์ที่ขอเสด็จมาเป็นครั้งที่2พาสุนัขพันธุ์บางแก้วทรงเลี้ยงตั้งชื่อว่าแก้วมาด้วยเพื่อจะมาเยี่ยมคอกสุนัขซึ่งสุนัขพันธุ์บางแก้วตัวนี้แสนรู้มากไม่มีใครเข้าใกล้พระองค์ได้นอกจากพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าแก้วจึงจะสามารถเข้าไปถวายพระกายอาหารได้จะเห็นว่าพระองค์ท่านมีเมตตาทั้งคนและสัตว์เลี้ยงตอนนั้นตนเองไม่คาดคิดว่าพระองค์จะให้ความเป็นกันเองกับประชาชนธรรมดาพระองค์ตัดกับพวกเราว่าทำตามสบายเมื่อครั้งพระองค์เสด็จตอนแรกฝ่ายต้อนรับข้าราชการมาจัดร้านบะหมี่โบราณเอาเก้าอี้ทั้งหมดอยู่ในร้านออกจากร้านแล้วเก้าอี้ชุดสวยๆมาตั้งเอาไว้เพื่อต้อนรับพระองค์แต่เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงมาเห็นพระองค์ตัดกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับว่าถ้าอย่างนี้เป็นการจัดฉากให้เราทีหลังถ้าเราไปไหนอย่าไปทำอย่างนี้เราอยากจะรู้ว่าประชาชนของเรามีความอยู่เป็นอยู่อย่างไรเราอย่างเห็นภาพนั้นเป็นภาพจริงๆมากกว่าจะมาจัดฉากให้เราแบบนี้ทำให้ต่อมาครั้งที่สองฝ่ายต้อนรับไม่แต่ต้องเก้าอี้ของทางร้านแม้แต่ตัวเดียวจัดอย่างปกติพระองค์ท่านตัดว่าเราอยากให้เป็นแบบนี้เราอยากไปไหนให้มีสภาพแบบนี้อย่าไปรบกวนชาวบ้านไม่อยากทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอึดอัดใจนั่นจะทำให้เห็นว่าพระองค์ไม่เคยถือพระองค์จริงๆและแม้กระทั่งในวันนั้นวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาพระองค์ยังอนุญาตให้ประชาชนจากข้างนอกเข้ารารับประทานก๋วยเตี๋ยวรับประทานด้วยตามปกติ
1: พระองค์ท่านจะให้ความเป็นกันเองพระองค์ท่านได้ตัดกับพวกเราว่าทำตามสบายนะครับครั้งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จเนี่ยทางฝ่ายต้อนรับทางข้าราชการที่เนี่ยได้จัดร้านโดยเอาเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านออกจากร้านหมดเลยพอพระองค์ท่านเสด็จมาถึงเนี่ยพระองค์ท่านตัดกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับว่าถ้าอย่างเงี้ยเป็นการจัดฉากให้เราแล้วที่หลังเนี่ยถ้าเราไปไหนเนี่ยอย่าไปทำอย่างนี้เราเองเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าประชาชนของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรหลังจากนั้นครั้งที่สองต่อมาเนี่ยทางฝ่ายต้อนรับเนี่ยไม่แตะต้องเก้าอี้อย่างนั้นแม้แต่ตัวเดียวเลยท่านบอกว่าท่านตัดบอกว่าเนี่ยเราอยากให้เป็นอย่างนี้เวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเราอยากให้มีสภาพเป็นแบบนี้เราอย่าไปรบกวนชาวบ้านเขาเราไม่อยากทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมีความอึดอัดใจวันนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้อนุญาตให้ป ประชาชนจากข้างนอกที่จะมาทานก๋วยเตี๋ยวเข้ามาร่วมรับ

0: ทานด้วยได้ด้วยท่านตรัสว่าเราอยากให้มีบรรยากาศแบบนี้จนกระทั่งถึงวันที่พระองค์จากไปทางร้านเราเสียใจเสียดายพระองค์พระองค์เป็นพระองค์หญิงที่มีความเป็นกันเองมีความเมตตามีความกรุณาต่อประชาชนอันเนี้ยเป็นที่เรา ประสบกับตัวเราเอง
1: ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีดุกเกลโปองค์ที่4สมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระราชชนนีเฉลิงเพ็มวังชุกพร้อมด้วยสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
2: เสด็จไปทรงประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวงณพระอุโบสถใหญ่คุณเดภายในตาชิโชซองกรุงทิมพูเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการนี้มีคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลภูฏานสมาชิกชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรภูฏานตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำภูฏานเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงราชอาณาจักรภูฏานและราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานโดยพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียครั้งสำคัญนี
1: ้11 นาฬิกา 9 นาทีเรื่องเล่าสาธิตช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องใหญ่ของโลกนะครับตัวชมทรัมป์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาระบุนะครับว่าข้อตกลงฉบับใหม่กับอิหร่านเตรียมลงนามในวันนี้ขณะที่คนกลางอย่างปากีสถานก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการลงนามในกรอบสันติภาพในวันนี้เป็นการลงนามอิเล็กทรอนิกส์แต่ล่าสุดอิหร่านยังออกมายืนยันว่ายังไม่มีการกำหนดวันชัดเจน11 นาฬิกา 9 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
4: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
5: หอม
6: อะไร
5: ผัวอยาก
6: ขั้ว
7: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
8: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
9: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
10: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
9: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเจลชอบ
10: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
9: อร่อย
11: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
12: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
13: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
14: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ครอบครัวคนรุ่นพ่ออีกต่อไป
15: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
16: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
17: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
18: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
19: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
0: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
9: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
8: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20 นาฬิกา 25 นาทีเริ่ม28 มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: พ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อพ่อคะพ่อ
1: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
2: ๆไม่ไหว
3: ละกา
4: โทษถามที่รักเธอพุธ 20:30 น.ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สนับสนุนโดย
7: True Online Home Next
8: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
9: ข่าวดีอะไรหรอ
8: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้
10: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
11: ขนมยังใส่ไส้แล้วเราทำไมไม่ใส่ใจใส่ใจด้วยดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติกประโยชน์ดีๆคติเตือนใจใหม่ดัชชี่โปรไบโอติกทุกวันนะ
12: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเทียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี
13: ้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยคุ้มค่า10บาทนมเจนไอโอเมก้า369มาพร้อมความน่ารักโดนใจลูกถูกใจแม่นูโทรจิน่าสูตรเรตินอลริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรก
14: จะเป็นเวลา14นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับแจ้งมาจากโกโฮเซลโฮเรกาโกมอเทสออฟวิกตอรี่ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มโกโฮเซลจัดแคมเปญใหญ่แห่งปี
15: โฮเรกาโกมอเทสออฟวิกตอรี่ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะเพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านค้ากับโปรโมชั่นสุดคุ้มสินค้าคุณภาพและกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย
14: มีโกเซฟวิ่งนะครับ
15: พบกับส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ค่ะลดสูงสุดกว่า 50% ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้ายังมี Go for Go ค่ะกิจกรรมสุดสนุกต้อนรับช่วงฟุตบอลโลกชวนมาโชว์สกิลความแม่นกับกิจกรรมเตะบอลรับคูปองส่วนลดและของรางวัลพิเศษอีกมากมายเพียงซื้อครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ
14: แล้วก็ Go Fetchเฟสติวัล
15: ค่ะเทศกาลค่ะเป็นเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่ค่ะยกทัพอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักและผลไม้คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาสุดคุ้มเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะพบกันที่สาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตและที่สาขาพัทยาค่ะ
14: เรียกว่าเป็นสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่แล้วก็ยังมีโกเวิร์กช็อปออนไลน
15: ์เป็นคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สูตรเอ็กซ์คลูซีฟที่จะถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารและเมนูสร้างรายได้จากเชฟพูและเชฟอินช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆและต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการค่ะ
14: ครั้งนี้โกโฮเซลผนึกกำลังพันธมิตรมาร่วมจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถนำไปต่อยอดสร้างกำไรและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจงานนี้นะครับทุกชม
15: โฮเรกาโกมอร์เทสออฟวิกตอรี่ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้นะคะที่โกโฮเซลทุกสาขาค่ะโหลดแอปโกโฮเซลดูรายละเอียดและรับส่วนลดเพิ่มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Go Wholesale ค่ะ
14: โหลดแอปก็ได้นะครับ Go Wholesale หรือจะดูรายละเอียดที่ Facebook Go Wholesale ก็ได้นะครับขึ้นให้หน้าจอตอนนี้เชิญชวนท่านผู้ชมเป็นโอกาสสำคัญสำหรับร้านอาหารเอาไปต่อยอดสร้างกำไรและเพิ่มรายได้กับธุรกิจกับ Go Wholesale และกลับมาว่ากันเรื่องใหญ่นะครับตัวชมเมื่อคืนนี้ 5:45 นาทีตามเวลาประเทศไทยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เผยแพร่ข้อความระบุแสดงความเชื่อมั่นว่าข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ฉบับใหม่ระหว่างอเมริกากับอิหร่านซึ่งทรัมป์ระบุเองว่ามีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งหมายถึงวันนี้จะสามารถป้องกันให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างเด็ดขาดทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงกับบารักฮุเซนโอบามาประธานาธิบดีคนที่44ของอเมริกากับอิหร่านเมื่อครั้งก่อนที่เรียกว่า JCPOAเป็นเส้นทางที่ง่ายดายสวยงามและราบรื่นไปสู่การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอิหร่านคงจะมีอาวุธดังกล่าวมาตั้งแต่6ปีก่อนและคงใช้งานไปนานแล้วจนถึงวันนี้

0: ต่ข้อตกลงระหว่างผมโดนัลด์ทรัมป์กับอิหร่านตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะมันเป็นกำแพงขวางกั้นไม่อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ทรัมป์ระบุว่าในความจริงอิหร่านไม่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปและจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะผ่านการจัดซื้อการพัฒนาและการจัดหาในรูปแบบก็ใดก็ตามทรัมป์บอกว่าข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งหมายถึงวันนี้และทันที่มีการลงนามทรัมป์ระบุว่าช่องแคบพอมุดจะเปิดให้ทุกฝ่ายสามารถใช้การเดินเรือได้อย่างเสรีแล้วก็ย้ำคือแวะไปที่ผู้นำคนก่อนของสหรัฐหมายถึงแขวะนั่นแหละท่านผู้ชมความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับอิหร่านในปัจจุบันมันแตกต่างและดีกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆเคยมีเป็นอย่างมากต่างจากยุคบารักโอบามา
1: ที่มีการจ่ายเงินหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิหร่านรวมถึงเงินสดจำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือโอนเงินใดๆภายใต้ข้อตกลงของเรา
0: ก่อนที่ทรัมป์จะทิ้งท้ายว่าเรื่องนิวเคลียร์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปนำวัสดุนิวเคลียร์ที่เหลืออยู่ในอิหร่านซึ่งถูกฝังลึกใต้เทือกเขาหินแกรนิตอันแข็งแกร่งที่จมอยู่ใต้พื้นดินออกมาโดยอาศัยปฏิบัติการของเครื่องบินที่ระเบิด B ทวนยอดเยี่ยมและนักบินผู้มีความสามารถของเราจากนั้นจะดำเนินการลดระดับและทำลายวัสดุดังกล่าวฟังดีๆจะลดระดับและทำลายวัสดุดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในอิหร่านหรือในอเมริกาก็ตามคือก่อนหน้ามันมีข้อที่ยังตกลงกันไม่ได้เรื่องวัสดุที่ว่านี้อเมริกาต้องการให้เอาออกมาจากอิหร่านอิหร่านยืนว่าต้องอยู่ในอิหร่านทรัมป์ระบุว่าตกลงจะมีการลดระดับและทำลายวัสดุนิวเคลียร์ไม่ว่าอยู่ในอิหร่านหรือในอเมริกาก็ตามและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานร่วมกับอิหร่านและประเทศต่างๆทั่วตะวันออกกลางต่อไปอีกยาวนานในอนาคตทรัมป์ทิ้งท้ายว่า
1: หวังว่ากระบวนการทั้งหมดนี้จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วง่ายดายและราบรื่นหากไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ยังมีทางเลือกสุดท้ายที่เด็ดขาดซึ่งหวังว่าจะไม่จำเป็นต้องนำมาใช้อีกเลย
0: ทางเลือกสุดท้ายที่เด็ดขาดก็อย่างที่มักจะบอกมาตลอดคือใช้กำลังอย่างหนักถ้าเป็นเฉพาะทำหลายคนอาจจะบอกว่าทำก็แบบนี้ปรับไปปรับมาแต่มันน่าจะยืนยันชัดเจนจากคนกลางคือน้ำตีเชบัตชาริฟของปากีสถานซึ่งเป็นประเทศตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายกปากีสถานออกมายืนยันนะครับว่าคู่เจรจาหมายถึงสหรัฐกับอิหร่านได้เห็นชอบกรอบสันติภาพแล้วโดยระบุว่าเห็นชอบกรอบการทำงานสำหรับข้อตกลงสันติภาพขณะนี้รัฐบาลปากีสถานกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้ก่อนจะมีการเจรจารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์หน้านี่คือปากีสถานคนกลางขนาดเดียวกันความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นอีกเพราะอิหร่านอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวมาเตือนเกี่ยวกับการระบุเวลาที่แน่นอนโดยระบุว่ายังต้องรอการยืนวันยืนยันวันที่ชัดเจนสำหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU แล้วก็ยืนยันว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่า
1: แม้จะปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไม่ได้แต่เนื่องจากความลังเลของอีกฝ่ายเราจึงต้องระมัดระวังในการให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนี
0: ้แหล่งข่าวระบุนะครับว่าเบื้องต้นร่างข้อตกลง MOU ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ถ้าเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาก็เพราะว่าความลังเลของอีกฝ่ายหนึ่งอิหร่านเนี่ยท่านผู้ชมอะข้อตกลงเนี่ยเบื้องต้นแหล่งข่าวบอกอิหร่านต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบพอมุดโดยอาจจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแลกกับการที่สหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลท่าเรืออิหร่านและสหรัฐจะเริ่มปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดเอาไว้รวมถึงสหรัฐจะยกเว้นการคว่ำบาตรการส่งน้ำมันของอิหร่านส่วนเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านกับสหรัฐจะมีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในเวลา60วันสหรัฐต้องการให้อิหร่านรื้อถอนโครงการและทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงแต่อิหร่านต้องการเพียงแค่การเจือจางยูเรเนียมและเก็บเอาไว้ในอิหร่านต่อไปทั้งนี้ขณะที่การเจรจาดำเนินต่อไป

0: ในอิหร่านเองมีการประท้วงต่อต้านข้อตกลงที่ว่านี้มีรายงานนะครับว่าชาวอิหร่าน
1: ในเมืองมัชฮัดได้ออกมาประท้วงโจมตีนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ถูกมองว่ายอมอ่อนข้อให้กับทางสหรัฐ
0: ขณะเดียวกันประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนอย่างอิสราเอลนายมตีเบนจามินเนทันเดียวของอิสราเอลออกมาประกาศชัดว่าอิสราเอลจะไม่ขอมีส่วนร่วมกับข้อตกลงนี้ของสหรัฐกับอิหร่านคือก่อนหน้านี้เนี่ย
1: เขามีความขัดแย้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก็ยืนยันว่าจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ยึดครองในเลบานอนอย่างแน่นอน
0: ทั้งหลายทั้งปวงก็ภายในวันนี้นะครับโดยชมเวลาที่สหรัฐเนี่ยช้ากว่าเราเดี๋ยวรอติดตามเอาฟังดูจากคนกลางซึ่งนั่นจะน่าเชื่อถือที่สุดเพราะต่างฝ่ายคือสหรัฐกับอิหร่านก็จะไว้ท่าทีหรือมีการลุกคืบอย่างที่เราทราบกันในช่วงที่ผ่านมาถ้าคนกลางอย่างปากีสถานนายกรัฐมนตรีปากีสถานเนบัตชาลิฟยืนยันว่าจะลงนามกันในวันนี
1: ้ค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี11:23 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
3: ดีเมาส์ลายใหม่ Sanrio Character
4: ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: ม้ามองผมนะแบบมาดิพร้อมที่จะแบบแกล้งเรา
7: ไม่เอาอีกแล้วบู๊บนเรือพอเหอะทุกคนอาเจียน
8: อายมากเลยเฮ้ยนี่เราเป็นมหาโจรโจรสลัดดันเมาเรือคนแรก
9: คนเขาเรียกคนเอเนอร์จี้เยอะค่ะ
10: เราก็ไม่ใช่น้อย
9: ว้าว
11: ชอบมากเวลาผู้ชายใส่แล้วนี้ดูน้องมาก
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ผมจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเจ็บปวดมากกว่าพวกเราร้อยเท่าพันเท่าคุณคอยดู
14: ฉันว่าคุณควรไปหาคุณนรินทร์เพื่อฟังความจริงจากเธอดีกว่านะคะ
13: คุณนรินทร์คือแม่แท้ๆของผมครับคุณพิทักษ
15: ์แกจะต้องเป็นคนที่ฉันสร้างขึ้นมาเท่านั้นและแกจะต้องมีฉันเป็นแม่แกแค่คนเดียว
16: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู

0: ถูกทุกวันต้องที่บิ๊กซีองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองเพียง49บาทโค้กแฟนต้าสไปร์ซื้อ2ขวดเพียง55บาทสิงห์น้ำดื่มซื้อ3แพ็คเพียง138บาทถึง17มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
2: จะเป็นรายการ26นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชมอ่ะร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยนะครับมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าสาธิตสีบานเย็นยังมอบให้ท่านผู้ชม5ท่านเหมือนเช่นเคย
3: ค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สับสูนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
2: All New Mitsubishi X-Force HEVแสดงความเห็นตามปกติวันนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาจริงๆก็คือเรื่องข้อตกลงสหรัฐอิหร่านให้วงเล็บว่าข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเป็นเงื่อนไขนะครับข้อความไม่โดนใจหลังจากเริ่มยิงหรือเริ่มสู้รบกันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์หยุดยิงไปครั้งแรกเมื่อ7เมษายนแต่หลังจากนั้นก็ยังมีการปะทะกันระดับปลีกย่อยวันนี้จะมีข้อยุติมั้ยให้ท่านผู้ชมบอกเลยว่าข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านเป็นเงื่อนไขข้อความเรื่องอะไรก็ได้นะครับและเรากลับมาว่ากันต่อเมื่อคืนนี้ตีสองครึ่งเกิดเหตุการณ์ตชด.เป็นสิบตำรวจตรีนายหนึ่ง

0: ก่อเหตุยิงวินมอเตอร์ไซค์บริเวณย่านห้วยขวางนะครับวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลย1คนบาดเจ็บอีก2คนก่อนที่ต่อมาตชด.คนนี้จะเข้ามอบตัวยอมรับเป็นคนลงมือปมทะเลาะขัดแย้งเรื่องตกลงราคาวินมอเตอร์ไซค์ที่จะให้ไปส่งจากห้วยขวางไปสน.มักกะสันไม่ลงตัววินมอเตอร์ไซค์เนี่ยร้องเรียก120ตัวตชด.คนนี้ซึ่งจริงๆมาจากต่างจังหวัดต่อเหลือ60บาทแต่ตกลงก็ไม่ได้แล้วกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดโต้เถียงก่อนที่วินมอเตอร์ไซค์จะเริ่มทำร้ายตำรวจตชด.และตำรวจชด.เหนือความคาดหมายคือเอาปืนกลับมายิงกระทั่งเสียชีวิตไป1บาดเจ็บอีก2คนจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมบริเวณซอยตลาดเกียรติธงชัยในซอยประชาสงเคราะห์38ห้วยขวางเจ้าหน้าที่ไปถึงพบร่างของนายภูริศอายุ37ปีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนอนจมกองเลือดอยู่ณจุดเกิดเหตุมีรอยแผลจากการถูกอาวุธปืนไม่ทราบชนิดกระหน่ำยิงเข้าที่หน้าอกรวม 4-5 นัดด้วยกันกู้ภัยพยายามจะยื้อชีวิตแต่คุณภูริศเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี
1: ้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายค่ะก็เป็นเพื่อนวินด้วยกันชื่อว่าเกียรติศักดิ์อายุ46ปีถูกกระสุนเข้าที่ต้นขาแล้วอีกคนก็คือชรินอายุ48ปีถูกยิงที่ต้นขาขวาและที่มือซ้ายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาล
0: ผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาชื่อ10ตำรวจตรีนำทัพอายุ33ปีเป็นตำรวจตชด.มีคลิปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับที่จอดวินจับภาพนาที02:25 นาทีแล้วนะรอบเดียวบอกให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านอาหารขณะที่ผู้ก่อเหตุยกปืนขึ้นมาจะจ่อยิงผู้ตายพอเห็นปืนก็รีบหันหลังจะวิ่งแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุยิงรัวๆณขณะนั้นนับ10นัดท่ามกลางประชาชนบริเวณนั้นบางคนกรีดร้องและวิ่งหนีด้วยความตระหนกตกใจผู้ก่อเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพหลังจากยิงก็หันหลังเดินกลับด้วยท่าทีปกติมีอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวก่อนจะเปิดเดี๋ยวหยุดผู้ก่อเหตุยืนทะเลาะ กับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ก่อนที่ผู้ตายที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์อาจจะถีบผู้ก่อเหตุไปหนึ่งครั้งจนล้มแล้วเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาถีบไปอีกหนึ่งครั้งผู้ก่อเหตุพยายามจะวิ่งไปตั้งตัวหมายถึงตชด.แล้วก็ชักปืนออกมารัวยิงจนผู้ตายล้มลงไปกองกับพื้นและยังวิ่งเข้ามาหากลุ่มวินคนเดินก่อนที่จะเดินหนีไป
2: ถ้าใช่ไงก็วิ่งบอกเองที่ไหนที่รู้กันเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจที่พูดดีกัน
0: นี่ฮะก็เจนลักษณะมีลักษณะการยืนเถียงกันแล้ววินคนนี้ก็ถีบเข้าไปก่อนอีก2คนเข้ามาถีบซ้ำตชด.คนนี้ก็ถอยกลับไปก่อนจะเอาปืนมาควักปืนออกมาก่อเหตุยิงมีหญิงคนหนึ่งในเหตุการณ์เล่าให้ตำรวจฟังขณะที่ตำรวจลงพื้นที่ว่าขณะนั้นเห็นผู้ก่อเหตุวิ่งมายิงกลุ่มวินทั้ง3คนที่ว่านี้ตัวเองพยายามจะก้มหลบเพราะกลัวมีปืนอีกแล้วจะยิงกันอีกอาจจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยยิงหมดแม็กแล้วก็วิ่งหนีไป
3: วิ่งมายิงตรงนี้หนูก็ก้มมันยิงสาดหมดเลยแล้วพอมันยิงไปก็ยิงตั้งมันก็สาดผ่านไปโดนคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งโดนด้วยคนนึงแล้วหนูก็ก้มเพราะว่ามันยิงเพราะว่าหนูก็กลัวมันมีปืนมันจะยิงอีกพอมันหมดแม็กเสร็จมันก็วิ่งลงไปเลย
0: หลังเกิดเหตุไม่นาน10ตำรวจตรีนำทัพอายุ33ปีเป็นตำรวจชด.เข้ามอบตัวกับตำรวจโรงพักมักกะสัน พร้อมของกลางเป็นปืนขนาด9มม1กระบอกและซองปืนอีก1ชิ้นเบื้องต้น10ตัวตีนำทัพรับสารภาพว่าม
1: ูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุก็คือมีปากเสียงทะเลาะ กับวินมอเตอร์ไซค์เรื่องค่าโดยสารก็คือทาง10ตำรวจตีนำทัพเรียกวินไปส่งที่สน.มักกะสันวินจักรยานยนต์คิดราคา120บาทส่วนตัวเองจะจ่ายในราคา60บาทแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ค่ะก็เลยทะเลาะวิวาทแล้วเกิดบันดาลโทสะจนบานปลายถึงขั้นใช้อาวุธปืนในที่สุด
0: ขณะที่เราได้วงจรปิดมาอีกมุมหนึ่งก่อนจะทะเลาะวิวาทจะทั้งนำมาซึ่งการถีบและการยิงเจนว่าตชด.คนนี้เดินมาที่กลุ่มวินจากคลิปเจนถึงความพยายามจะยืนเจรจาอะไรกันบางอย่างแต่ไม่ลงตัวก่อนจะแยกย้ายกันไปแล้วถึงกลับมาวิวาทถึงขั้นใช้ปืนอย่างที่ว่า
4: ตอบอย่างชอบประมาณ10นาทีก็มีกว่าสะพายกระเป๋าหรืออะไรวะ
5: ใช่สะพายกระเป๋าไงโ
6: อ้โ
5: ห
6: เจอ KFC แล้วประมาณวินจะมาใกล้ไปยืนเจ็ดแล้วม
7: าจะไล่เร็วๆนายเขาตื่นกันหมดแล้ว
0: นี่ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันนะครับว่าตชด.ท่านนี้คือ10ตำรวจตรีนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าก่อเหตุ
1: ต้องการป้องกันตัวค่ะเนื่องจากถูกกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายก่อน
0: พนักงานสอบสวนเตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเบื้องต้นแจ้งข้อหา
1: ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: ขณะที่ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกกับนักข่าวนะครับว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจากหลานเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะให้ไปส่งบ้านพักที่ย่านมักกะสันตกลงราคากันไม่ได้ทำให้เกิดการวิวาทมีปากเสียงกันก่อนที่หลานจะถูกคนขับวินลุมทำร้ายตามวงจรปิดที่เห็นญาติบอกว่าปกติหลานที่เป็นตชด.อยู่ที่สุรินทร์
1: แต่ขึ้นมากรุงเทพเพื่อจะสอบเลื่อนระดับขั้นไม่ได้อยู่กรุงเทพเป็นหลักค่ะแล้วที่ทราบก็คือหลานมีอาการป่วยทางจิตต้องกินยาเป็นประจำวันนี้ก็นำยามาให้คุยล่าสุดก็คือเมื่ออาทิตย์ก่อนหลานทักบอกว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมที่กรุงเทพก็ไม่ได้คิดอะไรจนมาทราบข่าวเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีการถามเรื่องอาวุธปืนนะคะทางญาติก็บอกว่าไม่ทราบจริงๆไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นขนาดเรื่องของอาวุธปืนนะคะ
0: โอ้นี่เหตุเกิดที่ห้วยขวางเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง2:30 นะครับตัวชม11:35 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
8: สบายทำให้ป้าปี้กินครับ
9: ให้จำวันดีครับ
10: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวโรตี
8: หอมอร่อยในพริบตาเลย
10: แบบนี้ต้อง
9: ลักกี
10: ้รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
11: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
12: เด
11: ี
12: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
13: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
12: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
13: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
11: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
14: แค่10บาท
11: ดีนะ
15: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจาก
16: โรจูคิส
15: ช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
17: โรจูคิส
18: โกงคนโกง
19: เท่ากับไม่โกงเว้ย
20: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
21: ข้ามาแล้ว
22: รวยรวยเละละมึงรวย
23: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
24: ้นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
25: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
26: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 เริ่ม18มิถุนายน
27: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
29: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
30: ทั้งหมด
2: บที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
3: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
4: ่ในฐานะภรรยาที่ร้านหวยแตกที่สุดไปหยุด
5: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
14: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
16: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
17: ดีเดียวรักเขาอยู่เ
26: ลยวาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
27: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
25: อร่อยไปอีก
29: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
30: เพิ่มกาแฟเติมนม
19: เนสกาแฟริชอโรมา
25: สูตรใหม
31: ่ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
32: ์ยะดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มเนื่องทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังต่อผมสวยนอนสต็อป
33: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
26: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6 มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV
0: เป็นรายการ39 นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีฆ่าโหดนักเรียนสาวอายุ17 ปีชั้นม.6ซึ่งเกิดขึ้นที่อุทัยธานีอย่างที่ทราบนะครับผู้ชมเมื่อวานนี้แจ้งไปแล้วคนร้ายดักซุ่มทำร้ายนักเรียนหญิงชั้นม.6อายุ17กระทั่งเธอเสียชีวิตโดยไปดักรอหลังจากที่คนร้ายเนี่ยได้ติดตามเธอทาง Facebook จึงรู้ว่าแต่ละวันเธอจะไปไหนอย่างไรใช้เส้นทางไหนแล้วก็มาดักทำร้ายนะครับท่านผู้ชมช่วงเช้าระหว่างที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อจะไปต่อรถก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายบ่อยางหนองตะเคียนที่บ้านหนองสี่เหลี่ยมที่สว่างอารมณ์อุทัยธานีคนร้ายทำร้ายนักเรียนหญิงชั้นม.6จนบาดเจ็บสาหัสณขณะนั้นเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อนในป่าข้างทางเพื่อพรางตานักเรียนหญิงอายุ17น้องม.6พยายามจะเกิดเสือกกระสนและไปล้มฟุบอยู่ที่จุดหนึ่งโดยตะโกนขอความช่วยเหลือพ่อของเธอซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุบ้านเนี่ยห่างประมาณสัก500 เมตรครึ่งกิโลได้ยินเสียงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจนพบลูกพาส่งโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ก่อนจะฉีดในเวลาต่อมาและตำรวจสามารถจะล้อมจับคนร้ายได้หลังก่อเหตุบริเวณป่าละเมาะในพื้นที่อำเภอทับทันสอบสวนเบื้องต้น
1: ผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงใช้อาวุธมีดฟันและแทงจนเหยื่อเสียชีวิตมูลเหตุจูงใจก็มาจากความแอบชอบแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องผ่านทาง Facebook อะค่ะก็เลยมาดักรอแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
0: นี่ฮะท่านผู้ชมข้อที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจควบคุมตัวคนร้ายไปทำแผนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยรองผู้การภูธรภาครองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6ตรีวรวัฒน์มะลิมาควบคุมด้วยตัวเองพร้อมชุดคอมมานโดกว่า50 นายและควบคุมฝูงชนวางแนวป้องกันก่อนจะเริ่มก็เข้ามาขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับ
1: ไม่ให้ใช้ความรุนแรงค่ะท่านก็ย้ำนะคะว่าการทำแผนเป็นขั้นตอนสำคัญของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ลงโทษผู้ต้องหาให้ถึงที่สุดทีนี้ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นจนต้องยกเลิกก็อาจส่งผลต่อความแน่นหนาของสำนวนคดีของตำรวจได
0: ้คือคนร้ายเนี่ยโหดเหี้ยมมากการจำลองเหตุการณ์ในการทำแผนให้ชาวบ้านใส่เสื้อนักเรียนแทนผู้เสียชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปต่อรถไปโรงเรียนมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายดักซุ่มอยู่ข้างทางกระโจนออกมาหวังจะฉุดนักเรียนสาวหวังพาไปล่วงละเมิดทางเพศน้องม.6พยายามจะขัดขืนและต่อสู้อย่างสุดกำลังก่อนที่คนร้ายจ จะใช้อาวุธมีดจ้วงแทงและฟันหลายแห่งจนน้องบาดเจ็บสาหัสก่อนที่คนร้ายจะเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อนในป่าข้างทางและจังหวะนั้นพ่อของนักเรียนอายุ16-17 ปีคนนี้ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือห่างไปครึ่งกิโลเมตร

0: 500เมตรรีบขี่รถออกมาดูทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปก่อนจะถูกควบคุมตัวได้บรรยากาศช่วงทำแผนชาวบ้านตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงเรียกร้องให้มีการลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวเนี่ย
1: แม่
2: ตายเลยตายอย่างเดียวเลย
3: ไปขอมา
1: ตก
3: ที
1: ่เราทำมันเพี้ยนกับเด็กเกินไปไหมคะ
2: โคตรเที่ยงมากค่ะเที่ยงมากเด็กเขาจะมีอะไรโคตรไกลเร็วเร็วสุดเร็วมากเร็ว
1: ไม่ถึงถามเกิดเนี่ยมันน่าจะตายตั้งแต
2: ่ได้ย
0: ินท่านผู้ชมญาติของนักเรียนอายุ17ปีชั้นม.6บอกด้วยความเศร้าโศกขออนุญาตนะครับระบุว่าคนร้ายโหดเหี้ยมเกินมนุษย์เพราะหลานสาวเนี่ยถูกฟันจนหัวแบะทั้งสองข้างมือและข้อมือถูกฟันจนเละและยังมีบาดแผลที่แทงที่หน้าอกกับแผ่นหลังญาติบอกจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ดูเบากว่าความเป็นจริงไปเยอะถ้าเทียบกับบาดแผลของหลานเชื่อว่าวันเกิดเหตุหลานพยายามจะสู้จนสุดชีวิตจะกระทั่งเสียงร้องดังไปถึงบ้านโทษของมันน่าจะเป็นเรื่องการตายอย่างเดียว
4: หัวหลานแบะสองฝั่งเลยครับแล้วมือนี่แล้งหมดเลยครับคอนี่หมดเลยแล้วก็แทงตรงหน้าอกหลานนี่เหลือฟันด้านหลังขามือเลยครับหลานขาไปไม่ถึงโรงพยาบาลครับ
5: คือเขาก็พยายามที่จะสู้เต็มที
4: ่ครับเขาสู้เต็มที่ครับเพราะว่าหยุดโรงเรียนวันหยุดอะไรก็เขาก็ไปทำงานกันนะกับยายเขาทุกวันก็คือว่าเอใจว่าเหมือนคือทุกครั้งหมามันเจียวคนนะครับเจียวคนขับไปขับมาผมก็ว่าแค่เจียวมาพอผมก็เหนื่อยงานมาครับเพิ่งเข้าห้องน้ำตอนหกโมงครึ่งพอออกมาได้ยินเสียงอีกผมก็ขับรถมาดูแค่นั้นแต่ได้ยินเสียงพ่อเขาขับออกมาแล้วพ่อเขาว่าขับรถมาเขามองแนวนู้นเขาไม่เห็นลูกเขาเขาว่านึกว่าลูกเขาเจอรถชนเขาก็ขับรถมาเนี่ยเขาว่ามาเจอลูกเขาที่นี่ก็เลยรับไปส่งที่อนามัยพอผมนั่นทางก็มาหาบอกว่าหลานโดนฟันก็คว้ารถก็เหมือนยิ้มชดใจจัดเลยมันน่าครับถึงบอกว่าขอประชาชนเนี่ยเขาหน่อย
0: ท่านผู้ชมครับคนร้ายชื่อนายสัมพันธ์หรือนายเอี้ยงอายุ35ปีเป็นชาวตลกดูที่ทับทันก็เป็นเขตติดต่อกับสว่างอารมณ์ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเจ้าตัวมีประวัติก่อคดีข่มขืนภาคผู้เยาว์รวมถึงเสพยาเสพติดเพิ่งพ้นโทษมา8เดือนแล้วมาก่อคดีสะเทือนขวัญมีรายงานว่าการจับกุมสืบเนื่องมาจากผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งเก้งชื่อคุณไพฑูรย์รับแจ้งบ่อแสจากชาวบ้านในพื้นที่สงสัยว่าคนร้ายที่ลงมือฆ่าน้องอายุ17ปีน่าจะเป็นนายเอี้ยงเนื่องจากมีประวัติติดคุกและหลังเกิดเหตุคนในหมู่บ้านเอารูปรองเท้าแตะที่คนร้ายทำตกเอาไว้ในที่เกิดเหตุส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มหมู่บ้านมาให้พ่อของนายเอี้ยงดูพ่อของนายเอี้ยงก็ยืนยันว่าเป็นลูกรองเท้าของลูกชายจริงประกอบกับคนเป็นพ่อแท้ๆเองของนายเอี้ยงก็พบพิรุธเป็นรอยแผลถลอกที่หัวเข่าของนายสัมพันธ์หรือนายเอี้ยงพอถามลูกชายก็อ้างว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มทำให้ผู้ใหญ่บ้านไพฑูรย์เชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายก็ประสานตำรวจตลุกดูเข้าจับกุมขณะที่ซ่อนตัวในสวนยางพารานำไปสอบปากคำก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงอ้างว่าเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของผู้ชีวิตทางเฟซบุ๊กมาระยะหนึ่งแล้วรู้เส้นทางไปโรงเรียนเป็นประจำก่อนหน้านี้ยังมาดูลาดเราหลายวันแล้ววันเกิดเหตุแอบไปซ่อนตัวในป่าข้างทางริมถนนตั้งแต่ 3:00 มารอเหยื่อตั้งแต่ 3:00 กระทั่งผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจึงลงมือก่อเหตุตั้งใจจะข่มขืนแต่เด็กขัดขืนพยายามต่อสู้อ้างว่าอย่างนั้นก็เลยใช้มีดแทงและอ้างว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบที่ใช้มีดแทงโอ้โหหดหูนะครับทุกชมแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งเอามาดูเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจเป็นเรื่องแปลกเมื่อวานนี้ที่จังหวัดแพร่ตอน 7:20 นาทีตำรวจสูงเม่นรับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่ามีคนติดอยู่ในรถหรู BMW คันนี้คือจอดเปิดไฟฉุกเฉินแล้วเปิดประตูออกไม่ได้เหตุเกิดบนถนนยนตรกิจโกศลขาขึ้นนี่รถหรูคันนี้สีบอลเทาจอดอยู่พร้อมเปิดไฟกระพริบขอความช่วยเหลือเป็นไฟฉุกเฉินเข้าไปดูพบว่าเป็นนัก

0: ิจหญิงวัย65ปีติดอยู่ในรถก็ประสานให้ญาติทราบรวมถึงกู้ภัยสูงเม่นขออนุญาตทุบกระจกบานเล็กด้านหลังเพื่อให้อากาศเข้าไปให้คนที่ติดอยู่เนี่ยหายใจได้ญาติญาติมาถึงทราบว่าเจ้าของรถมาตลาดเช้า
1: จะมาซื้อของอะค่ะพอจ่ายตลาดเสร็จแล้วก็มาขึ้นรถหลังจากนั้นปิดประตูพอสตาร์ทเครื่องพบว่าเครื่องไม่ติดเปิดประตูก็ไม่ได้ก็ติดอยู่ในรถอะค่ะพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีคนได้ยินก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ขอความช่วยเหลือแล้วก็นั่งรออยู่ในรถค่ะให้ข้อมูลด้วยว่ารถคันนี้อายุ30กว่าปีทางบ้านดูแลมาเป็นอย่างดีวันนี้อาจจะเกิดจากไฟหมดทุกอย่างก็เลยล็อกเป็นครั้งแรกที่เกิดอาการแบบนี้ค่ะ
0: ประกอบกับเจ้าของรถอายุ65ปีเป็นสุภาพสตรีไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวไม่สามารถติดต่อใครได้ทำอะไรไม่ได้ฮะก็เลยเปิดไฟกระพริบทุกอย่างมันเปิดไม่ได้กระจกเปิดไม่ได้รถก็เปิดออกไม่ได
1: ้ค่ะ
0: พลเมืองดีที่อยู่ร้านใกล้ๆเห็นจอดไปเกิดไฟกระพริบอยู่นานคือมันจอดอยู่ในสภาพปกตินะ
1: ค่ะ
0: เพราะไปตลาดแล้วจะมาขึ้นรถจะกลับประมาณเกือบ2ชั่วโมงสักพักมีคนออกกำลังกายมาบอกว่าน่าจะติดอยู่ในรถแล้วล่ะขอความช่วยเหลือก็โทรบอกตำรวจจนพากันมาช่วยเนี่ยท่านผู้ชมเบื้องต้นเอารถมาพ่วงแบตเตอรี่ให้ไฟเข้าแล้วประสานช่างจากตัวเมืองมาเปิดประตูช่วยคนขับอย่างปลอดภัยออกมาปุ๊บเนี่ยเหงื่อท่วมตัวเพราะความร้อนเดชบุญมีคนผิดสังเกตแล้วก็มีการทุบกระจกเล็กด้านหลังช่วยออกมาส่งอากาศเข้าไปเกือบ2ชั่วโมงเนี่ย
1: ค่ะ
2: รถตาประดิษฐ์ออกไม่ได้ผมก็เลยมาดูคือระบบไฟล็อกหมดเลยเป็นยืดระเบียบจะบิวรุ่นเก่า
3: ครับ
2: และหลังนี้คือได้คุยแล้วว่าตามช่างแล้วช่างไม่ยืดเพราะว่าถ้าช่างมาช่างก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นระบบไฟลอยขออนุญาตทุบกระจกหลังทางเจ้าของรถเทวาที่ว่าเปิดร้านขายของอยู่ตรงประแดงน้ำแข็งอนุญาตให้ทุบการทุบกระจกข้างก็ยังออกไม่ได้เพราะเป็นระบบไฟต้องรอช่าง BMW ในเมืองมาเปิดทีไม่รู้เขาจะมาทันไ
3: หมแล้วทุบหรือยังกระจกหลัง
2: กระจกหลังทุบแล้วครับ
0: นี่อันนี้อาจจะเป็นเหตุให้เราจะต้องพกคอไว้ในรถนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือมันตัดปุ๊บมันตัดแล้วเปิดอะไรไม่ได้เลยจะทำไงเนี่ยนี่ยังดีมันจอดอยู่หน้าตลาดนะ
1: พอมีคนเห็นยังมีพลเมืองดี
0: ไม่แล้วมันคือเปิดไฟกระพริบธรรมดาถ้าไม่สังเกตดีๆใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อีกเหตุการณ์หนึ่งอยุธยาแบตรถจักรยานไฟฟ้าระเบิดระหว่างชาร์จท่านผู้ชมแม่วัย48ฝ่าควันไฟเข้าไปช่วยลูกสาววัย16สำลักควันเกือบหมดสติรอดบุดบิดทั้ง2คนเหตุเกิดในชุมชนคลองแกบที่ประตูชัยอยุธยาแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าที่เจ้าของบ้านเอามาชาร์จไว้หน้าบ้านเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นแล้วหลายลูกต่อเนื่องกันควันพวยพุ่งปกคลุมทั้งบ้านและบริเวณโดยรอบสร้างความแตกตื่นในบ้านมีแม่ลูกอาศัยกัน2คน
1: ค่ะบ้านหลังนี้เข้าออกทางเดียวนะคะเจ้าของบ้านคือคุณแม่วาสนาอายุ48ปีค่ะก็บอกว่าพอได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็มีควันเต็มบ้านแล้วก็รู้ว่าลูกอยู่ในบ้านคนเดียวลูกอายุ16ปีก็รีบวิ่งฝ่ากลุ่มควันเข้าไปช่วยแต่ไม่สามารถจะเข้าถึงตัวลูกได้นะคะเพราะว่าควันมันหนาแน่นหายใจไม่ออกแล้วก็มีการสำลักควันเกือบจะหมดสติ
0: ส่วนลูกสาวในที่สุดอายุ16
1: พยายามหาทางออกค่ะแต่ก็ถูกกลุ่มควันปิดทางหนีเขาใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากแล้วก็ปีนกำแพงด้านหลังบ้านหนีออกมาได้อย่างบุดหวิดค่ะ
0: เบื้องต้นเจ้าของบ้านเอาแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้ามาชาร์จไว้หลายก้อนไง
1: แล้วเกิด
0: ระเบิดดังขึ้นต่อเนื่อง
1: ใช่ปะทุต่อเนื่องเลยค่ะแบตเสียหายหลายก้อนเลยรวมถึงรถจักรยานไฟฟ้าด้วย
0: อ้าวนี่โอ้โหเพราะดีที่รอดชีวิต11เวลา51นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
4: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advancedที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G

Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0

0: ช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
1: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
2: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
3: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
4: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
5: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
6: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
7: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
8: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
9: แต่งานของพี่เซนเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพสชั่นมันรอได้วะ
1: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
0: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
12: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
13: คุ้มจริงหรอง
12: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
14: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
12: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
15: ไปเริ่มกันนะไปไลฟ์กันนะไปช็อปกันนะ
16: มาแล้วงานสหกุ๊กแฟร์แอนด์เฟสไปด้วยกันนะช็อปฟินสนุกจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย 25-28 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน
17: จะเป็นเวลา55 นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูเรื่องการบ้านการเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้ก็ร้อนขึ้นมาหาเนื่องมาจากประธานวิปฝ่ายค้านบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้เผยแพร่คลิปหนึ่งซึ่งเจ้าตัวระบุนะครับว่าเป็นหลักฐานคดีหัวสวก่อนจะบอกว่าข้อความที่เสียงดึงขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อความหนึ่งจากหนึ่งในนั้นที่เข้าไปเรียกเก็บโพยกรุณาเถอะครับจะได้เป็นสวแล้วเลือกตั้งด้วยความสุดจริตเถอะครับคุณพฤทธิ์ระบุว่ามันเป็นคำพูดของกกต.คนหนึ่งเป็นกรรมการระหว่างเดินเก็บโพยจากบรรดาผู้สมัครสวในวันเลือกตั้งสวระดับประเทศเดี๋ยวไปฟังกันคลิปนี้เนี่ยพฤทธิ์ระบุว่าเป็นข้อมูลที่รับร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนกับทีมพยายามเพิ่มความดังของเสียงให้ได้ยินบทสนทนาชัดขึ้นโดยเหตุการณ์ในคลิปเป็นการเลือกสวระดับประเทศเมื่อ26 มิถุนายนช่วงเวลา1 ทุ่มก็คือรอบไข่ไม่ใช่รอบแรกรอบไข่กลุ่มแล้วในคลิปจะปรากฏผู้หญิง1 คนคือเจ้าหน้าที่กกต.และผู้ชาย1 คนเบื้องต้นเป็น1 ใน 7กรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันนี่แหละที่ได้เดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครและกล่าวถ้อยคำที่คุณพฤทธิ์ระบุว่าเสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกวันนั้นมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตโดยระบุนะครับว่าเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลกับผู้สมัครเพื่อเตรียมเข้าไปในคูหาหรือโพยอาจไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่คำถามที่เรายังมีจากคลิปที่ว่านี้เดี๋ยวให้ดู1กรรมการกกต.ที่เก็บไปแล้วเห็นอะไรในโพยเห็นพฤติกรรมประกอบอะไรในวันเลือกที่ทำให้มีการพูดระหว่างเก็บโพยว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสวแล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะ2ผลิตตั้งคำถามว่าหลังเก็บโพยไปแล้วกรรมการกกต.คนนี้ได้มีการเรียกประชุมกันระหว่างกรรมการการเลือกตั้งโดยทันทีหรือไม่เพื่อตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกสวที่เปิดช่องให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้เลือกใหม่ได้ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือถึงธรรมเพราะฉะนั้น1เห็นอะไรในโพยเห็นพฤติกรรมประกอบอะไรถึงไปพูดว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะแล้วเก็บไปแล้วเรียกประชุมกันระหว่างนั้นได้ตรวจสอบหลักฐานได้พิจารณาตามกฎหมายไหมว่าสั่งยกเลิกการเลือกหรือสั่งเลือกใหม่

0: ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าไม่สุจริตเที่ยงธรรม 3. หลังประกาศผลการเลือกสว.ไปแล้วกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับพลอยที่เก็บมามันเก็บแน่ๆวันนั้นมีการตรวจหลักฐานต่อหรือไม่อาทิเชื่อมโยงหลักฐานหรือชุดตัวเลขที่ปรากฏในพลอยกับหลักฐานอื่นในคดีหัวสว.เช่นพยานหลักฐานการนัดหมายหรือเส้นทางเงิน 4. ผลิตตั้งคำถามว่าพลอยที่เก็บไปเหล่านี้ถ้าผลการตรวจสอบถ้าได้ตรวจสอบตามข้อ3เกี่ยวกับกรณีเชื่อมโยงหลักฐานอื่นเช่นพยานการนัดหมายหรือเส้นทางเงินไอ้เนี่ยได้ถูกรวมในสำนวนของกกต.ไต่สวนชุดที่26แล้วและกำลังถูกใช้ประกอบการพิจารณาของกรรมการกกต.ที่จะชี้ขาดในเร็วๆนี้ว่าจะส่งไปที่ศาลใช่หรือไม่อ่ะไปฟังดูคลิปดูฮะ
1: ใครมีโทรจะฝากไว้นะคะเดี๋ยวว่าจะไปดีกันใช่ไหมคะถ้าพี่ตัวงานทำงานกับจะเราขอไปได้ค่ะพี่เป็นชั่วโมงแม่ค่ะอย่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะครับท่านใดที่มีโทรจะฝากได้นะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ค่ะแกลงในเอกสารที่มีแต่ได้ได้ค่ะ
2: ดารุณาจะนับเสร็จสวแล้วเลือกตั้งด้วยความสงบนะครับพอคุณดูนะครับมาเ
0: ถอะท่อนหลังที่เป็นเสียงผู้ชายนี่แหละที่คนผลิตวัชรศิษย์ระบุว่าเป็นหนึ่งในกกต.แล้ววันนั้นที่ไปพูดใช้คำอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมกรุณาเถอะครับจะได้เป็นสว.จะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับไอ้ท่อนหลังนี่แหละก่อนที่คุณผลิตจะแจกแจงต่อมาว่าการทำหน้าที่ของกกต.ส่งผลโดยตรงต่อชะตากรรมและกระบวนการยุติธรรมในคดีหัวสว.อย่างที่ทราบกันว่าหลังจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26คือชุดแรกนั่นเลยมีมติชี้มูลความผิด229คนเป็นสว130คนบวกแล้วก็เป็น90กว่าคนที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองรวมแล้วก็229คนซึ่งรวมถึงบางคนที่เป็นสสบางคนที่ปัจจุบันอยู่ในครม.กลุ่มบุคคลที่เชิญชี้ขาดว่าจะมีมติเห็นชอบตามคณะไต่สวนเพื่อส่งเรื่องทั้งหมดให้ศาลพิจารณาต่อไปหรือจะเป่าคดียกคำร้องของทั้ง229คนหรือบางคนเพื่อให้เรื่องไม่ต้องไปถึงศาลคือ7เสือกกต.กรรมการการเลือกตั้ง7คนผู้ผลิตระบุว่าที่ผ่านมาสังคมหลายส่วนตั้งคำถามว่าไว้วางใจกกต.ได้แค่ไหนที่จะชี้ขาดคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะข้อที่1
3: คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันมี4ใน7คนที่เข้าสู่ตำแหน่งจากมติรับรองของสว.ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนคดีนี้ประชาชนจึงกังวลว่าการตัดสินใจของกกต.เป็นการตัดสินใจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และการถูกรับรองมาเป็นกกต.นั้นมีเงื่อนไขแอบแฝงหรือไม่ว่าจะต้องช่วยน้ำเงินด้วย
0: หมายถึงกกต.7คนปัจจุบันเนี่ย4ใน7มาจากการรับรองของสว.ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนนี้130กว่าคนที่รับรองมา2
3: คณะกรรมการ

0: การเลือกตั้งชุดปัจจุบันได้ใช้วิธีตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36เป็นการเฉพาะขึ้นมาเพื่อกันกรองคดีหัวสว
1: แทนที่จะใช้อนุกรรมการปกติซึ่งมีอยู่35ชุดเลือกมาสัก1ใน35ชุดที่กกต.มีอยู่แล้วกลับไปตั้งชุดที่36ขึ้นมาโดยเฉพาะและอนุชุดที่36
0: ประกอบไปด้วยกรรมการหลายคนที่มีข้อคอรหาเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันและความเป็นกลางทางการเมืองและได้มีมติยกคำร้องทั้ง229คน
1: ซึ่งมันสวนทางกับคณะไต่สวนชุดแรกชุดที่26ชุด36ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยมีมติยกคำร้องชุด26ที่เป็นชุดแรกเนี่ยมีมติ229คนมีความผิดคุณผลิตระบุว่าถ้ากกต.ไม่สามารถตอบคำถามต่อคลิปหลักฐานเพิ่มเติมวันนี้ที่นำนำเสนออย่างชัดเจนกกต.ชุดปัจจุบันซึ่งบางคนอยู่ในคลิปนี้ด้วยจะถูกสังคมตั้งคำถามมากขึ้นว่าละเว้นกับบัตรหน้าที่ในการตรวจสอบการหัวสว.อย่างเต็มที่ไหมโพยอะไรเก็บมาแล้วพูดอย่างนั้นได้ดำเนินการอะไรต่อหรือไม่สุดท้ายคุณผลิตบอกว่าถ้ากกต.ต้องการหลุดพ้นจากข้อกล่าวหากกต.ควรจะมีมติเห็นชอบกับกรรมการไต่สวนชุดที่26คือชุดแรกแล้วส่งเรื่องทั้งหมดไปที่ศาลให้เป็นหน้าที่ของศาลในการพิจารณาตัดสินว่า229คนกระทำผิดจริงหรือไม่เมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณผลิตก็ให้สัมภาษณ์ที่พักนะครับตัวชมถึงการตั้งข้อสังเกตอย่างที่บอกไปโดยก็ไล่เรียงตั้งแต่ประเด็นอย่างที่ว่าก็คือชุด26ซึ่งตั้งขึ้นมาแจ้งข้อหา229คนแต่กลับไปตั้งอนุชุด36ขึ้นมาเป็นพิเศษและมีมติสวนทางกับชุด26ว่า229คนไม่มีความผิดใดๆให้ยกคำร้องตอนนี้เนี่ยลูกบอลมาตกอยู่กับกกต. 7คนมีทางเลือกอยู่3ทางที่เป็นไปได้1เห็นชอบกับคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26คือส่งไปศาลเลย2เห็นชอบตามชุดที่36คือยกคำร้องหรือ3กกต.อาจจะฟ้องหรือส่งคำร้องเฉพาะบางคนแล้วยกบางคนซึ่งอาจจะมีการสลัดบางคนเพื่อปกป้องบุคคลสำคัญที่ถูกกล่าวหาแต่ท้ายที่สุดคาดว่าจะมีข้อสรุปจากกรรมการกกต. 7คนภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นที่น่าติดตามนะครับตัวชมที่คุณพลิตมองว่าหลักฐานนี้มีความชัดเจนและตั้งประเด็นเพิ่มเติมเรื่องชุดที่36ที่กกต.ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะมากันกองครั้งสุดท้ายมีความชอบธรรมหรือไม่เสียงเป็นเครื่องมือฟอกขาวหรือไม่เพราะมีอยู่แล้ว35คณะทำไมตั้งคณะที่36ขึ้นมาเคยถามตัวแทน DSI ก็พบว่าชุด36ไม่เคยเรียก DSI หรือตัวแทนชุด26ซึ่งเป็นชุดแรกเข้าไปให้ข้อมูลเลยก็เลยเกิดคำถามว่าชุด36เอาอะไรมายกคำร้องทั้งหมดพิจารณารอบด้านหรือไม่ประการใดประกอบกับมี2คนในชุดที่36มีข้อครหาสุดท้ายคนผลิตก็ตั้งประเด็นอย่างที่บอกว่าเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกกต.จะตรงไปตรงราหรือไม่ฟังดูฮะ
2: คลิปที่ได้มานี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมได้มาจากผู้ตรวจการการเลือกสว.อย่างที่เห็นจากทั้งตัวภาพแล้วก็ตัววันที่เวลานะครับก็จะเป็นการเลือกสว.ระดับประเทศอันนี้น่าจะเป็นการเลือกรอบไข้แล้วในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็น2ช็อตสำคัญนะครับช็อตแรกคือเจ้าหน้าที่กกต.ที่เดินเก็บโพยจากผู้สมัครสว.นะครับแล้วก็มีการพูดประมาณว่าเดี๋ยวจะมีการเดินตรวจนะครับแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยจะเห็นว่ามีบุคคลท่านนึงเป็นผู้ชายนะครับใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินที่เดินมาตรวจต่อนะครับซึ่งบุคคลท่านนั้นเนี่ยจะการตรวจสอบคือเป็น1ใน7คนที่กำลังจะชี้ขาดว่าเรื่องการหัวสว.เนี่ยจะไปถึงศาลหรือเปล่านะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวกกต.อาจจะมาชี้แจงนะครับว่าการที่ผู้สมัครคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครกกต.อาจจะชี้แจงว่าไม่ได้ผิดในตัวมันเองแต่ผมคิดว่าชี้แจงแค่นี้ตอบคำถามสังคมไม่ได้ครับไม่พอครับประการแรกคือเราเห็นชัดว่ากรรมการการเลือกตั้งที่มาตรวจเนี่ยมีการทิ้งท้ายประมาณว่าจะเป็นสว.กันอยู่แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะสะท้อนให้เห็นว่ากรรมการการเลือกตั้งคนนั้นเนี่ยต้องเห็นอะไรที่มันดูจะไม่สุจริตคำถามที่สองคือเมื่อเก็บโพยไปแล้วได้มีการเรียกประชุมตรวจสอบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวทันทีหรือไม่คำถามที่3ครับคือแม้ผ่านพ้นไปแล้วมีการประกาศผลการเลือกสว.ไปแล้วเนี่ยโพยดังกล่าวเนี่ยถูกตรวจสอบต่อหรือไม่ว่ามันเชื่อมโยงกับหลักฐานอื่นๆ ที่อยู่ในสำนวนหรือเปล่าข้อที่4ที่อยากจะย้ำก็คือว่าแล้วโพยเหล่านี้ครับที่เก็บไปตอนนี้อยู่ที่ไหนหากกกต.ไม่สามารถชี้แจงคำถามเหล่านี้ให้อย่างชัดเจนได้แล้วสมมติปลายทางกกต.มีมติไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลเนี่ยผมคิดว่ากกต.ก็อาจจะถูกมองได้ว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีการปิดตาข้างเดียวต่อกระบวนการการโกงสว.หรือไม่หรือแม้กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่รู้เห็นเป็นใจของกระบวนการการโกงสว.ที่ผ่านมาหรือไม่นะครับ
1: นี่จะเป็นเรื่องร้อนรับสัปดาห์ใหม่แน่เดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมเรื่องกกต.ที่ทุกวันจันทร์เว้นจันทร์เนี่ยเขาจะพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.นะครับและปิดท้ายเบรกนี้ประธานวิปฝ่ายค้านพนิษฐ์รัชรศิลป์พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณโครงการ Thailand AI Passport หมายถึงแจก AI แบบโปรหรือพรีเมียมให้ประชาชนคนไทย5ล้านคนซึ่งร้อนแรงตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณพนิษฐ์ระบุว่าพรรคยืนยันมีการทบทวนและยุติการเดินหน้าจากข้อพิรุธทั้งกระบวนการการดำเนินการที่ผ่านมาเนื้อหาในทัวร์วันพรุ่งนี้พรรคประชาชนจะแถลงละเอียดข้อพิรุธใน TOR ก็เป็นอย่างที่โครักชนกเคยเอามาเผยแพร่ TOR โครงการอื่นของกระทรวงอว.นั่นก็คือโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะ Skill Credit Portfolio เคยมีการอนุมัติสมัยรัฐมนตรีกระทรวงอว.เป็นคนของภูมิใจไทยผ่านพรบ.งบประมาณปี69มาแล้วเคยตรวจสอบเคยทักท้วงแต่เสียงข้างมากตอนนั้นอนุมัติไปและปรากฏว่าที่ผ่านมาโครงการนี้ซึ่งมันไปถูกเทียบเคียงแบบก๊อปวางกับโครงการ Thailand AI Passport คงจะจำได้นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเพราะฉะนั้นทราบว่ากรณีของอว.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีล่าสุดรัฐมนตรีอว.ปัจจุบันก็คือยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้สั่งให้มีการรื้อ TOR โครงการของอว.ที่ว่านี้ใหม่ทั้งหมดแล้วเพื่อตอบสนองประเด็นที่หลายคนทักท้วงทั้งนี้ทั้งนั้นคนผลิตระบุว่านี่เป็นการตอกย้ำข้อที่เราพบพิรุธเรื่อง TOR
0: ว่าอาจไม่ได้มีอยู่เพียงแค่โครงการเดียวซึ่งหลายๆโครงการมักจะเป็นโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมาในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างน้อยกระทรวงอว.ที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่มีการพบข้อพิรุธ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าโครงการที่มีข้อพิรุธแบบ TOR แบบนี้
0: จะถูกชะลอและทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการดำเนินการใดๆที่สุ่มเสี่ยงต่อการเอื้อกลุ่มเอกชน
1: นี่ก็ร้อนช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ
3: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
4: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
5: เป็นยัง
6: หอมติดจมูก
7: อร่อยชัวร์ครับ
8: อร่อยจริง
3: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
9: อร่อยชัวร
3: ์ดื่ม S 26 Omega Plus
10: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
11: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
10: ต้องเลย
12: เดี๋ยวซีนต่อไป
13: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
14: กินร้านก็วันเดือนปีเกิดไหม
15: แต่ไม่บอกว่าเป็นใครหรอกดวงชะตานี้บ้านแตกสลักขาด
16: 20ปีสึก12ราตรี
17: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
18: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
19: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
20: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
21: รู้ใช่ไหมการทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนอย่างมาก
22: ชาตรีคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ผมจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเจ็บปวดมากกว่าพวกเราร้อยเท่าพันเท่าคุณคอยดู
25: ฉันว่าคุณควรไปหาคุณนรินทร์เพื่อฟังความจริงจากเธอดีกว่านะคะ
24: คุณนรินทร์คือแม่แท้ๆของผมครับคุณพิทักษ
26: ์แกจะต้องเป็นคนที่ฉันสร้างขึ้นมาเท่านั้นและแกจะต้องมีฉันเป็นแม่แค่คนเดียว
22: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: เ
0: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ
2: ์วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
6: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
8: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
1: เที่ยงกับ13นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับฟุตบอลโลก2026นะครับท่านผู้ชมเมื่อตอนตี2เป็นคู่ในกลุ่ม B ระหว่างกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์ผลปรากฏว่ากาตาร์ถูกสวิตเซอร์แลนด์ยิงนำไปก่อน1ประตูต่อ0ด้วยจุดโทษแต่ใครจะคิดกาตาร์สามารถจะตีเสมอแล้วได้แต้มแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกของกาตาร์นะครับท่านผู้ชมอ่ะไปดูไฮไลท์คู่นี้จากแจ๊ดเจ้าของลิขสิทธิ
9: ์เกมเริ่มนะครับสวิตเซอร์แลนด
12: ์ลงไปรับในด้านตัวเองทั้งหมดแล้วครับ
9: บอลขึ้นมาใหม่ครับฟอร์สมาซาคาเรียมงต่อมาต่อกระดกแล้วตรงนี้โดนรวบ
12: ชัดเจนไม่ล้ำหน้าเลยครับ
9: เอาละครับให้สัญญาณเมโลก้าวเขามาแล้วแม่ยิงหลอกคนละทางครับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 แล้วครับ
12: โอ้มามาเมดให้มาที่อาคราอาฟิฟอาเมดครอสมาเสาไกลได้โค้งแล้วนั่นแหละครับ 1-1 ไปเลยครับ
1: นี่เหลือเชื่อนะฮะ
18: ค่ะ
1: ตอนเป็นเจ้าภาพยังไม่เล่นดีขนาดนี้เลยนี่ตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นทีมแกร่งแห่งยุโรปนะแล้วคู่ตีห้าที่ผ่านมาบราซิลมาอำนาจฟุตบอลนะฮะเจอกับโมร็อกโกเป็นนัดแรกโมร็อกโกไม่ธรรมดา4ปีก่อนเนี่ยเข้ารอบ4ทีมได้ที่4นะปรากฏว่าดูไปดูมาผมนั่งดูอยู่โมร็อกโกดูจะเล่นดีกว่าที่คาดบราซิลมันกลายเป็นสไตล์คล้ายๆไปเหมือนยุโรปอะเพราะมีอันเชลติเข้ามาคุมทีมโมร็อกโกเล่นดีนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอัพไปดูไฮไลท์
27: เดี๋ยวด้านข้างครับมักจะมาทักกันนะ
9: จังหวะนี้จังหวะนี้หลุดเข้าไปแล้วยิงเรียบร้อยหรือเปล่า1ประตูต่อ0ครับโมร็อกโกได้ประตูขึ้นนำแล้วจ้ะบรูโน่กิมาไรส์ขึ้นกลับไปวินิซุสจูเนียร์แต่งเข้าขวายิงเรียบร้อยสุดยอดจริงๆครับลูกยิงของวินิซุสจูเนียร
12: ์เดกาสตาโตสเปิดกระป๋า
9: โอ้โหวอลเล่เลยครับลูกนี
12: ้เดกาสตาโตส
9: ยิงเลยครับลูกนี้โอ้รับโอ้โหรับจังหวะแรกไม่ติดมืออลิโซเบเกอร์แต่ยังปัดจังหวะสอง
1: นั่นท่านผู้ชมคือโมร็อกโกยิงนำแบบแทงทะลุแล้วชิปข้ามหัวเลยชิปเลยชิปแล้วหายไปเลยลูกเข้าประตูไปเลยดูอีกทีได้เนี่ยมันตอบไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยนะดูสิเนี่ยเห็นไหมเคราะห์ดีได้วินิซุสจูเนียร์เอามาตีเสมอเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
18: นี
1: ่ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบได้นะสำหรับกรณีของโมร็อกโกเนี่ย
9: วอลเล่เลยครับลูกนี้เดกาสตอสยิงเลยครับลูกนี้โอ้
1: เนี่ย
9: รับจังหวะแรกไม่ติดมือ
1: แต่แน่นอนครับท่านผู้ชมโมร็อกโกก็ไม่ธรรมดาอย่างที่บอกไปส่วนคู่เมื่อตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาสกอตแลนด์เอาชนะเฮติไปในกลุ่มเดียวกับบราซิลโมร็อกโกดีแหละ1ประตูต่อ0นะครับท่านผู้ชมขณะที่คู่11โมงณขณะนี้แข่งกันไปอยู่ในครึ่งหลังแล้วประมาณนาทีที่เกือบจะ60ออสเตรเลียนำตุรกีอยู่1ประตูต่อ0ขอบคุณ
18: แจ๊สค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax ค่ะ
1: ขอบคุณแจ๊สด้วยนะครับตัวชมส่วนโปรแกรมวันนี้ดูกันยาวๆตั้งแต่เที่ยงคืนต่อเนื่องไปถึง5ทุ่มวันพรุ่งนี้เลย
18: ค่ะ
1: ขึ้นให้ดูทั้งหลายทั้งปวงนี้ติดตามดูกันต่อไปผมจะปิดท้ายด้วยเรื่องน่าสนใจเพราะเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณต๊อดปิติพิรมภักดีได้โพสต์ภาพที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปดูภาพเถอะเป็นยังไง
18: แล้วก็มีเขียนแคปชั่นด้วยนะคะสั้นๆเลยบอกว่าผมพร้อมจะช่วยนะผมก็รักของผม
1: เ
18: ป็นภาพนี้ค่ะ
1: ก็เป็นการรวมคนในครอบครัวหรือตระกูลพี่รมภักดีด้านหน้าเรารู้จักกันดีคือต๊อดปิติ คุณเต้พี่ชาย
18: ค่ะ
1: และด้านหลังคุณสันติพิรมภักดีและรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลคงจะสืบเนื่องมาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กันชัยได้รับการประสานจากหนึ่งในตระกูลพิรมภักดีว่าต้องการจะพบกับทรายเพื่อจะได้รับฟังความจากฝั่งทรายแล้วทางตระกูลจะได้ไปหาทางแก้ปัญหาล่าสุดภาพนี้ปรากฏออกมามีคนก็ไปเขียนถามใช่ไหม
18: ค่ะฝั่งไหนคะก็ไปถามทางคุณต๊อดอะค่ะแล้วคุณต๊อดก็เข้ามาตอบค่ะบอกว่าฝั่งความถูกต้องสิคือฝั่งไหนก็งงเหมือนกันค่ะ
1: มีอีกไหมมีอีกไหมนี่ฮะท่านผู้ชมนี
18: ่ค่ะ
1: นี่ฮะอันนี้คือฝั่งความถูกต้องสิแต่คือฝั่งไหนก็งงเหมือนกันหมายถึงต๊อดปิติขณะที่ก็มีคนเข้ามาถามว่าเฝ้ารอคุณต๊อด
18: ที่ผ่านมาชื่นชมคุณต๊อดมาตลอดหวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีและถูกต้องเช่นกันนะคะ
1: อ
18: ้
1: าวเดี๋ยวตามกันดูต่อคืออย่างที่คุณกันชัยบอกอ่ะเราต้องนึกภาพดูว่าท่านเจ้าพญาพิรมภักดีต้นตระกูลเนี่ยหรือบุญรอดเศรษฐบุตรผู้ก่อตั้งเบียร์สิงห์เราพูดกันตรงๆเถอะคือเมื่อครั้งกับภรรยาท่านไม่ได้มีลูกก็เลยไปรับเอาลูกของน้องชายมาเป็นบุตรบุญธรรมก็คือคุณวิทย์ที่รวมพักดีมาเป็นบุตรบุญธรรมและต่อมามีภรรยาท่านหนึ่งก็มีบุตรก็คือคุณประจวบพิรมพักดีและต่อมาภรรยาอีกท่านหนึ่งก็มีบุตรก็คือคุณจำนงพิรมพักดีซึ่งก็คือคุณตาของทรายสก๊อตนั่นเองก็เห็นว่าลักษณะของตระกูลเนี่ยคนประจวบเป็นผู้สืบทอดการบริหารบุญรอดเป็นหลักแต่ว่าในตระกูลก็จะมีหุ้นก็ว่ากันไปทั้งหลายทั้งปวงเราจะเห็นถึงความห่างของตระกูลแม้จะพูดถึงพิรมภักดีอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นณขณะนี้ก็คงจะเป็นไม่สายของคุณประจวบซึ่งผ่านมาทางคุณสันติหรือจะเป็นสายของคุณวิทย์ซึ่งผ่านมาทางด้านคุณวุฒาหรือคุณวาปีไม่ทางหนึ่งทางใดเนี่ยคงจะต้องติดต่อเพื่อจะฟังสายและจะได้พูดคุยกับคนในตระกูลเพื่อจะหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้ก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับตัวชมและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตและจะปิดท้ายขออนุญาตไปดูเรื่องหนุ่มจีนอายุ25ปีร่างกายเทียบเท่าทารกคือสูง66เซนนี่ฮะชายชาวจีนวัย25ปีจากหูหนานกลายเป็นที่พูดถึงน้องสาวเนี่ยเผยคลิปพี่ชายที่สูงเพียง66เซนเทียบเท่าเด็กทารกมีคนติดตามกันนับแสนจนเกิดกระแสความช่วยเหลือน้องสาวที่เป็นผู้ดูแลชีวิตพี่ชายบอกว่ามันเกิดจากโรคหายากพี่ชายที่ตัวสูงเพียง66เซนท่าอายุ25เนี่ยชื่อหวังจุนหมิง
18: ได้รับการวินิจฉัยเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะว่าป่วยเป็นภาวะขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายอะค่ะโดยทางแพทย์ระบุนะคะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะได้รับการตรวจพบตั้งแต่วัยเด็กและสามารถรักษาจนเติบโตได้ตามปกติ
1: แต่ครอบครัวของหวังเนี่ย
18: ยากจนค่ะทำให้ไม่สามารถรักษาได้อย่างต่อเนื่อง
1: พ่อทำงานก่อสร้างแม่ก็เชื่อว่าการของลูกเป็นเรื่องโชคชะตาก็เลยดูแลเองมาตลอดหลายปีไม่ได้กลับรับการรักษาแพทย์ผู้รักษาระบุว่าหวัง
18: มีความผิดปกติทางยีนค่ะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตตอนนี้กำลังเข้ารับการบำบัดด้วยฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอ
1: หลังจากเรื่องราวโด่งดังบนโลกออนไลน์ก็มีการประสานให้โรงพยาบาลเข้ามาดูแลแม้ยังไม่สามารถคาดหวังผลลัพธ์แต่จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเดินและสติปัญญาที่อาจจะดีขึ้นในอนาคตน้องสาวที่ดูแลพี่ชายคนนี้คือน้องเสี่ยวหลิงบอกว่า
18: เธอตัดสินใจไม่ย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่หลังเรียนจบค่ะเพราะว่าต้องการจะอยู่เคียงข้างพี่ชายระหว่างที่พี่ทำการรักษา
1: เธอบอกว่าโชคชะตาอาจไม่ได้ทำให้พี่เติบโตอย่างคนทั่วไปแต่ได้มอบชายตัวน้อยคนหนึ่งให้ฉันได้ดูแลเขาไปตลอดชีวิตสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
3: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คนรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คนไม่เคยรู้มาก่อนและนี่นะเป็นศึกทำนายโชคชะตาศึกเดียวที่อยู่คู่คุณผู้ชมมาถึงวันนี้20ปี
1: สุดยอดครบรอบ20ปีศึก12ราศีทั้งทีนะครับเราก็ต้องฉลองเสียงดังไปเปล่าคนมองกันทั้งตลาดแล้ว
2: การจับธงเนี่ยนะจะต้องอยู่แบบในสตูใช่ไหมวันนี้เราเห็นใครดูหน้าตาดูแบบว่าดวงดีจับเลย
1: นั้นเราไปมีทแฟนกัน20ปีศึก12ราศีสวัสดีครับดู12ราศีไหม
3: ใช่ๆๆ
1: ดูนะ
3: ดูสิ
4: เวลาดูรายการเราอยากที่จะฝากถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้ถามฟันธงเกี่ยวกับเรื่อง
3: สุขภาพ
4: สุขภาพ
5: อันนี้ขายอะไรจ๊ะร้านนี
4: ้ร้านนี้เลย
5: ขายกล้วยไม
1: ้เห็นไหมอันนี้ขายกล้วยไม
4: ้กล้วยไม
1: ้ขายกล้วยไม้คุณลุงเป็นคนซื้อหรือเป็นคนขาย
6: ซื้อ
1: เป็นคนซื้อมาจากแถวไหน
6: นี่อยู่ที่นี่เลย
4: คิดว่าตัวเองดวงดีไหมคะ
6: น่าจะดวงดี
1: ราศีอะไรคะเนี่ย
6: ราศีตุล
1: ราศีตุลโอเคเชิญครับ
4: ยืนรอนะยืนรอก่อนนะ
1: สวัสดีจ้าแม
4: ่แม่
1: สวัสดีครับ
4: แม่คิดว่าตัวเองดวงดีไหม
3: ดีนะ
1: ดีเหรอ
3: ราศีกัน
1: เคยเห็นไหมใน12ราศีเขาจับทงกัน
4: ด
1: ูทุกวันเลยเหรอ
4: ดูทุกวัน
7: เลยแต่พูดไม่หมดเลย
1: ราศีอะไรนะ
7: ราศีกัน
1: ไม่ลูกเราราศีอะไรลูกเรา
7: ราศีตุล
1: ราศีตุลเหรออ๋ออันนี้ราศีกัน
4: แต่คุณแม่อยากจับเองไหม
7: ได้หมดเลย
1: เอาสิรอ
4: นี่จะบอกว่า
1: หมวกใหญ่ไปไหม
8: มันต้องบังหน้าแดดมันร้อน
1: แดดมันร้อน
8: หน้ามันดำหมด
4: ดูไหมคะสื่อ12ราศี
8: ดูค่ะ
4: นี่คุณป้าล่ะชอบเวลาที่อาจารย์รับฟันธงเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุด
1: เรื่องดวงอะไรเงี้ยดวงไปราศีอะไรครับ
3: กรกฎค่ะ
4: กรกฎ
1: ของคุณแม่
8: ราศีกรกฎเหมือนกัน
1: อ๋อกรกฎเหมือนกันเป็นเพื่อนกันป่ะ
3: ไม่ได้เป็น
1: รู้จักกันไหมเนี่ย
8: ไม่ได้รู้จักข้าวร้านน
4: ี้อ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกัน
1: มาก่อนอ๋อก็สามารถที่จะฆ่าแกงกันได้นะป้าใหญ่
4: เราสู้เราจะสู้มั้ย
1: ใช้ดวงต่อสู้กันได้ใช่มั้ย
4: เราจะสู้เพื่อเงินหมื่นนึงมั้ย
8: สู้มั้ย
1: สู้มั้ยสู้แล้วสู้ก็ไปจับดวงด้วยกัน
4: เหมือนที่ดูในรายการเลยวันนี้เรามาที่นี่เลยจริง
1: ได้ดูมั้ยได้ดูมั้ย
8: ได้ดูโย
1: โอเคชอบใครมากที่สุด
9: ชอบพี่ลิงค
4: ่
9: ะ
4: อ่ะงั้นไม่ต้องจับละ
1: นี่นะฮะจะต้องได้สีทองแบบนี้นะครับมันจะมีสีทองอยู่นะถ้าหยิบธงขึ้นมาแล้วได้สีทองรับไป 10,000 บาทแต่ถ้า
4: เ
1: ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นกับเขาไหมเราตื่นเต้นกับเขาไหมจ๊ะ
4: เราอยากได้ไหมเงินหมื่น
1: หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาเป็น
4: อยากได้ไหมเงินหมื่น
1: หนึ่งหมื่นนะถ้าจับได้จับตัวจับครับจับไว้อย่าเพิ่งเรื่องนะจับไว้ก่อนนะจับไว้ก่อนดึงครับใครได้อะไรนะกล้องเสียเอาใหม่
4: ได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก
1: นี่ล่ะบอกแล้ว20ปีศึก12ราศีเรามามีทแฟนไม่ใช่แฟนมีทจ้ะ
4: ทางหน้านะคะอยากให้เราไปตามหาคนดวงดีที่ไหนนะคะอย่าลืมส่งคอมเมนต์กันมาได้นะคะทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะไม่แน่นะคะเรา2คนอาจจะเป็นมีทแฟนถึงหน้าบ้านก็ได้ค่ะกับ20ปีศึก12ราศีมีทแฟน
10: รายการศึก12ราศีก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่ส่วนตัวประทับใจอยู่แล้วเพราะว่าหนูโตมากับรายการศึก12ราศีเลยคือที่บ้านหลายๆคนก็คือชอบดูกันมากๆเลยค่ะความสนุกของรายการศึก12ราศีบอกเลยว่าครบรสจัดเต็มมากยังมีความเอนเตอร์เทนเมนต์ที่หนูรู้สึกว่าที่แขกรับเชิญในรายการที่มาค่อนข้างที่จะน่ารักกันทุกคนเลยทำให้รายการสนุกแล้วก็มีสีสันมากๆเลยค่ะศึก12ราศีครบรอบ20ปีแล้วนะคะในโอกาสนี้ก็เลยอยากจะอวยพรแฟนๆ12ราศีที่ดูกันมาตลอดเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะไม่คุณรู้ลึก รู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนค่ะฟันธง
9: ราศีใดในช่วงนี้ขึ้นแท่นซุปตาระดับโกโบ
11: คุณแม่ถูกยิงเหมารถตู้จากสุโขทัยไปนราธิวาสนะนี่ก็ต้องนอนมาบนโรงศพแม่หนูฝันเรื่องเดิมซ้ำๆทุกคืนเป็น10ปีจนตั้งตัวได้ถึงไม่ฝันถึงแม่พระพุทธชินราชรุ่นกริ่งหายากมากถ้าจะมีโพรงอยู่ข้างในก็เลยเขียนคำอธิษฐานขอพันล้านหมอดูโนราครูโนราใต้ลองไปไหว้พญานาคดูสิเนี่ยเราอะเป็นลูกหลานสายแท้ของพญานาคเลยสักพักเดียว
12: ดวงตาของท่านนี้นะครับทั้งทีมงานก็วันเดือนปีเกิดมาให้ผมแต่ไม่บอกว่าเป็นใครหรอกดวงชะตานี้คู่แรกๆที่นำพาต้องพลัดพรากจากกันไป
13: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
14: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
13: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
15: วันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
16: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
17: นอนมากไปก็ไม่ดี
18: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
16: ยืนเส้นไปทางแรง
19: มีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูบรายแบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
20: ่สูงฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเพื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
21: ขอต้อนรับผู้หญิงทัศิกากัญญาวดีสู่เหมมันตาลัยราชนิเวศ
22: รอให้หม่อมฉันได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงก่อนก็แล้วกันแล้วพระน้องนางจะรู้สึก
23: ตำราวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎข้อที่1คือ
24: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
27: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
28: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
29: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
30: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
31: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
32: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
33: ดีเดียงรักเขาอยู่เ
24: ลยวาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม19มิถุนายน
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
34: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
35: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
36: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
37: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
38: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
39: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
40: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
41: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
42: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
43: เอากูออกจากบริษัทเคลียร์กูออกเนี่ยนะ
24: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม28มิถุนายน
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
44: คำแนะนำจากกรมอนามัย
45: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
46: เด็กบีบนิดเดียวได้
47: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
48: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
49: และแปรงวันละ2ครั้ง
50: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
51: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
52: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
53: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
54: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
55: ร่วมเปิดศึกโดยและลิน Property
9: เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion
1: มาครับมาครับมาครับวันนี้นะครับเรามามีทแฟนกับตัวตึงศึก12

0: าสีครับผม
1: ตึงอะไรตึงบ้างคะ
0: ตึงทุกส่วนโดยเฉพาะหูตอนนี้เริ่มตึงมาก
2: คุณพี่คะการที่จะมันยืนนินทาคนอื่นที่หน้าบ้านของเขาเนี่ยมันไม่ใช่หรือเปล่าคะ
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้าอยากนินทาเนี่ยเข้ามานินทาข้างในสิ
0: คะอ๋อเหรอครับโอ
1: ้มาเล่นนินทาเขากันค่ะนี่ก็คือปกติเนี่ยเราเจอกันที่สตูใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านนะคะมาล้วงดวงล้วงเคล็ดลับความแห่งความปังของพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีพี่ลิงค่ะ
2: ทางนี้ทางไหนคะ
1: ฉันไม่เคยมาบ้านคุณเลย
2: คุณคะอย่าว่าอย่างคุณอย่างนี้ไหนๆก็มาแล้วเชิญดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ จากเทือกเขาตะนาวสีได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะ
1: การที่เรามีน้ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแบบเคล็ดลับห่วงจุ้ยปะ
2: คือเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเชื่องมงายอะไรหรอกใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเดิมทีถ้าเราจะเอาส่วนไว้ก็จะเป็นน้ำพุหรืออะไรก็ได้แต่อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้น้ำพุอยากได้สระว่ายน้ำเพราะว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกต้องการว่ายน้ำ
1: ต้องการลงกี่ครั้งละลงกี่ครั้ง
2: สองครั้งเชิญค่ะ
1: มา
2: เชิญด้านในเลย
1: โอ้โห
2: แอร์เย็นๆจากโซลาร์เซลล
1: ์นี่คืออะไรคะคุณขึ้นคอนเสิร์ตเหรออ
2: ันนี้เวลามีการที่เพื่อนมาดื่มมาดิ้งเราก็จะมีวงมาลง
1: เราจะต้องเปิดนี้เลยเหรอ
2: ใช่คุณกับดิฉันก็ใหม่คนละอัน
1: จะแบบไ
2: ม่ได้ต่อนะคะเพลงพี่เป๊กก็ต้องยกแก้วขึ้นมาสาวไม่ต้องบอกให้เรามันหิวใจจำเป็นรักควายควายขาขาวมากเอาให้ลืมไปเลยคืนนี้ยกแก้วพอแล้วร้องไม่ได้
1: ร้องไม่ได้
0: เพราะเขาร้องไม่ได้
2: เพลงมันเงียบ
0: เ
2: พลงมันเงียบ
0: โอ้ยเพลงแดนทำไมมันเงียบนี่เขากินข้าวตรงน
2: ี้โต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวนี่ก็เซิร์ชมาจากแบบว่าโซเชียลดูว่าเอ้ยโต๊ะกินข้าวควรมีกระจกอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าสะท้อนความมั่งคั่งแล้วก็เป๊กก็ไปเลือกแชงเดเลียแชงเดเลียนี่ก็เอาเป็นแบบรูปเรือเพื่อให้เรียกเงินเขาบอกสัมภาวเงินสัมภาวทองแต่ว่าจะเอาสัมภาวเงินสัมภาวทองมาตั้งในบ้านที่คอนเทมแบบเพลลี่มันก็จะดูแปลกๆหน่อยมันก็จะด
1: ูแบบเป็นรูปทรงเรือ
2: ก็เป็นทรงเรือเพื่อความแบบมั่งคั่งขนทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้สะท้อนกันทั้งสองฝั่งแล้วก็บันไดอันนี้เติมไฟมาให้เพราะว่าม
0: ันเป็นอันนี้มันเป็นหิน
2: เป็นหิน
0: สังเกต
1: ทำไมต้องมีไฟอ่ะ
2: เพราะว่าแสงสว่างจะได้แบบสว่างทั้งขึ้นและลงเป็นห่วงจุ้ยเหมือนกันบันไดก็บันไดก็ยังคิดมาแล้วนะอันนี้เป็นแบบลูกคิดนะ
0: เ
2: ป็นแบบ
0: ห
2: น้าเป็นแบบลูกคิดเป็น
1: เราจะได้อ๋อลูกคิดไม่ใช่ให้เราหัดคิดบ้างอะไรไม่ใช่
2: ใช้เงินหัดคิด
0: นะขยายป่ะขยายไม่ได้ป่ะ
2: ขยายให้ใหญ่เต็มเท้า
0: แล้วเวลาเดินจะได้สบาย
2: จะได้แบบเขาบอกว่าจะได้เต็มไม่อยาก
0: มา
2: เ
0: ลยอยากมาเลยนี่สบายแล้วเหรอ
1: บ้านหลังนี้ถ้าสมมติช่วงไหนที่เราต้องการซับเราจะต้องไปห้องไหนดี
2: ก็ห้องพระ
1: อ๋อมีห้องพระด้วย
2: ก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าคนเดียว
1: ชอบนี่ค่ะ
2: อันนี้จริงๆแล้วไปซื้อมาเนี่ยเห็นว่าเป็นไบโพอยากได
1: ้
2: จริงๆเขาคว่ำหัวลงเป็นแชงเดเลียที่คว่ำหัวลงมาเป็นไบโพแต่พอลองคว่ำลงแล้วรู้สึกว่ามันต่ำก็เลยตั้งขึ้นให้ช่างก็ตั้งขึ้นแล้วก็เป็นต้นโพไปเลย
0: ก็เลยขี้เกียจ
1: ใช่อันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราแบบคิดดูเหมือนถ้านั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพ
2: บอกเลยว่ากลางคืนนั่งสมาธิตรงนี้น่ากลัวมาก
0: ทำไม
2: เพราะว่าไฟถนนมันก็สลึมสลือแล้วใบไม้ก
1: ็แต่ชอบนะดูสิอันนี้คือตั้งใจสั่งทำหรือว่ามีคนให้อ
2: าจารย์เป็นหนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งให้มันจริงแล้วต้องแฝงแต่ตอนนี้ยังว่าไม่รู้จะเจาะตรงไหนดีถึงจะโอเคก็เลยยังมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อน
0: ตอนสมัยพี่มาแรกๆอ่ะแกไม่มีพระเลยเนาะ
2: ไม่มีมีองค์เดียวม
0: ี
2: องค์เดียวคือองค์ท่านที่อยู่ในกล่องกับพระบรมสารีริกธาตุด้านบนเท่านั้นตอนก่อนนู้นตอนอยู่คอนโดค่ะก็ไปเดินตลาดอะไรสักอย่างไม่รู้เขาตั้งแผงขายก็เห็นอุ้ยพระองค์นี้สวยจังก็เลยแบบว่าเช่ามาเขาบอกว่าเป็นพระพุทธชินราชรุ่นกริ่งน่าจะประมาณ 1,500 แล้วกลายเป็นว่าเป็นองค์ที่หายากมาก
1: ในราคา 1,500
2: ใช่ท่านจะมีโพรงอยู่ข้างในพี่ลิงพระฐานท่านจะไม่ปิดนะท่านจะมีโพรงอยู่ข้างในก็เลยเขียนคำอธิษฐานทุกปีแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็ทุกปีที่รถส่งน้ำพระก็จะเอาออกมาว่าสำลิดผลไหมแล้วก็ส่งน้ำพระแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ทุกปี
0: เขียนอะไรไว้อ่านได้ไหม
2: ไม่ได้เดี๋ยวไม่สำลิดผลเพราะว่าเปิดปีละครั้ง
0: ทุกทีก็เปิดทุก
2: เปิดปีละครั้งสงกรานต์เท่านั้นส่วนใหญ่ก็ขอเงินขอให้ประสบความสำเร็จขอบ้านหลังใหม่ขออะไรเงี้ยก็ได้มาตลอด
1: แล้วนี่มีเป็นอัฐิคุณ
2: อันนี้อัฐิคุณแม่คืออย่างที่ทุกคนทราบดีว่าเสียคุณแม่ไปตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะณตอนนั้นก็โลหิตเหลี่ยมร้อนไม่มีบ้านก็เลยแบบตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองจะไปรับแม่มาอยู่ด้วยก็พอซื้อคอนโดก็ไปรับแม่เอานั่งเครื่องบินมาด้วยกันแล้วบอกว่ามาอยู่ด้วยกัน
0: แม่ตอนนั้นแม่อยู่ที่ไหน
2: ตอนนั้นแม่อยู่ที่สุโขทัยกระดูกอยู่ที่สุโขทัย

0: ู่ที่บ้านน้อง
1: จริงๆแม่เสียไปก่อนแล้ว
0: แม่เสียตั้งแต่อายุ18อะค่ะคุณแม่ไปทำธุรกิจที่นราธิวาสเดิมทีเนี่ยเราอยู่สุโขทัยแม่อยู่สุโขทัยแต่เขามีธุรกิจเขาก็ไปกับๆมีวันนึงก็มีคนโทรมาบอกว่าคุณแม่ถูกยิงตอนนั้นเป็นอายุประมาณ17ก็ตกใจเพราะเรามีแม่คนเดียวเหมารถตู้จากสุโขทัยเอาเบาะออกหมดเพื่อไปรับโลงศพคุณแม่กลับไปที่สุโขทัยไปนราธิวาสนะตอนขากลับอะพอลงมันเข้าไปในรถแล้วมันก็ไม่มีที่นั่งแล้วค่ะเป๊กก็ต้องนอนมาบนโลงศพแม่นอนร้องไห้มาเพื่อไปถึงสุโขทัยแล้วก็หลังจากทำศพอะไรเสร็จก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านเพราะว่าบ้านอะตกยกให้น้องสาวกับพ่อเลี้ยงไปหมดเป๊กขออาศัยอยู่บ้านเพื่อนว่าโอ๊ตขออยู่ด้วยได้ไหมเนี่ยโอ๊ตก็บอกเอ้ยมาอยู่เลยพ่อแม่เราเป็นลิเกไม่ค่อยอยู่ก็ไปอยู่บ้านโอ๊ต
1: ที่เขาเป็นลิเกเหรอ
0: ใช่ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู
2: ่เราก็เลยได้แบบวิชาอะไรมาด้วยไหม
0: ได้ค่ะ
2: เราขอนิดนึงอีซ่า

0: ความสวยเข้าใส่ตัวฉันเอล26อก35ก็เขียนก่อนได้ไหมเป็นก่อนคือลืมหน่อยนะใช่สายตาลืมวัด
1: เราได้ข่าวว่าคุณแม่มาเข้าฝันตลอด10ปีเลย
0: ทุกคืนพี่ลิงอาจจะเป็นเพราะเราป่วยจิตหรือว่าเป็นเพราะว่าเรื่องวิญญาณมีจริงก็ไม่รู้หนูฝันเรื่องเดิมซ้ำๆทุกคืนเป็น10ปีจนตั้งตัวได้ถึงไม่ฝันเห็นแม่หนูฝันนะกลับไปเห็นแม่ที่บ้านเก่าผ้าม่านพลิ้วแม่ยืนทำกับข้าวไม่เห็นทั้งตัวนะพี่ลิงเห็นข้อเท้ากับหลังแค่นั้นแล้วพอจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไปไม่ได้ละตื่นเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนเป็น10ปีพี่ลิง
1: ก็แม่อาจจะยังเป็นห่วงแต่พอวันนึงที่คิดว่าตั้งตัวได้
0: ก็ไม่ฝันเลย
2: จะรู้สึกว่าเฮ้ย
0: หมดห่วง
2: แล้วนะเว้ยกับลูกสาวอะไรเงี้ย
1: พอดูแลตัวเองได้แล้ว
2: แล้วหนูเคยแบบในช่วงนี้ยังเคยฝันถึงท่าน
0: ไม่เลยทุกใจอะไรยังไงก็ไม่เลยพี่ลิง
1: แล้วพูดถึงชีวิตของพี่เป๊กแบบ
0: ทุกแบบโอ้ลงไปต่ำสุดเลยแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นมาแบบโหพี่ไอ
1: คือมีทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเองแบบ 100%
0: สู้สุดอะไรที่ว่าสู้นะสู้สุดใครให้ทำอะไรทำสุด
1: และอะไรที่คิดว่าแบบเฮ้ยดวงมันแบบเปลี่ยนได้อะถ้าเราไปที่นี่อะไรเงี้ย
0: จำได้ป่ะที่เราไปกินข้าวร้านเนื้อพี่บิ๊กแล้วมีคนจ้างหมอดูมาดูแล้วข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่ดูหมอดู
1: เพื่อ
0: น
1: ก็ดูหมอดูกัน
0: ไม่ค่อยดูเดิมทีไม่ดูไม่มูไม่อะไรทั้งนั้นอาศัยว่าคิดดีทำดีสวดมนต์โอเคทุกอย่างแค่นั้นจบหมอดูเป็นหมอดูโนราครูโนราใต้เดินผ่านเขาบอกว่าเฮ้ยเธอมานั่งหน่อยฝันเห็นเธออ่ะก่อนมาเนี่ยเธอว่ายน้ำอยู่ในสระมรกตกับพญานาคลองไปไหว้พญานาคดูสิเนี่ยเราอ่ะเป็นลูกหลานสายแท้ของพญานาคเลยขออะไรท่านก็ให้ก็เลยกลับมาบ้านอืมอ่ะงั้นลองดูอธิษฐานจิตถ้าหนูเป็นลูกหลานสายพญานาคจริงนะคะสาธุขอให้หนูมีงานขอให้คนจ้างงานหนูไปตรงนั้นเลยนะไปตรงแหล่งที่พญานาคอยู่เลยค่ะให้เขาจ้างงานหนูไปนะคะหลังจากนั้นมา5วันมีคนโทรมาจ้างงานหนูไปที่ถ้ำนาคาแถวละแวกนั้นน่ะ
2: บึงการ
0: ให้หนูไปร้องเพลงแล้วเขาจองขึ้นถ้ำให้เรียบร้อยพี่ลิงพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บให้เขาทำโต๊ะหมู่บูชาพอไปยกมือไหว้อุ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลแบบไหลแบบจริงจังแบบร้องไห้แบบจริงจังเวอร์มากแล้วก็ไปขึ้นถ้ำ
2: เราเจอกัน
0: โดยบังเอิญกับพี่ลิง
1: ที่ถ้ำนาคานะ
2: ที่ถ้ำนาคาในวันนั้นแล้วเราก็บอกนิกกี้
1: พี่ลิงการไปเจอกันที่ถ้ำนาคาก็ไม่ง่ายนะ
2: ไม่ง่ายแล้วก็เจอกันที่ตรงตั้งเครื่องบวงสรวงก่อนที่จะขึ้นนะ
0: ความมหัศจรรย์ไม่จบเท่านั้นระหว่างนั้นกลางคืนร้องเพลงเนี่ยก่อนที่จะไปเจอพี่ลิงนะคะไปกับมีเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นี้มีพิสมัยวิไลศักดิ์เขาอะเป็นสายพญานาคอยู่แล้วเขาสนิทกับพี่กิตกวงทองก็อธิษฐานว่าปู่คะไหนๆหนูก็มาแล้วถ้าอยากให้หนูเชื่อหนูอยากเจอพี่กิตกวงทองค่ะทำยังไงหนูถึงจะได้เจอเขาขอให้หนูเจอเขาแล้วให้เขาพาหนูไปไหว้ให้ถูกวิธีเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเอาล่ะก่อนที่เราจะไปไหว้พระทุกคนไปไหว้กันแบบว่างูปลาของเรานี่แหละไปกินแหนมเนืองกันก่อน พอลงรถตู้ปุ๊บแหนมเนืองอยู่ตรงนี้เราลงรถตู้เราต้องลงประตูฝั่งนี้ร้านพี่กิตกวงทองอยู่ตรงนี้เลยกวงทองเห็นปุ๊บเดินเข้าไปมีพี่สมัยกำลังนั่งอยู่กับพี่กิตแล้วคุยเรื่องเราอยู
1: ่อ้าวพี่กิตกวงทองคือใคร
0: คนที่เชี่ยวชาญช่ำชอง
2: เรื่องพญานาค
0: ในถิ่นนั้นพี่กิตบอกว่าไปงั้นกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพี่พาไปทำพิธีไปพระธาตุหลานหนองลงแม่น้ำโขงอะไรอย่างถูกต้องเต็มพิธีแล้วก็ขออธิษฐานจิตปู่หนูขอเลยจำได้ว่า20หรือ30ล้านลางๆขอคุณไอพอสิ้นปีนั้นทั้งหมดนะมาดูได้ตามยอดที่ขอเลยแต่ลืมบอกว่า

0: ค่าใช้จ่าย
1: เฮ้ยล่าสุดเธอก็ไปพญานาคนี
0: ่ไปมาเมื่อวานนี
2: ้
0: เมื่อวานนี
2: ้สด
0: ไปมาเมื่อวานนี้ไปบวงสรวงทำพิธีเพราะว่าเปิดบริษัทก็ทำพิธีกันหูพี่ลิงทุกคำอธิษฐานพอจบวรรคจบตอนลมบูมบูมเจ้าพิธีพอเสร็จพิธีปุ๊บเขาถามว่าองค์ของใครครับทำไมมาองค์ใหญ่ขนาดนี้ของใครครับสักพักเดียวเพื่อนที่ไปด้วยพี่โบร้องไห้แบบ
1: จริงเหรอ
2: แล้วเขารู้ตัวไหมพอจบแล้วว่
0: าเขาบอกว่าเขาพยายามสู้อยู่แต่เขาสู้ไม่ไหว
1: ก็ได้ตามใจขอตลอดเพราะว่าขอพญานาคดูสิครั้งนี้จะได้ไหมจะถูกหรือเปล่า
2: เอาอย่างนี้อย่างนี้
1: เปิดศึก
2: กันเลยดีกว่าเปิดศึกข้อที่1
3: ราศีใดในช่วงนี้ขึ้นแท่นซุปตาเป็นที่รักระดับโกลบอลโ
2: อ้ย
1: อะพี่เป๊กจะเป็นราศีอะไรราศีพี่เป๊กหรือว่าราศีอะไรก็แล้วแต่พี่เป๊ก
2: เรามีแถบนี้ไหมที่จะไปโกโบ
1: มีไหม
0: พี่เราจะไป
1: ไประดับไหน
0: ไปโกโบเฮาส์เนี่ยไปซ่อมเสือ
2: พี่แป้งตอบว่าราศี
0: มิถุน
1: ราศีมิถุนนะครับ
2: ตัวเอง
0: เอาตัวเอง
1: เพราะอะไร
0: ก็แหมอยากจะไปโกโบบ้าง
2: แล้วเคยมีไปโชว์ตัวต่างประเทศยัง
0: อ๋อมีเดี๋ยวจะไป
1: อันนั้น
0: เดือนหน้าจะไปชิคาโก
2: ว้าวอินเตอร์สุดๆ
0: อินเตอร์มีคนจ้างไปชิคาโก
1: เดือน
2: ไม
1: ่
2: แน
1: ่
2: นะคำตอบดีนะ
1: เออถ้าถูกขึ้นมาหาทั้งอำเภออ
2: าจารย์ลิงฟันทิ้ง
3: ราศีที่ในช่วงนี้ขึ้นแท่นซุปตาเป็นที่รักระดับโกลบอลคือราศี
4: ก็เป็นรายการที่ดูมาตั้งแต่เด็กค่ะ42ราศีก็จะคอยลุ้นว่าแบบอุ๊ยเดือนนี้หรือว่าในช่วงนี้ราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยู่ในความทรงจำของน้าตั้งแต่วัยเด็กเลยค่ะ
5: ความทรงจำของมิวก็คือจะมาทุกวันอาทิตย์ซึ่งจะเป็นวันเดียวที่อยู่บ้านแบบนั่งดูทีวีกับที่บ้านเป็นรายการแรกที่เราไปเล่นแล้วเราได้รางวัลกันจริง
4: ๆอ๋อใช่
5: ใช่เป็นแบบเป็นผู้โชคดีค่ะจับธง
4: สนุกครบรสมากคือได้ทั้งความรู้เรื่องดวงชะตาด้วยแล้วก็ได้ความสนุกจากแบบแขกรับเชิญทุกคนในวีคนั้น
5: ๆสำหรับใครนะคะที่ชอบดูรายการศึก12ราศีก็ขอให้ดูตลอดไปแล้วก็เรามารอแบบลุ้นดวงกันทุกอาทิตย์
4: ค่ะก็ขอให้รายการศึก12ราศีนะ

0: ร้องไห้แบบว่าแบบเป็นแพนิคทำผมอยู่จะไปทำงานแพนิคกินรู้สึกว่ามัดแน่นเกินไปต้องแกะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ไปยืนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกถ้าคบกันแล้วดีไปต่อแต่ถ้าคบกันแล้วมันไม่ค่อยดีมันไม่เจริญขึ้นก็แยกย้ายกันไปเติบโตเพราะว่าคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มคบกัน
1: คิวเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วมาได้เลย
0: โดนหลอกอย่าเพิ่ง
2: ไม่เนียนเลยไม่เนียนเลย
3: ไม่เนียนเลยห้องนอนทำไมคุณถึงเลือกสีดำ
0: แก้เคล็ดแล้วโดยการแขวนแชงเดเลียใหญ่อันนี้ล้านกว่าบาทนะ
1: โ
4: อ้พ่อเวยกบ้าน
5: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิโทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
9: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ละลายก็คุณละลายล่ะ
11: อะไรครับเนี่ย
12: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
13: ่อู้หู
14: หอม
13: คั่วเข้ม
14: ครบสูตรอร่อย
12: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
14: ลองเลย

0: เฮ้ยปุ่มลับ
1: ส่วนใหญ่ผู้ก่อการชั่วกรรมในบ้านเราจะเกี่ยวข้องกับผู้ชั่วสามสิบเดียว
0: อาชญากรขนคลั่งเรื่องจริงผ่านจอเกิดซีรีส์
2: โกงคนโกง
3: เท่ากับไม่โกงเว้ย
4: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
5: ข้ามาแล้ว
6: รวยรวยเละละมึงรวย
7: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
3: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
8: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
9: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
12: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
13: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
14: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
15: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนขนาดไหน
9: ชาตรีคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
17: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
18: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
19: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ
20: ์คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
21: นั่นนะพิตาเดย
22: ์ร่วมเปิดศึกโดยและลินพร็อพเพอร์ตี
23: ้อาจารย์ลินฟันทิ้ง
24: ราศีที่ในช่วงนี้ขึ้นแท่นซุปตาเป็นที่รักระดับโกลบอลคือราศีราศีเมษค่ะ
25: เฮ้ย
26: ราศีคุณเขาที่คุณบอกไม่ถูกเนี่ย
25: ว้ายไม่น่าเชื่อ
24: ราศีที่ในช่วงนี้ขึ้นแท่นซุปตาเป็นที่รักระดับโกลบอลได้แก่ชาวราศีเมษครับวันนี้ชาวลัคนาราศีเมษ

0: มีดาวได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ครบตามองค์ประกอบของครูโหดเลยนะครับอันหนึ่งจันเป็น11แท้แก่รักพฤหัสบดี4ทรงศักดิ์เข้มช้อยสุข3ดังนี้จักเจริญยิ่งยศนาแม้ว่าชาตินี้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงแม้เกิดมาลำบากยากไร้ถ้าดวงได้ปฐุมเกณฑ์ก็จะได้รับความเมตตาได้รับความนิยมได้รับการอุปถัมภ์เป็นอย่างดีหากเป็นดาวจรแปลว่าห่วงช่วงเวลานั้นจะมีเสน่ห์ดารานักแสดงตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์หรือใครก็ตามทีที่ปรารถนาที่จะมีแสงในตนด้วยความรู้ความสามารถในตนด้วยการมีความคิดไอเดียหรือสิ่งต่างๆแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับจะต้องเป็นไปในกรอบศีลกรอบธรรมจะไม่ใช่บ้าบอหรือว่าผิดประเพณีผิดศีลธรรมผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับจะต้องมีรูปแบบที่งดงามด้วยเพราะว่ามันได้รับความนิยมชื่นชมชื่นชอบระดับ global เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบบรรทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ขึ้นแท่นซุปตาเป็นที่รักระดับ global ได้แก่ชาวราศีเมษบรรทุกครับ
1: แสดงความดีกับเมษด้วยนะใครจะทำธุรกิจอะไรก็เร่งๆเลยอะ
2: global ไม่แน่นะผลิตภัณฑ์อะไรที่เราทำกันอาจจะโกโม่ก็ได้
1: อาจจะโกโม่เพราะว่าล่าสุดนี่เมื่อวานนี้ก็ไปคุยกับทางอินฟูลาวมาน
3: ั่นก็ถือโกโม่แล้วนะ
1: โกโม่ละโกโม
2: ่เอ้คุณอยู่คนเดียวไหมบ้านเนี้ย
1: ผู้ชายเขาก็มีคอนโดของเขาแต่ว่าเรา
3: แบบห่วงใยบ้าง
1: แต่ว่าเราไม่ไปอยู่คอนโดเพราะเรามีหมา
2: เขาอยู่ไหมเนี่ยเขาอยู่ไหมเนี่ย
1: ไม่อยู่หรอก
2: เขาไปไหนอ่ะ
1: เขาพอรู้ว่าจะมาเขาก็หนี
3: เลยแล้วคนนี้
2: จริงหรือเปล่า
3: คุณแล้วได้ข่าวว่าเรื่องเนี้ยความรักครั้งเนี้ยใครเป็นคนเปิดตัวนะคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะคบกันเงียบๆแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันก็มีคนบางคนที่ถ่ายไม่ดูตาม้าตาเรือไปลงสเปซสปาก็เป็นข่าว
2: ไปห้องห้องนอนก็ดีกว่า
3: ราศีพี่เฟกกี้อ่ะมิถุนใช่ไหม
1: ค่ะ
3: ชอบจะโดนแบบว่าฟันธงเรื่องความลงความรักนะว่ามันไม่ดี
1: ส่วนใหญ่
3: ใช่ไหมมารายการเราทีไรจะชอบแบบออกไปยืนแบบพวกแบบ
2: แล้วมันไม่

0: ถ้าถ่ายเสร็จแล้วมาได้เลย
1: โดนหลอกอย่าเพิ่ง
2: ไม่เนียนเลยไม่เนียนเลย
1: ไม่เนียนเลยมาได้เลย
0: อะไรนะ
1: จะกลับแล้ว
0: ฟิตเนสอยู่ครับฟิตเนสอะไรมัดผู้หญิงไว้ที่นู่นหรือเปล่า
2: เราเป็นอย่างเงี้ยชายนิสัยเรา
1: เราเป็นอย่างเงี้ยชายนิสัยเราออกทีวีค่ะออกทีวีค่ะออกทีวีอย่าสนิทกันมากค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเจอกันครับครับ
3: ตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็รู้สึกนะว่าแบบเราแบบช่วยกันทำหากิน
1: ช่วยเพราะว่าตอนนี้เราเปิดบริษัทอย่างที่บอกว่าที่เพิ่งไปมูมาแล้วเปิดบริษัทใหม่หนึ่งบริษัท
3: อ๋อที่ที่ไปมูมาเมื่อวานนี่คือบริษัทใหม่เลย
1: บริษัทใหม่เลย
3: เปิดด้วยกันเหรอ
1: เปิดด้วยกันกับเพื่อนด้วย
3: ได้ดูดวงไหมเรากับเขาเนี่ยเราดูหมอดูบอกไหมว่าเอ้ยดวงเขากับดวงเรามันแบบโอเคนะไม่ได้แบบเป็นศัตรูอลิกันอะไรเงี้ย
1: แต่ก็จะไม่ผูกเยอะเหมือนตอนก่อนนะประสบการณ์มันก็มีเราก็ไม่ได้อยากผูกใครเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะเอาแบบหลวมๆทำธุรกิจให้มันเจริญเติบโตงอกเงยไปด้วยกันเพราะว่าคุยกันอยู่ว่าถ้าคบกันแล้วดีไปต่อถ้าคบกันแล้วเจริญขึ้นไปต่อแต่ถ้าคบกันแล้วมันไม่ค่อยดีมันไม่เจริญขึ้นหรือพากันตุเลงตุเลงอะไรไม่ค่อยดีก็แยกย้ายกันไปเติบโตเพราะว่าคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มคบกัน
4: เอ้ยแต่ตอนนี้พี่คิวเข้ามาแบบ
3: เขา
4: ขายของเก่งมาก
3: ใช่ดูอยู
4: ่พูดเก่งมาก
1: จากคนเป็นอินโทรเวิร์ตจากคนไม่พูดเลยเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเพิ่มเพราะว่าเราต้องดิวกับคนจีนด้วยอะไรด้วยตอนนี้เขาเรียนเพิ่มอยู
3: ่คุณห้องนอนทำไมคุณถึงเลือกสีดำ
1: หลับสนิทอันนี้ไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเลยเอาหลับลึกหลับดีอย่างเดียวแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็บอกว่าอุ้ยห้องนอนสีดำ มันจะยังไงนะอ๋อไม่หลับลึกเลยค่ะ
3: ห้องนอนคือต้องนอน
1: นอน
3: ต้องหลับ
1: นอนหลับแล้วแต่ว่าแก้เคล็ดแล้วโดยการแขวนแชงเดอเลียใหญ่
3: อันนี้เพื่ออะไร
1: เขาบอกว่าแชงเดเลียตรงนี้ก็เปรียบเสมือนดวงดาวของจักรวาลต้องเป็นคริสตัลแท้ด้วยนะคะตรงเนี้ยอันเนี้ยล้านกว่าบาทนะเฉพาะอันเนี้ย
0: สนิทกับเจ้าของเลยเหลือ
1: เขาให้ฟรีเขาบอกว่าดึงดูดพลังดวงดาวแห่งจักรวาลแล้วพอเราหลับจะกระทบเราอีกทีนึงแล้วก็ให้หินเวลาหลับเป็นหินที่ดูดพลังจากศีรษะเราของเสียทั้งหลายไปอยู่กักเก็บในนั้นหินดำทอง
3: อ๋ออันนี้ต้องเป็นหินสีดำทองด้วยที่จะดูด
1: ดูด
3: ดูดสิ่งที่ไม่ดี
1: ดูดไป
3: แต่ถ้าสมมติเราไม่ต้องการแบบสีดำเพราะแบบดูดสิ่งไม่ดีออกถ้าเราเป็นแบบ
1: หินมงคลสี
3: อะไรอย่างอื่นก็ได้แต
1: ่
3: คว
1: ร
3: หินนะควรจะอยู่หัวเตียง
1: ใช่ไม่มูเลยเน
3: า
1: ะ
3: เออดิฉันไม่มูนะพี่ไม่มูเลยไม่ได้แบบนับถืออะไรเลยเอาแบบปฏิบัติอย่างเดียว
1: ใช่
3: จ้ะมาเปิดศึกกันต่อค่ะเปิดศึกข้อที่2
5: ราศีใดในช่วงนี้ระวังโดนผู้ใหญ่ที่ทำงานข่มเหงรังแก
3: เฮ
5: ้
3: ย
5: มีใครข่มเหงรังแกวะ
1: นี่เอาราศีนี
3: ้ราศีไหนราศี
1: ราศีคนที่เราไม่ถูกกัน
3: ไม่อยากถามเลยว่าใคร
5: เฮ้ยใครวะ
1: พูดเล่น
5: เฮ้ย
1: เดา
5: เฮ้ย
1: ราศีนั้นก็คือ
5: ราศี
1: ราศีมังกร
5: ราศีมังกร
1: ให้มังกรขอโทษมังกรทุกท่านด้วยนะ
5: ทำไมต้องมังกร
1: ก็มีคนที่ไม่ชอบอยู่ราศีนี้
3: เขาไม่ชอบคนราศีนี้คนนึง
5: เขาเลยอยาก
3: ให้ข้อนี้ไปที่
5: คนนี้
1: ใช่แต่ว่ามังกรคนอื่นขอโทษด้วยแต่ว่ามีมังกรคนนึงที่เราไม่ชอบ
5: มาถ้าฉะนั้นเราฟันทิ้งกันดีกว่า
1: ค่ะ
3: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
5: ราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนผู้ใหญ่ที่ทำงานข่มเหงรังแกคือราศี
3: ราศี
5: ราศี
6: ชอบมากรายการนี้เวลาไปทีไรแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนไม่ได้ไปทำงานเพราะว่ามีแต่คนสนุกมาเอนจอยกันในรายการอะไรอย่างเงี้ยครับทุกครั้งเลยก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะขึ้นได้สนิทกับคนนู้นคนนี้มากขึ้นไปทีไรไม่เคยเครียดเลยสนุกสนานทุกครั้งที่ไปครับแล้วก็ขอให้รายการนี้อยู่ยาวๆนะแล้วผมก็อวยพรให้รายการนี้อยู่ไปยาวๆนะครับเพราะว่ามีแฟนๆที่ดู12ราศีนี้เยอะมากแล้วก็คิดว่าคนไทยหลายๆคนนี้ชอบดูรายการ12ราศีมากศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
7: ดวงชะตาของท่านนี้นะครับทั้งทีมงานก็วันเดือนปีเกิดมาให้ผมแต่ไม่บอกว่าเป็นใครหรอกก็ไม่บอกเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยดวงครับดวงชะตานี้มีเกณฑ์ดวงบ้านแตกสลักขาด
1: โอ้ใช่
7: แปลว่าพ่อแม่อาจจะแยกทางมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานดวงชะตานี้คู่แรกๆที่นำพาต้องพลัดพรากจากกันไปอยากรู้ไหมถ้ามีเรื่องที่เป็นปัญหาจากการเป็นเรื่องเป็นความเรื่องอะไรก็ตามทีมันแพ้ทางมันสู้เราไม่ได้หรอกนะ
1: เลิศนะ
3: ทีมงานอาจารย์รู้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องแบบคดีความเธอจะชนะ
8: ความงามที่ไม่ซ้ำใคร ความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีด

0: จำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
1: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
2: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
3: เพิ่มกาแฟเติมนม
1: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
4: ่เพิ่มเลยยกบ้าน
5: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ซับเลย
6: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
7: ผมจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเจ็บปวดมากกว่าพวกเราร้อยเท่าพันเท่าคุณคอยดู
5: ฉันว่าคุณควรไปหาคุณนรินทร์เพื่อฟังความจริงจากเธอดีกว่านะคะ
7: คุณนรินทร์คือแม่แท้ๆของผมครับคุณพิทักษ
8: ์แกจะต้องเป็นคนที่ฉันสร้างขึ้นมาเท่านั้นและแกจะต้องมีฉันเป็นแม่แกแค่คนเดียว
9: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นี่คือพี่น้องที่พัดพากันมา
12: สวัสดีค่ะพี
11: ่โอ้น้องให้อะไรอะคะ
13: ไอ้ขาด
14: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลิน
15: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
4: ์ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
16: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
4: ปลาทู
16: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
17: อาย
16: ย
17: อย
18: ร่วมเปิดศึกโดยลาลินพร็อพเพอร์ตี้
19: อิชิตันไอซ์ทีเลมอนสไตล์โคลบรู
20: อาจารย์ลิงฟันชิง
21: ราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนผู้ใหญ่ที่ทำงานชมเหงรังแกคือราศี
20: ราศี
21: กลุ่มครับนะไม่ใช่มังกรเลย
22: ไม่ใช่มังกรคนที่เราไม่ชอบ
21: เลยมาดึง
23: ราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนผู้ใหญ่ที่ทำงานคุมเหงรังแกได้แก่ชาวราศีกลุ่มนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมปีที่แล้วถึง22พฤศจิกายนปีนี้เป็นเวลาที่คุณจะเริ่มต้นมีชื่อเสียงมีแสงมีสีมีความโดดเด่นและชัดเจนเจิดจรัสขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องระวังนะครับจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินแต่คุณก็บอกว่าจะเป็นไรไปจะเป็นภัยคุณก็ไม่กลัวแต่ก็ต้องระวังไว้บ้างนับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมจนถึง19ตุลาคมเนี่ยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนผู้ใหญ่ผู้มียศมีตำแหน่งมีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณมีอำนาจในการให้งานสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยดาวดวงนี้โคจรเป็นอริกับดวงชะตาจึงต้องระมัดระวังกายวาจาใจอาจจะเผลอพูดอะไรไปกระทบอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับการจ้างงานเกี่ยวข้องกับตัวคุณซึ่งอาจจะมีผลครับโดยเพราะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความคิดความเห็นในบางประการเมื่อออกสื่อโซเชียลแล้วทำให้เกิดมีศัตรูหรือมีคดีความอันนี้ก็ต้องระวังเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังโดนผู้ใหญ่ที่ทำงานคุมเหงรังแกได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับ
22: โอ้กุมเหรอ
16: แต่ก็ดีนะไม่ใช่ราศีเรา
22: โอเคเลย
16: ถ้าไม่ใช่ราศีเราถือว่าโอเคอันที่เป็นข่าวนี่เป็นคดีเนาะเราขอติดตามได้ไหม
22: อันนี้ไปแล้วนัดแรกไก่เกี่ยแล้วไก่เกี่ยกันไม่จบก็มีนัดที่จะต้องคนที่เขาเป็นโจทย์เขาก็ต้องเอาเงินวางที่ศาลแล้วก็เขาไม่มีเงินวางศาลเขาก็ไปขอศาลว่าขอฟ้องแบบไม่จ่ายตังวางศาลได้ไห
16: ม
22: แล้วก็งงว่าเธอจะฟ้องเอาเงินคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเธอไม่มีเงินวางศาล
16: แค่ลงทุนตรงนี
22: ้แล้วศาลจะว่ายังไงสำหรับคนอื่นเราไม่รู้ยังไงแต่สำหรับเป๊กอะเป๊กรู้สึกว่าการนอกใจมันไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกินจะให้อภัยมันเกินไปจนไม่สบายไปเลย
16: ต้องรักษายังไงอะตอนนั้นอะ
22: พบนักจิตช่วงแรกก็คือหูยร้องไห้แบบว่าร้องไห้แบบหูยสุดๆไปเลยร้องไห้แบบโฮแบบ

0: แบบเอะอะเป็นแพนิคได้ง่ายมากไม่สามารถแบบทําอะไรได้ทําผมอยู่จะไปทํางานแพนิคกินรู้สึกว่ามัดแน่นเกินไปต้องแกะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ไปยืนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกจนอัดลงมารวบรวมแล้วก็ไปใหม่นั่งอยู่ในรายการแพนิคแล้วก็ต้องนั่งหงิกอยู่อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นแพนิคใช่ถามว่าการแพนิคหายไปจากเราไหมไม่หายแต่เราควบคุมได้ดีขึ้น
1: ก็ถือว่าวิกฤตหนักๆช่วงนั้นนะก็รับมือมันได้แล้วถูกไหมและคิดว่าอะไรที่ทำให้เป็นเป็กกี้สิทธัญญาทุกวันนี
0: ้ความสู้นะพี่ลิงเนาะความสู
2: ้มันสู้นะมันไม่ยอมแพ้นี
0: ่สู้จะสู้ให้จนแบบที่สุดเพื่อให้แบบบริหารโอกาสเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้รับมอบหมายอะไรมาไม่เคยทรยศโอกาสเลยทำงานตรงเวลาไม่เคยไปสาย
2: วันหนึ่ง5งานเคยรับ
0: ใช่อีเวนต์3ถ่ายรายการ2รายการก็รับ
1: โหทำงานเยอะขนาดนั้น
2: มัน
1: ก็ต้องโซมสิคุณไม่กลับมาบ้านนอนอะไรอย่างงี้เลยเหรอ
0: โอ้โหเรียกว่าซอมบี้แลนด์ร่างไร้วิญญาณเคยมีอยู่ช่วงนึงที่รู้สึกส่องกระจกแล้วตกใจหูผิวขาดน้ำใต้ตาแบบว่าเหมือนแบบว่าคนไม่ได้นอนมาเป็นเดือนแล้วเราก็รู้สึกว่าหุยเป๊กกี้เธอทำงานหนักเกินไปแล้วนะเงินเธอก็มีแล้วดูหน้าเธอดิหน้าเธอตอนนี้แก่กว่าแม่เธออีกแบบความทรงจำ
2: ไม่ใช่จริง
0: ตอนนั้นไม่เคยเห็นแม่เขาตอนนั้นพี่ไม่เคยเห็นแม่หนูคือมันแบบมันโทรมจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปล่อยปละละเลยตัวเองมาได้ขนาดนี้ได้ไงเห็นพี่ปานธนพรซึ่งเป๊กกับพี่ปานอ่ะสนิทกันพี่ปานอ่ะชอบชวนว่าเป๊กไปทำบุญกับพี่ไหมไปกวาดลานวัดกันนึกในใจว่าอุ้ยฉันไทยบ้านดำแดกอ่ะคุณปานธนพรวันนั้นอ่ะเปิดทีวีมาเจอพี่ปานหน้าคือดีมากแล้วเขาออกมาพูดถ้าเจ้าตัวนี้ไตรลาจิน่ากระปุกแดงตัวนี้นะคะคือร้อยวันพันปีพี่ปานอ่ะไม่เคยออกมาขายอะไรไม่เคยออกมาพูดให้สินค้าอะไรเลยเขาถ่ายกระปุกมาให้ดูเป็นแบบทาวเวอร์เลยอ่ะแล้วเป๊กก็เชื่อมั่นพี่ปานเพราะว่าเขาเป็นสายบุญแล้วเขาไม่โกหกใครหรอกคนอย่างพี่ปานอ่ะถ้าเราแค่ออกมาพูดเฉยๆอ่ะเขาจะไม่อยู่นานมาถึง17ปีใครใช้ก็บอกว่าดีในมือเป๊กเนี่ยตัวนี้คือสูตรที่พัฒนาใหม่นะตัวเนี้ย 12X จะช่วยเรื่องริ้วรอยที่จัดการยากๆหน้าคนเรามีริ้วรอยคือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแนวตั้งก็คือไอ้พวกเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแนวตั้งแนวนอนก็พวกบาร์โค้ดหางตีนกาอะไรพวกนี้นะฮะและที่สำคัญรอยยิบแคร็กเล็กๆตามใต้ตาจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าคุณใช้ไปเลยที่พูดมาทั้งหมด14วันเห็นผลอันนี้เขามีเอกสารรับรองนะคะแล้วโปรที่เอามาให้วันนี้บอกได้เลยว่าเป็นโปรหายากของแถมที่เอามาให้ตัวนี้นะสมัยก่อนเขาแถมจนมีคนบอกว่าทำขายเถอะตอนนี้เขาทำขายแล้วแต่วันนี้เราเอามาแถมแล้วเป็นตัวที่พัฒนาสูตรไปเลิศกว่าเดิมอีกใครที่เงินยังตึงเป๊กอยากให้จองก่อนแล้วจ่ายทีหลังนะกดที่1577หรือว่า LINE @trilagina แบรนด์เป๊กให้แบบนี้ค่ะให้เซรั่ม2กระปุกใหญ่นะคะแบบนี้นะแล้วก็ยังแถม2พกพาอีก1ตัวที่เด็ดที่อยากให้คุณได้ไปคือ Brightening ตัวนี้นะคะให้ฟรีนะทั้งหมดเนี่ยในมือเป๊กนะคะ5ชิ้น1,600แต่ไม่ต้องจ่าย2,990เซตนี้นะคุณใช้ไปเลย 4-5 เดือนตกเฉลี่ยเป็นเงินแล้วเช้า15ก่อนนอน15 Brightening ตัวนี้ปรับสูตรใหม่อันนี้เข้มข้นดีกว่าเดิมใครที่หน้าหมองๆอยากให้ลองตัวนี้แค่นิดเดียวทานิดเดียวคือเช้ามาสว่างวาบตอนนี้เขาขายนะ1,200จ้ะแถมให้ฟรีแบบไม่ขายกดให้ทันที่1577 5ชิ้นราคาเดียวเท่านั้น 2,990 บาท200สายเท่านั้นกดย้ำๆนะคะที่1577หรือว่า LINE @trilagina band บอกได้เลยว่าเลิศจริง
2: ๆคุณ
0: เอ้ยอันนี้ตกใจหมดกำลังนินทา
2: ตกใจอะไรล่ะผมเนี่ยเอาดวงปริศนาของใครคนหนึ่งไปให้อาจารย์ลักษณ์ทำนายโชคชะตาโดยที่อาจารย์ลักษณ์ไม่รู้ว่าเป็นดวงของใคร
3: ดวงชะตาของท่านนี้นะครับทั้งทีมงานก็วันเดือนปีเกิดมาให้ผมเวลาเกิดครบแต่ไม่บอกว่าเป็นใครหรอกเขาไม่บอกเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยดวงครับตอนนี้ผมกับทีมงานของฟันธงเวิลด์ก็พัฒนาโปรแกรมผูกดวงชะตาแล้วไปกรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดประเทศเกิดให้ครบนะจะขึ้นมาเป็นรูปดวงแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมารอตรวจดวงชะตาจากนี้เนี่ยจะพยายามให้องค์ความรู้ให้วิชาว่ามันแปลว่าอะไรว่าเลขอยู่ตอนนี้ตรงนี้ของราศีไหนแปลว่าอะไรดีไหมสถานะที่เริ่มต้น20ปีจะได้มีสิ่งดีๆให้กับแฟนรายการไงดวงชะตานี้ในช่วงวันที่เกิดเนี่ยพระอาทิตย์กำเนิดนะเกิดราศีมิถุนแต่ตามเวลาเกิดเนี่ยเกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไงลัคนาจุดเกิดจึงอยู่ราศีพฤษภคนอยู่ราศีพฤษภอ่ะเป็นคนดื
0: ้อ
3: ดื้อเงียบดื้อสว่างดื้อเปิดเผยต้องดื้อเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ยอมใครเป็นคนไม่ค่อยยอมใครแล้วตามพื้นดวงชะตาจะเห็นได้ว่าพระจันทร์กุมชะตากำเนิดเป็นมหาอุดพระศุกร์กุมชะตากำเนิดโหราศาสตร์เรียกว่าจันทร์เด่นศุกร์เด่นดวงชะตานี้เจิดจรัสงดงามมีเสน่ห์มหาเสน่ห์อยู่กับตัวโดยไม่ต้องใ

0: สีพึ่งหรือมนตราใดๆในพื้นดวงชะตานี้เนี่ยมีดาวพุธกับดาวพฤหัสบดีร่วมกันในเรือนสัจฉะตีความหมายได้ว่าเพื่อนฝูงและคนใกล้ตัวมักจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหร
1: ือ
0: เป็นผู้ที่มีความรู้มีชนชั้นฐานะหรือมีการศึกษาที่ดีเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสหัสในดวงชะตานี้จะเห็นได้ว่ามีดาวเสาร์กับดาวราหูอยู่ในเรือนพันธุดาวเสาร์กับดาวราหูในเรือนพันธุแปลว่าอะไรดวงชะตานี้มีเกณฑ์ดวงบ้านแตกสลักขาด
1: โอ้ใช่
0: แปลว่าพ่อแม่อาจจะแยกทางหรือแปลว่าอาจจะไม่อยู่กับที่บ้านตั้งแต่เกิดมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงชีวิตสถานเพราะพันธุแปลว่าครอบครัววงศ์ตระกูลชีวิตอาจจะเติบโตมากับปู่ตาย่ายายหรือใครที่เลี้ยงดูในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะนี่คือความหมายนี้เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่เห็นชัดมีดาวมฤตยูไปอยู่ในเรือนอริมฤตยูแปลว่าความตายมฤตยูแปลว่าการทำลายล้างแปลว่าการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ต้องไปกลัวเรื่องอริหรือศัตรูใครเป็นศัตรูของคุณเดี๋ยวมันก็จะพ่ายแพ้มีอันเป็นไปเองแต่ตัวคุณอย่าเป็นศัตรูให้กับตัวคุณเพราะอริมันก็มากุมจุดเกิดด้วยในสภาวะหนึ่งคือดาวศุกร์แปลว่าไอ้สิ่งต่างๆที่จะเป็นปัญหาเพราะความคิดของเราเองกระทำนำพ
1: า
0: เพราะการกระทำเราเองบางทีตัวเราเองก็กลายเป็นคนเยอะดื้อและเป็นคนที่ทำนักกระทำนำพาให้เกิดเรื่องเกิดปัญหาด้วยตัวเราเองบางครั้งคุณก็ต้องคิดไอ้เรื่องนี้ด้วยนะไม่มีใครเข้ามาทำอะไรคุณได้หรอกนอกจากตัวคุณเองนะความรักและครอบครัวเนี่ยคือคู่นะดาวคู่มากุมชะตากำเนิดแต่เป็นประคู่เป็นประและเป็นราชาโชคตีความได้ว่าดวงชะตานี้อาจจะได้คู่เป็นพ่อแม่หรือลูกกำพร้าหรือคู่แรกๆที่นำพาต้องพลัดพรากจากกันไปไม่ลงล็อกไม่ลงตัวไม่ปกติอีกแล้วเห็นไหมมันมีชั้นซ้อนอยู
2: ่ไม่อันเนี้ย
0: อยากรู้ไหมดวงชะตานี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคู่จะมาหลงมารักคุณมากเวลาเขารักเขาหลงรักหลงเกินใครคู่จะยินยอมทุกอย่างในจุดเริ่มต้นแต่จากนั้นไม่รู
3: ้อยู่ในกำเน
0: ิดมันมีเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปไงนับตั้งแต่ปี266จนถึงปี272เป็นห่วงช่วงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ
1: ่
0: ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วควรเซ็นเตอร์กับเรื่องอะไรเรื่องงานเพราะนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมปีที่แล้วจนถึง22พฤศจิกายนปีนี้ดาวราหูจรเข้าเรือนกรรมะคือเรือนงานงานที่เกี่ยวกับมายาต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงเทคโนโลยีงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามทีที่เป็นความแปลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจะมั่นคงประสบความสำเร็จผ่าน22พฤศจิกายนไปแล้วอีกปีครึ่งรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้ามันคือห่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นทั้งใหญ่ต้องรู้ไว
1: ้
0: เพื่อวางแผนในการเปลี่ยนแปลงและจะรุ่งโรจน์จากนี้ต่อไป
1: เลิศ
0: ประทุงดังนั้นถ้ามีเรื่องที่เป็นปัญหาจากศัตรูจากการเป็นความเป็นเรื่องเป็นความเรื่องอะไรก็ตามทีมันแพ้ทางมันสู้เราไม่ได้หรอกนะในเวลานี้นะจากวันที่20มีนาที่ผ่านมาจนถึง31พฤษภาเนี่ยมันต้องได้เงินแต่ถ้ายังไม่ได้เงินจากนี้จะมีโอกาสของบุคคลที่2ที่3เข้ามาเกี่ยวข้องและก่อให้เกิดผลประโยชน์และรายได
1: ้
0: มันต้องมีพระเปิดดวงพระสมเด็จเศรษฐีนวโกศพระสมเด็จนางพญาเศรษฐีนวโกศอาจารย์ก็สร้างพระนี้ทำพิธี4ภาคเพื่อแจกหนังสือดวงชะตา12ราศีไตรมาส3แต่จะฝากไปให้นะครับขอโชคดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะเลิศนะ
2: อาจารย์รู้ปะเนี่ย
1: เลิศโอลดนะ
2: ทีมงานอาจารย์รู้หรือเปล่าเนี่ย
1: ลดนะ
2: ไม่รู้จริงๆว่าเรื่องแบบคดีความเธอจะชนะ
1: มีเพียงดิฉันเท่านั้นที่จะสามารถทำลายล้างตัวเองได
4: ้ตุ้มว่าแล้วก็ตุ้มตรงนี้
1: ตุ้มเลย
4: เฮ้ยแล้วบอกว่าจนถึงประมาณ30พฤษภา
1: ค่ะ
4: ใช่ไหมประมาณ30พฤษภาใช่ไหมคุณจะต้องได้เงินคุณจะต้องได้เงินแน่น
1: อ
4: นหรือว่าถ้าไม่ได้เงินคุณจะต้องได้งานอะไรที่คุณ
1: แล้วก็จะมีอีกคน2คนเข้ามา
4: เ
1: นี่ยก็ครบเลย
4: อ
1: ย่างก็เห็น
2: คือคุณมีแพลนที่เป็นอย่างนั้น
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพิ่งไปนี่บวงสรวงเพื่อเปิดบริษัทนี่

0: คน2คนเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะเพื่อพากันไปเนี่ยขอไม่เยอะขอพันล้าน
1: โอ้โห
0: ปีนี้ขอพันล้าน
2: ตำลึงเนี่ยไอ้ตำลึง
0: ไม่เอาไม่เอาตำลึงไม่เอาเอาฟักทอง
3: อันนี้ค่ะมี
2: มาอาจารย์มอบไปด้วยนะน
0: ี่
2: ค
0: ือ
2: หนังสือของอาจารย์นะครับที่บอกนะครับ12ราศีแล้วก
0: ็นี
2: ่อบ
0: น้ำอบ
2: น
0: ้
2: ำอบ
0: นะครับ
2: แล้วก็นี่
0: แช่อ่างอ่ะ
2: พระสมเด็จนางพญามหาเศรษฐีนะครับพระสมเด็จมหาเศรษฐีนวโกศนะครับแล้วก็นี่น้ำอบสูตรโบราณนะครับของอาจารย์ลักษ์มอบให้ด้วยค่ะ
0: สาธุค่ะแจ่มเลย
2: ขอบคุณพี่เป๊กกี้ตัวตึงของศึก12ราศีที่ให้เรามามีแฟน
0: ขอบคุณค่ะ
2: มามีแฟนนะไม่แฟนมีนะ
0: มามีแฟน
3: คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกย้อนหลังแบบนี้นะคะและอยากให้เราไปมีแฟนฉลอง20ปีศึก12ราศีที่ไหนติดต่อแนะนำเราได้ทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะ YouTube Polyplus EntertainmentInstagram และ TikTok ผลิภัณฑ์จัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15
2: แล้วมาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
3: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มากเนาะ
2: เออ
0: มากเนาะมากเนาะ
3: จี
0: ๊ดเลยอ่ะ
2: เป็นไง
0: อืมเลยอ่ะเห็นไหมดวงก็คือพัดภาคจากพ่อจากแม
3: ่เออไม่แล้วดวงจิ๋วเขานั่นไงพ่อแม่อย่าลา
0: ใช่ค่ะใช
4: ่ผลิตภัณฑ์จะให้
5: แคเรียคอปเปอร์ไอออนเพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่คอปเปอร์ไอออน

0: ดีกันเองค่ะ
1: แม่สวัสดีค่ะแม
0: ่อุ้ยไม่เจอกันนานเลยนะแม
1: ่
0: วันนี้นะคะสามแซ่บของเรานะคะเสิร์ฟสุดๆค่ะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยเขาเรียกร้องที่อยากจะได้โมเมนต์นี้เราก็เลยจัดให้เลยนะคะรับโอ้ยตายแล้วคุณโทนิสแลมนะคะคุณก้อยรัชวินน้องทะเลและสาวน้อยเยลาเลยอุตส่าห์บินตรงจากภูเก็ตมาเลยตอนนี้ก็คือว่าอยู่ภูเก็ตเป็นหลักเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ5ปีแล้ว
0: ไม่
1: วิ่งเร็วเน
2: า
3: ะใ
1: ช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ก็ทะเลก็4ขวบกำลังจะ5ขวบแล้ว
4: 4ขวบกับ2ขวบ
2: 4ขวบกับ2ขวบ
4: ใช่ค่ะเป็นไงคะวัยกำลังสนุกเลยคุณแม่
2: สนุกมากวุ่นวายมาก
0: มือ
2: ค่ะกำลังซนกำลังพูดคุยเป็นตัวของตัวเองเริ่มตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ย
4: เหมือนพี่สาวมากกว่าค่ะเหมือนหัวหน้าแก๊งไม่เหมือนคุณแม่เหมือนพี่สาว
3: เอาจริงๆสงสารเขาตอนที่เขาตั้งท้องแล้วก็แบบมันอุทิศตัวมากเลยมันเสียสละมากผมว่าคุณแม่ทั้งสองท่านทราบดีคือแบบผู้หญิงด้วยที่เขารักในเชฟเขาที่เขาเคยมีเชฟที่แบบมันแอคทีฟหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบตั้งท้องแล้วก็ต้องกว่าจะกลับไปแล้วควบคุมแล้วก็อะไรเงี้ย
0: แต่นี่ผมว่ามันกลับเร็วมากนะคุณแม
2: ่ไม่เร็วนะพี่ชมก็คือ4ปี
0: เพราะว่าพอท้องก็เริ่มใหม่อยู่ดี
2: ใช่
0: พอท้องอีกก็เริ่มใหม
2: ่ก็คือน้องเริ่มโตขึ้นมาค่ะนิดนึง
3: เสียงนี้เสียงดังเนี่ยเสียงดังมากเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตตลอดเวลาเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ต
2: คือสักเวลาประมาณขวบนึงเนี่ยหนูก็คือเข้ายิมทุกวันเลย
0: ก็เพราะว่าเราก็ต้องเรื่องให้นมอะไรให้มันจบก่อน
2: ใช่
0: ใช่เพราะตราบใดที่ยังให้นมอยู่เราก็เหมือนเวลามันก็ยังไม่เป็นของเรา
2: ถูกต้องมอบแบบว่า
0: ไม่แล้วจะไปยิมก็นมก็ไหลอีกอะไรเงี้ยมันไม่ทำไม่ได้
2: ใช่ไหมครับ
3: ครับ

0: เร็วจะลงเป็นคนเดียวเร็วๆแล้วก็พอเปิดประตูรถปุ๊บลูกสาวก็จะไปกับพ่อแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยผมก็แบบโอเคโอเคงั้นก็ให้เขาไปแล้วก็คิดว่าเออซื้อกาแฟแป๊บเดียวน่าจะเอาอยู่น้องก้อยไม่ต้องลงพี่เลี้ยงไม่ต้องลงนะเดี๋ยวผมเอาอยู่ซื้อกาแฟแป๊บเดียวไม่ว่ามันจะแป๊บเดียวครับปรากฏว่าซื้อกาแฟเสร็จเขาบอกไปของเล่นจะไปเล่นของเล่นในห้างเขาจำได้มีของเล่นระหว่างทางที่เขาจะไปของเล่นเนี่ยเผอิญผ่านตัวสแตนดี้ของน้องน้องเกลพอดีเขาก็บอกว่าเนี่ยคนนี้หน้าเหมือนหนูบอกคนนี้หน้าเหมือนหนูผมเดาว่าที่บ้านเราหรือแบบญาติพี่น้องเขาควรจะบอกเอ้ยน้องในทีวีน้องเกลในนั้นหน้าเหมือนหนูเลยอะไรเงี้ย
1: แล้วเขาผ่านแบบพวกป้ายสื่อโฆษณาตามห้างตามแบบข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็จะแบบนี่ดูพี่เกลสิอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยนี่หน้าเหมือนหนูเลยผมทรงเดียวกันคือเด็ก
2: เป็นทรงแซ
1: งใช่ทรงมาเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะจำได้
2: โอเคค่ะ
0: ให้พ่อไปดูเหรอโอเคโอเคอ
1: ะไรได้อะไร
3: เ
1: รา
3: ด
1: ู
3: นะ
1: ชวนพ่อเดียวไม่ชวนแม่เนาะไหนได้อะไรกันหรอ
0: นั่นแหละฮะวันนั้นเล่าต่อเนาะก็เดินไปปุ๊บผ่านสแตนดี้เขาบอกคนนี้หน้าเหมือนหนูผมบอกเออเราจะถ่ายรูปไหมล่ะอะไรเงี้ยถ่ายเขาก็ไปยืนหน้าสแตนดี้แล้วก็แบบทำท่านะทำท่าที่อยู่ในสแตนดี้หลังจากสแตนดี้ครับมันถึงจะเป็นช็อตที่เขาทิ้งตัวเพราะผมนึกว่าเขาแบบโอเคพอใจแล้วสาแก่ใจแล้วได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ย
2: แล้วเขาจะเอาอะไรอีกตอนนั้น
0: เขาก็ยังจะจำได้ว่าเขาต้องไปเล่นให้ได้เขาจำได้ว่าในห้างนั้นมีของเล่น
2: อ๋อคืออยากจะไปเล่นต่ออ
0: ยากจะไปเล่นต่อแล้วก็เรานัดคุณไว้ที่บ้านนัดพระมาที่บ้านมาทำบุญวันนั้นวันเกิดก็เลย
2: แล้วสรุปได้เล่นไหมคะ
0: ไม่ได้ครับก็ยื้อกันอย่างนั้นแล้วผมก็ต้องอุ้มขึ้นรถอะไรเงี้ยเพราะว่าแรงร้องไห้อยู่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คือได้อะไรหรอคะ
4: ได้หนัง
1: ไม่โซ่หรอ
0: ไหนม
1: ี
0: อะไรบ้างบอกท่านผู้ชมสิ
1: บอกไหนมีอะไรบ้าง

0: ทำสิ่งนี้ได้สำเร็จเขาก็จะเรียกเรามาดูนี่ผมต่ออันนี้ได้ผมทำอันนี้ได้แบบผมเก่งไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบก็ให้ชื่นชมเขาแต่ว่าในการชื่นชมนั้นเราก็ต้องสอนกว่าจะทำอะไรได้สำเร็จมันต้องฝึกมันต้องมีความอดทนเราค่อยๆทำค่อยๆนั่นแล้วก็อะไรก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคดูรี
0: จะให้พ่ออุ้ม
2: น้องเวลาน้องเวลาค่ะ
0: น้องเวลา
3: น้องเวลา
0: น้องเวลามาดูอะไรนี่น้องเวลามาดูอะไรน
2: ี่อันนี้ใช่คนนี้ตลอดที่น้องเวลาไปถ่ายรูปอ่ะ
4: นี่พี่อะไรคะ
2: พี่อะไร
4: เขาชื่อพี่อะไรคะ
2: มีเพ่ง
4: ตั้งใจจริงไหม
2: ขอมีพี่มาเล่นด้วยได้ไหมคะมีพี่อยากมาเล่นด้วยอะค่ะแล้วนี่คือพี่น้องที่พัดพากันมา
5: สวัสดีค่ะพี
2: ่โอ้น้องให้อะไรอะคะ
0: เวลาหน้าเหมือนพี่เกลหรือพี่เกลหน้าเหมือนเวลาคะ
2: น้องเวลาพี่ตูนดุลูกไหมคะ
3: ดุไม่ลงออกแนวสปอยด้วยตอนนี้คือแบบมันคือโลกทั้งใบจริงๆมีเพลงใหม่ชื่ออะไรนะครับ
6: กินไข่ดาวกินไข่ดาว
3: สภาพไม่น่ามาประวัติ

0: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
1: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
2: ่นี่ชุดแม่คะ
3: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
1: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
4: พี่คาดหวังมากว่าวันนี้พี่ต้องได้เฮีย
5: เ
6: ฮีย
5: เฮีย
6: เ
5: ฮ
6: ียเ
7: ฮีย
8: เหมือนนกหัวขวานหรืออะไร
9: หอมกระหอยช
10: อเอาบูมทำพาไปเลยจ้ะเพราะว่าอันนี้คือของปิดท้ายของหวานแต่ใครเป็นสายแซ่บนะคะข้าวแกงเอ่ยอะไรเอ่ยรสเผ็ดจัดจ้านต้องตามมาค่ะ
11: ต่อเลยค่ะล้างปากแกงกะหรี่พิซซ่าปะล่ะแล้วก็ไปชิลที่แบบว่าคาเฟ่เฟอร์นิเจอร
12: ์ค่ะแล้วปิดท้ายอย่างที่เขากำลังจ้วงกันตรงนี้นะคะสายหวานข้าวเหนียวมะม่วงจากร้านระดับตำนานห้ามพลาด
13: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: มีเทคนิคง่ายๆนะคะในการตรวจตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือยังค่ะ
16: ทำยังไง
15: ก็คือให้ทำมือลักษณะอย่างนี้นะคะไปโอบบริเวณน่องค่ะถ้าเกิดว่าของเราอะค่ะทำได้พอดีนะคะหรือว่าโอบไม่มิดอะค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
17: เย่โอบไม่มิดอันนี้โอบไม่มิดเย่ยังเหลือพื้นที่ข้างหลัง
18: ดีใจเนอะ
17: ดีใจ
15: อันนี้สัญญาณ
17: อันนี้คุณใจไ
19: ม่เสี่ยงมิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
20: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
21: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอะ
19: แบบช่ำๆ
22: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
19: ทุกวัน
23: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
24: ย่าพึ่งหมอ
19: ตลอดเดือนมิถุนายน
24: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
25: Here we go
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ่อ
27: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
28: ๆไม่ไหวว
27: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
24: มึงเป็นใครวะ
29: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
27: ละกา
30: โทษฐานที่รักเธอ

0: 10:30 น.ตอนจบ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: โกงคนโกง
3: เท่ากับไม่โกงเว้ย
4: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
5: เข้ามาแล้ว
6: รวยรวยเล่ละมึงรวย
7: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
3: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
8: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
0: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: หนึบหนับอย่างงี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
10: เหงื่อเนอะอย่างงี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
11: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
12: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
13: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70

0: พี่ขอมาเล่นด้วยได้ไหม
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่ไหม
2: สองตะลึงเนี่ย
1: ที่เราถ่ายรูปด้วยกัน
3: สองตะลึงอยู
0: ่หรือว่า
3: คุณคุณ
0: แล้วนี่คือพี่น้องที่พัดพากันมา
4: ดูเขายิ้มสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น
0: ้องในรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
5: ใช่ไหม
0: เวลาใช่คนเดียวกันป่ะคะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วทำท่าทำท่าทำไมโชว์น้องได้ไหม
3: จริง
0: เล่นกันไหมอ่ะน้องเวลาชวนพี่เกลเล่นอะไรคะ
5: น้องเวลาชวนพี่เกล
0: แล้วน้องเวลาจัดจัด
3: จัดพี่ตำรวจพี่เกลเหรอ
0: โต๊ะโต๊ะพี่โต๊ะโต๊ะเกลเอาจะเล่นม้าเหรอคะ
6: ม้ามันไปไม่ได้นะ
0: เออได้ไงเจ้าพี่เขารู้มาได้ไงมันไปไม่ได้จริง
3: พี่เกลค่ะ
0: ไม่ได้หมุ
5: นให้น้องจัดเก้าอี้ให
0: ้น้องจัดเก้าอี้ให้เนี่ยอยากนั่งสีฟ้าโอเคค่ะเดูซิพี่เกลจะต่ออะไรน้องเวลาจะต่ออะไร
5: เนี่ยค่ะก็เล่น
0: เหลืองอะไรคะ
6: นี่ขาวๆเลย
5: นี่ก็แบบเป็นทั้งเป็นทรงนี้นะน้อง
0: อ๋อน้องให้อะไรคะเรามีให้น้องไหมเรามีให้น้องบ้างไหมเล่นกับน้องไม่ต้องเล่นกับแม่ไม่ต้องเขินไหนต่อยังไงโชว์น้องสิอันนี้ก็ไอติมเหมือนกันหรือเปล่า
5: ช่วยต่อด้วยได้ไหมคะมาติดตรงนี้ไหม
6: ใส่ไม่ได้คุณแม่
0: ใส่ไม่ได้หรอคะผมไม่รู้จะโฟกัสอะไรเลย
7: เจ้าเค้กขอบคุณมากครับ
0: ขอบค
7: ุ
0: ณมาก
7: ครับ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์
5: โอ้ขอบคุณผ่านวันเกิดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย
5: ์มาอ่ะ
0: ให้ลุงตูนเบิร์ธเดย์

0: คะ
1: ไหนใครเจ้าของวันเกิดอัดทะเลเอาไปให้เจ้าของไปเลย
2: ของว
1: ัน
2: เก
1: ิ
2: ด
1: อ๋อนี่อยากเป่าค่ะเป่าเวลาหน้าเหมือนพี่เกลหรือพี่เกลหน้าเหมือนเวลาคะแก้มยุ้ยเหมือนกันเลยเน
3: ี่
1: ย
3: พูดถึงพี่เกลต้องทำหน้านี้ตลอดเลย
1: ใช่
3: เ
1: พราะพี่เกล
4: สี่ดู
5: คุยกันเอง
3: เขาเท่าทะเล
1: เขาทักต่างชายอ่อนเดือน
6: สี่เกลกระชากตึกใส่ได้แล้ว
4: สี่ขวบสองเดือนโอเคเกลจะสร้างตึกที่ทะเลเนี่ยสี่ขวบกว่าก็ไปโรงเรียนแล้วเนาะ
3: ไปแล้วคร
1: ับ ใช
4: ่ตอนที่อยู่ชั้น
3: เตรียมอนุบาลครับ
4: เตรียมอนุบาล
3: เตรียมอนุบาลปีหน้าจะขึ้น
1: พรีสคูลก็คือเตรียมอนุบาลสองค่ะ
4: ส่วนที่เวลาก็ยังอยู่บ้าน
1: รอให้3ขวบแล้วก็ค่อยเข้า
4: คือคนแรกเข้าเลยใช่
1: คนแรกเข้าเร็วแต่ว่าตอนเข้าอ่ะเพราะว่าหนูท้องเวลาพอดีหนูก็เลยเหมือนแบบให้เข้าในช่วงนั้นแต่ว่าก็คือเร็วกว่า3ขวบแต่ของเวลาคือแบบรู้สึกว่ารอได้
4: ใช
1: ่แล้วเราก็อยาก
7: จะเป็นที่2จะ
1: แบบมากเพราะว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่มันเอากลับขึ้นมาไม่ได้แล้วอ่ะ
4: ก็น่าจะให้เข้าทีเดียวกัน
3: ใช่
4: ใช่
1: ใกล้บ้านคิดว่า
7: เห็นบอกว่าเป็นความตั้งใจมากๆเลยที่ว่าจะต้องแบบบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเลือกโรงเรียนใกล้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
4: ก็จริงๆแบบเลิกเรียนสมมติ 3:00 นมีพวกแบบ ECA อะไรเงี้ยก็ 4:00 นมาถึงบ้าน 4:00 นกว่า 5:00 นนี่ขนาดว่าโรงเรียนติดบ้านเลยนะ5:00 นเด็กก็แบบหมดแล้วอ่ะ
1: หมดพลัง
4: หมด energy แล้วใช่
7: ที่อยู่ภูเก็ตเดินทางแป๊บเดียว
1: ค่ะคือเราเลือกใกล้บ้านด้วยแหละมันก็เลยแบบ

0: ันจะไม่ได้เป็นการตะหวาดหรือ
1: แปลงร่างอะไรเงี้ยไม่เคยเลยหรอคะ
0: แปลงร่างเหรอพี่
2: ไม่เคยปี๊ดเลยหรอ
0: มันต้องมีแหละมันมีแหละแต่ว่าหนูพยายามเหมือนกับฝึกจิตตัวเอง
1: แต่เราบางทีเราต้องแปลงร่างก้อย
0: ยังไงอะพี
1: ่ก็คือไม่ได้โกรธพอแปลงเสร็จก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับร่างเดิมแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหมือนบางทีมันแบบมันพูดดีแล้วมันไม่แบบอ๋ออยากให้แปลงร่างใช่ไหม
0: อ่าฮะอ่าฮะ
1: ได้เราเป็นนักแสดงอยู่แล้ว
0: คือหนูเคยถามเขานะว่า
2: บางทีมันช้าไม่ทันใจไม่ทันใจมันต้องแบบ
0: ก็เสียงก็มาเลยอาจจะเป็นเสียงที่เข้มขึ้นมาเลยแล้วก็
1: แค่นี้ก็แบบว่าลดลานกันแล้วใช่ไหมคะ
0: หรืออาจจะต้องใช้ทริคแม่เพราะก็อยากจะถามเขาก่อนว่าอยากให้แม่อยากได้แม่ใจดีหรืออยากให้แม่ดุเขาก็แบบอยากได้แม่ใจดีอยากได้แม่ใจดีนั้นทะเลก็ต้องฟังแม่ว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าอยากได้แม่ดุได้แม่ก็ทำให้ได้แต่ทะเลจะตกใจนะเพราะว่าเวลาที่ก้อยดุอ่ะก็เราจะรู้เลยว่าลูกจะรีแอคอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแหละแต่ว่าเราสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งสอนเขาว่าเหตุและผลที่เราต้องพูดต้องทำต้องดุคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ
2: ย่างงี้ลูกๆติดใครมากกว่ากันคะ
0: พอๆกันนะสมมติการนอนเงี้ยแม่แน่นอนการพาเข้านอนคือต้องแม่เท่านั้นพ่อมาทีไรคือเล่นฉ่ำ
1: คือเรากำลังจะเอานอนกำลังจะหลับอยู่ละ
2: มันชอบมีจังหวะอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่แล้วแบบ
0: อ่านหนังสือกำลังจะเบสไทม์สตอรี่กำลัง
2: บิ้วมาตั้งนาน
0: บิ้วมาตั้งนานพอเดี๋ยวเขามาปุ๊บ
3: เ
0: ริ่มใหม่หมดเลยจ้า
1: แต่ว่าก็เข้าใจว่าเพราะว่าเขาก็ออกไปล่าสัตว์มาทั้งวันนะเนาะเออไปแบบอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะเราก็ต้องมองในมุมนั้นแหละว่าเขาก็อยากจะเป็นไทม์กับลูกแล้วลูกก็ได้มีเวลาอยู่กับเขาแค่แบบแม่อาจจะต้องแบบเหนื่อยใหม่นิดนึง
1: พี่ทะเลก็แบบมีตีกลองที่โรงเรียน
3: ครับ
1: ดูทรงแล้วแต่ว่าพี่เวลาก็แบบก็มี
2: ร้องเพลง
3: อยากให้เขาทำไปก่อนอะไรก็ได้ที่เขาชอบเขาคงเห็นจากที่บ้านเราก็เปิดเพลงทั้งวันนี่ก็เป็นดีเจผมก็เป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราก็ชอบเพลงอยู่แล้วแล้วก็พาเขาไปดูคอนเสิร์ตตลอดเลยก็เขาคงแบบซึมซับมัน
1: ไปกลางคืนอะไรเงี้ยก็ไปอ่ะ
3: ที่พาเขาไปเชียร์เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของวงรวมถึงวันที่ผมเป็นเกสให้นักร้องคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็จะพาเขาไปด้วยเขาก็เห็นเหมือนแบบแวดล้อมมีกลองมีเบสมีกีตาร์มีคนดูอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบมันก็เป็นธรรมชาติของเขาโดยปริยายอะไรเงี้ย
0: ทะเลเล่นใครอะครับ
3: ตีไหมฮะ
1: อะไรนะคะ
3: ลูกชายตีกลองกันไหมคร
1: ับ คนนึงกีตาร์คนนึงเป็นโนค่ะแต่ว่าเจ๊เนี่ยเขาตามพี่ไปดูเวลาพี่แสดงที่โรงเรียนอะไรเงี้ยดูทรงเหมือนจะชอบกลองตอนนี้มีแบบชุดเล็กๆแบบไม่กี่พันเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: โห
0: พี่ชม
1: หนวกหูมาก
0: ลูกปกชาด้วยเสียงกลองคือตื่นมาตอนเช้าตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตื่นแล้วบางทีแบบเสาร์อาทิตย์แม่อยากจะแบบขอตื่นสายสักอย่างแบบ8โมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พอ7โมงลูกตื่นลูกมาตุ่มตุ่มตุ่มต้องตื่น
2: นี่มีอีกคลิปนึงค่ะที่พวกเราชอบมากและอยากให้ทุกคนได้ดูนะ
0: เขาเป็นเบสเฟรนด์กันไปแล้วอ่ะพี
2: ่น้องเวลาดูคลิปสิคะนี่ค่ะอยู่ในคลิป
4: นี่น้องเวลากำลังไปรับพ่อที่สนามบินใช่ไหมคะแล้วถ้าพ่อเดินออกมาน้องเวลาจะทำอะไรคะ
5: จะขอบคุณพ่อ
4: ขอบคุณพ่อ
5: นะพ่อเอาลูกเบบี้มาลูกกดมาหนูจะรักพ
0: ่อไม่รู้อะไรเลยค่ะตอนทะเลก็ยังเอาเครื่องบินไปให้พ่อ
3: ชอบมาก
2: ใช
1: ่หมดแล้วพ่อเนาะทรงพ่อเนาะทรงเราหมดแล
3: ้
1: วนะแม
3: ่เห
1: รอชาวร็อก
3: เลว
1: น้ำ
3: เลย
2: ฮะอธิบายยากจริงๆนะคะคนไม่เป็นพ่อเป็นแม
3: ่ใช่ครับใช่ครับมันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมาเป็นมาเจออารมณ์นี้ครับคือไม่เคยแบบไม่เราจินตนาการไม่ถูกว่าแบบมันจะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้คือแบบมันคือโลกทั้งใบ

0: เราทำไมจริง
1: ๆแต่ว่ามันก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยพูดกับเขาทุกๆครั้งเวลาที่เรามารับพ่อเราก็จะบอกเขาว่านี่เดี๋ยวเวลาพ่อออกมาแล้วเดี๋ยวเวลาที่จะกอดพ่อนะแค่นั้นเขาก็จดจำจดจำแล้วพอถึงวันนึงเราก็ไม่ได้พูดไม่ต้องพูดอะไรแล้วอะเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรแล้วก็ถามเขาเวลามาทำอะไรคะเวลามารับเวลาที่จะกอดพ่อค่ะเขาก็เชื่อว่าทุกอย่างที่เด็กแสดงออกมาส่วนหนึ่งเขาก็คือมาจากสิ่งที่เราปลูกฝังเขาหรือพูดให้เขาฟัง
2: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองนะคะสักครู่เดียวค่ะ
3: ได้เลย

0: ื่นชมแล้วก็เห็นใจเขาต้องมาอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ได้ทำงานไม่ได้ออกไปเจอผู้คนเขาเสียสละมากเลยคร
1: ับ ก็มีความสุขที่ได้ทำนะพ่อตลกแล้วเริ่มมีมุกเหรอคะ
2: ไวพอดเพชรพฤษไวพอดเพชรพัฒไวพอดเพชรพัฒ
3: น์นำไหน
2: ถูกแล้ว
1: ทำสร้อยมาให้แม่พ่อแม่ทำตกซ่ว
0: งเป็นสร้อยอันเดียวที่ผมใส่ขึ้นเวทีด้วยครับผมก็ใส่สีๆอย่างเงี้ยขึ้นเวทีมองพ่อได้แต่อย่าเอาเป็นขอบ
1: ขอบมันไม่มี
0: มันไม่มีขอบมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันลิมิตมากลูกไปเป็นแบบเก่งกว่าพ่อเลยตัวอะไรมาดีกว่าไปดูสิ
2: เดี๋ยวสั่งจากไหน
1: สีแดงไปดูไหม
4: สบายทำให้ป้าปี้กินครับ
5: ให้จำวันดีครับ
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวโรตี
4: หอมอร่อยในพริบตาเลย
6: แบบนี้ต้อง
5: ลักกี
6: ้รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: ฟาเวยกบ้าน
6: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
5: ซับเลย
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: บ้านคือพื้นที่ที่ปกป้องครอบครัวของผมผมเลือกสีซูเปอร์ชิลช่วยลดความร้อนทำให้บ้านของเราเย็นขึ้นที่สุดแห่งการช่วยปกป้องจากซูเปอร์ชิล
9: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง 3

0: เสียภาพลักษณ์ไปหมดแล้วและการที่เขาจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ก็รู้ตัวไว้เลยด้วยนะว่ามันเป็นเพราะเธอ
1: พี่เป็นไรเปล่าผมเห็นพี่ล้มเฮ้ยพี่มีแผลนี่หว่า
2: จะไม่เป็นไรมาค่ะทิชาขับให้
3: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
6: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
7: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
8: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
9: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
10: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
11: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
12: ถ้าทำงานนะได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
13: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพสชั่นมันรอได้ว่ะ
5: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
3: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
15: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
16: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
17: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุด
18: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
19: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
2: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
0: ดีดยังรักเขาอยู่เ
3: ลยวาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ขอต้อนรับผู้หญิงทัศิกากัญญาวดีสู่เหมมันตาใบราชนิเวศ
8: รอให้หม่อมฉันได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงก่อนก็แล้วกันแล้วพระน้องนางจะรู้สึก
10: ตำราวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎข้อที่1คือ
3: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: อะไรครับพูดอะไรล่ะ
3: อะไรครับ
9: นี่ไง
1: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
4: ่โอ้โห
6: หอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
7: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
14: ลองเลย
15: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
19: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
18: ได้เลยค่ะ
17: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
5: ซ์สนับสนุนโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้เตาแก๊สโทโร4จากรินไน
13: ตัวอะไรมาดีกว่า
12: โอ้ยท้ายก่อซา
8: จริงเหรอโอ้ยเ
2: จ้าเป็นคนสั่งเองเอาจริงเหรอโอ้โห
3: ดูสิดูสิ
1: เจ้าสั่งจากไหน
9: สิเด้เดี๋ยวดูนะ
12: เจ้าแอบสั่งเอง
9: เอาหรอ
12: มีคนให้แกเลี้ยง
9: หรอ
12: เลี้ยง
9: อ๋อแล้วเจ้าพ่อสั่งเองเหรอสุดยอดเลยโอ้โหเอาไปเลยลูก
20: ขอเท้าด้วยขอเท
21: ้
20: าด้วยล
12: ู
20: ก
21: โอ้โหยาวๆ
12: เย้เรามีอันนี้ด้วย
21: จริงเหรอ
12: ที่ตักได
21: ้โอ้นี่เห็นแป๊บเดียวเนี่ยนะ
12: ได
21: ้โอ้โห
22: ชมสามียังไงบ้างคะเป็นคุณพ่อดีเด่นขนาดนี
21: ้ชมไหม
22: ปกติอวยกันไหม
21: ชม
23: ก็ชมนะก็แบบก็ให้กำลังใจกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็เหนื่อยในมุมที่เขาต้องออกไปทำงานเราต้องเดินทางอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดมันก็คือเป็นชีวิตที่เราเลือกที่จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันใช่แล้วเราก็มีความสุขที่มันเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
24: คู่นี้น่ารักคือก้อยเขาไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตพี่ตูนตรงที่พี่ตูนออกไปทำงานเหนื่อยมาแล้วก็กลับมาแต่พี่ตูนเองก็appreciate สิ่งที่ก้อยทุ่มเทด้วยเหมือนกัน
25: อ๋อใช่ๆๆครับ

0: ชื่นชมแล้วก็เห็นใจเขาอีกอันคือเขาเคยทำงานเขาเคยทำงานเป็นคนทำงานหนักเป็นคนทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนแบบพิชิตอะไรมาเยอะแยะอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้ววันนึงเขาต้องมาอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ได้ทำงานไม่ได้ออกไปเจอผู้คนไม่ออกไปพิชิตอะไรผมเชื่อว่าไม่มากไปน้อยมันมีความ
1: คิดถึง
0: ความคิดถึงและความเหมือนรู้สึกว่าเขาเสียสละมากเลยครับที่แบบไม่เดินตามฝันตัวเองแล้วก็แบบมาเป็นแม่แล้วก็แบบดูแลแบ็คอัพครอบครัวให้ได้ดีแบบนี้แล้วแบบผมรู้สึกว่ามุมนั้นอ่ะมันมีคุณค่ามากเลยสำหรับสะท้อนมาถึงผมนะ
2: รู้สึกการที่เขาเสียสละ
0: เขาเสียสละมากจริงๆ
2: ความรู้สึกตรงนั้นมันก็หายไปในช่วงนึง
1: แล้วจริงก้อยคิดถึงไหม
3: ปี2ปีแรกอ่ะไม่มีเลยพี่ชมเพราะว่ามันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าใช่ม้วนมันคือเหมือนบริบทมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราแบบต้องโฟกัสให้ความสำคัญที่สุดมันคือการเลี้ยงลูกก็ทั้งวันมันก็คือจะเป็นแต่เรื่องลูก24ชั่วโมงเราไม่ได้มีเวลาไปถ่ายฟีดไม่ได้มีเวลาไปแบบไปดูว่าชีวิตคนอื่นเขาเป็นยังไงเราก็คืออยู่แค่กับเราและลูกและครอบครัวแต่วันที่ลูกแบบเริ่มโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มีแวบๆที่เราก็นึกถึงจุดที่เราแบบอาจจะเคยเจอเคยเห็นอยู่แต่ว่าสำหรับก็รู้สึกว่าแบบช่วงเวลาเนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราเอาคืนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบเราเลือกแล้วว่าเราจะมีชีวิตแบบนี้แล้วก็มีความสุขที่ได้ทำนะพ่อคือแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแบบเฮ้ยมันเหนื่อยมันซัฟเฟอร์หรืออะไรเงี้ยคือเราก็มีความสุขที่เราได้ให้เวลากับลูกได้เต็มที่พอมันเวลามันผ่านไปเรามองย้อนกลับมาเราจะไม่เสียใจเลยว่าแน่นอนเราเอาเวลาที่เราเคยอยู่ตรงนั้นมาให้กับลูกซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเรามากที่สุด
2: มีโมเมนต์ที่ก้อยรู้สึกว่าประทับใจพี่ตูนมากที่สุดไหมคะ
3: ถ้าจะถามว่าประทับใจอะไรมากที่สุดก็คือความทุ่มเทของเขาละกันไม่ว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนอ่ะเขาก็จะให้เวลากับลูกกับครอบครัวเสมออย่างเช่นเขาทำงานมาเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมันดึกเนาะพี่นะแบบเที่ยงคืนตีสามบางทีอะไรเงี้ยกว่าจะได้นอนตีสามเขาจะเลือกบินกลับมาไฟเช้าเพื่อที่จะได้แบบกลับมาหาก้อยกับลูกถ้ามาทันไปส่งทะเลที่โรงเรียนก็จะทำ
1: ก็คือถ้าบินไฟเช้าเท่ากับว่าคืนนั้นไม่ต้องนอนหรอก
0: ก็นอนแบบสองสามชั่วโมง
1: แล้วก็
0: ครับแต่ก็มันก็คือเราอยากไปส่งลูกที่โรงเรียนมันดีมากเลยแป๊บๆการไปส่งไปรับลูกมันแบบมันเป็นโมเมนต์ที่มันนิดเดียวแต่ว่ามันมีคุณค่ามากเลยก็ไม่อยากพลาดไม่อยากพลาดแต่ตอนนี้ก็ใส่ขึ้นนิดนึงครับเริ่มจากไฟล์เช้าสุดประมาณ 7:30 น. 8:00 น. ตอนนี้แบบเป็น 9:00 น. นิดนึงมันเริ่มแบบร่างกายเริ่มผมจะ50แล้วฮะประมาณนั
3: ้นจริงป่ะเนี่ยจะ50แล้วหรอยังดูหนุ่มอยู่เลยอ่ะ
0: 47แล้วก็เลยขอนอนขึ้นอีกสักชั่วโมงนึงอะไรเง
3: ี้ยแม่ก็บอกเขาด้วยแหละว่าแบบพี่ตอนเช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งเองมารับลูกก็ได้โมเมนต์เหมือนกันเดี๋ยวลองโมเมนต์ลูกวิ่งมากอดตอนเย็นตอนเลิกเรียนก็ได้เหมือนกันนอนไปเหอะให้เขาได้พักอะไรเงี้ย
2: เห็นพี่ตูนแบบเนี้ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ตลกแล้วเริ่มมีมุกเหรอคะ
0: คือที่บ้านผมก็จะแบบรับบทบ้าบอรับบทแบบ
1: ดูไม่ออกเลยเนาะ
3: ใช่
2: ดูไม่ออก
0: ผมนี่อยู่ที่บ้านนี่แบบ
2: มีก้อยเห็นคนเดียวเหรอคะ
0: อย่าเห็นเลย
1: ไวพอดเพชรพฤษไวพอดเพชรพัฒน์ไวพอดเพชรพัฒ
2: น์ไม่ใช่นำใ
1: จถูกแล้ว
0: ไม่ใช่มันคือแบบ
3: เรามุกเก่ามากมุกเก้าศูนย์มาก
0: คือเราทั้งเอนเตอร์เทนแม่เอนเตอร์เทนลูกอะไรเงี้ยก็แบบอะไรก็ได้ให้เขาแบบกลับไปก็แบบเต้นลิงเต้นข้างอะไรเขาดูมันแบบเต้นกับเขาโกลเด้นก็ร้องกับเขาอะไรเงี้ยก็
1: คือเสียทรงสุดๆอะ
0: ส
1: ุ
0: ดๆฮะสุดๆฮะเดือดสิบเลย
3: ส
0: ุ
3: ดๆบางทีหนูเห็นหนูต้องแบบมองบนพี่ชมหนูแบบพ่อทำอะไรอะไรเงี้ย

0: รีแลกซ์ขึ้น
1: อ
0: ่ะหรือว่าแม้แต่การปฏิบัติตัวกับเราแบบการแสดงออกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนก็จะแบบว่าเขาก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากเวลาที่แบบพับลิกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีลูกแบบแต่งงานอะไรเงี้ยก็เป็นอีกคนนึงก็สวีทก็จับมือหอมอะไรก็สวีทกว่าก้อยแล้วตอนนี
2: ้มีเหตุการณ์นึงคือที่ก้อยทำสร้อยที่น้องทะเลทำให้ตกส้วม
0: ก้อยทำสร้อยของตัวเอง
2: อ๋อสร้อยของตัวเอง
0: ก้อยทำสร้อยของตัวเองที่ก้อยเพิ่งซื้อมาแล้วก็แบบหลักมากตกส้วมความโก๊ะของเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเราก็เผลอทำตกแล้วมันก็ไปกับสายน้ำแล้วเราก็เหมือนไปบ่นให้พี่ตูนฟังมั้งบ่นให้พี่ตูนอะไรแบบพ่อแม่แบบเสียดายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วทะเลคงได้ยินนะแล้วมันก็ทิ้งเวลาไปสักพักนึงแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งกลับมาจากที่โรงเรียนทะเลกลับมาจากที่โรงเรียนเขาก็วิ่งมาหาก้อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำสร้อยมาให้แม่หนูทำสร้อยมาให้แม่พ่อแม่ทำตกส้วมแม่อย่าทำตกส้วมอีกนะหนูใส่ให้เลยหนูทำเองเลยแล้วเขาก็เอามาแบบคล้องที่คออะไรเงี้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากแบบอุ๊ยทำไมลูกถึงจำได้เอ๊หรือว่าเหมือนแบบมีพี่เลี้ยงบอกหรือเปล่าว่าแบบเนี่ยเอาสร้อยไปให้แม่สิแม่ทำตกส้วมเปล่าไม่มีใครบอกเขาจำได้เองแล้วเขาก็ตั้งใจทำมาให้เราแล้วมันเป็นสร้อยแบบที่มันน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นสร้อยมูเขียนว่า T กับ K แล้วบอกว่าพ่อก็ใส่ด้วยกันได้นะ อะไรเงี้ยทำมาให้พ่อด้วยอะไรเงี
2: ้
0: ยอ
2: ันนี้ไม่ตกส้วมละ
0: ไม่ตกเก็บไว้อย่างดีอันนี้แบบมีค่าที่สุด
3: แล้วแต่คุณพ่อก็มีสร้อยที่ใส่ประจำเหมือนกันเพราะว่าน้องทะเลทำให้
4: ใช่เขาก็ไปคิสคลับที่โรงแรมที่หนึ่งที่เราไปพักอะไรเงี้ยแล้วก็พอจบเซสชันเขาก็เดินออกมาให้บอกว่าหนูทำให้พ่อใช่ครับแล้วผมก็ใส่แล้วก็จะเป็นสร้อยอันเดียวที่ผมใส่ขึ้นเวทีด้วยครับผมก็ใส่ไอ้สีๆอย่างเงี้ยขึ้นเวทีไปอย่างเงี้ย
0: ทะเลเขาจะมีมุมสวีทชอบทำอะไรมาเซอร์ไพรส์ทำการ์ดทำสร้อยทำ
3: อย่างนี้เรามีโอกาสจะได้เห็นการรับงานเป็นครอบครัวไหมคะ
4: ล่าสุดเราก็ไปถ่ายพรีเซนเตอร์ให้กับสี TOA ครับซูเปอร์ชิลแล้วก็สนุกมากเลยครับเป็นประสบการณ์แล้วก็ตื่นเต้นมากว่าลูกเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมันจะมีฉากที่ต้องแบบพระเอกนางเอกเขาเรียกเข้าพระเข้านางอะไรเงี้ยอันนี้เข้าลูกอะไรเงี้ยลูกต้องเข้ามาสี่แล้วแบบมันจะมีการนอกจากเรื่องหนังอ่ะมันจะมีภาพนิ่งซึ่งเขาไม่นิ่งให้เราเงี้ยซึ่งมันแบบ
2: เครียดไหมคะ
4: เครียดครับสิ่งที่จะได้ฟังคือความกังวลฮะคือเราอยู่กับลูกเราเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบบ
0: ธรรมชาติเขา
4: เป็นเนี่ยอยู่ดีก็จะว้าขึ้นมาก็ว้าแล้วเราก็แบบตื่นเต้นปนเครียดด้วยแบบมันจะออกหน้าไหนเนาะอะไรพวกเราโชคดีมากที่งานกองถ่ายทุกคนเนี่ยแบบเข้าใจแล้วก็แบบเมตตาละกันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับเราแล้วก็ลูกด้วยครับ
3: แต่ว่าเด็กๆเขาก็จะมีเสน่ห์อะไรของเขาอะเวลามันจะไม่ได้มันก็อาจจะไม่ได้ก็ไม่ได้แต่เวลาได้เขาก็จะออกมาจากข้างในจริงๆ
2: มันจะมีแบบจังหวะนรกอะจังหวะแบบว่าจังหวะที่มันได
0: ้เราก็ต้องเหมือนมาหาทริคหาอะไรแบบเอามาหลอกล่อกันแม่น่าจะเข้าใจมากเลย
2: เขา
0: แบบน้องแก้วทำงานเก่งมากอันนี้อย่างวันนี้จริงๆเราก็บอกเขาว่ามาโปรโมทวงรัดวงจร
4: ชื่อวงดนตรีเขา
2: ชื่อวงดนตรี
0: ใช่เขามีวงดนตรี
2: ชื่อรัดวงจร
3: มาโปรโมท
4: ว่าสมาชิกมีคนเดียวคือเขา
0: เขาบอกว่าถ้าบอกมาทำงานไม่ทำหนูไม่ทำมาถ่ายไม่ถ่ายแต่ถ้าบอกมาโปรโมทวงเขาจะรู้สึกว่าโอเคเพราะเขาเห็นจากพ่อว่า
2: พ่อไปโปรโมทไง
0: พ่อไปโปรโมทแล้วเวลาไปข้างนอกมีคนมาขอถ่ายรูปมีคนมาขอลายเซ็นเขาก็เห็นก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยถ้าทะเลอยากจะมีแฟนคลับอะทะเลก็ต้องแบบก็ถ่ายรูปกับพี่เขานะพยายามสอนเขาวันนี้เขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะมาโปรโมทวงรัดวงจร
2: นี่มาโปรโมทอะไร
0: มีเสื้อด้วยนะจริงๆแล้ว
2: เสื้อวง
4: เสื้อวง
2: เป็นแฟนร็อกเกอร์ก็ต้องสวย
4: ไม่อยากจะชมภรรยาตัวเองแต่30ต้นๆนะอะไรเงี้ยจริงเนี่ยไม่อยากให้เขามองว่าเราเป็นเหมือนแบบจุดสูงสุดของลูกไปเป็นแบบเก่งกว่าพ่อเลยมีเพลงใหม่ชื่ออะไรนะครับ
5: กินไข่ดาวกินไข่ดาว
4: สภาพไม่น่ามาปะ
6: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบ้าผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำ

0: ้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
1: ละลายก็พูดละลายละ
2: อะไรครับเนี่ย
3: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
4: ่อู้หู
5: หอม
4: คั่วเค็
5: ม
4: ครบสูตรอร่อย
3: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
4: ลองเลย
6: คาเวยกบ้าน
0: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ที่ผมตัดสินใจมาเนี่ย
8: อยากรู้เรื่องนี้
7: คุณแอดนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่เขา
9: เคยรับราชการ
7: ตอนผมนี่ดราม่ามากเลยคิดว่าแบบผมไปนอนบ้านโหเรื่องจริงทั้งนั้น
8: อยากให้ตลกเลยนี่คนเล่นไปเรื่อย
10: สำหรับพ่อกับแม่เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นครูของเราเราอยากให้เขาเป็นคนที่ช่วยชมเราช่วยซัพพอร์ตเราเปิดรูปขึ้นมาแม่สวยไหมแม่ต้องตอบว่าสวย
11: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
12: ไม่รู้เรื่อง
13: เราไม่มีปัญญาหนีหรอกค่ะถ้าจอมไม่มีคนช่วยอ่ะ
14: ฉันไงฉันจะช่วยจอมเอง
13: คุณแม่รู้ความลับของเราเหรอคะ
15: แต่ว่าจอมอ่ะจะต้องหนีไปคืนนี้ให้ได้
13: จอมต้องทำยังไงคะนวอน
16: เป็นบ้าอะไรบ้าเนี่ยป่านนี้ยังไม่เปิดประตูให้เราอีก
0: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: พ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ่อ
1: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
2: ๆไม่ไหวว
1: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
3: มึงเป็นใครวะ
4: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
1: ลักกา
5: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 น.ตอนจบ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ท่านชื่อพันน้ำสุพรรณจ้ะเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
8: ความดันปกติ
7: ดันปกติฉันไม่ว่าหรอกนะจ๊ะแต่ดันมารักเธอเนี่ยฉันว้าวุ่นใจจริง
8: ๆฉันจองของฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกไม่เป็นไรว่าเราเป็นแฟนกัน
9: คุณหมอผู้กองนี่ถ้าท่านจะชอบฟังเสียงหัวใจท่านนะจ๊ะ
5: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม23มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ผมจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเจ็บปวดมากกว่าพวกเราร้อยเท่าพันเท่า
11: ฉันว่าคุณควรไปหาคุณนรินทร
10: ์คุณนรินทร์คือแม่แท้ๆของผมครับคุณไม่ทัก
12: แกจะต้องเป็นคนที่ฉันสร้างขึ้นมาเท่านั้นและแกจะต้องมีฉันเป็นแม่แกแค่คนเดียว
5: รักได้หรือยังคืนนี้20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: สนับสนุนโดย True Online Home Next

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: บ้านคือพื้นที่ที่ปกป้องครอบครัวของผมผมเลือกสี Super Shield ช่วยลดความร้อนทำให้บ้านของเราเย็นขึ้นที่สุดแห่งการช่วยปกป้องจาก Super Shield
2: สนุนโดยเครื่องปรับอากาศแครีเออร์คอปเปอร์ไอออน
3: เป็นคุณแม่ฟูลไทม์ขนาดนี้นะคะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตัวเองอ่ะ
4: คือเอาจริงๆอ่ะก้อยก็พยายามดูแลตัวเองมาตลอดแหละบาลานซ์แหละเพราะเรามีลูกเนาะ

0: ราก็อยากแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยต้องพยายามออกกำลังพยายามแบบดูแลแต่ว่าการที่จะคือเหมือนพอบริบทเราเป็นแม่การออกกำลังกายของเรามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปแบบพิชิตนู่นพิชิตนี่อีกแล้วแบบไม่ได้แบบโอ้โหสมัยก่อนที่ต้องแบบไปวิ่งมาราธอนต้องฝึกต้องซ้อมต้องอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องว่าเออเราก็อยากจะสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะได้มีแรงเล่นกับลูกเราอุ้มลูกก็คือเหมือนเราแบบเล่นไฮร็อกอย่างเงี้ยแม่แบบ17-18กิโลอะไรเงี้ยก็ยังอยากจะอุ้มเขาไปเรื่อยๆจนเท่าที่เราไหวอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็ต้องแข็งแรงอ่ะวิถีชีวิตของก้อยคือก็ออกกำลังกายแทบทุกเช้าแต่เราอาจจะไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเราก็อยู่ภูเก็ตบางทีมันไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่โพสต์ล่าสุดก็คือคนฮือฮาเลยนะ
0: เพราะนานๆทีโพสต์แล้วก
2: ็รักทอง
0: แค่อยากจะแบบเหมือน empower แม่ๆแบบคนที่เป็นเหมือนแบบเราอ่ะว่าแบบมีการมีลูกอะไรเงี้ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพเราแข็งแรงเราได้มีพลังเลี้ยงลูกอยู่กับครอบครัวไปนานๆเรื่องการแบบรักษาหุ่นให้กลับมาอินเชฟอะคือไว้ที่หลังก็ได้
1: มันเป็นผลพลอยได้
0: มันเป็นผลพลอยได้หลังจากนั้นมันไม่มีสูตรทางลัดแบบเร็วเชิบอะแต่มันค่อยๆๆมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้สะสมกับตัวเองคือสุขภาพที่แข็งแรง
1: ไลฟ์สไตล์เราที่ภูเก็ตเนี่ยมันเอื้อด้วยมั้ยเพราะแบบบางคนเค้าก็แซวว่าที่ภูเก็ตไม่ใช่บ้านนะแต่ว่าเป็นแบบเวลเนสเซ็นเตอร
0: ์ก็เอื้อค่ะ
1: ก็เอื้อ
0: ใช่แต่ว่าก้อยชอบไปออกกําลังกายแบบข้างนอกนะคือบางทีก็ไปยิมเนี่ยแล้วเราเจอไว้แบบฝรั่งออกกําลังกายแล้วมันกระตุ้นเราดีอ่ะพี่ชมโรงเรียนทะเลค่ะติดกับจิมส่งลูกเสร็จก็เดินไปจิมออกกําลังออกกําลังกลับบ้านส่วนบ้านก็เขาทํางานน่ะเขาใช้ร่างกายเยอะ
3: ก็เลยทําทุกอย่างไว้ที่บ้านหมดเลย
1: เป็นแฟนร็อกเกอร์ก็ต้องสวยเราต้องดูแลเผื่อพี่ตูนยังไงมั้ยคะ
0: ช่วงหลังๆเขาก็เริ่มดูแลตัวเองดีขึ้นก็แบบคอยบอกเขาแหละว่า
1: ไม่ดื้อแล้ว
0: ก็ยังมีอยู่บ้างมันก็ยากเหมือนกันอะความเป็นผู้ชายแบบดิบดิบ
4: พี่ตูนจะดื้อเรื่องอะไรคะจะมีอะไรที่เขาจะไม่ยอมทำแน่ๆ
0: แต่ก่อนเนี่ยไม่ทาครีมเลยกันดงกันแดดนี่ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เริ่มละอ่ะเริ่ม
4: ยอม
0: เริ่มยอมละเริ่มยอม
3: บางวันแบบผมเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันเหนื่อยฮะแล้วแบบมันก็ตัวมันก็เลอะนะแต่พอขึ้นรถแอร์มันเป่าแล้วพอตัวมันแห้ง
0: ตายละได้หรอคะ
3: อารมณ์นั้นเลยพอไปถึงสมมติไปถึงโรงแรมที่พักสมมติเล่นต่างจังหวัดหรือกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบที่เก็บไปเริ่มใหม่ตัวเปียกอีกแล้วก็จะแบบแล้วมันก็กำลังได้ที่แบบเคลิ้มๆก็อาบน้ำมันไม่อาบอ่ะแบบนอนอะไรเงี้ยจนแบบเขาก็จะสุดท้ายพอมาเป็นสามีภรรยาเขาก็แบบมันก็จะต้องมีเรื่องที
1: ่ไม่งั้นขึ้นเตียงไม่ได
3: ้อะไรอย่าง
0: ลูกเลยพี่หรือออกมาลองนอนกับเด็กอ่ะเราก็แบบต้องการแบบความสะอาดอะไร
1: ใช้ใช้ลูก
0: ใช่
3: ตอนนี้ก็แบบดูแลตัวเองดีขึ้นมาน
1: ิดนึง
3: ครับนิดนึง
4: ก็หันมาเห็นคุณภรรยาสวยขนาดนี้ด้วยแหละบอกว่าก้อยนี่ยังไงคะความสวยความแซ่บเป็นไปตามอายุ
3: ไม่อยากจะชมภรรยาตัวเองแต่คือเขาก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีต้องยอมรับว่าแบบอย่างไปเจอผู้ปกครองในคลาสอะไรเงี้ยในชั้นเดียวกันกับเขาก็จะแบบยูทายซิว่าชั้นเท่าไหร่คือเรื่องอายุกันอะไรเงี้ย30ต้นๆนะอะไรเงี้ยจริงเหรอเนี่ยนี่ยูอายุเท่าชั้นเลยอะไรเงี้ย
4: ครับภูมิใจไหมคะ
3: ดีใจกับเขาที่เขาก็แบบดูแลตัวเองอย่างเต็มที่อาหารออกกำลังครีมบำรุงผิวต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบจัดเต็มจัดหนักอยู่แล
0: ้วเวลาถ่ายรูปครอบครัวเขาไม่อยากเป็นคุณลุงใช่ป่ะคุณลุงหรือคุณตาเน
3: า
0: ะไม่อยากเป็นคุณตาอยากเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยงั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองพ่อ
4: แต่จริงๆก็ไม่เหมือนคนอยู่ทะเลเลยนะ
0: พาลูกเที่ยวทะเลฉ่ำแดดแรงมากแล้วก็เราก็อายุมากขึ้นด้วยพอไปอยู่ภูเก็ตอะไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไป
1: ชีวิตเอาท์ดอร์เยอะ
0: ใช้ชีวิตเอาท์ดอร์ค่อนข้างเยอะต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นจนแบบได้มาเจอกับไกลาติน่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะเหมือนมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะมันสบายผิวคือเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวันผิวอิ่มน้ำอะไรเงี้ยค่ะพอแต่งหน้าอะไรก็มันก็รู้สึกว่าเครื่องสำอางมันติดทนได้ดียิ่งขึ้น
4: อยากรู้ว่าใช้แล้วพี่ตูนพักเลยไหมคะ
3: เขาดูไม่เหมือนแบบอยู่ไลฟ์สไตล์แบบกลางแดดเลยเพราะเขาก็ไม่ได้ดูคล้ำหมองอะไรเงี้ยครับ
0: พอเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะแล้วเราชอบอ่ะเราแบบเราก็อยากให้สามีได้ลองใช้เพราะพี่ตูนเป็นคนที่แบบผิวแห้งเหมือนต้นไม้ที่ต้องการรดน้ำลงไป
3: เป็นก้อนหินสักก้อนที่โดนตัดเขาก็จะชอบแบบยัดใส่ผมก็จะมีกระเป๋าแบบเดินทางเขาก็ไม่ลืมพกขวดเนี่ยไปให้ผมใช้แบบก่อนนอนหรืออะไรเงี้ยแบบตลอดอะไรเงี้ย

0: ตอนแรกก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ตอนหลังก็แบบใช้พอออกกําลังอ่ะแล้วถ้าเรามีครีมที่มันเหนียวๆอ่ะมันจะเข้าตาแล้วมันจะแสบมากเหงื่อก็แสบอยู่แล้วแล้วเจอครีมอีกแต่อันเนี้ยมันเราสามารถไปออกกําลังได้ด้วยแล้วก็แบบมันก็ผู้ชายมันก็ใช้ได้หลายๆคนก็อาจจะมีทักบ้างว่าแบบไปทำอะไรมานะ
1: เขาดูแลตัวเองดีขึ้น
0: ดูแลตัวเองดีขึ้นภรรยาบังคับ
1: เอ้ยใช้คำว่าบังคับเราแนะนำสิ่งดีๆให้กันวันนี้ก็กับพี่ตูนก็แบบมาการันตีแล้วเนาะว่าแบบเนี่ยซูเปอร์ขยาของไตรลาจิน่าเนี่ยดีจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบได้ลองใช้ค่ะมีราคาพิเศษมาให้ทุกคนนะคะโทรมาที่1577ค่ะหรือว่า LINE @ ไฮยาไตรลานะคะ10นาทีไม่จำกัดสายค่ะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะ2ขวดใหญ่แถม2ขวดเล็กนะคะได้ทั้งหมด4ขวดค่ะจากปกตินะคะ 7,400 บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทตกเพียงแค่วันละ20บาทกับการที่ได้ผิวที่ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น
2: แล้วก็ใช้ยังไงคะ
1: ซุปเปอร์ให้ยาตัวนี้นะคะเราจะใช้ลงก่อนเป็นตัวแรกของการเตรียมผิวค่ะพี่แอฟแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชอบยุ่งยากก็อันนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยเน
2: า
1: ะ
2: พี่ตูนนี่ก็ตัวเดียว
1: ตัวนี้ขี้เกียจ
2: ไม่มีหลายขั้นตอน
1: ใช่ค่ะไม่ต้องหลายขั้นตอนถ้าไม่ดีจริงก้อยไม่มาการันตีค่ะโทร1577นะคะหรือว่า LINE @ ไฮยาไตรลาสทั้งหมด4ชิ้นนะคะปกติ 7,400 บาทวันนี้ 1,990 บาทเท่านั้นราคาดีในรอบปีค่ะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะ
3: ตะกี้นี้เห็นน้องเวลาร้องเพลงมีแพลนจะแบบขึ้นคอนเสิร์ตกันทั้งครอบครัวไหมคะ
1: ก้อยบายก่อนเลยนะคะก้อยไม่น่าจะได้แต่ว่าทะเลเวลานี่
3: เหมือนทรง
1: ชอบชอบเพอร์ฟอร์มชอบกล้าแสดงออก
0: สนุกอยู่ฮะสนุกกับการเล่นดนตรีสนุกกับการร้องเพลงแบบก็ดูเขามีความสุขดีอนาคตเราก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาไม่อยากให้เขามองว่าเราเป็นเหมือนแบบจุดสูงสุดของห่วงโซ่เนี่ยผมอยากให้เขาสมมติเขาอยากเป็นนักร้องนักดนตรีหรืออะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเหมือนมองภาพใหญ่ของโลกไปมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วครับในโลกของเขาในยุคเขาอะผมอยากให้เขารู้ว่าโลกเดี๋ยวนี้มันกว้างใหญ่มากเลยมองพ่อได้เอาเป็นตัวอย่างได้แต่อย่าเอาเป็นขอบขอบนี้มัน
3: ขอบมันไม่มี
0: มันไม่มีขอบมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันลิมิตมากลูกไปเป็นแบบเก่งกว่าพ่อเลยพ่ออยากเห็นแบบนั้นไปเป็นแบบระดับสมมติระดับโลกสมมติเขาอยากตรงนี้พ่อเป็นแค่เหมือนไกด์ไลน์แล้วกันแล้วอยากให้เขามองภาพใหญ่อยากให้เขาเห็นโลกกว้าง
3: แล้วพี่ตูนจะมีเพลงใหม่ไหมคะ
0: คือเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังกุมภาปีหน้าแล้วก็จะมีอัลบั้มใหม่มีเพลงใหม่ให้ทันก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตหวังว่าน่าจะมีสักเพลงสองเพลงเปิดก่อนช่วง
3: ให้เวลาแฟนๆได้ฝึกร้องด้วย
0: ครับผม
2: ผลงานคุณแม่นะคะ
1: มีแอบไปเล่นหนังไอ้เรื่องนึง
2: กับได้ดูกันเมื่อไหร
1: ่กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงปลายกรกฎาค
3: มแม่ซุ่มเหมือนกัน
1: ตื่นเต้นมากซุ่มใช่ใช่ค่ะก็แบบหาจังหวะที่แบบมันลงตัวแล้วก็ไปถ่ายไว้แล้วก็เนี่ยค่ะกำลังจะเข้าฉายประมาณช่วงปลายกรกฎา
2: คมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตูนนะคะขอบคุณก้อย
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะที่มาร่วมแซดกับเราในวันนี้
0: ขอบคุณมากกว่าที่ให้น้องเกลมาอนุญาตให้น้องเกลมาเจอมากๆให้ดอเขาดาราในดวงใจเขาด้วยครับ
3: ชื่อมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: อันนี้โปรโมทเพลง
3: อ๋อเพลงใหม่ของเรานะคะโปรโมทเ
0: พลง Sand in the Water
3: Sand in the Water
2: เพิ่งแต่งเมื่อกี้เลย
0: ครับท่านผู้ชมครับมีเพลงใหม่ชื่ออะไรนะครับ
1: เพลงอะไรนะคะ
4: Sand in the Water
1: ร้องยังไงล่ะคะพี่เล
4: กินไข่ดาวกินไข่ดาว
0: สภาพไม่น่ามาประวัติน
3: ี่คือรัดวงจรเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
3: รัดวงจร
1: คือถ้าอันนี้เหมือนเป็นลูกปลั๊กใช่ไหมคะอันนี้คือเราเสียบปลั๊กแต่พอรัดวงจรแล้วมันก็เลย
0: ดีดขึ้นมาอย่าง
1: เงี้ยนะคะ
4: ช็อต
1: วงรัดวงจรซิงเกิลแรกเพลงไฟช็อต
3: แล้วที่สองคือ Sand in the Water
1: Sand in the Water
3: ใช่ไหมคะอะไรคะลูกอะไรคะว่าไงคะเบบี้อ่ะเกี่ยวมาปิดรายการกับคุณแม่ดีกว่าวันนี้เราสามแซ่บต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี
1: ้น้องเวลามาด้วย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข้อลำดูไหมข้อลำดูไหมอยากไปร้องเพลง
5: แอร์แคเรียร์ X Inverter Plus ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์5 5ดาว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณพูดเลยครับคุณหนุ่มสอนรามวันนี้ดีใจมากคุณว่ายังไงคุณว่ามา
2: ปกติก็จะเรื่องรายการออกแล้ว
1: และวันนี้ให้คุณได้มาเจอ
2: พี่วิลลี
1: ่ครับโอ้เจอพี่ป๋อง
2: พามาถึงเนี่ย
1: แล้วเป็นไงคร
2: ับพัมกิน
1: ครับพัมกิน
2: ห้องมีแอร์เต็มเลย
1: ตายอยู่ใต้ต้นกำปู
2: 4คนรวมกันจะ200เลย

0: ลูกสาวคะลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้วลูก
1: 7 ขวบ 7 ขวบ
2: นี่นี่คนนี้นี่สมัยสาวนี่คนแย่งจีบเยอะมากเลยป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าเป็นหนึ่งในนั้น
3: เฮ้ย
2: ป๊าป๊าเป็นหนึ่งในนั้น
3: อย่าไป
2: คร
3: ับ
2: เด้อไม่ฟังพูดเล่นแต่พอตอนหลังเนี่ยน้าโอ๋คิวแน
0: ่
2: น
0: เดี๋ยวสองแรกสุดท้ายคอยพูดเรื่องพวกนี้ล้านเยอะ
4: น้าน้าอย่า
0: น่ารักหลานบอกว่าบอกว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้เรียกน้าเรียกตัวเองว่าน้าเขาบอกว่าไม่ใช่เรียกพี่ก็พอ
2: ขอได้ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อขอ
0: ใช่นะอาวิจิตพูดว่าอะไรนะคะ
2: จะเรียกน้าหรือว่าเรียกพี
5: ่เร
2: ีย
5: กพ
2: ี่เรียกพ
0: ี
2: ่แล้วคนนี้จะเรียกนุ่งเรียกพี
5: ่เร
0: ีย
5: กพ
0: ี่นี่คุณพ่อสอนดีมาก
6: เข้าวงการไหมคุณหนุ่
7: ม
6: พี่จีเนี่ย
2: ไม่รู้เลยครับตามใจเขาครับพี่วิลลี่
6: เข้าไหมครับเข้าวงการบันเทิงไหมฮะเล่นละครเล่นหนัง
5: ป๊าป๊าเล่นนะคะ
6: มีป๊าป๊ามีป๊าป๊าเล่นแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินอย่างเดียวมัน ดี
0: ป๊าป๊าให้เงินทุกวันเหรอคะ
6: ป๊าป๊าให้เงินทุกวันด้วย
0: ได้ไปโรงเรียนมาละเท่าไหร่
8: เท่าไหร
5: ่
0: 50 บาท
6: เล่นละครน่ะเล่นเรื่องนึงอ่ะได้ตั้ง300 บาท
3: อายุ8เดือนฝากไปบอกผู้จัดได้เลยว่าคนนี้ไม่ตื่นอะไรเลยเมื่อกี้เจอทีมงานยิ้มทักทาย
0: อยู่
3: พ
0: ี่
3: หน
0: ุ่
3: มเขาทำไมรับแขกขนาดนี้ล่ะ
2: เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเต้นบัลเล่ต์ครับพี
3: ่
2: เต้นบัลเล่ต์เนี่ย
3: เจอคนเยอะ
2: เขาก็แสดงครับถึงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องออกไปแข่งไปแสดงเจอคนเยอะๆเจออะไรออนสเตจบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าปกติ
3: เมื่อกี้นะเจอทีมงาน
2: แล้วก็อย่างนึงคือเวลาผมไปถ่ายละครไปถ่ายซีรีส์ผมเอาไปด้วยผมก็ให้ป้าแม่ครัวเลี้ยงพี่เสื้อผ้าเลี้ยง
0: เกิด
2: ใน
0: กองถ่ายแต่ตอนนี้หนูเหงื่อแตกแล้วให้เขาเล่นอะไรตรงนี้สักแป๊บนึงมา
2: แล้ว
0: จะเข
2: ้
0: า
2: ใจ
6: วันนี
2: ้คือ
6: วันนี้เราที่พัมกินอาร์ตทาวน
0: ์ใช่
2: ซึ่งมีห้องแอร์เยอะมาก
6: แต่เราไม่คุยกันตรงนั้นเรา
2: คุ
6: ยกันตรงนี
2: ้เรามา
6: ค
2: ุย
6: ข้างในกันดีกว่าไปดูข้างใน
0: ปั๊บ
6: ไป
0: ศิลปะให้วัน
6: อันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กๆนะ
0: ไปเข้าใจกันดีกว่า
3: คำถามเด็ดเลยจริงหรือไม่ที่คุณจีบคุณโอ๋พัชราครับ
0: จริงเหรอ
2: ไม่จริง
3: นะ
2: ผมไม่เคยจีบโอ
3: ๋เมื่อกี้บอกเบรกแรกว่าจีบ
2: ผมเบรกแรกผมพูดเล่นแต่ถามว่าเคยจีบโอ๋ไหมเนี่ยโอ๋เนี่ยผมไม่เคยจีบแต่ผมเคยเล่นละครกับโอ๋แต่โอ๋ตอนนั้นเนี่ยคนจีบเยอะมาก คือแบบสนิทกันมากจนรู้ว่าแบบ
3: เฮ้ยเบรกเดียวพอป่าววะเบรกเดียวพอ
2: ไหมเรื่องพี่วิลลี่ก็มีผมนี่จะบอกว่าพี่วิลลี่กับผมยังไม่ได้เจอกันนานมากคุณแม่เนี่ยนับถือกันมากครอบครัวเรา
0: แล้วพี่ไม่ได้ไปจีบน้องสาวเขาหรอ
2: ผมกับแมมเนี่ยเรียน A แบบรุ่นเดียวกัน
3: เป็นเพื่อนกันก็มีโอกาสมั้ย
2: เป็นเพื่อนกันแม่เป็นเพื่อนกันแล้วผมกับแมมสนิทกันแต่ผมมันสนิทกับพี่วิลลี่ช่วงเวลานึงครับที่ร้าน N53
3: โอ้โห
2: คุณนิด53ตอนนั้นพี่วิลลี่อกฮะคุณรู้ไหมว่าผู้ชายที่ชื่อวิลลี่แมคอินทอชไม่ชอบเพลงอะไรมากที่สุด
3: ยังไงครับ
2: ไอ้หนุ่มผมยาว
3: เอ้ยโอ้ยทำไมอ่ะ
6: ไอ้นี
3: ่ประวัติรู้จริง
2: ยิ้มเจอไอ้หนุ่มผมยาว
0: ใครอ่ะทำไมพี่ลี่ถึงไม่ชอบเพลงนี้
6: อ้าวมันมีประวัติครับมันต้องอกหักเพราะหนุ่มผมยาวแน่ๆ
2: ใช่ใช่แล้วตอนนั้นก็มานี่ดิลูกพี่อกหักมาดูแลเลยดิ
6: แล้วก็
3: ตอบจอบ
0: ไม่ได้
3: นึกว่าน้องที่รักและดูแลประคับประคองตอนหัวใจเนี่ยมันเฮิร์ตอยู่อ่ะจะเอาเรื่องมาออกทีวี
2: คุณป๋องณัฐวุฒิเนี่ยต้องบอกว่าม
3: ีด้วยเหรอ
2: เขาเนี่ยเป็นปูชนีย บุคคลใน
0: ขนาด
2: ของพระเอกช่องมากสีเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราจะถูกหาว่าเป็นแบบพระเอกมันนอกมั่งแต่พี่ป๋องเนี่ยเป็นพระเอกที่คำฟอร์มจากลอนดอน
3: หรืออ
2: ิมพอร์ตพระเอกที่แบบ
3: อิมพอร์ต
2: มาจากอังกฤษคือผมเนี่ยมาก่อนพี่ป๋อแป๊บนึงไอ้ที่บอกว่าเป็นผมเป็นข่าวกับนางเอกไอ้ป๋อทั้งนั้นไอ้ป๋อทั้งนั้น
3: หวานเหรอ
2: ดูนี
3: ่เอ้าอังกฤษ
2: พี
3: ่ตอนแรกมาดูดี
2: พี
3: ่ขึ้นอย่างผม
2: พี่ป๋อทั้งนั้น
3: อย่างหมาเลย
2: ไม่แล้วผมเนี่ยจะบอกว่าพี่ป๋อเนี่ยเป็นพระเอกที่พวกเราภูมิใจมาก
0: เพราะว่าทำความ
2: ดันแต่ไม่เคยบอกเขาว่าตอนเด็กๆเนี่ย มันอาจจะคิดว่าแบบว่าคนดูอาจจะคิดว่าเราดังมาพร้อมๆกันอาจจะไม่ชอบกันอย่างเงี้ยแต่ความจริงอ่ะเรารักกันแล้วเราก็อยากจะถามเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากแต่ทำไมใน TikTok เนี่ยคุณชอบไปซิงค์เพลงคนอื่น
3: ยอดดีย
2: อดจริงป่ะ
1: ยอดมันด
2: ีแล้วผมจะบอกแล้วผมจะบอกว่าวันนี้ที่ผมเลือกมาออกตีท้ายครัวเนี่ย
7: เตรียมของ
3: อยากบ้านเยอะที่เบ่งเลยป่ะ
2: ผมอยากรู้นะผมอยากรู้ว่า
0: เหมือนอัดอั้นน
2: ่
0: ะ
2: ผมอยากรู้ว่าอันเนี้ยอันเนี้ย
3: เราอ่ะ
2: อันเนี้ย
3: เอก
2: อันเนี้ยใช่ป่ะอันนี้มันใช่เขาบอกว่าหรือ AI ที่ผมตัดสินใจมาเนี่ย
3: อยากรู้เรื่องนี
2: ้เอออ
3: ยากรู้เรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไง
0: เขาเป็นอย่างนี
2: ้มันเซฟไปเลยนะ
3: นี่เซฟไปเลยเหรอ
1: เพื่อยอด
3: ไอ้ป๋อทำขนาดนี้เดี๋ยวคนทำไม่ได้ออกรายการนะ
2: เขาเชิญมา
3: เชิญ
2: แล้วบอกว่าวันนี้ก็เอาแบบว่า
7: เฮ้ย
3: คนนี้คนนี้ช่อง3คนนี้
2: คุณอาร์ตนี่ก็ต้องบอกว่าม
7: ีด้วยเหรอ
3: ไม่มีหรอกคนอาร์ตเขาเหมือน
2: อาร์ตเนี่ยคุณอาร์ตเนี่ยรู้จักกันตอนที่คุณอาร์ตเนี่ยรับราชการผมเป็นรุ่นพี่เขา
7: เคยรับราชการ
0: ทหารไอ้ตำรวจ
2: ใช่
3: เป็นทหารด้วยเหรอ
2: เคยกรมเดียวกันกองพันเดียวกันแล้วก็ดูแลกันและกันอย่างดีเพราะว่า
1: เขาขออะไรให้คุณดูแล
2: ไม่ผมไม่ช่วยอะไรเขาเลย
1: ไม่เอาไว้
2: เขาก็ต้องโดนเหมือนผมดิเขาก็ต้องโดนเหมือนผมโดนฝึกหนักอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มีหมดเลย
2: ตอนผมนี่ดราม่ามากเลยคิดว่าแบบผมไปนอนบ้านผมแบบไม่ออกมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ย
3: ว่าหนีไปออกไป
2: โอ้โหเรื่องจริงทั้งนั้นเรื่องจริงทั้งนั้
3: น
1: อย่าพิจารณาเลยอย่าพิจารณาเลย
3: ที่ก็เล่นไปเรื่อยเลย
1: ดี
3: อย่างที่เราชอบตลกดี
2: เราทำใช่ไงคือตอนแรกเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แบบ
7: ต้องฝึก
2: ตอนนั้นเล่นบ้านไซทองช่อง3ด้วย
1: ครับ
2: เพิ่งเสร็จบ้านไซทองกับไอ้ทูเข้ากรมไปเป็นการฝึกระหว่างทหารกรุงเทพกับทหารอีสานครั้งแรกกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีแรงกันหรอก
3: กับแป้ม
2: รู้ป่ะเราก็ถ่ายละครแต่เราก็ยังแบบโอเคได้กากกรรมตากแดดแต่การฝึกของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเราฝึกอยู่รอบนึงโผล่ไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งคุณวิจวัฒน์อยากดูครับ
0: มีสิบอยากตามติด
1: อยากตามติด
2: เข้ามา
1: เข้ามาอีกรอบ
2: เข้ามาผมอีกแล้วครับ
1: ครับ
2: ขออีกรอบ
3: เหนื่อยตรงนี้มันเหนื่อยตรงนี
2: ้ผมว่าไปครับเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะนอนขาตึงโว้เพื่อนไม่คุยด้วยเลยอีกวันนึงวิ่งอะวันนี้คุณอาไตพบอย่างด้วยทวายไลท์โชว์
3: ให้โชว
2: ์มาอีกแล้ว
3: กำลังดัง
2: มาอีกแล้ว
7: เป็นมาวันเดียวกันอ
2: ีกรอบนึงครับผม
3: ต้องเก็บภาพ
2: ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ตีท้ายครัวคงต้องมา
3: ต้องมาอีกเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องอีกวิ่งกันอยู่นั่นน่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะปรับตัวได้ว่าญาติมาเยี่ยมแล้วก็แบบมีเงาะเอามาให้หลายๆเข่งมีใครซื้อของ
0: ให
2: ้แบ่งกันกินเนี่ยกว่าจะดีกับเพื่อนได้หรืออยู่สบายเนี่ย
7: ใช้เวลาน
2: านหาร้านก็ได้เป็นอย่างนั้น
3: ตอนนี้หนุกเวลาแล้วเราเข้าไปเป็นดาราเนี่ยกับเพื่อนๆทหารที่เขาเป็นคนธรรมดาปกติเขาแบ่งเราไหมหรือว่าเขาแบบก็มาอะไรของเราไหม
2: ก็จะมีส่วนหนึ่งอ่ะที่เขาแบบเอ้ยสอนรามาเป็นยังไงบ้างว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะคิดถึงเรื่องที่บ้านครับ
3: มัน
2: ตกอยู่ในภวังค
1: ์
2: มีจะไปมีชู้หรอวะใช่ไหมเขาทำ
1: ส่วนใหญ่
0: แล้วตอนนั้นพี่ก็มีแฟนสิ
2: ก็มีแฟนแต่คนนอกวงการไง
0: ไม
3: ่ดูโ
2: กรธจะแฉเธอจะแฉใช่ไหมล่ะคือไม่โกรธอยากจะเอาคืนใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยบอกว่าคิดถึง
2: มีหลายแมตช์นะมีหลายแมตช์นะ

0: พี่จีแล้วเดี๋ยวเราป๊าป๊าเขาไม่มีสาวเลยเหรอลูกไม่มีเลยเหรอ
1: ห้าป๊าป๊าไว้ตั้งนานแล้วค่ะ
0: ห้าป๊าป๊าห่วงห้าป๊าป๊าห่วงเหรอลูกพี่โชว์ตัวรุ่นพี่โชว์ตัวนี่รถสั่นเลยก็ได้แบบ
2: รถสั่นเขาไม่ได้โชว์ตัว
3: วันแรกเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
5: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
6: ส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บอกใต้เท้าค่ะ
7: นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
8: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
5: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์หนังตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
9: โกงคนโกง
10: เท่ากับไม่โกงเว้ย
11: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
12: ข้ามาแล้ว
13: รวยรวยเละละมึงรวย
14: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
10: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
15: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
16: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
19: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
6: ทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
1: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
14: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
9: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
8: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
0: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
7: ดีเดียงรักเขาอยู่เ
16: ลยวาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
3: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
2: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
12: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
4: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
5: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
10: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันละ
11: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
15: แต่งานของพี่เซนเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
19: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
16: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ่อ
21: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
22: วายู
21: รู้เรื่องนี้ได้ยังไง
23: มึงเป็นใครวะ
24: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
21: ละกา
16: โทษฐานที่รักเธอพุธ 20:30 น.ตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: หลายก็พูดหลายล่ะ
26: อะไรครับนี่ไง
27: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
28: ่โอ้โห
29: หอม
30: คั่วเข้ม
31: ครบสูตรอร่อย
32: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
33: ลองเลย
34: รับอะไรดีคะ
35: ไก่อยากกินไก่
36: จะกินข้าว
35: ไก
36: ่ข้าว
35: ไก่
36: งั้น KFC บัดดี้มาร์เก็ตไหมคะ
37: จะทีมไก่หรือทีมข้าว
38: ก็ฟินได้ทั้งคู่
39: กับบัดดี้มาร์เก็ตเพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี
40: ้ช่วงย่องเบาเข้าบ้าน
0: พี่จีแล้วเดี๋ยวแล้วป๊าป๊าเขาไม่มีสาวเลยเหรอลูก
1: ไม่มี
0: เลยเหร
1: อห้าป๊าป๊าไว้ตั้งนานแล้วค่ะ
0: ห้าป๊าป๊าห่วงห้าป๊าป๊าห่วงเหรอลูกถ้าวันหนึ่งหนูโตขึ้นแล้วเนี้ยถ้าหนูจะมีแฟนได้นะ
1: ไม่มีอยู่เลย
2: หนูก็ไม่มีหรอก
0: ไม
1: ่อยากม
0: ีไม่อยากมี
2: อยากอยู่กับป้าป้าหรออ
0: ยากดูแลป้าป้าใช่ไหม
3: อยากรู้เรื่องนี้ที่หนูสมมติเราอะแบบไลฟ์สไตล์แบบแมนๆอย่างเงี้ยแต่การที่เราต้องมาเลี้ยงลูกผู้สาวเนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ยมันยากไหมในจริงแล้วเราต้องดูแลคนเดียว
4: ต้องพูดแบบกลางๆหน่อยครับว่าไม่ใช่ลูกผู้หญิงครับคือตั้งแต่มีลูกอะมันเซฟลงหมดทุกอย่างจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงเขาก่อนว่าถ้าเกิดเขาไม่สบายหรือว่าเขาตัวร้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบว่า
3: ลดความยาก
4: ลดสโคปที่ตัวเองเคยชอบออกไปตรงไหนอะไรยังไงหรือกล้าไปทำอะไรได้เราก็จะแบบทำบ้านทำอะไรให้มันสบายดีกว่าจะได้แบบ
3: ปรับให้หนุ่มอยู่ที่บ้านปรับพฤติกรรมของเรา
4: ใช่ปรับให้มันอยู่ที่บ้านซะ
3: ไปเตะบอลกับเพื่อนๆไหม
4: ไปเตะครับแต่สังสรรค์ก็กลับมาบ้าน
5: คุณลากทั้งทีมฟุตบอลกลับบ้าน
4: ใช่ครับ
3: อยากได้แบบนี้
4: อยากแบบนี้อยากแบบนี้อยู่แล้ว
3: ก็เป็นแบบนี้
4: ชอบการสังสรรค์อยู่แล้วชอบมาก
3: แต่ว่าจริงๆแล้วพี่หนุ่มดูแลน้องดีมากเห็นบอกว่าสติ๊กหลายเรื่อง
4: ก็ขอให้มีสัมมาคารวะครับยกมือไหว้แล้วก็พูดจาให้มีหางเสียง
0: ไม่แล้วตอนนี้เขาเหมือนได้รางวัลลูกดาราที่ไหว้สวยสุดนะคนในโซเชียลพูด
4: จริงคนในโซเชียลก็เคยพูดดีเด้อ
5: ใช่ไอ้นี่ก็มีปัญหาบางทีก็ตอบโต
4: ้ใช่ไง

0: วิจิตรเป็นไงฮะเรียนเป็นไงผลการเรียนอะไรดีไหมฮะ
1: ต่างจากผมมาก
0: เฮ้ยพ่อมากเลย
2: พ่อนี่ 4.0 นะ
1: ไม่ใช่ลูก
2: อ๋อลูกเหรอ
1: ลูก 4.0
2: พ่อได้เท่าไหร่นะตอนนั้น
1: 0.8
0: พ่อครับทำไมได้น้อยจัง
1: สถาเลยเฮ้ยมันได้เกียรตินิยมได้ไงวะหรือว่ามันคุณครูช่วยหรืออะไรเอ้ยมันได้จริงดีกว่า
3: โอ้โห
1: คราวนี้ปุ๊บ
3: เราเข้าสอบ
2: ลอกข้อสอบได้คุณพ่อเต็มๆเลยลอกข้อสอบ
1: นี่ก็เลยแบบว่า
3: วันก็แอบลอกค่ะวันนี้ลอกวันก็เดาค่ะ
0: วันก็เดา
4: ค่ะ
0: นี่ขนาดเดาได้ 4.0 ไม่ธรรมดาวิจิชอบวิชาอะไรสุดครับ
3: ภาษาอังกฤษ
1: ค
3: ่ะแล้วก็ศิลปะ
4: ภาษาอังกฤษแล้วก็ศิลปะ
5: แต่จริงๆอะภาษาอังกฤษอะอย่างที่ว่าตอนนี้มันไว้ทุกอย่างพี่ก็จะปูพื้นฐานให้เขาเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าที่โรงเรียนสอนบัลเล่ต์เนี่ยเขาก็เป็นโรงเรียนสอนจากประเทศอังกฤษเวลาที่เขาเข้าตั้งแต่อนุบาล 2-3 เนี่ยพอเรียนบัลเล่ต์ก็เหมือนได้เซอร์ติฟิเคตก็คือจบป.1 ด้วยสอบบัลเล่ต์ก็เป็นทุนจากอังกฤษมาก็เป็นป.2 ครับก็ได้เกียรตินิยม
0: เหร
1: ียญทอง
0: โอ้ยเหรียญทอง
2: เหรียญทองจากอังกฤษมาเลยสิอย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่ครับ
4: จริงๆนะยุคสมัยนี้โลกสมัยนี้
1: ครับ
4: มันต้องได้2ภาษา
1: ถูกต้องครับพี่คือว่าภาษาอังกฤษตอนนี้เป็นภาษาที่2นะที่ทุกคนต้องมี
4: คร
1: ับอยากให้วิจิเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนกับภาษาไทยครับคือมีความคล่องซึ่งทุกวันนี้วิจิก็เรียนแอป Five Fun Talk อยู
6: ่ใช้กันเยอะนะ
1: เป็นการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แอปออนไลน์นะครับผ
5: ม
1: ซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาที่เราเข้าคลาสเนี่ยวิจิก็จะโฟกัสตลอดเวลาที่เขาเรียนด้วยนะครับการเรียนแบบเดิมๆเนี่ยเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ชอบครับต้องเป็นการเรียนที่มีการแอพพลายจากคุณครูมีกงมีเกมให้เขาเล่นกับเขาด้วยอะไรเงี้ยครับจะทำให้เขาสนุกแล้วเวลาที่เขาสนุกเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษต่อ
5: ใช่ไหมมันท้องมันมาแรงเหมือนกันนะเพราะว่า
4: แ
5: บบว่าหลายคนเลยอ่ะ
1: ใช้กันหลายบ้าน
5: ใช้กันหลายบ้าน
1: ตอนแรกเนี่ยถามว่าผมรู้จักไฟมันท้องได้ยังไงหรือว่าไปเห็นของพี่ชาคริตเขาให้น้องโมเรียน
5: ครา
1: วนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจที่สำคัญนะครับสถาบันเขาน่าเชื่อถือมากนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์เรียนสอนกว่า15 ปีแล้วการเรียนเนี่ยเป็นแบบการเรียนแบบตัวต่อตัวนะครับกับครูชาวต่างชาตินะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะโฟกัสกับภาษาอังกฤษได้ดีกว่าการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ๆครับเป็นการเรียนออนไลน์นะครับจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ครับแค่จองล่วงหน้า1 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ
5: ไ
1: ม่และอย่างที่ดีก็คือว่าเกิดผมไปทำภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยผมสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ว่าวันนี้วีจิเรียนอะไรบ้างคุณครูสอนอะไรบ้าง
4: นี่หมายความว่าคุณก็พอใจมากกับการที่แบบว่าวิจิเนี่ยเขาได้คอร์สภาษาอังกฤษแล้วก็พัฒนาการ
1: เรียนพี่ๆและคุณเพื่อนทุกท่านว่าก่อนที่จะหาอะไรให้ลูกเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลครับพี่จากแต่ก่อนที่เคยเป็นคนแบบอําชาวบ้านอะไรอะไรเงี้ยเลื่อยเปื่อยแต่กับลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะสเต็กครับพี
6: ่ใ
1: ช่ครับ
4: ใช่ครับ
5: ไฟมันท้องผมชอบไหมลูก
3: ชอบค่ะ
1: คุณครูเนี่ยที่น่ารักของ

0: ไฟฟ์แอนด์ท็อกคืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่เรามาดูย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าวีจีเนี่ยเขาออกเสียงแต่ละคำเนี่ยชัดไหม
1: ครับ
0: หรือบางทีภาษาอังกฤษเนี่ยเวิร์บมันสามช่องถูกเปลี่ยนถูกไหมครับบางทีมันจะมีเรื่องแกรมมาด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดแกรมมาผิดออกเสียงผิดเนี่ยคุณครูเขาแก้ให้ตรงนั้นเลยเพื่อต่อไปเนี่ยวีจีเขาไปใช้มันก็จะได้ถูกต้อง
2: is a green monster
3: one more time
0: is a green monster
2: is a green monster
0: แล้วทุกวันนี้ก็พัฒนาตามโลกครับก็คือว่ามี AI เนี่ยช่วยประเมินผลประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กด้วยมีคุณครูกว่า 20,000 คนนะครับที่ Five Man Talk เนี่ยมีมาตรฐานผ่านการอบรมการสอนและจิตวิทยาเด็กนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานการสอนทีโซ่ทำให้เด็กๆที่มาเรียนนะครับเรียนสนุกแถมได้ความรู้ด้วยครับ
4: โอ้โหสุดยอดเลยแอปมาแรงแบบนี้พลาดไม่ได้นะต้องไปโหลดกันแล้วนะพี่หนุ่มเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะให้ลูกเรียนสนุกคุ้มค่าแถมได้ภาษาเต็มๆกับแอป5 Fun Talk นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปแล้วก็จองทดลองเรียนฟรีก่อนได้เลยนะครับที่แอป5 Fun Talk นะครับโหลดกันได้เลยครับ
1: โหลดได้เลย
5: ก็คุยได้เลยรีบเลยรีบเลย
1: รีบเลย
0: รีบเลยรีบเลย
6: เต้าตอนนี้โหลดได้เลยง่ายนิดเดียว
4: ช่วยได้เยอะ
0: ครับ
1: อ่ะคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าวันนึงเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างตื่นเช้ามา
0: ก็ตื่น 5:00 ครับอาบน้ำก่อนครับแล้วก็จัดการแต่งตัวให้เขาครับผมแล้วก็ไปทำผมที่โรงเรียนครับถักเปียใส่น้ำตาลต้องถักเปียครับแล้วก็เตรียมอาหารเช้าให้เขาครับแต่ละวันก็ทานในรถถักเปียเสร็จมาทานข้าวในรถไม่ได้ทานตอนวิ่งนะครับทานตอนจอดดี
1: ก็คือเตรียมข้าว
0: มีที่จอดรถมีที่จอดรถอยู่แล้วคร
1: ับ แล้ว
5: ทำไมตอนวิ่งไม่ให้ทานเลยเพราะอะไร
0: กินแล้วเดี๋ยว
6: เลอะ
4: เดี๋ยวบางกระเด็น
0: ไม้หมูปิ้งจิ้มมั่งอะไรมั่งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ดีๆอันนี้จริงอันนี้ก็แปลว่าออกแต่เช้าเพื่อไม่ให้มันรถติดมันอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปตั้งตัวกันตรงนั้นเลย
0: ใช่ครับ
5: แต่เดี๋ยวนะครับขออนุญาตคุณเมื่อกี้คุณโกหกนะครับคุณถอดแล้ว
0: โกเรื่องอะไรฮะ
5: คุณไม่เคยถักเปียได้ไม่ใช่เหรอครับคุณไปจ้างใครถักครับ
0: ผมจ้างร้านของผมถักครับ
2: จริงเหรอ
0: ใช่ครับผมไม่ได้โกหกครับผมถักไม่เป็นครับ
4: ทุกวัน
0: ใช่ครับทุกวันครับ20บาท
2: ที่ร้าน
0: ช่างทำผมครับ
2: อ๋อมันมี
0: ไม่ใช่แค่ถักเปียนะครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ทำเล็บสระผมผมก็จ้างครับ
2: เอาไปทำ
1: ไปสระผมทำเล็บ
2: จริงปะคะ
0: เขามีลูกผู้หญิงครับพี
1: ่
0: เหมือนกับพี่มีลูกผู้ชายแล้วพี่ไปตัดผมเสริมหล่ออย่างเงี้ยแล้วพี่พาผู้ชายไปด้วยก็เหมือนกัน
5: คือ
0: โอเวลาโอไปนวดหน้าไปทำผมพาลูกสาวไปด้วยป่ะ
6: ไปแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กอะไร
0: ทำไรเพราะลูกอ่อน
6: ทำไรเพราะลูกอ่อนมันมาได้ยังไง
0: คือเรารู้สึกว่าคำว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ่ะหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะ
1: ค
0: ุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะเห็นบ่
6: อ
0: ยคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมันก็แบบ
6: ไม่ค่อยมีเลยแหละ
0: ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับก็นึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นไดโกโรตอนเด็กๆที่อ่านที่แบบเอาลูกสะพายแล้วก็แบบถือดาบต่อสู้อะไรอย่างนี้ครับก็เลยเขียนซามูไรผู้ลุ่มอ่อนเท่ดี
1: เฮ้ยมันดูเท่
0: คราวนี้มันก็เริ่มมีโลกโซเชียลแฟนคลับก็คนไหนที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เอาไปติดแฮชแท็กด้วย
4: ซาม
0: ู
4: ไร
0: ลองไปกดดูสิครับจะเห็นเต็มเลยพวกไรเดอร์บ้างพี่ไรเดอร์บ้างขายสุกี้แห้งมั่งอะไรมั่ง
1: มันก็น่ารักดีนะมันเหมือนกับแบบว่าคุณพ่อที่ไปลุยกับลูก
0: ใช่ครับ
4: ต้องแบบไหนก็กระเตงลูกไป
1: ในยุคนั้นก็เป็นซามูไรในยุคนี้ก็เป็นคุณพ่อ
0: ใช่ครับใช่
1: คุณขาดรถเข็นไหมเดี๋ยวรายการเราจะมีการแจกรถเข็นไหม
0: รถเข็น
2: มีอยู่แล้ว
1: เขามีรถเข็น
0: ใจเย็นนะลุงนะ
1: ใจเย็น
5: ผมว่าเขาไม่เหมือนใครลุงเหมือนคุณนี่แหละ
0: ลุงเขามาดี
2: ใช่
0: ลุงเรื่องดีกับครอบครัวเราแม่ลุงเป็นคนครอบครัวเรา
6: พี่โชว์ตัวรุ่นพี่โชว์ตัวนี่รถสั่นเลยใช่ไหม
0: รถสั่นผมไม่ได้โชว์ตัว
6: วายเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าชู้จริงเปล่า
1: ตามจิตไม่ต้อง
6: จิตนาเองอะ
7: All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
8: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
7: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
9: อร่อย
7: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
10: พี่คาดหวังมากว่าวันนี้พี่ต้องได้เฮีย
11: เ
10: ฮ
11: ีย เหร
10: อ
11: เฮีย
10: เ
11: ฮ
10: ียเ
11: ฮีย
10: เหมือนนกเหมือนนกหัวขวานหรืออะไร
7: หอมกระหอยชอบ
9: ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงออฟฟิศซินโดรมตามมาด้วยการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็จะมาด้วยรู้สึกว่าตัวเอียงหลังโคตรร่วมกับการปวดหลังนะครับถ้าปวดหลังตรงนี้มันมากขึ้นมันจะไปสู่จุดที่เรียกว่าเซ็กซ
11: ์มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
12: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
13: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดแล
11: ้
13: ว
11: แบบฉ่ำฉ่ำ
14: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
11: ทุกวัน
15: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
16: ย่าพึ่งหมอ
11: ตลอดเดือนมิถุนายน
17: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
18: Here we go
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: แม่ผ่องเป็นอะไรเจ็บหรอเราต้องพาไปหาหมอไหม
21: เป็นห่วงแม่ฉันหรอ
20: เอ้าก็คนเห็นกันทุกวันไม่ให้ห่วงได้ไง
22: ถ้าแม่ผ่องจัดการนางมียมไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดการเองรับรองมันจะหายออกไปจากหมู่บ้านตาลตะโนดอย่างแน่นอน
23: รักท่วมทุ่งจันถึงอาทิตย
19: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: หมามองผมนะแบบมาดิพร้อมที่จะแบบแกล้งเรา
25: ไม่เอาอีกแล้วบู๊บนเรือพอเหอะทุกคนอาเจียน
26: อายมากเลยเฮ้ยนี่เราเป็นมหาโจรโจรสลัดดันเมาเรือคนแรก
27: คนเขาเรียกคนเอเนอร์จี้เยอะค่ะ
28: เราก็ไม่ใช่น้อย
27: ว้าว
29: ชอบมากเวลาผู้ชายใส่อะไรแบบนี้ดูหล่อมาก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
31: อยากผมยาวสวยทำไงดีใช้ Sunsilk Calvarium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
32: ช่วงตีท้ายครัว

0: อกเลยว่ามาที่ทำกิ้งอาร์ตคราวนี้นะนอกจากกิจกรรมแล้วนะดูอาหารครับพี่
1: พลังตาม
0: โอ
1: ้
0: โหครบทุกอย่าง
2: ไม่ใช่เป็นอาหารแบบไปตามคาเฟ่อันนี้จริงจังเลยมีของให้ทานกันแบบเต็มๆมีครัวใหญ่
3: อ
2: ร่อ
3: ยด้วยอันนี้อร่อย
0: คือแล้ว
4: อันนี้อร่อยอันนี้ข้าวผัดกระทู
3: อร่อยมาก
4: อันนี้กุ้งเหลี่ยมกุ้งทอดเกลือกุ้งทอด
0: แล้วนี่เมนูสำหรับเด็กๆก็มีเยอะมากเลยนะแต่ว่าจริงๆพี่ผมขอพูดความในใจนิดนึงได้ไหม
2: ได
0: ้ผมอะประทับใจพี่หนุ่มมากตอนผมเข้าวงการมาใหม่ๆนะพี่เขาต้องไปงานกาชาดใช่ไหมแล้วเราเคยไปช่วยงานกาชาดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นอะเฮ้ยพี่หนุ่มสอนรามมาคือผมกับพี่หนุ่มไม่เคยเจอกัน
4: ดังมาก
0: ผมเพิ่งเข้าวงการแล้วพี่หนุ่มแบบมาด้วยชุดทหารเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปหาพี่หนุ่มนะ
1: ครับ
0: แต่ผมแอบดู
3: โคตรหล่อนะ
0: โคตรหล่อล่านะ
2: หล่อล่า
0: คือพี่ไม่ใช่มันไม่ได้ความหล่อนนะผมว่าพี่หนุ่มแบบสมาร์ทมากอะสมาร์ทแล้วมารยาทดีแบบผมแบบพี่เป็นเหมือนไอดอลผมเลยนะพี่หนุ่มจริง
3: ครับ
0: เออแบบว่าอ๋อนี่น่ะเหรอกลายเป็นดาราที่แบบที่แบบว่ามีเสน่ห์แล้วก็แล้วชุดตามันต้องเป็นแบบนี้
4: น
0: ี่หว่าจริง
4: เขาน่ารักเฟรนลี่ไม่ได้ถือตัว
3: แล้วด้วยพอพูดถึงเรื่องประทับใจพ
0: ี่
3: ผมก็ประทับใจพี่หนุ่มมากอยู่เรื่องหนึ่ง
0: เรื่องเป็นอาหาร
3: ตอนเป็นอาหาร
0: ครับ
3: พี่หนุ่มเนี่ยเข้าผมก่อนใช่ไห
0: ม
3: แล้วผมอ่ะตามไปอีกสัก2ปีก็ถึงตามพี่หนุ่มไปเข้าเหมือนกันพี่หนุ่มอ่ะอยู่วันหนึ่งก็มีผู้กองเรียกมาบอกว่าอาร์ตมานี่หน่อยก็มาพอไปในห้องเจอพี่หนุ่มนั่งอยู่เว้ยเขาปลดแล้วนะนั่งอยู่เขาบอกว่าเออเป็นไงบ้างโอเคไห
0: ม
3: อยู่ได้เปล่าคือเขาคงกลัวเราเครียดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่เขาก็มาหาแล้วเขาบอกว่าเออพี่ผมฝากน้องด้วยนะหลังจากนั้นโดนฝึก
0: ฝากน้องด้วย

0: ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยงานกว่าเดิมอีก
1: โดนใส่ใจเป็นพิเศษ
2: เป็นพิเศษแล้วแบบผมแบบประทับใจมากคือเขาแบบเป็นเข้าไปแบบเป็นห่วงอะถามเบอร์อาร์ตอยู่ได้ไหมโอเคเปล่าอะไรเงี้ย
3: แต่ผมมากนะครับขออนุญาตคือผมก็จะบอกว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยมันหลายเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบพูดกันว่ายุค90เจนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากำลังจะบอกว่าสังคมของพวกเราอ่ะมันคือสังคมของมิตรภาพที่มันดีแล้วตราบใดก็ตามที่เรามีคำว่าสัมมาคารวะนำหน้ามันสามารถก่อเกิดสิ่งเหล่านี้ได
4: ้
3: ซึ่งผมเชื่อว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นยุคที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดมันอาจจะไม่เคยแบบมีช่วงเวลาสั้นๆแต่จำกันได้ว่าช่วงเวลาเนี้ยเคยได้ใช้ด้วยกันผมเนี่ยโคตรอยากเจอพี่วิลลี่วันนี้เลยอยากเจอพี่ป๋อพี่โอ๋พี่อาร์ตมากเพราะว่าอยากมาสวัสดีสักครั้งเพราะว่าตั้งแต่มีลูกไม่ได้เจอเลย
1: ใช่
3: แล้วก็แบบเจอกันตามงานกี่ครั้งก็มีแต่ความรู้สึกที่ดีอย่างพี่วิลลี่นี่คือแบบคุณแม่ผมไม่สบายอย่างเงี้ยคุณแม่พี่วิลลี่อย่างเงี้ยต้มขาหมูมาฝากคือไปเล่าให้ใครฟังที่ไหนก็ไม่เชื่อ
5: เล่าสูตรของพ่อความดังพ่อได้มีข่าวว่าเป็นโดนเสื้อขาดอะไรเงี้ยโดนลุงเนี้ยจริงปะ
3: คือเราอ่ะไม่รู้ตัวเราเองหรอกว่าเราอ่ะมีชื่อเสียงมากน้อยขนาดไหนแต่เราอ่ะสังเกตได้จากการที่เราไม่มีเครื่องมือสื่อสารไม่มี Instagram ไม่มี Facebook แต่เราจะสังเกตได้เวลาที่แบบเราไปถ่ายหนังตรงไหนแล้วก็มีประชาชนก็ไปห้อมล้อมกันดูครับคุณลุงคุณป้าแม่คงแม่ค้าก็แต่ก่อนไปถ่ายหนังก็จะมีแบบรถซาลาเปาไปจอดรถขนมจีนรถไอติมมันถึงรู้ว่าอ๋อคนรู้จักเยอะขนาดนี้นะ
1: พี่โชว์ตัวรุ่นพี่โชว์ตัวนี่รถสั่นเลยใช่ป่ะแ
3: บบรถสั่นผมไม่ได้โชว์ตัวโ
1: หในรถเหย่ารถตัวเหย่ารถไปเหย่ารถอย่างนั้น
0: ลงมาลง
1: ใช่
0: มันมียุคนึงที่คนพูดเหินฟ้ากันทั้งวันเลย
3: ใช
0: ่นั่นอ่ะอะไรก็ไม่รู้ที่สุดเหินฟ้า
1: วายเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าชู้จริงเปล่า
0: ตาม
1: จ
0: ริงไม่ต
1: ้
0: องถามแล้วเนี่ย
4: ปีแม่มีฉลับนิด
3: นี่พูดเหมือนระวังตัวนะพูดกลัวอะไรกันครับ
6: ตาเป็นแขกคนเดียวที่พิธีกรกลัว
1: แล้วมีจีล่ะคะอยากเป็นอะไร
2: เป็นคุณหมอ
1: แต่เขาบอกว่าเป็นหมอรักษาหมานะคะ
7: กาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
8: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
7: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
9: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
10: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
11: นอนมากไปก็ไม่ดี
12: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
10: ยืนเซฟไปทำไมแรง
13: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
14: เราอย่าคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ทุกอย่างมันต้องลองดูก่อนคือสุดท้ายอ่ะสำหรับยูนะทุกงานบางงานมันก็ชาเลนจ์มากแหละแต่ยูรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกเรายังมีเพื่อนเรายังมีคนรอบข้างให้เราเป็นแบบปรึกษาหรือถามทุกครั้งที่ยูรู้สึกกลัวแล้วเพื่อนยูหรือว่าเอาเรียนบางทีแม่อาจจะกลัวไปด้วยยูก็จะบอกว่าโอเคฉันก็กลัวนะฉันก็รู้ว่าเธอกลัวแต่เธอแค่อวยพรได้ฉันก็พอ
15: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
16: ไม่รู้เรื่อง
17: อาทิตย์นี้เปิดบ้านให้โซสาวสุดสวย
18: แหวนปวาริสากับสรรพสัตว์ของเธอค่ะ
19: 4โมงเย็นอาทิตย์นี้ในรายการเพศพาเลทรักนี้มีห่างนะคะแล้วเจอกันนะคะ
6: ท่านชื่อพันน้ำสุพรรณจ้ะเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
16: ความดันปกติ
6: ดันปกติฉันไม่ว่าหรอกนะจ๊ะแต่ดันมารักเธอเนี่ยฉันว้าวุ่นใจจริง
9: ๆฉันจองของฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกไม่เป็นไรว่าเราอ่ะเป็นแฟนกัน
11: คุณหมอผู้กองนี่ท่าทางจะชอบฟังเสียงหัวใจฉันนะจ๊ะ
2: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม23มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: พี่จาเสียภาพลักษณ์ไปหมดแล้วและการที่เขาจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ก็รู้ตัวไว้เลยด้วยนะว่ามันเป็นเพราะเธอ
6: พี่เป็นไรเปล่าผมเห็นพี่ล้มเฮ้ยพี่มีแผลนี่หว่า
4: จะไม่เป็นไร
20: มาค่ะทิชาขับให
21: ้ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ขอต้อนรับป้าหญิงทัศิกากัญญาวดีสู่เหมมันตาใบราชนิเวศ
20: รอให้หม่อมฉันได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงก่อนก็แล้วกันแล้วพระน้องนางจะรู้สึก
23: ตำราวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎข้อที่1คือ
21: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: กินแบบไหนดีนะ
25: กาแฟดำ
24: ลาเต้
25: ม็อกค่ะ
24: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
25: หอม
24: ใช่ชอบแบบไหนก็โดน
26: ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดย
27: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้ซันชาย
1: เขาบอกว่าเจ้าชู้จริงเปล่า
4: ตันจีบไม่ต้องถามแล้วเรื่องนี
1: ้โอ้โหยังไง
3: อันนี้ถามเอาเลยเอาเลยเชิญ
1: วิลลี
3: ่เอาเลยเช
1: ิญเราบ้างแล้ว
3: เชิญก่อนเลย
2: ใครอ่ะ
3: เชิญก่อนเลย
1: มันมีข่าวนี่ไงจีบน้องพี่จริงไหม
4: โอ้ยก็เรียนมาด้วยกันนะ
2: ผมพี่แหม่มสวยมาก
1: ใช่พี่แหม่มเขาก็หนึ่งในตอง
4: ไม่แต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นเพื่อนกันด้วยมาจากข้ามเส้นนั้นแหละค่อนข้างจะยากเขาเรียนในแ
2: บบมีแม่ตอนนั้นมีแม่มีฉลับนิด
3: นี่พูดเหมือนระวังตัวนะพูดกลัวอะไรกันครับ
4: กลัวหนุ่มนี่แหละ
3: ก็เป็นนานมากับคนละหมัดสองหมัดอะไรแล้วครับ
4: บูแรงอ่ะ
1: จริงหรือเปล่า
4: บูล้างผามบุ๊กเผากระท่อมอ่ะแล้วมีที่อยู่นะ
2: ไม่ค่อยกล้ากับเขา
3: ผมไม่เที่ยวชู้หรอกครับผมคิดว่าผมมีแฟนนอกวงการอยู่ตอนนั้นนะครับผมมีแฟนนอกวงการที่ก็อย่างที่ข่าวเคยเขียนนะครับก็ไม่ได้เจ้าชู้อะไร
4: เจ้าชู้จะไป
3: ใช่แต่คนก็เหมือนคู่จิ้นนะครับเหมือนพอเล่นกับกบก็อยากให้เป็นแฟนกบแต่จริงๆทั้งชีวิตเล่นละครกบแค่3เรื่องเอง
1: แต่ดังนะ
3: ครับพยองดาวพระศุกร์สายโลหิต
4: โอ้โหก็ดังเรื่องไงโอ้โหทุกอันเลยอ่ะโคตรโดนเลยตอนนั้นอ
1: ่
4: ะ
1: ไม่มีถูกใจจีบสาวคนไหนบ้างเลยหรอนางเอก
3: อ่ะพูดตรงๆนางอีกนาง
1: ใช่
2: นางอ
1: ี
2: ก
3: นางเอกเนี่ยก็สวยแต่ถามว่าเขาก็มีแฟนกันหมดถูกว่าใครจะกล้าไปจีบอ่ะ
1: เวอร์
3: ถูกว่าอย่างรุ่นผมเนี่ยผมเข้าไปผม16ป17
1: แล้วไปจีบยังไงอ่ะตอนนั้น
3: แล้วตอนนั้นผมเลิก
4: ไปไง
1: พ
4: ี่
1: วิลลี่อ่ะผมเนี่ยพี่วิลลี่แล้วพี่วิลลี่แบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะ
3: ผมเนี่ย
1: ทำไมพรุ่งนี้เขาไม่พูดอะไรเลย
3: ผมเนี่ยมีแฟนคนแรกเนี่ย
2: พูดอะไรอยู่วะเนี่ย
4: จะตายไปพร้อมความลับของจะไม่ยุ่งแม้แต่เรื่องนี้จะยอมตาย
28: สอนราไปแก่คนเดียวที่พิธีกรกลัวกลัวหมดแล้ว
1: ไม่ใช่ตลกอ่ะพี่วิลลี่แบบหันไปไม่พูดเลยอ่ะ
3: ถ้าผมพูดที่นี้นะโต๊ะอาหารเนี่ยที่โต๊ะนี้นะมีแต่พระเอกที่ไม่เจ้าชู้ทั้งนั้นคุณถามดูนะสมัย
1: ที่ป๋อทันป่ะจริง
3: ๆสมัยเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยนะวัยรุ่นเนี่ย
2: ขยัน
3: นี่นะนี่นะไม่มีวอกแวกครบคนเดียวครบสอง
4: วิกิพีเดียไม่ได้หายหนุ่มจับทุกอย่างเลย
3: นี่พี่ชายแท้เลย
4: ขนาดเป็นพี่แล้วเนี่ย
2: ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได
4: ้ไม่ต้องเรียกพี่แล้วหนุ่ม
1: ว่าโอ้ยเขาไปอเมริกานานมากวันนี้กะจะพูดทำงานอยู่คนเดียว
4: อะไรนะคุณผู้ชมมันหมดเวลาแล้วเหรอขอบคุณนะครับคุณสามารถครับ
3: เรื่องจริง
1: แล้วไม่เลยยังไม่หมด
28: หมดไอ้อาร์ตเงียบสุดเลยนะตอนนี
2: ้ไม่กล้าไปถือเขาขนาดพี่ยิ่งนิ่งพี่ยังโดนเลย
4: นี่เขายิงด้วยความรักมาทั้งนั้นเลยเนี่ย
28: รักเลย
4: รักเขาจำได้หมดเลยนะเรื่องราว
3: ผมบอกว่าพี่ชายผมเป็นคนไม่เจ้าชู
4: ้
3: ไม่เข้าใจเหรอผมก็บอกว่าพี่ป๋อเป็นคนไม่เจ้าชู
1: ้พูดจริงว่าทุกคนอ่ะไม่เจ้าชู้ตั้งแต่ผมรู้จักมาก็แบบไม่เจ้าชู้จริงมีแฟนก็มีแฟนคนเดียวแต่ตอนนั้นมันไม่มีแฟน
28: ไม่มันไม่
3: พี่พูดถึงใครพี่พูดถึงใครพูดถึงโอหรือพูดถึงใคร
2: ช่วยใครไม่ทันแล้วโอ้
28: มึงช่วยใครไม่ทันแล้วตอนนี้ทุกคนเล่นแหลกคัดสำหรับ
2: ช่วยใครไม่ทันแล้ว
29: เล่นพี่หนุ่มต่อ
4: ไม่เล่นแล้ว
2: เล่นแล้ว
4: จมรับไม่ได
2: ้
4: เราพบกันอาทิตย์หน้ากับรายการไททานิกนะครับเราจมใจกันหมดแล้ว
29: พ
4: ี่
29: จ
4: ริ
29: งบอกว่าเขาหัวไม่หนุ่มไม่ยอมให้พี่หนุ่มมีแฟนใช่ปะคะแล้วพี่หนุ่มเองอ่ะ
3: ผมไม่คิดจะมีแฟนครับ
0: ตั้งแต่

ตั้งแต่ผมเหลือแต่วีจิคนเดียวกับผม2คนเนี่ยผมตัดสินใจเลยว่าผมคิดว่าผมไม่น่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแล้วผมก็มีวีจิคนเดียวดีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะมันแบบรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่อยากทำให้ลูกสับสนแล้วพอเรารู้ว่าอายุมากขึ้นอ่ะความเป็นตัวของตัวเองมันสูงมากขึ้นตอนทุกวัน

0: กว่าผม
1: เดี๋ยวลูกตื่น
0: ครับอุณหภูมิผมนอน17องศาเหมือนวิจิ
2: โอ้โห
0: ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องแบบ
3: หนาวเย็นเลยนะ
0: ใช่ครับเวลาที่ผมเข้าห้องน้ำเดียวกันกับวิจิผมยกฝาชักโครกไม่ต้องรอให้วิจิโตขึ้นแล้วมาด่าผมคราวนี้คนที่จะแย่ที่สุดหรือซวยที่สุดคือคนที่มาจีบวิจิเพราะมันจะได้คนนิ่งของผมไป
3: ได้เพราะเราทำมาหมดแล้วมันต้องสแตนดาร์ดมันสูงแล้วตอนนี
0: ้คราวนี้มันจะนอน17องศาได้ไหมถ้ามึงแต่งงานกันน่ะ
1: ตายนะ
2: 17องศาตายนะ
1: ไข้ขึ้นเลยนะแต่ว่าผมชอบพี่หนุ่มอีกอย่างนึงเพราะพี่หนุ่มบอกว่าถ้าให้เลือกได้อ่ะขอโทษนะจะกลับ
4: ไปขอโทษอะไรเหรอ
1: ใช่ๆคำถามนี้เพราะว่าเกี่ยวกับ
2: ขอโทษไว้ก่อน
4: ขอโทษอะไรเหรอ
3: ขอโทษอะไรเหรอ
1: ใครยี่ครับไม่หมดแล้วคือจะพูดถึงว่าที่พี่หนุ่มบอกว่าถ้าจะกลับไปแต่งงานกับติ๊กได้เนี่ยพี่หนุ่มจะเลือกทำไหมในอดีต
0: เลือกทำครับ
1: เพราะอะไรพี่
0: เพราะได้วีจิครับวันนี้มีวีจิแล้วไงครับ
3: ถ้าย้อนกลับไปได
4: ้มันก็ไม่มี
3: วีจิจนถึงวันนี้แล้วก็ยังแต่งเพราะว่ายังแต่งจริงเนี่ยเขาจะออกมา
0: ครับ
4: ใช
3: ่แต่ว่าไม่ต้องถามแล้วว่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมเพราะว่าสุดท้ายอ่ะทุกวันนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบ
4: ใช่ใช
0: ่ก็เหมือนที่พี่วิลลี่สอนผมครับว่าชีวิตอ่ะมันก็ต้องมีขึ้นมีอะไรบ้างมันก็ไม่งั้นมันจะคือชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ชีวิตมันเหมือนหนังเรื่องนึงถ้าเกิดว่ามันเรียบง่ายก็ไม่มีใครดูเพราะฉะนั้นมันต้องมีดราม่ามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา
1: แต่ก็รู้สึกว่าพี่หนุ่มก็เติบโตขึ้นนะหมายความว่าแบบว่าพอมีลูกมาความอ่อนโยนของลูกมันทำให้เราเป็นปรับตัวแล้วมันดีขึ้นมาพี
0: ่ด้วยอายุมากกว่าครับไม่เกี่ยวกับลูกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยผมก็ยังเหมือนเดิม
4: ขอก็ฟาชาวเน็ตเหมือนกันขอก็ฟาชาวเน็ต
0: ว่า
3: ไม่แล้วเราห้ามกันเราก็รักกันนะเราพยายามจะห้ามกันยังจะเอาอีกเหรอปิดรายการอยู่แล้วนะยังจะเอาอีกใช่ไหมโอเคอ่ะแล้วแต่
1: เขาเรื่องเขา
3: พี่
1: นิดนึงเหรอ
2: ถามเถอะ
0: อะไร
4: ฟันเรื่องอะไรบ่อยสุด
0: เรื่องลูกลงรูปลูกน่ารักอ่ะเรื่องเล่าทีเถอะคอมเมนต์น่ะซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะผมก็บอกว่ากูบอกมึงแล้วเวลามึงเล่ามึงอย่าเล่นโทรศัพท
1: ์แซ่กลับไปนิดนึง
0: เพียงแต่ว่ามันก็จะมีบวกหนึ่งอะไรเงี้ยมาประมาณ3วันกว่าอะไรเงี้ยสนุกดี
1: เฮ้ยนี่เอ็นเกจเมนต์ดี
0: อย่างที่หน้าตาอย่างเงี้ยแบบว่า
4: ชาวเน็ตไม่หล่อ
0: ทำไมไม่หล่อปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ดูหน้าก่อนดิ
4: บวกหนึ่ง
0: ไปบวกหนึ่งตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไร
3: อ
0: ๋
3: อไม่รู้เหรอ
0: ไม่รู้แต่คือว่า
4: พอเห็นหลายๆคนพูด
0: มันมีความคิดเห็นต่อมันแบบเป็นร้อยเลยอ่ะมันเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยว่าคืออะไรวะ
4: อ
0: ๋อแล้วก็เคยเจอเต็มคำอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยถึงล่าสุดเนี่ยคือวีจิเนี่ยผมสัญญาเขาไว้แล้วว่าผมจะพาเขาไปดูโฟร์เซนที่ดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงพอปิดเทอมปุ๊บเขาสอบทำเกรดอะไรได้ผมต้องพาเขาไปดูโฟร์เซนเข้ามาเลยปุ๊บยังเล็กอยู่ไม่รู้เรื่องหรอก
4: บ้า
1: อยู่ได้อยู่ได้อ
0: ันนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือรู้เรื่องมาก
3: เจอสอนรามซะแล้ว
1: เจอสอนรามซะแล้วน้องมาไหมน้องมาไหม
4: มาแล้วว
0: ิจิตรมาลูก
4: จบแล้วว่า
0: ทำไมมาลูก
1: อ๋อ
0: ไ
1: ม่ใช่กันที่อะไร
0: ให้คุณลุงมา
4: วิลลี
0: ่ให้คุณลุง
3: ทำไมอยู่ดีๆก
0: ็ให้ลุงขอให้ลุงขอ
3: ทำไมได้ของขวัญคนเดียวล่ะเนี่ย
2: โอ้น่ารักมาก
3: ทำไมอ่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ครับผม
1: เป็นเสื้อ
0: ขอคุณพ่อ
1: เป็นเสื้อ
2: เป็นเสื้อ
4: เขียนชื่อด้วยพ่อได้เสื้อใส่แล้วพ่อ
1: ต้องของพ่อค่ะ
4: พ่อค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอย่างที่เราภูมิใจนะครับ
5: จะบอกว่าต้องไปต
0: ั
5: ด
0: วิจิตรชอบวาดรูปแล้วก็สมาธิดีมากที่ปอน
1: อันนี้ดีมากนะพี่หนุ่มเฮ้ยไหนๆมาแล้วเราก็มีของมามอบให้นิดนึงดีไหมเพราะว่าเป็นการ
0: ดูในรายการตีท้ายครัวเขามีแบบ
2: ขอมอบให้เลยเป็นของขวัญExclusiveครับตัวช่วยเรื่องของการทำความสะอาดนะครับถ้านึกถึงเรื่องการจัดเก็บขยะต้องถุงขยะแชมเปี้ยนครับนี
3: ่มาครบเซตเลย
4: ใช่ตอนนี้นะคะเขามีกลิ่นใหม่นะคะกลิ่นไม้ซันชัยค่ะที่น้องบิวกิ้นเนี่ยร่วมดีไซน์นะคะเป็นกลิ่นที่ได้ฟิลแบบลักชัวรี่มากๆค่ะ
3: แล้วดูนี่ครับสามารถดึงออกจากถุงแคปซูล

0: แบบนี้ได้ง่ายๆเลยทีเดียวพอหาเจอปุ๊บแล้วก็กระชากโป๊ะแบบนี
1: ้
0: เวลาใช้นะครับก็กระชากออกมาปุ๊บสะบัดอีกสักนิดนึงแล้วแคปซูลแบบนี้เนี่ยนะครับก็พกพาง่ายเวลาจะใช้ก็แค่กระตุกแค่นั้นพอเลยสะดวกมีหูหิ้วแบบนี้มัดให้แน่นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็หิ้วออกไปทิ้งง่ายๆได้เลยครับ
2: สมมติอย่างแชมเปี้ยนนะครับเขามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นนะครับถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นครับเขายังมีถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูปุกมีครบทุกแบบเลยครับผม
3: ถ้านึกถึงถุงขยะนะครับต้องถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดี
4: หอมดีเหนียวน่าดู
3: นี่มาไว้พี่หนุ่มกับน้องวิจิไปเลยคร
5: ับครับคุณครับ
3: หอมชุย
0: ลุงไม่มีอะไรจะให้ลูกโป่งลูกอ้าวไปลูกโป่ง
2: วิจินางเอกแน่ๆ
1: สุดท้ายแล้วค่ะพี่หนุ่มค่ะเราอยากจะให้น้องวีจิเนี่ยโตขึ้นมาเป็นยังไงพี่หนุ่มแบบวาดฝันไว้ไหมคะ
5: ก็เป็นธรรมชาติที่เขาเป็นครับครับแค่นี้
1: เนาะพ่อแม่ทุกคนแหละเนาะ
5: ใช่ครับ
1: แล้ววีจิล่ะคะอยากเป็นอะไร
6: เป็นคุณหมอ
3: เป็นคุณหมอ
0: โอ้โหดีอ่ะ
1: ดีมากเลยค่ะ
0: เฮ้ยถ้าได้เป็นคุณหมอจริงๆ
1: น
0: ะก็จะพอดีเลยอ่ะเรียนจบนะจบหมอมาก็รักษาลุงพอดีเลย
2: เราได้จังหวัดเราพ่อ
5: รักษาพ่อ
1: แต่เขาบอกว่าเป็นหมอรักษาหมานะคะ
0: แบบมาทั้งสาม
6: มาจบให้คุณนี่แหละ
1: โอเคเป็นคุณหมอเนาะ
0: ขอบคุณนะครับ
5: ครับ
0: คุณหนุ่มสอนรามวิจินะครับที่3มา
5: ครับ
0: แล้ว
5: ครับ
0: คุณเปิด
3: ใจได้
0: สน
3: ุ
0: กมากวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆ
5: ทุกคนขอบคุณมากจริงๆครับ
0: ขอขอบคุณสถานที่ก่อนครับขอบคุณนะครับที่นี่เลยฮะที่อาหารอร่อยพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องศิลปะได้เลยพัมคินอาร์ทาว
2: ครับผม
0: อาหารอร่อยกินก็ได้ทั้งครอบครัวเลยจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ 14:15 นทางช่อง3นะครับดูทีวีกด
4: 33
0: ดูออนไลน์กด
4: 300
0: ถ้าเกิดดู YouTube ล่ะ
4: โอเค
1: เลยติดๆๆ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของผมในวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมรายการผมจริงๆมันเป็นเรื่องที่มีค่ามากเพราะบุคคลที่มาร่วมรายการกับผมในวันนี้ตัวผมเองเห็นงานเป็นศิลปินนะครับเป็นศิลปินแต่เป็นศิลปินซึ่งมีค่าในหลายๆส่วนเลยทั้งงานของเธอก็มีค่าและชีวิตของเธอยิ่งมีค่านะถ้าท่านผู้ชมจะได้ชมชีวิตของเธอเธอชื่อว่าคุณยูนชื่อเล่นๆชื่อยูนชื่อจริงชื่อว่าปัณณพัฒน์เตชะเมธากุลอยากให้ท่านได้เห็นเธออยากให้ท่านได้เห็นงานของเธอมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆสำหรับคนไทยงานเธอเนี่ยออกสู่สังคมโลกออกจริงๆนะครับแล้ววิธีคิดของเธอวิธีทำงานเธอหรือตัวชีวิตของเธอเอง
1: ยูนอ่ะคุยกับแม่ตลอดยูนกับคุยกับพ่อกับแม่ตลอดว่าคือบางอย่างอ่ะยูนอ่ะเข้าใจนะว่าเดี๋ยวมันจะสวยกว่านี้ได้อีกแต่ว่าสำหรับพ่อกับแม่เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นครูของเราเราอยากให้เขาว่าเป็นคนที่ช่วยชมเราช่วยซัพพอร์ตเราช่วยเอ็นเคอร์เรจเรา
0: ซัพพอร์ต
1: เพราะว่าเขาคือคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดพ่อก็จะชอบบอกว่าปล่อยให้คนอื่นเป็นคนสอนเรา
0: โอ้โหคุณ
1: รู้สึกว่าผูกพันตั้งแต่เด็กพอเห็นแล้วปอดตั้งแต่เด็กเพราะตลอดอยากยืน
2: ในคุณได้จ้า
0: ผูกพันตั้งแต่เด็กเชื่อไปอย่างว่าผมอายุน้อยมากไอ้นี่มันผูกพันกับผมตั้งแต่เด็กอะท่านผู้ชมลองคิดดูสิ
1: เราอย่าคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้
0: นี
1: ่ทุกอย่างมันต้องลองดูก่อนคือสุดท้ายอะสำหรับยูนะทุกงานบางงานมันก็ชาเลนจ์มากแหละแต่ยูรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกเรายังมีเพื่อนเรายังมีคนรอบข้างให้เราเป็นแบบปรึกษาหรือถามหรือช่วยเป็นแบบรีเฟล็กมุมมองบางอย่างยูว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ

0: นะฮะถ้าเราเจอคนที่กลัวไปหมดอ่ะเราก็จะกลัวไปด้วยทุกครั้งที่ยูรู้สึกกลัวแล้วเพื่อนยูหรือว่าเอาเรียนบางทีแม่อาจจะกลัวไปด้วยยูก็จะบอกว่าโอเคฉันก็กลัวนะฉันก็รู้ว่าเธอกลัวแต่เธอแค่อวยพรให้ฉันก็พอ
1: ผมว่ามันเป็นประโยชน์ที่สุดของการดูฮะดูหนึ่งท่านจะเข้าใจเธอหนึ่งละสองท่านจะเข้าใจตัวเองสามท่านจะเข้าใจคนที่เกี่ยวข้องกับท่านไม่ว่าจะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปกครองในฐานะที่ท่านเป็นคนที่ปกครองเขาและยังในฐานะที่เป็นลูกโอ้ในหลายๆฐานะเลยรวมกันมันเป็นงานที่มีค่าจริงอยากให้ท่านดูนะฮะเชื่อผมฮะถ้าท่านไม่ดูพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
2: ใหม่ Playful ได้ทุกวันกับ New Feature New Yamaha PG1 มันทุกเดย์เท่ทุกทาง
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเช่นท่านอาจใหญ
4: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: โอ้ยยยยยยยยยยยยยย
3: ยยยยยย
5: ยยยยยยยยยยยย
3: ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
4: ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
3: ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
6: พี่จ๋าเสียภาพลักษณ์ไปหมดแล้วและการที่เขาจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ก็รู้ตัวไว้เลยด้วยนะว่ามันเป็นเพราะเธอ
7: พี่เป็นไรเปล่าผมเห็นพี่ล้มเฮ้ยพี่มีแผลนี่หว่า
8: จะไม่เป็นไรมาค่ะทิชาขับให
9: ้ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
12: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
13: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
14: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
15: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
16: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
17: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันละ
18: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
19: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
20: เอากูออกจากบริษัทเคลียร์กูออกเนี่ยนะ
9: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม28มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ท่านชื่อพันน้ำสุพรรณจ้ะเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
22: ความดันปกติ
21: ดันปกติฉันไม่ว่าหรอกนะจ๊ะแต่ดันมารักเธอเนี่ยฉันว้าวุ่นใจจริง
23: ๆฉันจองของฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกไปเลยว่าเราเป็นแฟนกัน
24: คุณหมอผู้กองนี่ถ้าท่านจะชอบฟังเสียงหัวใจฉันนะจ๊ะ
9: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม23มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: โกงคนโกง
26: เท่ากับไม่โกงเว้ย
27: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
28: เข้ามาแล้ว
29: รวยรวยเละละมึงรวย
30: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
31: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
32: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
9: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ดใหญ
1: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
0: 18ถึง28มิถุนายนนี้ร่วมกุศลยกทัพ
2: เครมิล
3: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดิมเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
4: อ
3: ัจฉริยะ
5: เสนอโดย Yamaha PG1
6: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนี่คือรายการ Today Show และนี่ก็คือช่วง Talk Show ของเราวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องราวของแรงบันดาลใจผมทำงานเนี่ยพยายามอย่างยิ่งเลยนะครับว่าจะเสนอสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็คิดไปเรื่องราวต่างๆมากมายนี่อยู่ในวงการมานานๆเขาก็เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นอะไรที่เป็นประโยชน์ก็อยากจะนำเสนออย่างวันนี้ผมถือว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมได้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่าสำหรับผมแล้วผมเห็นแล้วผมชื่นชมท่านผู้ชมเห็นงานที่อยู่บนโต๊ะผมนี้ไหมนะฮะถ้าเห็นงานแต่ละชิ้นงานเนี่ยทั้งหลายเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นชิ้นงานบางชิ้นฮะบางชิ้นเป็นระดับโลกเลยบางชิ้นก็เป็นผลงานระดับประเทศไทยของเราแต่ท่านเชื่อไหมผลงานทั้งหมดเหล่านี้เป็นผลงานซึ่งเกิดจากคนไทยครับเกิดจากคนไทยคนนึงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอายุเพิ่ง38ปีเท่านั้นและเธอทำงานอย่างนี้มาเนี่ยเธอทำงานลักษณะนี้มาที่เริ่มทำแบบเป็นจริงเป็นจังจริงเพิ่งเมื่อ10ปีที่แล้วนี่เองนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วนี่เองแล้วงานที่เธอทำออกมามันก็เป็นงานซึ่งสำหรับผมมันสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าเธอเป็น LGBTQ+ เธออยู่ในตรงนี้และเธอมีชีวิตของครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วทั้งพ่อและทั้งแม่ของเธอเห็นความเป็นเธออันนี้สำคัญมากนะครับเห็นความเป็นเธอและไม่ได้ปฏิเสธในความเป็นเธอมันทำให้เธอมีอิสระมากๆในกระบวนคิดในวิธีคิดแล้วอิสระเหล่านี้มันทำให้เธอเลือกวิถีชีวิตเลือกการดำเนินชีวิตมาได้เรื่อยๆจนมาจนถึงตรงนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากเธอเราจะมาพูดคุยกันมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้บ้างหรือเปล่าว่าถ้าท่านจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตต้องทำอะไรยังไงแล้วก็คนซึ่งเป็นครอบครัวของเราหรือตัวท่านเองมีโอกาสไหมหรือมีทางไหมที่จะให้ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งสนับสนุนชีวิตใครคนใดคนหนึ่งให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตของเขาเองได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปัณณภัทรเตชะเมธากุลหรือชื่อเล่นว่าคุณยูนครับสวัสดีค่ะยูน
7: สวัสดีค่ะต่อยสวัสดีค
6: ่
7: ะ
6: แนะนำยูนถูกต้องป่ะเนี่ย
7: ถูกต้องค่ะครบถูกพยัญชนะ
6: อุ๊ยดีแล้วขอบคุณมากลูกนั่งนั่งเชิญนั่งเลยคร
7: ับ ขอบคุณค่ะ
6: ดีใจมากที่เธอมาร่วมรายการกับและจริงๆมันจะมีคนคนนึงที่ต้องขอบคุณเขาออกรายการด้วยนะครับนี่คือหลินนะหลินนี่จริงๆเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมที่รู้จักกับผมอ่ะก็ปวดเปี้ยนปวดเปี้ยนอยู่แถวรายการผมตลอดเวลาเพราะว่าเป็นนักคิดเหมือนกันคิดโน่นคิดนี่ทำโน่นทำนี่แล้วก็จะเอาโน่นไอ้นี่มานำเสนอวันหนึ่งเขาพูดถึงเธอขึ้นมา
7: พี่หลินพูดว่ายังไงนะ
6: เขาพูดว่าคนคนนี้ออกงานได้เอกอุมากออกงานอย่างโน่นอย่างนี้ไอ้นี่ของเขานะครับไอ้นี่ชุดนี้ของเขาไอ้นี่ของหนูอะไรเงี้ยลักษณะนั้นเขาจะมาอวดอย่างนั้นซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็ฟังไว้อย่างนั้นไปอย่างนั้นแต่ว่าพอเข้าไปศึกษาสิ่งที่เขาพูดจริงๆศึกษาตัวเธอจริงมันพบกับความแตกต่างจริงอันไหนเป็นชิ้นแรกเนี่ยเรามาคุยให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนเลยอันไหนชิ้นแรกในทั้งหมดที่ตั้งอยู่ตรงนี
7: ้ยุนว่าน่าจะเป็นแบบงานกับกูชี่ค่ะ
6: นี่ท่านผู้ชมครับผมยกนะ
7: ยกได้เลยค
6: ่
7: ะ
6: ได้เลยท่านผู้ชมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือซึ่งออกโดย
7: โดยกูชี่ค่ะ
6: เขาออกให้ใคร
7: ความจริงเขาติดต่อยุนมาเพื่อที่จะโปรโมทคอลเลกชันที่เป็นฝ่ายจิวเวลรี่ของเขาเขาก็เลยอยากให้ยูนเนี่ยทำหนังสือนิทานให้เขายูนก็เลยตอนนั้นยูนทำกับเพื่อนอีกคน
6: ยูนเป็นคนไทยนะเขาติดต่อยูนมาให้ออกหนังสือนิทานให้เขานะเขารู้จักยูนได้ไงกุชชี่นะยูนก
7: ุ
6: ชชี่อิตาลีนะยูน
7: ความจริงตั้งแต่ตอนก่อนที่จะทำหนังสือเล่มนี้ค่ะยูนเคยทำงานกับกุชชี่มาก่อนหน้านั้นแล้วคือเรามีโปรเจกต์เริ่มเป็นโปรเจกต์เล็กๆมาด้วยกันจนมาถึงโปรเจกต์นี้ค่ะที่เป็นโปรเจกต์ใหญ
6: ่เราเคย

0: จักกับเขาทำงานร่วมกันในเขามาแล้วเขาเคยฝีมือมาแล้วแล้ววันหนึ่งเขาอยากจะออกหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาเอาไว้
1: ก็คือเอาไว้แจกให้ลูกค้า VIP
0: แจกลูกค้า VIP นะครับเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับเนี่ยแล้วให้คนคนนี้ออกแบบเป็นนิทานอะไรลูก
1: อ๋อตอนนั้นยุ่นแต่งนิทานกับเพื่อนค่ะมันจะพูดถึงว่าจิวเวลรี่แต่ละอันเนี่ยตัวเราแต่ละคนมีคุณค่าที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันมันจะมีการ
0: พูดใครแต่งนิทาน
1: ยุ่นร่วมแต่งกับเพื่อนอีกคน
0: นี่หนังสือนิทานไม่ใช่แค่เขาให้เขียนรูปอย่างเดียวคือแต่งนิทานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนภูมิใจมาก
1: ตอนนั้นเรานั่งเขียนสตอรี่บอร์ดกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแค่ตัวนิทานเนี่ยมันน่าจะให้อะไรได้มากกว่าการที่เราจะพูดถึงจิวเวลรี่เฉยๆเราก็เลยพูดถึงแบบความรักที่คนรอบข้างอ่ะสนับสนุนเราแล้วก็ทุกคนไม่มีคำถามว่าทำไมคุณถึงอย่างเรื่องแรกอ่ะความจริงเป็นเสือดำที่รักกับรูปเป็นปลาโลมาที่หลงรักรูปปั้นเสือดำแล้วต้องให้เพื่อนๆทุกคนไปช่วยทำให้เสือดำมีชีวิตขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อฮะ
0: บ้าเปล่าเนี่ยเก่งจริง
1: ๆขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากแล้วก็นี่คืองานของเธอนะฮะเนี่ยและอันหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้ขายไม่มีขายนะฮะมันเป็นหนังสือที่แจกกุชชี่จะแจกให้กับแขก VIP ของเขาเท่านั้นเท่านั้นไม่ได้ขายนะฮะไม่มีขายมันบอกก่อนว่ามันน่าภูมิใจมากที่ได้ทำงานนี้อยู่อันไหนต่อมา
1: อันต่อมาใช่ไหมคะอันต่อมาน่าจะเป็นของโซวาซูค่ะ
0: นี่โซวาซูนี่เขาขายอะไร
1: โซวาซูเป็นสกินแคร์ค
0: ่ะโอเคเราไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์เขานะแต่เรากำลังจะพูดถึงหน้าปกของเขาอันนี้ใครออกแบบ
1: ยูนค่ะ
0: โอ้โหอันนี้คิดยังไงเนี่ย
1: อันนี้ตอนนั้นมันเป็นโปรเจกต์ช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็ช่วงเฟสทีฟคราวนี้เราคุยกันว่าที่เกาหลีเนี่ยมีสัตว์ที่เขาจะมีพวกแบบสัตว์ในเทพนิยายของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะเลือกสัตว์มาสีชนิดที่พูดถึงความเป็นเกาหลีใช่วันนี้ที่เอามาให้ดูก็เป็นตัวสิงโตอยู่นะจำชื่อเกาหลีของสิงโตตัวนี้ไม่ได้ใช่
0: แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกแต่ว่าอย่างนี้แต่การออกแบบทั้งหมดการเขียนลายการอะไรทั้งหมดเราทั้งนั้น
1: ใช่เราก็ต้องเรียนคุยกันว่าอมันจะออกมาเป็นแบบเขาจะใส่ชุดแบบไหนดีเราจะตกแต่งอย่างต้นคริสต์มาสถ้าเกิดอร่อยเห็นนะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสแบบโอเรนทอลแบบที่เวลาเราไปเกาหลี
0: แล้วเราก็จะเห็นแบบฝั่งตะวันออกเป็นโอเรนทอลคริสต์มาสฟรี
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากนี่เธอออกแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: พอมาอันนี้เสร็จเรียบร้อยอันไหนต่ออ
1: ันนี้ยุนคิดว่าน่าจะเป็นที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแต่ว่าทุกคนอ่ะไม่รู้ว่ายุนอ่ะเป็นคนทำ
0: นี่อันนี้เลยผมรู้จักโบตัน
1: ใช่
0: โบตันเขาออกแบบอะไร
1: ออกแบบตัวกิเลนค่ะ
0: กิเลนตัวเนี้ยนะเอ้ยตัวนี้เพราะเขามีกิเลนเขาอยู่แล้วอ่ะ
1: แต่ว่า
0: เธอจะว่าเธอออกแบบได้นี่มันก็กิเลนของเขาอยู่อ่ะ
1: เอาต่อยอาจจะเห็นกิเลนแบบเก่าของเขาค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: เป็นกิเลนใหม
1: ่เขามีกิเลนใหม่เหรอคะคือถ้าเกิดตอนนี้เข้าไปดูของโบตันทุกอันเนี่ยคุณจะเห็นกิเลนที่ยุนเป็นคนวาด
0: ตัวนี้นะ
1: ตัวนี้ค่ะตัวเดียวเท่านั้น
0: อย่างนี้ตัวนี้เป็นกิเลนร่าเริงหรือเปล่าเนี่ย
1: เป็นกิเลนแบบบานสะพรั่ง
0: อ๋อกิเลนบานสะพรั่ง
1: เมื่อกี้ต่อยดูข้างในจะมีดอกไม้เล็กๆอยู่ในตัวกิเลนนะคะ
0: อ๋อเหรอ
1: จริงยุนเขียนไปถึงตัวแบบคำว่าโบตันข้างบนด้วย
0: อ๋อเหรออ๋อนั่นก็เธอเขียนเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะยุนเข้าไปทำรีแบรนดิ้งไงคะตอนนู
0: ้
1: น
0: อ๋อรีแบรนดิ้งไงคะ
1: ใช
0: ่ออกมาเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: โอ้โหอ่ะนี่3แล้วอะไรอีกต่อเหลือ2อัน
1: เหลือ2อัน
0: ตรงนี้ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้นี่อะไร
1: อันนี้จะเป็นแก้วค่ะ
0: ท่านผู้ชมอันนี้แก้วอะไรเล่าดิ
1: เป็นแก้วไวน์ที่ยุนทำกับทางลูคาลิสค่ะอันน
0: ี
1: ้เป็นคอลเลกชันของเป็นคอลเลกชันที่2แล้วปีที่แล้วยุนมีคอลเลกชันหนึ่งและปีนี้ก็เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งก็ความจริงเดี๋ยวนี้เราก็อยากจะบอกว่าแก้วไวน์เป็นคนไม่จำเป็นต้องดื่มไวน์อย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: คุณเซเลบริตอะไรก็ได
0: ้อ๋อฉันดื่มน้ำส้มฉันไม่กินไวน
1: ์ได้ค่ะสวยงาม
0: น้ำส้มอย่างเดียว
1: ความจริงยูนเอาไปใส่ขนมด้วย
0: มันอ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่ใส่ลูกแก้วใส่อะไรก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: ท่านผู้ชมดูตรงนี้นึกว่าออกแบบจากกล่องนะไม่ใช่ฮะท่านจะตื่นเต้นนะฮะท่านจะตื่นเต้นอย่างนี่คนนี้ออกแบบนะฮะของลูคาลิสนะฮะลูคาลิสเลยนะฮะนี่ครับมาถึงตรงนี้เลยให้เห็นแผ่นนี้ก่อนนะ
1: นี่
0: ท่านผู้ชมดูนี่นะนี่มันปกข้างหน้าของมันนะแต่ข้างในท่านผู้ชมตื่นเต้นกว่านี้นี่ครับทั้งหมดนี่ออกแบบเองหมดเลยนะครับ
1: หมดเลย
0: สามใบคนละแบบเลยนะครับคนละแบบแต่เป็นคอลเลกชันของเขาผมหยิบออกมานะฮะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ตรงนี้นี่ฮะท่านผู้ชมดูความสวยดิคือไอ้ของนี้เราเห็นในโลกเราเห็นอยู่แล้วนะฮะเราเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ว่าที่ผมบอกมันสวยและภูมิใจคนไทยออกแบบครับคนไทยที่นั่งอยู่ตรงนี้ออกแบบครับผมเลยภูมิใจอันนี้ตัวอะไร
1: อันนี้เป็นหงค่ะ

0: เล็กซันนี้เป็นออเรนทรอลเหมือนกัน
1: เออยังไงอ่ะอธิบาย
0: ก็เลยจะมีตัวเป็นหงมังกรแล้วก็เสือขาว
1: อ๋อนี่ตัวที่หงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนเขียนคิดอะไร
0: คือตอนนั้นพอมันเป็นของขวัญใช่ไหมคะที่เราอยากให้ในปีใหม่แล้วเรารู้สึกว่าของขวัญทุกอย่างมันต้องผ่านการอวยพรบางอย่างใช่แล้วพวกแก้วไวน์ก็ใส่ในเรื่องของการเซเลบริชันอยู่แล้ว
1: อันนั้นหงใช่ไหมอ
0: ันนี้มังกร
1: อันนี้มังกรนะผู้ชมมังกรดูสิโอ้โหงั้นถ้าผมกินผมต้องกินแก้วนี้นะแต่ใส่น้ำส้มนะมังกรน้ำส้มโอ้โหดีนะเท่ตายมังกรน้ำส้ม
0: สีตัดกันสวยเลยค่ะ
1: เออเห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าไม่ต้องกินไวน์ผมไม่ต้องกินไวน์มาใส่นี่อันนี้อะไรนะอันนี้มังกรแล้วอันนี้
0: เป็นเสือขาวค่ะ
1: เสือขาวท่านผู้ชมดูสิดูความเท่ดิแล้วเขาขายเป็นคอลเลกชันเหรอหรืออะไร
0: ใช่ค่ะก็จะมีคอลเลกชันที่แตกต่างกันไปมีแบบว่า
1: ผมไม่ได้เอามาขายผมบอกซะก่อนนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะผมกลัวที่สุดเลยฮะกลัวทำเขาแตกนะฮะ
0: กลัวแข็งแรงค่ะต่อย
1: โอ้ยอย่าเลยครับผมเนี่ยทำอะไรก็แตกผมไม่กลัวจริงๆนะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับนี่นะฮะนี่คืองานนะนี่มีอีกท่านผู้ชมอันนี้สำหรับผมเนี่ยผมภูมิใจมากและชอบใจมากนี่มันคือนาฬิกา
0: ใช่สำหรับพ่อกับแม่เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นครูของเราเราอยากให้เขาอะเป็นคนที่ช่วยชมเราช่วยซัพพอร์ตเราช่วย encourage เรา
1: ซัพพอร์ต
0: เพราะว่าเขาคือคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดพ่อก็จะชอบบอกว่าปล่อยให้คนอื่นเป็นคนสอนเรา
1: โอ้โหคุณ
2: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ซับไลน
4: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
5: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
4: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
5: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
4: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: อาบูมทำพาไปเลยจ้ะเพราะว่าอันนี้คือของปิดท้ายของหวานแต่ใครเป็นสายแซ่บนะคะข้าวแกงเอ่ยอะไรเอ่ยรสเผ็ดจัดจ้านต้องตามมาค่ะ
8: ต่อเลยค่ะล้างปากแกงกะหรี่พิซซ่าปะล่ะแล้วก็ไปชิลที่แบบว่าคาเฟ่เฟอร์นิเจอร
9: ์แล้วปิดท้ายอย่างที่เขากำลังจ้วงกันตรงนี้นะคะสายหวานข้าวเหนียวมะม่วงจากร้านระดับตำนานห้ามพลาด
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
13: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
14: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
12: แบบช่ำๆ
15: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
12: ทุกวัน
16: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ
17: อย่าพึ่งหมอ
12: ตลอดเดือนมิถุนายน
18: เห็นแล้วฮึ่งเหิมเลยฮะ
19: Here we go
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ผมจะทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเจ็บปวดมากกว่าพวกเราร้อยเท่าพันเท่าคุณค่อยดู
6: ฉันว่าคุณควรไปหาคุณนรินทร์เพื่อฟังความจริงจากเธอดีกว่านะคะ
3: คุณนรินทร์คือแม่แท้ๆของผมครับคุณพิทักษ
4: ์แกจะต้องเป็นคนที่ฉันสร้างขึ้นมาเท่านั้นและแกจะต้องมีฉันเป็นแม่แกแค่คนเดียว
7: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
17: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
18: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
20: ทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
21: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
22: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
23: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
24: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
25: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
26: ดีเดียวรักเขาอยู่เลย
27: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
30: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
31: ครัวกุต่อยยกครับบุกเช่นท่านหาดใหญ
32: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
31: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวกุต่อยยกครับ
33: เดี๋ยวซีนต่อไป
34: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
35: เสนอโดยใหม่ Isuzu V-Class 2.2 DDI Nexon
1: อันนี้สำหรับผมเนี่ยผมภูมิใจมากและชอบใจมากนี่มันคือนาฬิกา
0: ใช่ค่ะ
1: ชื่อว่า
0: Swatch
1: Swatch ที่ขายทั่วโลกอ่ะขายทั้งโลกเลยแต่ว่า Swatch เนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงคือโปรเจกต์ที่ว่าไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามมันจะต้องมีขายที่นั่นเท่านั้นเฉพาะเจ้าบ้านนี่ขายเช่นที่โตเกียวอันนี้ที่ฝรั่งเศสอันนี้ที่อิตาลีอันนี้แต่ที่เมืองไทยต้องอันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ใครออกแบบ
0: ยูนค่ะ
1: ตายแล้วพูดไม่อายปากเลยครับท่านผู้ชมสวอชเมืองไทยเธอออกแบบครับไม่ได้อายเลยเรื่องจริง
0: จริงค่ะไม่หลอกแม้แต่นิดเดียว
1: ไม่หลอกแม้แต่นิดเดียวเขามารู้จักเธอได้ยังไงยูนถึงได้มาออกแบบสวอชเขานี
0: ่
1: จะดูนาฬิกาไหมดูนะทุกตัวได้และซื้อขายได้ที
0: ่ก็สวอชทุกสาขาเลยค่ะ
1: ในประเทศ
0: ในประเทศไทยเท่านั้น
1: เท่านั้นในประเทศไทยเท่านั้นถึงจะมีสวอชรุ่นนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขาเก็บสวอชไปเขาเก็บทั่วโลกนะถ้าเขาอยากจะได้เขาต้องมาประเทศไทยแล้วนี่เป็นแบงคอกถูกป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ฮะเรือนนี้ฮะมันออกแบบเป็นอะไรนะอธิบายดิเล่าดิ
0: ความจริงอันนี้เป็นรูปหนุมานค่ะ
1: ผมทำถูกทางวะเนี่ย
0: ถูกไหมคะอ
1: ย่างนี้ถูกป่ะอย่างนี้ถูกป่ะ
0: กับค้างค่ะ
1: กับเยี่ย
0: สาย
1: อ๋อเมื่อกี้หนุมาน
0: เพราะเป็นรูปหนุมานกำลังแบบห่าวเป็นดาวเป็นเดือนอย
1: ู่เหร
0: อความจริงอันเนี้ยปกติในไทยอ่ะเราจะรู้สึกว่าตัวอะมูเลตหรือพวกของคลังพระเครื่องอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราชอบกันอยู่แล้วยูนก็เลยออกแบบให้ตัวนาฬิกาสวอชเนี้ยที่เป็นเอดิชันเนี้ยค่ะพูดถึงความเป็นว่าถ้าเกิดคุณใส่ปุ๊บคุณก็จะเหมือนมีสิ่งที่โปรเทคคุณอยู่เพราะเกิดอต่อยเห็นข้างในอ่ะต่อจะเห็นลายประจำยามอยู่ข้างใน
1: ไหนข้างในไหนอะไรลายอะไรนะ
0: ข้างในปากของอนุมานที่ห่าวมาจะเป็นลายประจำยาม
1: อ๋อลายประจำยาม
0: ลายประจำยามที่เป็นลายไทยลายประจำยามเขาบอกว่าเป็นลายที่ใส่แบบเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นที่ใส่ปกป้อง
1: อ๋อเหรอท่านผู้ชมรู้นะถ้าคำว่าลิมิเต็ดนะครับและอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคันทรีลิมิเต็ดด้วยนะฮะเมืองไหนก็จะมีแต่ถ้ามุดสวอชในเมืองไทยคนนี้ออกแบบครับนี่เป็นงานบางส่วนเท่านั้นนะฮะแต่ก่อนจะมาเป็นเขาก่อนที่จะมาทำงานนี้ทั้งหมดได้ท่านผู้ชมเชื่อผมไหมว่ามันมาจากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเด็กตัวเล็กๆเด็กผู้ชายด้วยนะเด็กผู้ชายต
0: ั
1: วเล็กๆคนหนึ่งซึ่งมาพบตัวเองว่าฉันชอบผู้ชายเพราะฉันไปชอบเพื่อนฉันถูกไม่ถูก
0: ใช่ครับ
1: ฉันเห็นเพื่อนฉันแล้วไงฉันไม่ได้ชอบอยากจะไปเล่นกับเขาธรรมดาทำไมฉันรู้สึกชื่นชอบเขาเหลือเกินใช่ไม่ใช่
0: ทำไมความรักมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้น
1: อุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วความรักมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นอ่านว่าอายุเท่าไหร
0: ่โอ้ยน่าจะเตรียมอนุบาล
1: เตรียมอนุบาลเตรียมอนุบาลทำไมเห็นเขาเราเป็นไง
0: อ้าว puppy love ไงฮะมันก็คือคนที่แบบชอบเล่นกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
1: เล่นแล้วรู้สึกอะไรหล่อจังเลยหรืออะไร
0: รู้สึกว่าหล่อจังเลยเรารู้สึกว่าเป็นแบบถ้ามีคนถามว่าโตขึ้นแต่งงานนะใครแล้วบอกว่าโตขึ้นน่าจะแต่งงานกับเขา
1: โอ้โหความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นเลยตั้งแต่เตรียมอนุบาลจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อทำงานอะไร
0: คุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยกัน
1: เป็น
0: ทำเสื้อผ้าค่ะ
1: เย็บผ้า
0: ใช่คุณแม่เป็นช่างเย็บผ้า

0: แล้วก็เปิดที่บ้านเป็นบ้านเย็บผ้า
1: บ้านเย็บผ้าซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คน
0: คนเดียว
1: คนเดียวอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัด
0: อยู่กรุงเทพค่ะ
1: อยู่กรุงเทพคุณแม่เห็นไหมว่าลูกฉันเป็นอย่างนี
0: ้คุณว่าคุณแม่ก็น่าจะเห็นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมีรายงานจากโรงเรียนก็คือจะต้องป.1แล้วที่จะมีรายงานจากโรงเรียน
1: ว่าไงรายงานว่า
0: ว่าลูกคุณมีความตุ้งติ้งคือยุนคิดว่าทุกคนน่าคงโดนเหมือนกันหมดท
1: ุ
0: กคนที
1: ่เป็นโรงเรียนรายงานว่าลูกคุณมีความตุ้งติ้ง
0: ยุนว่ามันเป็นแบบสิ่งที่ทุกคนโดนนะตอนนั้นนะคะใช่ลูกคุณมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็อาจจะดูซีเรียสขึ้นอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ในสมัยนั้นไม่เรื่องง่ายนะยุนสมัยนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ยุน38นะแล้วเราย้อนความไปประมาณ33ปีเลยนะ33 34
0: ต่อยหยาบมากเลย33ปี
1: ทำหมอยำมากอาต่อยอยากให้คนดูได้รู้เรื่อง
0: โอเคได้ค่ะ
1: ย้ำลูกนะถ้าจะย้ำของอาต่อยเนี่ยอาต่อยจะย้ำว่า73ปีนะลูก
0: มีเสื้อค่ะ
1: นั่นเห็นไหมท่านผู้ชมเชื่อยังครับว่าหลักฐานมันทนโทษว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เอามาเรื่องเธอดีกว่าในสมัยนั้นมันไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมที่ใครสักคนหนึ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเห็นอย่างนี้แล้วได้รับรายงานนี้แล้วจะยอมรับพ่อแม่ของยูนสำหรับผมฉลาดที่สุดในโลก
0: เออว่าจริง
1: นี่เขารู้รายงานเห็นรายงานนั้นเขาคุยอะไรกับคุณบ้างไหม
0: คือยูรู้สึกว่าพ่อกับแม่เป็นพ่อกับแม่ที่ปล่อยให้อิสระ
1: เขาปฏิบัติกับเราอย่างไร
0: ว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วเขาก็เลี้ยงเราเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: ทุกวันเขาก็คือโอเคกลับมาบ้านยูอยากได้สมุดฉีกกับปากกาเขาก็ให้สตางค์ไปซื้อสมุดฉีกกับปากกาบอกว่ารู้เพราะยูเป็นลูกคนเดียวไงฮะแล้วพวกพี่ๆเขาโตกันไปหมดแล้วรอบๆบ้านรอบๆอะไรก็โตกันหมดแล้วคือความจริงอ่ะมีพี่ที่ทำให้ยูเนี่ยเริ่มวาดรูปคือเขาว่าเป็นหลานของพี่ช่างเย็บคนนึงใช่แล้วเขาอะมาที่บ้านเมื่อตอนปิดเทอมแล้วเราก็เจอเขาแล้วเขาก็มานั่งเล่นกับยูนแล้วเขาก็สอนยูนวาดรูปก็เชิงว่ายูนเห็นเขาวาดแล้วยูนก็วาดตามใช่
1: ไอดอลเปล่าหรือไม่แค่ไม่ใช่ไปถึงไอดอล
0: เรียกว่าเป็นคนจุดประกาย
1: จุดประกาย
0: ใช่ค่ะ
1: ดีกว่าฉันอยู่เฉย
0: ๆแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยวาดรูปมาตลอดเลยเพราะว่าทุกคนก็จะเป็นแบบชมเมื่อเป็นแบบเฮ้ย
1: อ๋อบ้านย้อนดูบ้านย้อนแต่เด็กเลยเหรอ
0: ต่อยค่ะยูนเนี่ยบังคับให้แม่บอกว่าอยู่จะชอบวาดรูปเสร็จปุ๊บ
1: เ
0: ปิดรูปขึ้นมาแม่สวยไหมแม่ต้องตอบว่าสวยไม่อยู่นะต้องให้ฟังอย่างนี้ว่าอยู่นะคุยกับแม่ตลอดอยู่กับคุยกับพ่อกับแม่ตลอดว่าคือบางอย่างอ่ะอยู่นะเข้าใจนะว่าเดี๋ยวมันจะสวยคนนี้ได้อีกแต่ว่าสำหรับพ่อกับแม่เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นครูของเราเราอยากให้เขาว่าเป็นคนที่ช่วยชมเราช่วยซัพพอร์ตเราช่วยเอ็นเคอร์เรจเรา
1: ซัพพอร์ต
0: เพราะว่าเขาคือคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดพ่อก็จะชอบบอกว่าปล่อยให้คนอื่นเป็นคนสอนเรา
1: โอ้โหคุณผมคันทั้งตัวเลยนะคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณพูดมันเป็นหลักจิตวิทยาที่ดีที่สุดในโลกเลยที่คุณพูดออกอากาศในวันนี้คือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งต้องการจากพ่อแม่มันไม่ใช่แค่คำสอนอย่างเดียวมันต้องการกำลังใจการเอ็นเทอร์เดียให้คนอื่นสอนก็ได้ว่าวิธีเขียนอันนี้ผิดนะอย่างง้นอย่างนี้ไม่ต้องหรอกแต่ว่าถ้าถามสวยไหมต้องตอบว่า
0: สวยมาก ทุกวันอยู่ออกจากบ้านอยู่ถามแม่ว่าสวยยังใช่ซึ่งแม่ก็ต้องตอบว่า
1: สวยมาก
0: ถูกต้อง
1: มันเป็นกำลังใจ
0: มันเป็นกำลังใจค
1: ่
0: ะ
1: เขาค่อยๆเริ่มจากตรงนี้จากค่อยๆหยิบปากกาแล้วเขียนแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นความรับรู้ของครอบครัวทุกคนรับรู้แล้วแต่ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครว่าอะไรเลย
0: ไม่มีใครพูดอะไรเลย
1: ดีมากเลย
0: คือสิ่งที่ทำให้ยูรู้สึกว่ายูน่ะสบายใจเพราะว่าถึงแม้เราจะไปข้างนอกเจอญาติๆเจออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราจะรู้ว่าพ่อเราเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยมาพูดไม่ดีกับเรามันเหมือนกับความจริงในชีวิตของเราอะเราก็ต้องเจอคนที่คิดไม่เหมือนเราอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่คือความจริงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาโอ้โหไข่ในหินหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช
0: ่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันทำให้ยูนสบายใจว่าไม่ว่ายูนจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยยูนสามารถกลับไปเล่าให้เขาฟังได้
1: ดีมากเลย
0: เพราะว่ามันควบคุมไม่ได้หรอกข้างนอกว่าเราจะเจอใครบ้าง
1: ถูกถูกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในครอบครัวสบายมากแต่พอออกมาสังคมข้างนอกสำหรับตัวยูนเองง่ายไหมลูกง่ายไหมลูก
0: ยุนว่าตอนที่ยุนเป็นเด็กอะอร่อยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือความจริงถึงแม้จะไม่ได้มีใครมาทำอะไรเราหรือแม้แต่จะมีก็ตามยุนเล่าถึงที่มันไม่มีก่อนละกันเราก็ยังรู้สึกว่าเราอะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรอบๆ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เหมือนอร่อยเดินเปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วอร่อยรู้สึกว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราอย่างนั้นนะคะ
1: เรารู้สึกแปลกแยกเลยเหรอ
0: ยุนก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะทั้งที่มันอาจจะไม่ได้มีใครทำอะไรด้วยซ้ำเพราะว่ายุนรู้สึกว่าเราไม่ได้มีโรโมเดลว่าโอเคเดี๋ยวโตขึ้นไปหรือเราทำแบบนี้ได้เราอ่ะ

0: จะดูดีหรือทำอะไรแบบนี้ยูนะอยากเป็นแม่นะเพราะยูรู้สึกว่าแม่สวยมากเออหอแต่ว่าตอนเด็กๆเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราเป็นแม่ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องไปต่อยังไงหรือต้องทำอะไรบ้างมันก็เลยทำให้ช่วงระหว่างการที่เราเป็นแบบอ่อยต้องตัดผมสั้นด้วยนั่นคือประเด็นที่สำคัญที่สุดในโลก
1: เจ็บปวดไหม
0: อ่อยวันที่เรียนจบมัธยมอ่ะแล้วยูนจะต้องคิดว่าตัวเองต้องไว้ผมทรงอะไรอ่ะยูนไปส่องกระจกอ่ะแล้วยูนหวีผมแล้วยูนหวีผมผิดด้านเพราะยูนไม่เคยส่องกระจกเลยเพราะยูนไม่ชอบตัวเองอยู่เลยไม่ส่องกระจกเลยแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ทำให้เราค่อย
1: ๆส่องกระจกแล้วหวีผมผิดด้านแล้วไงอ่ะลูก
0: มันก็รู้สึกเสียใจครับเพราะมันเป็นแบบอุ๊ยฉันไม่เคยส่องกระจกเพิ่งมารู้ตัวว่าอุ๊ยไม่เคยมองตัวเองเลย
1: ฉันไม่ใช่ผู้หญิง
0: มันแค่ไม่ดีสันเป็นผู้หญิงคือฉันเป็นใครก็ไม่รู้อย่างนั้น
1: ฉันเป็นใครก็ไม่รู้โอ้โหมันหนักมากนะมันหนัก
0: ก็ถูกขังเวลายูนเป็นแบบว่าโอเคเห็นสัมภาษณ์ของคนที่แบบส่องกระจกแล้วร้องไห้หรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอะเข้าใจนะเพราะว่าเราก็เคย
1: ผ่าน
0: เราก็เคยผ่านความรู้สึกนั้นมาแต่เราต้องให้โอกาสตัวเองแบบค่อย
1: ๆสู้มาเรื่อย
0: ยูนนั่นมันคือการเป็นแบบลองผิดลองถูกไปเรื่อย
1: ๆเหรอ
0: ปล่อยค่ะความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นแบบโอ้อยากจะเป็นแบบเห็นตัวเองชัดๆแบบมันไม่สามารถมาได้ภายในเป็นแบบแวบแรกที่เรามองกระจกอ่ะ
1: ถูกต้องคนรอบข้างเรายอมรับเราเนี่ยช่วยได้เยอะไหม
0: ช่วยได้เยอะที่สุด
1: เชื่อดี
0: คร
1: ับ
0: รู้สึกว่าผูกพันตั้งแต่เด็กเพราะเห็นแล้วปอดตั้งแต่เด็กคนแต่ละอยากยืนไม่ขึ้นด้วยจ้ะ
2: ผูกพันตั้งแต่เด็กเชื่อไปอย่างว่าผมอายุน้อยมากไอ้นี่มันผูกพันกับผมตั้งแต่เด็กอ่ะท่านผู้ชมลองคิดดูสิ
3: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
4: อ
3: าสลักใช้ยา
5: พวกต่อยยกทับ
6: บุกเซ็นทรัลหาดใหญ่
7: เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
8: 18ถึง28มิถุนายนนี
9: ้ร่วมกุ้งต่อยยกทัพ
10: คาเวยกบ้าน
11: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
10: ซับไลน
12: ์ปูเหลียงครับ
13: ความง่ายและมีความรู้ในสิ่งที่ทำมันเป็นเสน่ห์
14: ง่ายแต่อร่อย
13: มันเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจจริงๆ
15: สำหรับผมชอบนะ
16: ไม่ประหยัดตังค์ในกระเป๋าคุณแน่นอนกินเพลิน
13: เอากินเพลิน
16: กินเพลินเอากินเพลิน
17: ครัวคุณต่อย
18: ว่ากันถึงเรื่องการออกกำลังกายหลายคนบอกก็อยากออกแต่มันไม่ค่อยมีเวลาอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะถ้าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าคุณจะหาเวลาทำมันจนได้
19: เพ
18: ื่อ
19: ต
18: ั
19: วเอง
20: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
21: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
22: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
23: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
24: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
25: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
26: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
27: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
28: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
29: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
30: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28มิถุนายน
31: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
32: โกงคนโกง
33: เท่ากับไม่โกงเว้ย
34: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
35: ข้ามาแล้ว
36: รวยรวยเละละมึงรวย
37: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อย่างแน
38: ่นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
39: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
30: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
31: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
40: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
41: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
42: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
43: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
44: รู้ใช่ไหมการทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เข้าเราจะเดือดร้อนขนาดไ
30: หนทาตรีคืนพรุ่งนี้20:30 น.

0: ที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอาจใหญ
3: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
2: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอาจใหญ
3: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
2: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: คือเอาจริงๆอ่ะพ่อจะชอบบอกว่าโอเคเขาอยากให้เราลองเลือกยุนว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายเราไม่แค่ตัดสินใจแทนเราไม่ได้แต่ยุนอ่ะโชคดีว่าพ่อให้โอกาสฝึกเลือกทุกอย่างตั้งแต่เด็กแม้แต่ของที่มันเล็กๆอย่างนั้นนะบางอย่างถ้าเธอเลือกไม่ได้อ่ะเธอลองหาทางสิว่าเธอจะทำยังไงมันสองอย่างเนี้ยได้พร้อมกันเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเสียอะไรอีกอย่างหนึ่งไปอย่างนั้นนะ
5: โอ้ดีมากเธอมีพ่อและแม่ที่ฉลาดมากเลย
4: ไม่คือยูรู้สึกว่าคนสมัยก่อนอ่ะชีวิตเขาค่อนข้างทัฟใช่ไหมฮะอย่างพ่ออย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบ
5: เมื่อกี้เธอเล่าว่าแม่เธอเย็บผ้าแล้วพ่อเธอช่วยแม่ช่วยอะไร
4: ก็ช่วยแบบแพ็คส่งของช่วยเย็บนู่นนี่ขับรถ
5: แต่สองคนเขารักกันไหม
4: มาก
5: เนี่ยดูดิเขาเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะพ่อแม่เขาก็รักกันมากแล้วดูดิแล้วลูกเขาเป็นผู้ชายนะลูกผู้ชายคนเดียวในตระกูลคนเดียวไม่ใช่โอเคไหมโอเคโอเค
4: ใช่เขาโอเคยุนก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเอาจริงอะทั้งหมดทั้งมวลยุนก็รู้สึกว่าความจริงยุนก็โชคดีแหละ
5: ใช่
4: แล้วก็โชคดีที่เขาไม่ได้เป็นแบบมีคำถามอะไรมากมายกับสิ่งที่ยุนทำอย่างนั้นน่ะ
5: ยุนต้องค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจากเด็กเมื่อกี้นะคะไอ้ตอนเด็กๆเราวิ่งเล่นกันเราก็รู้สึกดีๆกับใครก็ช่างมันน่ะแต่มันจะยากขึ้นตอนที่พอเราเริ่มเป็นวัยรุ่นฮะไอ้ฮอร์โมนเพศจริงๆมันมาจริงๆแล้วฮะมันมาจริงๆโทษนะครับผมอาจจะคุยลึกไปนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวครับไม่เอ็กซ์ผมไม่ได้พูดเรื่องเอ็กซ์ผมว่ามันเริ่มมาแล้วการควบคุมตัวเองสำคัญมากมั้ย
4: ควบคุมตัวเองเหรอคะยุนรู้สึกว่าตอนนั้นยุนก็จะมีภาพว่าถ้าเกิดเคยอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเธอต้องเรียบร้อยมากๆใช่แล้วทุกอย่างมันจะไม่เป็นธรรมชาติเพราะมันเรียบร้อยแบบสุดๆไปเลย
5: คือแบบนั่งก็ต้องอย่างนี
4: ้แล้วยุ้งก็จะพูดเสียงเบาแบบนี้มากๆ
5: ใช่เลยแหบเลย
4: อาจจะเป็นเพราะตอนการฝึกฝนตอนนู้น
5: ฝึกฝนจริงๆท่านผู้ชมก็เสียงผู้ชายอะแล้วต้องพูดอย่างนี้แล้วก็แต่เขาเป็นคนเรียบร้อยนะเขาต้องเรียบร้อยต้องรู้จักพูดต้องรู้จักทำตัวถูกไหม
4: ใช่ก็เขามาเป็นภาพจำตอนนู้นไงคะว่าถ้าเกิดเราอยากเป็นผู้หญิงเราต้องทำยังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกกระต่อยไปเมื่อกี้เราไม่ได้แบบมีโรโมเดลว่าเป็นแบบโอเคถ้าอยากเป็นผู้หญิงมีกี่ประเภทตืดอยากเป็นแบบไหนบ้างจะเป็นธรรมชาติยังไงได้บ้างหรืออะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยมันก็ไม่รู้มันก็ explore ไปเรื่อยๆว่าแบบไหนที่เราอยากจะเป็นแบบไหนที่เข้ากับเรา
5: ฝันหรือเพ้อฝันมากกว่าปกติไหม
4: ก็คือเอาจริงอะยุนชอบคิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดอย่างนั้นนะปกติอะอย่างงานที่ยุนทำทุกอย่างมันก็จะมีเรื่องราวอยู่ข้างใน
5: ฉันว่าเธอรู้จักใช้ชีวิตให้เธอมีความสุขกว่าเท่าที่ฟังนะเธอเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่เธอรู้จักมีสมุดปากกาเธอครอบครัวเธอยอมรับแล้วเธอรู้จักคิดในสิ่งที่ไม่ได้เพ้อฝันอย่างฉันด้วยที่ฉันทำให้ฟังนะอ่ะจริงจริงฉันตั้งใจนะฉันตั้งใจจริงว่าอยากจะรู้ว่าไม่ใช่เธอไม่ได้เพ้อฝันเกินขีดจำกัดเธอไม่ได้บ้าบอคอแตกไปอย่างนั้นเธอก็อยู่กับมันและคิดอะไรที่เป็นระบบและมีระเบียบ
4: ยุนว่าเป็นพอตอนเรียนแฟชั่น
5: นี่เขามีทั้งระบบและมีระเบียบในตัวท่านผู้ชมก็เห็นอย่างนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับจบปริญญาตรีจาก
4: นารุมิศิลป์ค่ะที่จุฬาของยุนอ่ะมันเป็นปีแรกที่เราต้องเลือกสี่อันดับนารุมิศิลป์เนี่ยคืออันดับแรกที่ยุนเลือกแต่ตอนแรกอ่ะยุนจะเข้าไปเรียนกราฟิกก็คือเลขศิลป์แต่เข้าไปเจออะไรที่มันเป็นเส้นตรงเส้นตัดรู้สึกว่าเป็นแบบจะร้องไห้
5: ไม่ไหวเหรอ
4: ไม่ไหวค่ะเขาให้ลองเรียนแฟชั่นดูใช่ไหมปีหนึ่งได้ลองเรียนหลายอย่างแล้วเรารู้สึกว่าแฟชั่นเนี่ยมันอิสระมากเลยอะต่อยแล้วมันก็ทำให้เราต้องมีรีเสิร์ชได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นู่นนี่เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเราก็ไม่ใช่แค่แมสเซนเจอร์ที่สื่อสารแค่ตัวหนังสือออกมาเป็นชุดแต่เราต้องมาตีความปั่นในสมองเราแล้วก็ค่อยฉายออกมาอีกทีนึง
5: ใช่โอกาสเป็นนักคิดสำคัญเนาะ
4: อาจารย์ก็ชอบพูดแบบนี้เหมือนกัน
5: นี่การเป็นนักคิดมันสำคัญนะนักเรียนแต่จริงๆมันสำคัญจริงมันช่วย

0: เราหลายอย่างแล้วเรายิ่งคิดเป็นแล้วรู้จักหาคำตอบให้ได้จากการคิดนะเช่นอันนี้เราคิดถูกหรือผิดต้องมีด้วยนะไม่ใช่แค่คิดไปเรื่อยๆนะคิดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีคำตอบเจ๊งทุกคนแต่ถ้าคิดแล้วมีคำตอบไม่เอาละเยอะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเป็นอย่างนั้น
1: มันต้องแบบมีช้อยส์กันให้เรามาตัดตัวเลือก
0: แล้วต้องหาคำตอบให้ได้ด้วยอย
1: ่
0: าเลือกเพ้อไปเรื่อยๆอย่าเรียกเพ้อเจ้อแต่ถ้าจะเป็นนักคิดต้องมีคำตอบในสิ่งที่คิดหนูเรียนเนี่ยปรึกษาพ่อแม่บ้างหรือเปล่าว่าจะเข้าคณะนี้หรือเขาบอกก็ตามสบายเลย
1: เขาตามใจอยู่เลยค่ะเขาไม่ได้มีคำถามว่าเป็นแบบ
0: เขาเบื่อตั้งแต่ตอนจะออกจากบ้านแล้วมาถามสวยไหมแล้วล่ะเขาก็คงเบื่อตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเขาอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันถามอีก
1: ปล่อยเขาไป
0: ปล่อยเขาไปว่ะ
1: ไม่มีคำถามเลยคือจริงตอนแรกพ่อกับแม่บอกว่าจะเรียนไหนก็ได้อย่างนั้นนะเขา
0: น่ารักยุ่นถามอีกคำหนึ่งมันโตมาเรื่อยๆมันวัยรุ่นไอ้สิ่งไม่ดีมันในสังคมเยอะนะยาเสพติดไอ้โน่นไอ้นี่เหล้าอย่างเงี้ยอะไรมันเข้ามาหาชีวิตกันมันยังไงอ่ะ
1: โอ้ยยุ่นว่ายุ่นอาจจะไม่ได้กันอะไรเดี๋ยวได้สามแต่ว่าไม่หมายความว่าเพื่อนที่ยุ่นอยู่ด้วยหรือที่ยุ่นอยู่ด้วยอ่ะหรือตัวเราเองตัวยุ่นเองอะค่ะยุ่นก็ไม่ได้ไปสนใจ
0: ไม่สนใจ
1: กับสิ่งเราอาจจะสนใจแค่สมุดของเราถ้าปล่อยแต่มันก็เป็นปัญหานะยุ่นก็ต้องไปเรียนรู้กันเข้าสังคมแบบกันคุยกับคนอื่นตอนโตนะคะ
0: เออไม่ได้สนใจพวกนั้นเลย
1: ยูไม่ได้สนใจยูไม่ได้ชอบปาร์ตี้ไม่ได้ชอบคนเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทำงานจริงๆอะต่อยวันที่เราจะต้องไปเจอคนเยอะๆ เราทำตัวไม่ถูก
0: ใช่
1: แล้วเราก็
0: introvert introvert
1: ใช
0: ่เป็น introvert
1: ถ้าเกิดสมัยก่อนถ้ายูมาคุยกับอาต่อย
0: ไม่ได้
1: ยูจะไม่
0: แต่นี่เพราะว่าเห็นว่าอาต่อยหล่อมากอาต่อยดีมากอะไรเลยมาคุย
1: รู้สึกว่าผูกพันตั้งแต่เด็กเพราะเห็นอาต่อยตั้งแต่เด็กคนตลาดอยากยืนไม่ขึ้นด้วยจ้า
2: ผูกพันตั้งแต่เด็กเชื่อไหมยังว่าผมอายุน้อยมากไอ้นี่มันผูกพันกับผมตั้งแต่เด็กอ่ะท่านผู้ชมลองคิดดูสิ
0: ทีว่าฉันได้นะ
1: ไม่ได้ว่าอะไรเลย
0: อันนี้ชมใช่ไหม
1: ซึ้งส่ง
0: โอเคยูนรู้ไหมว่าเมื่อกี้ที่ยูนพูดมันมีหลักการอันนึงซึ่งเอาไปใช้ได้แล้วบอกพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเลยว่าเด็กจะไม่ติดเรื่องพวกนั้นเลยถ้าเขามีสิ่งที่เขายึดได้อยู่แล้วเขายึดปากกายึดสมุดดินสอยึดคำชมพ่อแม่ยึดสิ่งที่ทำออกไปแล้วมันมีผลผลคืออะไรความภูมิใจในตัวเองผลคืออะไรการอยู่ในบ้านได้อย่างอมยิ้ม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีสักอย่างไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ใช่เขาจะทิ้งทุกอย่างหมดแล้วหาสิ่งภายนอก
1: ก็ถูกต้องแต่เข้าใจนะคะบางทีอยู่รู้สึกว่าเราต้องหาอะไรที่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของเราอยู่แล้วว่าอร่อยใช่ไหมคะ
0: ถูก
1: แต่สุดท้ายถ้าเกิดเราไปยึดรอบๆเราต้องเปลี่ยนที่ยึดไปเรื่อยนี่ยังโชคดีว่าโอเคเราหาที่ยึดที่มันอยู่ใกล้ตัวเราได
0: ้บุญนะเอิญ
1: ใช่
0: เรียนหนังสือไปเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ซบกับสิ่งที่ชอบจบมีงานทำไหม
1: มีค่ะ
0: เหรอ
1: ไม่พยุนเขาไปฝึกงาน
0: อ๋อเหร
1: อคือตั้งแต่ยุนไปฝึกงานอ่ะตอนนั้น
0: ยุขี้เกียจไหมลูก
1: คิดว่าไม่คนไม่ขี้เกียจ
0: นี่สำคัญนะท่านผู้ชม
1: ไม่ขี้เกียจ
0: ไม่ขี้เกียจโอเค
1: โอ้แต่ว่ายุนอ่ะมันยุนอ่ะไม่ได้เป็นคนจอแจยุนบอกก่อนเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนเด็กยุนจอแจไม่เป็นตอนนี้จอแจเป็นยังไง
0: ตอนนี้เยอะลูก
1: โอเคก็อย่าติดภาพตอนนี
0: ้อ๋อโอเคไม่พูดเล่น
1: เอาใช่ก็คือตอนเด็กอะเอาจริงๆตอนไปฝึกงานนะคะทางแบรนด์ตอนนู้นนะเขาก็ติดต่อว่าเป็นแบบโอเคถ้าเรียนจบเมื่อไหร่อะก็เข้ามาทำงานที่นี่
0: ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: พอจะพูดชื่อที่ทำงานได้ไหม
1: ครอสเซ็ตค่ะ
0: ที
1: ่ครอสเซ็ตที่ไทยนะคะแบรนด์ชื่อครอสเซ็ต
0: ที่ขาย
1: ที่ขายผ้าพันคออันโด่งดัง
0: โอ้โหเธอได้ทำครอสเซ็ตเลยเหรอ
1: ใช่
0: แล้วเธอทำอะไรเธอมีหน้าที่พับใส่ถุงส่งแขกเนี่ย
1: อันนั้นตอนฝึกงานไม
0: ่ร้ายไหม
1: ขอเราคือตอนฝึกงานน่ะยูนอ่ะเขาไปทำคือยูนชอบเย็บปากยูนชอบปักผ้าตอนนั้นครอสเซ็ตเขาเด่นเรื่องงานปักใช่ไหมคะยูนเขาไปเครดงานปักให้เขา
0: เครียดเลย
1: ใช่
0: เก่งมาก
1: ก็เขาเป็นปักงานทำอะไรแล้วเขาก็ติดต่อเขาไปทำงานเป็นดีไซเนอร
0: ์อ๋อเหรอ
1: แล้วยุนก็อยู่จนถึงเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ตอนนู้น
0: กี่ปี
1: 5ปีค่ะ
0: 5ปีได้เป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร
1: ์พอเราขึ้นไปขอเลื่อนตำแหน่งเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกเรายังมีเพื่อนเรายังมีคนรอบข้างให้เราเป็นแบบปรึกษาหรือถาม หรือช่วยเป็นแบบรีเฟล็กมุมมองบางอย่างยูว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะถ้าเราเจอคนที่กลัวไปหมดอ่ะเราก็จะกลัวไปด้วยทุกครั้งที่ยูรู้สึกกลัวแล้วเพื่อนยูหรือว่าเรียนบางทีแม่อาจจะกลัวไปด้วยยูก็จะบอกว่าโอเคฉันก็กลัวนะฉันก็รู้ว่าเธอกลัวแต่เธอแค่อวยพรได้

0: คุณต่อยยกทัพบุกเซนทันหาดใหญ
1: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
0: 18ถึง28มิถุนายนนี
2: ้ร่วมคุณต่อยยกทัพ

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: จะเอาปะ
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเช่นท่านอาจใหญ
3: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
2: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: อาทิตย์นี้เปิดบ้านให้โซสาวสุดสวย
5: แหวนปวริษากับสรรพสัตว์ของเธอค่ะ
6: นอกจากน้องหมานี่เลี้ยงอะไรบ้างคะ
7: มีน้องแพ
8: ะแล้วก็มีหมูด้วย
7: แพะเนี่ยเลี้ยงง่ายมาก
9: พี่เชื่อแล้วว่าเลี้ยงง่ายอ่ะ
10: เนี่ยหักกิ่งมาให้ดู
11: หยิบอะไรให้กิน
12: หมดเลยเหรอ
10: โอ้กินไม่หยุดเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไม่เข้าตอนนี้นะ
13: ยังไม่ถึงคิวลูกค่ะ
14: 4โมงเย็นอาทิตย์นี้ในรายการเพศแผนกรักนี้มีหางนะคะแล้วเจอกันนะคะ
15: เฮ้ยปุ่มลับส่วนใหญ่ผู้ก่อการชั่วกรรมในบ้านเราจะเกี่ยวข้องกับผู้ชั่วสารเสพติด
16: อาชญากรขนคลั่งเรื่องจริงผ่านจอเรื่องซีรีส
17: ์เราไม่มีปัญญาหนีหรอกค่ะถ้าจอมไม่มีคนช่วยอ่ะ
18: ฉันไงฉันจะช่วยจอมเอง
17: คุณแม่รู้ความลับของเราเหรอคะ
19: แต่ว่าจอมอ่ะจะต้องหนีไปคืนนี้ให้ได้
17: จอมต้องทำยังไงคะนะวอน
20: เป็นบ้าอะไรบ้าเนี่ยป่านี้ยังไม่เปิดประตูให้เราอีก
21: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เมลินเคารพชีวิตคู่ของพี่รันตั้งแต่วันที่รู้ว่าพี่แต่งงานแล้ว
24: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
25: ทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเธอทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
26: เก็บของคุณทั้งหมดออกไปจากที่นี
27: ่ในฐานะภรรยาพี่รันห่วยแตกที่สุดหยุด
28: นี่มันสงครามแม่ยายลูกสะใภ้ชัด
29: ๆถ้าอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็มีทางเดียวนั่นแหละ
30: อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้ว่าเราสองคนกำลังจะหย่ากัน
31: ดีเดียงรักเขาอยู่เ
21: ลยวาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19มิถุนายน
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อคะพ่อ
32: เมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
29: ๆไม่ไหวว
32: ายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
33: มึงเป็นใครวะ
34: กูคือคนที่มึงเอาปืนจ่อหัววันนั้นไง
32: ละกา
21: โทษฐานที่รักเธอพุธ20:30 น.ตอนจบ
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเช่นท่านอาจใหญ
3: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
2: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
35: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
36: ถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนนู้นน่ะปกติความฝันของยูน่ะตอนที่ยูตั้งแต่เริ่มทำงานน่ะยูคิดว่าตัวเองอยากมีแบรนด
37: ์นี่ไง
36: ยูคิดว่าตัวเองอยากทำเสื้อผ้าแต่เอาจริงๆแล้วพอเราเข้าไปทำงานจริงๆแล้วอ่ะยูรู้ว่าเอาจริงๆด้วยสายป่านของเราอ่ะที่ต้องบริหารทางบริษัทมันไม่ได้พร้อมขนาดนั้นพอมันต้องอาศัยความรับผิดชอบเยอะมากแล้วก็มีความสุขสิทธิ์เยอะมากตอนนั้นก็มีความซัฟเฟอร์เหมือนกันว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงดีแต่ว่าเราก็ได้ทำงานต่างๆร่วมกันไปด้วยได้เจอคนมากขึ้นมันทำให้ยูรู้สึกว่าโอเคความจริงความฝันของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ติดอยู่กับคำว่าอยู่ต้องมีแบรนด์อยู่ต้องเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์

0: ชอบทำอะไรล่ะก็เลยตอนนั้นเปิดร้านที่สวนด้วยจตุจักรระหว่างเปิดร้านที่สวนอยู่ก็นั่งวาดรูปก็คือเป็นรูปที่ทำให้กุดซีมาเห็นยูนตอนนั้นละค่ะ
1: มันมีคำหนึ่งที่เธอพูดผมไม่ได้พูดนะอันนี้ผมคงพูดเท่ขนาดนี้ไม่ได้เราต้องรู้จักให้เกียรติตัวเองคำพูดเขา

0: ตองดูก่อนคือสุดท้ายอ่ะสำหรับยูนะทุกงานบางงานมันก็ชาเลนจ์มากแหละแต่ยูรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกเรายังมีเพื่อนเรายังมีคนรอบข้างให้เราเป็นแบบปรึกษาหรือถา
1: ม
0: หรือช่วยเป็นแบบรีเฟล็กมุมมองบางอย่างยูว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะถ้าเราเจอคนที่กลัวไปหมดอ่ะเราก็จะกลัวไปด้วยทุกครั้งที่ยูรู้สึกกลัวแล้วเพื่อนยูหรือว่าเอาเรบางทีแม่อาจจะกลัวไปด้วยยูก็จะบอกว่าโอเคฉันก็กลัวนะฉันก็รู้ว่าเธอกลัวแต่เธอแค่อวยพรได้ฉันก็พอโอ้โหไม่ต้องคิดหาโซลูชันอะไรที่สมัครช่วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันทำได้แต่แค่ฉันกลัวเฉยๆอย่างนั้นนะ
1: ดีมากยังไม่ได้ทำอย่างนึงอ
0: ่ะ
1: ยังไม่ได้เขียนหนังสือ
0: เขียนหนังสือ ยุ่งเขียนหนังสือแล้วค่ะ
1: อุ้ยตายแล้วตายแล้วท่านผู้ชมครับลิ้นอะไรที่ปล่อยไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยเขียนหนังสือด้วยเหรอเนี่ยท่านผู้ชมฮะแนวคิดจริงสำคัญเห็นไหมฮะแล้วเธอผ่านแนวคิดโดยการคิดมันให้มันจบจำไว้เลยนะฮะการคิดสำคัญใช่ไหมฮะแต่การผ่านแนวคิดคือต้องคิดให้มันให้จบหลังจากนั้นเธอออกจากบริษัทเธอออกบริษัทเสร็จเธอก็มาทำงานส่วนตัวจนในที่สุดปัจจุบันนี้เป็นเวลากี่ปีแล้วที่ตั้งบริษัทมาเอง
0: น่าจะเกือบ10ปีแล้ว
1: สิบปีชื่อบริษัทคือ
0: สายรุ้งแห่งความฝัน
1: เห็นไหมฮะตั้งชื่อบริษัทก็โอ้โหไม่รู้ไปทางไหนเลยฮะท่านผู้ชมบริษัทชื่อ
0: สายรุ้งแห่งความฝันจำกัดค่ะ Rainbow of Dream
1: เป็นผมไม่ให้จดด้วยชื่อนี้นะฮะ
0: ความจริงน้องๆก็มีปัญหานะคะน้องๆตอนที่จะไปยื่นจดหมายอะไรคนก็คือไม่เชื่อว่าเป็นแบบเป็นบริษัทจริง
1: เขาคิดว่าบริษัทตั้งขึ้นมาหลอกลวงอ่ะท่านผู้ชม
0: มันเป็นบริษัทจริงค่ะ
1: เป็นบริษัทจริงๆแล้วก็ทำงานรับทำงานอย่างนี้ได้จริงๆยูนจนมาถึงตรงนี้อย่างนี้แล้วถ้าจะพูดว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้มันเพราะอะไรบ้างไม่เอาเยอะนะเอาขอ3ข้อพอที่เราประสบความสำเร็จมาจนถึงตรงนี้นั่งอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้ได้สัก3ข้อคืออะไรบ้าง
0: ตายแล้วเป็นคำถามที่ยากมากเลยขอยุ่นไม่ต่อยุ่นรู้สึกว่าทุกอย่างอะ
1: มันต้องยากสิ
0: ไม่หยุดดิฉันจะตอบฉีกไปเลย
1: เอาได้เอาเรื่องของเธอเธอฉีกเรื่องของเธอเอาตอบมา
0: ไม่คือยุ่นรู้สึกว่าเอาจริงอะไอ้การที่เราเป็นแบบทำอะไรสำเร็จมันไม่ใช่เพราะตัวเราคนเดียวหรอก
1: 1ดีมากจำไว้เลยนะครับมันไม่ใช่เพราะตัวเราคนเดียวหรอกแล้วมันไม่เคยมีใครทำสำเร็จเพราะตัวเองคนเดียวเพราะเราเป็นโลกแห่งการเห็น
0: อ
1: ะ
0: ทุกอย่างมันแบบพึ่งพากันไปหมดเลยนะต้องยุ่นพูดจริงถ้าเกิดที่บ้านไม่ได้ดูแลอยู่ให้ยุ่นมีเวลานั่งทำงานหรือมีเวลาออกไปนั่งคิดทำอะไรที่มันเพ้อฝันอย่างเงี้ยยุ่นก็คงไม่สามารถทำสิ่งนี้ได
1: ้
0: ถ้ายุ่นไม่มีเพื่อนที่เป็นแบบว่าคอยแบบเชียร์อัพยุ่นตลอดเวลายูนก็จะกลัวทุกอย่างไปหมด
1: อ
0: ย่างนั้นน่ะยูนรู้สึกว่าเอาจริงทุกอย่างมันประกอบกันไปหมดที่ทำให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสำเร็จยูนมีน้องๆในที
1: ม
0: ที่แบบทำงานด้วยกันมาหลายปีรู้จักกันตั้งอยู่18แล้วก็เข้าใจว่าเรากำลังจะสื่อสารเรื่องอะไรด้วยกันอย่างนั้นน่ะ
1: และสำคัญที่สุดเลยนะเราต้องให้เกียรติตัวเอง
0: ใช่แล้วก็ทีมงานของพวกเราด้วย
1: นะมันมีคำจำกัดความที่บางคนเข้าใจผิดแล้วรู้สึกผิดเขาเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับเป็นจริงๆนะแต่คนเข้าใจว่าอินโทรเวิร์ตคือคนที่ไม่คบใครนะไม่ใช่นะอินโทรเวิร์ตคือคนที่ชอบอยู่คนเดียวอินโทรเวิร์ตคือคนที่ชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่กับคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าอินโทรเวิร์ตจะคบคนไม่ได้นี่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งให้คำวิเคราะห์ใหม่เลยนะนี่ใหม่ล่าสุดเลยคือเดิมคำว่าอินโทรเวิร์ตนะมันพูดอย่างเมื่อกี้แต่อินโทรเวิร์ตสมัยใหม่คือเขาชอบอยู่คนเดียวชอบจริงๆแต่ถ้าจะต้องสัมผัสกับใครเขาอยู่ด้วยได้
0: ใช่
1: นี่ถ้ามีอะไรอยากจะบอกผู้ชมอยากจะบอกอะไรคะชุน
0: บอกผู้ชมเหรอคะจะให้บอกเรื่องอะไรดีคะ
1: เอาไอ้เด็กเด็กก็ดูเราบางทีหรือพ่อแม่ก็ดูเราสมมติมันต้องมีบ้างคนเราอยู่ในใจทุกอย่างนี่อยากจะบอกว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ย
0: โอเคถ้าเกิด
1: ชีวิตการงานอาชีพอะไรก็ได้อยากจะบอกอะไร
0: โอเคถ้าเกิดเป็นเด็กๆกับอันนี้ประสบการณ์ล่าสุดเลยเพิ่งไปปั้นดินมาแล้วก็เห็นเด็กๆที่เขาเป็นแบบกำลังปั้นดินอยู่เขาก็ปั้นเป็นรูปนู่นรูปนี้ของเขาแต่ว่าก็จะเห็นแบบคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีการตีความบางอย่างที่แบบว่าทำไมถึงปั้นอันนี้แปลว่าอะไรอย่างนั้นนะแล้วตอนนั้นนั่งอยู่ในใจแล้วก็นั่งคิดว่าเราโชคดีจังเลยเนาะที่บ้านเรามีพื้นที่ที่เขาไม่ได้มาถามอะไรเราเยอะแยะเราอยากจะวัดอันนี้เขาก็ไม่ได้คิดว่าลูกวัดอันนี้เพราะลูกเศร้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ตีความทุกอย่างที่เราทำมันทำให้เรามีพื้นที่พอที่จะค่อยๆมองเห็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ต้องมานั่งคอยเกรงกับการตอบคำถามต่างๆก็ถ้าเกิดจะ พูดอยู่

0: ก็คงเป็นเรื่องนี้อยู่ยูคิดว่าถ้าเกิดวันนี้เรายูคงไม่มีลูกเนาะแต่ถ้าเกิดยูมีลูกยูคงอยากให้เขาเป็นแบบเป็นอิสระที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นแบบกังวลกับเขามากถ้าเรารักใครคนหนึ่งเราก็คงเป็นแบบอยากให้เขาเป็นแบบได้มีชีวิตของเขาอย่างนั้นนะ
1: ขอบคุณมากๆยูนขอบคุณในสิ่งที่ล้ำค่าวันนี้ที่มาพูดคุยกันขอบคุณจริงๆแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าคุณเป็นอะไรหลายๆอย่างที่น่าภูมิใจจริง
0: ๆ
1: น่าจริงๆน่าภูมิใจน่าภูมิใจจริงๆนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้มันเป็นเรื่องราวของงานของเขาที่ออกมาที่เห็นนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นงานเขานี่เป็นบางส่วนเท่านั้นแต่มันมาจากชีวิตจิตใจมาจากจิตวิญญาณเขาจริงๆแล้วมันมีคนอย่างนี้ในสังคมไหมมีเยอะแยะเลยนะครับมีอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วท่านเข้าใจเขาไหมท่านปฏิบัติกับเขาอย่างไรและอะไรที่เขาต้องการจริงๆแล้วท่านแค่นึกเอาเองหรือเปล่าว่าเขาต้องการอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้บางทีมันไม่ใช่เนาะเขาต้องคิดเองเขาต้องเข้าใจเองแล้ววันนี้เขาเป็นแขกรับเชิญของผมเป็นแขกที่ผมภูมิใจมากๆอีกคนหนึ่งและผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยทีเดียวคุณยูนคุณปันนภัทรเตชะเมธากุลครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และภาพการมีกิจภาพที่รายการดูเลโชว์ผมมอบกับคุณยูนครับคุณปันนภัทรเตชะเมธากุลคุณอาจจะเรียกเธอว่าศิลปินคุณอาจจะเรียกเธอว่านักออกแบบคุณอาจจะเรียกเธอว่าอาร์ติสต์คุณอาจจะเรียกเธอว่าอาร์ติซันแล้วแต่คุณจะเรียกสำหรับผมเรียกเธอว่าครูผมเรียกเธอว่าครูแต่เธอเป็นครูให้กับชีวิตใครกับชีวิตตัวเองได้อย่างประสบความสำเร็จที่สุดแล้วเธอมีครูซึ่งเป็นครูใหญ่ที่ดีมากๆในโรงเรียนชีวิตของเธอคือคุณพ่อคุณแม่ผมหวังว่าเทปนี้จะสร้างหลายสิ่งหลายอย่างให้กับสังคมผมคิดว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันมีค่ามากๆมากมากมายมหาศาลมากกว่าการตัดสินการตัดสินโดยไม่มีใครมาตั้งเวทีให้ท่านแล้วอยู่ดีๆท่านตั้งเวทีเองแล้วไล่ตัดสินคนคงไม่เป็นที่ปรารถนาแต่การที่ท่านไม่ต้องตั้งเวทีเลยและเข้าใจผู้คนหรือพยายามทำความเข้าใจผู้คนสำคัญกว่าผมชื่นชมในงานของคุณชื่นชมในสิ่งที่คุณพูดในวันนี้และความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้กับพวกเราจริงๆผมอยากจะถามเธอว่าถ้ามีคำสุดท้ายที่อยากจะพูดกับผู้ชมคืออะไรแล้วให้พูดผมไม่ถามเดี๋ยวผมกลัวเธอถามว่าจะพูดอะไรดีคะจะพูดไม่พูด
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ผมนึกหลอกเลยไม่เห็นเพราะเธอทำไว้ดีแล้วเวลาของเราหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: นับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
1: คือแหวนได้อยู่บ้านเนี่ยมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็จำความได้ก็คือมีหมาอยู่ในบ้านแล้ว
2: ตัวแรกของหนูชื่ออะไรจำได้ไหม
1: มีลูกกลิ้งกับสีนวลลูกกลิ้งเป็นพันสมอยคุณพ่อซื้อให้คุณแม่ตอนที่แต่งงานกันกลัวแม่จะเหงาแล้วก็เหมือนเราเป็นลูกอิจฉา พอมีลูกกลิ้งปุ๊บดิฉัน
2: หนูมาเลย
1: แม่ก็ท้องเลยค่ะมาทันทีเลย
3: นอกจากน้องหมานี่เลี้ยงอะไรบ้างคะ
1: มีน้องแพะ
3: นะคะ
1: แล้วก็มีหมูด้วย
2: จริงๆแล้วเลี้ยงยากไหม
1: จะบอกว่าแพะเนี่ยเลี้ยงง่ายมาก
2: พี่เชื่อแล้วว่าเลี้ยงง่ายอ่ะเนี่ยหักกิ่งมาให้ด้วย
1: ไม
4: ่กิ่งง่ายมากเลย
1: หยิบอะไรให้กิน
5: หมดเลยเหร
1: อ
2: กินไม่หยุดเหมือนกันนะ
1: เอาล่ะ
2: เดี๋ยว
1: เกินมาอีกหนึ่งตัว
2: คุณจะยังไม่เข้าตอนนี้นะ
4: คุณจะแย่งซีนน้องแพะไม่ได
2: ้คุณแพ้กล้องไปหน่อยดิคุณยังไม่ต้องมาย
1: ังไม่ถึงคิวลูกค่ะ
0: Pet Planet รักนี้มีหางวันนี้ขอพาคุณผู้ชมบุกบ้านใจกลางกรุงเทพของแหวนปวริษาไฮโซสาวมากความสามารถเป็นทั้งพิธีกรนักธุรกิจและยังเป็นคุณแม่ที่รักสัตว์ทุกชนิดเป็นชีวิตจิตใจจนเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในบ้านเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ต่างๆในบ้านจะเป็นอย่างไรตามพิธีกรของเราไปดูกันเลยครับ
5: มานี่มูฟกันมาแล้วแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในบ้านของแขกรับเชิญไฮโซสาวสวยของเรา
2: แต่นี่ว่าที่บ้านหลังนี้เห็นป่าวว่าสถานที่แบบโอ้โถงมาก
3: กว้างขวางมาก
2: ใช่
3: นะคะใจกลางกรุงเทพเลยค่ะ
2: นั่นน่ะสิ
3: ตรงนี้สุขุมวิทเลยนะคะ
2: น้องเอ๋แววๆมาบ้างไว้ว่าเขามีอะไรบ้าง
3: โอ้พี่เอสรรพสัตว์ทั้งหลายอะมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแพะแล้วก็ยังมีน้องหมูอีกด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวจะแพะจะแกะอะไรก็แล้วแต่คือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนี่คือใจกลางกรุงเลยนะ
3: ถูกต้อง
2: ที่เอ่ยมาเนี่ยอีกหน่อยก็สวนสัตว์แล้วนะ
3: ใช่
2: มันใกล้เคียงมากเลยนะเจ้าของบ้านนั่งสวยอยู่ตรงนั้นน่ะออ ล่าวิ่งๆๆๆมาถึงเราเนี่ยแหละไปหนูไปตามพี่มา
3: ค่ะ
1: อ
3: ่ะ
1: สวัสดี
2: สวัสดีครับแหวนแหวนสวัสดีครับหนู
1: น้องแป้งนะคะสวัสดีค่ะ
2: พี่เอ๋นะพี่เอวันนี้ได้มาเยือนแล้วนะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากแล้วแวะมาเยี่ยมเยียน
2: พี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วย
1: ดีมากค่ะ
2: เพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ที่หนูโปรโมทให้เราในข่าวสามสี
1: โอ้ยได้ดูด้วย
2: เราได้ดูแล้วหนูบอกว่าก็คือยังคุยกันเลยบอกว่าถ้ามาที่บ้านเนี่ยก็คือเยอะแยะมากมาย
1: เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่หลายสปีชีส์
3: ค่ะ
1: อันนี้แค่น้องหมาใช่
2: วันนี้
1: ลูกหลานเต็มไปหมด
2: ขอบคุณจริงๆนะครับจากใจเลยเพราะว่าทราบมาว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีรายการเข้ามาเลยไม่มีเลยดีกว่า
1: ถ่ายในบ้านเลยค่ะ
2: เราคุยกันตรงนี้นะขออนุญาตนั่งเลยนะ
1: ได้เลยค่ะน้องหมารู้งานมากค่ะเล็งกล้องสุด
2: ลูกเด็กน้อย
1: ต้องบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยเกิดมาไม่มีโมเมนต์ไหนที่ไม่มีหมาคือแหวนได้อยู่บ้านเนี่ยมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็จำความได้ก็คือมีหมาอยู่ในบ้านแล้ว
2: ตัวแรกของหนูชื่ออะไรจำได้ไหม
1: มีลูกกลิ้งกับสีนวลลูกกลิ้งเป็นพันสมอยตัวนั้นนี่คือคุณพ่อซื้อให้คุณแม่ตอนที่แต่งงานกันกลัวแม่จะเหงาจะได้แบบมีเพื่อนแล้วก็เหมือนเราเป็นลูกอิจฉาพอมีลูกกลิ้งปุ๊บดิฉันแม่ก็ท้องเลยค่ะมาทันทีเลย
0: ฟังจากน้ำเสียงพี่แหวนแล้วผมคิดว่าน่าจะอิจฉาจริงๆใช่ไหมครับ
3: แล้วปัจจุบันนอกจากน้องหมานี่เลี้ยงอะไรบ้างคะ
1: มีน้
3: องแพะ
1: นะคะแล้วก็มีหมูด้วยกำลังคิดอยากได้แกะกับเต่า
2: เดี๋ยวตอนนี้คุณยังหมูไม่พอเหรอครับเพื่อน
1: ก็ได้สิค่ะพี่เอเราก็รู้สึกอยากให้บ้านแบบมีฟิลเป็นฟาร์มอะไรอย่าง
5: น
1: ี
5: ้มีเยอะขนาดนี้แต่ว่าชื่อต้องจำได้ให้หมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบางทีเวลามันวิ่งกันชุลมุนรอบบ้านก็เรียกถูกเรียกผิดบางคนหน้าตามันจะ
3: ใกล้ๆกัน
5: ใช
3: ่ๆไหนลองแนะนำน้องๆหน่อยสิคะ
1: ได้แล้วนี่ชานมไอ้นี่นมหมีนี่น่ารักนมข้นชาคอนมเย็นอยู่นี่นี่คุณน้ำหนึ่ง
0: ผมขอเรียกน้องหมาแก๊งนี้ว่าตระกูลนมนะครับมาครบทุกนมกันเลยทีเดียว
1: มันเป็นห้องเดียวกันค่ะคือเป็นพ่อแม่เดียวกันแล้วก็ออกลูกมา7ตัว
2: คุณพ่อเขาคือใคร
1: คุณพ่อคือนมเย็น
2: นมเย็นคนไหนฮะแสดงตัวครับคุณพ่อ
1: นมเย็น
2: คุณพ่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนมเย็นนี่เป็นคุณพ่อแล้วก็นาล่าเนี่ยเป็นคุณแม่แล้วออกลูกมา7ตัวแล้วเจ้านมเย็นความเฟี้ยวคือตอนที่เอามาเนี่ยเอามาตั้งแต่เดือนนึง
2: ครับ
1: แล้วก็อยู่มา6เดือนไอ้เจ้านาล่าท้องเราก็เลยท้องกับใครเพราะว่าตัวผู้ที่บ้านทำหมันหมดแล้วเหลือเจ้านมเย็นตัวเดียวที่ยังไม่ได้ทำหมันเพราะมัน6เดือนไงคะก็เลยแบบเฮ้ยเป็นไปได้เหรอคือนาล่าต้นนาล่าก็คือไม่ออกจากบ้านอยู่ในบ้านตลอดก็เลยแบบงงละว่า6เดือนมันจะทำโกลเด้นทองได้เหรอคือเอาแบบทะลึ่งนิดนึงพี่เอความสูงมันก็ไม่ได้แล้วอะ
5: 6เดือนเองนะตัวเล็ก
1: ตัวนิดเดียวไอ้ที่มันก็สูงอะ
0: ถึงผมจะตัวเล็กแต่ก็เล็กพลิกขี้หนูนะครับทุกคน
1: ถามว่ามีหมาเข้ามาหลุดเข้ามาในบ้านหรือเปล่ามาจากข้างนอกยามบอกไม่มีเลยครับนั่งดูกล้องวงจรปิดเลยก็ไม่มีสรุปวันที่ไอ้เจ้านาร่าคลอดออกมา7ตัวซึ่งทำคลอดในบ้านทำคลอดกันเองทำกันเองในบ้านตั้งแต่เที่ยงคืนไปยัน6โมงเช้าแล้วที่ฟันธงว่าเป็นลูกนมเย็นแน่นอนเพราะว่าเจ้านี่สีเดียวกับหญ้าเย็นๆเป๊ะก็เลยว่าลูกนมเย็นแน่นอนเพราะว่าอยู่ดีๆโกลเด้นมีลูกสีดำมันไม่ใช
6: ่
1: มันต้องได้เชื้อของหญ้าเย็นๆแต่ตอนนี้ก็ทำหมันไปแล้วนะไม่งั้นน่าจะออกมาอีกหลายสิบตัวเพราะว่าซิ่งมากซิ่งจริงๆเอาจริงๆหมาที่บ้านนะตอนนี้ค่ะคือคนให้หมดเลยไม่มีตัวไหนซื้อเองเลยมีตัวที่ซื้อเองล่าสุดที่เพิ่งตายไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว
2: เสียใจด้วยนะหนู
5: เสียใจมากน้องอายุเท่าไหร่อะคะพี
1: ่8ขวบเองเร็วไปมากเลยแล้วเขาก็แข็งแรงมาตลอดแล้วก็บทจะฟุบก็คือแบบ
5: ไปเลย
1: เลย
2: ลูกชายผูกพันมาก
1: ลูกชายรักมาก
2: เห็นเดินเข้าไปก็ไป
1: ใช่เจ้าตัวเนี้ยค่ะก็คืออยู่ในอินดอร์ในบ้านแล้วก็คือด้วยความที่ขนมันสั้นมันไม่เหมือนปอมที่ขนมันฟูเดี๋ยวลูกเราหายใจเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะเป็นคู่หูกับลูกเรามาตั้งแต่เกิดคืออยู่ด้วยกันตลอดวันนึงก็นอนแล้วไม่ตื่นลูกก็ยังคุยกับแบบว่าแบบคุยกับคุณแม่ว่าลูกจะเข้าใจไหมเนี่ยว่าเขาตายแล้วแบบเราจะบอกเขายังไงก็เลยไม่ได้บอกอะไรเขาเลยเขาก็มาตื่นตื่นตื่นจะเล่นจะเล่นก็คือแบบเขายังไม่เข้าใจว่าความตายคืออะไรพี่เอแล้วเราก็ออกเขาไปเผาที่วัดแล้วก็ลูกก็ไม่รู้เรื่องก็วางดอกไม้จันทร์อะไรแล้วก็บ๊ายบายแล้วก็ปิดตู้แล้วพี่นิวก็หายไปเลยก็เลยว่าน่าจะต้องเติมหมาละ
2: เดี๋ยวก่อน
0: เดี๋ยวครับพี่ช่วงนี้พักเรื่องเติมหมากันไว้ก่อนช่วงหน้ามาดูสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นในบ้านของพี่แหวนๆกันนะครับ
1: ทีแรกก็กลัวเพราะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงแบบมันอาจจะกลายพันธุ์กลายเป็นหมูยักษ์แม่เขาก็ตัวประมาณเท่านี้
2: ไม่ใหญ่มาก
1: ไม่ใหญ่มากเราก็เลยโอเคลองดูแล้วกันก
2: ็
1: เลยเอามาตุ๊กนี
2: ่
1: แล้วตอนนี้ก็
5: เป็นอย่างที่เห็น
7: พูดถึงความโหดอะไร
8: ผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
0: เส้นอกจัดเต็มเครื่องไทยเน้นๆแซ่บแบบไทยครบถึงเครื่องอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโคตร
8: มีเผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ผมคุยกับท่านรองแล้วครับท่านบอกว่าเรื่องเริ่มเงียบท่านจะค่อยๆหยุดงานของทีมสืบส่วนเจ้าสัวเนี่ยไม่น่ารอดออกมาได้ครับ
3: ไอ้พี่ชัยล่ะ
2: มันสู้คดีครับนายแต่ไม่น่ารอดมันรับเงินจากเจ้าสัวไปไม่น้อย
4: นี่เป็นเงินค่าตอบแทนที่คุณช่วย

0: านผมกับมิสหวังไงล่ะครับผมบอกแล้วว่างานง่ายๆไม่เกินความสามารถของคุณหรอกคุณพิชัยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับส่วนที่เหลือผมจะโอนตามไปให้
1: ผมต้องขอบคุณเจ้าสัวมากเลยนะครับที่ไว้ใจผมให้ผมได้ช่วยงานสำคัญ
2: มึงเอาคลิปนี้ไปให้ท่านลองท่านจะได้ทำงานง่ายขึ้น
3: แล้วนายจะเอาไงต่อครับ
2: ใครที่มันทำกับกูมันต้องตายกูไม่ตายคนเดียวแน
4: ่มาแล้วครับนาย
5: น้องเม้นไม่ได้เจอกันตั้งนาน
2: สวยเหมือนเดิมไหมนะคะ
6: แกต้องการอะไรแกพูดมาเลยดีกว่าก
2: ูชอบมึงตรงนี้แหละฉลาดดี
7: กูต้องการตัวอีออมมึงรู้ไหม
2: ไอ้ถนนทำกูหมดทางหากินต้องหนีหัวซุกหัวซุนมันก็ต้องใช้กูจะทำให้มันรู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไง
6: ตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าแกอยู่แกไม่รอดหรอก
2: ถ้ากูกลัวกูไม่กลับมาหรอก
7: ทำตามที่กูสั่งถ้ามึงอยากเก็บคลิปไว้ดูคนเดียวเข้าใจที่กูพูดใช่ไหมกูให้เวลามึง2 อาทิตย์มึงไปเอาตัวอีอ้อมมาไม่งั้นมึงเข้าใจใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น
6: จะหลบคลิปนั้นแล้วไปจากชีวิตฉันใช่ไหม
2: เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าคิดตุกติกนะคะมึงรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามทุกคนไปและจับตาดูมันให้ดี
4: ครับนาย

0: ได้กลับมาหรอก
1: ทำตามที่กูสั่งถ้ามึงอยากเก็บคลิปไว้ดูคนเดียว

0: อะไรนะคะพี่ขวัญมีไม่ได้ขึ้นเดินในงานหรอคะ
1: ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพวกทีมงานบอกอยู่ว่าอยู่ๆมินก็หายตัวไปตอนเนี้ยลูกค้าโกรธมากอ้อมลองดูสิว่าตอนนี้ชื่อมินขึ้นอันดับหนึ่งการค้นหาแล้ว
0: ค่ะพี่ขวัญงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรแกหรือว่าพวกมันฉันกลัวฉันกลัวแกฉันไม่กล้าขึ้นเวทีอีกแล้วอ่ะฉันกลัวว่าจะมีคนรู้เรื่องฉันกับเจ้าสัวฉันอายอ่ะแกฉันไม่กล้าเจอหน้าใครอีกแล้วมิ้นแกต้องใจเย็นๆนะตอนนี้พวกมันไม่กล้าทำอะไรแกแล้วฉันรู้สึกใจคอไม่ดีเลยค่ะมันเหมือนกับว่าดาวไม่ให้อภัยฉันฉันก็เลยต้องมาเจออะไรแบบนี้อ้อฉันอยากเจอดาวอ่ะจริงเหรอแกอยากเจอดาวจริงๆเหรอได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันบอกคุณนนท์นะ
1: คือฉันอยากไปกับแกสองคนอ่ะคือฉันไม่กล้าเจอหน้าพี่ท็อปอ่ะเพราะว่าพี่ท็อปเขารู้เรื่องทุกอย่างฉันอายเขาอ่ะแกเพิ่งบอกเรื่องนี้กับพี่ท็อปนะได้ไหม
0: ได้ฉันเข้าใจแกนะแกไม่ต้องกลัวถ้าอย่างนั้นเราไปกันสองคนนะงั้นแกรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปกระเป๋าก่อน

้อมแกได้ยินฉันไหมฉันขอโทษนะอ้อมฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆฉันไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วแกต้องช่วยฉันนะอ้อม

0: กูสัญญาว่ากูจะให้มึงลบคลิปแต่กูไม่ได้บอกกูจะให้มึงไปฟรีๆนี
1: ่กินอะไรปล่อยนะ
0: มึงคิดเหรอว่ากูจะปล่อยมึงไปฟรีพูดอะไรกับพ่อหน่อยสิครับ
1: แกจะให้ฉันพูดอะไร
0: พูดอะไรก็ได้ขอแค่ให้พ่อโอนเงินให้กู
2: 30 ล้าน

0: ไปมันกับเพื่อนสุดที่รักของมัน
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับยายมิ้นเนี่ยคุณดูไปเทงานเขาคนด่าเต็มฟีดเลยแต้ว
2: คะ
1: แต้ว
2: คะ
1: คุณมิ้นลงมาหรือยัง
2: คุณมิ้นออกไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วล่ะค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวแล้วเขาบอกไหมว่าเขาไปไหนวันนี้ไม่มีงานไม่ใช่หรอ
2: ไม่ได้บอกไว้ค่ะ
1: คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยฮะอะไรของยายมิ้นเนี่ย
3: นั่นใคร
0: จำเสียงผมได้ไหมครับ
3: ไอ้เอกภพ

0: ึงทำอะไรลูกกูฮะ
1: ก็เรื่องเร็วๆมันที่เคยทำแหละครับตอนนี้ลูกสาวคุณลุงอยู่กับผมแล้วถ้าคุณลุงอยากได้ตัวลูกสาวกลับไปเป็นๆ เอาเงินมาให้ผม30ล้านเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไป
0: นี่มึงรู้ตัวหรือเปล่าว่าตำรวจหมายหัวมึงอยู่อ่ะฮะ
1: โถคุณลุงยังก็ไม่เคยทำอ่ะตำรวจที่ช่วยงานเราก็ไม่น้อยนะครับแล้วตำรวจพวกเนี้ยก็เป็นที่คุณลุงแนะนำให้ผมทั้งนั้นอ่ะผมให้เวลา3ชั่วโมงถ้าเงินไม่อยู่ในมือผมลูกสาวคุณลุงตายแน่อ๋อคุณป้าบอกให้ผัวคุณป้ามาคนเดียวนะครับไม่อย่างนั้นลูกสาวคุณป้าผมยิงไส้แตกแน
0: ่ไอ้เอกภพ
2: เอกภพคุณพิชัยคุณพิชัยเงินทำไมคุณพิชัยทำยังไง
0: ล่ะใจเย็นๆคุณใจเย็นๆก่อนขอผมคิดก่อนสิน
2: ี่มิ้นอยู่ที่ไหนคุณโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่สิโทรฉันจะโทรหาใคร
3: เกิดอะไรขึ้นครับแม
2: ่แม
3: ่ครับ
2: ไอ้เอกภพจับมิ้นไปเรียกข้าถ่ายคิดสิลูกทำยังไงอะลูก
0: เดี๋ยวแกจะไปไหน
3: ผมจะไปช่วยพี่มิ้นครับพ
0: ่
3: อ
0: ไม่ต้องฉันจะไปเองมันบอกให้ฉันไปคนเดียวเอาเงินไปให้มัน
3: แต่มันอันตรายนะครับพ่อ

0: พ่อต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชดเชยความผิดที่พ่อทำร้ายครอบครัวมาตลอด
1: คุณเราทำไม่เป็นอย่างที่เราคิดไอ้เอกภพมันเป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วทำไมปกปิดคุณล่ะ
0: คุณนี่ต่อให้ผมต้องตายผมก็จะช่วยลูกให้ได้
2: ผมขอตัวก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะเชิญค่ะ

0: เกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนอะเราจะไปหาดาวกันไม่ใช่หรอแก
1: ฉันขอโทษ
0: ฉันขอโทษฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้อ้อมฉันขอโทษ

0: หลับสบายไหมคะคนสวยเพื่อนรักเอายานอนหลับให้กินไม่รู้ตัวเลยสิ
1: แกทำแบบนั้นจริงๆเหรอ
2: ผมไปเอง
3: คนอย่างเอกภพจะไม่ยอมจบแค่เงินนี้แน่นอนครับ
2: แล้วใช่เราทำยังไงผมก็ปล่อยให้ลูกผมตกอยู่ในอันตรายแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
4: นั่นสิครับพี่อองก็น่าจะอยู่กับมันด้วย
3: เอาอย่างนี้ไหมครับคุณนะคุณน้าขับไปเจอมันตามที่บอกส่วนผมจะขับตามไปอีกคันหนึ่งพร้อมตำรวจ
5: มีตำรวจไม่ได้นะตาท็อปถ้าเอกภพมันรู้ว่ามีตำรวจไม่ดีกับลูกมินแน
3: ่ๆคุณน้าครับน้าใจเย็นๆนะครับผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าห้ามปรากฏตัวขึ้นจนกว่าพวกเราจะช่วยมิ้นกับอ้อมออกมาอย่างปลอดภัยก่อนครับ
5: ค่ะครับ
4: ใจเย็นหน่อยก่อนแม่ได้ได้ก่อนนะครับพี่นนท์ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปกับพี่นนท์ด้วยนะครับเผื่อว่ามีอะไรจะได้ช่วยกันได
5: ้ไม่ได้นะมาร์คแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันไปไม่ได้ลูก
4: ไม่เป็นไรครับแม่ผมอยากช่วยพี่มิ้นกับพี่อ้อมด้วย
2: ถ้าอย่างนั้นก็เอารถที่บ้านผมไปแล้วกันจะได้ไม่ผิดสังเกต
1: แกทำแบบนี้กับฉันทำไมอ่ะฉันยอมแกหมดแล้วทุกอย่างแกยังจะทำร้ายฉันอีกเหรอมินแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงแกคิดว่าฉันอยากให้ดาวตายอยากให้แกตายมากนะเหรอฮะแต่ฉันไม่ทำคนที่ตายก็คือฉันถ้าจะต้องตายเราก็ตายด้วยกันไปเลยมิ้นฉันจะไม่ยอมเห็นแกตายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนตอนที่เห็นดาวตายอีกแล้วฉันจะไม่มีวันทิ้งแกเรายังเป็นเพื่อนกันนะมิ้นแค่แกบอกฉันฉันจะช่วยแกทุกอย่าง
0: คนลุกว่ะรักกันจังเลย

0: แต่กูว่าไม่ทันแล้วว่ะเมื่อก่อนเคยอยากฆ่ากันตายไปฆ่าหนูไม่ใช่เหรอฮะ
1: คนที่จะต้องตายคือแกมินแกบอกฉันมาว่ามันทำอะไรแกมันให้แกทำเรื่องสกปรกอะไรแกบอกฉันมา
0: บอกเพื่อนรักไปสิคะทำอะไรมาหรือว่าเรามาดูด้วยกันไหมมาดูด้วยกันไหมครับสนุกนะดูด้วยกันไหม
1: แกอย่านะอย่าทำอะไรแกครับมินมันขู่ฉันแล้วมันก็ถ่ายคลิปตอนที่ฉันเมาแล้วก็โดนในสันข่มขืนแล้วมันก็บังคับฉันเรื่องเจ้าสัวเทียนแล้วก็เรื่องหลับงาน
2: หมดแก้วเลยนะครับ

0: อกไปแต่งตัว
1: มึงมีงานต้องทำอีกเยอะ
2: แกไม่บอกฉันทำไมอะมิน
3: บอกแล้วจะทำไมนำหน้าอย่างมึงอะจะไปช่วยใครได้ มึงเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหม
2: คนเลวอย่างแกไม่มีวันตายดิไอ้ชั่ว
3: รู้ไหมกูจับมึงมาทำไมกูอยากให้ไอ้ถนนมันเจ็บอย่างกับที่มันทำกูเจ็บมันก็จะเจ็บเมื่อคนที่มันรักตาย
2: แกคิดได้ยังไงไอ้สัตว์ละแล้ว
3: ปากดีนะมึงอะกูว่ามึงโดนสักทีดิคุณ
4: นายครับไอพี่ชายโทรมาครับ
2: แค่แกพูดความจริงกับฉัน
5: ฉันมันสกปรกมากแกฉันเคยด่าพอลล่าว่าเป็นผู้หญิงชั้นต่ำแต่แกดูฉันตอนนี้สิฉันมันต่ำดีกว่าพอลล่าสักทีมิ้นแกอย่าโทษตัวเองแบบนั้นแกไม่ได้ผิดพวกมันบังคับแกจะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเดือนนี้ฉันทำอะไรสกปรกกว่าฉันจะหนีออกจากพวกมันมาได้มันยากมากเลยนะ

ตอนนี้เราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อน

0: ไหนแล้วครับคุณลุง
1: แกแน่ใจนะว่าลูกสาวฉันปลอดภัย
0: แน่สิครับผมดูแลน้องมิ้นอย่างดีเลยดัดมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ต
1: กแกคิดว่าแกจะหนีรอดจากเรื่องนี้ได้เหรออ
0: ่ะคุณลุงอย่าขู่ผมแบบนี้สิครับเกิดผมกลัวขึ้นมายิงลูกสาวสุดที่รักของคุณลุงจะทำยังไงคุณลุงถึงแล้วเดินเข้ามานะครับผมจะได้รู้ว่าคุณลุงมาคนเดียวแล้วผมจะรอต้อนรับนะครับ
2: เอาอีก2ตัวนั้นขึ้นรถไปกูได้เงินแล้วเดี๋ยวกูตามไป
3: ครับ
4: ครับ

0: เฉยๆนะ
1: ไปไปเอาอะไรอ่ะดิดเยอะนะมึงรอให้นายกูไปขายฝั่งนู้นก่อนเถอะไป
0: เดี๋ยว

0: ไม่ได้เห็นหน้าลูกกูมึงอย่าหวังว่าจะได้เงินนี
1: ่มึงไม่มีสิทธิ์ต่อรองมึงเอาเงินมาให้กูแล้วมึงก็เอาตัวลูกมึงกลับไปหรือว่าจะล้มเดียวแล้วก็เอาศพลูกสาวมึงกลับไปกูก็ไม่ว่านะ

0: ังพี่นะแชร์โลให้ตำรวจแล้วบอกเขารีบมาก่อนที่พวกมันจะหนีไปโอเคไหม
1: ได้ครับพี่ระวังตัวด้วยนะครับ

0: ฉันไปไหนไปไ
1: ปนี่
0: บินไปเ
1: ถอะออกออก
2: พี่ดน
3: กูทำอะไรลูกมึงเหรอกูเอาลูกสาวมึงไปขายซ่อมและคิดดูสิอย่างน้องมินเนี่ยลูกค้าจองคิวเต็มแน่ๆ
1: อ
3: ี
1: แหวนเลย
3: ที่กูไม่ฆ่ามึงเพราะกูอยากให้มึงทรมานนึกถึงหน้าลูกสาวมึง
1: ไอ้เอกภพ
2: ไป
4: ไอ้ชนนท์ครับไอ้ชนนท์มันตามมาครับ
2: รีบไป

0: มาร์ทรถพวกมันกำลังมุ่งไปทางท่าเรือนะมาร์ทจับสัญญาณโทรศัพท์พี่ไว้และแชร์ไปให้ตำรวจให้เขารีบตามมานะ
1: เราเร็วดิวะเดี๋ยวก็ตามทันมาหรอก
2: ไอ้เล่แกอย่าคิดว่าแกทำแบบนี้แล้วแกจะรอดไปได้นะ
1: มึงหุบปากกูมาไกลขนาดนี้แล้วกูไม่ปล่อยไอ้ทั้งนั้นอะทั้งมึงทั้งเพื่อนมึงยังทำตามให้กูได้อีกเยอะงั้นเงียบไว้ถ้ามึงไม่อยากกินกระสุนเหมือนพ่อมึงอะ
2: แกทำอะไรพ่อฉัน

0: คิดดูก่อนนะกูทำอะไรพ่อมึงเหรอไม่ได้ทำอะไรมากหรอกกูแค่ยิงขาพ่อมึงเล่นๆน่ะถึงจะไม่ตายแต่กับพิการทั้งชีวิตอ่ะ
1: ไอ้แล้วไอ้เอ็ดไอ้แล้วไอ้ทำไมแกถึงทำแบบนี้ฮะ
0: เฮ้ยพวกมึงไม่ต้องหัวเราะขับไป
1: ไอ้เล่าไอ้

0: ไปไหนอะคะคู่นี้พวกมึงหนีกูไม่พ้นหรอก
1: แกเองก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนั่นแหละแกมอบตัวเถอะ
0: กูไม่มีทางตายในคุกกูตายกับพวกมึงที่นี่แหละ

0: ักกันมากอะมึงก็ตายด้วยกันไปเลย
1: ผมว่าพวกเราก็น่าจะต้องไปลองชุดเหมือนกันนะ
2: ชุดอะไรคะ
1: ชุดแต่งงานเนี่ย
3: ผมรักคุณนะ
2: ฉันก็รักคุณค่ะ
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
4: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping

0: จะไปไหนอะคะคู่เนี้ยพวกมึงหนีกูไม่พ้นหรอก
1: แกเองก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนั่นแหละแกมอบตัวเถอะ
0: กูไม่มีทางตายในคุกกูตายกับพวกมึงที่นี่แหละ

0: ือฉันมิ้นจับมือฉัน
1: รักกันมากอ่ะมึงก็ตายด้วยกันไปเลยคุณธนนท์กำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยดีมาแล้วก็ตายไปด้วยกันเลยดีกว่า
2: เอกภพมึงใจเย็นๆนะเว้ยมึงคิดดีๆนะต่อให้มึงยิงกูตายเนี่ยมึงก็ไม่รอดอยู่ดีตำรวจกำลังจะมาแล้ว
1: ก็ดีกูจะได้ตายกับมึงเลยไง
2: มิ้นมิ้นจับมือพี่จับมือพี่หน่อย
1: ถนน
2: เพื่อเก็บพื้นที่

แกไม่เป็นไรแล้วแกไม่เป็น

0: คุณพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: หมอไม่เป็นไรลูกหมอบอกว่าพ่อรักษาตัวอีกสักระยะหลังจากนั้นก็ทำกายภาพบำบัดพ่อก็โอเคแล้วต่อไปนี้หนูไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะลูกจะไม่มีใครมาทำร้ายบินได้อีกแล้วรู้ไหมลูกพ่อจะรีบหายนะแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
2: ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่มาช่วยมิ้น
1: ไม่เป็นไรลูกมาหาพ่อสิลูกขอโทษลูกเหมือนกันนะลูกกับเรื่องที่ผ่านมาพ่อผิดเองที่ทำร้ายครอบครัวเรามาตลอดไม่เคยทำให้ลูกภูมิใจเลยสักครั้งแต่ต่อไปนี้พ่อจะพยายามทำตัวให้เป็นพ่อที่ดีนะลูกพ่อสัญญา
3: ผมขอโทษเหมือนกันนะครับพ่อสำหรับเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมา
4: ขอโทษนะคะท่านมีอะไรหรือเปล่า
5: คุณตำรวจมาขอพบค่ะเชิญค่ะ
6: ขออนุญาตครับท่าน
7: มีอะไรครับ
6: คือว่าผมจะมาขอเชิญตัวคุณชาลินีไปให้ปากคำที่โรงพักในข้อหาจ้างวานฆ่าครับ
4: เดี๋ยวฉันมาตามไป
7: เกิดอะไรขึ้นนะคุณดี
3: เดี๋ยวก่อนนะครับคุณตำรวจผมว่าพวกคุณเข้าใจผิดแล้วครับคุณแม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตายของเอกภพนี่ครับ
6: ไม่ใช่คดีนายเอกภพครับแต่เป็นการจ้างวานฆ่าคุณพอลล่าครับ

0: มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแม่ทำไมพอลล่าเขาถึงเป็นแบบนี้ครับแม่แม่ครับ
1: ไอ้มัดพอลล่าพอลล่าอะไรไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับพอลล่าเลยแล้วต่อให้ใช่พอลล่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราตำรวจเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
0: แต่ว่าพอลล่าเขาแม่ครับ
1: โอ้ยมัดเชื่อแม่สิใจเย็นๆใจเย็นๆรู้ไหมใจเย็น
2: ๆคุณแม่ทำอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
1: แม่ทำออกไปเพราะแม่รักลูกล่ามันจะทำลายมินทำลายมาร์ทแล้วก็จะทำลายคุณพ่อมันจะทำลายครอบครัวเราแม่ทำเพื่อปกป้องครอบครัวลูกอย่ากลัวแม่กันเลยนะเข้าใจแม่นะลูก
3: ขออนุญาตครับเชิญครับคุณชาลินี
4: ดีผมขอโทษนะครับคุณดีทั้งหมดเป็นความผิดผมเองผมเป็นคนเริ่มเรื่องนี้เองยกโทษให้ผมคนนี
1: ้เดี๋ยวฉันเดินตามไปได้ไหมคะคุณลุง
3: ได้ครับ
1: พี่ชายฉันฝากคุณดูแลลูกๆให้ดีที่สุดเป็นนี่เป็นหน้าที่คุณแล้วนะคุณพี่ชัยรับปากฉัน
4: รับปาก
2: แม่ครับขอโทษนะครับแม่เรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะมารเองอะถ้าไม่เป็นเพราะมารแม่คงไม่ต้องทำแบบนี
5: ้ขอโทษครับแม่

ตลอด

เหนื่อยไหมลูกแล้วนี่ทานอะไรมาแล้วหรือยังมิ้นแม่ขอโทษนะลูกมิ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ก็ได้แค่คิดว่าหนูต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดหนูต้องเป็นที่หนึ่งจนแม่เองก็ลืมไปว่าแม่ไม่เคยให้ความอบอุ่นหนูเลยลูกไม่เคยเป่าเค้กวันเกิดพร้อมกัน

0: ไม่ต้องห่วงแม่นะแม่สบายดีเดี๋ยวทำไมก็ได้ออกไปแล้วล่ะ
1: คุณแม่คะคุณแม่ไม่ได้เป็นแม่ที่แย่เลยค่ะคุณแม่รักนิ้นรักมาร์ทรักคุณพ่อคุณแม่ทำเพื่อปกป้องครอบครัวค่ะคุณแม่ทำดีที่สุดแล้วนะคะ
0: ขอบใจนะลูก

0: มิ้นจะมาทำงานที่พักแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: จะไหวเหรอประสบการณ์ก็ไม่มีเป็นแค่ดารานางแบบจะทำอะไรเป็น
0: มิ้นมาที่นี่วันนี้มิ้นไม่ได้มาเพื่อขอความคิดเห็นนะคะแต่ที่มิ้นมาเพื่อที่มิ้นจะบอกว่ามิ้นจะทำงานที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากไปต่อมิ้นไม่ว่านะคะมิ้นเข้าใจ
1: นี่จะไล่กันออกเหรอได้แล้วผมจะคอยดูคนที่ไม่เคยทำอะไรเป็นอย่างคุณเนี่ยจะไปได้สักกี่น้ำไปคุณอนนท์
0: คุณลุงก็จะไปด้วยเหรอคะ
2: จะไปได้ยังไงล่ะคุณตาหนูฝากพักไว้กับลุงตอนนี้คุณนีไม่อยู่ลุงก็ต้องคอยช่วยเหลือหนูมิ้นสิ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงมิ้นจะรีแบรนด์พักของเราใหม่ค่ะคุณลุงตอนนี้เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ค่ะมิ้นจะทำให้พรรคของคุณตากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลุงช่วยมิ้นด้วยนะคะ
2: สมเป็นหลานของคุณตาจริงๆนะเนี่ยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆได้สิเดี๋ยวลุงจะช่วยเองแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ

0: จำพี่ได้ไหมครับพี่ภาคเองมิ้นจำพี่ภาคได้ไหมลูกชายลุงเองคงจะเคยเจอกันตอนก่อนที่พี่ภาคจะไปเมืองนอกแล้วนะ
1: จำได้แล้วค่ะ
0: สวัสดีครับพอดีภาคเขาเรียนจบทางรัฐศาสตร์มาพอรู้ว่ามิ้นมาทำงานพรรคการเมืองแทนคุณแม่ก็เลยอาสาอยากจะมาช่วย
2: ถ้าพี่จะช่วยอะไรได้พี่ยินดีแต่ก็ดีใจนะที่ได้เจอมิ้นอีก
1: ขอบคุณค่ะ

0: ีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับ
1: ขอบคุณนะคะนี่ไม่เห็นต้องลำบากซื้อมาเลยเนี่ยสวยแก้วมารับไปที
2: ค่ะ
1: วันนี้มีลูกค้ามารับชุดนะคะคุณดารู้แล้วยังไงฝากเช็คให้ทีนะ
2: ได้ค่ะ
3: สวยจังเลย
4: เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: เป็นไง
4: เพิ่งเปิดร้านลูกค้าเยอะเลยนะคะ
1: นิดหน่อย
4: สวยมากเลย
5: สวัสดีครับแม่ดา
6: สวัสดีค่ะ
1: บาย
5: สวัสดีครับคุณนนท
1: ์ฮะ
7: สวัสดีครับ
4: พี่ใหม่คะพี่เทพเนี่ยไม่ยอมพาไปเที่ยวที่บ้านบ้างเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไว้พี่ใหม่ไปเนี่ยอ้อมจะพาไปเที่ยวเองนะคะ
1: ได้สิเดี๋ยวพี่จะหาวันลาแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เทพพาไปนะ
5: พี่ซื้อของกินมาเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมให้ก่อนนะ
1: ไหน
5: เดี๋ยวผมเซอร์ไพรส์
8: ไปที่รักไป
5: เตรียมของกันคุยกันก่อนคุยกันก่อน
4: เดี๋ยวนี้มี
9: สวัสดีค่ะ
5: พี่ขวัญสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: พี่กา
12: เทพ
4: สวยจังเลยคนนั้น
12: สวัสดีค่ะคุณนนท์
7: สวัสดี
4: นี่ไปตากแดดที่ไหนมาหรือเปล่าแต่ว่าผิวน้ำผึ้งแบบนี้กำลังอินเทรนด์เลยนะพี่ต้องหางานให้เธอได้แน่ๆเลย
13: พี่ขวัญคะพอแล้วค่ะ
4: ล้อเล่นจ้ะคุณนนท์ก็คงจะไม่ปล่อยให้เธอไปเดินแบบกับพี่หรอก
9: คิดถึงไง
1: ดีดีพอได้แล้วพอเลยขวัญชุดที่สั่งตัดเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปลองดีกว่า
4: โอเคโอเคเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะคุณนนท์
1: มาโอ้ดีหลังฉันหลัง
4: ไป
1: เล่นนะ
0: เอ๊ะผมว่าพวกเราก็น่าจะต้องไปลองชุดเหมือนกันนะ
1: ชุดอะไรคะ
0: ชุดแต่งงานไง
14: มิ้นอยากจะให้ปรับเรื่องกราฟิกลดลงหน่อยนะคะแล้วก็เน้นที่ copy เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขยายตัวเลขผู้สมัครแล้วก็โลโก้ของพรรคเนี่ยเพิ่มขึ้นสักประมาณอีก 20% ค่ะอ๋อแล้วมิ้นก็อยากจะฝากเรื่อง PR ออนไลน์ด้วยนะคะว่าเรา PR ทางไหนบ้างตอนนี้เนี่ยมิ้นอยากจะเน้นเรื่อง PR ทางออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะดีไหมคะพี่ภาค
15: เราสื่อสารให้ตรงประเด็นกับ new target ของพรรคพยายามสร้างแบรนด์ใหม่ให้เขาจดจำกับน่าจะเปิดช่องทางออนไลน์ของพรรคเอาไว้เพื่อสื่อสารกับคนทั่ว

0: เพื่อรับฟังปัญหาด้วยก็ดีนะครับเป็นเพจ official ของพรรคเรา
1: ดีมากเลยค่ะคุณมิ้นคะมีคนมาขอพบค่ะงั้นทุกคนคะแค่นี้ก่อนนะคะเอาเป็นว่ายังไงมินก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่ภาคคะ
2: คร
1: ับ มินอยากจะแนะนำเพื่อนของมินให้พี่ภาครู้จักค่ะพี่ภาคคะนี่อ้อมเพื่อนรักของมิ้นค่ะส่วนนี้พี่ภาคพอดีว่าพี่เขาอาสามาช่วยงานที่พักหน่อย
3: สว
4: ัสดีค่ะพี่ภา
1: คแล้วอีกคนก็คุณธนนท์ค่ะ
5: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับเอ๊ะวันนี้จะไปไหนกันนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของน้องมิ้นใช่ไหมครับเห็นคุณพ่อบอกไว้ Happy Birthday นะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะ

0: งโกรธฉันมากเลยใช่ไหมที่ฉันใช้เวลานานมากกว่าฉันจะมาหาแกฉันหลงทางน่ะหลงอยู่นานมากแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่หลงทางแล้วนะฉันเลยอยากจะมาขอโทษแกขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ผ่านมาความจริงแล้วเนี่ยฉันอิจฉาพวกแกสองคนมากเลยนะที่คอยรักกันคอยช่วยเหลือกันฉันก็แค่อยากจะเป็นคนสำคัญของพวกแกบ้าง
1: ฉันเองก็ขอโทษแกนะมิ้นสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำกับแกฉันเอาความโกรธความเสียใจจากการตายของดาวไปลงที่แกแล้วฉันก็ไม่เคยถามแกเลยว่าแกเป็นยังไงบ้างฉันเป็นเพื่อนที่แย่มากมาก
0: เราสองคนก็ผ่านมาได้ในวันที่เราสองคนไม่เข้าใจกันต่างคนต่างก็ลืมเพื่อนถ้าเกิดว่าเราโกรธกันอีกเนี่ยดาวมันคงจะเสียใจมากแกจำได้ไหมตอนสมัยเรียนน่ะดาวมันมักจะพูดเสมอว่าคนเป็นเพื่อนกันต้องไม่ทะเลาะกัน

นี่พวกแกสองคนจะไม่ยอมคุยกันดีๆใช่ไหมได้ถ้างั้นก็เอางี้

0: นที่รู้จักแล้วเอามาให้เนี่ยมันยากมากเลยนะ
1: เออ
2: ก็มันมีอยู่แค่2ใบแต่เรามีกัน3คน
0: ถ้าจะให้ทิ้งคนนึงไว้แล้วไปกันแค่2คนน่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะพวกแกเอาไงอ่ะแล้วอีกอย่างไอ้ตั๋ว2ใบเนี่ยมันทำให้พวกแก2คนทะเลาะกันฉันไม่อยากเห็นพวกแก2คนทะเลาะกันเข้าใจไหม
1: เออคุยกันดีๆก็ได้ไม่ทะเลาะแล้ว
0: โอ้ยฉันโอบไปจับมือกับโอป้าเลย
1: เออ
0: จับมือฉันก็ได้ป่ะวะนี่มันไป
2: โอป้าไม่ต้องจับมือกับป้าแทนไหมจ๊ะ

ดาวต่อไปเนี้ยฉันกับมิ้นจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วนะแล้ววันเนี้ยเป็นวันเกิดมิ้นนะแกรู้ไหมเรามาเป่าเค้กกันด้วยกันนะดาว

0: ธิษฐานว่ายังไงหรอ
1: ฉันอธิษฐานว่าขอให้ดาวมีความสุขในที่ที่ดาวอยู่แต่ฉันก็ขอให้แกมีความสุขสมหวังกับพี่พบ
0: แล้วแกไม่ขอพรให้ตัวเองเหรอมิ้น
1: ฉันไม่อยากขออะไรแล้วแหละที่ฉันมีอยู่เนี่ยมันมีความสุขมากแล้วฉันได้เพื่อนได้ครอบครัวครอบครัวของฉันกลับคืนมาแค่นี้ฉันก็พอแล้ว

0: วยมาก
1: ฉันเห็นจนชินแล้ว
0: แตกตายเลยแม่งตายเป็นทับเลยก็อยู่แค่นานไปหน่อยช่วยมาช่วยมา
1: ฉันดีใจจังที่มีพวกแกอยู่ค่ะเรามาสัญญากันไหมให้ทะเลกับท้องฟ้าเป็นพยานว่าเราสามคนจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป
0: ได้ดิตะโกนบอกทะเลเลยเนาะ
1: มาพร้อมกันนะ
0: 1 2 3
2: เราจะเป็น

ชอบที่นี่มากที่สุดคือมีดาวแล้วเราสามคนก็สัญญากันไว้ว่าเราสามคนจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปฉันก็ให้สัญญาติดแกนะ

0: คิดอะไรอยู่
1: ฉันกำลังคิดว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนเลยนะคะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านมาฉันเสียเวลาไปกับชีวิตมากเลย
0: แต่ผมว่าไม่นะที่ผ่านมาคือบทเรียนคือประสบการณ์ทำให้เราได้เรียนรู้และรักตัวเองมากขึ้นและได้รู้ว่าใครเป็นคนที่สำคัญที่สุด
1: ขอบคุณนะคะที่ไม่เคยปล่อยมือไปจากฉันเลยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันคุณก็อดทนกับฉันมาตลอด
0: ผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนจะอยู่กับคุณแบบนี้ตลอดไป
1: ฉันก็จะไม่หนีคุณไปไหนกันค่ะ

0: แม่ผมต้องดีใจแน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เพราะท่านบอกว่ามาทะเลครั้งนี้กลับไปเขาอยากให้เราสองคนแต่งงานกันและเขายังบอกอีกนะว่าไม่ให้กลับมาสองคนคุณแม่ผมก็อยากมีหลานนะไม่งั้นเขาต้องดุผมแน่ๆเลยคุณว่าไง
1: ก็ได้ค่ะฉันรักคุณนะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: คุณลำบากใจแค่พอฉันเป็นทีนาราแค่นั้นใช่ไหม
1: ที่ผมลำบากใจเนี่ยเพราะผมต้องอยู่คนละข้างกับคุณเนี่ยแหละ
2: ติดยาติดพนันขโมยแม้กระทั่งของคนในบ้าน
3: นายเป็นคนผลักตังใช่ไหม
4: ช่วยผมด้วยช่วยผมคนน้อง
5: ตังอาการดีขึ้นมากแล้วตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ห้องพิเศษแล้วล่ะ
6: คิวรู้ใช่ไหมถ้าคิวไม่ฟื้นขึ้นมาทุกอย่างมันจะจบ
7: คุณพ่อคะคุณพ่อชอบตัวไหน
8: น้องนี่ชอบตัวไหนตอนนี
9: ้อ้าวนน
8: อ๋อสวัสดีครับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: คร
8: ับ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: คร
9: ับ สวัสด
10: ี
9: คร
11: ับ เล่นกับพี่เน่งไป
10: พาน้องเน่งมาเช็คกล้ามเหรอครับ
8: ครับแต่ว่าผมคิดมากไปเองครับเพราะว่าผลตรวจเนี่ยปกติเลยแล้วพาน้องอุ่นมาทำอะไรครับ
11: ทีเขาหน่อยเรื่องไข้หวัดใหญ่อะก็เลยพามาฉีดวัคซีนกันทั้งครอบครัวเลย
10: แล้วก็ไม่เยี่ยมตังค์ด้วยครับเห็นเขาย้ายมาอยู่ห้องพิเศษแล้วนี
8: ่ครับเมื่อเช้าผมก็ไปเยี่ยมมาครับหน้าตาเขาดูสดใสดีนะครับคุณฟ้าครับไหนๆก็เจอกันแล้วผมมีเรื่องอยากคุยด้วยครับ
10: ได้ครับถ้างั้นผมจะพาน้องอุ่นเนี่ยไปหาตังก่อนนะครับตามสบายนะครับ
11: เอามานี่มา
8: ลูก
11: ม
8: ัน
10: ไปทั้งนู้นไปทั้งนี
11: ้นายมีอะไรจะคุยกับฉัน
8: ผมขอลาออกครับ
11: ทำไม
8: ผมทำตามที่คุณฟ้าขอไม่ได้ครับถ้าเป็นเรื่องการทำงานเนี่ยผมทำให้คุณฟ้าได้เต็มที่เลยครับแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมรักคุณฟ้าว่าน
11: ี่แกจะยอมเอาหน้าที่การงานที่มันมั่นคงรวมถึงเงินเดือนที่มันสูงเรียกว่าคนอื่นตั้งหลายเท่าเนี่ยแลกกับผู้หญิงเหรอ
8: ผมคิดว่างานที่ดีผมหาใหม่ได้แต่ผู้หญิงดีๆอย่างคุณภาพวาดผมหาใหม่ไม่ได้อีก

0: เดี๋ยวค่ะฉันอยากจะมาบอกให้คุณลืมเรื่องเมื่อคืนคือฉันไปคิดมาทั้งคืนแล้วนะคะถึงฉันจะไม่ค่อยโอเคแต่ฉันก็ยอมรับที่คุณตัดสินใจ
1: เมื่อคืนคุณจูบผมแล้วบอกให้ผมเลือกข้างคุณแล้วพอมาตอนนี้คุณบอกว่าคุณยอมรับได้ใจให้ผมลืมเรื่องทุกอย่างนั้นเหรอมันจะดูเอาใจเกินไปหรือเปล่า

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ฉันทำคาวหยกที่เธอชอบมาให้ตอนมีชีวิตเนี่ยฉันอาจจะไม่เคยยกมือไหว้เธอสักครั้งแต่วันเนี้ยฉันต้องขอเธอแล้วล่ะตอนนี้ตังออกจากห้อง ICU แล้วยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยังหายใจเองไม่ได้ฉันอยากจะขอให้ตังเนี่ยดีขึ้นกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วขอให้ตังเนี่ยพ้นทุกข์พ้นโศกจริงๆสักทีนะจารี
1: ฮัลโหลค่ะ

0: ตรียมเครื่องดีฟิต
1: รักษาขาอาจารย
0: ์200จูน
1: 200จูนขาอาจารย
0: ์คุณถอยผมถอยนี่แหละ
2: กอดอะไรขึ้นน่ะตัวอาการสุดลงได้ยังไง
3: ฉันก็ไม่รู้ฉันกับน้องอุ่นเพิ่งเข้าไปเยี่ยมอาการก็ยังปกติแต่พอฉันกลับบ้านพยาบาลก็กูกับเข้ามาแล้วก็บอกว่าตังค์ไม่หายใจแล้ว
4: แล้วนี่น้องอุ่นเป็นอะไรครับทำไมร้องไห้หนักขนาดนี
5: ้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ปอบตั้งนานแล้วนะยังไม่หายเลย
3: คิดว่าน่าจะตกใจที่เห็นพยาบาลกูเข้าไปช่วยชีวิตมั้ง
0: ดีฟิตอีกรอบ
1: รับทราบค่ะอาจารย
0: ์200จูน
1: 200จูน
0: คุณถอยผมถอยนี่
6: ตั้งแต่ไม่ตายใช่ไหมคะ

0: คนไข้เสียชีวิต
1: 10:40 ค่ะอาจารย์
2: สุขอาการเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
0: หมอเสียใจด้วยนะครับคุณตังเสียชีวิตแล้ว
3: แต่เมื่อวานอาการเขายังดีขึ้นจนย้ายขึ้นมาห้องปกติได้อยู่เลยนะครับ
2: วันนี้ฉันกับลูกเข้าไปเยี่ยมก็ยังปกตินะคะ
0: คุณตังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากการขาดอากาศหายใจจากท่อหลอดลมที่คอเลื่อนจากตำแหน่งเดิมรวมโดยภาวะการใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่ยากขึ้นพวกเราพยายามทำทุกอย่างแล้วนะครับแต่หัวใจหยุดเต้นและสมองขาดเลือดนานเกินไปครับ
2: มันจะเป็นไปได้ยังไงคะคุณหมอ
0: มันเป็นอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะครับ
4: แล้วพยาบาลที่เฝ้าล่ะ
0: เป็นช่วงที่พยาบาลออกไปเอาของที่เคาน์เตอร์พอดีมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วพวกเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วครับ

0: ใจอะเจ็บผมไม่ได้ตั้งใจช่วยผมด้วยนะแจ๋ช่วยผมด้วย
1: ฉันจะช่วยแกเอง
0: จะช่วยแค่ผมคนเดียวไม่ได้จะช่วยลูกกว่าม
1: ันจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้จะไม่มีทางวนกลับมาหาแก
0: เจสัญญานะ
1: มันจะไม่มีใครรู
0: ้เจสัญญาแล้วนะ

0: ทำไมก็ได้
1: ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะโศก
2: ฉันขอโทษนะฉันขอโทษ
1: หลับให้สบายนะโศก
3: น้องอุ่นครับหนูเป็นอะไรอ่ะปกติหนูไม่ใช่เด็กงองแงนี่ห
4: ือเดี๋ยวผมพาน้องอุ่นไปข้างล่างให้นะครับไปเร็วน้องนี่

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: ทำไมต้องไปตามเมืองหน้าหมามาด้วยในเมื่อเราก็มีหมอหลวงอยู่แล้ว
3: พระชายาไม่ทรงห่วงองค์เหนือหัวหรอเพคะ
2: ห่วงสิเสด็จพ่อทรงรักแล้วก็เมตตาเรามากกว่าใครในมิเทราจริงสิเราไปเยี่ยมเสด็จพ่อดีกว่า
3: ท่านแม่เจ้าคะพระชายาทัศมาลีมาก็ว่ายุ่งแล้วแล้วทีนี้นางหน้ามาก็จะมาจะไม่ยุ่งไปใหญ่หรอเจ้าคะ
4: ดีนะที่พระชายาอยากไม่มาด้วย
5: เจ้าพี
2: ่เสด็จพ่อเสด็จพ่อเสด็จพ่อแม่คะเสด็จพ่อใครทำอะไรเสด็จพ่อแม่คะเสด็จพ่อเสด็จพ่อผู้เป็นลูกพ่อล้มใส่ของลูก
6: ทัศมาลี
2: เสด็จพ่อไหมคะแล้วหลังจากนี้ทัศมาลีจะพึ่งใครได้อีกลูกจะทำยังไงดีไหมคะ
4: กลับบ้านกลับเมืองไปซะสิ
6: เสด็จพ่อยังไม่ได้เป็นอะไร
2: น้องเห็นมันทมนิ่งเลยนะเพคะ
4: ทีหน้าทีหลังก็ดูให้ดีก่อนนะเจ้าหลาน
2: เพคะหลานขอประทานอภัยเพคะหลานนี่แย่จริงๆที่ทำให้ทุกคนที่เสียใจอยู่แล้วต้องเสียใจขึ้นไปอีก
4: ปิ่นทองพาทัศมาลีออกไปที
6: พระเจ้าค่ะไปทัศมาลี
4: ข้อยังชั่วให้อยู่อีกสักประเดี๋ยวรับรองว่าองค์เหนือหัวต้องตกพระทัยตื่นแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแน่นอนเพคะ
7: เห็นเงียบๆแบบนี้ช่างประชดประชันเหมือนกันนะคุณเท้า

0: าพี่เสด็จพ่อทรงเมตตาน้องเหลือเกินนะเพคะเด็กนั่นยังไม่กลับไปกับแม่ของเขาอีกหรอเพคะ
1: เสด็จแม่รับสั่งให้อยู่ด้วยสัก 2-3 วันไง
0: จะต้องให้อยู่หรอเพคะ
1: ก็ในเมื่อเสด็จแม่ทรงมีพระประสงค์แบบนั้นใครจะกล้าขัด
0: น้องไม่ได้มีอะไรหรอกนะเพคะแต่น้องแค่เป็นห่วงกลัวว่านางหน้าม้าจะใช้ความเมตตาที่เสด็จแม่มีให้ต่อลูกของนางมาสร้างความหลอกลวงว่าปิ่นแก้วเป็นลูกของเจ้าพี่ขนาดชื่อยังตั้งคล้ายกันเลย
1: แก้ววันนี้ไม่ได้แอบบ้างอะไรนางบอกว่าปิ่นแก้วเป็นลูกของวัชราด้วยซ้ำทั้งที่เสด็จแม่ทรงเชื่อว่าเป็นลูกของพี
0: ่แล้วเจ้าพี่ล่ะเพคะเจ้าพี่เชื่อแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเจ้าพี่อย่าไปหลงเชื่อมันนะเพคะเพราะว่านางนั่นมันเป็นปีศาจเจ้ามารยาน
1: างช่วยน้องไว้ไม่ใช่หรอ
0: มันเป็นแผนของนางไงเพคะนางช่วยน้องเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจว่านางเป็นคนดี
1: ทัศมารีกลับตำหนักไปก่อน
0: เจ้าพี่ไล่น้องหรอเพคะ
1: คิดอะไรมองอะไรในแง่นี้ไม่เป็นบ้างหรือไง
0: เจ้าพี่เปลี่ยนไปอีกแล้วนะเพคะ
2: หนูจังเลยหนูจังเลย
3: แล้วปิ่นแก้วเสด็จพ่อเสด็จมาชกกัน
2: พารถมาเว้นเล่ากับปิ่นแก้วไหมพระเจ้าค่ะ
1: วันนี้ยังก่อนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะ

คุยกับเราก่อนขอถามอะไรหน่อย

0: วัชราเป็นพ่อของหนูหรือเปล่า
1: จำเอาไว้นะลูกถ้าพระโอรสปิ่นทองถามว่าพ่อของลูกเป็นใครให้ตอบว่าวัชราจำเอาไว้นะลูก
2: เด็กดีต้องไม่โกหกถ้าโกหกแล้วจะตกนรกใต้ดินจำเอาไว
0: ้ว่าไงวัชราเป็นพ่อของหนูหรือเปล่า
3: แม่แก้วมันมีบอกว่าใช
0: ่แล้วตัวของปิ่นแก้วล่ะ
3: ตอนนั้นปิ่นแก้วยังไม่เกิด
0: แต่แม่ก็บอกว่าใช่
3: พระเจ้าค่ะ
0: แล้วปิ่นแก้วเชื่อแม่ไหม
3: คนเกิดว่าเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายและก็ทวดด้วย
0: แต่แม่ของปิ่นแก้วเคยบอกให้เรียกเราว่าพ่อ
3: แต่พระอรุณไม่ให้เรียกหนูก็จะไม่เรียกแล้ว
0: ตกลงใครเป็นพ่อกันแน
3: ่แม่บอกว่าพ่อวัชราเป็นพ
0: ่อแล้วปิ่นแก้วจะเชื่อไหมถ้าพ่อรถบอกว่าพระอรุณเป็นพ
3: ่อไม่เชื่อ
0: ทำไมถึงไม่เชื่อ
3: เพราะพระอรุณเคยบอกว่าเจ้าไม่ใช่ดื้อของเราออก
2: มาทำอะไรเอาป่านี้ฮะ
4: มีเรื่องด่วนจะยายพระมเหสีให้มาตามแม่แก้วมณี
2: พระชายาหลวงแก้วมณีพูดสมัย
4: จ้ายายมีเรื่องด่วนจะยายพระมเหสีให้มาทูลเชิญพระชายาหลวงแก้วมณีให้ไปถวายการรักษาองค์เหนือหัวปิ่นภูวดล
2: เป็นอะไรอ่ะนี่แล้วหมอหลวงไม่มีเหรอนี่พระชายาหลวงแก้วมณีนอนแล้วคนที่นี่เขานอนกันไว
5: ยังจ้ะยังไม่นอนจ้ะเพิ่งเดินไปบ้านเมื่อกี้นี่เองจ้ะ
2: หุบปากสรุปเองจริงเลยนังนี่นี
5: ่แต่ถ้าองค์เหนือหัวทรงเป็นอะไรไปอ่ะเราจะเดือดร้อนกันหมดเลยนะยายขวดโทษฐานที่ไม่ให้หมอไปถวายการรักษา
2: เหรอ
5: ประหารเจ็ดชั่วโคตรเลยนะ
2: ข้าไม่มีโคตรเว้ยข้าตัวคนเดียวจะมีก็มีแต่หลานข้าไอ้เดี้ยง
5: อย่างน้อยอ่ะก็ให้เห็นกับพระมเหสีพระองค์ท่านน่ะทรงเมตตาแม่แก้วพระชายาหลวงแก้วมณีมาตลอดน่ะ
6: แก้วเอ็งสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่เหยียบที่นั่นอีกอ่ะ
7: เอ็งกลับไปเถอะที่นี่ไม่มีหมอเก่งๆหรอกมีแต่หมอชาวบ้าน
8: แก้วไปจัดยาก่อนนะรอเดี๋ยว
4: ขอบใจเอ้ยขอพระทัยอย่างสุดขั้วหัวใจเลยพระเจ้าค่ะ
6: แก้วแก้วเอ้ยแก้วเอ็งไม่มีหัวจิตหัวใจเจ็บแล้วไม่รู้จักจำ
8: แก้วมีหัวจิตหัวใจยังไงล่ะจ๊ะพ่อแก้วถึงต้องไปเสด็จแม่คงจะเสียพระทัยมากถ้าเกิดองค์เหนือหัวเป็นอะไรขึ้นมา
6: เหรอข้าจะคอยดูถ้าเอ็งสมซานกลับมาน้ำตาเช็ดหัวเข่าอีกข้าจะหัวร้อยป่าลั่นเลย
8: พี่เรือพี่เรือ
9: มาแล้วจ้าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างลองจัด
8: คุณท้าวชบากลับไปด้วยกันไหมพระธิดาทักษมาลีคงจะดีใจ
4: จริงสิพระชายาให้ฉันมารับคุณท้าไปอยู่ด้วย
5: ฝากไปกราบทูลพระธิดาด้วยว่าฉันน่ะซาบซึ้งในพระกรุณาแต่ฉันคงไม่กลับไปแล้วล่ะเพราะฉันชอบชีวิตที่นี่มันสงบดี
8: มันเลยความรู้สึกนั้นมาแล้วอีกอย่างแก้วทำเพื่อเสด็จแม
9: ่เชื่อก็ได้ผมจริงไม่อยากเชื่อหรอกนะดูจากสีหน้าแล้วเนี่ย

0: แก้วมณี
1: แก้วมณีช้าก่อนไปคะอย่าเข้ามาใกล้แก้วช้าก่อนไปคะ
2: ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี
1: ้มีความสุขอะ
0: ยิ่งกับเราอยากเข้าใกล้เจ้านักแหละตามออกมา
2: ขอบใจมากนะที่มานครมีที่ลาอีกทั้งที่เคยลั่นวาจาเอาไว้แล้วว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีก
3: ถ้าเป็นคำสั่งของเสด็จแม่แก้วยอมไปทุกที่เลยไหมคะ
0: หวานตัดขาได้เลย
2: ปิ่นทอง

0: เป็นยังไงบ้างลูก
1: ต้องใช้ยาแรงเลยเพคะ
0: ถ้าหายก็เอาเลย
1: แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะเพคะเพราะยาเนี้ยเป็นยาผีบอกซึ่งข้อแม้นั้นก็คือผู้ใช้จะต้องพูดมัธยรสวาจาห้ามพูดจาหยาบคายเด็ดขาดแล้วก็ห้ามใช้อารมณ์ฉุดเฉียวไม่อย่างนั้นจะอาการหนักกว่าเดิมเพคะ
0: ปิ่นทอง
2: ให้เสด็จพ่อฟื้นก่อนดีกว่าพระเจ้าค่ะเรื่องจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกอย่างจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้แก้วมณีจัดการเลยลูก
1: แต่แก้วไม่เคยใช้ยานี้เลยนะเพคะเพราะยาเนี้ยเลือกคนแต่ถ้าทำตามข้อแม้ได้ก็จะหายเป็นปกติแล้วก็แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วก็
2: รีบรักษาเถอะหมอพูดอยู่นั่นแหละ

0: จ้าพี่เจ้าพี่เจ้าพี
1: ่เสด็จพ่อขึ้นแล้ว
0: เจ้าพี่เพชร
2: คะในหน้ามะทำไมในนี้ได้ยังไงอ่ะออกไปเลยนะ
0: เจ้าพี่เจ้าพี่อย่ารับสั่งแบบนั้นเพคะเจ้าพี่พูดไม่ได
2: ้ห้ามทำไมอ่ะพี่จะด่าความไม่เตรียมตัวมันนักปีศาจมะทุกคนก็รู้ความลับแกหมดแล้ว
3: เสด็จพ่อนางมาช่วยเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
2: หน้าตาไปรักเนี้ยเหรอจะมาช่วยรักษาเราเราไม่อยากให้มือสกปรกโสมมของเจ้ามันแตะต้องรักษาตัวข้าหรอกออกไปเลยนะไป
0: เจ้าพี่
2: ไป
0: เจ้าพี่ไ
2: ปเลย
0: ไปเลย
2: เ
3: สด็จพ่อเป็นไรพระเจ้าค่ะ
0: เสียดายที่เราไม่ได้เห็นกับตาองค์เหนือหัวเนี่ยพระพักตร์ปิดเบี้ยวมือเท้าหงิกงอไปหมดเลยพี่คะก็เราบอกแล้วไม่มีใครเชื่อใครมันจะไปรักษาโรคได้ทุกโรค
4: ถ้าไม่ใช่ผีร้ายแล้วจะเป็นอะไรได้อีกล่ะพี่คะ
0: เราไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อกันดีกว่าขอบใจ

0: มากนะคุณเท้าที่มาเสนอหน้ามารายงาน
1: ผลประโยชน์ต่างตอบแทนไหมคะ
0: หนึ่งหน้าโง่เสด็จแม่ไหมคะเสด็จแม่ลูกเพิ่งทราบเรื่องลูกสงสารเสด็จพ่อจับใจเลยไหมคะ
1: เรากำลังหาวิธีกันอยู
0: ่ไหนบอกว่าเก่งนะเก่งหนารักษาได้ไงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยสินะ
1: ทัศมาลี
0: ลูกจะเข้าไปเฝ้าเสด็จพ่อนะเพคะ
1: ตามใจระวังตัวด้วยกันแล้วกัน
2: เสด็จแม่เสด็จแม่ปล่อยทัศมาลีเข้าไปทำไมพระเจ้าค่ะ
0: ลูกเกลียดมันเหลือเกินเพคะมันบังอาจทำแบบนี้กับเสด็จพ่อได้ยังไง
3: มีแต่ลูกเท่านั้นนะที่เข้าใจพ่อดีที่สุดแล้วหนังหน้ามาใครอนุญาตให้แกเข้ามาออกไปนังผีได้กลับลุงของแกไปเลยไปโอ้ยทำไมนี่เรื่องพ่อเจ็บปวดเหลือเกินที่พ่อด่ามันวันยิ่งสาบแช่งพ่อ
4: รับสั่งกับแก้วดีๆสิเพคะและพระอาการจะหายดีนะเพคะ
0: จุ๊บพี
4: ่ขอพระทัยเพคะ
5: แค่นั้นเหรอ
4: หรือจะให้แก้วคานเข่าไปกราบพระบาทถึงจะพอพระทัย
5: แค่ไม่ทำหมางเมินห่างเหินก็พอ
4: ตายแล้วนี่แก้วหูฝาดหรือเปล่าเพคะมองให้ดีๆสิเพคะนี่นางแก้วหน้าม้านางปีศาจม้านางผีร้ายนะเพคะไม่ใช่ทัศมาลี
5: นี่เราไม่ได้หูตาฝ้าฟางจะแยกเจ้ากับทัศมาลีไม่ออกหรอกนะ
4: ใช่สิเพคะเพราะแก้วเนี่ยหน้าเหมือนม้าส่วนทัศมาลีเนี่ยหน้าเหมือนนางฟ้านางสวรรค์
5: ดูเหมือนว่าเจ้ากำลังประชดเรานะเหมือนว่ากำลังอิจฉาทัศมาลี
4: อยู่ดีๆก็มาพูดรถเลี้ยวเกี้ยวพาราสีแก้วนี่พระโอรสต้องการอะไรจากแก้วกันแน่เพคะแก้วเนี่ยไม่ได้โง่งงแล้วก็ไม่ได้เพ้อฝันเหมือนเมื่อก่อนแล้วแก้วตื่นแล้วเพคะแก้วตื่นจนลืมตาสว่างจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
0: เจ้าพี่เพคะเสด็จพ่อทรงดีขึ้นแล้วนะเพคะรับสั่งให้เจ้าพี่ไปเข้าเฝ้า
3: วินทองทำไมยังไม่รับปากพ่อว่าจะดูแลทัศมาลีเป็นเมียเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนนางหน้ามานั่นก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกรวมทั้งสร้อยสุวรรณจันสุดาด้วยต่อให้จะเป็นลูกของเพื่อนสนิทพ่อพ่อก็ไม่อยากให้ลูกไปเกี่ยวข้องกับพวกมนุษย
6: ์เรื่องความรักน่ะมันห้ามกันไม่ได้หรอพี่คะ
3: เราไม่ได้ขอความเห็นนะแม่นันทาปิ่นทองพ่อรู้ว่าลูกเกลียดมันยิ่งกว่ากิ้งกือไส้เดือนส่วนพ่อเนี่ยเกลียดมันยิ่งกว่านั้นอีก
6: เจ้าพี่อย่ารับสั่งแบบนั้น
3: ทำไมทำไมเราจะพูดไม่ได
6: ้ที่หน้าเจ้าพี่มีตุ่มขึ้นไปคะ
7: เอาคันช่องไปทอดพระเนตรไปคะ
3: นั่งหน้า
6: เจ้าพี่เจ้าพี่อย่ารับสั่งออกมาไปคะ
3: นี่เราจะพูดถึงมันไม่ได้เลยหรือไงคะ
6: ไม่ได้ไปคะถ้าเจ้าพี่ไม่โปรดก็ไม่ต้องรับสั่งอะไรออกมาเลยเพคะ
3: ก็เห็นหน้ามันแล้วอยากกันจ้า
8: อย่าไม่รับ
0: พ่ออย่าไม่รับเสด็จพ่ออย่ารับสั่งอะไรเลยนะเพคะอย่าเพคะ
6: ไม่ต้องไปห้ามแล้วไม่ต้องห้ามแล้วไม่ต้องห้ามแล้วอยากจะรับสั่งอะไรก็รับสั่งไปเลยเพคะให้ตุ่มมันขึ้นให้เต็มหน้าไปเลยหม่อมฉันขี้เกียจจะเตือนแล้วนะเพคะ
3: นั่งง

0: มันขาด
1: ไหนดูสิโอ้ยนิดเดียวเองเดี๋ยวแม่ซ่อมให้ก็ได้จ้ะ
0: มันก่อนพารถถามถึงวัชราแต่แม่ไม่ต้องกลัวหรอกปิ่นแก้วเติมตังค์ที่แม่กับเพื่อนขวดก่อนทุกอย่าง

0: แก้วอยากจะมาทูลลาเสด็จแม่กลับบ้านเพคะ
1: ทำไมล่ะ
0: คือแก้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งองค์เหนือหัวเห็นหน้าแก้วยิ่งจะทำให้เจ็บแค้นพระไทย
1: เจ้าพี่ก็ช่างไม่ปล่อยวางเอาซะเลยทั้งที่แก้วมณีก็เตือนแล้ว
2: ไม่มีทางแก้อื่นเลยหรอเพคะ
0: อย่างที่แก้วเคยกราบทูลไปนะเพคะองค์เหนือหัวจะต้องลดความเกลียดชังลงแก้วถึงจะถวายยาตัวใหม่ให้ได้เพคะ
1: ก็คงจะต้องปล่อยให้ทรมานจนละทิฐิมานะเองนั่นแหละแก้วมณีจะกลับก็กลับไปก่อนถ้าเจ้าพี่คลายทิฐิมานะลงแล้วแม่จะให้ปิ่นทองไปรับกลับมา
0: ให้คนอื่นก็ได้นะเพคะ
1: ทำไมหรอกลัววัชราจะรู้หรอถ้าคราวหน้าแก้วมณีมาหาแม่ที่ถ้ำพระปฏิมาพาเขามาด้วยสิ
0: แก้วจะลองบอกให้ดูนะเพคะ
3: อุ๊ย
4: เพิ่งเคยเห็นเจ้าตกใจนะเนี่ย
3: หมาก็ตกใจเป็นนะเพคะไม่ใช่เฉพาะแค่คนแล้วนี่พระโอรสหลงทางเหรอเพคะแต่ไม่น่าใช่นะนี่เป็นวังของพระโอรสแท้ๆ
4: เราตั้งใจมา
3: อย่าบอกนะว่าหลงรักมาเข้าแล้ว
4: เราแค่จะมาถามว่าตรงนี้เจ้าจะกลับแล้วเหร
3: อเพคะ
4: แล้วเสด็จพ่อล่ะเจ้าจะปล่อยให้เสด็จพ่อทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไม่ได
3: ้คือแก้วไม่ได้ปล่อยนะเพคะแต่องค์เหนือหัวเนี่ยไม่เชื่อไม่ยอมให้แก้วรักษาแล้วพระโอรสจะให้แก้วทำยังไง
4: ไม่รู้ล่ะเจ้าต้องรับผิดชอบ
3: พูดไม่รู้ฟัง
4: เจ้าต้องรับผิดชอบหาวิธีรักษาให้ได้

0: ลังสงสัยสงกาว่า
1: อะไร
0: พระโอรสเนี่ยชักมีจิตพิศวาสแก้วซะแล้วถึงไม่อยากให้แก้วกลับบ้าน
1: บ้า
0: จริงไม่อย่างนั้นพระโอรสจะอุตส่าห์ลดพยศพระเกียรติมาที่นี่ทำไมแต่อย่างที่แก้วบอกพบไม้งามเมื่อยามขวานบินกว่าจะรู้ตัวว่าหลักแก้วเนี่ยก็สายไปซะแล้ว
1: บ้าบ้าที่สุด

0: ปิ่นทองมาที่นี่ทำไมลูก
1: เสด็จแม่ทำไมไม่ถามอย่างอื่นบ้างพระเจ้าค่ะ
0: ปิ่นทองมาหาแก้วมณีเหรอลูก
1: เสด็จแม่ทำไมถามแบบนั้นพระเจ้าค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็ปิ่นทองบอกว่าให้แม่ถามอย่างอื่นไม่ใช่เหรอ
1: โอ้ย
2: ฉันจะดูแปลกๆแล้วนะไปคะ
0: แปลกในทางที่ดี
3: ปิ่นแก้วง่วงนอนแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ป่ะเดี๋ยวย่าไปส่ง
3: พรุ่งนี้ปิ่นแก้วไปแล้วต้องคิดถึงเสด็จย่าแน่ๆเลย
0: โหหลานรักย่าก็คิดถึงหลานมากๆเลยลูก
3: พระเจ้าค่ะ
0: ป่ะเดี๋ยวย่าพาไปนอนนะลูกนะไปลูก
1: เฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรกันไปหมด
4: พระโอรสเนี่ยชักมีจิตพิศวาสแก้วซะแล้วถึงไม่อยากให้แก้วกลับบ้าน
1: บ้าใครจะไปรักลงช่างกล้าพูดออกมาได้

0: อบใจนะจ๊ะพี่เรือ
1: ขอบใจจ้ะลุงเรือ
2: ไปก่อนนะมีอะไรก็เรียกได้เลย
3: เฮ้ยลุกขึ้นอย่างนี้จ้ะลุกๆจ้ะไม่ต้องมากราบไหว้แก้วเลยนะจ๊ะเราก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันปิ่นแก้วนี่ยิ่งแล้วใหญ่เด็กตัวนิดเดียว
4: ไม่ได้ไปคะหม่อมฉันเคยอยู่ในรั้วในวังมาพวกเราต้องให้ความเคารพพระชายาพระโอรสและพระธิดาเพคะ
3: แก้วไม่ใช่พระชายาของใครส่วนปิ่นแก้วเนี่ยก็เป็นลูกของแก้วเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเหมือนกันส่วนป้าชบาก็ไม่ใช่ขุนเท้าแล้วนะ
5: ขอบพระทัยจ้ะขอบใจหนูแก้วมันดีมากเลยเกินป้ารู้สึกเสียใจที่เคยคิดร้ายคิดเป็นศัตรูแล้วคอยให้ร้ายหนูแก้วมณีมาตลอดแต่หนูแก้วมณีก็ไม่เคยถือสาป้าเลยแถมยังช่วยชีวิตป้าอีก
6: เอ้านั่นมานั่งค่ำควรหวนให้ลำพันธ์อะไรนางชบาฮะเฮ้ย
1: ก็ทวดหิ
6: วอุ้ยทวดจะหกคารบเอา
1: ปิ่นแก้วคิดถึงเพื่อนขวดจังเลย
6: อย่ามาทำเป็นปากหวานไปอยู่สบายในรั้วในวังและทำเป็นมาบอกคิดถึงทวด
1: ไม่เห็นจะสบายคนในวังใจร้ายมีแต่กระเด็ดย่าคนเดียวที่ใจดีที่กุดมีพาโรธที
6: ่ข้าจะดี
1: ใช่จ้ะพาโรธทำท่าจะดีแต่แม่แก้วมณีกับพาปิ่นแก้วกลับมาก็ก่อนเฮ้อเสียดายจัง
6: โอ

0: ึกไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี
1: ้มีความสุขอ่ะเฮ้ย
2: อย่าไปเชื่ออย่าเข้าข้างตัวเองเรามันอาภัพอัปลักษณ์หน้าตาอย่างเงี้ยไม่มีใครเขามารักมาชอบหรอก
3: แม่แก้วแม่แก้วจ๊ะแม่แก้ว
2: ป้าชบาว่าไงจ๊ะ
3: ป้าอยากถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะ
2: ถามอะไรจ๊ะ
3: รัติดาทัศมาลีทรงพระเกษมสำราญดีอยู่ไหมจ๊ะ
2: จะตอบยังไงดีถ้าถามถึงเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยนางก็อยู่สุขสบายดีจ้ะแต่ถ้าถามถึงเรื่องจิตใจตราบใดที่จิตใจของทัศมาลียังดิ้นรนวาวุ่นอยู่อย่างทุกวันนี้นางก็จะไม่มีความสงบสุขเลยไม่ว่าใครหรืออะไรก็ช่วยนางไม่ได้จ้ะ
0: ป้าถึงตัดสินใจไม่กลับไปไงจ้ะทั้งที่เป็นห่วงพระธิดามาก
2: กรรมใครกรรมมันนะจ๊ะป้าชบาไม่มีใครช่วยใครได้หรอก

0: ไมมันทรมานอย่างนี
1: ้อยากหายไหมล่ะเพคะ
0: ให้เราไปง้ออย่างหน้ามาเนี่ยเหรอตายแล้วดีก็อยู
1: ่มันจะไม่ตายนะสิเพคะมันจะทนทุกข์ทรมานไปอีกนานเลย
0: แต่เราก็มีศักดิ์ศรีนะเ
1: ฮ้แล้วศักดิ์ศรีของเจ้าพี่เนี่ยมันรักษาเจ้าพี่หายไหมล่ะเพคะ
2: เสด็จแม่เพคะเสด็จแม่เสด็จแม่ทรงทราบไหมเพคะว่าเจ้าพี่เสด็จไปไหน
1: รู้ปิ่นทองบอกแม่เอง

0: ็จแม่ไม่บอกลูกบ้างหรอเพคะหรือว่าห้ามเจ้าพี่ไว้บ้าง
1: เฮ้ยทำไมปิดห้องแล้วไปหานางผีบ้าหน้าม้าได้อีกแล้วเหรอฮะไอ้ตุ่มเว้นนี่เราจะพูดอะไรถึงมันไม่ได้เลยหรือไงวะ
2: รับสั่งได้เพคะแต่ว่าต้องรับสั่งดีๆเพคะ
0: หยุดเพคะเดี๋ยวก็ได้ลามไปทั่วพระองค์หรอเพคะ
3: เสด็จแม่เพคะ
2: ไม่อย่าเพิ่งถามอะไรได้ไหมทัศมาลีไม่เห็นเหรอว่าเสด็จพ่อทรงเป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: เห็นไหมว่ามันรังควานคนเข้าไปทั่วเนี่ย
2: รับสั่งไปเลยเพคะอยากรับสั่งอะไรก็รับสั่งไปเลยเพคะคุณเท้าเก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วยนะ
4: ช่วยด้วยเพคะเสด็จแม่ช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยเพคะ
0: จะให้ช่วยอะไร
4: นายหน้าม้านายหน้าม้ามันทำเสน่ห์ใส่เจ้าพี่เพคะเจ้าพี่หลงไหลมันจะต้องออกไปตามหามันแล้วเพคะ
0: แก้วมณีไม่ได้ทำเสน่ห์แล้วปิ่นทองก็ไม่ได้ไปตามหานางด้วยปิ่นทองเขาไปหาสร้อยสุวรรณจันสุดา
4: ไปหานางยักษ์
0: เมื่อไหร่เจ้าจะเลิกอคติกับคนอื่นสักทีถ้าเจ้าเป็นอย่างนี้ใจเจ้าเองนี่แหละจะไม่สงบสุข
4: ก็พวกมันแย่งเจ้าพี่ไปจากโลกนี่ไหมคะ
0: ใครแย่งใครไปคิดให้ดี

0: จ้าพี่เพคะพี่แก้ววันนี้เสด็จกับนครมิถิลาหรือยังเพคะ
1: นางไม่ยอมกลับนำซ้ำยังประกาศว่านางเป็นเมียของวัชราแล้วก็ปิ่นแก้วก็เป็นลูกของวัชราพวกน้องขำอะไรกันนักหนานี่พวกน้องรู้เรื่องนี้กันหรือเปล่าร
2: ู้
0: ไม่รู้เลยคะ
1: น้องสร้อยสุวรรณน้องจันสุดาถ้าน้องทั้งสองรักและหวังดีต่อนางจริงๆน้องต้องบอกความจริงกับพี่

0: ทำไมเราถึงได้โง่นะ
1: เจ้าพี่เสด็จไปหาน้องสร้อยสุวรรณกับจันสุดามาหรอพี่คะ
0: ใช่
1: แล้วทำไมเสด็จกลับมาเร็วจังล่ะพี่คะ
0: พวกนางมาส่ง
1: จริงสิการเดินทางของยักษ์กับของมนุษย์นี่มันต่างกันยักษ์เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงละ
0: เมื่อไหร่จะเลิกพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเลยให้ร้ายคนอื่นสักที
1: เจ้าพี
0: ่ถ้ารักที่จะอยู่ที่นี่ต่อต้องเลิกนิสัยพวกนี้ซะไม่อย่างนั้นเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้
1: เจ้าพี่ไล่น้องหรอเพคะ
0: นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของทัศมาลีเอง
1: เจ้าพี่ไปโดนนางยักษ์ร่ายมนต์ใส่ใช่ไหมเพคะ
0: ทำไมถึงชอบพูดจาให้ร้ายคนอื่นนักน้องสร้อยสุวรรณกับน้องจันทร์สุดาถึงนางจะเป็นยักษ์แต่นางก็มีจิตใจที่อ่อนโยนดีงามกว่ามนุษย์บางคนซะอีกกว่าเราจะเข้าใจความงามภายในนั้นคงทนและยั่งยืนกว่าความงามภายนอกก็เกือบจะสายไปแล้ว
1: ว่าไงนะเพคะเจ้าพี่หมายความว่าอะไรหมายถึงใครเหรอเพคะ
0: ความงามภายนอกจะอยู่กับเราไปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตแต่ความงามภายในจะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิต

0: แต่นับวันยิ่งสว่างสดใส
1: หมายความว่าเจ้าพี่จะเลือกหน้าตาอัปลักษณ์ของนางแก้วมณีแล้วก็นางยักษ์ตาโปนแถมมีเขี้ยวของสร้อยสุวรรณกับจันสุดามากกว่าหน้าตาสวยๆของน้องหรอเพคะ
0: ใช่
1: เจ้าพี่มันจะสวยสู้หน้าสวยๆของเราได้ยังไง
2: เราก็สวยนี่

0: ความงามภายนอกจะอยู่กับเราไปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตแต่ความงามภายในจะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิต
1: ไม่ไม่ไม่

0: นางบอกอะไรบ้างเล่ามาให้หมด
1: พี่แก้วมณีจะไม่กลับไปที่นั่นอีก
2: นั้นพี่รู้แล้วแล้วนางบอกอะไรอีก
1: นางไม่ได้บอกอะไรเพคะและยังสั่งพวกเราสองคนไม่ให้บอกด้วยแต่เราตัดสินใจที่จะบอกเพื่อปกป้องคนดีเพคะพี่แก้วมณีเป็นคนดี
2: นางเป็นคนหลอกลวงทั้งหากนางเป็นปีศาจม้าแล้วยังปลอมแปลงเป็นมณีรัตนาปั่นหัวพี่เล่นทั้งที่นางก็มีวัชราเป็นคนรักอยู่แล้ว
1: ใครบอกเจ้าพี่เพคะ
2: ก็ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้น
1: งั้นน้องจะบอกให้ทรงทราบนะเพคะพี่แก้วมณีกับมณีรัตนาเป็นคนเดียวกันจริงๆแต่นางไม่ใช่ปีศาจนางเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่ขยันทำความดีใช้ความรู้เรื่องสมุนไพรช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้านางจะผิดความผิดเดียวของนางคือหลงรักเจ้าพี่จนยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิต
3: แต่สวรรค์ยังมีตาพระฤาษีตนหนึ่งสงสารจึงเมตตาเปลี่ยนความอัปลักษณ์ให้กลายเป็นความงามคู่ควรกับความดีของนาง
2: มณีรัตนา
3: พี่แก้วมณีไม่ยอมให้เจ้าพี่ทรงทราบเพราะนางอยากให้เจ้าพี่รักในคุณความดีของนางไม่ใช่ความสวยงาม
1: ซึ่งเจ้าพี่ก็ไม่เคยมองเห็นเลยพี่คะ
2: แต่นางก็มีวัชราอยู่แล้วว
1: ัชราคืออีกร่างของนาง
2: อะไรนะ
1: นางปลอมแปลงเป็นวัชราเพื่อที่จะปกป้องและให้เจ้าพี่วางพระทัยพี่คะ
4: วัชราวัชราวัชราจ่ายรัก
5: ช่วยกันมา
4: เดี๋ยวข้าได้ยินเจ้าเรียกพระโอรสว่าทูลกระหม่อม
6: หิวแล้วเหรอเพคะทูลกระหม่อม
1: ทูลกระหม่อมของแก้ว
4: ทำไมเจ้าไม่ใช้เรือลำนั้น
6: แก้วยืมเขามาเพคะ
4: เจ้าหมายถึงวัชราเจ้าเป็นสายกับนางไม่รู้อะไรบ้างเหรอซ้ำยังขอยืมเรือหอขอยืมมิโต้มาใช้ได้ทำไมเราถึงได้โง่ขนาดนี้นะ
7: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโน

0: กรดอัลฟาไลโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในลิฟวิ่งออยล์นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลิฟวิ่งออยล์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิตลิฟวิ่งออยล์ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและลิฟวิ่งออยล์ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อลิฟวิ่งออยล์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: เป็นอะไรปวดหัวเหรอลูก
3: ปวดหัวในความโง่ของตัวเองพระเจ้าค่ะทำไมลูกถึงได้โง่ขนาดนี้ถึงไม่รักแค่รักขายว่าแก้วมันนีรัตนากับวัชราเป็นคนเดียวกัน
2: อะไรนะ
3: ทั้ง3คนเป็นคนเดียวกันพระเจ้าค่ะน้องสร้อยสุวรรณกับน้องจันสุดายืนยันว่านางพยายามทำให้ลูกเห็นคุณงามความดีมากกว่าความสวยของนาง
2: แม่ก็ไม่เคยระแคะระคายเรื่องนี้เหมือนกันแต่แม่ก็เคยเตือนปิ่นทองไปแล้วให้มองให้ซึ้งถึงจิตใจของนาง
3: แล้วลูกจะทำยังไงดีพระเจ้าค่ะ
2: ลูกรักนางตรงไหนความดีหรือว่าความงาม
3: ถ้าลูกรักนางที่ความงามนางคงไม่กลับมาแต่ลูกอยากให้นางกลับมาจริงๆถึงแม้จะกลับมาแบบแก้วมณีก็ตาม
2: มันมีแค่วิธีเดียวไปง้อนาง
3: แล้วเสด็จแม่จะไปกับลูกด้วยไหมพระเจ้าค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องของแม่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของใครทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของลูกกับนาง
4: หายหัวไปไหนหายไปไหนกันหมด
5: มาแล้วเพคะมาแล้วเพคะคุณเท้าทิพย์ทายาหม่องให้องค์เหนือหัวหน่อยคุณเท้าเรืองไรด้วย
6: คะโ
4: อ้ยเฮ้ยหน้ามาเฮ้ยมันจะจองรับจองหาลอยถึงไหน
5: ไม่ใช่นางหรอกไปคะแต่คงจะเป็นผีที่มาบอกวิธีปรุงยาสมุนไพรให้นางพวกเขาเลือกคนป่วยให้นางเพื่อให้คนที่รักษาเป็นคนดีเป็นสิ่งตอบแทนเป็นข้อแลกเปลี่ยนถ้าคนคนนั้นทำไม่ได้คนนั้นจะทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตหรือไม่ก็ต้องไปอยู่กับเขาเจ้าพี่ทรงคิดให้ดีๆสิเพคะความดีของแก้วมณีเจ้าพี่ทรงรู้อยู่เต็มพระทัยเพียงแต่เจ้าพี่ไม่ทรงโปรดที่นางหน้าเหมือนม้าเท่านั้น
7: จริงเหรอเจ้าคะท่านแม่ จริงแม่เห็นกับตาที่จริงเราสองคนแม่ลูกก็เห็นกับตามานานแล้วองค์เหนือหัวไม่รับสั่งอะไรเลยหรอเจ้าคะเงียบกริบคงจะทรงเบื่อกับความเจ็บปวดทุกทรมานมาเต็มทีแล้วขนาดเราป่วยเพียงเล็กน้อยยังลำคาญเลยแล้วนี่ทรงเจ็บปวดทุกทรมานมาอย่างแสนสาหัส
8: แต่พระองค์จะยอมแพ้ไม่ได้เพราะถ้าหากยอมเราทุกคนก็จะแพ้กันหมด
7: ลูกจะต้องหาวิธีต่อสู้กับมัน
9: พี่แก้วมณีอย่าโกรธเราสองคนเลยนะจ๊ะเรารู้ว่าเจ้าพี่เห็นความดีความงามภายในของพี่แก้วมณีแล้ว
10: น้องเชื่อว่าอีกไม่นานเจ้าพี่จะเสด็จมารับพี่แก้วมณีอย่างแน่นอนเพคะ
11: ไม่มีประโยชน์หรอกยังไงมนุษย์ก็ยังติดอยู่กับความสวยงามภายนอก
9: งั้นพี่แก้วมณีก็ถอดรูปหน้าม้าแล้วเป็นมณีรัตนาไปตลอดเลยสิจ๊ะ
11: พี่ทำไม่ได
9: ้ทำไมล่ะจ๊ะ
11: คือพี่คืนรูปมณีรัตนาให้ท่านตาไปแล้วพี่จะมีหน้าตาขี้เหร่อัปลักษณ์นี้ไปตลอดเชื่อเถอะนะต่อให้ทูลกระหม่อมมารับพี่ไปอยู่ด้วยพระองค์ก็จะต้องฝืนพระทัยทำดีกับพี่แล้วก็ไม่ใจร้ายใจดำกับพี่เหมือนแต่ครั้งก่อนพี่ไม่อยากรู้สึกแบบนี้มันจะยิ่งทำให้เราเจ็บปวดทรมานกันทั้งสองฝ่ายพี่ตัดสินใจแล้วว่าพี่จะเป็นแก้วมณีนี้ไปตลอดชีวิต
3: ดูเสด็จพ่อไม่ทรงเกี้ยวโกรธเท่าเดิมแล้วนะพระเจ้าค่ะ
12: แม่ให้พ่อเคี้ยวผลไม้เวลาโกรธเวลาโกรธเขาจะเคี้ยวแรงๆเร็วๆแล้วก็จะค่อยๆช้าลงว่าแต่ลูกเธอจะไปไหน
3: ลูกจะไปตามแก้วมณีกลับมารักษาเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
12: จะต้องพูดให้ยืดยาวไปทำไมแค่ไปตามแก้วมณีกลับมาก็พอ
3: คือลูกจะไปตามแก้วมณีกลับมารักษาเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
12: ไปตามแก้วมณีกลับมาให้ได้นะลูก
3: พระเจ้าค่ะ
12: ขอให้ลูกโชคดี

0: เรามารับเจ้าสาว
1: ในที่สุดพระโอรสก็ตัดสินพระทัยถูกต้องเลยไปคะพระชายาแก้วมณีเป็นคนดีจริงๆถึงจะหน้าเหมือนม้าแต่หัวใจนางฟ้าเลยไปคะ
2: เดี๋ยวหม่อมฉันไปบอกพี่ขวดก่อนได้ไหมคะว่าพระโอรสเสด็จมา
1: พี่ขวดพี่ขวด
3: ว่าไง
1: พระโอรสเสด็จมาจ้าม
3: าทำไม
2: เออจริงสิพระโอรสมาทำไม
4: ช่างเขาเถอะ
0: ลุกขึ้นเถอะ
2: ไม่เป็นไรไปคะนั่งอย่างนี้ก็ได้ไปคะเออคือพระโอรสเสด็จมาทำไมอีกไปคะ
4: มาทำไม
0: เรามารับแก้วมณีกับมิถิลาก
4: ลับไปเป็นของแปรเอาไว้ดูเล่นเหรอพระเจ้าค่ะ
0: กลับไปเป็นเมียของเราไปเป็นแม่ของปิดแก้ว
4: แก้วมณีคงไม่กลับไปอีกแล้ว
0: เราเข้าใจพ่อมิ่งแม่เนียนและชาวบ้านทุกๆคนที่โกรธเรานอกจากเราจะมารับแก้วมณีกลับไปเรายังจะมาขอโทษพ่อมิ่งกับแม่เนียนเราขอโทษ
4: ไหว้ข้าพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะพระองค์เป็นพระโอรสไม่สมควรมาไหว้พ่ายฟ้าข้าแผ่นดิน
0: พระโอรสก็เป็นคนเมื่อเป็นคนย่อมทำผิดกันได้เมื่อรู้ว่าตัวเองผิดต้องรู้จักขอโทษไม่เห็นจะแปลก

0: จ๊ะ
1: ดูแม่แก้วต้องอดทน
2: มากินข้าวกันดีกว่าก
1: ิน
2: ทำหลายอย่างเลย
3: ขวดก็หลุดแล้ว
0: เอ๊ะขวดคุณเท้าม
4: ากินข้าวมาก
3: ินแล้วแก้วเอ้ยนี่พระโอรสอ่ะเสด็จมาตามเองกลับวังแน
1: ่ชัยโยชัยโย
2: ปิ่นแก้วกินข้าวเลยลูก
3: พระชายา
2: แก้วบอกแล้วไงจ้าว่าอย่าเรียกแก้วว่าพระชายาเพราะว่าแก้วไม่ได้เป็นพระชายาของใคร
3: พระโอรสทรงสำนึกผิดแล้วนะเพคะ
1: ตากับยายมาจ้ะแม
2: ่โอ้ยนี่จะขนกันมาทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: แก้วเอ้ย
5: แก้วคือว่า
2: พ่อจ๊ะแม่จ๊ะถ้าจะมาพูดเรื่องพระโอรสเนี่ยแก้วไม่ฟังนะจ๊ะ
3: แก้วเอ้ยพ่อแม่และรวมทั้งยายเนี่ยหวังดีกับเองนะอยากให้เองเนี่ยได้ดีมีสุข
2: ยายจ๊ะยายคิดว่าพระโอรสเนี่ยจะเอาคนที่หน้าตาขี้เหร่อัปลักษณ์หน้าเหมือนม้าไปเชิดชูเป็นพระชายาเหรอจ๊ะ
3: ก็เขาว่าอย่างนั้น
2: ไม่มีทางหรอกจ๊ะเขาได้เอาแก้วไปอยู่ในคอกม้าซะมากกว่า
1: ข้ารู้จ๊ะแม่
6: เสด็จพ่อปิ่นแก้วต้องเรียกพ่อว่าเสด็จพ
1: ่อแม่จ๋าปิ่นแก้วเรียกพระรถว่าเสด็จพ่อได้ไหมจ๊ะ
2: ไม่ได้จ้ะ
4: ปิ่นแก้วมากับยายก่อน
1: แต่ปิ่นแก้วอยากอยู่กับเสด็จพ
5: ่
1: อ
5: แก้วอย่าดื้อมาลงมา
6: ปิ่นแก้วมาอยู่กับท่านตาท่านยายก่อนลูกพ่อจะง้อแม่เขาก่อน
1: พระเจ้าค่ะ
2: อุ้มเลย
6: หัวหมูเหินเหมือนไก่สอนไปเล่นกับปิ่นแก้วก่อน
7: น้ำเลยก้าวพระเจ้าค่ะ
8: ขี่ม้ากันนะ
9: มารถ
8: ขี่ม้าก
9: ันนะ
7: ขี่ม้าก
9: ัน
7: นะขี่ม้ากันนะขี่ม้ากันนะขี่ม้ากันนะ

0: ากินจังเลยหอมด้วยพี่กินด้วยได้ไหมไม่ตอบแสดงว่ากินได้ร้องเบาๆก็ได้จ้ะ
1: ไม่ชอบหรอเพคะถ้าไม่ชอบเนี่ยก็เชิญเสด็จกลับไปได้เลย
0: ชอบสิจ๊ะชอบมากเลยเสียงม้าร้องอ่ะเพราะกว่าเสียงนกร้องอีก
1: ใครอนุญาตเพคะ
0: แก้วไง
1: แก้วไม่ได้อนุญาต
0: แต่พี่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานเลยนะรีบมาแก้วปลอบใจจ้ะ
1: แต่ว่าพระโอรสเนี่ยจะต้องล้างจานทั้งหมดนี่แล้วก็นี่นี่แล้วก็นี
0: ่แต่จานชามพวกนี้ล้างแล้วไม่ใช่หรอ
1: มันมีฝุ่นแล้วเพคะต้องล้างใหม่แต่ถ้าล้างไม่ได้ก็
0: ล้างได้จ้ะล้างได้

0: ถูกต้องเลยคะ
1: ต้องทดสอบ
0: ไป
1: หนักว่ารักแค่
2: ไม่เป็นไม่ใช่หร
1: ือเป็นแค่ได้แค่

0: แตกจะไม่แตก
1: ยังไม่หมดนะพี่
2: ค
1: ่ะยังมีที่บ้านอีก
2: แต่พอคิดเคยโดนเกลียด
1: เ
2: หยียดใหญ่พายกลับแข็งใจช่าง งานปานธาต
1: ุหลังค
2: านาง
3: ฉันกำลังจะไปหาพอดีข้าเราเป็นห่วงพระอุรสไม่รู้เป็นยังไงบ้างฉันว่าคงดีกันละมั้งไม่มีทางข้ารู้จักนางแก้วมันดี
4: ปิ่นแก้วอยากไปหาเกษตรพ
5: ่
4: อ
5: ใจเย็นปิ่นแก้วปล่อยให้พ่อกับแม่เขาอยู่ด้วยกันคืนนี้ปิ่นแก้วนอนกับตากับยายที่นี่แหละ
3: ข้าเป็นห่วงพระอุรสนั่นแหละมาเร็ว
6: พ่อเอารถทำไม
7: ผมเหมือนไกลสอนพาทหารกลับไปให้หมด
6: ทำไมล่ะพระเจ้าค่ะให้พวกก้าวกระหม่อมอยู่คอยถวายความปลอดภัยให้พระองค์ไม่ดีกว่าหรือพระเจ้าค่ะ
7: ไม่ต้องที่นี่ไม่มีอะไรไม่ปลอดภัย
5: นักแก้ว
1: แก้วเปล่านะจ๊ะพ่อ
5: ข้ารู้จักเองดีนะ
7: แก้วไม่เกี่ยวหรอกจ้าพ่อมิ่งเราเป็นคนตัดสินใจเอง
1: เห็นไหมล่ะ
6: อย่างน้อยให้ข้าพระเจ้าอยู่ด้วยคนเถอะพระเจ้าค่ะ
7: กลับไปเถอะเราอยู่ได้ถ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ถามก็กราบทูลไปว่าเราสบายดีสบายมาก
6: รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะ
3: แก้วทำอะไรพระโอรส
1: แม่จ๋าใครจะบังอาจทำพระโอรสผู้สูงส่งสูงศักดิ์ได้ล่ะจ๊ะ
5: ข้าไม่เชื่อ
1: แม่พ่อทำไมจู่ๆเนี่ยถึงได้รักพระโอรสขึ้นมาจับหัวใจได้ล่ะจ๊ะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเกลียดนักเกลียดหนา
5: ข้าชอบความถูกต้องไง
1: งานสิ่งที่แก้วทำอยู่ก็เรียกว่าความถูกต้องจ้ะ
3: แก้วยังไม่สงสารพระโอรสหรือไง
1: เราดูคนไม่สงสารแก้วบ้างเหรอจ๊ะพวกแก้วต้องเจ็บปวดน้ำใจแค่ไหนเจ็บปวดมากแค่ไหนอ่ะ
3: อ
1: ้
3: าว
2: ปิ่นแก้วไปไหน
3: นี่นี่นี่นี่ช่างมันเถอะเด็กมันรู้ว่ามันจะไปไหนของมัน
7: ปิ่นแก้วมาแบบนี้แม่เขาไม่ดูเอาเหรอลูก
4: แม่ไม่รู้พระเจ้าค่ะแต่ถึงจะรู้ปิ่นแก้วก็ไม่กลัวแม่ไม่ได้โกรธกระเด็ดพ่อจริงๆหรอกพระเจ้าค่ะ
7: ลูกรู้ได้ยังไง
4: แม่ไม่เคยโกรธใครมีแต่เกลียดใจ
7: พ่อทำให้แม่เขาเสียใจมากแล้วก็ทำให้ปิ่นแก้วเสียใจด้วย
4: ปิ่นแก้วไม่ได้โกรธกระเด็ดพ่อแต่ปิ่นแก้วก็เกลียดใจเหมือนกัน
7: ขอโทษต่อไปเนี้ยพ่อจะไม่ทำให้แม่กับปิ่นแก้วเสียใจอีกต่อไป
4: ปิ่นแก้วจะไปบอกแม่ให้เลิกเสียใจ
7: ไม่ต้องหรอกลูกเรื่องนี้พ่อเป็นคนผิดพ่อต้องเป็นคนแก้ไขด้วยตัวของพ่อเอง
8: เจ้าไม่ผิดหรอกที่เกิดมาประลักแต่เจ้าน่ะผิดที่ไฟสูงเกินศักดิ์ไม่รู้จักตักน้ำใส่กระโหลกจะโงกดูเงาตัวเอง
5: น่ารังเกียจน่าแก่ใหญ่เองยังคิดหรือว่าพระโอรสจะรักเองได
9: ้เขาอะรังเกียจเองขยะแขยงเองยิ่งกว่าซะยืนกิ้งกือ
10: ปิ่นแก้วจะต้องรู้ว่าใครคือพ่อของเขาถึงแม่พ่อของเขาจะไม่ยอมรับก็ตาม
8: แล้วลูกจะไปมีลูกกับมันได้ยังไงพระเจ้าข้าเสด็จแม่
3: แก้วเองร้องไห้เหรอ
11: เหรอจ้ะ

0: าพว่าชายาแก้วมณีต้องร้องไห้แน
1: ่ๆเองเสียใจเรื่องอะไรพระโอรสก็มารับเองแล้วเพียงแต่เองอ่ะอภัยให้ทั้งเองแล้วลูกแล้วก็พระโอรสอ่ะก็มีความสุขไปตลอดชาติเออไม่ฟังก็อย่าฟังแต่ยายอยากให้เองคิดดีๆนะแก้วเอ้ยนะอย่าถือทิฏฐิมานะนักเลย
2: โอ้

0: กำนันบอกแม่ว่าทัศมาลีร้องไห้ทั้งคืน
1: ลูกจะทำยังไงดีแม่คะลูกจะทำยังไงดีเสด็จแม่ช่วยลูกด้วยนะแม่คะ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับลูกเองว่าจะปล่อยวางได้ไหมในเมื่อเรามัวแต่จะเอาชนะมันก็จะไปแก้ไขอะไรไม่ได้
1: แต่จะพี่ไม่รักลูกเลยไหมคะ
0: เขาก็จะยังไม่รักถ้าลูกยังดึงดันจะเอาชนะอยู่อย่างเนี้ย
1: ถ้าอย่างนั้นลูกจะต้องทำยังไงหรอเพคะ
0: แม่จะพาไปถือศีลไปไหว้พระทำให้จิตใจสงบสุขจะไปไหมล่ะ
1: ลูกไม่เคยไปเลยนะเพคะเคยแต่โกหกเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ว่าจะไป
0: ถ้างั้นคราวนี้ลองไปจริงๆสักครั้งดีไหม
1: เพคะ
0: งั้นก็ไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อย

0: ก็ได้ใช่ไหม
1: พร้อมรับเพคะ
0: เจ้าพี่รับพร้อมไหมเพคะ
2: มาถึงขนาดนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็เชิญเสด็จเพคะว่าเจ้าพี่ค่อยๆเสด็จเพคะ
3: แม่มา
4: ปิ่นแก้วเมื่อคืนไม่ได้นอนกับตากับยายหรอ
3: เปล่าจ้ะปิ่นแก้วมานอนกับเล็ดพ่อ
5: พี่เป็นคนชวนลูกมาเอง
3: ปิ่นแก้วขอตากับยายมาแล้วตากับยายก็ให้มาด้วย
4: เป็นไปกันหมด
5: อย่าตำหนิใครเลยพี่เป็นต้นเหตุเอง
4: ไปลูกไปหาตากับยายได้แล้วเร็ว
3: แล้วก็เด็ดพ
4: ่
3: อ
4: แหมพูดได้เต็มปากเต็มคำเชียวนะไปลูกไปหาตากับยายได้แล้วเร็ว
3: เดี๋ยวปิ่นแก้วกลับมาหานะพระเจ้าค่ะ
4: ไปเร็วๆลูก

0: ของวันนี้ก็คือตักน้ำใส่ตุ่มเพคะ
1: แต่ตุ่มมันยังเต็มอยู่เลยนะ
0: แก้วแททิ้งไปหมดแล้วล่ะเพคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะและแก้วก็เอาตุ่มใหม่มาให้แล้วเพคะ
1: ได้เต็มแล้ว

0: พี่เก่งไหม
1: ก็ปกติดีเพคะใครๆเขาก็ทำกันแถมทุกคนที่เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าพระโอรสอีก
0: ไม่เป็นไรไม่เก่งก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่ก็เหมือนคนที่นี่แล้ว
1: เกือบเหมือนเพคะแต่ยังไม่เหมือน
0: ต้องไม่เป็นไรอีกล่ะทำไมวันนี้พี่รู้สึกดีจังเลยรู้ไหมว่าเพราะอะไร
1: ไม่รู้เพคะ
0: ก็เพราะพี่มาแสดงความจริงใจให้แก้วเห็น
1: ครั้งก่อนก็เห็นเต็มใจทำเพื่อทัศมาลีเหมือนกันนะคะถึงกับสำลักกระอักกระอ่วนเลยเหรอเพคะ
0: ก็ครั้งที่แล้วความรู้สึกมันไม่ลึกซึ้งเหมือนครั้งนี
1: ้ก็เห็นพวกแบบนี้กับทัศมาลีเหมือนกัน
0: ก็ไม่เหมือนกันอีกล่ะทัศมาลีนางทำเสน่ห์แต่น้องไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เคยทำด้วยเสน่ห์ของแก้วมณีก็คือความเสียสละเพื่อคนที่แก้วรักจนไม่คิดเสียดายชีวิตตัวเอง
1: มาพูดตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วเพคะ
0: ยังไม่สายพี่รู้ทุกอย่างหมดแล้ว
1: รู้เรื่องอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับเรื่องในใจแก้วที่มันฝังอยู่ในใจนี้ไม่มีวันลืมอะไรเพคะดูหน้าให้ดีๆสิเพคะไม่ใช่ทัศมาลี
0: ถ้าพี่อยากเจอทัศมาลีพี่คงไม่ดันด้นมาถึงที่นี่หรอก
1: อยู่ดีๆก็ชอบของแปลกบอกไว้ก่อนเลยนะเพคะวันหน้านี้เนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วพระโอรสจะรับได้เหรอเพคะถ้าใครๆเขาจะเยาะเย้ย
0: เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพี่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แก้วมณีใจอ่อน

0: เหนื่อยไหมเพคะ
1: เหนื่อยแต่ทนได้หมู่นี้พี่ไม่รู้สึกเจ็บปวดทรมานเหมือนเมื่อก่อนละนั่นอะไรอ่ะ
0: แก้วมณีแอบให้หม่อมฉันก่อนที่นางจะกลับบ้านอะไรลูก
2: อย่าที่แก้วเคยบอกนะเพคะเมื่อใดที่องค์เหนือหัวทรงลาทิฐิลงแล้วเสด็จแม่ถวายยาตัวนี้ให้องค์เหนือหัวเสวยได้เลยนะเพคะ
0: ไหนแก้วบอกว่าจะถวายเองไง
2: แก้วพูดเพื่อขู่องค์เหนือหัวนะเพคะหัวใจของยานี้ขอแค่ลาทิฐิมานะลงใครจะถวายก็ได้องค์เหนือหัวจะหายเป็นปกตินะเพคะ
0: แล้วหม่อมฉันก็เห็นว่าเจ้าพี่ทรงเปลี่ยนไปแล้วก็เลยจะให้เจ้าพี่เสวยยาผีบอกนี่แหละเพคะ
1: หนังหน้ามะแก้วมณีเป็นคนที่มีจิตใจงดงามมากทัศมาลี
3: เพคะ
1: ดูแก้วมณีเป็นตัวอย่างนะ

0: ถึงว่านางจะขี้เหร่แต่ว่าน้ำใจของนางงดงามตรงข้ามกับหน้าตามาก
1: เพคะลูกก็ละอายกับใจกับสิ่งที่เคยทำกับนางไว้เพคะ
2: หม่อมฉันก็ขอสารภาพว่าเคยทำไม่ดีกับนางไว้แต่ตอนนี้หม่อมฉันรู้สึกตัวแล้วเพคะ
3: ยังจะมีใครสารภาพอะไรอีกไหม
2: หม่อมฉันเพคะหม่อมฉันก็เคยคิดริษยาพระชายาแก้วมณีเพคะที่ได้ดิบได้ดีเกินหน้าเกินตาเอาหนูมาลูกสาวของหม่อมฉันแต่ตอนนี้หม่อมฉันรู้สึกตัวแล้วนะเพคะอยากจะกราบพระบาทขอโทษพระชายาเหลือเกินเพคะ
3: ในที่สุดความดีก็ชนะความชั่วร้ายจริงๆถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานและคนคนนั้นต้องเผชิญกับความยากลำบากแทบล้มประดาตาย
0: ทีนี้พี่จะกินยาได้หรือยัง
3: ก็เสวยสิเพคะ

0: พี่หายแล้ว
1: หายแล้วเพคะ
2: หนึ่งแก้วมันทำให้พวกเราหัวขาด
1: ใจคอไม่ดีเลยเนี่ย
3: ก็ลูกสาวเองมันงอนจนเกินน้ำเฮ้ยข้าว่าต้องหาทางช่วยเหลือพระองค์รถจะช่วยยังไง
2: ช่วยยังไง
4: แม่จ๋าแม่จ๋า
1: อะไรลูก
4: กระเด็ดพ่อจ๋ากระเด็ดพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู
1: ้อ๋อหนุ่มอุ๊ยเอ้าแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะพี่คะเธอกระหม่อมเธอกระหม่อมเป็นอะไรไปไหมคะเธอกระหม่อมทำไมถึงยังไม่ฟื้นเธอกระหม่อม
5: น้ำพี่หิวน้ำ
6: ค่อยๆจิบนะเพคะ
5: ถ้าพี่เป็นอะไรไป
6: อย่ารับสั่งอย่างนั้นสิเพคะแก้วผิดเองที่แกล้งทูลกระหม่อมให้ตากฝนจนประชวร
7: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แก้วเชื่อว่าพี่เปลี่ยนไปแล้วจริง
6: ๆแก้วไม่น่าเลยไม่น่าเลย
7: แล้วแก้วเชื่อพี่หรือยังว่าพี่พูดจริงทุกอย่าง
6: แก้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพคะที่ผ่านมาทูลกระหม่อมรังเกียจแก้วใจร้ายใจดำกับแก้วจนแก้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุนกระหม่อมจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยที่แก้วไม่ทันตั้งตัวอย่าเพิ่งลุกสิเพคะ
7: แก้วพี่เข้าใจแล้วว่าแก้วรักและเสียสละเพื่อพี่ขนาดไหนพี่มองเห็นความดีที่แก้วพยายามจะให้พี่เห็นแล้วพี่ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เคยทำกับแก้ว
1: เดี๋ยวนะเพคะทุนกระหม่อมหายแล้วหรอเพคะ
7: ถ้าแก้วฟังพี่บ้างพี่ก็ดีขึ้นบ้าง
1: ทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมมองหน้าแก้วสิเพคะ
7: พี่มองอยู่ทำไมหรอ

0: หน้าแก้วยังเป็นม้าอยู่ใช่ไหมเพคะ
1: หน้าแก้วไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ความคิดพี่ทั้งหางเปลี่ยนไปหมดแล้ว
0: แก้วไม่อยากจะเชื่อเลยทูลกระหม่อมไม่ได้เสแสร้งแล้วก็แก้วไม่ได้ฝันไป
1: พี่ไม่ได้เสแสร้งแล้วแก้วก็ไม่ได้ฝันไป
0: ไม่อยากจะเชื่อเลย
1: แล้วนี่พอจะทำให้แก้วเชื่อได้หรือยัง

0: แต่มันมีข้อแม้อยู่อย่างที่จะทำให้รูปหน้ามาหายไปจากเจ้าตลอดกาลด้วยแต่นั่นมันก็สุดแท้แต่วาสนาของเจ้าน
1: ี่เองคือข้อแม้ของท่านตาความรักที่แท้จริงจะทำให้แก้วมณีหายไปตลอดกาล
2: แก้วมณีหมายถึงอะไร
1: ไว้แก้วจะเล่าถวายนะเพคะ

0: งข้ามเป็นยังไงไอ้เรื่องทำให้คนเกลียดกันรักกันมันงานกันนะข้าเลยนะเว้ย นี่ถ้าข้าไม่ติดว่าเป็นคนดีนะข้าไปเป็นหมอทำเสน่ห์แล้วข้าชักจะรำคาญนางแก้วซะแล้วนะส่วนพระโอรสนี่นะโอ้ก็ทรงพระหงออยู่นั่นแหละเฮ้ยอะไรอะไรกันนะเนน
1: โอ้ยหมอบจนสุลา
0: เรื่องของเขาเรื่องผัวเมียเขาไปดิไม่ไปข้าไปก่อนเลยเว้ย

0: โมโมเหินลูกหลานเราจะกลับมาวันนี้แน่ๆใช่ไหม
1: แน่พระเจ้าค่ะพระโอรสรับสั่งไว้ว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะ
2: มาแล้วเพคะ
3: ฮะไหน
2: นั่นไงเพคะ
1: พระโอรสมาแล้วเจ้าค่ะพระโอรสมาแล้ว
4: ครบทั้ง3พระองค์เลยไหมคะ

0: านี่มานี่โอ้มาให้ปู่อุ้มมั่งอือโหหลานปู่น่ารักจริงๆหน้าเหมือนปู่มากกว่าย่าอีกนะ
1: มณีรัตนาลูกสวยมากจริงๆ
2: พระพี่นางมณีรัตน

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: คุณพร้อมมาทำบุญหรือครับ
3: สิ่งที่นายทำคือการต่อต้านท่านผู้นำถ้าถูกจับได้นายคือกบฏ
2: เหมือนที่คุณคือกบฏต่อพวกเจ้านายนั่นแหละครับเราต่างกันแค่วันนั้นคุณทำสำเร็จแต่พวกผมอาจจะสำเร็จในวันข้างหน้า
3: ฉันเข้าใจว่าสิ่งที่พวกนายทำคือเป็นห่วงประเทศชาติแต่มันเสี่ยงเกินไป
2: มันต่างกันตรงไหนแล้วครับ

0: ี่ศัตรูเดินกันเต็มบ้านเต็มเมืองนอนอยู่ดีๆระเบิดก็ลงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แทนที่จะอยู่รอความตายผมขอสู้เพื่อบ้านเมืองดีกว่า
1: แล้วถ้านายเป็นอะไรไปลูกเมียนายจะอยู่ยังไง
0: ก็ถ้าผมไม่ทำสิครับลูกกับเมียผมอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าอยากจะจับผมก็เอาเลยแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็อย่ามาขวางผม
1: ฉันเป็นทหารฉันปกป้องบ้านเมืองในรูปแบบของทหารถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันมีหลักฐานฉันจะจับนาย

0: ังใจนะเอาไว
1: ้ฉันเลยช่วงอยากฟินมาแล้วเริ่มมีแรงแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวนี้กลับไปหามันเองล่ะ
1: มันมาอยู่ที่มาลาได้ไงอ่ะฉันคิดว่ามันหายไปแล้วซะอีก
0: ตอนนี้ซอยไปมีเรื่องกับทหารญี่ปุ่นบุษบงเอาปิ่นมาขายให้คุณพร้อมคุณพร้อมไปฝากฉันมาคืน
1: เอาไปคืนเขาเถอะ
0: คุณพร้อมเขาไม่ได้อยากได้ของซอย
1: ยังเก็บไว้ที่มาลาก็ได้เดี๋ยวฉันจะกลับไปร้องเพลงที่คลับเจ้าคุณนเรศหาเงินใช้หนี้ครบเมื่อไหร่ฉันจะมาขอคืนนะ
0: ก็ดีนะคนไทยกับการร้องทำเพลงตัดกันไม่ขาดหรอกยิ่งทุกข์ก็ยิ่งต้องหาอะไรทำให้หายทุกข์
1: มีอะไรหรือ
2: พ่อครูให้ฉันก็บอกแม่เวลาช่วยตามผู้พันให้หน่อยอยู่ๆชาวบ้านก็จะพังโรงลิเกอ่ะจะไม่ให้เราเล่นตลาดแล้ว
3: พวกมึงรีบออกไปจากที่นี่เลยพวกขายชาติพวกฉันไปขายชาติตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เพราะพวกมึงเอาลิเกของเราไปให้ญี่ปุ่นดูไปรับเงินจากพวกมันพวกหากินกับศัตรู

0: ก็ต้องไปโรงหมอไม่รู้จะรอดไหมพวกมึงไม่ถูกไม่รอดกลับมาเล่นลิเกพวกมันดูพวกมึงอยากจะมาหากินกับพวกมันก็ไป
1: ช่วงก่อนอัยการศึกใครก่อความวุ่นวายต้องถูกจับให้หมดเอาไ
2: ปหมดแล้วแม่มาลาลิเกของฉันไม่เหลือแล้ว

0: ไม่เป็นไรนะจ๊ะพ่อครูเดี๋ยวพวกเราช่วยกันสร้างขึ้นใหม่ก็ได้
1: มันไม่ใช่แค่โรงลิเกหรอกแม่มาลาแต่มันคือหัวใจของคนลิเกอย่างฉันที่ผ่านมาบางคนก็มองว่าพวกเรามาเล่นลิเกเพราะเราไม่มีทางเลือกแต่สำหรับฉันเนี่ยลิเกมันไม่ใช่อาชีพของคนที่ไม่มีทางเลือกหลายๆคนก็เลือกจะมาเล่นทั้งที่พ่อแม่ก็ห้ามถึงใครจะมองว่าเต้นกินลำกินแต่เราก็เลือกแล้วเลือกที่จะรักมัน
0: ฉันเข้าใจพ่อครูนะจ๊ะแต่ถ้าพ่อครูรักมันพ่อครูก็ต้องสู้เพื่อจะรักษาลิเกไว้อย่าไปฟังคำของชาวบ้านเลยจ้ะพ่อครู
1: เมื่อก่อนเวลามีใครมาด่าหรือมาดูถูกฉันจะไม่เคยสนใจเลยแต่ตอนนี้ดูดิดูมันไม่ใช่ระเบิดมันไม่ใช่ไอ้คนต่างชาติแต่มันคือคนไทยที่ทำลายคนไทยด้วยกันเองเมื่อพวกเขาไม่มองเห็นคุณค่าฉันก็ไม่รู้ว่าจะรักษาไว้เพื่อใครอีกแล้ว

แล้วครูสมานกับคณะลิเกบุญสมานก็หายไปจากพระนครสงครามยังดำเนินต่อไปฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดต่อเนื่องประเทศไทยผ่านวิกฤตหลายต่อหลายครั้ง

0: อยมากครับอร่อยไหม
1: อาการติดฝิ่นของฉันค่อยๆดีขึ้นฉันกับมาลาถึงจะกลับมาอยู่ด้วยกันแต่เราก็รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิม
2: สวัสดีซ้อยกินรสเตี๋ยวผัดด้วยกันไหม
3: สวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันกินมาจากที่โรงพิมพ์แล้ววันนี้ดีหน่อยไม่ค่อยยุ่งแค่ออกใบรับส่งงานพิมพ์ของโรงพิมพ์ให้ลูกค้าค่ะ
2: ดูซ้อยสดใสขึ้นนะดีขึ้นแล้วใช่ไหม
3: ถ้าหมายถึงเรื่องฝิ่นฉันเลิกได้แล้วค่ะ
2: ยินดีด้วยนะ
3: แล้วนี่ก็เงินงวดสุดท้ายค่ะ
2: สร้อยคืนเงินผมหมดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเหมือนเดิมแล้วนี่ช่วงนี้ระเบิดลงหนักด้วยผมว่าสร้อยทำงานแค่กลางวันที่โรงพิมพ์อย่างเดียวดีไหม
3: ฉันทิ้งการร้องเพลงไม่ได้หรอกค่ะขอตัวนะคะ
2: มาลาเห็นข่าวนี้แล้วใช่ไหม
4: ที่เขาว่ากันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับคนที่แต่งงานกันแล้วก็จัดงานแต่งหมู่ให้ด้วยใช่ไหมคะตอนที่ฉันได้ยินตอนแรกคิดว่าเขาพูดเล่นกันสิ
2: ท่านผู้นำอยากให้มีประชากรมากขึ้นจะได้มีแรงงานมาพัฒนาประเทศประเทศเราจะได้เป็นมหาอำนาจอย่างประเทศอื่นอันนี้ใบสมัครสมรสหมู่ผมเขียนชื่อของผมลงไปแล้วถ้าเกิดว่ามาลาพร้อมเมื่อไหร่ก็เขียนชื่อของตัวเองได้เลยนะ

ท่านพี่เพคะหม่อมฉันขอบพระทัยสำหรับความรักที่ท่านพี่มีต่อหม่อมฉันมันจะอยู่ในใจหม่อมฉันเสมอไปเพคะแต่ในวันนี้หม่อมฉันขออนุญาตให้โอกาสกับคุณพร้อมอีกครั้งนะเพคะ

ที่ท่านพี่มีต่อหม่อมฉันมันจะอยู่ในใจหม่อมฉันเสมอไปไหมคะแต่ในวันนี้หม่อมฉันขออนุญาตให้โอกาสกับคุณพร้อมอีกครั้งนะเพคะ

0: แนนทำอะไรอยู่ลูก
1: วาดรูปค่ะนี่สวยไหม
0: อ่านว่าอะไรคะ
1: ไม่รู้ค่ะหนูเขียนตามตัวอักษรในจดหมายของพ่ออันนี
2: ้แม่บอกให้แกะไว้ให้พ่อแกะออกมาทำไมมีคนฝากจดหมายไว้พี่นะคะ
1: เดี๋ยวนะคะ

0: ซอย
1: ได้ยังไงเนี่ย
0: ขานี่แล้ว
2: ขานั่งเร็วๆๆนั่งเลย
3: เมื่อกี้อ้วนขาบอกว่าละครวิทยุหรออ
4: ืมสามีของฉันเป็นนักดนตรีเขาเพิ่งย้ายจากกรมศิลป์มาอยู่กรมโฆษณาการเขาบอกว่าท่านผู้นำเป็นห่วงประชาชนที่ต้องกังวลเรื่องระเบิดโดยยังไม่มีเงินออกไปหาความบันเทิงท่านก็เลยสั่งให้ทางกรมทำละครวิทยุเพื่อให้คนคลายเครียดและกลับมาเชื่อมั่นในประเทศเรา
2: อ้วนขาวมาชวนฉันไปสมัครเล่นละครวิทยุฉันก็เลยมาชวนมาลากับสร้อยไปด้วยกัน
4: ฉันชวนจ้อยกับยิ้มแล้วแต่สองคนนั้นคณะละครของเขาต้องไปเล่นที่ต่างจังหวัดนี่ส่วนบุตรสบงอะนะตอนนี้ก็เป็นคุณนายญี่ปุ่นไปแล้วผัวเขาเป็นนายทหารญี่ปุ่นเจอกันตอนที่บุตรสบงไปร้องเพลงที่ขับเจ้าคุณเรศ
2: ไปด้วยกันนะฉันอยากให้มาลากับสร้อยกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้ง
3: ฉันคงไปไม่ได้นะขอโทษนะ
2: สร้อยมาลาไม่ไปแล้วแต่สร้อยต้องไปด้วยกันนะ
4: ใช่ไปด้วยกันนะสร้อย

0: ือฉันเย็นเฉียบเลยอ่ะ
1: มือฉันก็เย็นเหมือนกันโอ้ยจะได้งานไหมเนี่ย
2: เอานะคิดซะว่าเหมือนเรากำลังจะออกไปดำกัน
3: นางสาวจุธามาศพินิจชนเชิญด้านใน
2: ฉันไปห้องน้ำก่อนนะ
0: ฉันไปด้วยต้อยไปด้วยกันไหม
2: ไปเลยเดี๋ยวฉันเฝ้าที่ให้

0: หรอฉันเห็นคนที่นั่งข้างเธอหยิบใส่กระเป๋าใบนั้นอะ
1: ของฉันนะขอดูหน่อย
0: ไป
1: พอย
0: เกิดอะไรขึ้น
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: สบู่ออร่า Herbal Soap ส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
4: ผมคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วจะขอกำไรแล้วนะครับเขาไม่เอาความผิดสร้อยกลับบ้านได
1: ้กลับได้ยังไงฉันยังไม่ได้ทดสอบเลย
5: สร้อยทดสอบไม่ได้หรอเจ้าหน้าที่เขาตัดสิทธิ์สร้อย
1: ได้ไงอะมาลาฉันไม่ได้ขโมยและฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำอะฉันจะไปคุยกับเขา
5: พอเถอะสร้อยเขาไม่ส่งสร้อยให้ตำรวจก็บุญเท่าไหร่แล้วไม่มีใครเขาฟังคนขี้ยาอย่างสร้อยหรอก

0: ไหนก็ไป
1: ฉันไม่ได้ขโมยกำไรนะมาลา
0: เลิกโกหกได้ละสร้อยขนาดเงินฉันสร้อยยังขโมยแล้วไหนบอกว่าจะเลิกฝิ่นแต่ยังไม่ติดกระเป๋าอยู่ถ้าอยากจะพาตัวเองไปลงนรกก็ไปเลยจะทำตัวหน้าสมเพชที่ไหนก็ไป
1: เออฉันมันหน้าสมเพชใครมันจะไปเหมือนคุณพร้อมล่ะมีทั้งตำแหน่งมีทั้งอำนาจทำผิดแค่ไหนมาลาก็ให้อภัยลืมไปหรือเปล่าว่ามันนั่นแหละฆ่าท่านชายราม
0: แต่เขาก็ช่วยสร้อยไม่รู้ต้องกี่ครั้งแล้วถ้าวันนี้สร้อยไม่ได้เขานี่ติดคุกไปแล้วรู้ไหม
1: ใช่มันมีบุญคุณกับฉันแต่มันทำผิดฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยมาลาทำไมอ่ะทำไมถึงเชื่อแต่คนอื่นทำไมไม่เคยเชื่อฉันเลย
0: พอฉันเคยบอกสร้อยแล้วใช่ไหมว่าถ้ายังทำตัวแบบนี้อยู่ฉันจะไม่ยุ่งกับสร้อยอีกแล้วไป
1: งั้นก็ไม่ต้องมายุ่ง
2: แต่ฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหน

ฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันมีความสุขถึงมันจะเป็นแค่สุขปลอมๆก็ตามส่วนมาลาก็มีความสุขกับคนที่มาลาเลือก

0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: มึนค่ะฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ไงคะ
2: มีคนบอกว่ามาลาโดนชนจนล้มแล้วหมดสติไปคุณก็เลยไปตามผมมาต่อไปนี้มาลาจะไปไหนต้องระวังด้วยนะครับตอนนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าจะออกไปไหนให้สังเกตหลุมหลบภัยไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็หลบได้ทันที
3: ถ้าคุณมาลาปลอดภัยแล้วผมขอตัวกลับไปดูบ้านนะขอรับกนกกับแม้นอยู่กันแค่สองคน
2: มาลามีอะไรหรือเปล่า
1: ก่อนที่ฉันจะสลบฉันเหมือนเห็น
2: เห็นใคร
1: ท่านชายค่ะ
2: เป็นไปไม่ได้
1: ฉันเห็นจริงๆ

0: าเป็นท่านชายจริงๆท่านชายคงเฝ้าจนมาลาตื่นคงไม่ทิ้งไปแบบนี้หรอก
1: หรือว่าอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้ท่านเปิดเผยองค์ไม่ได้

0: องคุณมาลามีแค่ผู้พันให้หม่อมเข้าไปถึงผู้พันออกมาตาบาดจะได้เข้าไปพบคุณมาลาที่หม่อม
1: พูดปกติเถอะคุณเดี๋ยวคนอื่นสงสัยวันนี้ระเบิดลงตอนกลางวันคนบาดเจ็บเยอะมีทหารพลุกพล่านเต็มโรงพยาบาลฉันยอมคงเข้าไปหามาลาตอนนี้ไม่ได้ให้พร้อมดูแลมาลาไปก่อนนะดีแล้ว
0: ทำไมท่านชายถึงไว้ใจผู้พันขนาดนั้นแล้วขอรับเขาเป็นคนยิงท่านชายแล้วขอรับ
1: พร้อมช่วยชีวิตใช่ไหมตั้งแ
2: ต่เสด็จออกนอกประเทศไปก่อนรอให้เรื่องสงบแล้วก็กลับมาหามาลาหม่อมสัญญาว่าจะดูแลมาลาเป็นอย่างดี
3: ก็ฝากนายดูแลมาลาด้วย
0: แสดงว่าชิดผู้พันมาดูแลคุณมาลาเพราะว่าเขารับปากกับท่านชายไว้หรือเปล่า
1: ใช่หลังจากนั้นฉันก็หลบไปอยู่กับท่านพ่อที่ปีนะจนได้ข่าวเรื่องคณะกู้บ้านกู้ก็เลยได้กลับมาชมแต่พลาดบาดเจ็บจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่โชคดีที่ลูกน้องเก่าท่านพ่อช่วยเอาไว
4: ้เสด็จพ่อของท่านชายได้โทรเลขไปบอกประสหายที่อังกฤษเรียบร้อยแล้วส่วนนี้คือพาสปอร์ตกับตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวไปอังกฤษกระหม่อม
1: แล้วตอนนี้พระองค์ท่านเป็นอย่างไรบ้าง
4: พระองค์เสด็จไปไส้ง่อนพร้อมกับพระชายาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วกระหม่อมตอนนี้รัฐบาลพยายามกวาดล้างผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าบาทลิขิตเสด็จไปจากที่นี่แต่กระหม่อม

0: จคุณหลวงวันหนึ่งเราหวังว่าเราจะได้ตอบแทนบุญคุณที่คุณหลวงช่วยเราไว
1: ้แล้วฉันก็ไปอยู่ที่อังกฤษตอนที่ในหลวงกับสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จไปประทับที่นั่นฉันก็แอบไปช่วยงานเจ้านายที่รับใช้พระองค์ท่านอยู
2: ่แล้วทำไมท่านชายไม่ติดต่อหาใครเลยล่ะครับนี่ทุกคนเข้าใจว่าท่านน่ะสิ้นแล้ว
1: คนที่รู้เรื่องฉันคนนั้นจะเป็นอันตรายแล้วพร้อมก็จะมีความผิดไปด้วยขนาดตอนที่ท่านพ่อสิ้นใจที่ปีนั้นฉันยังไปดูใจท่านไม่ได้เลย
2: แล้วจดหมายที่เคยมีคนฝากมาให้ผมที่เขียนคำว่า MAR มาจากท่านชายใช่ไหมครับ MAR ก็คือ RAM รามชื่อของท่านชาย
1: ใช่ตอนนั้นฉันได้ข่าวหูใต้ดินที่ต่อต้านผู้ญี่ปุ่นในพระนครก็เลยลองฝากมาดูเพื่อจะติดต่อคุณได้แต่หลังจากนั้นผู้ฉันก็ถูกจับตามองก็เลยส่งข่าวมาไม่ได้อีกแล้วฉันก็ได้ข่าวเรื่องมาลาแทงด้วยฉันอยากจะหาทางกลับมาแต่ก
2: ็มันเป็นอุบัติเหตุนะครับคุณสร้อยเมาขับรถมาชนคุณมาลาตั้งแต่วันนั้นคุณมาลากับคุณสร้อยก็ไม่สนิทกันเหมือนเดิมยังดีที่คุณมาลาได้ไปสอนรำที่คณะลิเกเขาคลายทุกข์ไปได้บ้างนี่ลิเกก็มาเลิกไปก็ยังไปเล่นละครวิทยุอีก

0: ฉันได้ฟังอยู่สมแล้วกับที่เป็นมานะไม่เคยทิ้งสิ่งที่ตัวเองรัก
1: แล้วท่านชายจะยอมไปหาคุณมาราเมื่อไหร่ล่ะครับ
0: ให้พร้อมดูแลมาราไปก่อนนะดีแล้วฉันขอทำอะไรก่อน
1: แต่ว่าม
0: ีอะไรล่ะคุณ
1: ท่านชายมีเรื่องอะไรต้องทำอีกเหรอครับ
0: คุณก็อยู่กับผมพวกใต้ดินใช่ไหมฉันเป็นเสรีไทยคุณก็รู้ว่าภารกิจที่พวกเราทำมันต้องเสี่ยงแค่ไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากให้มาราต้องมาเสียใจอีก
1: ท่านชาย
0: เอาเป็นว่ารอให้ภารกิจเสร็จสิ้นก่อนเราค่อยว่ากัน

0: พลงไม่ได้ฉันก็ไปรำแทนแล้วนี่อะไรอยู่ดีๆก็จะไม่รับแขกมันอะไรกันนักหนา
1: ก็ว่ามันหน้าขยักขยแยงฉันไม่อยากให้มันมาโดนตัวฉัน
0: เธอยังคิดว่าเธอยังเป็นสาวชาววังอยู่หรือไงฮะฉันไม่โทรไปนอนแต่มันก็ดีเท่าไหร่แล้วพอไม่ทำก็ออกไปที่อื่น
1: ท่านอย่าไล่ฉันเลยนะจ๊ะฉันไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับฉันแล้วอย่าไล่ฉันเลย
0: รู้จักยี่ตัวก็ดีไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวจะออกไปรับแขก
1: โอ้ยพอแล้วมั้งให้ผมกินอยู่นะแต่พวกมึงไม่กินกันเลยเข้าไป
2: พักพวกผมไปสืบมาแล้วครับมีคนถูกส่งไปสอบที่สันติบาล2คนจับได้ที่ชัยนาทชื่อรหัสดำกับยิ่งครับ
3: น่าจะเป็นสายของอเมริกาเดี๋ยวฉันจะช่วยส่งข่าวบอกให้คนข้างในช่วยดูให้

0: นี่คือรายชื่อของคนที่หายตัวไปฝากคุณช่วยดูด้วย
1: ได้ก่อนครับ
2: เวลากินข้าวแล้วกินยาแล้วพักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมกำชับทุกคนนะครับว่าอย่าไปอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าสะพานหรือสถานีรถไฟมันเป็นจุดทิ้งระเบิด
3: ค่ะคนพร้อมไปเข้าเวรนะคะ
2: ดูแลตัวเองดีๆนะครับ

0: าบอกกุลเรื่องฉันโดนชนที่ตลาดเป็นใครเหรอกุลรู้จักเขาไหม
1: คุณมาไล่อยากรู้ไปทำไมเหรอครับ
0: แค่อยากไปขอบคุณเขานะตกลงกุลรู้จักเขาไหม
1: ไม่รู้จักครับรู้แค่ว่าเป็นคนในตลาดแต่ว่าถ้าคุณมาลาอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวผมไปถามให้นะครับ
0: จ้ะขอบใจนะฝากด้วย

0: พวกเขาสนิทกันมากเลยเหรอคุณ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่เพื่อนใช่ไหม
1: คุณมาลากับคุณพร้อมกำลังจะแต่งงานกันครับ
0: แต่งงานแสดงว่ามาลากลับไปแล้วกับพร้อมกันเหรอ
1: ตอนที่คุณมาลาเข้าใจว่าท่านชายสิ้นแล้วก็ยังแท้งลูกอีกตอนนั้นคุณมาลาดูแย่มากเลยนะครับแต่โชคดีที่มีผู้พันคอยดูแลไม่อย่างนั้นผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเธอจะผ่านมาได้ยังไง
0: มันเป็นความผิดของฉันใช่ไหมพี่ที่ฉันติดต่อเขาไม่ได้ฉันไม่เคยคิดที่จะทิ้งมาลาไว้เลยแต่สถานการณ์มันทำให้ฉันต้องทำแบบนี้และฉันก็เชื่อมาตลอดว่าพร้อมจะดูแลมาลาเพื่อรอฉันตามที่สัญญานี่ฉันไว้ใจคนผิดเหรอ
1: ท่านชายจะทำยังไงต่อล่ะครับ

0: ม่ให้สูบฝิ่นในบ้าน
1: ก็ฉันนอนไม่หลับ
0: เพราะอ่างคนอื่นเขานอนไม่หลับไม่เห็นต้องสูบฝิ่นเลยห้องนี้ไงคนเขาถึงนินทากันว่าทั้งขี้ยาขี้ของ
1: ฉันจะเป็นอะไรมันก็ชีวิตของฉันทุกวันนี้ฉันก็จ่ายค่าเช่าห้องให้มาลาที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ของฉันมาลาไม่มีสิทธิ์เข้ามาออกไป

ไหมพี่คะท่านพี่ยังไม่สิ้นท่านพี่ยังมีพระชนชีพอยู่

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันไหมเราสองคนเพื่อนไปหมดแล้ว

0: ันได้ยินเสียงผู้ชายคุยกับมาลาปิดบังอะไรฉันอยู่ใช่ไหม
1: ไปไหน
2: ไปหาความสุขกัน
0: ไปไปไป
3: สันติบาลส่งรหัสรายชื่อพวกเสรีไทยที่แทรกซึมเข้ามาให้แล้วท่านผู้นำสั่งให้ตามจับให้ได้ด่วนที่สุด
4: พี่สัญญาพี่จะกลับมาอยู่กับมาลา

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือเขาสามารถเต้นแดนซ์ได้สามช่าได้แล้วเขาจะไม่ปกตินะเขาจะบูนวอล์กได้ด้วยเหมือนทำแบบไมเคิลแจ็คสันอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะทำได้เลย
2: อ้าววันนี้เดี๋ยวจะทำเมนูนี้นะแม
3: ่อร่อยมากสุด
2: ๆทุเรียนมันต้องทุเรียนด
4: ีแต่ต้องใช้หมอนทองไม่ใช่อย่างอื่นไม่ได้
2: หมอนข้างไม่ได้หรอแม่
4: ไม่ได
2: ้เอาเท่าที่แบบเห็นมานะ
3: ครับผม
2: เขาก็จะแบบปอกไอ้ตรงแบบด้านตรงนี้ก่อนในการ
3: ปอกเลยไม่ใช่คน
2: อะไรนะทุเรียน
3: แม่ลงไงลงอย่างนี้หรออย่างนี้ใช่ไหม
2: ผมว่าอันนี้ไม่ผ่านไหมไม่ผ่าน
3: หิวใช่ไหมครับ
2: ไม่ผ่าน
3: อันนี้ก็ไม่ผ่านพี
5: ่สนับสนุนรายการโดยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 10:00 นตรงกับรายการคุณพระช่วยวัยรุ่นเรียนไทยตันๆๆๆเหน
6: ื่อยทุกรอบใครคิดถ้าเปิดนะ
1: อ่ะวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็บอกเลยช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ทุเรียนมันฟีเวอร์นะทำให้เราต้องกลับมาที่สวนทุเรียนอีกแล้วนะครับแต่อย่างว่าครับทุเรียนนะคือมันทำได้หลายอย่างไงมันจะต้มจะนึ่งจะทอดจะตุ๋นอะไรมันทำได้หมดแหละอยู่ที่มันอร่อยเท่านั้นเองนะวันนี้เราก็บุกกันที่สวนแล้วเราก็จะทำอะไรที่เกี่ยวกับทุเรียนนะพาทุกคนเข้ามาในครัวแต่ยังไม่บอกนะว่าจะทำอะไรนะเพราะว่าตอนนี้กำลังหาลูกมืออยู่อยากให้ได้สัก2คนที่แบบกำยำธรรมะทะแมงคือเขาสามารถเต้นแดนซ์ได้สามช่าได้แล้วเขาจะไม่ปกตินะเขาจะบูนวอล์กได้ด้วยบูนวอล์กแล้วเหมือนทำแบบไมเคิลแจ็คสันอะไรเงี้ยเหมือนเขาทำได้เลยใช่แล้วเขาไม่เดินปกตินะเขาเดินแบบโยกนี่ตลอดเขาจะโยกแล้วเดินให้แบบอย่างเงี้ยเนี้ยสวัสดีครับพี่เนี้ยไม่รู้จะมีหรือเปล่า
3: สวัสดีครับพี่
7: เฮ้ย
3: โห
7: ไอ้เนี่ยมาไม่ได้ใช้เลย
1: ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยโหดังด้วยโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย
3: โอ้
1: โหไอ้น้อง
3: เจ็บ
1: ไอ้น้องใช่เจ็บเหมือนกัน
3: เจ็บอยู่นะ
6: ไปแล้ว
3: เฮ้ยทักหน่อย
1: แต่คนนี้ไม่ธรรมดานะ
3: ทักหน่อย
1: เขาไม่ธรรมดานะเขาจะไปสุดเลย
3: ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้เราไปทำอะไรกันเนี่ยที่สวน
3: ผม
1: ไม่เราเมื่อกี้เรายืนทำอะไรกันอ่ะ
3: อ๋อเมื่อกี้เตรียมมุกไอ้นี่ไงเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจะลืมแบบโยนทุเรียนอะไรอย่าง
6: เ
3: งี้ยอ๋อ
6: แต่พี่ส่งมาใหญ่แล้วไงก็เลยเล่นไปแล
1: ้
6: ว
1: ได้ยืนข้างหูเนี่ยหูฟอหอบเหรอก่อนอื่นเลยก่อนจะถามเรื่องทุเรียน
3: ครับผม
1: เคยนุ่งจงกันมาก่อนไหม
6: เคย
1: เฮ้ยตอนไหนอ่ะ
6: คุณมาช่วยไอ้เทปเก่า
1: อ๋อเทปเก่าก่อนนั้นน่ะ
3: เคยถ่ายละครแล้วนุ่งจงครับผม
1: ตรงสดแบบนี้เลยใช่ป่ะ
3: ใช่ครับผมใช
1: ่ก็แปลว่าเราจะธรรมะทะแมงอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหา
6: ไม่ใช่ปัญหาหนี่ดู
1: โอ้โห
6: ดูร้องผม
1: โอ้โห
6: นี่คนจริงเขาแบ็กซิปได้ไง
1: ได้ป่ะมันทำได้ไหมเนี่ยทำได้ก็ลองดูนะจะเป็นคนแรกไหมใส่โจงแล้วติดจ้าหลังอ่ะพี่พามาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องอะไรรู้ยัง
3: ไม่รู้ครับไม่ทราบเลยครับ
1: วันนี้เราจะมาถ่ายเกี่ยวกับเรื่องการทำทุเรียนทอด
6: ครับ
3: เฮ้ยผมชอบนะ
1: เคยกินใช่ไหม
6: ผมกินทุเรียนทอดตั้งแต่เด็กเลย
1: กินทุเรียนทอดไหม
3: กินครับผม
1: วันนี้เรามีวิทยากรมาขอเสียงว่ามือให้กับวิทยากรคุณแม่อีด้วยครับนี่คุณแม่
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ไม่ใช้ไม้เท้านะคะสำหรับใช้ไม้เท้า
1: โอเค
4: เขาไม่ผ่าตัดมืออ
1: ๋อแม่ผ่าตัด
3: ได้ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเค
6: มา
1: ทำเต็มที่ได้
3: ไม่ได้
1: เ
3: นี่ย
1: เชื่อแต่หน้าเขายายตัวแสบนะคนนี้ไม่ธรรมดานะ
6: ไม่ธรรมดานะ
1: แม่อีเกมเมอร์นะไหนลองมือขวานี่ยังมีรอยเมาส์อยู่เลยจับเขาทุกวันตีหนึ่งตีสองค่อยเลิกใช่ไหมแม่
4: สว
1: ่
4: างค่ะ
1: สว่าง
3: โอ้ยดูถูกนะคือบอก
1: หัวค่ำนี่ดูถูกนะหนึ่งอ่ะสว่างจ้า
3: ก็คือเพิ่งเสร็จแล้วมา
6: เท่าไหร่ละครับ
4: อายุ75
1: แล้วลูกได้ห้ามแม่เล่นเกมบ้างไหม
4: ที่แม่ก็ห้ามเขาตลอดที่ห้ามแล้ว
1: อ๋อเขาร่วมด้วยอยู่ในกิวด้วย
6: อยู่ในกิว
1: โอ้แม่ไม่ใช่แค่เกมเมอร์คือแม่เปิดร้านอาหารด้วยถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ชื่อร้านอะไรแม
4: ่ร้านมันพี่ข้าวสวยค่ะ
1: ที่จังหวัด
4: จ
1: ัน
4: ทบ
1: ุ
4: ร
1: ี
4: ค่ะ
1: เฮ้ยแม่คนจัน
4: ค่ะจัน
1: เฮ้ยคืออันนี้เป็นเมนูจากทางร้านแม่เลยไหม
4: จ้าใช่
1: ถึงต้องบอกตรงนี้แพงด้วยกิโลแล้วเท่าไหร่
4: พ ันกว่า
1: โอ้โห
4: มีหลายเกรด
7: ถ้าวันนี้อยากจะทำเมนูนี้นะแม่
4: จ้ะ
7: ครับมันต้องทำอะไรก่อนนะครับอย่างแรกอาบน้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าจะต้องอาบน้ำก่อนไหม
4: ต้องตัดทุเรียนเก็บทุเรียนมาก่อนใช่ไหมคะ
1: แล้วก็เอาสบู
7: ่เราต้องเก็บทุเรียน
4: มาผ่า
7: เก็บทุเรียนมาผ่า
4: แล้วก็เอาเนื้อออกมาแล้วก็ตัดไอ้ที่ช่วงเนื้อไม่ใช้ออกทิ้งซะแล้วก็หั่นมันจะลงมาแบบเหมือนสไลด์แต่เมื่อก่อนก็สไลด์นะแต่ไม่แต่ไลด์แล้วไม่ใช้มือเลยทำแบบโบราณ
7: โบราณปกติมีเครื่องสไลด์มันใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราชิมก่อนดีกว่าก่อนที่จะทำมาชิมครับ
8: ขออนุญาตนะครับ
1: อร่อยมาก
8: สุดๆคุณพ่อ
7: ปรุงยากไหมแม
4: ่ไม่ยากค่ะแค่เกลืออย่างเดียวค่ะ
1: เฮ้ยมันอร่อยเลย

0: คันนี้
1: เพราะว่าทุเรียนอร่อยอยู่แล้ว
0: แค่เกลืองเดียวขายเป็นพันเลยอ่ะไม่
2: ทุเรียน
3: ทุเรียนทุเรียน
0: ทุเรียน
3: ทุเรียน

0: ับผม
1: ครับผม
0: พี่อยากได้ทุเรียนสักลูกหนึ่งลูกหนึ่งนะขอเป็นไซส์แบบ5โล
2: 5โล
0: มี5ภู
3: มี5ภูด้วย
0: ที่สำคัญ
1: ครับผม
0: ต้องมีใบไม้แห้งติดอยู่ด้านบนด้วย
3: ติดอยู่กี่ใบครับ
0: ใบเดียว
3: มีก้านกี่ก้านครับ
0: ก้านเดียว
3: แล้วมีทุเรียนเป็นสีอะไรคร
0: ับ ว่าอะไรมี5ก้านครับไอ้นี่ดูอนิเมะวางไว้ทุเรียน5โล5ภู
1: ครับ
0: ใบไม้แห้งพี่ให้เวลา5นาที
3: 5นาทีครับ
0: ไปฮะไปรับนะ
1: โอเคครับ
0: รอที่ครัวนะ
3: ได้ครับ
0: ไปตามโจทย์ใช่ครับแม่เดี๋ยวข้างในมีคอมให้เรียนนะ

0: ผมเอาทุเรียนมาให้แล้วครับ
1: คิดว่าถุงหรือเปล
2: ่า 100% ครับ
1: มีประมาณ5ถุงได้แล้วก็มีขนอยู่ด้านบนอะไรอ่ะ
2: หันมา
1: ทุเรียนผมเอามาสิ1 2 3 4 5 5ครบ5กิโลลูกนี้เคยใช้ได้ใบไม้แห้งมีไหม
2: ใบไม้แห้ง
0: เมื่อกี้ทีมงานเขามาวางไว้อยู่แต่ไม่รู้ตอนหยิบมามันหายไปหรือเปล่า
1: ไม่มี
2: มันมีฮะ
1: ไม่มี
2: มันอยู่นี
1: ่ไม่เคยแห้งนะเนี่ยเอาเก
0: ็
1: บ
0: ได้ครับจะไปเอาไว้ไ
1: หมได้แล้วถือว่าไปใช้ได
0: ้ครับ
1: ตอนนี้ทุเรียนได้แล้วเหลือเดียวคือพี่กับนักเรียน
2: อือเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องการปอกนะสินะ
1: น้องอัพน้องภูมิ
2: ครับผม
1: เคยปอกไหม
0: ไม่เคยครับ
2: การปอกทุเรียนนะครับ
1: ยังไงครับ
2: ยังไงครับอธิบายสิครับ
1: อ้าว
2: ไม่รู้เหมือนกันครับ
1: เอาเท่าที่แบบเห็นมานะ
2: ครับผม
1: เขาก็จะแบบปอกไอ้ตรงแบบด้านตูดนี้ก่อนด้านตูดทุเรียนอ่ะปอกก่อนเพื่อเราจะเห็นในการล่องในการ
2: จะปอกไม่ใช่คน
1: นั้นอะไรตูดทุเรียนใส่ถุงมือครับพี่บอกได้นะแต่พี่น่าจะทำไม่ได้เพราะว่าพี่หนักซ้ายแล้วเขาให้ถุงมือขวามาพี่ลองแล้ว
0: เนี่ยอ๋อใช่มีด
2: อื้อน่ากลัวเหลือเกิน
1: หน้าซ้ายอ่ะมันก็เลยกลายแบบไม่ได้
2: อ
1: ๋
2: อแต่ลองใหม่สิ
1: ไม่ได้ยิ่งครับเชฟเก่งมากอ่ะเราก็หั่น
2: แล้วถ้าหน้าซ้ายจริงมั้ยครับ
1: หน้าซ้ายจริง
2: โอเคครับ
1: นิดนิดหน่อยหน่อยวางเข่า
2: พลิก
1: พลิกนี่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนู้นตรงสุดเลย
0: เอ้ยสวยงามนะ
2: โอ้ไอ้นี่อะไรครับเนี่ย
1: ข้าวเนื้อ เข้าไปหน่อยนึง
0: ข้าวนิดนึง
1: ต่อมาเราก็ต้องดูด้านล่างแต่บนนี้ด้วย
2: ครับผมใช่ไหม
1: เห็นแล้วสินะ เห็นแล้วมีตัวอย่างลองดูลองทำได้อีกแล้วเชื่อพี่ผิดด้าน
2: เฮ้ยผ่านตรงไหนนะ
1: ตรงนี้คล้ายๆแบบนี้แต่ตรงข้ามกัน
3: อ
1: ่ะ
2: อ๋ออ
3: ุ้ยตรงนั้นมันจะเหนียวนะจะเหนียวนะไม่ได้นะ
2: พี่แอบช่วยพี
0: ่ได้นะ
2: ช่วยกันเลย
0: เอาเลยภูมิ
2: เผื่อช่วยจับ
1: พี่แอบช่วยจับว่า
0: ทำไมถุงมือมันสองมาตรฐานขนาดนี้วะ
2: เสียวมือมากเลย
1: น้าโอ้โหไว้ใจกันสิไว้ใจกันป่ะเนี่ย
2: ยากเลย
1: ไม่ไว้ใจกันเลยเหรอ
0: ไว้ใจที่สุดเลย
2: ทีนี้เราก็จะไม่มีอาหนามด้วยเลยรบกวนละ
0: โอ้โหเสียวมือเกิน
2: จ้าเอาพริกอันนี้นะ
4: ได้ละ
1: กินตรงนี้นะมันไปอยู่ตรงนู้น
2: มันมีด
1: เรือเวลาเปิดร้านร้านมันก็กว้างมากอะเฮ้ยแม่จะลงเอง
2: โอ้นี่ไงได้แล้ว
1: ได้ป่ะ
2: ได้
1: โอเคได้ละ
2: โอ้ย
1: ทำไมเราจะมีดแทนต้องเราเลย
2: ครับผมไม่ไม่ระวังเจ็บนะครับ
4: เ
2: นี่
4: ย
2: ท
4: ำอย่างเง
2: ี้
4: ยอ๋อ
2: ก
1: ี
2: ดอ๋อลอง
1: ดูสิตามลองตามครูมัน
0: ตามม
2: า
0: ผมลองให
1: ้ถูกไหม
0: ก็จะดีแม่ลงไงลงอย่างนี้หรออย่างนี้ใช่ไหม
1: เออ
2: โอ้โห
1: เราก็ทำต่อเหมือนเดิมแบบนี้ใช่ไหมแม่ทำซ้ำๆเนาะจะได้แล้ว
2: จะลุกทำไมอ่ะพี
1: ่ไม่ไว้ใจพวกเองเลยว่ะ
0: ยับเลิกป่ะนะตามากู
2: จ่ายแล้วเป็น
1: ดีดีออกงานออกไหม
2: โอ้ยโดนป่ะ
1: เข้าไป

0: ไม่ครับไม่ครับไม่ครับ
1: ได้ละ
0: แม่ติดใหม่
2: แล้วใช่ไหม
3: อ
2: ี
3: กน
2: ิ
3: ดจะได้แล้วอ
0: ีกนิดนึงเหรอ
3: ค่ะอีกนิดเนื้อแล้วค่ะในหมดแกนมาถึงแกน
4: อือ
3: เอาละ
4: ที
3: น
4: ี้
3: หน
4: ู
3: ก็ปั้มทุเรียนลงปั้มแล้วก็ใช้มีดผีตรงปูตรงกลาง
2: ตรงกลาง
3: ตรงกลางใช่ตรงกลางใช่ไหมแล้วเลยเวลาเดี๋ยวมา
0: เฮ้ย
3: ลองแหกดู
2: ลอง
0: เฮ้ยเฮ้ยมีทรงเฮ้ย
3: ได้แต่ทีนี้มันกินไม่ได้ไปหน่อยนี่ลูกลิงก็ต้อง
2: ยังไงแล้วบอกลูกค้าไงแบบเนี้ยบอกเขาไม่เป็นไรเนาะเออไม่เป็นไรเออ
1: นั่นแหละโอ้โห
3: ก็เป็นเหนื่อยเลย
0: ซอย
1: พี่วายพี่มุกทำอีกเลย
0: ทำอ๋อหั่นไอ้นี่แหละครับซอย
2: ซอยบางครับ
3: เขียงเขียงเข
0: ีย
3: งอ๋อ
0: ให้เหลือแต่เนื้อใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเราไม่ทอ
0: ดอ๋อ
2: บางมาก
0: บางสุด
2: ๆอะไรโจทย์พี
0: ่โอ้โห
2: พี่ครับเขารู้หมดเลยพี่เขารู้หมดเลยจริงไม่เอาออกมาเนี่ยโอ้โหจบเลยอยากได้แบบนี้บางๆแบบนี้บางๆบาง
3: ๆอันนี้เป็นหน่อย
2: หนาไปหนาไปนี
0: ่อันนี้คือตัวอย่างที่ผิด
2: ที่ผิด
0: ใช
2: ่ใกล้มือแม่นะตอนนี้นะใกล้มือแม่นะโอ้ยเคยเห็นนอนซอยอ่ะเฮ้ยแต่บางๆแบบนี้แบบนี้ดีได้ไหมแบบนี้โอเคนะ
0: ผมบ้างไปอีก
2: โอเคครับตอนนี้ทางน้องอัพเรียบร้อย
0: ครับผม
2: เสร็จเรียบร้อยสวยงามมากเหลือภูมิเป็นไง
0: ใกล้แล้วครับ
2: ใกล้เสร็จเหรอ
0: ใกล้จะอะไร
2: เออใกล้อะไรจะเสร็จหรือเปล่า
0: ใกล้เสร็จแล้วครับผม
2: เออลิ้นซอยถ้าจะได้เสร็จ
0: สิมีสมาธิอยู่ไง
2: เออไประ
0: วังนิ้วนะระวังนิ้ว
2: เออ
0: พี่เชียบมวยวะเนี่ย
2: เออแล้วเอาไปยำเลยใส่ไปพอเรียบร้อยเอาของนี้เติมไหม
0: ไม่เติมละ
2: ไปเดี๋ยวเราไปทอดกันครับ
5: เอาจริงเลยทำไมชื่อชาละวัน
6: โอ้ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนออกอาวาสกันแล้วแบบ
5: ด้วยความที่ว่าจะเป็นแบบวัยรุ่นอยู
6: ่ใช่มันห้าวอ่ะเรื่องฮอร์โมนอ่ะฮอร์โมนมันแรงฮอร์โมนมันแรงนี้เราก็อาวาส
5: ไปกินมนุษย์กินผู้คนเป็นอาหาร
6: ธรรมดา
5: ก็เหมือนกับมนุษย์กินข้าว
6: มนุษย์กินข้าวเรากินคนทีนี้ก็ชาวบ้านก็เรียกว่าไอ้ตาละวัน
5: โอ้
6: ตาละวันแล้วก็เพี้ยนไอ้ตาละวันตาละวันตาละวันตาละวีตาละโวตาละวันมิเชล
5: มิเชลคืออะไร
6: มันเพี้ยนขามันเพี้ยนไปเรื่อย
5: ๆตาละวันเป็นมิเชลได้ไงวะ
6: ก็รูปๆเลยก็ไอ้ตาละวันตาละวันตาละวันก็มิเชลวิลลี่ชมัยพรชมัยพรจะไปชมัยตาละวันตาละวัน
5: ความจริงมันหน้าเพี้ยนตั้งแต่ตาละวันมานะตะละวันตะละวันตะละวันตะละวันตะละวัน
6: ฝืนนั่นแหละมันฝืนธรรมชาติแล
5: ้วเหรอเอาแล้ว
7: ปอกทุเรียนเสร็จสับสไลด์มาบางเฉียบทุเรียนพร้อมกระทะพร้อมอัพภูมิก็พร้อมแล้วเราไปดู how to ทอดทุเรียนยังไงให้กรอบตะโกนลุยกันต่อเลยครับ
2: พ่อแม่ครับตอนนี้ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะเสิร์ฟตัวทุเรียนให้พ่อแม่ได้ตัดสินแล้วมาเอามาซะไอ้พวกไพ่
0: ครับ
3: โอ้โห
2: โอ้โห
3: นี่เลย
2: ยืนแบบนี้ยืนทำหัวแม่ไปอย่าง
3: เ
2: งี้ย
3: แม่พ่อแม่จะเตี้ย
2: โอเค
0: ครับผม
2: คุณแม่ครับช่วยตรวจหน่อยครับว่าลักษณะมันได้ไหมถ้าไปอยู่ที่ร้านแม่แม่โอเคร้านแม่เลยนะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ไม่ผ
2: ่
3: าน
2: ไม่ผ่านนะโอเคแค่2 ชิ้น2ชิ้นไม่เป็นไรหรอก3ชิ้นพออันนั้นอันไหนไม่ผ่านไห
3: ม
2: ไม่ผ่านผมว่าอันนี้ก็ไม่ผ่านไหม
0: หิวใช่ไหมครับ
2: หิว
0: อันนี้ก็ไม่ผ่านพี
2: ่หยอกอ่ะแม่เลือกเลย
0: โอเค
2: แปลว่าไม่ผ่านคืออันนี
0: ้โอเคยากกว่า
2: แล้วของผม
0: โทษนะครับร้อน
2: โทษนะภูมิไม่ทำตอนไหนวะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
2: อ๋อใช้ไม่ได้
0: จริงๆอันนี้คือภูมิหั่นไว้แล้วครับว่าอันนี้คือใช้ไม่ได้
2: แค่จะมาแบบลองดูซีแต่กรมดูซีทุเรียนมา
3: ตอนนี้ใช้ไม่ได้
2: ใช้ไม่ได้นะเอาออกนะตรงไหนใช้ไม่ได้อ่ะทีนี้ยังไงต่อครับแม
3: ่ใส่เลยค่ะค่อยๆใส่นะ
2: ค่อยๆใส่นะ
3: ค่อยๆใส่
2: น
3: ึ่งค่อยๆ
2: ใส่ค่อยๆ
3: ห
2: ย่อนไปลอง
3: ค่อยๆหย่อน
0: นะครับ
3: ใส่ใส่เลยใส่เลยเยอะๆใส่เลยเยอะๆเลย
2: อ่ะ ทำอาหารอย่าไปครัวเออได
0: ้โอเค
4: สิ่งนี้ยังอยู่ใส่เลย
0: สวัสดีครับ
2: ใส่เลยครับรวมได้เลยครับ
0: สูตรของพุงคือสุกครึ่งแผ่นนะแม่โอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
2: แม่วิตามินสามเอาถ้วยนะโอ้
4: เอออันนี้มันเป็นเทคนิคอย่างนึงเลย
2: นะถ
4: ้าน้ำมันน้ำมันเยอะขึ้นมาเยอะใส่ได้ถ้าน้ำมันน้อยถึงจะเล่นน้อยเพราะว่าทำให้อย่างนั้นมันจะไปทับกันแค่ทำให้จะน่าจะไม่อร่อยแต่เนี่ยน้ำมันเยอะมันแรงเลย
2: ได
0: ้มันสุกดูยังไงครับแม่
4: ดูสีเขาหรอดูสีมัน
0: ก็จะเข้มขึ้นนะครับ
2: สีที่มันเนียบเหลืองๆน้ำตาลใช่ไหมแม่
8: นะครับแม่ระวังมือนะ
2: ไปเดี๋ยวทำให
8: ้ไปอย่างนี้ได้ไหม
4: เห็น
2: มันน้อยอีก
4: ทอดสองครั้งมันจะสวยได้ทั้งสีสวย
2: คือต้องทอดสองครั้ง
4: ใช
2: ่เพื่ออะไรครับ
4: ทอดให้มันเพื่อให้เนื้อทุเรียนมันเซตตัว
2: เซตตัวหนึ่งรอบ
4: แล้วไปแล้วก็ไปอบแล้วก็ชุบเกลือแล้วก็ทานได้เลย
2: อ
4: ๋
2: อ
4: แล้วก็นานขึ้น
2: อบนี่คือเพื่อได้น้ำมันใช่ไหม
4: แล้วมันทำความกรอบแบบพอทิ้งออกไป
2: อ๋
4: อนี่ของโบราณเลยคร
2: ับ อ๋อนี่คือแบบโบราณเราไม่ต้องอบเนาะ
4: ไม
2: ่
4: ต้องอบ
2: ได้ลองชิมแบบโบราณกันมา
4: เอาที่เรากินแล้วทอดเลย
2: เอาไหมหรือว่าเท่านี้ของเรา
4: อันนี้มาแล้ว
2: เอานี้เลยไหม
4: แล้วแก้ตรง
2: นี้แม่กดอะไรไม่ได
4: ้เดี๋ยวที่เหลือดิ
0: ช
4: ู
0: เจอจิตชู
9: ชนชง
0: สวยเลย
2: สวยเลยอันนี
0: ้เนี่ยสวยเลย
2: แสบเลยอันนี
0: ้ตอนนี้แดงเลย
4: แม่ขอโทษ
2: โอ้ยเล่นเล็กกับแม่ขอโทษนะปู่เย็นตัวแสบ
4: เดี๋ยวพี่ปู่ไม่ได้เป็นใจนะ
2: รอ
4: ไ
2: ว้เนี่ย
4: แกง
2: มา
4: อันนี้นะท่านี่เสร็จแล้วนะแล้วเราก็ใส่นี่
0: เออ
4: เพื่อให้ไหลน้ำมัน
0: ไหลน้ำมันหน่อยไปไปไป
2: ไปทำอะไรอ่ะ
0: ไหลน้ำมัน
2: ไหลเป็นหมาเลยอย่างนี้เลยทิ้งไว้ก่อน
4: ไหลน้ำม
2: ัน
4: ไหลม
2: ัน
4: ออกก่อนแล้วเดี๋ยวพอแค่ลุกมาใส่นี
2: ่
4: แล้ว
2: ก็
4: เอาเกล
2: ือ
4: โรย
0: เกลือ
4: เป็นแม่สีสวยนะผมเอาใส่น
2: ี่
4: เลย
2: ใส่
0: เนี่ย
4: ใส่เ
0: ง
4: ี้ยถ้าเด็กเราจะใส
0: ่
2: เออ
0: น
2: ี่
4: หนูว่าเอาเกลือนิดนึงอย่าใส่เยอะนะถ้าลูกหนูใส่เอง
2: ลดมือแม่
4: ใส่เกลือนิดเดียวนะคะใส่ห้ามใส่เยอะ
0: ใช่
4: นิดแค่มือแบบเอาช้อนนิดเดียวอ่ะนิดเดียวแล้วก็ใส
0: ่นี่ไหมครับ
4: เอาละพอละ
0: นี่
2: แค่นี้เหรอ
0: โรยครับ
4: ลดเลยขยับขยับขยับนี้
0: ก็
4: ค
0: ือ
4: เ
0: ป็
4: นน้อย
2: เออ
4: เขย่าเลยนี่เลย
2: เออ
4: เออแต่เกลือมันเป็นตัวเ
0: ขาเป็นอะไรช่วย
2: กระเด็น
0: มันกระเด็น
2: ได้ไม่อร่อยอ่ะเฮ้ยโอ้โห
0: โอ้โหบ้าเชฟ
2: จริงๆนะ
0: เชฟเครื่องติด
2: โอ้
0: โหโอ้โห
2: แตกหมดแล้ว
4: ลองชิมดูอ่ะ
2: ได้ครับ
4: จะได
2: ้
4: ไหม
2: ได
4: ้
2: คร
4: ับ ลดน้อย
0: อืมอร่อย
2: อืมอร่อยแล้ว
0: อืมอ
2: ร่อยแล้วเนาะไม่ต้องเติมเน
0: า
2: ะ
0: อร่อยแล้ว
4: กินมาก
0: ไม่เกลือ
2: ม
0: ัน
2: เกล
0: ือ
2: มันเค็มกำลังดีเลยเนี่ยอื
0: ม
4: ใส่เพราะเกลือนี่มันเค็มเอาใส่มากไปเด
0: ี๋
4: ยวม
0: ัน
4: จะ
0: อืมวันนี้อร่อยมากครับหอมมาก
2: อร่อยอ่ะนี้ดีกว่าแม่ต้องชิม
0: โอเคไหมให้แม่ตัดสิน
2: เอออยู่ที่แม่ละแม่อยู่แบบนี้นะโอเคอ่ะ
4: ทำแม่ว่าเองอะ
2: แม่เบอร์สองแล้วนะแม่เบอร์สองนะตอนหั่นไม่ได้ช่วยกันขนาดนี้อะไรนะ
4: ความหนายังมีอยู่
0: อ๋
2: อมันหนา
4: อันไหนที่บางอ่ะอร่อยมากแต่ความอันไหนหนาๆก็มีแบบนึงเนาะ
2: ม
4: ีแบบนึง
0: อันบางก็คืออันนี้ผมหั่นไง
2: อ๋อ
4: แต่มากๆอร่อยมาก
2: บางอร่
0: อย
2: แต่หนาไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่มันอีก
0: ไม่อีกรสชาตินึง
2: มาเป็นอีกรสชาติ
0: มันจะนุ่ม
2: ๆใช่เหมือนคล้ายแบบกรอบนอกนุ่มในอ
0: ่
2: ะ
0: สุดยอดสุดยอด
2: ที่วันนี้ถือว่าสำเร็จมากนะ
0: ครับ
2: เป็นไงวันนี้น้องๆได้มาทำกิจกรรมวันนี
0: ้สนุกมากครับสนุกมากก็ไม่คิดนะว่าจะหาทุเรียน5กิโลที่มี5ภูแล้วมีใบไม้แห้งอยู่ข้างบน2ใบได้
2: ไม่ยากเลย
0: คือเราเป็นเซียนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับ
2: คือถ้าเกิดเรามีความพยายามอ่ะทำไมครับอันนี้คือเราพยายามยังไงมันก็
0: ต้นเลยพี่ถือเลยดีกว่าครับ
2: โอ้โหไม่ถือหน่อยดิ
0: โอ้ย
2: ยอก
0: อร่อยมาก
2: อร่อยมาก
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็วันนี้ได้มาทำ โอ้เป็นไงบ้าง
0: โอ้สนุกมากครับไม่คิดว่าแบบว่าการแบบทำทุเรียนทอดมันต้องละเอียดมากในการแบบหั่นทุเรียนในการอะไรแบบนี้ใช่ครับ
9: เป็นครั้งแรกที่ได้ปอกทุเรียนนะ
0: ใช่
9: ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ปอกทุเรียน
0: แล้วก็เพิ่งรู้ว่าภูมิหั่นได้เก่งแบบขนาดนี้นะ
2: เรา

0: คอนเสิร์ตจริงๆอ่ะเก่งอ่ะไม่ว่าบุญอ่ะเป็นมาสมบูรณ์แบบโคตรเก่งอ่ะทำเป็นใจบอกว่าอย่าตอบอ่ะงั้นถามให้ดีกว่าอุปสรรควันนี้ความยากให้ตรงไหน
1: ไม่มีเลยนะ
2: แม่รู้ว่ามีใจมีอยู่
0: เออคนอื่นไม่รู้แต่แม่มีในใจแล
2: ้
0: ว
2: แม่รู้มีในใจถามแม่เลย
0: แม่เห็นใช่ไหม
2: เห็นค่ะ
0: พูดไหมถ้าไม่สารภาพคือกึ่งหนึ่งนะ
3: อะไรคืออ่าให้แม่พูดดีกว่า
2: การปอกทุเรียนการฟ้านอันแรกมันต้องฟ้านอันทั้งทั่วก่อนเพื่อประหันกลับมาฟ้านข้างหลัง
0: คือเราไปเริ่มหลังก่อนแล้วค่อยมาหัว
1: ไอ้คนทำไม่ใครบอกนะว่าให้ฟ้านตูดก่อน
0: ปอกไอ้ตรงแบบด้านตูดนี้ก่อน
1: ก่อน
0: ทำนี่นะ
3: แล้วเป็นคนโชว์ด้วยนะ
0: แม่แม่ทำเรื่องนี้เป็นทำเป็นเรื่องไหนครับแม
2: ่ต้องผ่าตรงครูขผ่าตรงครูสองข้างลงมาเสร็จแล้วต้องขวานตรงกลางเพราะตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขั้วที่ว่าตรงนี้แยกแล้วเราต้องผ่าให้มันตรงกลางเอตรงนี้เอทำลงครูปั๊บแบกออกมาเลยจะมีช้ำเลยไม่ทำไม่ดูเห็นเลยจะมีการแตก
0: ก็คือจะบอกว่าอุปสรรคจริงคือการปอกเรียนนั่นแหละ
1: การปอกเรียน
0: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: การ
3: ปอกแล้วก็การแบบไอ้สไลด์มัน
2: คือทางขวานตรงเนี้ยมันจะเข้ามือหนูต้องสไลด์แบบนี
3: ้
2: เอาเขียนนิดนึงเอาไปข้างนอกก็ไม่โดนหนูก็มันจะบาง
0: อันนี้เคล็ดลับไง
3: ใช่เมื่อกี้แม่สไลด์ให้ดูว่าแบบสไลด์สดๆเป็นยังไง
0: แม่ลงไปสไลด์
3: กับคุณเมื่อกี้เราสไลด์
0: ตกใจมากเลยนะปื้ดไปเลย3เมตร
1: โอ้ยขอบคุณนะพี่เมื่อกี้เกือบเล่นแล้วอ่ะ
0: เออแต่ก็ถือว่าได้เรียนรู้เรื่องไทยๆกันนะ
1: ครับผมครับผม
0: เรียนรู้ไปด้วยกันอะฝากผลงานครับน้องๆช่วงนี
1: ้ขอฝากรักแห่งสีลมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาก็แน่ละทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา2ทุ่มทาง VTV นะครับผม
3: ครับฝากด้วยนะครับ
0: ครับก็ให้แฟนๆไปติดตามผลงานกันนะครับน้องๆอ่ะน้องจ๊ะช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้กำลังสร้างตัวละครใหม่ตัว
0: น้องไม่เอาละเลยน้อง
2: เขาบอกเรื่องนี้ก่อนไงเกม
0: ได้เรื่องนี้เขาเป็นเกมเมอร์จริง
2: กำลังเรียกลูกๆมาเข้าเกมเมอร์กับแม่เพราะเราจะโปรโมทร้านน้ำพริกของเราด้วยร้านพี่ก็สวย
0: ครับผมน้ำพี่ก็สวยแล้วก็เกมที่แม่เล่นด้วยต้องไหม
2: ตอนนี้จะแบบว่าอาชีพของแม่ก็คือการเล่นเกมขายเองมือคืนขาย
3: โอ
2: ้และบางวันก็เปิดร้านน้ำพี่ก็สวย
0: โอ้โหก็คือแม่เอาทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลย
2: ใครมีรู้จักร้านแม่เนี่ยเชยที่สุดแล้ว
1: ร้านชื่ออะไร
3: ร้านข้าวสวยครับ
0: อะไรอะไรไม่จบร้านอะไรน้ำ
3: พริกข้าวสวย
2: ร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวย
0: ขาดบ้าน
3: ขาดบ้านนี่เดียวเองอ่ะ
0: เออเดียวกันหมดเลยไปทีมกันนะ
1: ครับ
0: ร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยที่จันทบุรีไปแวะไปชิมได
2: ้
0: ง่ายเจอแม่ไหมทางนี้อ่ะไปชิมเจอแม่ไหม
2: เจอค่ะเจอพ่อแม่ฝากร้านทุกวัน
0: แม่ตื่นทันเหรอแม่
2: ท
0: ัน
2: ค่ะ
1: แม่เล่นเกมถึงเช้าแม่ตื่นไปเฝ้าร้านเหรอ
3: เฮ้อ
0: ไม่ได้นอน
2: ร้าน
0: ว
2: ัดสว่างเลยลูกร้านวัดสว่างไปเป็นทีมเป็นตีเลย
3: แม่ระวังสุขภาพนะครับ
2: แข็งแรงค่ะ
0: แข็งแรงใหญ่เลยแข็งแรงมากครับก็ขอบคุณคุณแม่ด้วย
1: ขอบคุณนะครับผม
2: ไปร้านนี้ก็สวยนะคะ
0: ครับ ครับขอบคุณนะครับสถานที่สวนเสรีทุเรียนเมืองนนท์นะใครที่อยากกินทุเรียนเมืองนนท์แท้ๆมาได้มากินกันได้มาชิมกันได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะไปลุยที่ไหนจังหวัดอะไรกับใครนะครับติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 10:00 นตรงกับรายการคุณผู้ช่วยวัยรุ่นเรียนไทยสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ ลาออกไปตังตังตังตังตังตังตังตัง
4: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.comผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
5: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
6: Hey I'm Ty Dillington and I'm back teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winnerThis brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win!

0: ับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือครับสัปดาห์นี้นะครับบินมากับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับมาที่สนามบินสุโขทัยโอ้เป็นสนามบินเดียวที่มีพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สารพัดสุโขทัยเนี่ยก็คงจะมีท่านผู้ชมหลายท่านเคยมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่มาสุโขทัยก็อยู่กันในเมืองเก่าแต่วันนี้เนี่ยพาท่านผู้ชมมาที่ด้านทิศตะวันตกนอกเมืองนะครับคือวัดสะพานหินก็กรมศิลปากรดูแลที่นี่ดีเหลือเกินต้องว่าอย่างนั้นนะครับต้องชื่นชมมากเลยวันนี้เชิญชวนน้องต้นมาด้วยท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้ก็น้องต้นอาจจะออกแล้วมาก่อนหน้านี้น้องต้นมาโผล่กันตรงนี
3: ้สวัสดีครับผมนิพัฒน์พงษ์ภูมานะครับเป็น
2: พันธลักษ์
3: ที่สนามบินนะครับแล้วก็วันนี้มาเที่ยวกับอาจารย
2: ์วันนี้เนี่ยไปขโมยตัวจากพิพิธภัณฑ์ที่สนามบินสุโขทัยนะครับมาช่วยบรรยายเพราะว่าน้องต้นเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานเป็นพันธลักษ์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สนามบินเนี่ยน้องต้นก็จบประวัติศาสตร์เนาะ
3: ใช่ครับ
2: ที่มอนเรศวรแล้วก็มาเป็นไกด์ของสุโขทัยแล้วก็มีตำราเขียนออกมาเอามาให้ผมแล้วเมื่อวานนี้วันศุกร์นี้นะครับหนาตั้ง1นิ้วกว่าหนังตำราที่เขาเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็จำหน่ายอยู่เล่มละ450บาทและพิมพ์ถามว่าพิมพ์แค่ไหนพิมพ์200เล่มนะฮะก็แจกไปแล้ว1เล่มเหลือ199แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็จองกันอีกหลายคนเดี๋ยวจะหมดนะฮะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ในรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะฮะจะเอาหนังสือก็เราสองคนจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปนบพระนะฮะก็ต้องกราบเรียนเล่าก่อนว่าวัดนี้สำคัญนะในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 1826นะครับแล้วก็โปรดให้สลักศิลาจารึกหลักที่1ในอีก9ปีต่อมาในศิลาจารึกก็บอกว่า
3: ในช่วงการกฐินนะท่านจะนั่ง
2: ช่วงการกฐินแปลว่าอะไรอ่ะ
3: เดือน11ก่อนจะเข้าเดือนเพ็ญเดือน12ครับ
2: เออก็ทุกวันขึ้น15ค่ำนะครับแล้วก็แรม15ค่ำก็จะนั่งช้างชื่อรูจาคีรีนะครับขึ้นมานบพระนะครับก็คือมาสักการะนะครับพระพุทธรูปที่อยู่ข้างบนนี้นะครับแต่จะเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ท่านผู้ชมเห็นแต่ไกลนี้หรือเปล่าว่ากันอีกทีนึงตอนนี้เราเดินขึ้นไปบนเขาด้วยกันก่อนนะครับ
3: นี่ก็เป็นลักษณะที่เราเรียกตามชื่อวัดในปัจจุบันนะครับว่า
2: คำว่าวัดตะพานหินในหรือสมัยสุโขทัยเรียกมาก็ไม่น่าจะชื่อนี้
3: ไม่น่าจะชื่อนี้ครับ
2: ใช่คือท่านผู้ชมถ้ามายืนอยู่ตรงผมเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนหินชนวนหรือไง
3: เป็นกลุ่มหินชนวนครับเพราะว่าโซนเทือกเขาในเขตหลังเมืองเก่าสุโขทัยทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะมีหินชนวนเยอะนะครับ
2: มาก
3: แล้ววัดที่อยู่ลายรอบในเขตอารัญยิกเนี่ยนะฮะที่เขาจะต้องเดินขึ้นเขาเนี่ยจะมีการทำสะพานด้วยหิน
2: ลักษณะเอกลักษณ์ของเขามันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นแผ่นเป็นสแลบเป็นแผ่นนะแล้วก็เขาก็เอาหินเนี่ยมาเรียงซ้อนกันเนี่ยท่านผู้ชมดูเป็นชั้นๆๆขึ้นมานะครับสวยงามเขาก็จะเลือกเอาหินชะดวนแผ่นเรียบๆที่หน้ากว้างๆอ่ะมันจะข้างบนนี่ถ้าผู้ชมมาเดินก็จะเห็นมันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะ
3: ครับ
2: กว้างๆส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเล็กๆก็เอาเศษมันมาถมกันขึ้นมาเป็นสะพาน
3: เรียงแล้วเชื่อมด้วยปูน
2: แล้วก็เชื่อมด้วยปูนระยะทางเดินเท้าเนี่ย ก็ประมาณ300เมตรนะฮะจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวัดนี้เนี่ยเราคุยกันมากับน้องต้นน้องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งของ
3: สุโขทัย
2: เป็นอยู่ในวัดแรกๆตั้งแต่สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะครับที่เราเดากันเนี่ยเพราะว่ามันมีการค้นพบพระพุทธรูป
3: สมัยทวารวดีครับ
2: สมัยทวารวดีถึง2องค์จุดนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นมีพระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมขนาดย่อมประดิษฐานอยู่กลางทางก่อนที่จะขึ้นไปถึงบนวัดข้างบนนะครับเจดีย์ก็จะมีองค์ใหญ่องค์หนึ่งมีองค์มีเหลือแต่ฐานองค์หนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะไม่ปรากฏเห็นว่ามันมีอะไรเหลืออยู่นะครับ
3: ก็จะเอาแผ่นหินชนวนมาปรับระดับให้เป็นฐานไททีซ้อน3ชั้นนะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นเจดีย์นะครับดูลักษณะแล้วอาจจะเป็นเจดีย์ไว้อัฐิของสามีสังฆราชที่เป็นเจ้าอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับ
2: คือเราเดากันว่าถ้าเผื่อพ่อขุนรามต้องเสด็จนั่งช้างมานบพระที่นี่วันแรม15ค่ำขึ้น15ค่ำเนี่ยวัดนี้ก็น่าจะเป็นที่ประทับนะครับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสีอรัญวาสีนี่ก็คือคำเรียกวัดที่อยู่นอกเขตเมืองนอกกำแพงเมืองถ้าปัจจุบันก็จะเป็นวัดป่า
3: ดูนะครับเราถึงด้านบนแล้วทั้งศิลาแรงทั้งหินทั้งอิฐนะครับก็ต้องถูกขนขึ้นมาจากด้านล่างนะครับถูกขนขึ้นมาแล้วก็เอามาประกอบบนนี้นะครับ
2: ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยมหัศจรรย์มากนะครับท่านผู้ชมมองไปข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะครับสุโขทัยก็คืออรุณรุ่งนะครับของเมืองสุโขทัยบนนี้เนี่ยอย่างที่ได้กราบเรียนว่าน่าจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสีหรือเรียกกันว่าวัดอรัญยิกนะครับสมัยพ่อคุณรามเนี่ยนั่งช้างมานบพระก็คือมา
3: ไหว้พระ
2: เนี่ยนะครับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังจากยุคของพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงเขียนไว้ชัดเจนว่าพระองค์หนึ่งลุกยืน
3: ครับก็ต้องเป็นพระยืน
2: ว่าพระลุกยืนก็คือพระยืนแปลพระยืนในจารึกเนี่ยน่าจะเป็นองค์ที่เป็นหินทวารวดีส่วนองค์ที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยสร้างขึ้นหลังจากนั้นอีกประมาณสัก 60-70 ปีนะครับก็ในสมัยพญาลิไทยสร้างเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยแบบนี้นะครับยกมือขวาคติการสร้างน่าจะได้รับอิทธิพลจากลังกาตั้งแต่สมัยตอนปลายของกรุงอนุราธปุระตอนต้นของกรุงโปโลนารุวะนะฮะก็ร่วมสมัยเนี่ยก็มีการสร้างพระยืนมากเลยที่ลังกานิยมพระยืนเป็นหลักก็เราสันนิษฐานว่าอิทธิพลของศิลปะลังกาก็คงจะได้เผยแผ่มาถึงที่นี่ด้วยนะครับ
3: แล้วที่โปโลนารุวะก็มีการสร้างวัดในเขตอรัญยิกตามแนวภูเขาเนี่ยเยอะ
2: เยอะมากนะนิยมสร้างวัดตามภูเขา

0: คนซ่อมพระที่เห็นสภาพสวยงามนี่ก็คือฝีมือของอาจารย์เขียนยิ้มสิรินะฮะตั้งแต่ประมาณช่วง2501ถึง2503 2505แล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าในช่วงพ.ศ. 2501พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เนี่ยนะฮะทรงสนพระทัยในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีมากเลยเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาสุโขทัยมาศรีสัชนาลัยประทับแรมเลยนะฮะแล้วทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จมาที่
1: วัดสะพานหิน
0: วัดสะพานหินทรงฉายพระรูปอยู่ที่เชิงเขาด้านล่างตรงจุดที่ผมเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เขียนยิ้มสิริก็ปั้นพระสวยจริงๆนะ
1: อาจารย์เขียนก็เหมือนแม่กองในการ
0: ซ่อม
1: โบราณสถานในตอนนั้น
0: ลักษณะที่เรียกกันว่าพระยืนแบบนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะในจารึกก็เรียกว่าพระอัฏฐารถอัฏฐารถเนี่ยอัฏฐะก็แปลว่า8รสะก็คือ10นะฮะอัฏฐารถอัฏฐรสะก็คือ18ศอกเราเชื่อกันว่าพระวรกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยสูงถึง18ศอกนะครับเสาของวิหารท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าเป็นวิหารที่ไม่มีฝาผนังเป็นวิหารโถงมีเสาใหญ่ตรงกลางเสากลมสองแถวก็จะวางคานพาดหัวเสาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสารองรับชายคานะครับก็เป็นชายคาหลุบลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสานี่เป็นศิลาแรง
1: โบราณสถานของสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอการสร้างด้วยอิฐเพราะว่าศิลาแรงเนี่ยไม่ใช่วัสดุในพื้นที
0: ่
1: นะครับเราก็จะมีการตัดศิลาแรงแล้วก็นำส่งลงมา นะฮะเพื่อทำส่วนใหญ่จะก่อขึ้นเป็นเสานะครับแล้วก็พวกอิฐเนี่ยสามารถตั้งโรงเผาได้ที่นี่นะครับก็จะใช้พวกแกรบอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ได้บางทีเราก็จะเจอพวกเปลือกแกรบนะครับเขาเคยเอาไปวิจัยครับอาจารย์ว่าคนสุโขทัยเนี่ยเขากินข้าวแบบไหนนะครับก็ได้ข้อมูลจากแกรบของที่ติดอยู่ในอิฐโบราณสถานนี่แหละนะครับ
0: จะกินข้าวอะไรอ่ะ
1: เป็นตระกูลข้าวเหนียวครับ
0: เราจะกินข้าวเหนียวเราสองคนเนี่ยสันนิษฐานว่าเนื่องจากการพบพระพุทธรูปหินสมัยทวารวดีเนี่ยถึง2องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศองค์หนึ่งใหญ่ที่สุดเท่าคนเนี่ยอีก1องค์เราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบราณสถานเก่าตรงนี้ตั้งแต่สมัยทวารวดีนะฮะแล้วก็ลักษณะอิฐก้อนโตๆแบบนี้เนี่ยก็มาจะเป็นรูปแบบของอิฐทวารวดีเรามาเจออิฐสุโขทัยเนี่ยส่วนมากจะมีขนาดเล็กลงมาหมดละ
1: ครับ
0: นะครับอิฐอยุธยาใหญ่จริงแต่ไม่หนาเท่าอันเนี้ยทวารวดีส่วนใหญ่จะหนาแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าก้อนนี้เป็นทวารวดีแต่ว่าในลักษณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นแล้วก็ที่น้องต้นบอกก็ว่าที่วัดนี้เนี่ยแนวที่ทีมดาราศาสตร์เข้ามาทำการตรวจวัดเป็นยังไงนะ
1: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับของโบราณดาราศาสตร์นะครับก็คือได้เข้ามาตรวจวัดแกนทิศนะครับของโบราณสถานนะครับในเขตเมืองสุโขทัยเนี่ยก็พบว่าวัดตะพานหินเนี่ย อยู่ในแนวแกนทิศเดียวกันกับเมืองสุโขทัยและก็เมืองนครธมนั่นก็คือแกนทิศที่อิงกับดาวไถนะครับอิงกับดาวไถก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดาวไถจะตกทางทิศตะวันตกดาวไถนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของการอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรทำการมั่นคงเรื่อง
0: ไถอันนี้ไม่ใช่ไถเงินไถทรัพย์แต่ไถในที่นี้คือไถนา
1: ใช่ครับดาวนี้ก็จะมาในช่วงที่ทำการเกษตร
0: พืช
1: ม
0: ง
1: คลต่างนะครับ
0: ฤกษ์ของพระพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็จะใช้ฤกษ์เกี่ยวกับดาวไถเป็นหลักล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแนวแกนทิศของเมืองนี้เมืองสุโขทัยเมืองพระนครธมนะครับที่ชัยวรมันที่7ของกัมพูชาสร้างนะครับก็อยู่ในแกนเดียวกันคือแกนดาวไถหมดนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาดูด้านหลังอันนี้นิดนึงนะครับด้านหลังของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับพระพุทธรูปที่เราเห็นข้างหน้าเมื่อกี้สร้างขึ้นในสมัยพญาลิไทยนี่ครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับมีการหล่อซีเมนต์ทำเหล็กค้ำยันนะครับทำปูนค้ำยันด้านหลังเอาไว้ อันนี้มันมาสมัยไหน
1: ก็มีข้อมูลนะครับว่าทางสมเด็จกรมหลวงลพบุรีราเมศท่านบริจาคพระราชทรัพย์ให้ทำคานรองรับองค์พระพุทธรูปไว้ด้านหลังเพื่อกันล้ม
0: ล้มกลัวหงายหลังลงมา
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศเนี่ยเป็นพระโชรสของรัชกาลที่5
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นต้นราชสกุลยุคล
1: ครับ
0: นะครับเป็นพระบิดาจริงๆแล้วก็เป็นปู่ของท่านมุ้ยนะครับเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลนะครับเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศนี่ท่านก็สนใจประวัติศาสตร์โบราณคดีเสด็จมาจนถึงที่นี่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ได้เสด็จมาทอดพระเนตรเมืองนี้เยอะนะรัชกาลที่6ก็เสด็จมาขณะที่ยังเป็นบรมโอรสาธิราช
1: หนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงครับ
0: เที่ยวเมืองพระร่วงบนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเขตพุทธาวาสอาจจะมีที่อยู่กุฏิพระนิดนึง
1: อาจจะสร้างด้วยไม้นะครับอยู่ทางนี
0: ้ใช่แล้วก็เขตสังฆาวาสก็จะไปอยู่ด้านนู้นนะครับ
1: ด้านนี้นะฮะจะเป็นทางเดินป่านะครับที่จะไปเชื่อมกับวัดเขาพระบาทน้อยได
0: ้
1: นะครับเราจะเจอพวกหินชนวนเยอะแยะเลยนะครับตามแนวภูเขาพวกนี้เขาก็เลยเอามาสร้าง
0: ก็กรมศิลปากรยังไม่ได้ทำการขุดค้นนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าทำการบูรณะก็จะเป็นขั้นเป็นบันไดเดินลงไปที่เขาพระบาทน้อยอีกวัดหนึ่ง
1: อยู่ใกล้ๆกันตรงนี
0: ้ลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับลำราง

0: มันเป็นบันไดเดินลงไปที่เขาพระบาทน้อยอีกวัดหนึ่ง
1: อยู่ใกล้ๆกันตรงนี
0: ้ลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับลำรางหรือลำห้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นทางน้ำจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะกราบเรียนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านเนี่ยอยากให้มาเที่ยวที่วัดตะพานหินแห่งนี้นะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราสองคนจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมวัดอื่นๆในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนอกเมืองสุโขทัยล้วนแล้วแต่เป็นวัดที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเท่าไหร่เลยก็เลยตั้งใจว่าพามาดีกว่าเดี๋ยวจะมีวัดสวยๆอีกสัก2วัดก็จะหมดเทปแล้วล่ะนะครับอันนี้ตอนนี้นะครับน้องต้นก็พาผมมาเที่ยวเลยออกมาจากวัดตะพานหินเนี่ยไม่ไกลเนาะ
1: ไม่ไกลครับ
0: ไม่ถึง500เมตรไม่ถึงนั่นอ่ะก็เป็นวัดเขาพระบาทน้อยอันนี้ก็เป็นวัดที่เดินบนตะพานหินเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเตี้ยกว่านะครับ
1: ทางเดินง่ายกว่า
0: ทางเดินก็ง่ายกว่าระยะทางก็สั้นกว่าแล้วก็ไปถึงข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวเด็ดๆของวัดพระบาทน้อยให้ท่านผู้ชมฟังตอนนี้ก็จะก้มหน้าก้มตาเดินนะครับไปด้วยกันเลยครับ
1: ครับ
0: มาถึงวัดพระบาทน้อยนะ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมครับก็ไม่สูงมากแต่ว่าสวยเหลือเกินขึ้นมาเจอพระวิหารจะเลือกวิหารก็ไม่รู้จะโบสถ์ก็ไม่รู้พระไวยสมาก็ไม่เหลือละท่านผู้ชมขึ้นมาดูเลยครับก็เป็นอาคารโถงคืออยากจะบอกว่าเก่าเท่าไหร่ฐานเตี้ยเท่านั้นยิ่งใหม่เท่าไหร่ก็คือลงมาจากสุโขทัยมาถึงอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์ยิ่งใหม่เท่าไหร่ฐานยิ่งยกสูงขึ้นเท่านั้นต้องขึ้นบันไดอันนี้ก็บันไดขั้นเดียวก้าวขึ้นมาภายในก็เป็นเสาชั้นในนะครับเสาคู่เนี่ยเสาร่วมอยู่ข้างในแถวหนึ่งรองรับคานแล้วก็ขึ้นเป็นจั่วส่วนเสาที่อยู่ข้างนอกก็รับชายคาปีกนกสองข้างแล้วก็ลมก็เข้ามาได้โปร่งพื้นมีมาแต่เดิมพื้นแต่เดิมตรงนี้ก็คือปูด้วย
1: หิน
0: ชนวนทั้งแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็น
1: ชุกชี
0: ฐานชุกชีก็ประดิษฐานพระพุทธรูปเราไม่เหลือร่องรอยของพระพุทธรูปที่เป็นดินปูนปั้นหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้น
1: เป็นโลหะ
0: เราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปโลหะพระพุทธรูปโลหะอันนี้ก็หน้าตักตั้งประมาณเมตรกว่าเนาะ
1: ครับ
0: ถามว่าหายไปไหนให้เดาก็คือสมัยรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถขึ้นมาเก็บหาพระพุทธรูป
1: ตามวัดร้างในเขตเมืองเหนือ
0: วัดล้างในเขตเมืองเหนือเอาไปไว้ที่วัดโพแล้วก็วัดมหาธาตุนะฮะก็เพราะนั้นพระจากวัดล้างทั้งหลายก็ไปหมดตอนนั้นนะครับอันนี้อาคารหลังนี้เนี่ยเป็นพระวิหารนะฮะโถงมีพระประธานเวลาที่พระสงฆ์นั่งหน้าเราชาวบ้านเดินเข้ามากราบก็กราบทั้งพระพุทธนะฮะพระธรรมหรือพระธาตุเจดีย์แล้วก็มีพระสงฆ์นั่งข้างหน้านะครับแล้วก็
1: ด้านหลังนี่เป็น
0: อะไร
1: เจดีย์นะครับอาจารย์ลักษณะเราไม่ค่อยจะพบนะฮะในที่อื่นนะครับดูจะเป็นการผสมผสานทางศิลปะมากเลยครับ
0: เราจะไล่มาตั้งแต่ข้างล่างดีกว่าชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นฐานกระดาน
1: ครับ
0: ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะฮะฐานกระดาน3ชั้นตรงนี้เป็นท้องไม้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นฐานบัวหรือฐานกระดานนะครับนี่แค่นี้จบแค่นี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นก่ออิฐขึ้นไปหมดนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นปูนนะฮะเป็นปูนฉาบแล้วเราจะเห็นว่ามีการฉาบทับซ้อนกันแล้วเราจะเห็นว่าเศษกระเบื้องมุงหลังคาแตกๆเนี่ยปะเข้าไปอันนั้นคือการพอกคือถ้าพอกด้วยปูนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่แข็งแรงแต่ถ้าพอกปูนแล้วก็เอากระเบื้องใส่เข้าไปแล้วเอาปูนทับเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าก็ปะด้วยกระเบื้องเศษกระเบื้องหลังคาแตกขึ้นไปก็เป็นฐาน นักกระดา

0: นิดนึงแล้วก็เป็นฐานสิงห์ฐานสิงห์นี่มันแบบเห็นปั๊บก็ต้องบอกว่าเป็นอยุธยาแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ถัดมาทางขวาของฐานสิงห์ฐานสิงห์อยู่ซ้ายขวาตรงกลางทำเป็นซุ้ม
1: พระสี่ทิศ
0: เออซุ้มพระสี่ทิศก็น่าจะเป็นพระยืนแต่ก็ไม่ยืนแล้วนะฮะซุ้มพระสี่ทิศนะแล้วก็ถัดขึ้นไปข้างบนก็เป็นฐานนะครับฐานชุดฐานบัว1ชั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ฐานบัวสูงเลยเนี่ย1ชั้นตรงกลางเนี่ยเป็นลูกแก้วอกไก่นะฮะแล้วก็ขึ้นไปเป็นฐาน
1: แปดเหลี่ยม
0: ท่านผู้ชมครับดูสิเหนือฐานแปดเหลี่ยมขึ้นไป
1: เป็นองค์ระฆัง
0: เป็นองค์ระฆังเป็นฐาน
1: กลมเส้นๆนะฮะ
0: แล้วก็องค์ระฆังเนี่ยนะครับเป็นซี่ก็คือเป็นเหมือนกับกลีบมะเฟืองบางทีเราก็เป็นทรงเม็ดมะยมมั่งทรงมะเฟืองมั่งก็
1: แล้วแต่การจินตนาการ
0: แล้วแต่การจินตนาการนะฮะก็เป็นองค์ระฆังเป็นซี่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็เหนือขึ้นไปก็เป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ขึ้นไปต้องเป็นยอด
1: ชัดอยู่แล้ว
0: เป็นปลียอดผมดูกับน้องต้นแล้วก็บอกว่าเออวัดนี้เนี่ยนะมันน่าจะมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็1800โดยประมาณนะฮะแล้วก็หลังจาก1900ไปแล้วเนี่ยก็ถูกอยุธยาลุกรานจนกระทั่งสิ้น1900ก็แทบจะว่าม
1: ีกษัตริย์อยุธยาเข้ามามีการแต่งงานไปมาหาสู่กัน
0: ที
1: ่อยุธยาและจากนั้นนะคะก็ทางราชวงศ์ทางอยุธยาทางฝ่ายสุพรรณบุรีเนี่ยก็เข้ามามีขุนนางมีการแต่งงานไปมาหาสู่กันนะครับจากนั้นหลังจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสามารถผนวกสุโขทัยเข้ากับอยุธยาได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็มีการตั้งพระยานะครับเป็นเจ้าเมืองต่างๆในเขตหัวเมืองเหนือก็คือภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะคร
0: ับ ก็ต้องบอกว่าบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะฮะพระราชมารดาเนี่ย
1: พระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงฝั่งสุโขทัยเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่4นะครับผู้เป็นกษัตริย์ของเมืองพิษณุโลกในตอนนั้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายุครบบวชบรมไตรโลกนาถก็เสด็จขึ้นมาบวชที่พิษณุโลก
1: ครับ
0: 8เดือนนะครับประทับอยู่เนี่ย8เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นในเรื่องของการสงครามอย่างเดียวเราชอบพูดกันว่าอยุธยามาครอบครองยึดครองอะไรต่างๆจริงๆมันเป็นการแต่งงาน2ราชวงศ์นะครับ
1: สัมพันธ์ทางเครือญาติ
0: มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติบรมไตรโลกนาถเนี่ยเป็นผู้ที่ประสานสุโขทัยกับอยุธยาได้อย่างชัดเจนมากเพราะว่าพระราชมารดาอย่างที่ได้กราบเรียนแล้วว่าเป็นเชื้อสายพระชินดาของกรุงสุโขทัย
1: หลังจากนั้นนะครับก็มีการตั้งพระน้ำพญานะครับครองเมืองนะครับทั้งสุโขทัยสวรรคโลกกำแพงเพชรนะครับเป็นอย่างสุโขทัยก็ตำแหน่งเป็นพญาศรีธรรมาสุกราชนะครับยาวไปศักดินา 10,000 ไร่นะครับพญาสุโขทัยเนี่ยก็มีตำแหน่งใช้ตำแหน่งเนี้ยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นราชทินนามนะฮะแล้วก็อย่างในกฎมนเทียนบานถ้าเราเคยดูตั้งแต่สุริโยไทยหรือดูเรื่องของสาวศรีสุดาจันทร์ก็จะมีพระสนมเอก4พระองค์จากสีราชวงศ์ต่างๆนะฮะทางสุโขทัยในยุคนั้นนะครับ
0: เรียกว่าราชวงศ์พระร่วง
1: ในราชวงศ์พระร่วงนะฮะก็มีตำแหน่งพระมเหสีของสุโขทัยมาก่อนชื่อพระราชเทวีศรีจุฬารัตน
0: ์
1: นะครับเป็นมเหสีของมหาธรรมราชาที่2นะครับต่อมาสมัยอยุธยาเขาก็เอาพระนามศรีจุฬารัตน์เนี่ยไปเป็นหนึ่งในตำแหน่งของพระสนมเอกใน4องค์ของอยุธยานะครับซึ่งพระบรมไตรโลกนาถท่านตรากฎมนเทียนบาน
0: แล้วมันล้างไปตอนไหน
1: แล้วสุโขทัยนะครับและเมืองเหนือเนี่ยเริ่มร้างอย่างจริงจังนะครับในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่ง
0: เมื่อ400ปีที่แล้ว
1: กองทัพของพม่านะครับเข้ามาลุกรานบริเวณทางนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับท่านเห็นว่าเมืองเหนือเนี่ยเป็นเสบียงนะครับของกองทัพทางพม่าอยู่บ่อยครั้งนั่นก็ท่านโปรดให้กวาดต้อนเทครัวหัวเมืองเหนือนะครับหลังจากเกิดกบฏพระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัยนะครับท่านก็ให้เทครัวหัวเมืองเหนือตั้งแต่เมืองพิชัยเมืองสวรรคโลกสุโขทัยกำแพงเพชรลงไปไว้ที่อยุธยาให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้น

0: นะครับ9ปีพระองค์ทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาจึงโปรดให้ตั้ง
1: ตอนนั้นคือกับพม่าก็คือแสยงแล้วไม่กล้ามายุ่งแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คือทุกครั้งที่มายุ่งตรงเนี้ยมายุ่งเพื่อเอาเสบียงเพราะตรงนี้อุดมสมบูรณ์พม่ามาลบที่นี่ก็เพื่อที่จะกวาดต้อนเอาเสบียงไปเพื่อที่จะตัดเส้นทางลบของพม่าไม่ให้มีเสบียงก็กวาดต้อนคนไปผ่านไป9ปีลบชนะพม่าชนช้างยุทธหัตถีก็โปรดให้มาฟื้นฟูเพราะตรงเนี้ยมันจะว่าล้างก็ไม่ล้าง 100% หรอกเพราะว่าตอนกวาดต้อนผู้คนลงไปอยุธยาบางส่วนก็หลบหนีเข้าป่าเมื่อกองทัพพระนเรศวรลงไปอยุธยาแล้วไอ้พวกที่อยู่ตามป่าตามดอยก็ออกมาอยู่ตามบ้านตามเมืองเดิมแต่ไม่มีกำลังที่จะทำนุบำรุงวัดวาอารามพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรละ
0: วัดบางวัดก็ทรุดโทรมไปตามสภาพ
1: ใช่ก็เลยโปรดให้ตั้ง
0: โห9ปีนี่คือพังไปเยอะนะ
1: พัง9ปีก็ล้างแล้ว
0: ถ้าเราไม่อยู่บ้านปีเดียวนี่คือ
1: หลังคาหลังเคยย่อยขึ้นหมดแล้ว
0: อันนี้9ปีบ้านเมืองก็ทรุดโทรมเถาวัลย์ต้องมาบูรณะกันใหม่เจ้าเมืองก็ต้องมาหาทรัพยากรเพื่อลงไปกรุงเทพนะฮะถิ่นของหัวเมืองเหนือเรามีทรัพยากรมากมายเลยนะฮะที่ต้องส่งไปทางกรุงศรีอยุธยานะครับความสัมพันธ์และศิลปะมันก็ยังถูกฝังอยู่ในเขตนี้
1: ใช่
0: นะครับ
1: ผมตอนนี้ผมก็เลยตีความว่าพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ส่วนฐานสิงห์ขึ้นไปกับซุ้มที่ออกมาทั้ง4ทิศลงไปจนถึงองค์ระฆังเนี่ยมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับพระเจดีย์ที่วัดมหาธาตุลพบุรีแล้วเราก็เจอพระเจดีย์ทรงเนี้ยที่วัดมหาธาตุที่อยุธยานะครับเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาต้นๆ นะครับที่อยุธยาเข้ามามีความผูกพันกันกับทางสุโขทัยนะครับพระเจดีย์ลั่งเดิมจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นพระเจดีย์ที่จะเป็นทรงพุ่มข้าวบินดั้งเดิมแต่ว่าน่าจะชำรุดทรุดโทรมลงนะครับเมื่ออยุธยามาบูรณะเนี่ยก็ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องเชิงช่างของทรงพุ่มข้าวบินเพราะมันเป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุโขทัยงั้นก็เลยเอารูปแบบของอยุธยาเข้ามาใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะมีฐานสิงห์แบบเนี้ยนะครับฐานที่เป็นฐานสิงห์ก็จะเป็นแบบอยุธยาที่ค่อนข้างชัดเจนทีนี้สิ่งที่สำคัญที่อยากพาท่านผู้ชมไปดูด้านหลังด้านหลังของพระเจดีย์เนี่ยนะครับก็จะมีพระวิหารเล็กๆอยู่หลังหนึ่งน่าจะเป็นพระวิหารโถงนะครับพระวิหารโถงหลังนี้เนี่ยด้านหน้ายกพื้นนะครับขึ้นมาสักประมาณเข่านี่แหละเป็นพื
0: ้
1: น
0: ก่อด้วยหิน
1: สี่เหลี่ยมเอาหินหินในพื้นที่เนี่ยมาก่อเป็นกำแพงหินนะครับแล้วก็ข้างในก็ถมพื้นนะครับด้วยเศษศิลาแรงอะไรต่างๆอาคารหลังนี้เนี่ยอยากจะกราบเรียนว่าน่าจะอันนี้เดาเอาเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับใช้คำว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยนะครับที่อยู่บนแผ่นเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยประดิษฐานอยู่ใน
0: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามกำแหง
1: รามกำแหงนะครับอาคารเนี้ยน่าจะประดิษฐานคือดูจากลวดลายเพราะว่ารอยพระพุทธบาท4รอยเนี่ยก็หมายถึงว่าประทับตั้งแต่รอยเล็กขนาดใหญ่เล็กที่สุดแล้วก็ขยับกลางยามาจนถึงรายใหญ่
0: พระพุทธเจ้าในพัทรกัปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ก็คือตั้งแต่พระพุทธเจ้ากักกุสันโธโกนาคมมหากัสสปะสมณะโคดม4องค์ที่ไม่มี5รอยเพราะว่าพระพุทธเจ้าศรีสักยมุนีเนี่ยยังไม่ได้จุติลงมาในโลกมนุษย์นี้ก็เลยมีเพียง4รอยการทำพระพุทธบาท400บนแผ่นเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนิยมมากในสมัยอยุธยาเราก็เชื่อกันว่ารอยพระพุทธบาทสันนิษฐานว่าน่าจะประดิษฐานอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นร่องรอยของอาคารไหนที่จะเหมาะสมเท่ากับอาคารหลังนี
0: ้แล้วก็ที่สำคัญลักษณะอาคารอะไรครับ
1: ด้านหลังนี้นะฮะท่านผู้ชมครับสำคัญมากเลยเพราะว่าบางตำรานักวิชาการบางท่านก็จะเรียกว่ากิจกูฏบางท่านนะครับถ้าเราเรียกตามแบบศิลปะหลวงพระบางร่วมสมัยเนี่ยก็จะเรียกว่าอาคารนี้ว่าอูบมุงนะครับอาคารอูบมุงอาคารนี้เนี่ยนะครับก่อด้วยหินแล้วก็ฉาบปูนนะครับแล้วก็มีทางเข้า

0: ทางเดียวนะครับอันนี้ก็คือเรียนแบบวัดถ้ำในประเทศอินเดียภายในเนี่ยน่าจะประดิษฐานพระพุทธรูปคงไม่มีพระสงฆ์ไปนั่งภายในก็ประดิษฐานพระพุทธรูปแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นทรงเก่าแก่ดั้งเดิมจริงๆก็อาจจะร่วมสมัยกับอยุธยาทีนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ชมต้องมาชมทางนี้ฮะ
1: ยิ่งใหญ่มากครับด้านนี้ครับอาจารย
0: ์ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมใหญ่ยักษ์ที่สุดนะครับลักษณะใกล้เคียงกับที่วัด อุโมงค์นะครับที่เชียงใหม่ด้านหลังของวัดอุโมงค์อาจจะไม่ใช่อยู่ในเขตวัดอุโมงค์ด้วยซ้ำนะครับพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมองค์นี้เนี่ยสร้างด้วยศิลาแรงท่านก็ทราบแล้วนะครับว่าศิลาแรงไม่ได้เป็นทัพสัมภาระที่ขุดได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าใกล้ที่สุดก็คือที่
1: บางขลังหรือศรีสัชนาลัยจะมาจากกำแพงเพชรอันนี้ไม่ทราบ
0: ครับก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการจะสร้างเจดีย์ใหญ่ด้วยศิลาแรงทั้งองค์แบบนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีบารมีนะครับจริงๆก็คือต้องเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะอุปถัมภ์ในการสร้างพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับสวยมากวิจิตรพิสดารดูแล้วก็ไม่ใช่เจดีย์ธรรมดาเลยนะครับเจดีย์นี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยเป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงวิเศษแล้วก็ใหญ่มาก
1: นี่ถ้าสมบูรณ์นี่คือสูงมากนะครับนี่ยังไม่ถึงองค์ระฆังนะครับเนี่ย
0: โอ้ใหญ่มากฮะใหญ่ก็ไม่ได้น้อยกว่าเจดีย์ช้างล้อมศรีสัชนาลัยหรือพระเจดีย์สุวรรณคีรีที่ศรีสัชนาลัยเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเดินให้รอบจะเห็นถึงแกนในของพระเจดีย์ซึ่งมีความประณีตในการสร้างเราก็ได้เห็นร่องรอยอะไรต่างๆสำคัญมากเยอะแยะนะครับทางเนี้ยซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับเดินลงเขาไปเป็นทางเดินถนนโบราณไปจนถึงยอดเขา
1: สะพานหิน
0: สะพานหินเมื่อกี้นะครับด้านหลังของวัดสะพานหินส่วนด้านนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูกุฏิพระ
1: ตรงกุฏิพระนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากองค์เจดีย์องค์หน้านะครับก็เฉียงมา
0: อันนี้น่าจะเป็นกุฏิเก่าแหละ
1: นะครับอันนี้น่าจะอยู่มาตั้งแต่รุ่นสุโขทัยนะฮะกุฏินี่ก่อด้วยหินทั้งหมดเลยนะครับแหล่งที่อาจารย์ได้เล่าไปว่าเกี่ยวกับการอยู่ถ้ำของพระสงฆ์นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการอยู่อาศัยของพระในอรัญวาสีนะครับที่จะมีกุฏินี้อย่างทรงนี้นะครับอย่างทางขึ้นเขาพระบาทใหญ่นะครับก็จะมีกุฏิอย่างเนี้ยนะครับเรียงรายตลอดทางขึ้นเลยนะครับ
0: ก็ลักษณะเช่นเดียวกับพระคันธกุฎีในประเทศอินเดียที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูฏนะครับทีนี้เมื่อกี้ถามบอกว่านอกจากจะเจอร่องรอยกุฏิแล้วก็ต้องเจอเวทกุฎีเวทกุฎีก็คือ
1: ส้วม
0: หรือฐานพระทอถุงชลาอานอหนูฐานพระถามว่าเจอไหมน้องต้นก็บอกเจอนะครับแล้วก็ปัจจุบันทางกรมศิลปากรก็นำไปจัดแสดงเอาไว
1: ้ในพิพิธภัณฑ
0: ์พิพิธภัณฑ์รามคำแหงชั้น2
1: ชั้น2คร
0: ับชั้น2ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้คนร้ายก็ขโมยไปแน่นอนนะครับส้วมของสุโขทัยนี่ฉลาดมากแบบเดียวกันเป๊ะกับของศรีลังกาก็คือได้รับอิทธิพลจากศรีลังกาก็จะมีเป็นฐานหินเนี่ยนะครับหรือไม้ก็มีนะครับแล้วก็มีรอยเท้าให้วางคือมาถึงต้องนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงเอาเท้ายองๆลงไปแล้วก็ด้านหลังก้นตรงก้นย้อยเนี่ยนะครับก็จะมีรูลงไปก็คือขุดหลุมแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยวางทับอุจจาระก็จะไหลลงข้างล่างตามรูนั้นส่วนด้านหน้าก็เป็นรางยาวๆออกไปอีกข้างหน้า
1: เป็นร่อง
0: ก็คือเวลาที่เราถ่ายก็จะต้องปัสสาวะอย่าลืมว่าพระสงฆ์ยืนปัสสาวะไม่ได้นะฮะพระวินัยบัญญัติให้นั่งปัสสาวะเพราะฉะนั้นก็จะมีร่องปัสสาวะเนี่ยนำปัสสาวะออกไปข้างหน้าเพราะว่าคนสุโขทัยรู้ดีว่าปัสสาวะกับอุจจาระมารวมกันเมื่อไหร่จะเกิดเป็นกลิ่นแบคทีเรียมันจะทำงานเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีหลุมสำหรับอุจจาระอย่างเดียวแห้งนะครับกลิ่นจะน้อยมากส่วนปัสสาวะก็จะไปข้างหน้าไปอีกหลุมหนึ่งข้างหน้าแยกกันนะครับอันนี้ก็เป็นความฉลาดของคนปัจจุบันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการมาเที่ยวผมมาถ่ายในช่วงเดือนมกราคมถ้าหากท่านผู้ชมจะมาก็มาในช่วงนี้แหละมกราคมกุมภาจะเป็นช่วงที่ดอกไม้ป่ากำลังออกท่านผู้ชมครับดอกไม้ป่าทั้งต้นขาวหมดเลยดอกอะไรก็ไม่

0: รู้นะครับขาวทั้งต้นใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมไปเรื่อยทั่วทั้งบริเวณนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามเวลาเรามาเห็นดอกไม้ป่าก็ดูแต่ตามืออย่าต้องอย่าไปเด็ดเขาคนข้างหลังมาเขาก็จะได้มาชื่นชมความงามของดอกไม้เหมือนกับเราดูสิก็คิดว่าเรามาเที่ยว2วัดเนี่ยในเขตอรัญยิกด้านทิศตะวันตก
1: ครับ
0: ของสุโขทัยก็สนุกสนานแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งต้นมากเลย
1: คร
0: ับ
1: นะฮะดีครับ
0: หนีงานมาจากพันธรักษ์พิพิธภัณฑ์สุโขทัยนะครับมาเที่ยวที่เมืองเก่าด้านทิศตะวันตกนอกเมืองไม่ค่อยมีคนไทยมาเที่ยวเลยฮะท่านผู้ชมครับยิ่งวัดนี้นี่ไม่มีคนมาเลยนะ
1: เดี๋ยวจะมีคนตามรอยอาจารย์มาน
0: ะมาเหอะมาอยากให้มานะครับแล้วก็เราสองคนก็เลยขอกะนี้ลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็กราบสวัสดีครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเฉลยคำตอบนะครับถามกันมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ามาเที่ยวสุโขทัยวันนี้นะครับที่เมืองเก่ามาเที่ยววัดอรัญยิกนะครับอยู่นอกเมืองสุโขทัยถามว่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกของเมืองเก่าสุโขทัยคำตอบก็คืออยู่ฝั่งตะวันตกครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติผัดกันชมครับสวัสดีครับเราเดินมายังไม่ถึง100เมตรเลยอ่ะกำลังจะเปลี่ยนใจว่าให้น้องต้นขึ้นไปบรรยายแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รับสั่งบอกว่าอิฐเก่าแผ่นเดียวก็มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์นะถ้าเราไม่มีสุโขทัยไม่มีอยุธยาไม่มีธนบุรีเราก็ไม่มีรัตนโกสินทร์ในวันนี้
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.comNet 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: พราะเล่นหนังกับเขาเรื่อง
1: เออคุณแหม่มบอกคุณแหม่มเล่นกับแหม่มมาก่อน
0: จะกอดรักขู่ร้องให้กล้องโลก
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: กับพี่หนุ่มด้วยนะ
0: ใช่ถูกต้องดาราเยอะมาก
2: พี่แหม่มจำไม่ได้เลย
0: จะขู่รักกอดร้องให้กล้องโลกมีเรื่องนึงผมร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเลย
3: เร
2: ื่
3: องอะไร
2: เร
0: ื่
2: อง
0: คำมั่นสัญญา
1: โอ้เรื่องแรกของคุณหนุ่มสันติสุขเลย
0: เออเนี่ยเกือบรักกันแล้ว
1: ได้คบกันอยู่สักพักนึงกับพี่หนุ่มมาแต่ว่าหลังจากนั้นก็เล่นหนังมาได้ 3-4 ปีแล้วล่ะแล้วมันเจอกันเจอไม่มีเจอใครเจอแต่พี่หนุ่มอ่ะก็เลยแบบมันไม่มีใครแล้วก็เออลองคบดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคบกันก็แบบว่า 8-9 ปีนะ
2: แล้วพ่อเป็นไหมซึมเศร้าอ่ะ
0: ก็มีบ้างเรื่องแม่เนี่ยลูก
1: นะพ่อตายนะแล
0: ้
1: วก็บอกว่าเนี่ยเงินไม่มีเผาได้ครึ่งเดียวเราหมดหมดรอบ
0: หมดมันเลยไปแล้วไงเธอยิ้มอะไรฮะไม่ยิ้มขำใหญ่ที่นี่ฉันไม่คุยกับเธอแล้วคุณก็ยิ้มอยู่นั่นแหละ
2: เล่นซีเรียส
1: เล่นซีเรียสแต่พี่ก็ต้องเป็นตลก
0: สวัสดีครับ
4: สนับสนุนรายการโดย Cholesterol Controlลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
0: สวัสดีครับ
2: มัมกับมัมฟู้ดแฟร์รอบนี้เราไปไหนกันคะ
0: ปราจีนบุรีครับ
2: ตั้งแต่วันที
0: ่19จนถึง28มิถุนายนนี้ครับ
2: เจอกันได้เลยนะคะที่โรบินสันปราจีนบุรีนะคะ
0: ครับ
2: มากกว่า50ร้านค้าเราขนร้านเด็ดร้านดังร้านดาราแล้วก็มีศิลปินดาราท่านอื่นๆด้วยที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานมัมกับมัมฟู้ดแฟร์นะคะแต่พ่อไปแน่นอน
0: ไปแน่นอนอยู่แล้วเจอกัน
2: ไปแน่นอนอยู่แล้ว10วันจุกๆเลย
0: ครับผม
2: ใครที่ยังไม่เคยเจอพวกเราที่งานมัมกับมัมฟู้ดแฟร์จังหวัดอื่น
0: ๆ
2: มารอเจอได้เลยที่โรบินสันปราจีนบุรี
0: 19ถึง28มิถุนายน
2: แล้วมาอิ่มอร่อยมัมกัน
0: ประจำชุง
2: ให้ฉ่ำพุง
0: นั่นแหละ

0: คุณมามค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่มีคนเรียกร้องมานอกจากพี่แมมแล้วก็จะมีปากกิ๊กด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะ
2: จริงเหรอ
1: จริงมีปากกิ๊กแล้วก็มี
3: พี่กิ๊กเหรอพี่กิ๊กเหรอเขาจะคุยเรื่องว่าตอนนี้
1: เรื่อง
3: ไปนั่งคุยกับเขาพอไม่ได้คุยสักคำ
1: แกพูดคนเดียวเลย
3: พู
2: ดคนเดียว
1: แกเหงาละมั้งอยู่บ้านหลานก็พูดหลานก็ไม่ค่อยได
3: ้เอาตอนเป็นปู่คนนี่มันจะไม่เหมือนมันจะ
2: โอ้จัดทีเด็กๆอยู่ในบ้านมันเป็นพลังให้เรานะคะเพราะเด็กๆอ่อนนั้นเด็กเล็กเนี่ยเมื่อเขามาเป็นพลังบวกแล้วมันจะสดชื่นบ้านอย่างคุณพ่อแม่บางทีทำงานมาเหนื่อยๆกลับมาบ้านลูกมาเล่นจ้าจ้าอะไรก็ชื่นใจอ
3: ันนี้พ่อเขาไม่เคยถามนะว่าพี่แหม่มเริ่มต้นมาจากตรงไหนนะ
1: เองก็ไม่เคยร
3: ู้เอายังไม่ถามเรื่องหนังนะก่อนหนังก่อนดีกว่าพี่แหม่มพี่ทำอะไรอ่ะก่อนหนังนะก่อนหนัง
2: ก่อนหนังทำงานอยู่บริษัท International Cosmeticก็สำอางพีเอสสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เป็น BSC แล้ว
1: อ๋อตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะ
2: ตอนนั้นอายุประมาณ18-19ก็ตอนจบมา18ย่าง19นี่แหละ
3: ใครไปเจอพี่อ่ะตอนนี้
2: พี่กอบสุข
3: พี่กอบนะพี่กอบเราเนี่ย
2: จารุจินดาใช่ค่ะเพราะว่าพี่สุขเนี่ยจะอยู่ไฟสตาร
3: ์
2: อยู่บริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นใช่ไหมแล้วก็พี่สุขเนี่ยเขาก็ติดต่อมาคือจะมีพี่อยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นช่างแต่งหน้าสมัยก่อนเรียกอาจารย์ดื้ออยู่ MTI นะอาจารย์ดื้อเนี่ยเขามาแต่งหน้าในกองหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้จักกับพี่กอบสุขแล้วก็มันมีโฆษณาของแหม่มเนี่ยออกมาของพี่แหม่มที่ออกมาว่าโฆษณานั้นมีโฆษณาผ้าอนามัยเป็นชิ้นแรกเลยแล้วก็พอโฆษณาที่ออกไป
3: โฆษณาก่อนใช่ไหม
2: ใช่โฆษณาก่อนพอโฆษณาออกไปเนี่ยคนก
3: ็มองเฮ้ยเด็กคนนี
2: ้แล้วเขาพี่สุขเขาก็บอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยพี่ดื้อเขาบอกว่าอ๋อคนนี้เขาทำงานอยู่ที่ ICC เขาทำอย่างนี้เขาเพิ่งเข้าไปอยู่ ICC อะไรเงี้ยก็เลยพาพี่สุขมาเจอแหม่มที่ ICC แล้วก็มาคุยกันบอกเนี่ยทางไฟซ่าเขาอยากได้นางเอกใหม่อยากให้ไปเทสหน้ากล้องอะไรเงี้ยเขาก็นัดวันกันไปแล้วเราก็ไปแล้วก็

0: พอเสร็จแล้วเนี่ยพี่สุขเออคุยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยดีกว่านะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ยังตัดสินใจเองไม่ได้
1: แล้วยังเด็กอยู่
0: อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วแม่เขาก็อนุญาตแล้วก็ให้พี่สุขดูแลอะไรเงี้ยค่ะพี่สุขก็พาไปกองถ่ายก็ไปเซ็นสัญญากับไฟสตาร์ก็เลยได้เล่นหนัง
1: เล่นหนังเลย
2: โอ้แต่
1: พี่กอบสุขนี่ปั้นมาหลายคนนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ในยุคนั้นใช่ไหม
1: คะพ่อไปถ่ายต้มยำกุ้งนะไปเจอพี่กอบสุขที่ซิดนีย์เขาพกน้ำพริกปลามาเข้ามาให้พ
2: ่อทำไม่ได้แย่เลย
1: ไม่ได้พี่กอบสุขแย่เลยอ่ะต้องขอบคุณพี่กอบสุขด้วยนะไม่รู้เขาจำได้หรือเปล่าดูนะ
0: จำได้อยู่แล้วพี่สุขค่ะแล้วพี่สุขเป็นคนกินอะไรยากแล้วก็จะไปไหนเขาจะต้องมีน้ำพริกไอ้นู่นไอ้นี่ติ๊กไปอ่ะ
2: ม
0: ี
2: ติ๊กไป
0: เขาก็เลยรู้ว่าพอเจอพี่แหม่มเขาจะเขาจำได้เขาก็
1: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วณตอนนั้นนะคะพี่แหม่มไม่รู้สึกว่าแบบงงๆเหรอคะว่าเอ๊ะเขาเห็นอะไรในตัวเราเราจะทำได้หรือเปล่า
0: ตอนแรกเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องเลยละเกี่ยวกับการแสดงอะไรเพราะไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยก็คิดว่าไปลองดูละกันอะไรเงี้ยก็คือเขาก็มาหาเราแล้วอะไรเงี้ยโอกาสมาหาเราแล้วไม่ได้เรียนเรื่องแรกเลย
1: ใส่เลย
0: ใช่เรื่องแรกเลยก็คือมีคุณอาภิสมัยวิไลศักดิ์เขาเล่นด้วย
1: มีเรานี่แหละ
0: มีเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีแล้วคุณลุงสักกะที่เป็นผู้กำกับนะคะคุณลุงสักกะจารุจินดาก็บอกว่ามีเด็กใหม่คนนึงนะฝากด้วยอะไรเงี้ยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาถ่ายทีนึงนี้เขาก็จะมาคอยดูให้มาดูว่าเออต่อบทกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยสอนเราอะไรเงี้ย
1: จินตนาสุขภาพคือใคร
0: ใช
1: ่ในยุคนั้น
0: ใช่แล้วมีเนี่ยเขาก็จะเป็นคนคอยดูการแสดงให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะแนะนำไม่ว่าการเดินอะไรต่างๆ
1: acting
0: ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีก็จะเป็นคนสอนตอนนั้นก็คือเขาสอนให้ทำอะไรเราก็ทำตามอย่างไปคิดเองไม่เป็
1: น
0: แต่พอหลังๆมันพอไม่มีหลายๆเรื่องเข้าอะไรเงี้ยเราก็ใช้ประสบการณ์ก็สะสมไปเงี้ยเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ย
1: เรื่องแรกพี
0: ่เรื่องแรกพี่ยาลีกับนางมาก
1: ับพี่เพลโรป่ะ
0: กับพี่เอเพลโร
1: เออใช่เพิ่งจำได้เลย
0: ได้ดูป่ะยังไม่เกิดเลย
2: ไม่น่าจะทันเอ็มทันสมศรีอะค
0: ่
2: ะ
0: เอาได้สมศรีทัน
1: เพื่อนยังนั่งมาไม่ก็ชอบกัน
2: แต่เคยได้ยินแต่ไม่เคยได้ดู
1: คือผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนแบบ
0: ใช่พี่เอ
1: ไม่ได้สนใจเด็ก
0: เรามาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมารับมรดกของคุณยายอะไรเงี้ย
1: พี่เอไพโรจน์
0: พี่เอไพโรจน์อะไรเงี้ยเรื่องจะประมาณนี้เอามาทำละครหลายคนละ
1: ใช่ใช่เพื่อนกันนั่งมา
0: พี่ยาลีกันนั่งมาน
1: ี่ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันนี่เป็นเรื่องแรกนะ
0: ค่ะอันนี้เรื่องแรกเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่เอไพโรจน
0: ์แล้วก็จริงๆ
1: นะพี่เอแฟนคลับนี่ก็แฟนคลับนะ
0: ใช่แล้วแม่เองก็เหมือนกัน
2: หนังมากเลยอ่ะ
0: สมัยก่อนมันไม่มีอะไรเนอะมันก็มีแต่
1: ใช่
0: เธอก็มีแต่หนังนี่แหละมีแต่มันก็ถึงเวลา
2: แล้ว
0: ก็ดูอะไรเออแล้วก็มีทายุ
1: ในโรงก็เรื่องต้องดูหนัง
0: ใช่แล้วก็
1: พอเรื่องหนังเขาเรื่อง
0: เออพูดมาบอกคุณแม่เล่นกับแม่มาก่อน
1: จะกอดรักกูร้องให้กล้องโลก
0: จริงเหรอแล้วมีหนุ่มด้วยนะ
1: ใช่ถูกต้องดาราเยอะมาก
2: พี่แม่จำไม่ได้เลย
1: จะกูรักกอดร้องให้กล้องโลก
0: ไม่รู้ไงว่าแปลว่าเป็นแสดงคนไหนอะไรเงี้ย
1: ตอนน
2: ั้
1: น
2: น่ะเจอ
0: ตอนนั้นเป็นคุณหม่ำมั้ยยัง
1: เริ่มแล้ว
0: เริ่มแล้ว
1: ตอนนั้นกำลังโดดเด่นกับบ้านผีปอบ
0: อ๋อๆๆๆ
1: โดดเด่นกับบ้านผีปอบตอนนั้นน่ะก็เอามาเล่นแล้วก็มันเป็นซีนใหญ่3 4 5ซีนนี่แหละเจอพี่แหม่มก็ไม่ได้คุยกันหรอกแต่ว่าเห็นหน้าพี่แหม่มก็เฮ้ยเป็นดาราที่ชอบมากเฮ้ยกูชอบคนนี้ว่ะ
0: จริงๆแล้วเรารู้
1: เดียวกันแต่พออายนี่อายว่าจะขอจับมือจะขอมันไม่มีกล้องสมัยก่อนน่ะ
0: อ๋อใช่ไม่มี
2: อย่างน้อยแค่แบบว่าได้เจอได้สวัสดี
1: ได้เจอได้สวัสดีพ่อก็ไม่กล้าเข้าไปพ่อ
0: ตอนนั้นก็ยังเพิ่งเล่นไม่กี่เรื่องเอง
1: ใช่เท่าไหร่ใช่มั้ยจะกูรักกอดน้องให้กอด
0: ใช่ๆๆจำได้เป็นหนังเพลงนี่แหละมีพ
1: ี่
0: หน
1: ุ่
0: ม
1: ใช่ๆๆ
0: พี่หนุ่มก็มีเรื่องร้องเพลงแล้วค
1: ่
0: ะ
2: แต่เอ็มรู้สึกว่าเวลาแขกรับเชิญที่เชิญมาจะเป็นถ้าเป็นนางเอกเก่ายุคแบบ80 90อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยคุณพ่อจะชอบมากล่าสุดเจอพี่จิ๊กนวรัตน์คุยแต่เรื่องที่เอ็มไม่รู้เรื่องเลย
0: รู้สึกยังไม่เกิดเลย
2: ใช่แล้วก็มีความสุขมากเขาดีเยอะมาก
0: พี่จิ๊กก็กอดเราอีกนะ
1: พี่จิ๊กก็ยังงงว่าเฮ้ยหม่ำมึงจำได้เหร
0: อ
1: พี่จิ๊กก็งงว่าหม่ำมึงจำได้สิพี
2: ่แล้วบางเรื่องอะตัวแกเองยังจำไม่ได้เลย
0: ใช่พี่หลายเรื่องเลยตัวพี่แหม่มเองก็เหมือนกันถึงก็จำไม่ได
1: ้แต่ถ้าหนังกุ๊กกิ๊กเนี่ยก็คือปกติของเขาอยู่นะของพี่แหม่ม
0: ใช
1: ่แต่ถ้าหนัง
0: ทำแบบหนังกุ๊กกิ๊ก
1: มีเรื่องนึงผมร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเลย
0: เรื่องอะไร
2: เรื่อง
1: คำมั่นสัญญา
0: โอ้เรื่องแรกของคุณหนุ่มสันติสุขเลย
1: เออเนี่ย
0: ผู้ชายเรื่องนี้มันเศร้าม
1: ากนางเอกเป็นมะเร็ง
0: ใช่มะเร็งหน้าร
1: ักจะบอกสักคำก็ไม่กล้าบอกพี่หนุ่มจะบอกสักคำก็ไม่กล้าบอกเรื่องความบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เขา
0: ใช่เพราะเป็นแบบว่า
1: บุ
0: ญคุณอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: จำได้นะ
0: จำได้แล้วค่ะคนท่อนนี้วันนิยายเรื่องนี้มันจะเศร้าถ้าคนอ่านจากหนังสือ
1: ซีนสุดท้ายเนี่ย
0: แล้วก็ตาย
1: ซีนสุดท้ายขออนุญาตลานะโอ้โหร้องไห
2: ้โอ้โหร้องไห้
1: จังจำได้ไหมเนี่ย
0: ที่แสดงว่าเซนซิทีฟ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: ขออนุญาตลา
0: เออใช่
1: คือเขาไม่ไหวแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ไม่ไหวแล้ว
1: แต่เขาก็พาไปหาทุกหมอเพื่อจะยื้อชีวิตไว้แล้วพ่อก
2: ็
0: ภูมิกับวันนี้ภูมิกับจะดูละเอียดขนาดน
1: ี้พ่อก็เอาใครมาแต่งก็แต่เขาก็ไม่รู้อันนี้ก็สมเลเทเมาแต่พี่หนุ่มเซนซิทีฟนี่ก็รักมึงก็

0: ไม่พูด
1: ไม่พูด
0: ด้วยความที่สมศักดิ์เล่นเป็นพ่อของพี
1: ่
0: หนุ่มแซมมี่พี่แซมมี
1: ่ค่ะ
0: เราต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อเขานะพ่อของน
1: ี่ใช่ใช่ก็เป็นเรื่องของบุญคุณกันก็ไม่กล้า
0: พ่อเขาเนี่ยพ่อกับแม่เขาหอตกตายคุณพ่อร้อง
2: จำแม่นนะ
1: จำเรื่องไม่ได้แล้ว
0: จำเรื่องไม่ได้เลย
1: จะแสดงว่าเป็นแนวดูหนังเขาถึงชอบทำหนังเนี่ย
0: คือพี่คมสันใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: เออไหนพ่อต้องจับได้พี่คมสัน
1: คือเสียไปแล้ว
0: ใช่คมสัน
1: นี่ไม่ทันหรอ
0: พ่อร้องไห
3: ้พ่อจริงๆแล้วเป็นคนชอบดูหนังอะไร
1: แบบ
3: ด
1: ู
3: หน
1: ัง
3: ที่แบบว่าหนัง
1: ชีวิต
3: หนังรักหนังรักหนังแบบโรแมนติ
1: กหรอคะ
0: เออคือผู้หญิงคนหนึ่งรักรักมึงมากรักจนไม่รู้จะพูดยังไงผู้ชายคนนี้ก็รักรักจนไม่รู้จะพูดยังไง
3: พูดเหมือนชีวิตพ่อตอนนี้เลยอ่ะ
0: ไม่คนละอย่างกันลูกไปแล้วชีวิตพ่อมันรันทดลูก
3: อย่างนี้เรื่องไหนอะคะที่เป็นเรื่องแจ้งเกิดของพี่แหม่มเลย
1: จริงๆแล้วของพี่แหม่มเนี่ยเป็นคนที่ชื่อเสียงนี่มันเหมือนจะค่อยๆสะสมอะเพราะว่าเรื่องแรกก็แจ้งเกิดแล้วผู้ใหญ่ลีกำลังมาก็ถือว่าแจ้งเกิดในวงการแล้วก็จะเป็นคนเริ่มรู้จักเป็นเหมือนดาราใหม่อะไรเงี้ยหนังเนี่ยมันจะมีถ่ายต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ดังเรื่องมันจะไม่ได้ดังทุกเรื่องหรอกมันจะเป็นเรตติ้งเรื่องนี้ได้เงินเรื่องนี้ไม่ได้เงินก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนบุญชูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยาวๆแล้วเราเป็นนักแสดงคู่ในบุญชูอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยพี่หนุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวนำเพราะเขาเป็นบุญชูเราก็เหมือนก็สะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมีบางเรื่องอย่างที่เล่นเองก็จะมีคู่กรรมอะไรเงี้ยอ่ะได้รางวัลอะไรเงี้ยคนก็จะรู้จักค่อยๆรู้จักแต่ความที่ผลงานมันต่อเนื่องไงผลงานมันจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะเดี๋ยวก่อนมันไม่มีใคร
0: นะมัน
1: ม
0: ีอ
1: ย
0: ู่กับโอวรุธใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่โอวรุธค่ะ
0: เพิ่งจะแม่งเลยนะ
1: คือมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าแล้วคู่กรรมมันเป็นวรรณยายที่ใครก็จะรู้จักคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ารู้จักเพราะมันเป็นวรรณยายที่ดังแล้วก็ดาราผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกท
0: ่านได้
1: เป็นความฝันแหละแล้วมันก็หลายเวอร์ชันแล้วก็คนก็ดูแล้วก็
0: ละครก็มี
1: ใช่แต่เพียงแต่เป็นหนังแล้วถือเป็นหนังที่คนดูเนี่ยชื่นชอบก็ยอมรับเพราะว่าองค์ประกอบอะไรต่างๆแล้วก็คำพูดคำอะไรต่างๆบทต่างๆเนี่ยมาจากนวนิยายเราไม่ได้ตัดทอนเขาเลยอ่ะมันก็เลยดูกลายเป็นหนังที่เป็นอมตะแล้วก็ได้รางวัลด้วยจากเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะ
3: โอ้ยแล้วการเป็นดาราในยุคนั้นนะคะพี่แมนใช้ชีวิตลำบากไหมคะ
1: ก็ไม่ลำบากหรอกนะ
0: เพราะว่าแต่หลังๆมันเพราะว่าเขาเริ่มจะคืนแล้วนะไม่เหมือนยุคสมบัติยุคสารพง
1: ใช่ใช่สมัยก่อนหนักกว่านี
0: ้
1: แล้วความลำบากในการถ่ายทำอะไรต่างๆเดินทางก็ยุ่งยากกว่า
0: เดินคู่กับผู้ชายไม่ได้ไง
1: ตอนแรกเหมือนกันตอนที่ยังอยู่ในสังกัดเนี่ยตอนนั้นเรายังเป็นเด็กใหม่เข้ามาแล้วเขาก็จะต้องเรียกว่าต้องดูแลภาพพจน์อ่ะ
3: กฎของเขามีอะไรบ้างคะหนูอยากรู
1: ้ยังไม่ให้มีแฟนคือถ้ามีแฟนก็แบบต้องห้ามเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นข่าวนู่นนี่อะไรเงี้ยคนจะสนใจเรื่องนั้นมากกว่าที่จะมาสนใจเรื่องผลงานของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเปิดภาพพจน์ไม่ดีมีข่าวเสียหายเดี๋ยวเขาก็จะไม่เชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยห้ามดื่มห้ามไปเที่ยวคลับตอนกลางคืนผับบาร์ต่างๆห้ามอะไรเงี้ยห้ามดื่มเหล้าห้ามสูบบุหรี
0: ่ให้คนเห็น
1: แต่เราไม่สูบแล้วเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้แนวนี้คือมันไม่ลำบากแต่เราอะคือเราอึดอัดในเรื่องของว่าความที่แบบเราอยากจะออกไปไหนพิมมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานก็ติดกันในช่วงที่เรา
0: คงไม่มีเวลาหรอกมั้ง
1: ไม่มีเวลา
0: ใช่ตื่นเช้ามาไป
1: กองไม่ตื่นโตคือเรา
3: แบบก็อยากอยู่บ้านละ
1: ใช่เราก็อยากอยู่บ้านแล้วก็ไม่อยากไปไหนแล้วสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีอะไรที่แบบไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่มีอะไรปั๊บก็อยู่บ้านแล้วหรือไม่ก็ทีเที่ยวก็เที่ยวไปออกไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าไม่ค่อยได้เจอคนไทยอะไรเงี้ยตอนที่เป็นนักแสดงที่เป็นที่เล่นหนังเนี่ย
3: ค่ะ
1: เขาอยากให้เราเก็บตัวเพราะว่าให้อยากให้คนเนี่ยคนดูเนี่ยไปดูเราในโรงเพราะว่าคนดูเขาต้องเสียเงินอยากเห็นดาราคนนี้ชื่นชอบนี้อยากเจออยากเห็นอะไรเงี้ยเขาเดี๋ยวเราจะต้องไปโชว์ตัวที่โรงเราจะต้องมีหนังฉายอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้คนเนี่ยเสียเงินไปดูไงเพราะว่าไม่เหมือนปัจจุบันดูทีวงทีวีกดอยู่บ้านรีโมทอย่างเงี้ย
3: อ๋ออันนั้นคือแฟนมีทในยุคนั้นใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่แล้วมันเป็นแฟนที่รุ่นนั้นจะเป็นแฟนที่เหนียวแน่นมากเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบต้องใช้ความพยายามที่ต้องออกไปเสียเงินเพื่อจะไปดูเราอ่ะ
0: สมัยก่อนนี่คือพระเอกนางเอกต้อง
3: จะได้เห็นดารานี
0: ่ไม่ได้
1: แล้วก็ไม่ให้ต้องระวัง
0: กินก็กินในกองนั่นแหละ
1: จริงเราก็กินอยู่ในกองนั่นแหละแล้วก็อยู่ในกองคือสมัยก่อน
3: พี่แหม่มเนี่ยจะอยู่ในกองถ่าย
1: พี่แหม่มเนี่ยไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้มาถึงขนาดแบบว่าสบายสุขสบายแล้วตั้งแต่แรกๆกองถ่ายก็ยังมีไปรถทัวร์อยู่นะยังไปรถใช้ไปถ่ายละครนะยังไปถ่ายหนังได้ไปรถทัวร์อยู่เลยเหมารถทัวร์ไปทั้งทีมงานทั้งดาราก็ไปรถทัวร์กัน
0: ยกกองถ่ายจังหวัดนี้ก็
1: ใช่แล้วเราก็ไปอยู่เป็นเดือนเลยอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีละครแล้วเนี่ยพอมาเล่นละครแล้วเนี่ยคนจะเริ่มชินหน้าแล้วพอเห็นเราจากในละครจำเสียงเราได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเล่นหนังต้องพากย์เสียงเองอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะมีเสียงพากย์ให
0: ้จะไม่มีเสียงพากย์เป็น
1: พี่ดาวพี่ดวงดาวจะดูจ
0: ริงๆมันยังไม่มีซาวฟิล์ม
1: ยังไม่มีซาวฟิล์มคือมีแต่เขาไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันยาก
0: ใช่สมัยก่อนเนี่ยเขาอินบ้างนะก็จะมีเสียงจินตลาเป็นแบบนี้
1: ใช่
0: เสียงสรพงษ์เป็นแบบนี้สรพงษ์เล่นอะไรมือปืนอะไรสักอย่างเนี่ย
3: แล้ว
0: ความครอบครัวด้วย
3: อย่างนี้ก็เป็นภาพจำแล้วก็เป็นเสียงที่จำไปแล้วว่าสิว่าเสียงเขาคืออย่างน
0: ี้มันเพี้ยนเลย
1: ใช่
0: คือเหมือนเฮ้ยทำไมเสียงพี่ตุ๊กตาแดงพี่จตุพลพัวพิรม
1: สมัยก่อน

0: กโขกโขกเสียงเป็นแบบนี้
1: หมายถึงว่าเสียงจริง
0: นั่นเป็นเสียงซาวแล้วซาวฟิล์มแล้วแต่พอมาถึงมันค่อยกลืน
2: ค่อยๆกลืนอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าไม่เสียงสมบัติเป็นแบบนี
1: ้คือช่วงแรกๆคนดูก็ช็อกแหละ
0: ว่าช็อกนี่ว่าทำไมเสียงเป็นแบบนี
2: ้ใช่เพราะว่าสมัยก่อนเป็นเสียง
1: ประจิตผ่านมา
2: อย่าทำลองบางเสียงอะไรบ้างอย่างเงี้ยชินเลย
0: เขาฮอลลีวูดเขาเล่นมาแล้วนะที่ประกบดาราดังเลยนะ
1: หุ้ยจริงเหรอคะ
0: ใช่
1: เรื่องอะไรคะ
2: อ๋อคุณหมอนิ่งเวียดนาม
0: ใช่อ
2: ันนั้น
0: โรบินวิลเลียม
2: โรบินวิลเลียม
1: ตอนที่เขาติดต่อมาพี่แหม่มตื่นเต้นไหมคะ
2: ตอนนั้นพี่แหม่มถ่ายหนังอยู่ของไฟสตาร์คืออาจารย์ลักษมีเผาเหลืองทองเนี่ยเขาจะเป็นอาจารย์เกี่ยวกับการแสดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาสอนการแสดงให้ตอนนั้นไปถ่ายทำเรื่องลังคาแดงลังคาแดงแล้วก็อาจารย์ลักษมีเนี่ยเขาก็มาเป็นครูสอนการแสดงในคลาสอะไรเงี้ยให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกนี่มีหนังสั่งอยู่เรื่องนึงมาเทสหน้ากล้องอะไรฮะมาคัดเรื่องตัวแสดงอะไรเงี้ยสนใจไหม
0: แล้วไปแคสได้ไหม
2: แล้วก็ไปแล้วก็แคสแล้วก็ได้แล้วไปตอนนั้นไม่ได้ใช้ชื่อจินตลาดนะใช้ชื่อจริงนะชื่อจิตติมาตอนนั้น
1: ชื่อจริงๆคืออะไรคะ
2: ชื่อจริงจิตติมาค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปใช้ชื่อจิตธนิสาเปลี่ยนตอนสมัยที่เขาฮิตเปลี่ยนชื่อกันนั่นแหละ
1: แล้วทำไมถึงเป็นจินตลาคะ
2: จินตลาคือตอนแรกใช้จิตติมาชื่อจริงจิตติมาแล้วคุณลุงสักการจารุจินดาบอกว่าสามีมีจิตติมาเจือใจทิติมาอะไรต่ออะไรมันคล้ายๆกันหมดเขาเลยอยากให้เอาเป็นจินตลาละกันก็แล้วไปหาคุณสันติเสวยวิมลคุณสันติเขาบอกโอ้ยจินตลาเดี๋ยวก็ลาไปเลยจินตลาก็แล้วกันเอาแบบเสียงขึ้นอะไรเงี้ยหางเสียงขึ้นอะไรเงี้ยก็จากนั้นมันก็ใช้ชื่อจินตลามาเรื่อย
0: แล้วรู้จักโรบินวิลเลียมไหมตอนนั้น
2: รู้จักเคยดูซีรีส์ของเขาเดินหนังของเขา
0: เขาดัง
2: ข
0: ึ้
2: น
0: ในยุคนั้น
2: เขาดังค่ะ
0: เขาตลกคุกลูก
2: เขาเป็นคนเครียดนะเป็นคน
1: ใช่
0: พวกนี้จะเป็นทุกคน
1: เหมือนเอ็มคนน
0: ี้
1: น
0: ะ
1: เขา
0: จะมี
1: เป็นโรคซึมเศร้า
2: ชักเป็นโรคซึมเศร้าใช่แล้ว
0: เขาทำตัวตายนะที่หนักที่สุดคือวิตามินโรแลนด์และคิมซันนี่หนักเลย
2: โอ้หรอคะ
0: โอ้หนักเลย
2: วิตามินไม่ด้วยน่าเช
0: ื่อเลยไปคุยตลกเขาก็ไม่คุยด้วยนะ
1: ส่วนใหญ่คนที่เป็นนักแสดงตลกอะไรเง
0: ี้
1: ยเป็นซึมเศร้าเยอะ
2: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางทีบางคนเราดูข้างนอกเขาเราดูจากในการแสดงเขาเราดูเขาสนุกเขาตลกเลยแต่ส่วนชีวิตจริงเขาจะเงียบๆก็ได
0: ้พี่เทพเห็นไหมเขาไม่ค่อยคุยนะ
2: เขาก็จะไม่คุยเขาจะเลือกคุยนะไม่คุยทั่วไปนะ
0: พี่เทพเหมือนกัน
1: แล้วพ่อเป็นไหมซึมเศร้าอ่ะ
0: ก็มีบ้างเรื่องแม่นี่แหละลูก
1: ไม่ใช่เรื่องอาชีพหรอ
0: ก็จะทั้งซึมทั้งเศร้าด้วยลูก
2: ซึมทั้งเศร้าใช่ก็ตอนแรกก็เป็นคู่จิ้นกันนี่แหละก็คู่ดูจากหนัง
0: เกือบรักกันแล้ว
2: แล้วก็ได้คบกันอยู่สักพักนึงกับพี่หนุ่มมาแต่ว่าหลังจากนั้นก็เล่นหนังมาได้ 3-4 ปีแล้วล่ะแล้วมันเจอไม่มีเจอใครเจอแต่พี่หนุ่มอ่ะแล้วพี่หนุ่มเขาก็ตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นพี่เขาก็มาเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยอยู่กองถ่ายเราไปไหนก็ไปด้วยกันไปโชว์ตัวไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกับพี่กอบสุขพี่เกียรติพี่หนุ่มอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันไม่มีใครแล้วก็ลองคบดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคบกันก็แบบว่า 8-9 ปีนะเธอมาบ้านฉันไปบ้านเธออยู่แค่นี้ไม่เคยไปเที่ยวไหนด้วยกันออกไปต่างจังหว
0: ั
2: ด
0: ไม่
2: มีไม่ได้
0: กลัวเขาจะ
2: ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวคนนั้นมา
0: โอ้นี่
2: มาอยู่ด้วยกัน
0: เขารักกันนี่หว่าหนุ่มกับแหม่มเขารักกันนี่หว่า
2: แต่จริงแล้วมันก็เริ่มรู้
1: เป็นคนดูนั่นแหละเป็นคนจิ้นเองแต่พอเขาคบกันจริงๆแล้ว
2: คนดูเขารับได้คนดูรับได้แต่ว่าเขาไม่อยากให้เราเป็นข่าวพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนักข่าวก็จะแซะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนพ่อกับแม
2: ่เพราะเรา
0: พ่อไปหลบเป็นซ่อนอยู่แล้วพ่อก็เข้าโรงแรมตอนบ้านรูดปกติของพ่อ
1: แทนที่จะไปโรงหนังอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไปเข้าโรงแรมเลยแล้วเปิดบ้านรูดไปด้วยกูมาเว้ยกูมากับคนที่กูรัก
1: เปิด
0: แล้วตลกไม่เป็นไรไงตลกไปทำอะไรก็ได้
1: ใช่เพราะว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าตลกเจ้าชู้
0: พอกับลูกพ่อ
2: เจ้าชู้จริงเหร
1: อ
2: ไม่เห็นมีข่าว
0: มัน
2: มีแต่เซลล
0: ์มันก็มีแหละพี
2: ่
0: มีแต่ผู้ชาย
2: แต
0: ่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกเมียเราคนดีที่สุดแล้ว
1: สุดยอดนะ
2: เสร็จแล้วมีลูกกี่คนนะ
0: มีเอ็มกับน้องมิก
2: อ๋อสองคนเอง
0: สองคน
2: มีลูกน้อย
0: ก็เพิ่งไปทำบุญให้น้องมิกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเลิกกัญชาครับ
1: พี่แหม่มตกใจเลยพี่แหม่มหน้าเสียเลย
2: ทุกคน
1: ทำบุญให้ลูก
2: ไม่ว่าทำบุญหรือว่าแบบ
0: ลูกเลิกกัญชา
2: ลูกเลิกกัญชา
0: ใช่ครับ
2: กัญชาไม่เป็นไรหรอก
1: อ๋อเป็นยาไม่หรอหรือไงอ่ะ
2: ชาเป็นยา
0: ผมจะขอให้ลูกกูเลิกกัญชาได้แต่ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเลิกกัญชา
1: โอ้โหตัวบวมเชีย
0: ถึงที่ตัวบวมเลยแต่ซ้ำร้ายซ้ำร้ายซ้ำเล่าก็ตอนนี้เลิกกัญชาจริงก็จริงแต่เป็นคนขายเองนะตอนนี
2: ้โอ้ร้านซื้อแหละขายเอง
0: ชีวิตกู
3: ช่วงที่พี่แบบถ่ายงานกับพ่อค
2: ่ะหัวล้อสิตัวพี่หลุดตลอด
0: ยิ้ม
2: ก็ได้คนก็ยังเอามาลงอยู่นะอยู่ที่เราเปิด
0: ชอบแกล้งคนอยู่ชอบแกล้งคนอยู่แล้วไง
2: เจอยูทูบเปิด
0: เฮ้ยเป็นผัวเมียกันเนี่ยยิ้มอะไร
2: ไม่ใช่มันมีอยู่ที่เราบอกว่า พี่ถามบอกว่าหายไปไหนมาแล้วก็บอกว่าอ๋ออะไรนะพ่อตายนะแล
0: ้
2: วก็บอกว่าเงินไม่มีเผาได้ครึ่งเดียวเราหมดหัวล้อ
0: หมดมันเลยไปแล้วไงเลยไปแล้วไงทีนี้เราเนี่ยยังคุมโทนอยู่ไงเธอยิ้มอะไรฮะทำไมยิ้มขำอย่างที่นี่ฉันไม่คุยกับเธอแล้วคุณก็ยิ้มอยู่นั่นแหละแล้วก็เดินหนี
2: พี่อ่ะมันดูเวลาไปพี่เล่นเด็กเก้าเด็กพี่เล่นเจอโหนเจออะไรเงี้ยพี่ก็ต้องตั้งสติดีๆเลยนะเล่นเพราะว่าวันนี้ก็จะมีมุกอะไรของเขาเนี่ยเขาแบบว่าบางทีซ้อมอย่าเล่นอย่า
0: เถอะแต่ลายมันยังอยู
2: ่
0: ก็ลายอยู่เหมือนเดิม
2: แล้วก็หัวเราะนั่นแล้วเราก็หลุดตลอดเลยแล้วเขาก็ถ่ายไปทั้งขำๆอย่างนั้นนะ
0: แต่คือเขาเล่นเป็นเมียพ่อไง
2: ใช่แล้วนี่หาย
0: ไปไหน
2: ไป
0: นี่พูดเรื่องจริงจังซีเรียสอยู่เนี่ยไม่จริงแต่กันใหญ่ทีนี้ไม่คุยกับเธอแล้วเขาก็ขำ
2: เราขำที่เราเห็นเขาแล้วเราดูเขาแล้วเราก็ขำตลอดเวลาเราดูอะไรที่เขาเล่นตลกอย่างเงี้ยแล้วก็ขำแล้วเราไปเจอตัวจริงแล้วเขาก็แบบอัมอะไรเงี้ย
0: เป็นเศรษฐีเนี่ย
2: แล้วพอเราเห็นเราหัวร้อนแล้วไม่มีใครช่วยเราเลยนะโหแบบว่า
0: จะช่วยยังไง
2: ลุงกันใหญ่เลย
1: ทำไมพ่อถึงเลือกพี่แหม่ม
0: เพราะว่าต้องเป็นเขาเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ได้ทะลึ่งตึงตังไงถ้าใครเล่นกับเขาเนี่ยถ้าเขาอมยิ้มปั๊บเนี่ยนั่นแหละเสร็จพ่อแล้วพ่อพี่เอาตายเลย
1: พ่อจะให้เขาหัวเราะจนแบบ
0: ไม่ใช่หัวเราะหรอกแต่ว่าเล่นตามบทนี่แหละเล่นตามบทนี่แหละฉันไม่อยากกลับบ้านแล้วทำไมถึงไม่อยากกลับบ้านพอไปพูดแบบนี
2: ้
0: ก็ดีนะไม่ต้องกลับเลยทีนี้มันผิดบทไปแล้วอ่ะก็อมยิ้มมาดิไม่ต้องมาฉันผิดอะไรมันไปด้วยกันมันไปหมดแล้ว
2: ก็ต่อไปเรื่อย
0: คือถ้าต่อได้ก็ต่อไปแล้วถ้าอมยิ้มครับนี่พูดซีเรียสนี่เธอยังหัวเราะอยู่เหรอยังอมยิ้มอยู่เหรอมันก็เป็นแบบนี้เจอเที่ยงอีหนุ่มยิ่งแปลกันใหญ่ทีนี้ไอ้พวกนี
2: ้พวกเขาเล่นกันเองก็ยังหลุดกันเลยพี่แบบจะเหลือเหรอ
0: เอออันพี่ธงกำกับอันนี้พี่ธงกำกับ
2: ใช่ธงกำกับ
1: เอ็มว่าการที่เล่นละครหรือว่าเล่นหนังอ่ะกับคนที่เขามีคาแรคเตอร์ที่ตลกอ่
2: ะ
1: สำหรับพี่แหม่มว่าเล่นยากไหมคะอันอย่างเล่นกับคุณพ่ออย่าง
2: ยากถ้าเขาเล่นเป็นตลกแต่ถ้าเขาเล่นบางทีเขาจะพยายาม
1: เล่นซีเรียส
2: แต่พี่จะต้องเป็นตลก
0: วันนี้นะเอ๊ะมึงจะมาหัวเราะกูทำไมวะเราก็เล่นกับบทเนี่ยกับบทเนี่ยมึงเขาก็ยิ้มเขาจะเล่นยังไงตัวเนี้ยเพราะต้องตามน้ำไปมึงมายิ้มใส่คุยกันมึงจะตายหายแล้วมึงยิ้ม
1: ก็ยิ่งขำไปใหญ่
2: ก็ยิ่งขำไปใหญ่ไง
0: เอาละแค่นี้แหละคัดซะว่า
2: หัวเราะซะ
0: เอาใหม่
2: ไปเถอะหัวเราะ
0: ไม่ไหวแล้ว
1: สำหรับพี่แหม่มนี่ตั้งแต่เล่นมาทั้งหมดเรื่องไหนที่เป็นอันดับหนึ่งในใจพี่แหม่มที่ว่ารู้สึกว่าท้าทาย
2: ถ้าเป็นหนังเนี่ยนะคะถ้าเป็นหนังเราก็คงจะนึกถึงสมศรีต้องได้เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าบุคลิกมันต้องไปด้วยกันด้วยไง
2: แล้วก็ต้องทำต้องแข็งๆกันแล้วเราก็โอ้โหก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแต่ก็โอ้ยครูเยอะมากอยู่ในกองถ่ายอ่ะครูช่างตอนนั้นมีครูช่างด้วยถ่ายก
0: ับอาจารย์ชมพคันใช่ไหม
2: อาจารย์ธุมคันนะคะแล้วก็ทำงี้ท่านอย่างนี้แล้วก็สอนให้เราให้แบบให้ไปดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาหุ่นยนต์มันหันมันจะหันทั้งตัวอะไรเงี้ยก็จะไปให้บอกเราแล้วก็ไปเก็บเล็กเก็บน้อยมาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ในกองถ่ายก็ช่วยกันครูเยอะมาก
1: สมศรีนี่เป็นยุคเดียวกับคนเหล็กภาคแรกเลยมั้ยใช่ไหม
0: ไล่
2: 3 3 3 5
0: ไล่
2: น่าจะหลัง
0: 35ยุคที่เป็นปีหุ่นยนต์
2: หรือก่อนก็ไม่รู้เพราะว่าเนี่ยจำได้มันภาคแรกมันจะประมาณเนี่ยประมาณ3 4 3 5เนี่ย
1: แต่เอ็มก็ชอบนะสนุกดี
2: เด็กๆหนังเด็กๆ
0: ไม่
2: เด็ก
0: ๆหนังดูสบายๆลูก
2: ว่าสมัยก่อนมันไม่มีพิษมีภัยเนาะมันก็อย่างบุญชูอย่างเงี้ยดูก็ไม่มีอะไรกัน
0: อะไรก็คุกกิ๊ก
2: ตลกตลกไม่มีเรื่องไม่มี
0: คุกกิ๊กค
2: ุกกิ๊กคุกกิ๊กไปก็เป็นเด็กเป็นหนังวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่มาใหม่สมัยนี้แบบโอ้ยตีกันอะไรกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีพิษมีภัยแล้วก็ที่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เอ็มชอบก็คือหวานมันฉันคือเธออ
1: ุ้ยเหมือนเอ็มเคยดูเลยอ่ะ
2: มันเป็นสลับร่างกันกับพระเอก
0: แล้วก็นี่ถ้ามาก่อนนะตอนหลังมันมีดินเซโลฮาเล่นกับเจ
2: นั่นไม่เป็นจริงมันเป็นของญี่ปุ่นมีเรื่องนึงก่อนเราเนี่ยแล้วก็เราเนี่ยเหมือนกับไอ้พล็อตมาแล้วก็เหมือนกับเอาพล็อตของเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาทำ
1: เจนี่
0: เจเล่นมีเคอร์ติสเล่นกับลินเซโลฮาน
1: เล่นเป็นแม่กับลูกกัน
0: สลับร่าง
1: แล้วกินคุกกี
2: ้ขาหนังจริงนะเนี่ยดูจำดาราเราเป็นคนไม่จำชื่อดาราใครเลยจริง
0: เจนไม่มีเคอร์ติส
1: ดูมาก
2: ดีโอ้สะเทือนใจเหรอไม่มีนะสะเทือนใจอ่ะมีแต่ว่าเราชอบเนี่ยอย่างคู่กรรมก็ชอบเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นชอบอะไรที่เป็นพีเรียดอย่างเงี้ยอย่างตอนถ่ายละครสี่แผ่นดินอย่างเงี้ยนี่อะไรรู้สึกจะถูกอะไรกับที่เป็นอะไรที่เป็นเก่าๆโบราณแล้วคนจะชอบดูเราก็ชอบ
0: สี่แผ่นดินเพราะก็ร้องไห้แต่มันจะอื่นเหมือนคำมั่นสัญญานะแค่ร้องไห้อําแดงก็ร้องไห
2: ้อ๋ออําแดงอําแดงเรื่องดีนะ
0: อําแดงก็ร้องไห้แต่ไม่ถึงกับสะอื้นเหมือนคำมั่นสัญญา
1: น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ใกล้ตัวพ่อด้วยแหละคำมั่นสัญญาอาจจะ ต่เป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตเราถ้าดูไปด้วย
2: สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้ไงบางทีแบบว่าม
1: ันก็เลย
0: ย
1: ิ่ง
0: ไงยุคก่อนๆมันเป็นแบบนั้นอยู่ไง
2: ใช่อะไรเงี้ย
0: เรื่องบุญคุณเรื่องความกตัญญูไง
2: ใช่ใช่
0: นะพ่อเราคิดถึงอินไงน้องดากับพี่ลิน
1: เคยมีรีเมคไหมป้าป๋า
0: ไม่ไม่

0: ือเลือกดีมาก
1: แต่มันจะเศร้าเศร้าแต่ว่าคือถ้าทำมาทำเป็นหนังเลยแต่คุณน่าแต่พอเป็นละครมันต้องเนื้อเรื่องมันต้องเยอะ
2: มันต้องเดินเยอะนะ
1: มันต้องเดินเยอะ
2: ประมาณ20-30ตอนเนี่ย
1: เพราะว่าเนื้อเรื่องมันมีอยู่ไม่มากเรื่อง
2: นี้
1: ม
2: ัน
1: เยอะ
2: พี่ลินข้าดาขออนุญาตลาโอ้โหพ่อแบบค่อยๆหลับไปอู้พ่อร้องไห้พ่อบอกตรง
0: ตอนนี้ก็จะร้องเหรอ
2: จะร้องเหมือนกันก็คิดถึงภาพได้เลยแล้วนี่ยังไม่รู้นะว่าพี่หนุ่มเล่นเรื่องนี้มันเป็นพ่อเขา
0: ไม่รู้ก็เลยนึกว่าเขาเข้าวงการมาก่อนพี่แมน
1: เขาเข้าก่อนแต่เขาไปเล่นละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเล่นแบบเล่นกัตนาอาจจะไม่ได้เป็นตัวเด่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวรองๆอะไรเงี้ยมาเล่นหนังเนี่ยเรื่องแรกของพี่หนุ่มเนี่ยก็คือคำมั่นสัญญา
2: สำหรับพ่อนะพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนไม่หล่อเลยนะเพราะว่าพ่อหน้าตาดีกว่าจริง
0: แต่เอ็มว่า
2: แต่พี่หนุ่ม
0: เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะ
2: มีเสน่ห์กับทุกคน
0: ใช่เวลาเอ็มดูเอ็มว่าเขามีเสน่ห์นะ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้หล่อนะถ้าเปรียบเทียบหน้ากันแล้วเนี่ยเพราะว่าพ่อดูดีแล้วก็หล่อกว่า
0: ใช่ไหม
2: แต
1: ่มีเสน่ห์มีเสน
2: ่
1: ห
2: ์แต่
1: เหลือเกิน
2: เขาเป็นคนมีเสน่ห์กับผู้หญิงเป็นคนมีเสน่ห์กับเพื่อนเป็นคนมีเสน่ห์กับคนดูเห็นหน้าเขาแล้วรู้สึกแบบเออสบายอกสบายใจ
0: พี่หนุ่มมันมีเสน
2: ่
0: ห
2: ์
0: แต่พ่อมีเสน่ห์
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ต
2: ั
0: วเอง
2: ตัวเองไม่เป็นไรลูกอีลูกกระตันยูไม่เป็นไรลูก
0: โอ้โหสาวผู้ชมตัวเองโ
2: อ้ถึงแม้ก่อนเนี่ยต้องพี่หนุ่มยกพี่หนุ่มกับพี่แม่
1: แต่จริงเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นไลฟ์สดเนี่ยนะคนจะชอบฟังมากเลยนะเรื่องเก่าๆอ่ะคนจะชอบถามเข้ามาว่าเออตอนนี้เป็นยังไงอยากให้เล่าเรื่องตอนนั้นตอนนี้พี่เราก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าหลายๆคนมาแล้วมานั่งแล้วคนที่ยังความจำ
0: ช่วยกันลื้อช่วยกันลื
2: ้
0: อ
1: โอ้คนจะสนุกเลยอ่ะ
2: พอมีคนลื้อก็จะรู้ว่า
1: ใช่ใช่
0: งี้งี้งี้งี
2: ้ก็เหมือนพ่อลื้อคำมั่นสัญญาเนี่ย
1: ไอ้นั้นทันไหมไอ้ตอนนี้เคยทันไหมไอ้นี่เคยเห็นไหมอะไรเงี้ยตรงที่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แล้วไงมีอยู่ทีนึงมีรายการที่แบบว่าสมัยก่อนร้านกินกาแฟตามร้านกาแฟที่เขาขายเป็นร้านแบบโกปี้อย่างเงี้ยสมัยก่อนมันไม่มีถุงพลาสติกไงถุงพลาสติกไม่มีเมียก็จะแบบว่าซื้อไอ้กระป๋องนมอ่ะกระป๋องนมแล้วมันก็จะมีฝาเขาแก้นฝาแล้วเขาก็จะผูกเชือกกล้วยไว้เงี้ยหรือเชือกฟางเงี้ยแล้วใส่กาแฟเราไปซื้อกาแฟแล้วก็จะหิ้วเนี่ยกลับมาให้คุณตาอะไรเหรอคะกระป๋องนมเขาก็ขามเขามันเม้นเข้ามาใหญ่อะไรเงี้ยเราก็อธิบายอ่ะเลยอ๋อสมัยก่อนมันนี่คนมันอยากรู้ว่ามันคืออะไรว่าทำไมซื้อกาแฟต้องเป็นกระป๋องต้องใส่กระป๋องนมอะไรเงี้ยใส่กระป๋องนมต้นกระป๋องนมข้น
2: อ
1: ่ะ
2: นมข้นแล้วต้องไปตามมะลิด้วยนะ
1: แล้วต้องไปตามมะลิด้วยใช่สมัยก่อนมันก็ไม่อยู่มีกี่ยี่ห้ออะไรเงี้ย
2: ตาดอกกุหลาบก็ไม่ใช่ก็มันตามมาเลยมาถึงวันนี้ก็พี่เหมือนก็มีละครต่อเนื่องอยู่ตลอดนะพี
1: ่ช่วงหลังๆนี่หายไปเยอะแล้วครับพอมันเปลี่ยน
2: มันเป็น
1: เปลี่ยนรุ่นไปแล้วนะมันเป็นซีรีส์แล้วก
2: ็ตอนหน้าตอนหก
1: แล้วก็ละครยาวๆเนี่ยคือเขาต้องลงทุนเยอะแต่ตอนนี้คือสปอนเซอร์เนี่ยมันกระจายไปหมดแล้วมันมาลงตามยูทูบยูทูบเบอร
2: ์
1: อะไรเงี้ยอินฟลูเลยต่างๆอะไรเงี้ย
0: มันก็ตอนนี้พี่แหม่มทำอะไรอยู่อะ
1: ทำรายการทาง YouTube เหมือนกันค่ะเป็นรายการที่พี่แหม่มบอกคือหม่ำกับแหม
2: ่ม
1: หม่ำกับแหม่มเนี่ย
2: กินกับกินกับ
1: กินกับกินกับแหม่มเนี่ยแหละค่ะทีเดียวแล้วก็มีคนมาทักไปไหนก็มาอ้าวแล้วพี่หม่ำล่ะพี่ก็เลยบอกสงสัยต้องจัดสเคปแล้วว่าเจอพี่หม่ำนะ
2: ได้เลยมาผมไปนะมาเลยไปกินกับพี่แหม่มได้เลยหม่ำกับแหม่ม
1: เลยหม่ำกับแหม่ม
0: เมื่อกี้พี่แหม่มเดินมาถามว่ารายการเราอ่ะหม่ำกับหม่ำอ่ะทำมากี่ปีแล้วเราทำมา3ปีน่าจะ3ปีกว่าได้แล้วมั้งแล้วพี่แหม่มเขาอยากรู้ไงว่า
2: เรื่องค่าตัวพ่อเหรอเรื่องไง
0: ไม่ใช่
2: ก็ถามดู
0: เรื่องชื่อ
2: แต่ถ้าให้พ่อพูดมันยังอยู่เท่าเดิมนะค่าตัวก็อยู่เท่าเดิมมันไม่ได้ขยับขยายไปไหนเลย
0: แหมผ่านไป3เดือนได้ไป7หลักแล้วเงียบเลย
1: โอ้โหเหรอ
0: เงียบเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วด้วยตอนนี้7หลักนั
2: ้
0: นน่ะ
2: นู่นอยู่กับนู่นอีตัวนู้นข้างบนนู่น
1: ตอนนี้ไม่ใช้อะไรไม่เห็นมีต้องใช้อะไรเลยนะ
2: มันไม่มีอะไรใช้แล้ว
1: เราก็ซื้อนู่นมีเราก็มีทุกอย่างแล้วอ่ะ
2: ก็นั่งมีไอ้ข้าวเหนียวเนื้อทอด
1: หมูแ
2: ค่นี้แหละกับส้มตำมันไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นหรอก
1: แล้วก็ไม่ได้มากไปกว่าเดิม
2: ใช่ไม่มากกว่าเดิมแต่เรารักเขามากกว่าเดิม
1: ตายแล้ว
0: กินน้ำดีกว่า
1: ลาฮโถเรารู้แล้วว
2: ันนี้มีกับข้าว
1: ค่ะ
2: มีผัดวุ้นเส้นใส่ไข่เป็นไข่ไก่จากเฉิงตูไข่ไก่นี่เป็นใบใหญ่มากไข่ไก่จากเฉิงตู
1: จากเฉิงตู
0: แต่ละเชฟนำเข้าวัตถุดิบนี่
1: ไอ้ข่าวว่าไปจ่ายตลาดเองเหรอคะ
2: ไปจ่ายตลาดเองเป็นส้มตำเป็นมะละกอจากตุรกีดีนะที่เอามาได้เนี่ยมาได้แค่สิบลูกเองต้องผ่านช่องแคบของเ
1: ฮอร์มิสเหรอ
2: ทันเลยเนี่ยใช่แล้วก็ผ่านอ่าวโปเซมานี่มันมีแค่สิบลูกอร่อยมากเป็นมะละกอจากตุรกีใช
0: ่
2: ถูกต้องไก่เป็นไก่จากฮอกไกโดที่เป็นฟาร์มอ
1: ารมณ์ดีเลยเหรอ
2: ที่เป็นฟาร์มแบบสุดยอดมากเลย
0: ฟาร์มเลี้ยงไก่เลย
2: ฟาร์มเลี้ยงไก่แต่ไก่นี่เขาจะไม่กินนะเขาไม่กินอาหารเม็ดอาหารไก่นะ
0: เขากินกัญชา
2: เดี๋ยวรู้มากลูกกินน้ำผึ้ง
1: กินน้ำผึ้ง
2: กินน้ำผึ้งแล้วก็กินพืชไก่มันจะเป็นสุขภาพเลยเป็นไก่ฮอตโตฮิตะลิละ
1: ขออีกทีไม่ได้นะ
2: อ
1: ่
2: ะวันนี้มี
0: แล้วเมื่อกี้พี่แหม่มเขาเอาอาหารจาก
2: มาให้ด้วย
0: นะ
2: แกงเขียวหวานเนื้อมาให้
1: น
2: ะ
1: ตอนนี
2: ้ห่อแล้วห่อแล้วห่อขึ้นบ้านแล้ว
0: ไม่ได้ห่อค่ะเอาขึ้นไปทั้งหม้อเลยไม่ให้ใครกินด้วย
2: มีขนมจีนด้วยแล้วเดี๋ยวพ่อจะราดข้าวกับพริกน้ำปลาแล้วก็ปลาเค็มทอด
0: พริกน้ำปลาก็เอามาให้ด้วย
2: เข้ามาให้ด้วยพริกน้ำปลาในนั้นเดี๋ยวจะบีบมะนาวใส่สักหน่อยนึงไม่ให้เด็ดไม่ให้เด็ด
0: มาถ
2: ึ
0: งปุ๊บโอ้โหรีบเอาขึ้นไปหมดเลย
2: เนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่แบบชอบมากเลย
1: แล้วโชคดีนะที่แบบว่า
2: เนื้อเนื้อชอบมาก
1: พอที่บ้านทานเหมือนกันชอบทาน
2: ป่ะพี่แหม่มเดี๋ยวผมจะไปผัดวันนี้ภรรยาจะผัดไอ
0: ้โอ้เชิญเชฟใหญ่มาเลยเหรอ
2: เชฟใหญ่เลย
1: นะคะโอ้
2: ผัดไอ้วุ้นเส้น
0: อันนี้เชฟมาจากประเทศอะไรวัตถุดิบมาจากหลายประเทศละเชฟมาจากประเทศอะไร
2: มาจากยะโส
0: ยะโสยะโสทอนซิตี
2: ้ใช่ถูกต้องเลยเดี๋ยวเราจะมาผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ไข่มาจากไหนนะที่จะพูดเมื่อกี้เน
0: ี่ยเชิงตู
2: ไอ้มะละกอมาอย่างนะ
0: ตุรกี
2: ตุรกีตุรกีวันนี้จะได้กินส้มตำจากไอ
1: ้แล้วไก่อะไก
0: ่โอ้ฮอก
2: ไข่โด
1: ไข่โด
2: ไข่ไข่โด
0: พันอะไรนะ
2: พันกว่าบาทลูก
1: พันอะไรนะ
2: พันกว่าบาทมันหลายโลลูก
3: นูริชเซรั่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณครบจบทุกปัญหาผิวใน4สูตรสูตรที่1มุราซากิสำหรับสิวผิวมันจะไม่ทำให้สิวเหอะทำให้สิวของเราแห้งแล้วก็ยุบตัวลงโดยไม่ทิ้งรอยไว้ค่ะสูตรแบล็กจินเซงเรตินอลนะคะเป็นเรตินอลและสมน้ำที่สามารถใช้ได้ทุกวันค่ะใครมีฝ้ากระจุดด่างดำอาจจะรู้สึกว่าหายากแต่หายได้ในขวดนี้แน่นอนค่ะใครผิวบอบบางแพ้ง่ายสูตรเซรามายเลยค่ะตัวนี้จะช่วยปลอบประโลมผิวให้ผิวของเรานะคะเรียบเนียนผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นขึ้นด้วยนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายต้องเซรามายเลยค่ะไฮยาเพอร์ไรส์มิลตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะสว่างกระจ่างใสผิวไบรท์เหมือนเปิดไฟให้กับผิวรูขุมขนเล็กลงผิวเรียบเนียนอิ่มฟูดูฉ่ำน้ำและริ้วรอยตื้นขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือทั้งหมดของ Nourish Serum ค่ะ
4: กินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ต้องกิน
0: วันนี้แม่มาทำเองเลยหรอ
4: ใส่กระเทยโอ๊ยใส่กระเทียมก็ต้องมาทำเองแล้วควบคุมเพราะว่าของชอบด้วย
0: เชฟนี่ตลกกว่าเชฟมั่มเยอะเลย

0: ชูน่ะใส่เยอะก็อร่อยใส่น้อยก็แค่นั้นเอ๊ะคุณมั่งไปไหนคุณมั่งอ่ะนั่งคุยทับกระดานด้วย
1: อะไรนะพูดดังๆอ่ะ
0: นั่งตะปอดทับกระดานอยู่นั่นแหละไม่ลุกคุณมั่งอ่ะ
1: แขกที่บ้านเราเยอะเหมือนกันนะ
0: มาท่านเวลาทุกเที่ยงหูแล้วว่าได้เวลาแล้วก็จะเฮ็ดกับเขาเส้นต้องนิ่มถ้าเบิ่งแล้วมันสิดูดน้ำบ่เชื่อระวังมันเละระวังมันเละตอนนี้คนผัดกับคนยืนดูเนี่ยก็จะเละหมดแล้ว เร็วดีไฟลงสิดีไฟเบาๆพัดแล้วๆวันนี้มาทากินแล้วสิซับประกอบโลดใส่ผักก่อนที่หลังไข่นะไม่ต้องห่วงนี่ไข่เยอะแยะในบ้านเนี่ยกี่ใบ
1: ใช้ไข่นี้อุตส่าห์ตอกไว
0: ้เฮ้ยนะเต็มไปเบิดไข่ยังว่าผักใส่ผักเลยหนูอันนี้มันจะได้ละลายซึมๆผัดไม่ใช่ง่ายๆนะคะผัดวุ้นเส้นถ้าไม่ใช่เซียนนะคะอย่าเด็ดขาด
1: นี
0: ่ใช่เละไม่ว่ามันแข็งอะดิ
1: มี2อย่างถ้าไม่เละไปเลยก็
0: แ
1: ข็ง
0: อันนี้ใส่ไปก่อนมันจะได้สุกๆเพราะว่าเราชอบกินสุกใครกินสุกใครกินสุกหรือไม่กินสุกกระช่างมันโอ้โหผอมลงไปตั้งหลายกิโลแล้วเนี่ยมันต้องออกหวานนิดนึง
1: โอ้โหไม่คำใหญ่ไปอ่ะ
0: เออนี่ก็ม้วนใส่ที่ละนี่เนี่ยจะจับไปยังเนี่ย
1: มันไอ้นี่เดี๋ยวมันจะ
0: เออเดี๋ยวก่อนเป่า
1: ไม่ต้องเป่ามันได้แล้ว
0: มันร้อน
1: ไม่ร้อน
0: เดี๋ยวป้อนเองไม่ต้องจับมือมันเลอะใส่น้ำตาลนิดนึงนะนิดนึงครับขอน้ำตาลนิดนึงค่ะน้ำตาล
1: ก็ต้องให้ใส่แล้วล่ะแม่นะนิดนึงนะนะก็ต้องใส่แล้วแหละแต่เมื่อกี้มันกินกับตีน้ำปลาไม่ไหว
0: ไม่ได้ใช่มันต้องใส่น้ำตาลอันนี้เอาไปมันจะได้เปื่อยอะค่ะเรียบร้อยบ่ยากจักเม็ดไหนดูสิ
2: เดี๋ยวตำส้มตำนะครับ
1: แต่ปกติพี่มันกินปลาร้าอยู่แล้วใช่ไหม
3: กินได้กินได้ค่ะกินได้กินสั่งกินปูปลาร้าตลอดแล้วพ่อก็ต้องมีมาปลาร้าปลาร้าจากที่ไหนที่ไหนอ่ะ
1: ใช่ค่ะเป็ดมีเรามีปลาร้าเป็นหายเลย
3: โอ้รอหรือทำเองหรือว่ามีเจ้าประจำ
1: มีเจ้าประจำค่ะ
3: เจ้าประจำ
1: ป้าปลาสั่งมาจากไหนนะปลาร้าเป็นหายอ่ะ
2: ที่ยโส
3: อ๋อจากนู่นเลยเหรอ
2: ถ้าจะกินแบบสำเร็จนะก็ไปเซเว่นมัมแซ่บมันจะมี
3: อ๋อทำด้วยเหรอคะอันนั้นเป็นปลาร้าสำเร็จใช่ไหม
2: อ
3: ๋อนั้นปลาร้าสำเร็จเหรอเดี๋ยวไปลองดูว่าเดี๋ยวนี้สะดวกอ่ะมันก็มีเยอะแยะแล้วไงพี่มันน้ำปลาร้าดีๆก็แทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยบีบข้าวหน่อย
1: ใช่ค่ะ
3: แต่พี่มัมกินเผ็ดนะ
1: จางอุ๊ยอันนี้ไม่เผ็ดนะคะคืออันนี้อาจจะเผ็ดสำหรับเราแต่ว่าเบบี้มากสำหรับคุณพ่อค่ะแต่ปกติคุณพ่อเขาจะทำไม่นี่กว่านี้
3: อาวุธประจำกายอันนี้คกหินเหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้เออน่ากินน่ะเราชอบมากกินส้มตำเมื่อวานยังกินอยู่เลยส้มตำ
1: แต่บ้านนี้ไม่ค่อยกินส้มตำไทยนะคะ
3: ที่บ้านพี่ก็ไม่กิน
1: แทบจะไม่กินเลย
3: ก็กินได้แต่ว่าพี่ชอบกินส้มตำปลาชอบกินปูปลากินส้มตำปูอะไรเงี้ย
1: พร้อม
2: พร้อม
1: ค่ะ
2: พร้อมรบแล้วนะ
3: พร้อมรบแล้วนะ
2: ไปเลยลุยเลยเดี๋ยวผมขอชิมของพี่แหม่มก่อนนะ
3: ได้ค่ะเอาน้ำปลาพริกด้วยเพราะว่าอาจจะต้องใช้น้ำปลาพริกช่วย
2: อยู่นี่ใช่ไหม
3: ใช่เอามาแกะให้
2: เดี๋ยวพี่แหม่มก็
3: แกะให้เราซีวีนี่มากลัวหก
1: ถ้าหกในรถนี่เรื่องใหญ่นะ
3: อุ้ยไม่ได้เลยนะล้างรถกันแบบว่าเดี๋ยวต้องชิมก่อนมาว่าจะต้องมะนาวอีกไหมแต่จริงๆแล้วอย่าเพิ่งชิมแน่นอนอย่าเพิ่งใส่มะนาว
2: เดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมกินข้าวราดข้าวผมจะรีวิวด้วย
3: โอ้ครับ
2: จริงเลย
3: นี่เดี๋ยวนี้ปลาน้ำปลาพริกก็ยังขายกันเลยนะ
2: พริกน้ำปลา
3: พริกน้ำปลาน้ำปลาพริกเรียกอะไรน้ำปลาพริกพริกน้ำปลา
1: พริกน้ำปลา
3: พริกน้ำปลา
1: แต่ว่ามันก็น้ำปลาพริกพริกน้ำปลามันก็เหมือนกัน
2: เดี๋ยวนะผมก่อนเลย
1: ไม่เอาข้าว
3: แต่น้ำพริกโขกเองนะให้เด็กแม่ฟ้าบ้านที่บ้านช่วยโขกหน่อยโอเคไห
1: มได้ไหม
3: พอได
1: ้ขอ ชิมมั่งเหมือนกันอ่ะน่าอีทมาก
3: ไม่เผ็ด
1: แต่จริงๆนะเอ็มว่ามันต้องกินกับพริกน้ำปลานะต่อให้มันเข้าถึงเครื่องแล้วอ่ะหรือว่ามันเผ็ดแล้วก็ควรจะกินกับพริกน้ำปลา
3: ต้มตำเรากินรสนี้เลยเรากินรสนี้เหมือนกันเผ็ดใช้ได
1: ้อร่อยค่ะ
3: อร่อยค่ะโอ้ยมีใจ
1: เนื้อนุ่มด้วย
2: อร่อยมาก
1: เนื้อนุ่มด้วยค่ะกินกับขนมจีนน่าจะแจ่มเลย
2: เดี๋ยวคืนนี
3: ้ขนมจีนมีมาด้วยนะ
2: อืมดูนี่เดี๋ยวคืนนี้ของพ่อเลยว่าไข่เจียว
1: ดีใจห่วงมากแค่พริกน้ำปลาก็ห่วง
2: ไข่เจียวต้องไข่เจียว
3: ดีใจนึกเองยังนึกอยู่เลยเอ๊ะทำอะไรมาดีนะพี่หม่ำเขากินอาหารรสจัดเราจะทำอะไรดีเขาทำอาหารอีสานเราทำอาหารภาคกลางแล้วกันทำแกงเขียวหวาน
1: แต่เลือกเนื้อสัตว์ถูกมากเลยค่ะ
3: โอ้
1: ทานเนื้อวัว
3: ที่บ้านทานเนื้อวัวไงคะก็เลยคิดว่าน่าจะทานคนอีสานน่าจะทานเนื้อวัวได้ต้มตำอร่อยอ่ะเราชอบกินต้มตำแบบอย่างเงี้ยรสนี้เลยอ่ะเค็มๆเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยนี่เผ็ดกำลังดีนะเนี่ยแต่ก็ถือว่าเผ็ดนะเพราะมาเดินดีหลังๆเขาไม่ค่อยกินเผ็ดมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: อายุเยอะแล้วนะ
1: เราก็ต้องเรียกประมาณ
3: ใช่ใ
1: ช่แส
2: นหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็น
3: ต์แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วได้ได
1: ้โอ้ยตะไก่คนกินกับส้มตำจริง
3: ก็จากเนื้อนะ
2: เดี๋ยวคุณพี่พ่อจะกินอย่างนี้
3: ไก่จากฮอกไกโดใช่ไหม
2: เดียว
1: อันนี้ไม่ไก่อ่ะพี่แมนถามไก่จากฮอกไกโดใช่ไหม
2: ข้าวไก่เดียวแล้วอันนี้พอรสที่น้ำปลา
3: อือโอเค
2: จบเลย
3: เพราะว่าไก่ทำเค็มมากปวดเค็
2: มไม่กินเค็มเลย
3: ไม่แต่ว่าจริงๆตอนปรุงอ่ะพอมันพอที่มันต้องพังเนี่ยไอ้มะเขือมันดูดรสเข้าไปอีกแล้วมันก็จะอ่อนไปหน่อย
2: ด้วยไว้พวกเราจะกินเค็มเลยปัญหาเกิด
3: เอาจริงนะ
1: บอกคนอื่นดูเองกินเค็มมากพ่ออ่ะ
3: ไม่แต่อาหารอีสานส่วนมากก็จะเค็ม
1: ใช่ค่ะเค็มนัวอย่างบ้านเนี้ยค่ะตำส้มตำเราไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะ
3: โอ้
1: เราใส่การเราใส่ผงชูอย่างเดียว
3: ปลาเนี่ยน้ำตาลไม่ได้เลยไม่ถูกกันเลยมันจะคาวเลย
1: ไอ้ว่ามันไม่เข้ากันนะคะถ้ากินปูปลาเราใส่น้ำตาลเลย
3: ใช่แต่ตำไทยอ่ะได้ใส่นิดนึงเป็นสามรสเคยไปในหนองคายอ่ะแล้วไปกินต้มตำอ่ะโอ้โหปลาเขาอร่อยมากต้องขอซื้อน้ำปลาเขากลับมาเลยอ่ะเขาตำได้อร่อยเขาทำน้ำปลานัวมากเลยอ
2: ่ะแล้วยิ่งข้ามฝั่งไปฝั่งลาวเนี่ยยิ่งอร่อยเลยยิ่งตำหลวงพระบางเนี่ยโอ้โห
1: น้องอร่อย
3: ตำหลวงพระบางเขาใส่กะปินะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ก็อร่อยไปอีกแบบนึงค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อร่อยไปอีกแบบชอบเหมือนกัน

0: แต่ไม่เผ็ดเท่าพี่หม่ำนะพี่หม่ำมันกินเผ็ดมาก
1: ใช่กินเผ็ดมากเลยค่ะไม่ไหว
0: ถ้าแบบว่าลิ้นเรามันแบบรับรสไปแล้วไงแต่ถ้าเกิดเราหยุดทานไปสักพักนึงเราทานลิ้นมันก็จะเผ็ดอ่ะแต่เนี้ยเราทานจนชินละแต่เผ็ดมากไหมไม่ดีกับสายตาด้วยมันไม่ดีกับสายตาก
2: ินเผ็ดแต่ไม่ดีกับสายตา
1: ปลาเผากับส้มตำมันเข้ากันมากเลยค่ะ
0: เข้าเข้าใช่อร่อยนี่ก็อร่อยอ่ะอันนี้ก็ผัดอร่อยมากเลยเส้นแบบว่ากำลังดีเลย
1: ปกติพี่แม่ทำกับข้าวเองไหมคะ
0: ไม่ค่ะเพราะจะมีแม่บ้านทำค่ะแต่ก็คือพอทำได้แต่ง่ายๆค่ะตำส้มตำเกี๊ยวไข่ผัดกะเพราอะไรเงี้ยได้อย่างเง
3: ี้
0: ย
3: โอ้แต่ในหนังไปรษณีย์สุดหล่อนะเขาทำกับข้าวนะ
0: ไปรษณีย์สุด
1: งงละ
0: เคยทำ
1: ไ
3: ห
1: ม
3: จำได้ไหม
0: ไม
3: ่
0: ได
3: ้พี่แซมยุทธนัน
0: โอ้จริงเมื่อกี้นี่เมื่อกี้น้องเขาให้ดูเรื่องนี้ค่ะที่หม่ำบอกว่าเล่นกับพี่แหม่มอ่ะ
1: เรื่องที่พ่อเล่นกับ
0: จะกูร้องกองรักให้กองโลกอะไรต่างนะเห็นแล้วเมื่อกี้ไปเปิดดูแล้วจำได้แล้ว
3: พี่แหม่มจำไม่ได้เนี่ยว่าไปรษณีย์สุดหล่อเนี่ยพี่แซมเนี่ย
0: ไอ้สนี
3: ทำกับข้าวอร่อยมาก
0: จำไม่ได้อ่ะมันมีฝากฉับฉับทำด้วยเหรอ
3: ลองต่อดูดิลองกดดูดิ
1: พี่แหม่มลืมไปแล้วอ่ะ
3: กดพี่แหม่มดูดิแซมยุรนัน
0: พี่แซมยุรนัน
3: ไปรษณีย์สุดหล่อ
0: ไปรษณีย์สื่อรัก
3: ไปรษณีย์สื่อรักอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละ
1: เอาไปเปลี่ยนชื่อเรื่องเขาอีก
3: ไม่ไอ้พี่แหม
0: ่
3: ม
0: ไม่พี่แซม
3: ทำข้าวอร่อยเขาเลยมากินข้าวบ่อยเขาเป็นเศรษฐี
0: หล่อที่พี่แซม
4: เขาหล่อไม่เลิก
3: โอ้ยุคนั้นพี่แซมคนเดียวเลยแล้วก็มีหนังเหนือเรื่องนึงอ่ะที่ได้กับพี่แซมหนังภาคเหนืออะไรทั้งอย่างเป็นเผ่าทั้งอย่าง
0: เล่นเป็นอยู่บนดอยอะไรที่อย่างเงี้ยเป็นแล้วเป็นอะไรเงี้ยกระเหรี่ยง
3: ดอยอะ
0: ไรนะจำช
3: ื่
0: อเรื่องได้ไหม
3: จำชื่อไม่ได
0: ้พี่แบบเล่นเป็นแบบว่าเป็นเด็กแมวอยู่บนดอยแล้วก็ตอนกลับมาอยู่ในกรุงเทพแบ
3: บนี่พ่อจำแม่นนะเนี
0: ่
3: ย
0: แม่นมากเลย
1: นี่เป็นไอเดียใครคะ
0: จริงๆก็เป็นไอเดียของแบบน้องๆทีมเนี้ยแหละค่ะแล้วก็คือความที่พี่แหม่มก็หาอะไรทําดีกว่าเพราะตอนนี้เราว่างเราละครเดี๋ยวเรารอละครเราไม่รู้ละครเราจะได้ถ่ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้านานๆไปมันไม่ดีแน่อะไรเงี้ยใช่มั้ยเพราะว่าเราก็อยากจะแบบหาอะไรทําอะไรเงี้ยไม่อยากรอละครก็เลยบอกเอาลองดูอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองดูก็ไปเสร็จแล้วก็พอปรับเราไปเจอคนในตลาดอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นคนรุ่นที่แบบว่ารุ่นเงี้ยเคยดูหนังเรามาก่อนอะไรมาก่อนแปลกใจที่แบบเจอเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยเห็นตัวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นเขาก็แบบเข้ามาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นอรรถรสอีกอย่างนึงในที่อยู่ในคลิปอะไรเงี้ยค่ะว่าเจอแฟนคลับเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ดีใจอะไรเงี้ยแต่ก็ใจฟูว่าเจอคนก็ยังจำเราได้อะไรเงี้ยก็จะพูดถึงทุกคนอ๋อหนังเรื่องนั้นหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยเป็นแฟนคลับหน้านู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ดีใจว่ามันก็เหมือนกับเป็นกำลังใจให้เราว่าเราก็อยากจะทำเหมือนกับออกไปแล้วก็ไปเจอแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กินอะไรตรงไหนที่อร่อยๆแล้วก็แต่ละที่ที่ไปเนี่ยเราก็ไม่เคยไปมาก่อนพอไปแล้วมันก็ตื่นเต้นอ่ะเราเองเราก็ยังแบบเหมือนเราก็ตื่นเต้นด้วยซ้ำไปเลยว่าเราไปทานก็สนุกดีแล้วก็เริ่มสนุกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยอดวิวก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แฟนคลับก็ไม่มีขอลายเซ็นให
3: ้ไม่ขอตังค์
0: ขอตังค์
3: เดือดร้อน
1: ไม่ขอลายเซ็นขอตังค์แต่ก็เหมือนกันค่ะช่วงแรกที่ชวนพ่อมาถ่าย YouTube ก็ไม่ค่อยเข้าใจ
0: มีมันเหมือนกัน
1: ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการทำงานของ YouTube จะเท่าไหร่เขาจะติดความเป็นทีวีว่าอันนี้ทำไม่ได้นะอันนั้นทำไม่ได้อันนี้พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาเรามาถ่ายอย่างเงี้ยมันฟรีมันอิสระ
0: คือคนดูเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นเรียลจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วเราก็เราเข้าใจเราก็มาเรียนรู้แล้วว่าอ๋อก็ไม่เป็นอย่างงี้จากนี้ก็มาเป็นรุ่นพี่ในการทํา YouTube
1: แต่ยุคโซเชียลมันก็สนุกไปอีกแบบนะคะแล้วก็น่ากลัวไปอีกแบบเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน มันก็มีเป็นดาบอะไรกับเป็นดาบสองคมใช่เพราะว่าเราควบคุมไม่ได้บางในบางเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมนั้นทำอะไรแต่ว่าเนี่ยเราทำแบบนี้ไปมันก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครอะไรเงี้ย
1: พี่แหม่มเคยเจอคอมเมนต์ไม่ดีไหมคะ
0: มีค่ะมันก็มีอะไรเงี้ยบางทีสังขารอะไรเงี้ยมาดูเราแล้วก็คือเห็นเอารูปเราตอนที่เราแบบว่าเราเล่นละครแล้วดูก็เปรียบเทียบอะไรเงี้ยว่ากับรูปเราสมัยตอนวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขียนว่าสังขารบ้างสังขารไม่เที่ยงอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนกระตอกย้ำเราก็โอเคเราไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยเราก็รับได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้แต่ละคนอะไรเงี้ยมีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบเราไม่ไปต่อรองต่อเถียงอะไร
3: ไอ้พวกนี้ก็แปลกนะมันชอบเอาเรื่องเก่าๆที่มันพูดอะไร
0: ก็คือก็มีคนก็มีหลายความแตกต่างกันไปหลายความคิดสมัยก่อนไม่มีจดหมายเพราะว่ามันไม่มีช่องทางไหนเลยไง
1: แล้วเขาส่งไปที่ไหนคะส่งไปไฟสตาร์
0: ส่งไปที่บ้านที่ไฟสตาร์ด้วยแล้วที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
3: ็ตอบไหม
0: ตอนแรกๆก็มีเวลาตอบหลังๆเราไม่ทำงานเราก็ไม่ได้ตอบแล้วแรกๆก็มีบ้างอะไรเงี้ยตอบบางทีน้องๆขอรูปส่วนมากจะบางทีไม่ได้ตอบอาจจะแบบว่าส่งไลน์ขอไลน์เซ็นขอรูปแล้วก็ส่งไปอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ไปเขียนคุยอะไรกับเขาอะไรเงี้ยก็จะแบบอาจจะ

0: ไปแค่เป็นส่งรูปไปให้อะไรเงี้ย
1: ด้วยความที่เขารู้ที่อยู่อ่ะพี่แหม่มเคยเจอแฟนคลับที่ตามมาถึงบ้านไหมคะ
0: มีก็มีค่ะมีค่ะก็มีหลักหลายแต่ว่าคือส่วนมากก็พออยู่ในหมู่บ้านบางทีเราก็ต้องยามในหมู่บ้าน
2: หมู่บ้านเขาไม่เข้า
0: เราก็บอกเขาก็มีเข้ามาแล้วก็แบบว่าบอกเออมาหาเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มานั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยแม่ก็โทรศัพท์บอกเนี่ยมีคนมาเฝ้าอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะกลับกี่โมงอะไรเงี้ยถ้าจะกลับใกล้ๆจะกลับแล้วบอกโทรมาบอกหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้ดูให้ว่าไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยู่กันดึกดื่นเลยอย่างเงี้ย
2: ใช
1: ่ใช่ใช
0: ่แล้วก็อันตรายก็เลยบอกยามบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยถามให้ดีก่อนว่าเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่รู้จักแล้วให้เขาโทรเข้ามาที่บ้านก็ได้ถ้าไม่รู้จักก็ไม่รับนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้เกิดบางทีแบบไม่มีใครอยู่บ้านอะไรเงี้ยจริงๆนะเล่นโซเชียลเนี่ยอาที่สุดสมัยมันจะมีแบบว่าชอบแชร์กันว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่อันตรายสุดใช่เช็คอินนู่นนี่อะไรเงี้ย
2: มันรู้หมดแล้วว่าเราอยู่ที่ไหน
0: ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเกิดคนเนี่ยไม่คิดไม่ดีเนี่ยตามไปอะไรเงี้ย
1: แล้วบางคนไลฟ์แบบว่าเรียลไทม์เลยตอนนี้นะคะอยู่ที่นี่นะคะนู่นนี่นั่นของคนที่ชอบเรา
0: จะรู
1: ้ตามมาเลย
0: ใช่
1: วิ่งแต่เอ็มเคยโดนครั้งหนึ่งแฟนคลับตามเอ็มก็ไม่ได้คิดอะไรคือเอ็มไปกินข้าวบนรูฟท็อปของโรงแรมไปกับเพื่อนค่
0: ะ
1: แล้วพอออกมาปุ๊บก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งมาด้อมด้อมมองมองพอเดินออกไปปุ๊บบอกว่ามายืนรอนานแล้วรู้ว่ามากินข้าวตรงเนี้ยเห็นเช็คอินก็เลยมารอถ่ายรูปด้วยแต่เอ็มกลัวมากเลยค่ะหลังจากนั้นอะเวลาเอ็มลงสตอรี่ในอินสตาแกรมอะเอ็มจะลงวันถัดไปหรือไม่ก็เอ็มออกจากตรงนั้นแล้วเอ็มค่อยลง
0: ไม่เวลถาม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้
1: กลัวเลย
0: น่ากลัวน่ากลัวก็เคยพี่แบบลงแบบนี้ไงแล้วก็มีพี่คนหนึ่งโทรมาเตือนบอกว่าอย่าไปลงแบบนี้อันตรายอย่างเงี้ยถ้าคนเขาก็ไม่หวังดีเดี๋ยวเขาอาจจะตามเราไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออจริงด้วยเนอะเราไม่ได้คิดอะไรเงี้ย
2: ก็ฝากเตือนน้องๆนั่นแหละ
0: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าโซเชียลมันก็มีทั้งดี
2: เพรา
0: ะว่า
2: ก็ดีใช่
0: ดีแล้วก็ไม่ดีเลยเห็นว่าเราต้องมีสติในการเล่นเท่านั้นเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็
2: AI ก็ไม่ดีนะสำหรับพ่อนะไอ้ใครที่ลง AI ต้องบอกว่าเป็น AI นะ
1: ใช่
2: คนดูคนเชื่อ
1: มากเลยอ่ะ
0: ดูไม่รู้เลยค
2: ่
0: ะ
2: เออว่ามันเนียนมากไง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุรู้ไหมที่ดูไม่ออกแล้วก็เชื่อแล้วส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยน่าสงสารมากบางคนโดนหลอกเงินแบบหมดตัวเลยอ่ะ
0: ก็มีแม่เพื่อนหลายๆคนเลยค่ะพอดีคุณแม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มีคนเข้ามาเนี่ยทำเสียงเหมือนเพราะไอ้พวกนี้มันแปลงเสียงได้ด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เสีย
0: งมันทำได้แล้วเสียงเหมือนแล้วเหมือนลูกสาวเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะเชื่อว่าเออเนี่ยของเป็นลูกเขาโทรมาจริงเขาโอนตังค์หลายคนเลยค่ะเนี่ยได้ยินมา
1: อ
0: ันตราย
2: ถ้าพี่ทำขนมขาย
1: ช่วยไปทำขนมหรือว่าทำอยู่
0: ตอนนี้หยุดไปก่อนครับเพราะว่าเราทำแค่เป็นเทศกาลแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเอาไว้อนาคตเนี่ยอาจจะต้องขอ
2: ได้เลย
0: อาจจะทำเดี๋ยวเราทำขนมตอนนี้กำลังนั่นปรับปรุงในเรื่องของสูตรก็อาจจะเป็นพวกขนมที่ทานอาจจะเป็นกะหรี่ปั๊บหรือเป็นอะไรที่แบบขายง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะที่แบบว่าแล้วก็ไส้กรอกอะไรก็ที่เราคิดกันไว้นะคะก
1: ็ดีเลยค่ะถ้าสมมติ
0: ว่าจะมีแฟนมีอะไรก็อาจจะไปช่วยได
2: ้ว่าทำก็ดีนะ
0: ได้เพราะเราว่างอยู่อย่างเงี้ยก็อยากทำอะไรที่ก็ถ้ามันทำแล้วมันไปได้ดีก็คงจะทำไปเรื่อยๆ
1: ก็ถ้าลงตัวแล้วก็เชิญนะคะ
0: ค่ะ
1: ยินดีค่ะกับมังฟูดแฟร
0: ์นี่อยากจะถามอยากคุยอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังไงงานแบบประสบความสำเร็จไหมดีนะ
1: ดี
0: อะดีไปเปิดตลาดว่าดีนะคะไปทางนั้นแล้วคนรู้จักคุณมัมเยอะไง
1: จริงๆแรกเริ่มอ่ะมันเริ่มมาจากรายการนี่แหละค
0: ่ะ
1: แล้ววันนึงเราก็พอทำมาปีนึงปุ๊บเราก็ขยับขยายมาลองมังฟูดแฟร์ดูพอทำปุ๊บก็ผลตอบรับดีตอนแรกทำแค่ในกรุงเทพก่อนค่ะแล้วทีเนี้ยพอแฟนคลับเห็นปุ๊บแฟนคลับต่างจังหวัดก็บอกว่าทำไมไม่มาจังหวัดนู้นนี่นั่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: พบเจอจังหวัดนู้นจังหว
1: ั
0: ดน
1: ี้ก็เลยพาพ่อไปแบบ
0: เป็นโอกาส
1: ไปทั่วเลยตอนนี้วันนี้พี่แหม่มได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้มาทานอาหาร
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: อาหารอร่อยมากแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเพราะว่าได้มาพูดมาคุยแล้วก็ได้คุยเรื่องเก่าๆกัน
2: อันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่อันนี้อร่อยมาก
0: จริงเหรอคะโอ้ดีใจ
2: เคี้ยวหวานเนื้อเลย
0: หวานเนื้อดีใจค่ะ
2: เดี๋ยวคืนนี้แหละพ่อลากข้าวไปใส่เชียว
1: เขารู้กันหมดแล้วเนี่ยเขารู้จะถึงหน้าปากซอยแล้วค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ากันหนึ่งนึกจะทำอะไรมาฝากคุณหม่ำดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เห็นเขาทานอาหารรสจัดเนี่ยเราก็คิดทานอาหารภาคกลางก็แล้วกันเลยทำแกงที่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยชอบทำแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่เลือกเนื้อสัตว์ก็ถูกว่าเป็นเนื้อวัว
1: ใช่เพราะว่าปกติแกจะกินอยู่ไม่กี่อย่างอาหารภาคกลางนี่น้อยนะคะที่เขาจะทาน
0: เพราะว่าเห็นก็มีแต่ส่วนมากก็ต้มตำแบบเป็นอาหารหลัก
2: แกง
1: ใช่
2: ไก่ทอดหมูทอดเนื้อทอด
1: จะมีแค่ตำอย่างเดียวที่แบบว่าทุกเทปเลย
0: ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าทราบมาว่าคิวทางนี้จะยากมากพี่แหม่มได้แทรกคิวมาได้ดีใจ
1: จริงๆเราสองคนก็ต้องแบบขอโทษพี่แหม่มด้วยค่ะที่เลื่อนไปเลื่อนมา
0: ไม่ต้องขอโทษอะไรก็ไม่เป็นไร

0: จริงๆแล้วเราทราบอยู่แล้วค่ะว่าทางเนี้ยคิวเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เฉพาะคุณหมามเองเขาก็มีงานนู่นนี่เยอะแยะอะไรเงี้ยแต่พี่ยังว่างอยู
1: ่โอเคอ่ะพี่แมมฝากงานฝากการเลยยังรับเหมือนเดิมเหมือนอะไรเรื่องละครนางเหมือนเดิม
0: จริงๆละครก็รับเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าผู้จัดเลยต่างๆนะคะว่าเขาจะต้องการนักแสดงอย่างเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเปิดรับละครเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็มีช่องของตัวเองนะคะก็คือช่องแดงยูทูบเนี่ยนะคะก็จะชื่อรายการนะคะมัมกับแมมค่ะแต่ไม่มีคุณมัมนะคะ
2: มัมกับแมมที่แปลว่าก
0: ินใช่กินกับแมมค่ะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันค่ะยังไงก็ฝากเพราะว่าจริงๆแล้วก็ฐานแฟนคลับของทางนี้เยอะเหมือนนะคะยังไงก็เมตตากรุณาด้วยขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่แมมมากๆเลยค่ะที่วันนี้มาเยี่ยมบ้านมัมกับแมมนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานที่เอามาฝากเอาไปมากเลยค่ะคุณพ่อ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ชื่นชอบแล้วก็เก็บไว้คนเดียวใส่ถุงเราไปทานข้างบนไม่แบ่งใคร
1: กิน
2: ไ
1: ปหมดแล้ว
2: ไม่แบ่งใครเอาไปซ่อนไว้ข้างในแล้วค่ะเรียบร้อย
1: ถ้าเป็นเนื้อนะ
0: อ๋อดีใจครับเพราะว่านึกว่าจะสุดจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยแต่นี่เมื่อเช้าเนี่ยคือแม่บ้านเตรียมไว้ให้แล้วแบบว่าไปปรุงไปอะไรเองอะไรเงี้ยค่ะยังบอกจะกินรสไหนนะจะกินรสไหนเรากลัวไม่ถูกใจก็เลยแบบเอาทำกลางๆก็แล้วกัน
2: แต่มีพริกน้ำปลามาด้วยเนี่ยคุณพ่อเพิ่มเลยค่ะ
0: กันเอาไว้ไงกลัวว่ามันจะอ่อนเกินไป
2: ก็หวังว่าแฟนคลับนะคะจะประทับใจแล้วก็อิ่มอร่อยไปกับพวกเรานะคะเพราะว่าเทปนี้เป็นเทปที่รื้อความทรงจำเก่าๆมาใครที่คิดถึงยุคนั้นๆ
0: ยุค90นะคะ
2: หวังว่าจะหายคิดถ
0: ึ
2: ง
0: ก็มาลื้อฟื้นกันใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะวันนี้พวกเรา3คนขอไปก่อนไปทานอาหารก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณน้องเอ็มขอบคุณพี่หม่ำด้วยค่ะ
2: ซุปเปอร์แตงกดไหนนะพ่อ
1: กดเลย
2: ข้างล่าง
1: กดข้างล่างซุปเปอร์แตงอ่ะ20 30ก็โอเคอยู่แล้วนะแต่15บาทจริงๆเดี๋ยวคนบนเสียเวลา
2: เครื่องเน็ตเนาะ
1: เครื่องเน็ตเครื่องอะไร
2: สัก179ได้ไหม
1: ได้เลยไปเจอกัน
0: บ๊ายบายค่ะ
2: เห็นไหมเนี่ยห่วงไหมล่ะเห็นไหมปิดเลยปิดเอาขึ้นไม่เทใส่ถ้วยเล็กอะไรแบ่งคนอื่นก็เลย

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: แบมบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์
2: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับบทเพลงทองคำมันล้ำค่าที่สร้างความสวยให้กับทุกคนและครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆฮะ
3: ครับ
2: เพราะนี่คือ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องประกาศ Carrier
3: และแน่นอนนะครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องประกาศ Carrier มูลค่า
2: 500,000 บาท
3: นี่คือสัปดาห์ที่5ซึ่งวันนี้ผมบอกเลยผมแอบดูมาแล้วว่าออสตาร์ที่มาเป็นใคร
2: เฮ้ย
3: ผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ทั้งคุณผู้ชมทั้งโค้ชและก็ทั้งกรรมการอย่างแน่นอนครับ
2: โอ้ยพีคแน่นอนเดี๋ยวรอดูกันดีๆนะฮะและแน่นอนกลุ่มบุคคลที่ชิลที่สุดในรอบนี
3: ้ครับผม
2: เพราะไม่ต้องทำอะไรชื่นชมอย่างเดียว
3: เป็นผู้สังเกตการ
2: นะฮะและหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันอยู่ตรงนี้นะฮะและกรรมการทั้ง5ท่านของเราในซีซั่นนี
3: ้ครับ
2: พี่กบนะฮะพี่กันแม่เมาพี่โจและพี่แอ๊กโชคชัย
4: สวัสดีครับ
3: เข้าถึงสัปดาห์ที่5แล้วครับคณะกรรมการทั้ง5ท่าน
2: ครูใหญ่ดูสบายใจสุดเลยสบายใจสุดเลยและเรียกได้ว่า4สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเห็นออลสตาร์ยอดฝีมือถึง24ชีวิตเลย
3: ใช่ครับ
2: กลับมาประจำการกันทั้ง6ทีมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะภายใต้การดูแลของแม่ทัพทั้ง6ท่านนะฮะน้องพิงพิงน้องโตโต้น้องภูมิน้องก๊อตตุนน้องวินและน้องสปาย
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ สวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ คุยกันซะหน่อยอยากถามว่าจากการที่เป็นผู้สังเกตการมาตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาคิดว่าในสัปดาห์นี้มีใครในใจไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ย
2: อยากเจอใครไหม
3: เพชรเม็ดงามเพชรนี้
6: อยากเจอจริงๆแล้วตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งก็มีแบบมีน้องสิงห์อ่ะมีน้องสิงห
2: ์
6: ที่คิดถึง
7: กบอยากเจอหมอวิภู
2: โ
7: อ
2: ้ย
7: กบอยากได้คือเท่าที่มองตอนเนี้ยรุ่นใหญ่หน่อยผู้ชายที่พ่นไฟหนักๆแล้วโชว์จัดโชว์เต็ม
3: ๆ
7: พี่หมอวิภูแต่ส่วนตัวก็คิดถึงพี่หมอวิภูด้วยนะคะ
2: ไม่แน่ใจว่าเขาจะว่างมาหรือเปล่าเพราะอบรมเยอะเหลือเกินคนน
7: ี้
2: ผมไปเห็นใน Facebook เนี่ยอู้เรียนนั่นเรียนนี
7: ่มี
6: น้ำทิพย
7: ์มีน้ำทิพย์
2: น้ำทิพย์น่าสนใจ
3: อันนี้ควรมามากพี่โจมีไหมครับสักชื่อหนึ่ง
8: คิดว่าน่าจะมีลุงอู๊ดกี่สักคนนึงไหม
2: พี่อู๊ดพี่อู๊ด
8: ใช่น่าจะมีลุงอู๊ดอีกสักคน
3: ที่โดนแม่แซวเรื่องแจ็คเก็ตหนังแล้วกันนั้นมันไม่ใส่อีกเลยป่ะ
8: น่าจะเข้ามาเสริม
9: ถ้าแต่งตัวแบบนั้นน่ะโดนฉันเล่น
3: ตัวคาแรคเตอร์เลย
7: คิดถึงซีซั่นที่แบบเก่าๆเหมือนกันนะคะซีซั่น1ซีซั่นต้องถามน้องแอกอ่ะว่าแบบซีซั่นเธอติดต่อกันอยู่เนี่ย
10: จริงๆถ้าคิดถึงก็พี่สิงห์ครับเป็นพี่การเพราะว่าแข่งซีซั่นเดียวกับผมด้วยแล้วก
7: ็ซีซั่น1
10: ไม่ได้เห็นพี่สิงห์ออกทีวีเลย
2: อาจจะอยู่ข้างหลังก็ได้ใครจะไปรู้นะก็เรียกได้ว่าวันนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนแต่ละทีมแต่ละบ้านเริ่มคาแรคเตอร์เด่นชัด
3: เด่นชัด
2: นะฮะบ้านมหาเศรษฐีอย่างพี่โตโต้นี่ก็เหลือคนเดียวนะฮะบ้านอำนาจเงินบ้านอำนาจเงินนะฮะเป็นวิกลิเกไปด้วยเพราะมีนางเอกลิเกนะฮะพระเอกลิเกก็อยู่ตรงนี้นะฮะ
3: คือตอนนี้โตโต้ไข่แค่หนึ่งคนเท่านั้น
6: ใช่ครับ
3: สิ่งที่คุณกำลังมองหาคนสุดท้ายคืออะไร
6: เอาจริงคนสุดท้ายที่เราต้องการเนี่ยมันคือความกลมกล่อมลงตัวเพราะตอนนี้เรามีในทุกๆสายแล้วจริงๆ
2: คุณหลากหลายมากนะ
6: ถูกต้องครับจะบอกว่าถ้านี่เป็นอาวุธก็คือเรามีทุกชนิดมีดดาบหอกก็มีหมดเลย
2: โอ้เหลือแค่ให้กลมกล่อม
6: ใช่ครับผม
2: นะฮะไปที่บ้านทีป๊อป
3: บ้านทีป๊อปหนูกำลังตามหาอยู่พิงๆคนสุดท้ายของหนู
11: หนูรู้สึกว่าตอนนี้หนูมีครบทุกแนวแล้วค่ะส
3: ิ่
11: งที่หนูอยากได้คือหนูอยากได้ผู้ชายที่เป็นสายแบบว่าฟาดฟันสักหนึ่งคน
3: อยากได้พ่นไฟพ่นไฟหน่อยอ
2: ยากได้ผู้ชายแข็งๆสักคนหนึ่งนะฮะไปที่บ้านกรมทหารแต่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นบ้านนางงามแล้วบ้านนาง

0: แต่ฝั่งนี้เรียกได้ว่ายังขาดอีกครึ่งนึงเลยนะ
1: ครับผม
0: นะฮะบ้านละครชาตรีของภูมิโรงเรียนสตรีล้วนเป็นไงบ้างฮะ
2: ผมตามหาผู้ชายผมพร้อมที่จะเปลี่ยนโรงเรียนหญิงล้วน
0: ขอให้มีผู้ชายบ้างเถอะ
2: เปลี่ยนโรงเรียนหญิงล้วนเป็นโรงเรียนสหได้สักทีอยากได้พี่ๆผู้ชายน้องๆผู้ชายจากรายการ The Golden Song All Star นี่แหละคร
1: ับ แล้วแนวการร้องของเขาล่ะ
2: จะแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงเอามาหมดเลยครับ
1: ได้หมดเลย
2: ได้หมดเลย
1: ทุกแบบ
2: ได้ทุกแบบ
1: ขอเป็นผู้ชาย
2: ขอผู้ชายบ้าง
1: โอเค
2: ครับผม
0: เดี๋ยวถ้าได้ผู้หญิงล้วนจะหายโรงเรียนหญิงล้วนต่อ
2: เปิดโรงเรียนหญิงล้วนต่ออ
0: ีกหนึ่งบ้านอาเจนะฮะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวขึ้นเรื่อย
1: ๆฮะพี่สปายเอาจริงลูกทีมพี่สปายถือว่าตึงมากสำหรับพวกเราที่ดูอยู่คุณกำลังมองหาอะไรที่เหลือ
3: คือตอนนี้ผมมีฮกลกซิ่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามัดรวมกันมา30คนผมก็ไม่กลัว
0: เฮ้ยโอ้คือ3คนเราแน่นแล้วเราแน่นแล้ว
3: แน่นแล้ว
0: ที่เหลือก็มาเลยมาเสริม
3: ที่เหลือมาเลยกองหลังมาเลยได้หมด
0: นะไปบ้านโรงเรียนดนตรีบ้างดีกว่า
1: ครับผม
0: ครูวินนำทัพมาเป็นไงบ้างฮะ
4: ยินดีต้อนรับออลสตาร์สทุกท่านนะครับเข้าสู่บ้านวินได้หมด
0: ดี
4: เพราะว่าวินเชื่อว่าวัตถุดิบทุกชิ้นนะครับมีจุดเด่นของตัวเอง
0: แ
4: ต่ว่ามีแค่พ่อครัวที่เก่งที่สุดเท่านั้นที่จะดึงความสามารถของทุกชิ้นออกมาได
1: ้เอาเนี้ย
5: เอา
1: เนี้ย
5: เปิดอีกแล้ว
6: เ
5: ปิดอีกแล้ว
0: ตอนเย็นอ่ะเลิกอ่ะเดินมาบอกผมว่าพรุ่งนี้ผมไม่ขิงแล้วผมกลัวไม่มีเพื่อนผมมาถึงแล้วคือขิงเลยนะฮะ
1: โอเคครับทุกคนครับผมว่าทุกคนน่าจะพร้อมที่จะเจอกับเหล่าออสตาร์ที่อยู่ด้านหลังแล้วใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับช่วงเวลาแห่งการเซอร์ไพรส์ของสัปดาห์ที่5กันเลยครับ
8: The Golden Song All Star รอบเปิดตัวสัปดาห์ที่5กับสถานการณ์ที่แย่งชิงลูกทีมสุดเข้มข้นตอนนี้ทีมผิงๆทีมโตโต้และทีมโกตุนเหลือโควต้าเพียงทีมละ1ที่นั่งเท่านั้นในขณะที่ทีมสปายทีมภูมิและทีมวินยังมีพื้นที่ว่างพร้อมต้อนรับลูกทีมอีกคนละ3ที่นั่งโชคชะตาจะพัดพาเสียงร้องแบบไหนมาเสริมทัพให้กับพวกเขาวันนี้พลาดไม่ได้และดาวดวงแรกที่จะมาประเดิมเวทีในวันนี้เธอคือเจ้าของฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์ที่เคยฝากผลงานอันตราตรึงไว้วันนี้เธอจะเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมใดมาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน

0: ซีซั่นหนึ่งกลับมาแล้วน้องเ
1: อ๋สวัสดีครับ
2: มีดิชู
0: จะตัวจิ๋วในซีซั่นหนึ่งตอนนี้โตเป็นสาวแล้วเลย
2: สาวแล้ว
0: ไอซีซั่นหนึ่งนะเข้ารอบ6คนสุดท้ายนะรุ่นพี่แอ๊กเลย
3: ตอนนี้กี่ขวบแล้วลูก
4: ค่ะเพิ่ง18เต็มตัวเลยค่ะ
1: ตอนซีซั่นที่1อายุเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนั้นตอนซีซั่นหนึ่งอายุ11ค่ะ
0: โอ้โหตอนอายุ11นะตอนนี้ก็โตแล้วเลยนะเป็นไงลูกหลังจากออกจากรายการเราไปชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
4: จากที่มารายการนี้ก็ทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสงานเพิ่มมากขึ้นค่ะใช่มีทั้งซีรีส์ก็มีค่ะเล่นสองเรื่องใช่แล้วก็มีคอนเสิร์ตของ Golden Song นั่นแหละค่ะ
1: โทษนะฮะเก่งมาก
0: เจ้าจิ๋วมาผมเห็นคนร้องไห้สองคนคนแรกแม่เมาส์คนที่สองอาเจ็ดสปาย
1: น้องอายคิดถึงมากๆเลย
4: คิดถึงพี่สปาย
1: เมื่อกี้แบบเก่งมากๆเลยอ่ะคืออยู่ด้วยกันซีซั่นหนึ่งแล้วแบบสนิทกันมากเลยครับแล้วแบบสนิทกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายตัวเล็กของเขาด้วยน่ารักมากๆตอนนี้โตแล้วเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ตอนนี้น้องกำลังจะขึ้นป.4แล้วค่ะน้องตัวใหญ่กว่าหนูแล้ว
5: ตอนนั้นยังเล่นเกมกันอยู่เลยกับน้องยังต้องหลอกล่ออยู่เลยฮะ
1: ตัวแสบเลยอ่ะโหดีใจมากๆเลยครับที่น้องอายกลับมานะครับมาอยู่กับพี่เถอะครับมาอยู่กับเองครับ
0: ตอนนี้พี่เขากลายเป็นอาเจกไปแล้วนะลูกเห็นแม่ร้องไห้ด้วยฮะแม
6: ่คนรุ่นเก่ามักจะเป็นเช่นนี้เด็กที่ร้องเพลงแล้วไม่ได้ดรอปมีแต่พัฒนาขึ้นอันนี้เป็นความสุขของคนที่เป็นกรรมการเป็นความสุขอย่างที่สุดที่เห็นเขาพัฒนาถ้าเขาร้องแล้วแย่ลงอีฉันคงจะร้องไห้อีกแบบนึง
3: อันนี้ปลื้มใจ
0: งั้นจะร้องแบบที่แม่ร้องอยู่ตอนนี้ดีกว่าแม
6: ่ปลื้มใจดีใจมากนะลูกยังคุณยายยังไม่ลืมเพลงที่นั่งบนเตียงแล้วร้อง
3: กับพี่มินมีละ
6: ร้องกับพี่มินใช่อันคือเขาไม่มีความกลัวศักดิ์ศรีของนักร้องอาชีพเขาเก็บอารมณ์เขาเก็บทุกอย่างแล้วเขาร้องอันนั้นคือสิ่งที่อยากเห็นนักร้องเป็นมากๆนะคะเขาตั้งใจอันนี้คุณยายชอบมากลูก
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวถามนี่แม่ผู้ซึ่งผลักดันเมื่อไหร่ซีซั่นแรกแม่กบสุวรรณัน
3: จริงๆก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เจอกันนานอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือรู้สึกว่าอยากเจอคนที่แบบเก่าๆที่แบบเอ้ยนานแล้วเราไม่ได้เจอวันนี้ได้เจอแล้วรู้สึกยังรู้สึกทึ่งกับน้องไอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สิ่งที่น้องไอแข็งแรงมากในตัวของน้องไอคือทำเพลงของใครก็ตามให้เป็นเพลงของน้องไอเองอันเนี้ยเราเห็นชัดมากไม่ว่าจะเป็นเพลงของใครไอก็จะร้องออกมาได้เสมือนเป็นเพลงของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่โชว์บนเวทีได้ดีมากๆคิดถึงอายมากๆนะลูก
4: ค่ะน้องอายเคยแข่งขันใน Golden Song Season 1ก็ผ่านมา7ปีจะ8ปีแล้วค่ะ
3: ด้วยวัยเท่านี้ตัวเท่านี้

0: ลงได้ขนาดนี้เก่งจังลูกไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อง
1: เก่งมากเก่งมาก
2: จำภาพการแข่งขันได้ดีเลยค่ะก็จำได้ว่าทุกๆคนน่ารักอ่ะน่าชอบบรรยากาศที่นี่มากๆเลยค่ะชีวิตของหนูนะคะหลังจากแข่งขันซีซั่นแรกไปก็คือหนูเองก็ได้โอกาสงานมากขึ้นด้วยค่ะคอนเสิร์ตมีซีรีส์ด้วยค่ะก็ลากยาวมาจนถึงมัธยมปลายเลยนะคะที่แบบว่ามีคนติดต่องานเข้ามาค่ะค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์หลักสูตรนานาชาติค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะน้องอายได้กลับมาร้องในรายการ The Golden Song All Star เป็นไงบ้าง
2: โอ้ยหนูดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าคนที่ดีใจกว่าหนูก็คือคุณแม่เป็นคนรับโทรศัพท์รับสายเขาตอบตกลงก่อนหนูอีกค่ะก็คือคุณแม่หนูดีใจกว่าหนูอีกค่ะแต่ว่าดีใจมากๆทุกคนก็ดีใจแล้วก็สนับสนุนให้หนูกลับมาอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าทุกคนก็เรียกร้องว่าน้องไอหายไปไหนอยากฟังน้องไอร้องเพลงอีกค่ะหนูก็อยากกลับมาสร้างความสุขแล้วก็มอบความสุขให้ทุกๆคนอีกรอบนึงด้วยค่ะสำหรับคำว่า All Star สำหรับหนูในที่นี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นคำที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากๆนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้หนูได้มาเป็น All Star ในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะค่ะก็น้องอายก็ขอฝากแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องอายกัญญาวัฒน์คนนี้ด้วยนะคะน้องอายสัญญาว่าน้องอายจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะ
4: หัวหน้าทีมครับผู้แข่งขันที่สามารถทำให้ครูใหญ่ร้องไห้ได้เนี่ยคุณคิดว่าคุณอยากได้แค่ไหนล่ะครับ
5: คนนี้น้องอายเนี่ยให้ภูมิไม่ได
4: ้ทำไม
5: ภูมิเขาบอกไว้ต้นรายการว่าเขาไม่
4: เอาผู้หญิง
5: ถูกต้องฮะเขาอยากได้ผู้ชายครับ
6: คือจะบอกว่าผมหันมาปรึกษากับลูกทีมของผมแล้วว่าเราจะทำโรงเรียนสตรีหญิงล้วนกันต่อ
7: มันพลิก
5: ใช่ใช
4: ่เฮ้ยมันพลิกไปพลิกไปพลิกมาที่เลยเหรอ
6: ก็อยากจะเชิญชวนให้อะไรอะไรพิงๆอะไร
8: คือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นวัย18ปีของน้องเป็นวัยที่ค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยจะไปทางไหนดีเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันมากแทบจะเป็นเหมือนพี่น้องแท้ๆกันเลยด้วยซ้ำถ้าพี่ๆชายเหล่านี้หน้าตาน่ากลัวพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับน้องไอซ์เสมอ
4: แล้วเปิดพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
7: พอพิงพิงบอกน่ากลัววิ่งบอกน่ากลัววะเนี่ย
4: เนี่ยดูคนนี้ออกจะหน้ากอด
7: ออกจะหน้ากอด
4: เอ้ยครูวินไม่มีอะไรสักหน่อยเหรอสักหน่อยเหรอ
6: คือถ้าฟังหัวหน้าทีมทุกทีมนะครับแย่งชิงน้องไอซ์ครับคือคงไม่ต้องสงสัยในคุณภาพของตัวเองแต่ว่าหัวหน้าทีมคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเขาโชคดีที่ได้คุณไปอยู่ในทีมเขาแต่ถ้าน้องไอซ์มาอยู่กับพี่จะทำให้น้องไอซ์รู้สึกว่าน้องไอซ์โชคดีที่ได้มาอยู่ในทีม
7: มันรอบที่แล้วอ่ะพิงพิงร้องไห้ก็ได้ครูจิ๋มไป
4: เฮ้ยถ้ามันหลักการนี่จริงนะเดี๋ยวคนต่อจากน้องไอออกมานะ6คน
6: อันเนี้ยไม่รู้แล้วว่าน้ำตาจริงน้ำตาปลอมนะ
7: คือระหว่างช่วงเวลาที่หนูกับเจกเนี่ยห่างกันไปเนี่ยหลายปีเนี่ยเจกก็โดนใส่ร้ายลุมทำร้ายจากผู้คนมากมายว่าบ้านเราเนี่ยเป็นสีเทาหนูลองนึกภาพถ้าหนูมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันจะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ
4: มันทำให้เราดูขาวขึ้น
7: เออมันจะดูแบบโอ้โหมี
2: อย่าไปเลย
4: เอาแต่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าโชคชะตาจะนำพาหนูไปอยู่บ้านไหน
5: ครับผมขออุปกรณ์เลยครับ
4: เอาละฮะดูดิสิว่าน้องอายจะอยู่ที่ทีมไหนนะฮะโอ้โหเป็นหนึ่งคนที่โอ้โหหัวหน้าทีมแต่ละคนว่าตาลุกวาวนะอยากจะได้เข้าทีมเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าสาวน้อยคนนี้พูดทำให้ครูใหญ่ของเราร้องไห้จากบทเพลงของเธอเลยนะจะได้ไปอยู่ที่ทีมไหนนะเก็บหน้าด้วยนี่เออ
7: ผมยิ้มเฉย
4: เออเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะดูสิว่าน้องอายจะอยู่ที่ทีมไหนครับ
6: ทีมภูม
4: ิทีมไหนอะ
6: ทีมหญิงล้วน
7: ทีมภูมิครับเหมาะสมนะผมว่าเหมาะสม
4: ภูมิว่าไงภูมิว่าไงภูมิ
6: ยินดีต้อนรับน้องอายเข้าสู่โรงเรียนหญิงล้วนนะครับ
4: อ้าวโรงเรียนสตรีไปเลยนะตอนนี้โอ้ตายแล้วภูมิจะได้ผู้หญิงล้วนๆจริงๆเหรอเนี่ย
7: มีสิทธิ์
4: เอามีสิทธิ์นะเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้เสริมสร้างโรงเรียนสตรีนี่ให้เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้น

0: ื่อยๆนะฮะ
1: ขนาดน้องนั่งอยู่ข้างๆยังทำให้ทีมเจ็กดูสว่างขึ้นเลยขนาดนั่งอยู่ทีมข้าง
0: ๆโอ
2: ้เอาน้องฉันมาร
3: บกวนอยากคุยกับลูกทีมผมรบกวนอยากคุยกับลูกทีมผม

0: สวัสดีครับ
1: น้องพีพีแข่งขันซีซั่น7นะเข้ารอบ12คนสุดท้าย
0: ครับผม
1: เชิญด้านนี้เลย
2: ยังเห็นหน้าเห็นตากันได้แบบไม่ได้นานมาก
0: ครับผม
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างน้อง
0: เฮ้ยดูหล่อขึ้นนะทำอะไรมาเนี่ย
3: ขอบคุณครับก็หลังจากจบซีซั่น7ก็ได้กลับไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแบบว่าเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยครับก็มีงานร้องเพลงเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็มีงานละครเวทีเยอะขึ้นครับจากรุ่นพี่ในคณะแล้วก็งานนอกคณะด้วยครับ
4: ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ครับคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็จะได้ทำเกี่ยวกับกระบวนการละครเวทีทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังสำหรับ PP นะครับก็เคย

0: เข้าร่วมแข่งขันในซีซั่นที่7ครับก็เข้ารอบ12คนสุดท้ายครับ
1: คุณร้องเพลงเพราะมากเสียงใสมากลูก
2: ของดีมาก
1: ๆเก่ง
2: นายกติดเติมแน่นอนครับ
0: สิ่งที่ผมได้นะครับจากการประกวดซีซั่น7นะครับก็การร้องเพลงการใช้เสียงเนี่ยครับจะทำให้เราแบบกระโดดไปเป็นนักร้องมืออาชีพได้ครับซึ่งผมก็นำเอาตรงนั้นมาปรับใช้ครับนอกจากคำแนะนำจากคณะกรรมการแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้รับจากการประกวดในซีซั่นที่7นะครับก็ผมมีงานเยอะมากยิ่งขึ้นครับได้เล่นละครเวทีแบบมิวสิคอลครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็ผู้กำกับก็เห็นในความสามารถก็เลยจ้างให้ไปร้องเพลงบ้างหรือว่าให้ไปเล่นละครเรื่องอื่นๆบ้างเงี้ยครับก็ส่งผลให้ผมไม่ต้องทำงานพาร์ทไทม์เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับก็ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆครับจากการประกวดจากซีซั่นที่แล้วครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: องครับ
1: โอเคเป็นไงตื่นเต้นไหมกลับมา
0: ตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งนึงคร
1: ับแล้วเตรียมความพร้อมมาแค่ไหน
2: สำหรับการเตรียมความพร้อมของผมนะครับในการมาซีซั่นออสตาร์นี้นะครับก็มีการฝึกร้องเพลงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ได้มีการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากคนที่ติดตามผมนะครับแล้วก็แฟนๆรายการ The Golden Song ด้วยนะครับว่าฝากติดตามทีๆด้วยนะครับผมกลับมาในซีซั่นนี้ผมทำอย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมพร้อมมากครับสำหรับซีซั่นนี้แล้วก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ
3: ครั้งนี้ได้มาอยู่เป็นออลสตาร์ในซีซั่นนี้ของเราต้องเจอกับผู้แข่งขันที่เรียกว่าโอ้โหเก่งฉกาจทุกซีซั่นของเราเลย
4: สุดๆเลย
3: กดดันไหมฮะ
2: ก็คำว่าออลสตาร์ก็ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากเลยนะครับแต่ก็สิ่งที่ทำให้ผมกล้าที่จะมาก็คือความฝันครับที่ผมยังไม่ทิ้งความฝันของตัวเองครับที่อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงหรือว่าอยากจะเป็นศิลปินครับของช่องบัน31ครับ
4: ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนดีมากๆเลยครับ
3: เอาก็ต้องดูตัวอย่างจากรุ่นพี่เนี่ยเขาเป็นทั้งนักร้องตอนเขาเป็นนักแสดงด้วยตรงน
5: ี้จริงๆจริงๆเรื่องแสดงของผมเนี่ยไม่ต้องนับก็ได้ครับ
3: อะไรเล่นตั้งหลายเรื่องโอ้ย
5: คือเขาเรียกว่าไปทำตามโอกาสที่ได้รับครับผม
3: ของโอกาสมีแล้วก็ความ
5: ใช่ก็จริงๆน้องพีพีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คาดว่าในอนาคตก็คงจะได้รับโอกาสอันนั้นเพราะว่าเรามีหน้าตาแล้วก็มีบุคลิกที่ถือว่าดีเลยทีเดียว
6: กบอะเห็นด้วยกับแอคเพราะกบรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่บนเวทีแต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่กับพี่โตโต้อะเสน่ห์นั้นมันจะเพิ่มพูนคืออยากให้ความนิ่งของเขาเมื่ออยู่บนเวทีถ้าจะเฉิดฉายให้มันมีเขาลิเกอ่ะเนาะมันก็มีนะจ๊ะจ๋าอีอะอะไรอย่างเงี้ยแพรวๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าไปอยู่กับโตโต้เนี่ยน่าจะดึงตรงนี้ของเขาออกมาได
7: ้นี่พี่มาขนาดนี้แล้ว
8: ตรงนี้ดัดนิ้วโชว์อย่างนี้ได้ผมก็ลำได้นิดนึง
4: อันนี้หญิงล้วนไงฮะ
3: ไ
4: ม่ได้ผู้ชาย
8: ก็บอกแล้วเปลี่ยนสหะได้ตรงนี้เป็นสหะได้
4: อะไรก็ได้
8: ใช่อะไรก็ได้เห็นน้องพีๆตั้งแต่ซีซั่น7เห็นร้องคู่หัวหน้าทีมพิงพิง
9: ก็ใช่คือไม่มั่นใจว่าพีพีเนี่ยยังจำวันวายของเราได้อยู่ไหม
5: เขาหอมแก้มกันนะเขาหอมแก้มบนเวทีเลยจำได้
9: เขามาฝากหอมไปแล้วเพราะงั้นต้องมาอยู่กับเราแล้วล่ะ
8: พีพีอยากจะบอกว่าพิงพิงอ่ะเขาเป็นวันวานไปแล้วอนาคตได้อยู่ตรงนี
5: ้คือยังไงให้ไปหอมแก้มกับภูมิตรงนั้นหรือว่า
4: เข้าทีมเข้าทีม
8: เออแล้วพีพีติดไหมล่ะ
3: เฮ้ยภูมิก็ไม่ติดนะภูมิก็ได้
8: ไปเวนี้ซะแล้ว
3: นะฮะเฮ้ยคุณย้อนตัวไม่เอาไหนอ่ะไม่เอาไหนอ่ะ
0: ก็สนใจเข้ากลมไหมล่ะ
3: ฝึกความเข้มแข็ง
0: เข้มแข็งขึ้นนะ
3: หรือชีวิตดูขาวสะอาดไปไหมมุ่งสายเทาก็ได้เจ็บเ
4: ลยไม่ชื่อเราอ่ะเหมือนกันนะ
3: เฮ้ย
4: อันนั้นอ่ะ PP อันเนี้ย SP ไง
3: อ๋อสบาย
4: SP
3: โอ้โคตรแท็กเลย
9: PP ก็ต้องอยู่กับผิงผิงนะคะ
3: เฮ
4: ้
3: ย
4: โอ้ยนั่นอ่ะ PP PP ของจริง
3: อาเจกไปเปิดให้เขาแท้
4: ๆน่าชงให้เลย
10: ครับคือทีมเนี้ยพี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถึงเขาจะมีซานต้าแต่เขามีซาตานอยู่ด้วย
4: เดี๋ยวนะ
10: อยู่กับพี่อยู่กับพี
3: ่พี่กันคิดว่าไงพี่กันคิดว่าไง
4: ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องชมพีพีตั้งแต่ก้าวเข้ามาในครั้งนี้ครับรู้สึกว่าพัฒนาเรื่องของเสียงร้องเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกับหัวหน้าทีมเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นแบบสตาร์ความแบบอาจจะเบลนความที่มันสนุกในชีวิตมากขึ้นกับสีเทาอย่างฝั่งพี่สปาย

0: เฮ้ยเอิร์ฟสปายอาจจะเติมอย่างนี้ให้ได้
1: ผมว่าถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่อีกในอีกแนวเพลงหนึ่งที่มันมีความแบบคอนทราสต์กับสิ่งที่เขาเป็น
0: ขึ้นหน่อย
1: โมเดิร์นขึ้นหน่อยอาจจะทำให้ลุคของเขาหรือว่าเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันออกมาอีกแบบนึงที่พีอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีก็ได้อะไร
0: เงี้
1: ยผมว่าน่าสนใจ
2: พี่เห็นด้วยกับพี่กันในเรื่องการพัฒนาการของพีซึ่งมันแตกต่างคราวที่แล้วคุณมีปัญหาเรื่องคำมากการเปล่งคำแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจนพี่ตกใจว่าเฮ้ยพีมาคราวนี้แบบคนตะลึงอ่ะบอกเลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดูเขาจะชอบคุณมากเลย
0: ครับนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าโชคชะตาจะนำพาพีไปอยู่ที่ทีมไหนกันแน่ฮะ
3: พร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
3: ขออุปกรณ์เลยครับ
0: มาเลยฮะเอาแล้วพนุ่มสุดหล่อของเรานะครับเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะฮะดูที่ว่าเขาจะได้ไปอยู่กับทีมไหนนะฮะและหัวหน้าทีมคนไหนที่สามารถพัฒนาหนุ่มหล่อคนนี้ให้เข้าสู่การเป็นแชมป์ในออลสตาร์ของเราได้นะฮะและพี่ๆต้องไปอยู่กับทีมยังไงอะยังไงอะยังไงอะ
3: ทีมวินครับ
0: ไปเยอะครูเยอะแล้วหัวหน้าทีมกล่าวต้อนรับลูกทีมเลยฮะ
5: ซีซั่นที่แล้วพีพีมีคนบอกว่าเปลี่ยนแบนใช่ไหมซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่พีพีไม่ต้องกลัวกลับไปแบนอย่างแน่นอนเพราะอยู่กับพี่อ่ะที่มีความกลมนะครับ
6: เอาเงี้ย
5: อยู่กับพี่บวมแน่นอนไม่แบนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสาวสวยเสียงดี
6: เสียงดี
5: สดใส
6: สดใส
5: ศักยภาพครับ
6: ฟังแล้วแต่เนี่ยเก่งแหละชอบจริงๆเลย
0: โอ้เขาดึงความสนใจเราไว้ได้ดีจริง
3: นะโอ้ไทยๆเลยอ่ะมาไทยเลยอ่ะ
7: สิงเหรอ
2: สิงคิดว่าสิง

0: น้องเอิร
1: ์
0: ธ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหคุณผมทึ่งมากเลยอ่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ห่างหายกันไปนานนะเพราะมาจากซีซั่นที่7ซีซั่นล่าสุดของเรา
0: เป็นด้วยทั้ง6คนสุดท้ายของซีซั่น7ของเรา
1: ใช
0: ่แต่ฝีไม้ลายมือคุณโอ้โหไปไกลเลยตอนนี้นะ
1: แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นมีคนร้องไห้ด้วยนะ
2: จริง
1: ใช่
2: ผมแอบเห็นผู้หญิงคนนึงร้องไห้เกิดอะไรขึ้นแกรน
3: คือแอนรุ่นเดียวกับน้องออฟค่ะแล้วก็คือจะบอกว่ารุ่น7เราค่อนข้างทำงานด้วยกันบ่อยแล้วก็สนิทกันมากๆคือแอนเห็นออฟตั้งแต่วันที่น้องไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ใช่เพราะวันนี้แบบพี่แอนภูมิใจมาก
0: เอาไปก่อนมาก่อนน้องมาก่อนน้องมาก่อนน้อง
3: คือพวกเราซีซั่น7ภูมิใจที่มีออฟเป็นหนึ่งในซีซั่น7มากๆเลยแหละ
4: อยู่ที่มีเลยนะ
0: มีอะไรอยากจะบอกน้องไหมมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
3: คืออยากจะบอกว่าเขาร้องมันออกมาได้ดีแบบที่แอนอะว้าวมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นวันนี้จริงๆกับความสามารถของออฟค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณครับ
0: มีอะไรอยากจะบอกพี่คุณไหมในฐานะซีซั่น7ด้วยกันมีอะไรอยากจะบอกพี่แอนไหม
4: ครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับแบบก็ถือว่าออฟยังมีอะไรบางอย่างที่แบบมีบุญแล้วกันครับเรามีบุญต่อกันที่ได้มาร้องด้วยกันครับ
0: โอ้น่ารัก
3: เก่งมากเก่งมากสุดยอดค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
2: ให้แค่ชมนะฮะแต่ยังไม่ให้ไปอยู่ในทีมนะฮะกลับไปนั่งที่เดิมนะฮะ
3: ไปก่อน
2: ไปใ
5: ช่คืออยากจะบอกว่า
3: ว่า
5: พี่แอนน่ะอยู่ทีมผมนะครับ
3: นี
5: ่ถ้าเกิดอยากจะมารีวิวเนียนซีซั่น7หรือว่าอยากจะมาเปิดโรงเรียนสหะตรงนี้ก
3: ็รอรับรอรับ
5: ครับ
3: ครับผม
6: นัดก็อยู่นัดก็อยู่ซีซั่น7
0: เออนี่ก็ซีซั่น7ก็อยู่พี่นัทมีอะไรบอกน้องไหม
7: ออฟเลือกเลยว่าออฟจะไปแบบไหนถ้าเกิดออฟอยู่กับพี่อย่างน้อยพี่ก็จะมีแม่ๆที่จะช่วยดูแลออฟได้เหมือนก
0: ัน เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: อันนี้ก็น่าสนใจนะ
0: ครับผม
7: เอาให้ขาดวันนี้เลยคือแต่ออฟไม่ต้องห่วง
2: สายสัมพันธ์
7: เ
2: ราให้ขาด
7: เดี๋ยวพี่โอนเอง
1: เฮ้ยผมชอบอะตอนนี้ลูกทีมเริ่มพยายามช่วยหัวหน้าทีมแล้ว
5: ใช่
0: ฉันชอบซีซั่น7เขาแซ่บดีเหมือนกัน
8: เดี๋ยวทุกคนถามเสียตัวจริงก่อนนะนั่งอยู่ฮะ
9: ออฟไม่สบายเนี่ยทีมอื่นก็ดูแลได้แต่ถ้าอยากสุขสบายต้องมาทีมพี
2: ่
10: เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเขาแล้วอย่าเพิ่งผ่านคนนี้ไปเขาต้องมีอะไรเด็ดๆนะอะไรยังไงยังไงพี่มิ้น
1: ไม่สบายซะด้วย
10: ยังไงพี่มิ้น
11: อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว
8: เขาก็ลุกเก่งเหมือนกันนะเขาก็ยืนเก่ง
10: คนนี้ดูอยู่วิน
12: ถึงออฟจะเคยร้องกับพี่แอคโชคชัยถึงจะมีความสัมพันธ์อันดีกับพี่แอนช่ำชองทีมที่ออฟเหมาะที่สุดคือทีมพี่เอลโชคชน
0: โทษนะบ้านเนี้ยนะแรกๆคมนะหลังๆเน้นฮาเหมือนกันนะเน้นฮานะ
1: คุณแอ๊กเขาเป็นไงบ้างฮะเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะ
0: คู่จิ้นของคุณแอ๊ก
8: ต้องถามก่อนนะว่าคุณไปทำอะไรมาครับทำไมคุณเสียงดีขึ้นเยอะขนาดนี
0: ้
8: ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนที่ร้องคู่เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับคือใช้คำว่าผ่านมาไม่นานยังสดๆใหม่ๆอยู
1: ่
8: แต่ไม่คิดว่าพัฒนาการจะเร็วขนาดนี
0: ้
8: เร็วจนผมตกใจคือเพลงนี้นะฮะขยี้เยอะ

0: จนผมรู้สึกว่ามันเพราะจังเลยมันเกินคาดมากๆครับ อันนี้คือไม่ได้ชมเพราะว่าเราเคยร้องคู่กันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆถ้าให้พูดตรงๆผมเองยังร้องลูกที่เขาร้องออกมาไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
2: นี่ต้องถามพี่กันเลยนะพี่กันเป็นไงครับ
3: เกินคาดเหมือนกันครับคือต้องบอกว่าคือการร้องวันนี้ทำได้ดีมากเลยนะครับเรื่องของการเอื้อนเก็บรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยคุณยังอยู่กับมันแต่สิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันว้าวมากกว่าเรื่องของการร้องอ่ะคือเรื่องเสน่ห์คุณอันนี้คือผมรู้สึกว่าคุณสบายขึ้นเออไม่รู้สิเพราะอะไรจากที่เราเจอกันเมื่อซีซั่นล่าสุด
4: เพราะมีพี่กันเป็นไอดอลเลยครับ
3: โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากคือผมรู้สึกว่าคุณรีแลกซ์ขึ้นแล้วพอคุณรีแลกซ์ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเลยเห็นอะไรที่มันออกมาจากเมื่อตอนที่คุณประกวดมากขึ้นมันมีเสน่ห์ออกมามากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆครับ
1: ว้าวขอบคุณพี่กันครับเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าคุณจะต้องอยู่กับทีมไหนนะฮะ
2: เดี๋ยวมาลองลุ้นกันครับขออุปกรณ์ให้ออฟเลยครับ
1: แต่จริงอาเจกก็เหมาะนะวิอยู่กับอาเจกก็อาจจะแพรวพ
2: รา
1: ว
2: เติมความแพรวพราวขึ้นไปหน่อย
3: เพราะว่าซ้ายก็สว่างขวาก็สว่างครับเติมหน่อยฮะ
1: เชิญทูดาร์กไซด์หน่อยนะเอาเดี๋ยวเรามาดูนะชายหนุ่มผู้ไม่หยุดพัฒนานะเรียกได้ว่าซีซั่น7นี่เข้ารอบ6คนสุดท้ายเลยและครั้งนี้เขากลับมาครั้งใน Golden Song All Stars นะต้องมาลุ้นกันว่าคุณออฟจะได้อยู่กับทีมไหนครับ
2: ขอตุน
0: ทีมภูม
2: ิไม่น่าเชื่อนะฮะคุณออฟร้องดีมากทีนี้คุณจะต้องเพิ่มเติมความเป็นสีเทาในชีวิตครับคุณสุภายครับ
5: ไปอยู่กับอาเจกเลยฮะอาเจกว่าไงอาเจกว่าไงอาเจกกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่หน่อย
6: ขอต้อนรับสมาชิกใหม่เด
7: ยิ่งดูเผาเข้าไปใหญ่เลย
1: น่ากลัวมากไปเพิ่มความสว่างให้กับบ้านนู้นหน่อยเพิ่มความสว่างให้บ้านนู้นหน่อย
6: ดีใจครับขอต้อนรับน้องออฟเข้าสู่ทีมบ้านเจ๋งนะครับ
1: บ้านบ้าน
2: เริ่มเหมือนเริ่มคนกลางทุกวัน
1: เฮ้ยแต่ดูสว่างเลย
5: สว่างสว่างเลย
1: สว่างเลย
5: สว่างเลย
1: เฮ้ยไหนไหนออฟลองนั่งดูสิออฟลองนั่งดูสิออฟลองนั่งดู
8: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า

0: กายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: เฮ้ยสว่างเลย
2: เจ๊กเจ๊กเจ๊กนั่งนี้เจ๊กนั่งนี้
3: เดี๋ยวเราไปอังกฤษ
2: ไปอังกฤษ
3: ไปอังกฤษไปลอนดอนกันดีกว่า

0: คุณต้ม
1: สวัสดีครับ
0: แม่แค่ปากกดตัวออกมาก็มีหัวหน้าทีมทีนึงเสียน้ำตาเลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้เลยเหรอต้มไม่รู้เลย
2: ไม่รู้ครับไม่รู้เลยเขาไม่บอกเลยด้วยแต่แบบที่ร้องไห้เพราะรู้สึกว่าภูมิใจมากๆในตอนที่มาเรามาซีซั่นเดียวกันเรายังเห็นถึงความกังวลในการร้องของเขามากๆเขากังวลถึงขั้นต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกเพื่อจะได้มองใครไม่ชัดไปเลยขนาดนั้นเลย
1: วันนี้ไม่ถอดแล้ววันนี้สู้วันนี้สู้ตา
2: พอมาเห็นวันนี้คือเขาร้องเก่งขึ้นมากจริงๆเขาเนี๊ยบขึ้นมากๆจริงๆแล้วก็ภูมิใจที่หลังจากจบรายการไปตอนนั้นครับเราเห็นเขาพยายามฝึกฝนในเรื่องการร้องมาตลอดและต้องเชื่อว่าในวันที่ออกอากาศคุณแม่ก็จะได้ฟังเสียงนี้ผ่านทีวีนี้เหมือนกัน
0: เห็นว่าตอนนี้คุณแม่ป่วยอยู่แล้วครับต้น
2: ครับ
0: เป็นไงคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
2: ณตอนนี้คุณแม่ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นสื่อสารกันได้แต่ชั่วลึกๆแม่จะรับรู้ได้แล้วก็ยังคงเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเราสองคนเสมอครับ
0: มีอะไรจะบอกน้องไหมครับ
1: อยากจะบอกว่าจริงๆภูมิใจในตัวน้องอยู่แล้วที่ว่าน้องตั้งแต่ก้าวมาแล้วก็ประสบความสำเร็จในรายการนี้นะครับแต่เป็นอีกฝันหนึ่งเหมือนกันของเราแล้วก็เป็นเหมือนปมในใจเราเหมือนกันอย่างหนึ่งจริงๆก็เป็นเหมือนปมว่าน้องประสบความสำเร็จไปแล้วก็เหลือแค่ตัวเราเท่านั้นเองก็เลยอยากจะมาสานฝันเมื่อรายการให้โอกาสเลยแบบตั้งใจแล้วก็ปิดเป็นความลับเลยไม่พูดสักนิด
3: คุณปิดได้ยังไงอีฉันไปเทศมหาชาติคุณก็เป็นโคศกอีฉันที่พูดถึงเทศมหาชาติคือเขาเป็นโคศก
1: เห็นไหมแม่เมายังไม่รู้เลยเพิ่งเจอกันเมื่อเร็วๆไม่กี่วันเอง
3: ไม่รู้เนี่ยเมื่อวันเสาร์วันอะไรวันจันทร์ใช่ไหมหรืออะไรสักอย่าง
1: ใช่ครับ
3: แล้วเขาก็ไม่พู
1: ด
3: เขาก็มาแนะนำตัวว่าผมต้องครับพี่โตอ้าวแล้วมาทำอะไรผมมาเป็นโคศก
1: ไปเป็นพิธีกร
3: มหาชาติ
1: ใช่ครับ
0: รู้สึกมันเหมือนว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะซีซั่น2นะฮะคือมันกลับไปย้อนนึกถึงช่วงซีซั่น2ที่มีพี่น้องคู่หนึ่งมาที่รายการของเราโดยที่พี่มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องโดยมีเจ้าน้องที่ตามมาเพราะว่ามาเป็นเพื่อนพี่นะฮะและรอบคัลลิ่งกับกลายเป็นว่าพี่ไม่ผ่านแล้วน้องทะลุเข้าไปกลายเป็น6คนสุดท้ายพี่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะดูซิว่าน้องจะผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองของเราหรือเปล่าครับ
4: ไอ้คนน้องก็ไม่แพ้พี่เหมือนกันให้ผ่านครับผม
5: ขอบคุณครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปโตโต้จากเพลงหวงรักครับ
6: ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพวกคุณที่เสียสละมาแข่งขันนะครับคุณเก่งทุกคน
1: เราเห็นน้องแล้วว่าน้องเราประสบความสำเร็จในรายการนี้แล้วมันก็เป็นภาพจำน้องเนี่ยทุกคนจะรู้จักในโตโต้ธนเดชเดอะโกลเด้นซองก็เลยเข้าข้างตัวเองอยากกลับมาแล้วก็ทีมงานได้ติดต่อไปรู้สึกดีใจแบบเขานึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างกับชีวิตของเราเราก็ไม่ได้กลับมาสักทีตอนที่คุณแม่เริ่มป่วยอาการแม่เริ่มสุดลงคุณแม่เริ่มคุยกับเราที่ไม่ใช่เรื่องปัจจุบันพูดแต่เรื่องอดีตไปเลยหรือบางทีจำคนไม่ได้สภาพจิตใจค่อนข้างแย่เหมือนกันจนกระทั่งหมอนะให้มาพักฟื้นที่บ้านการกลับมาครั้งนี้นะครับต้องเลือกเพลงเพียงคำเดียวมันก็ตั้งเป้าไว้ว่ามันจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันจะมีสักวันหนึ่งที่คุณแม่เบ่งเสียงออกมาแบบหรือบางครั้งบางทีที่เราคุยกับเขาคุยกับท่านแล้วเขาพยายามเราเห็นเขาโดนเจาะคอใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยลมมันออกพ่นเรารู้เลยว่าเขาขยับอยากพูดแค่นั้นเรารู้สึกหนักใจแล้วแบบฟูบอกไม่ถูกเลยเราอยากได้ยินสักคำหนึ่งสักคำหนึ่งที่แม่หายที่แม่เราจะรอวันนั้นแม่เป็นกำลังใจให้กับต้อมที่กำลังกลับมาแข่งเดอะโกลเด้นซองออสตาร์เพราะว่าแม่ก็ภูมิใจกับน้องไปแล้วคนหนึ่งขอให้แม่เป็นกำลังใจให้กับต้อมอีกคนนะครับ
0: วันนั้นเป็นวันของน้อง

0: แต่วันนี้เป็นวันของคุณ
1: วันนี้ก็เป็นวันของพี่บ้างครับ
2: โตโต้มีอะไรอยากจะบอกกับพวกอย่างนี้ให้กับหัวหน้าทีมคนอื่นได้ฟังไหมฮะ
3: จะบอกว่าคนนี้เขาน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆในทุกๆด้านจริงๆแต่ว่าใครจะบริหารเขาได้ดีไปกว่าคนที่เป็นสายเลือดเดียวกัน
1: เจ้าเองเจ้าเอง
3: หรือที่ที่ว่างอยู่ตรงนี
0: ้
3: นี่คือคำตอบหรือเปล่า
2: เจ็กยังไงเจ็ก
4: บอกพี่ต้อมน่ากลัวใช่ไหมครับตรงนี้โคตรน่ากลัวเลย
2: บอกว่าเทิร์นทูดาร์กไซด์ไปเลย
0: อันนี้สายน่ากลัวอันนี้สายน่ากล
4: ั
0: ว
4: ใจที่ได้เจอพี่ต้อมนะครับพวกเรายังขาดสกิลลิเกอยู่ครับพี
1: ่ยินดีเลยเพราะว่าต้อมก็ไม่ใช่เป็นนักร้องอย่างเดียวเป็นเลขาของสมาคมลิเกประเทศไทยด้วยซึ่งสมาคมก็จะมีการสอนลิเกให้กับเยาวชนทุกปีเลยครับใช่สามารถสอนลิเกได้โดยทุกคนเลยครับไม่ใช่ถามน้องนัทสอนน้องนัทร้องลิเกมาแล้ว
5: ขออนุญาตชื่นชมนะคะทั้งต้อมแล้วก็น้องโตโต้นะคะแล้วก็รวมถึงพี่สายด้วยนะคะหนูก็เป็นมือใหม่ที่ไปร่วมในพื้นที่ของลิเกแล้วก
1: ็
5: ครอบครัวลิเกนี่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็ที่จริงหนูว่าพื้นที่เราตรงนู้นเหลือที่เดียวใช่ไหมคะหนู
6: ใช่ค่ะ
5: อันนี้เหลือ2ที่ค่ะหนูเหลือเลย
0: ว่างเลย
5: ยินดีใช่ค่ะ
3: ย
5: ิน
3: ดีต้อนรับพี่ต้อมนะครับ
2: ค่ายทหารต้องการลิเกไหมฮะ
3: จริงผมก็อยากได้นะครับเพื่อมาเติมเต็มสอนศาสตร์และศิลป์ครับผมมันจะทำให้พวกผมดูดีขึ้นมาทันทีเลย
2: เดี๋ยวจะฝังหน้าให้กับทุกคน
3: ถูกต้องครับ
7: ภูมิว่าไงภูมิว่าไงจะบอกว่าถ้าเกิดพี่แบบมาแนวลิเกใช่ไหมครับอย่างไปอยู่กับทีมพี่โตโต้หรือแบบมาทีมพี่สปายอย่างเงี้ยภาพอาจจะแบบอ๋อก็เคยเห็นกันอยู่แล้ว
2: เคยเห็นอยู่แล้ว
7: เคยเห็นแล้ว
2: เ
7: รามานำเสนอรูปแบบใหม่ๆโชว์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใน The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star กับทีมภูมิดีกว่า
6: หรือพี่ต้อมอยากเป็นทีป๊อปไหมคะจริงๆเนี่ยหนูว่าสวดทรงของพี่ต้อมเนี่ยทีป๊อปได้เลย
0: ได้เลย
6: หนูว่ายังขาดอยู่หรือว่าจริงๆหนูมองสมาชิกหนูเนี่ยเกือบมีลิเกได้หนึ่งเรื่องเหมือนกันมีแม่แล้ว
1: มีแล้ว
6: มีลูกแล้วมีแบบมีพระเอกนางเอกแล้วหนูว่ายังขาดแบบว่าพ่อเจ้าพ่อแบบความเป็นลิเกเข้ามาให้หนู
3: คือจะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ลุ้นเลยว่าพี่ต้อมจะเข้าไปอยู่ทีมไหนลุ้นว่าเดี๋ยวพี่วินเขาจะพูดอะไรครับ
8: ใจวินจริงๆเลยอ่ะวินเห็นสายสัมพันธ์พี่น้องระหว่างพี่ต้อมกับโตโต้อ่ะวินก็อยากให้เขาได้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าถ้าเกิดดวงมันจะไม่ได้อยู่กับโตโต้จริงอ่ะพี่ก็รับประกันว่าน้องชายคนนี้จะดูแลพี่ต้อมไม่ให้น้อยหน้าไปกว่าน้องชายแท้ๆของตัวเองครับ
9: อยากพูดอะไรกับวินหน่อยอ่ะว
0: ิน
9: สักวันนึงอ่ะถ้ามีโอกาสอ่ะสมัครการเมืองเถอะวะ
2: พี่เลือกเฮ้ยพี่เลือก
9: พูดจาอะไรว่าคนแบบคนจ้องอย่าฟังอย่างเดียวเลยชอบมาก
2: พี่กาให้นะพี่กันนี่ว่าไงอ่ะสถานการณ
9: ์ว่าผมคิดเห็นเป็นอย่างยิ่งว่าไม่เหมาะกับการที่ไปอยู่ด้วยความเป็นพี่น้องกันครับ
10: ไม่จริง
2: เ
10: ราเห็นเขา
2: แตกแ
9: ม่
2: พ
9: าเราสมมติเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าโจทย์เขาจะเป็นยังไงนอกเหนือจากเรื่องสายเลือดเนี่ยผมก็ว่าเรื่องของมีความลิเกอยู่แล้วเนี่ยมันจะซ้ำทางเดิม
1: อะไรเดิม
10: แล้วทำไม
9: ฉีก
10: ไม่แล้วทำไมเขาจะทำทางเดิม
9: เราจะทะเลาะกันเพื่ออะไรครับเนี่ย
0: เอาแล้วความขัดแย้งเริ่มเกิดแล้วไม่ได้เกิดในหมู่ระหว่างบ้านนะตอนนี้กรรมการก็เริ่มเกิดแล
11: ้
0: ว
11: ไม่เป็นไรเราลองไปถามอีกฝั่งนึงดูบ้างดีกว่าฟิโจ้ว่าไงครับ
12: พี่พูดตรงๆนะเขาคือความเติมเต็มและสีสันที่ทำให้เกิด
0: เขาจะทำให้ทีมเกิดความ
12: หลากหลายที่บอกเลยไปอยู่ทีมไหนทีมนั้นก็จะสว่างหมดนะครับ
11: ครับผม
2: ครูใหญ่คิดว่ายังไงฮะ
13: ทั้งหมดทั้งมวลลูกฐานะที่เขาเป็นผู้คุมเป็นคนที่ดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่เวลานี้เขาเป็นคนดูแลทั้งหมดเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้นำเขาน่าจะนะอันนี้เราต้องยกประโยชน์แล้วแหละว่าเขาจะไปอยู่ทีมไหนแล้วเขาจะทำให้ทีมนั้นแข็งแกร่งดิฉันเป็นคนแก่ที่เป็นกลางตลอดเวลา
2: ไม่แคร์ทุกคนไม่ได้แคร์ธรรมดาแคร์เรียน
9: ข้าจะไม่รักได้ยังไง
1: พี่เป็นคนแกะแผดเชื่อมโยงเก่ง
2: เอาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโชคชะตาจะพาพี่ต้อมไปอยู่ทีมไหน
11: มาครับเขาอุปกรณ์เลยครับ
2: จากซีซั่น2นะฮะมากับโตโต้นะแต่ว่าน้องได้ทำตามความฝันของตัวเองแล้วครั้งนี้พี่ต้อมมาเพื่อความฝันของตัวเองด้วยเช่นกันนะ
9: ให้พี่ต้อมไหว้คืออยากอยู่ทีมใคร
10: มูเลยเหรอลูก
1: เอานะ
2: เอามาลุ้นกันนะไม่รู้จะได้อยู่กับน้องหรือเปล่านะถ้าอยู่กับน้องก็เกมอีกแบบนึงถ้าไม่อยู่กับน้องนี่เกมก็เปลี่ยนรูปไปอีกนะ
1: เซลากาโปเซลากาโปเซลากาโปเซลากาไปสิ

0: ยอก
1: ไอ้คิดชอบแนวนี้คิดชอบ
2: แล้วคนตั้งนานคนตั้งนานพี่ต้อมหยิบลูกเดิม
3: เอาเดี๋ยวเรามาดูนะจะเกิดศึกสายเลือดขึ้นในซีซั่นนี้หรือเปล่าจะเป็นอาวุธเพื่อมาฆ่าทีมน้องหรือเปล่าหรือจะไปเสริมทัพให้ทีมน้องตัวเองนะมาดูกันพี่ต้อมจะอยู่ที่ทีมไหนอะ
4: ต้อม
5: ไม่ต้อง
3: ยังไงอะยังไงอะยังไง
4: ต้อม
3: เอาแล้ว
2: สนุกแน่ผมบอกเลย
3: ยังไงอะ
2: อยู่ทีมภูมิครับ
3: เอาแล้วเอาแล้วเปลี่ยนโรงเรียนสตรีเป็นโรงเรียนสหเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ต้องอยู่กับทีมที่เขาแบบว่าไม่เบื่อไม่เบากับน้องชายตัวเองด้วย
6: ต้องตีกันตลอดอ
3: ่
6: ะ
3: ไม่เบื่อไม่เบากับน้องชายตัวเองอยู่ตอนนี้
6: อะไรฮะแยกคณะ
0: เอาแล้วโต้ครับโต้ฮะ
6: ครับ
0: ชีวิตจริงเราเป็นพี่น้องกันแต่บนเวทีออสตาร์ครั้งนี
3: ้
0: เราคือคู่แข่งกัน
3: เอาแล้วเอาแล้ว
0: การเป็นคู่แข่งกันไม่มีคำว่าพี่ว่าน้อง
3: เอาแล้วเอาแล้ว
0: เลือดต้องเชียร์เลือดเนื้อต้องเชียร์เนื้อแต่พอเสร็จรายการเรารักกันเหมือนเดิมครับ
3: ภูมิมีอะไรจะพูดกับสมาชิกคนใหม่ของเราไหมฮะ
5: อยากจะบอกเลยครับพี่ต้อมดีใจมากๆที่เปลี่ยนโรงเรียนหญิงล้วนผมเป็นโรงเรียนสหะได
0: ้พี่รู้สึกเล็งไว้เหมือนกันเพราะว่าถ้าตัวเองได้เข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นคนหล่อที่สุด
5: ใช่จะบอกเลยว่าพี่ต้อมคืออีกหนึ่งบุคคลที่ผมติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้ร่วมงานกับพี่ต้อมแล้วโค่นทีมพี่โตโต
3: ้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกแล้วสงครามเจอแล้วฮะสงครามเจอแล้วนี่นั่นละไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้ยโตโต้กัดฟันนั่นเลยได้ทันทีได้คนที่เขาต้องการตัวด้วยนะฮะ
5: ยินดีต้อนรับพี่ต้อมเข้าสู่ทีมภูมิครับ
2: มันแน่มันแน
3: ่ต้ออยู่ทีมไหนไม่อยู่ไปอยู่ทีมนั้นเนี่ย
6: ก็ใช่ไอ้ทีมเนี้ยตัวดีเลยอ
3: ่
6: ะ
3: โอ้ยเอา
7: ห้าคนเท่ากันแล้ว
8: ห้าคนเท่ากันหมดแล้ว

0: ชายหนุ่มที่ทุกคนถามถึงมาแล้วคุณเซ
1: ลสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: ไม่ได้เจอกันนานเลยนะน้องเป็นผู้แข่งขัน6ท่านสุดท้ายของซีซั่น1นะ
3: คุณพี่สิงห์
2: คร
3: ับ ผมเพิ่งเคยเจอกับพี่ครั้งแรกแต่ผมบอกเลยว่าตลอด4เทปที่ผ่านมาทุกคนถามถึงพี่ไม่หยุด
2: เข้าใจยังว่าทำไมถึงถามถึงเขาบ่อย
3: เข้าใจเลยครับพอฟังแล้วผมเข้าใจแล้วใช่ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่สิงห
4: ์โอเคครับตอนนี้ก็ทำงานประจำอยู่ครับเป็นผู้จัดการแผนกด้านความยั่งยืนครับอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
0: โอ้แล้วเราจะได้ร้องเพลงอยู่บ้างไหม
4: ก็ช่วงนี้ก็มีร้องเพลงบ้างแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนพยายามฝึกสกิลตัวเองเรื่อยๆในเรื่องของการร้องเพลงการเป็นพิธีกรหรือว่าแบบรับเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์รีวิวอะไรประมาณนี้ครับใช่
0: ชายหนุ่มที่ถามถึงคุณคนแรกเลยคุณแอคโชคชัยบอกอยากให้คุณมาอยู่ใน All Stars
5: เป็นยังไงฮะคุณอยากอยู่ทีมผมไหมครับ
3: เป็นกรรมการ
0: ไม่ทีมคุณเป็นกรรมการฮะ
5: ก็ดีใจมากนะครับที่พี่สิงห์กลับมาเพราะพี่สิงห์ก็เป็นอีกคนนึงที่เราสนิทกันในตอนแข่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเสมอมานะฮะแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่แฟนเพลงถามถึงมาโดยตลอดทุกซีซั่นซีซั่นเนี้ยผมดูแล้วพี่สิงห์เนี่ยมันมีความเป็นสตาร์บางอย่างมันมี
0: ความสบายตัว
5: ถูกต้องถูกต้องครับเดินออกมาเนี่ยทุกสายตามองไปที่พี่สิงห์หมดเลยขอให้การกลับมาครั้งนี้ของพี่สิงห์นะครับพาพี่สิงห์ไปสู่สตาร์ขอให้ได้เป็นแชมป์นะครับ
3: ขอบคุณครับแอค
0: เนี่ยเขารุ่นเดียวกันอ่ะ
5: จากน้องนะครับที่คิดถึงนะครับจากน้องที่คิดถึง
0: งั้นถามเรื่องพัฒนาการจากครูใหญ่ของเราดีกว่า
6: เราดีใจที่เห็นคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะดีใจด้วยลูกที่เห็นหนูกลับมาทุกคนพูดอย่างเดียวแล้วพี่สิงห์มาเปล่า
7: ใช่ใช่
0: ขอบคุณแม่มาครับพี่กอบจ้ะ
8: ซีซั่นหนึ่งเนี่ยเป็นซีซั่นที่เป็นซีซั่นถือกำเนิดของรายการเราเพราะฉะนั้นเราทุกคนยังจำวันนั้นได้อยู่มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆคือเริ่มเปิดหัว
0: รุ่นก่อตั้งโรงเรียน
8: ถูกต้องถูกต้องเลยแล้ววันนี้ยังสิงออกมาเนี่ยคือเรารู้สึกว่าโอ้โหสิงมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งมันทำให้เรามีความสุขมากๆมาแล้วพัฒนาขึ้นแต่ของสิงเนี่ยซีซั่นต้นๆมันจะเป็นพิเศษนิดนึงว่าโอ้ยเราอยากเจอเราคิดถึงได้เห็นแล้วแบบเขาเปลี่ยนไปยังไงน้องอายสูงขึ้นแค่ไหนโตขึ้นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเจ๊ก็เหมือนเดิมนั่นแหละ ไม่ต้องพูด
3: หล่อและเก่งเหมือนเดิม
0: เปลี่ยนไปฮะดาร์กขึ้น
8: ดาร์กขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้ขอบคุณที่สิงมาในรายการเราแล้วก็มาเจออีกครั้งให้สมความคิดถึงของกรรมการแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็รวมถึงแฟนทุกคนของสิงด้วยนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: กัน
2: ครับ
0: พี่สิงห์เหมาะอยู่ทีมไหน
2: โอ้โหคือสิงห์เนี่ยเป็นเสียงร้องที่แบบครบเครื่องอ่ะ
0: เออ
2: มันมีความละมุนละเมียดละไมจริงๆแล้วก็มีความแบบใกล้เคียง
8: ก
2: ็ตุ้นเหมือนกันนะ
0: เออ
2: คือสิงห์เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแบบยุคเก่าเลยแล้วก็มีความละเมียดละไมเนื้อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เลยอะไรเงี้ยถ้าถามว่าอยู่ทีมผิงได้ไหมใกล้เคียงกับ
0: พี่ผิงก็ยังขาดนะ
2: ก็ยังขาดนะ
3: คล้ายแบบพี่สิงห์อยู่
9: พี่สิงห์กำลังตามหาดอกฟ้าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
9: หนูมีดอกฟ้านะคะ
2: โอ้โหไอเราก็นึกว่าจะชมข้อตัวเองว่าเป็นดอกฟ้า
9: ไม่หนูมีดอกฟ้า
5: แต่ว่าเมื่อกี้นี้มีทีมดอกฟ้าแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราลองถามทีมโจรบ้างดูไหมฮะว่าจะได้หรือเปล่า
10: เราจะถามเลยครับว่าเลือกเพลงดอกฟ้าในมือโจรมาเนี่ยเราสองคนเนี่ยเป็นซีซั่นหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยดูมองหน้าไปนะครับสิงห์นี่พี่ชายของน้องนะชายของน้องนะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับมาอยู่ในแก๊งยากุซ่ากลางซอยหน่อยไหม
0: พี่โจวิเคราะห์ทีไปทีมไหนถึงจะมันพี
11: ่ต้องไปทีมวิน
0: เ
11: อาจริงจริงเพราะว่าตอนนี้เขามีครบแล้วนี่คือความแข็งแรงเนี่ย
0: แต่
11: ว
0: ่าต้องการอยู
11: ่เรายังต้องการความสนุกอยู่ไงใช่ไหมครับแล้วสิงห์จะเป็นตัวคือเขามีเสน่ห์เขามีความเก่งเขามีความสนุกตอนนี้มันโหเราได้แบบ

0: ผมเห็นด้วยกับพี่โจ้ผมรู้สึกว่าถ้าไม่อยู่กับอาจารย์วินนะก็อยู่กับพี่ภูมิ
1: ใช่
0: เพราะว่าสิ่งที่แมตช์ในฝันนะที่ผมอยากเห็นนะผมอยากเห็นเอฟผมอยากเห็นสิงห์ผมอยากเห็นบิ๊กนะฮะพี่ภูและออฟมาเจอกันฟาดกันเลยสายนุ่มสายนุ่มฟาดกันเลย
2: น่าจะมันน่าจะมัน
0: สายนุ่มน่าจะมันนะนะฮะแต่สุดท้ายมันแล้วแต่โชคชะตาจริงๆ
2: ครับผม
0: ต้องมาลุ้นกันว่าพี่สิงห์จะอยู่ที่ทีมไหนครับ
2: ขออุปกรณ์เลยครับ
0: หนุ่มสายนุ่มนะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายทีมก็ต้องการตัวนะต้องการตัวอยู่นะ
3: คลาสสิกวันนี้คลาสสิก
0: ต้องมาดูนะว่าดิ6คนสุดท้ายของซีซั่น1นะคุณสิงห์นะจะไปอยู่ที่ทีมไหนอะเอาแล้ว
4: เด็กอีกแล้วเด็กเดียลุ้นเหมือนกัน
0: โรงเรียนสห
3: ทีมภูม
0: ิรออยู่นะโรงเรียนสหรออยู่รู้
5: ไหม
0: นี่โอ้โหก็ตุนมาแล้ว
6: พี่วิน
0: ก็ตุนบอกอยากเอามาอยู่ด้วยกันย
3: ัง
0: ไม่อยากกำจัดใครอยากได้เสียงนุ่มๆเพิ่มไปอยู่พี่เอฟนะ
3: อยู่กับผมสนุกแน่นอน
2: ไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกที่พี่โจ้ทายถูกทีมวินครับ
0: ไปอยู่กับคุณเลยเอาเลยเดือดแน่นอนสงครามเสียงนุ่มเกิดขึ้นแล้วสงครามเสียงนุ่มเกิดขึ้นแล้วพี่วินมีอะไรจะกล่าวต้อนรับลูกทีมคนใหม่ไหมฮะ
7: ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่โจ้ก่อนนะครับ
0: เฮ้ในที่สุดในที่สุด
7: ต้องบอกก่อนว่าไม่ติดสินบนกันมาก่อน
3: ส่งให้แต่วินตลอดเลยพี่โจ้
7: คือจะบอกว่าดอกฟ้าเนี่ยเบสิก
0: นี่
3: เ
7: นาะไม่ต้องอยู่ในมือโจรเสมอไปอยู่กับหมาวัดบ้างก็ได
0: ้เอาไปพี่สิงห์มาอยู่ที่พี่
3: ขอโทษนะเว้ยเรื่องที่บอกว่าอนาคตให้เป็นนักการเมืองอ่ะ
2: เ
3: ป็นตลกดีวะต้องให้โกตุนครับอันนั้น
0: ตลกเอาแล้ว
2: เป็นคอมบิเนชันที่น่ากลัวแล้วนะฮะตอนนี
0: ้เอาละครูวินเริ่มเสริมทัพแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี
3: ้แล้ว
0: เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้คือหลายๆทีมเนี่ยเริ่มได้สมาชิกเกือบคร
2: บแล้ว
0: ซึ่งดีไม่ดีผู้แข่งขันท่านต่อไปนี้อาจจะทำให้ทีมบางทีมมีสมาชิกครบเลยก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่และส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนสุดท้ายมักจะเซอร์ไพรส์สุดเสม
6: อ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้แข่งขันท่านสุดท้ายของสัปดาห์นี้จะเป็นใครครับ
8: และหลายคนเดินทางมาถึงดาวดวงสุดท้ายของค่ำคืนนี้เรื่องราวของเธอเคยสร้างความประทับใจจนทำให้หลายคนต้องหลั่งน้ำตาการกลับมาในครั้งนี้เธอพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงเพื่อตอบแทนทุกพลังใจที่คอยสนับสนุนเสมอมา

0: ฉันคิดแล้วว่าเธอต้องมาสวัสดีครับ
1: โอ้โหนี่นะผู้หญิงคนนี้ฮะอันดับ2ซีซั่น
2: เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะที่ในซีซั่นนั้นคือไวรัลของเธอนี่เต็มโซเชียลเลย
1: เป็นยังไงบ้างน้องไม่ได้เจอกันนานเลย
2: ดูโตขึ้นนะ
3: หมายถึงอายุมากขึ้น
2: ดูสวยขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: ทำอะไรอยู่บ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตั้งแต่จบซีซั่นไป
3: ปัจจุบันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2จะขึ้นปีที่3แล้วนะคะสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค
1: ่
3: ะ
1: อยู่บนเลยนะ
2: เห็นบอกว่าตอนนี้เป็นคุณครูด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะเป็นคุณครูสอนร้องเพลง
2: ว้าวเป็นครูแล้วอะ
4: ตอนนี้น้ำทิพย์เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะนอกจากเรียนก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยแล้วก็ร้องเพลงอีเวนต์ทั่วไปค่ะทำไมถึงสนใจมาเรียนด้านสาขาดนตรีเพราะว่าชอบดนตรีก่อนที่จะมาร้องเพลงเล่นดนตรีมาก่อนก็อยากเป็นครูดนตรีค่ะสาเหตุที่เลือกเรียนครูดนตรีเพราะว่ามีไอดอลค่ะก็คือคุณครูระไนคนที่พามาแข่งในซีซั่นที่5
5: ผมเห็นน้องตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้วครับผมมองว่าเด็กคนนี้ต้องมีอนาคต
4: ย้อนไปเมื่อช่วงที่แข่งรายการในครั้งแรกเราเดินไปไหนก็จะมีคนรู้จักภูมิใจที่มีคนจำเราได้นอกจากมีคนรู้จักแล้วแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่น้ำทิพย์รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็ดีใจที่สุดในชีวิตเลยก็คือได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดธงชัยมหินทรายเมื่อปี2023วินาทีแรกที่รู้ว่าต้องขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติมีคำหนึ่งที่พี่เบิร์ดได้พูดกับน้ำทิพย์ไว้นะคะว่าทุกครั้งที่เราออกมาร้องเพลงที่กูเล่นซองพี่เห็นเราตลอดพี่ดูเราอยู่เสมอพี่ภูมิใจในตัวน้องนะน้องเก่งมากดูร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านอะศิลปินเบอร์ใหญ่ๆอะเขามาดูเรานะเว้ยหนูก็เลยค่ะนี่แหละที่จำได้และภูมิใจมากๆ
6: ชื่นใจเป็นยังไงบ้างได้กลับมาในออลสตาร์ครั้งนี
3: ้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับมาเหมือนกลับมาหาเพื่อนมาหาพี่ๆน้องๆเดิม
6: มีลังเลไหมมีลังเลไหม
3: ไม่ลังเลเลยค่ะ
6: ตอบเลยเหรอตอบแบบไม่คิดเลยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นรับไปก่อน
3: ใช่ค่ะ
6: โหน่ารักมากเลย
4: เป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาดูรายการ Golden Song All Star แล้วก็ตามเสียงเรียกร้องของแฟนคลับด้วยอยากให้กลับมารันเวทีอีกรอบนึงค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้ำทิพย์ด้วยนะคะน้ำทิพย์จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
1: เห็นบอกว่าหลังจากรายการเราไปได้รับโอกาสมากมายเลย
2: เล่าให้ฟังหน่อย
1: เป็นยังไงบ้าง
3: ก็ได้รับโอกาสมากมายในเรื่องของงานนะคะงานก็มากขึ้นแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดธงชัยมาเอ็นไตรด้วย
7: ยืนทำไมยืนทำไมฝั่งนั้นอ่ะ
8: คือพูดถึงคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดน้ำทิพย์จำได้ไหมใครเป็นคนเต้นคู่

0: ยืนคู่กับน้ำทิพย
1: ์แล้วน้ำทิพย์จำได้ไหมใครเป็นคนพาน้ำทิพย์กินข้าวในทุกมื้อเลย
2: แล้วน้ำทิพย์จำได้ไหมน้ำทิพย์จำได้ไหมไม่พี่ถามเฉยจำได้ไหม
3: ก็จะมีอะไรอ่ะ
4: ชวนให้น้อง
3: นึกว่าจะมีอะไร
2: ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันไงคอนเสิร์ต
0: พี่ต้อมน้องพี่เขาร้ายจังเลยอ่ะ
5: ไอ้คนนี้เขาจังหวะนรกมากอย่างเงี้ย
2: ดีไหม
3: สู้ต้องสู้เขาหน่อยนะฮะคือเรียกได้ว่าแน่นอนแหละเรื่องฝีไม้ลายมือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็อยากให้กลับมาอยู่ในออลสตาร์สของเรานะครับพี่กบครับยังไงฮะ
6: ลูกสาว
4: ลูกสาว
6: อันนี้กดโกลเด้นไวส์มากับมือเลยยังนึกถึงตลอดเลยนะคะแล้วก็น้ำทิพย์เป็นคนที่เป็นที่รักของผู้ชมทางบ้านที่มากมายมากล้นจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกมาแต่ละครั้งก็รู้สึกว่าทุกคนเลยอะเวลาร้องเพลงแล้วทำให้เรารู้สึกว้าวได้ทุกคนเลยค่ะทุกคนร้องเพลงทำโชว์มาที่ดีขึ้นมากน้ำทิพย์สบายดีไหมลูก
7: สบายดีค่ะ
6: คือแบบรู้สึกอยากคุยด้วยอยากพูดด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เห็นมาตั้งแต่ชุดนักเรียนที่คุณครูต้องจ่าย
3: ค่ะเรียกผมนึกถึงเรื่องคุณครูของน้ำทิพย์
6: เรื่องคุณครูที่ต้องเรียรายเงินออกเงินให้นั่งรถมาเพราะต้องนั่งมาเองคนเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาต่อสู้มากๆแล้วก็หนูเก่งมากๆคนเอาใจช่วยมากๆนะคะก็วันนี้ได้มาเจอกันแล้วอยากชมโชว์ของน้ำทิพย์อีกเรื่อยๆแล้วก็เห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใจในคิดเลยมันต้องเข้าไปอยู่ทีมวินเท่านั้นเนี่ยคนเนี้ย
8: real size beauty
6: นี่ไว้เจอกันในรอบต่อๆไปด้วยอีกนะคะอยากฟังเพลงอีกอยากฟังน้ำทิพย์ร้องเพลงอีกเรื่อยๆนะคะ
3: ขอบคุณพี่กบครับแอคว่าไงฮะแอคว่าไง
9: เหมือนพี่กบเลยอยู่กับพี่วินนะ
3: โอ้
9: แล้วเราจะได้พัฒนาเสียงของเราขึ้นไปอีกครับ
3: พี่โจว่าไงครับ
10: พี่มักจะผิดเสมอ
2: มักจะผิดเสมอแต่ว่า
3: เอาถูกแล้วถูกแล้ว
4: ถูกแล้วครับเมื่อกี้ถูกแล้ว
10: น้ำทิพย์เป็นผู้เข้าประกวดจากนักเรียนเป่าเครื่องเป่านะเขาเป็นเขาไม่ใช่เป็นเด็กหนึ่งวอยซ์นะเขาเป็นเครื่องเป่าไอ้บราซ์ไอ้เครื่องเหลือง
3: น
10: ะ
3: เออ
10: แล้วก็ยังมาเรียนต่อมาเรียนต่อจนตอนนี้เป็นครูสอนเนี่ยพี่ก็มีรู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้พี่มองมีคนสนับสนุนวินไป2คนแล้วพี่มอง2คน
4: ใครครับ
10: พี่มองเจก
3: ไอ้
10: เพราะว่ามันจะเข้าไปช่วยบางอย่างในทีมเจกมันจะมีความ
3: จะทำให้ทีมเจกน่ากลัวยิ่งขึ้น
10: เนอะมันจะมีคือสไตล์ของน้ำทิพย์เนี่ยแจ๊สก็เก่งใช่ไหม
4: เหมาะกับพี่ปายเลย
10: แพดก็ได้คือสายแบบสายแบบ
4: พลังเลย
10: พลังก็ได้กับอีกอันหนึ่งคือโกตุน
3: เฮ้ย
10: อันนี้น่าสนใจทีมนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้นมี creativity ด้วยมันจะดึงศักยภาพของน้ำทิพย์ออกมาได้อีกมันจะเสริมทีมเขาเรียกความครบ
11: เห็นด้วยกับพี่โจครับก็คือยังคงร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันหลายปีก็ตามแต่ว่าพลังเสียงความน่ารักความเอาใจใส่ในโน้ตทุกโน้ตของน้ำทิพย์เนี่ยยังคงแบบตั้งใจร้องเสมอให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าพี่สปายเหมาะเพราะว่ารู้สึกว่าคืออย่างเพลงเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีแบบบางลีลาที่ถ้าเป็นพี่สปายอ่ะเขาก็จะแบบร้ายทำชาติอะไรเงี้ยโชว์อะไรสิพี่เฮีย
4: เจ๊กเล่นมีลูกเล่น
11: เจ๊กเชื่ออะไรนี
3: ่ทางถนัดของเจ๊กเขาทางถนัดของเจ๊กเขา
11: ไม่น่าส่งไปเลยก็อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคือสิ่งที่น้ำทิพย์มีคือความหวานความเพราะของเสียงอยู่แล้วจริงๆไปทางอื่นก็ได้ทางผิงผิงก็เหมาะด้วยแนวเพลงสไตล์เพลงที่เขาน่าจะเลือกได้ตรงกับความเป็นหญิงๆด้วยกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าได้ทั้งสองทีม
3: อ้าวเดี๋ยวต้องมารุ้นกันนะฮะ
11: ครับ
3: ดูซิว่าโชคชะตาจะนำพาน้ำทิพย์ไปอยู่ที่ทีมไหนฮะมาลุ้นกันเลยฮะ
4: เขาประกอบเลยครับ
3: เป็นหนึ่งดาวเด่นที่เรียกได้ว่าทีมไหนได้ไปเนี่ยเสริมแกร่งขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนนะฮะต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าน้ำทิพย์นะฮะอันดับ2ซีซั่น5นะจะไปอยู่ที่ทีมไหนครับเอาแล้วเอาแล้วนี่เจ็กที่นั่งมองแบบมีความหวังเนี่ยนะเจ็กมีความหวังเพราะตอนนี้นะฮะคุณสปายเป็นทีมเดียวที่ยังมีสมาชิกเพียงแค่4คนนะฮะที่เหลือเขารอแล้วคนรอ1คนเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าน้ำทิพย์อันดับ2ซีซั่น5จะไปอยู่ที่ทีมไหนครับ
4: ครั้งนี้นะฮะทุกคนเดาผิดหมดเลยครับ
3: hey.
4: อยู่กับผิงผิงครับ
3: เอ้าก็อย่างนั้นเลยผิงผิงมีอะไรจะกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ไหมฮะ
1: ค่อนข้างจะดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าขนาดลูกทีมครบเป็นอันดับหนึ่งเลยคาดหวังว่ารอบต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน
3: hey.
1: ยินดีต้อนรับน้ำทิพย์นะคะ

0: หนูคืออีก 10% ที่พี่กำลังตามหาค่ะ
1: โอ้และแน่นอนนักทิพย์ไปอยู่ทีมพิงค์เพลและการเติมสมาชิกครั้งนี้ทำให้ทีมพิงค์มีสมาชิกครบ6คนเลย
2: คนแรกเลยนะ
1: รบเป็นทีมแรก
2: รบเป็นทีมแรก
1: แล้วได้โอ้โหมุ้ยคนสุดท้ายน้ำทิพย์เลยนะฮะทำให้ทีมนี้ได้น่ากลัวขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเป็นไงบ้างพิงค์รู้สึกไง
2: สมาชิกครบแล้วด้วยนะพิงพิง
0: รู้สึกโล่งอกมากๆค่ะมองจากภาพโดยรวมตอนนี้แล้วรู้สึกว่า
1: หลากหลายนะ
0: อาวุธครบมือค่ะ
2: แล้วพิงพิงมีอะไรจะบอกภูมิที่ยังไม่ครบไหมฮะ
0: เฮ้ยยังอยู่ในเกมหรือเปล่า
1: เฮ้ยเฮ้ยกระตุ้นเอเนจี้
0: แล้วแต่ว่าก่อนไปบอกพี่ภูมิเนี่ยเจ๊คะยังขาดอีกตั้ง2คนนะคะ
1: โอ้โห
3: ไม่อีก1สัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีดาวเด่นของออลสตาร์เนี่ยรอคอยเข้ามาอยู่ทีมของเจ็กสปายแน่นอน
2: เจ็กสปาย
1: แปลว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้รู้แล้วว่าแต่ละทีมมีสมาชิกเป็นใครกันบ้างนะฮะ
2: ถูกครับผมบอกเลยว่าตื่นเต้นแน่นอนและออลสตาร์ที่เหลืออยู่อีก6ขั้นรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับ
3: ผม
2: กลับมาพบกับความสนุกและความคิดถึงได้ใหม่ในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออลสตาร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่องวัน31
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: คลิปหน้าสัปดาห์สุดท้ายของรอบเปิดตัวกับการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าดวงดาวระดับพระการเซตสุดท้ายที่จะเนรมิตเวทีแห่งนี้ให้เต็มไปด้วยความสุนทรีขั้นสุด
5: จากยอดดอยแดนไกลใครจะเห็น
6: ขอกีดด้วยได้ไหม
0: The Golden Song หนูเป็นคนเพลงเขามาก่อนนะ
3: แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดผมเป็นคนตัดสายสะดือเข้าสู่วงการนะครับ
2: แต่ยายครับยายครับเด็ก
3: เจกรักหนูนะ
4: และมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าโฉมหน้าสมาชิกแบบครบทีมของทั้ง6ทีมจะแข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบขนาดไหน
1: สมาชิกคุณแข็งแกร่งมากจริงแข็งแกร่งจนสามารถค้ำชูหัวหน้าทีมได้เลย
7: ถูกต้องครับทั้ง5คนนี้สามารถนั่งแทนผมได้หมดเลย
4: สัปดาห์หน้าห้ามพลาด
8: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
9: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
10: Hey, I'm Ty Pennington and I'm backteaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

ัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันในรอบทูแชกของวัยเก่าทั้งลุงโจและลุงดวงทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจเรียกได้ว่าถ้าใครจะมาชิงเก้าอี้นี้ไปก็ไม่ใช่งานง่ายๆอย่างแน่นอนทำให้ตอนนี้ลำดับเก้าอี้ตัวที่1เป็นของลุงโจ

0: าอี้ตัวที่2เป็นของลุงดวงแต่เกมการแข่งขันยังไม่จบเรายังคงเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกทั้งหมด4คนใครจะได้ครองเก้าอี้2ตัวสุดท้ายวันนี้ลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
1: สนับสนุนรายการโดย Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
0: ก่อนที่จะไปลุ้นการแข่งขันกันต่ออีกหนึ่งความพิเศษของวันนี้กับผลงานเพลงใหม่จากเต้ยจักรินเพลงที่เจ้าตัวตั้งใจแต่งขึ้นเองเพื่อถ่ายทอดทุกความรู้สึกส่งถึงแฟนๆทุกคนกับเพลงใส่ว่าหมู่กันเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับ

0: แจ็คลินนะครับใส่ว่ามูกัน
1: ใส่ว่ามูกัน
0: ก็คือประมาณว่าไหนว่าเพื่อนกัน
1: ใช่ครับ
0: เออนะ
1: มันไม่ใช่ที่เราเห็นนี่นะ
0: เขาปิดบังเรานี่นะ
1: ปิดบังเรานี่นะ
0: ไอเดียการแต่งเพลง
1: ไอเดียแล้วครับ
0: มันเริ่มมาตรงไหน
1: เพลงนี้
0: ไปเจออะไรมาหรือเปล่า
1: เจออะไรมาหรือเปล่าล่ะฮะก็เจอเพลงที่ผมเคยแต่งไว้ให้กับน้องเชนคาเชน
0: ครับ
1: เพลงนั้นชื่อเพลงว่าจำบ่ได้ครับ
0: จำบ่ได้อ้าวแล้วจำได้ไหม
1: จำบ่ได้คือจำได้พี่แต่ว่า
0: ชื่อเพลงมัน
1: ใช่ครับจำบ่ได้อ๋อ
0: แล้วก็เลยได้ไอเดียมา
1: ใช่ครับเพราะว่ามาท่อนฮุกมันจะเป็นเกี่ยวกับความรักของแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เลยยกไอเดียตรงนั้นมามันน่าจะโดนกับคนอกหักหลายๆคนอะไรเงี้ยครับบางคนบอกว่าเอ้ยใครมู้กันมู้กันแบบไม่มีอะไรกันความสัมพันธ์แค่เพื่อนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเราไม่รู
0: ้ก็เลยกลายเป็นบทเพลงนี
1: ้ใช่ครับผม
0: นะครับเห็นบอกว่ามีค่ายเพลงแล้วด้วย
1: โอ้ยค่ายเล็กๆมันจะเรียกค่ายได้ไหม
0: เอานะ
1: เป็นกลุ่มเล็กๆครับที่คนที่รักเสียงเพลงแล้วก็ฟุตบอลไปพร้อมๆกัน
0: มีใครบ้างในค่ายของเรา
1: ตอนนี
0: ้เริ่มต้น
1: ก็มีเต้ยนะครับเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วก็มีพี่ยาสัญญานะครับน้องเชนคาเชนน้องนุกพี่รุนพี่กบสุพจน
0: ์ครับ
1: แล้วก็อาจจะมีน้องวิทย์บ้างอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันช่วยๆกันทำครับ
0: นะใช้ชื่อค่ายว่า
1: ฟอนสตูดิโอครับ
0: ฟอนสตูดิโอ
1: ครับฟอนสตูดิโอ
0: ก็คือการรำการฟอนนี่เอง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็จะมีเพลงมีอะไรก็สามารถเข้าไปฟังกันได้เลย
1: ได้เลยครับตอนนี้มีหลากหลายเพลงแล้วฮะ
0: โอ้นะคะวันนี้ก็เลยเอาบทเพลงนี้มาฝากก
1: ัน มาฝากนะครับแฟนๆครับ
0: ครับผมอโนดครับ
2: ในสถานะที่คนชอบฟังเพลงทุกชนิดนะฟังเต้ยวันนี้นี่มันโดนเรื่องราวของเพลงอ่ะเพลงนี้เหมือนคนขี้แพ้แต่ได้รางวัลได้ขึ้นโพเดียมได้ทั้งโล่ทั้งดอกไม้แต่ว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนวะมันมีไอ้หมาบ้าคนหนึ่งอ่ะมาคาบเอาแฟนเราไปกินซะดังนั้นเพลงแบบนี้นะถ้าคนเข้าไปฟังแล้วถ้าเขาชอบแล้วมันจะชอบยาวเลยนะผมพูดเสมอว่าคนเกิดมาเนี่ยคนอกหักคนไม่สมหวังอ่ะมันจะเยอะกว่าคนสมหวังผู้ชายอาจจะแอบหมายปองหลายคนแต่มันไม่ได้สมหวังหลายคนส่วนมากหลายๆคนมันจะเป็นคนอกหักแล้วเพลงแบบเนี้ยแล้วก็พอเจอก็ถามว่าแฟนไหมไม่ใช่เป็นเพื่อนกันไอ้นี่ก็เลยไหนบอกเป็นเพื่อนกันไงถ้าเป็นภาษาผมขอโทษนะไม่ใช่หยาบคายอันนี้เดี๋ยวไปแต่งร่วงเลยแล้วมันไม่น่าภูมิใจเลยอ่ะรางวัลเราได้ทั้งโล่ทั้งช่อดอกไม้ยืนโพเดียมแบบน่าเศร้าใจมากแล้วเต้ยรู้ไหมลูกโง่เฮงดีมากมันถึงเวลาที่จะต้องดังแล้วพวกเราอนุญาตให้เต้ยไปดังแล้วขอให้เพลงนี้ยอดวิวเยอะๆมีงานจ้างเยอะๆจะได้มีโอกาสสร้างค่ายเพลงทำไมถึงอยากจะอวยพรแบบนี้เพราะสิ่งที่เต้ยเอ่ยขึ้นมามันเป็นเด็กที่ผ่านเวทีไมค์ทองคำมาแทบจะทั้งนั้นเลยขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างทั้งด้านธุรกิจค่ายเพลงและเพลงนี้ฝากไว้ในอ้อมใจคนที่ชอบฟังเพลงด้วยเสียงโคตรเพราะเลยลูกดีมากลูก
1: ขอบคุณครับ
0: พี่สุครับ
3: โอ้ดีใจนะลูกดีใจมากพี่เต้ยได้ทำเพลงนี้ออกมาแล้วก็แต่งเองด้วยแล้วก็สร้างค่ายเพลงกับเพื่อนๆด้วยมันเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนับสนุนแล้วก็น่ายินดีมากลูกแล้วแม้ว่ามันถึงเวลาของเต้ยเลยนะเพลงมันลงตัวมากมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนอยู่กับชีวิตของคนปัจจุบันเลยไม่หมู่กันหมู่กันกินกันมาเยอะแล้วอันนี้จริงเลยนะแล้วมันเป็นเรื่องคนที่โอ้แนะนำว่าหมู่กันหมู่กันมันคือเรื่องในเพลงหนูเลยจริงๆอ่ะคนที่จะไม่พูดย้ำคนที่ไม่มีอะไรกันจะไม่พูดย้ำบ่อยๆแต่คนที่ไปไหนโอ้จะแนะนำเลยว่าเออหมู่กันหมู่กันอ่ะอันนี้คือแบบ กินกันแล้ว มีพิรุษแล้วเต้ยเรื่องความสามารถทุกอย่างมันเหมือนทั้งวิธีคิดด้วยนะวันนี้แม่ว่ามันเหมือนมันตกผลึกทุกอย่างแล้วหนูไม่หายไปจากโซเชียลเลยหนูทำทุกอย่างลงทุกอย่างให้คนได้เห็นทุกช่องทางของหนูและตอนนี้ยิ่งรวบรวมพลังจอมทัพทั้งหลายจากไมค์ทองคำนะเอาจริงไม่ธรรมดาเลยรวมๆเพื่อนๆมาลูกทำกันไปแม่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องเริ่มจากเล็กๆนี่แหละแต่มันถึงโตได้

0: ก็ฝากด้วยแล้วกันนะฟอนสตูดิโอแล้วก็สายวมูกันของลูกชายด้วยนะคะทุกคนค่ะฝากด้วยค่ะฝากติดตามด้วย
1: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
2: ถูกครับมาครบทุกอย่างเลยเต้ยวันนี้ทั้งในนามนักแต่งนักร้องแล้วก็คนเข้าใจการอยู่กับสื่อยุคใหม่ซึ่งจริงๆครูรอตรงนี้นะเพราะเรื่องร้องเพลงไม่มีข้อสงสัยในความเป็นเต้ยรวมถึงการแต่งเพลงด้วยรู้ว่าเต้ยแต่งเพลงได้แล้วก็คือเข้าใจทุกบริบทในการสร้างงานแต่สิ่งที่พยายามกระตุ้นหรือบอกตลอดคือให้เข้าใจสื่อยุคใหม่ซึ่งคนไหนเข้าใจก่อนก็สำเร็จก่อนนะเวลาพูดก็มักจะเผลอเอ่ยชื่อ2ชื่อนี่แหละก็คืออย่างพี่ก้องกับเบิ้ลเขาก็เดินทางมาพร้อมๆกับเรานี่แหละแต่ดูเหมือนว่าเขาก็เคยลองผิดลองถูกเขาเคยล้มเขาเคยเจ็บแต่พอเขาเข้าใจแล้วก็ทำเราสามารถมองแนวทางแบบคนบ้านเราใกล้เราที่สุดมาสร้างเป็นความสำเร็จของเราได้ซึ่งวันนี้เหมือนเต้ยเข้าใจตรงนั้นเห็นไปเตะบอลด้วยกันเห็นมีการไลฟ์สดโน่นนี่นั่นครูแอบปลื้มใจนะครับแอบปลื้มใจเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วลูกที่เราจะได้ทำทุกอย่างให้มันถูกเพราะโดยต้นทุนนะเต้ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วเราจะช่วยนะลูกนะผ่านบทเพลงนี้แหละไซวาโมกันขอให้สำเร็จครับ
1: ขอบคุณครับรักผมนะฝากเลยฮะผลงานของเราไปติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้างคร
3: ับ ก็นะครับสำหรับเต้ยเองก็ฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดก็ต้องตั้งใจทำมากๆนะครับให้ทุกๆคนได้ฟังกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าห่างหายไปนานแล้วก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ช่องYouTube นะครับช่องฟอนสตูดิโอได้เลยครับก็มีหลากหลายผลงานเพลงที่เต้ยทำเอาไว้แล้วก็รวมถึงของเพื่อนๆด้วยครับผม
1: เห็นบอกมีวงรถแห่ด้วยเหรอ
3: มีรถแห่ครับทำรถแห่ด้วยอยู่ที่ขอนแก่นครับ
1: นะฮะก็ติดต่อได้ตามนี้เลย
3: ครับฝากไว้เลยนะฮะรถแห่เดอะคิงจอมราชาครับผมขั้นสีเหลืองๆครับพี่น้องครับ
1: ครับผมดีๆนะทำมากินน่ารักมากเลยก็ฝากน้องเต้ยไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับวัยเก่าของเรารออยู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่6รอบถูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศครับ

กลับมาสรุปกันต่อกับการต้องทำสามวัยครั้งที่หกรอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศนะครับเรายังอยู่การแข่งขันของวัยเก่านะครับผ่านไปแล้ว2ท่านด้วยกันนะเก้าอี้ตัวแรกจะเป็นพี่โจนะครับผมและตัวที่2ก็คือพี่ดวงนะครับสวัสดีครับสองท่านพร้อมนะฮะมาถึงพื้นขันคนที่3ครับไปพบกับพี่เก๋นันทศรครับเชิญครับ

0: สวัสดีครับพี่เก๋ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หนุ่มๆเขาร้องกันเรียบร้อยตอนนี้เก้าอี้เต็มหมดแล้วถึงเวลาที่ต้องชิงแล้วนะต้องใช้ความสามารถเต็มที่เลย
1: จ้องหน้ากันดูสินะ
0: เออ
2: ใครจ้องหน้าไม่รู
0: ้เอาไม่ได้จ้องใช่ไหม
2: ไม่ได้จ้องแต่มอง
0: อ๋อแต่มองไม่ได้จ้องแต่มองนะเป็นไงอยู่ท่ามกลางหนุ่มๆสนุกไหมฮะ
1: ไม่หวัดไม่ไหวหัวเราะนะ
0: อ๋อเขาก็ชวนคุยให้เราหายเครียดเนาะเอาการฝึกซ้อมในรอบนี้ครับมีอะไรที่ต้องปรับปรุงจากรอบที่แล้วไหมฮะ
1: จากรอบที่แล้วนะคะถ้าท่านคณะกรรมการแนะนำไปว่าอยากให้ผ่อนคลายแล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติออกมาให้ได้นะคะก็กลับไปทำแล้วค่ะแต่ไม่รู้จะมานำเสนอให้ได้ตามที่ใจเราอยากจะทำหรือเปล่าเราเต็มที่แล้วอะค่ะ
0: ครับผมนะ
1: จะพยายามให้เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะ
0: นะลูกสาวละลูกสาวช่วยติวไหมลูกสาว
1: ช่วยค่ะ
0: เขาว่าไงบ้างครับ
1: เขาก็จะประมาณว่าเหมือนเอาคืนนะคะแม
0: ่เหมือนเราเคยสอนเขาไว้ใช่ไหม
1: เนี่ยมันยืดไปหรือเปล่าแม
0: ่
1: นึกว่าตรงนี้แม่ค่อมนะ
0: ก็จะคอยบอกกันและกัน
1: ใช่ค่ะมันก็เราก็ไม่มองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองต้องให้คนอื่นช่วยมองไงค่ะ
0: นะอ่ะพร้อมครับวันนี้หนึ่งบทเพลงครับเลือกเพลงอะไรมาร้องครับวันนี
1: ้วันนี้นำเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มานะคะพี่จอหลายใจค่ะ
0: พี่จอหลายใจนะครับผมอ่ะโค้ชที่ยงครับ
3: ไม่ห่วงเพราะว่าเขาเสียงดีอยู่แล้ว
0: ครับผม
3: แก้วเสียงเพราะมากก็จะห่วงตรงที่ว่าปลายท่อนอ่ะกลัวลมหายใจเขาจะแบ่งลมหายใจไม่ถูกแต่ว่าผมเชื่อเขาทำได้สู้ๆพี่เก๋
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมนะพร้อมครับคนที่สามของวัยเก่านะครับพี่เก๋นันทสอนครับพี่จอหลายใจเชิญครับ

0: รู้สึกที่ผ่านมาในรอบรองชนะเลิศนี่นะคะก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นความฝันที่ไม่คิดว่าจะได้เข้ามานะคะ
1: วันนี้คู่แข่งเราต้อง5คน
0: ค่ะ
1: นะแล้วเราคิดว่าเราชนะได้ไหม
0: ถามว่าชนะได้ไหมตอนนี้คู่แข่งอ่ะเกือบจะไม่กลัวใครเลยกลัวตัวเอง
1: กลัวใจตัวเอง
0: ใช่กลัวใจตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะ
1: วันนี้นำเพลงอะไรมาร้องครับ
0: วันนี้นำเพลงของคุณพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
1: เพลงอะไรจ๊ะ
0: พี่จอไหลใจ
1: ไหนลองร้องให้ฟังหน่อยสิ
0: พี่ปากลายไทย

0: เสียงเพราะมากพี่เก๋
1: ขอบคุณค่ะ
0: เสียงดีมากๆนะครับพลังก็ดีแต่อยากได้เพิ่มตอนท้ายๆตรงลมหายใจมันจะต้องดึงลมหายใจเข้าให้มันเต็มที่นะ
1: ค่ะ
0: ทุกครั้งที่เราจะเข้าท่อนนึงแล้วส่งต่อเนี่ยดึงลมเข้ามาก่อนแล้วก็ปล่อยต่อเพื่อที่จะรับช่วงในท่อนต่อไปเสียงดีครับเสียงกังวานเสียงเพราะเพิ่มพลังและก็ระวังในเรื่องของลมหายใจ
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าวันนี้คู่แข่งทุกคนหนาวเพราะแอร์เปิดเย็นเยอะเฮ้ยไม่ใช่เสียงเราดีนะครับอ้าววันนี้เดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีนะพี่เก๋นะ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะ

0: ผลงานของพี่เก๋นะครับพี่จอหลายใจนะครับพี่สามของวัยเก่านะครับเป็นไงพี
1: ่ลงไปแล้ว
0: ลงไปแล้วนะได้ทำผลงานเรียบร้อยนะฮะเมื่อตอนต้นหัวนี่ที่พี่เก๋เขาทำโพสท่าเนี่ยจริงๆเวลาอยู่ในกล้องมันจะเป็นเหมือนภาพเงานะเป็นเหมือนซิลูเอทแล้วหลายคนอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมเขามีมาตั้งท่าอะไรด้วยนะถ้าเกิดเราเห็นภาพที่ถ่ายทอดไปก็จะเห็นว่าเขามีจอเป็นเงาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโชว์นะครับผมอ่ะโค้ดครับผลงานของพี่เก๋ในวันนี้ครับ
2: สุดมาก
0: ฮะ
2: ตอนร้องให้เราฟังแบบเหมือนก็ออมมือยังไงไม่รู้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาปล่อยเต็มที่หนักเบาอารมณ์เพลงมันมาทั้งหมดเลยอ่ะด้วยความที่น้ำเสียงเขาเพราะอยู่แล้วพอมาได้เพลงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกฟังแล้วขนลุกตลอดเลยเก๋ทำได้ดีมากครับแล้วก็เป็นการร้องที่เหมือนไม่ได้ฟังคนร้องจริงๆอ่ะเหมือนฟังซีดียังไงไม่รู้มันละมุนไปหมดมันเนียนไปหมดอ่ะเพราะครับเพราะมากครับ
1: ขอบคุณพี่ครับนะคะ
0: ครับผมถามหนุ่มๆบ้างนะพี่โจเป็นไงผลงานของพี่เก๋ครับ
3: เยี่ยมครับ
0: เยี่ยมนะ
3: ครับเพราะด้วยครับดีมากเลย
0: ครับผมมีสิทธิ์จะได้ชิงเก้าอี้ไหมฮะ
3: แน่นอนครับ
0: ชิงกับใครดีฮะ
3: ก็ได้แต่แหละครับรอบ
0: นี้แต่รอบนี้นะ
3: ใหญ่จะไม่ยังไง
0: พี่ดวงล่ะครับ
4: โอ้โหเสียงเพราะมากทีเดียว
0: อ
4: ยู่อ่างทองสงสัยจะขายปลาอยู่ด้วยกลิ่นหอมเสียงเพราะจริง
5: ๆอะไรของพี่แก
0: เกี่ยวอะไรครับขายปลาลงปลา
4: ล่ะกลิ่นหอมหวนไงเพลงเพราะ
0: เหมือนกับเสียงของเธอที่เหมือนกลิ่นของปลาเนี่ยนะ
4: กลิ่นปลาปลากลิ่นหอมใครบอกเหม็นไม่ใช่ต้องถามอาจารย์โนดท่านทุนารีที่ตำพริกอยู่เนี่ย
0: มันหอม
5: เวลาหล่นปลามันหอมข้ามทุ่งเลยนะถูกไหมข้ามคุ้งเลย
4: อย่าไปพูดมากเดี๋ยวครูสลาน้ำลายไหลออกมา
2: ครับผม
0: แล้วเขาร้องดีไหมวันนี้พี่ดวง
4: ร้องเพลงเพราะเพลงดีมากนะฮะ
0: ครับผม
4: ยังไงขอให้ชนะนะครับวันนี้นะครับ
0: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
4: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี
0: ้ชิงกับใครฮะ
4: ชิงกันลุงคนนี้ไงเนี่ย
0: แล้วไม่ชิงกับพี่เหรอ
4: ไม่ใช่เดี๋ยวไปยกยอปอปั้นตัวเองเดี๋ยวจะโดนด่า
0: อ๋อเลยให้ชิงกับเขาให้ชิงกับพี่โจนะ
4: ให้ชิงกับเขา
0: อ๋อให้ชิงกับเขาแล้วกันนะอันโน้ตครับ
6: คุณเก๋เป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วฟังแล้วชื่นใจอ่ะพูดถึงลูกทุ่งในยุคเขาเรียกว่าลูกทุ่งขนานแท้ทุกครั้งที่คุณเก๋ร้องที่ไรมันไม่เคยผิดหวังเลยมันอาจจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่บ้างในการร้องหรืออาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าในความรู้สึกของผมในรอบที่แล้วอ่ะเพลงที่เก๋ร้องตอนนั้นอ่ะผมว่าเก๋ร้องได้ดีกว่าวันนี้แต่วันนี้มันเหมือนจะระมัดระวังเกินไปแต่มันก็ยังมีความน่าฟังแล้วก็ไพเราะคะแนนแต่ละข้อก็เยอะนะจากผมให้เยอะนะเพราะเผลอจะชนะพี่ดวงซะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโชคชะตาของผมเอง
6: โอ้โหอยู่ๆก็เจียมตัวซะอย่างนั้น
4: ครับ
6: ทำไมไอ้นี่พูดหยอกๆเพราะคะแนนเนี่ยต้องเอา3คนมารวมกันแล้วมาบวกลบคูณหารอีกทีมันถึงออกมาเป็นคะแนนแต่วันนี้ก็ยังชอบเนื้อเสียงของเก๋อยู่วันยังค่ำวันนี้ก็ยังชอบเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สุครับ
5: พี่เก๋เป็นคนร้องเพลงเก่งมากแล้วก็เข้าถึงความยากของเพลงโดยเฉพาะลูกเอื้อนลูกขยี้เหมือนเก็บพี่พึ่งมาได้หมดเลยแต่วันนี้มันจะมีอาการเรื่องของแรงไม่พอนะจะรู้สึกเลยว่าที่ดูเกร็งๆดูระวังอ่ะเพราะว่าประคองแรงอ่ะช่วงที่โน้ตตัวสูงๆมันจะเห็นอาการฮึดสู้มันมีอาการเหมือนกึ่งสู้เพลงอารมณ์มันก็อาจจะมีแบบวืดขึ้นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่ากลัวแรงไม่พอแต่เพลงนี้พอสูงปุ๊บพอมันจะต่อต้นจอแจกใช่ไหมจอแจกมันจะต้องช้อนพอแรงไม่พอเนี่ยมันจะจอแจกหมอนใจมันจะช้อนยากค่อนข้างไม่เนียนมันจะมีอาการแบบระวังเรื่องแรงแต่ว่าถือว่าไม่ธรรมดาค่ะรอลุ้นนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
7: ครูครับเพลงนี้เป็นเพลงปราบเซียนนะถ้าเป็นวัยรุ่นนำมาร้องส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้แต้มจากเพลงนี้เพราะว่ามันมีการเก็บรายละเอียดที่ค่อนข้างยากแต่กับพี่เก๋แล้วกับทำได้ดีหมดเลยในความรู้สึกของผมนะจุดอ่อนพี่เก๋มีเรื่องเดียวแต่อาจจะได้ยินบ่อยก็คือเรื่องแรงพอแรงหมดมันจะมีอาการรอยต่อระหว่างคำระหว่างท่อนมันจะทำให้เรารู้จักรู้สึกได้เลยว่าเหนื่อยและพอแรงพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะกระทบเรื่อง

0: ลิกเราด้วยกังวลแววตาก็จะบอกแล้วก็อารมณ์เพลงมันกระทบอยู่สามข้อนอกนั้นดีหมดเลยครับเชิญชมครับ
1: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะก็ถือว่าภาพรวมน่าพอใจนะพี่ได้ฟังแล้ว
2: พอใจแล้วค่ะอยากฟังคำติชมแบบเนี้ยตลอดไป
1: เนาะจะได้ไปปรับได้เนาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับพี่เก๋เรามาลุ้นกันนะครับพร้อมนะฮะตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผลการตัดสินของพี่เก๋คือ

0: ไม่มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้ครับปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่เคด้วยนะครับแสดงว่าสองหนุ่มน่าจะทำคะแนนไว้สูงมากนะครับผมถามความรู้สึกของพี่เก๋หน่อยมาถึงตรงนี้แล้วแม้ว่าไม่ได้ไปต่อเชิญครับ
1: ก็ถือว่าวันนี้ดีใจมากแล้วค่ะที่ได้มายืนอยู่ณจุดนี้นะคะไม่คิดว่าจะได้เข้ามาตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยแล้วเพราะว่าใจมาอยู่ที่ว่าจะพาลูกมาเท่านั้นจริง
0: ๆอ๋อเพราะไปเป็นเพื่อนลูกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะอ่ะโค้ชครับขอกำลังใจนะฮะโค้ชยิ่งยง
2: พี่เก๋ไม่ต้องเสียใจฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เก๋ก็เสียงเพราะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์มาอีกได้ครับเพราะว่าเสียงยังคุณภาพอยู่อาจจะเอาคอมเมนต์ของครูทั้ง3ท่านน่ะไปปรับปรุงและแก้ไขอันไหนที่หนักที่เบาที่มันขาดก็ไปเติมให้มันเต็มกลับมาใหม่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมขอเสียงปรบมือกับพี่เก๋ด้วยนะครับ
1: พ
0: ี่เก๋เชิญนะครับนะสู้ใหม่ได้นะครับเราเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้หนุ่มๆก็ยังรักษาเก้าอี้ไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเก้าอี้ตัวแรกจะเป็นพี่โจนะครับ
3: ครับ
0: ยังเหนียวแน่นนะครับแล้วเก้าอี้ตัวที่2ก็คือพี่ดวงนะครับผมนะยังไม่มีใครสามารถมาชิงได้นะครับ
4: ถึงแม้วันนี้พี่เก๋จะยังไม่ได้ไปต่อแต่ทุกความตั้งใจจะยังอยู่ในความทรงจําของพวกเราเสมอนะครับ
0: คนต่อไปครับคนที่4ครับไปพบกับพี่แอ๊กณัฐสิทธิ์ครับเชิญครับสวัสดีครับพี่แอ๊กครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
0: โอ้โหการแข่งขันวัยเก่านี่กำลังเข้มข้นนะแล้วก็เหมือนว่าสองหนุ่มที่นั่งอยู่นี่จะทำคะแนนไว้ค่อนข้างสูงด้วยเนาะ
5: ครับผม
0: หวั่นหวั่นไหม
5: มาถึงเวลานี้ก็ต้องเอาคำว่าหวั่นวางไว้ก่อน
0: เอาวางไว้ก่อนนะพร้อมลุยพร้อมสู้
5: ก็ต้องพร้อมครับ
0: คิดว่ายังครับว่าจะชิงกับเก้าอี้ตัวไหนดีฮะ
5: ว่าจะยกกลับบ้านเลย
0: เอากลับบ้านเลยเหรอ
5: ทั้งสองตัว
0: สองตัวเลยนะ
5: ครับผม
0: อยากชิงกับใครฮะอยากชิงกับพี่โจหรือชิงกับพี่ดวง
5: เดี๋ยวตอนสุดท้ายก็คงจะรู้แล้วคร
6: ับ เอาสู้เต็มที่เลยนะ
5: ครับ
0: สู้เต็มที่นะเห็นบอกการฝึกซ้อมที่ผ่านมานี่ซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอครับพี่แอ๊ก
5: ก็เช้าสายบ่ายเย็นเพราะว่าหลังจากที่ตัวเองผ่านรอบน็อกเอาท์มันทำให้มีความรู้สึกกำลังใจมาเต็ม
0: ๆครับ
5: ก็จะไม่ละที่จะซ้อมเช้านี่ในห้องน้ำสายๆก็ประมาณ10โมง11โมงก็เอาอีกทีบ
0: ่
5: ายโมงบ่ายสองอีกทีตอนเย็นก็ออกกำลังกายเสร็จก็อีกทีครับ
0: นะ
5: ก็พยายาม
0: ประจำ
5: ครับผม
0: ซ้อมอย่างต่อเนื่อง
5: ก็ส่วนมากจะแทบจะไม่เว้นแหละครับอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องมี2ครั้ง
0: ครับผม
5: ครับ
0: นะก็ทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะ
5: ครับครับพี่พัน
0: นะฮะเอาละครับวันนี้1บทเพลงครับพี่แอ๊กที่เตรียมมาฮะ
5: ผมเอาเพลงของนักร้องเสียงหยดย้อย
0: ครับ
5: พี่จ่อยรวมมิตรเพลงหัวใจหล่นที่สกลนครมานำเสนอและมาร้องในวันนี้และในรอบนี้ครับ
0: นะอ่ะโค้ชยงครับเลือกมาแล้วเพลงนี้ฮะ
2: แปลกเสียงดีแล้วก็ลูกเอื้อนลูกคอเขามาแน่นมากต้องบอกว่าเขามีความตั้งใจมากๆพี่แอ๊ก
0: ครับ
2: ผมเชื่อว่าพี่ทำได้ก็เป็นกำลังใจให้พี
5: ่ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
0: มาพบกับพี่แอ๊กณัฐสิทธิ์ครับหัวใจหล่นที่สกลนครเชิญครับ
7: ความรู้สึกที่ได้เข้าผ่านมาในรอบรองชนะเลิศ

0: ้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจที่สุดดีใจมากๆไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะได้มายืนจุดนี้ในเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับทุกคนที่เป็นคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวพอได้เข้ามารอบนี้ทุกคนคาดหวังสูงแล้วก็อวยพรให้เราส่งกำลังใจให้เราให้ทำได้เพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีหนึ่งที่เราเคยฝันมาตลอดรอบนี้เตรียมตัวมาจากมากกว่ารอบที่แล้วอย่างก็คือหนึ่งเป็นรอบสำคัญเป็นรอบชิงเก้าอี้ก็เตรียมตัวมาในเรื่องสุขภาพร่างกายเตรียมตัวในเรื่องการร้องเพลงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องเพลงมากขึ้นกว่าเดิมต้นฉบับลูกเอื้อนเก็บรายละเอียดต่างๆศึกษารายละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าใจในบทบริบทของเพลงนั้นครับรอบนี้ผมเลือกเพลงหัวใจหล่นที่สกลนครทำไมต้องเลือกเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงครูผู้ประพันธ์เป็นคนชั้นครูและผู้ร้องเป็นแชมป์คนแรกของไมค์ทองคำของประเทศไทยจึงไม่ยากเลยที่ผมจะเลือกเพลงนี้มาหัวใจพี่หล่นที่สกลนครหัวใจพี่ไม่หลอกหลอนชมบังอ่อนอย่าได้วันไหว
1: มาดีอ่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: มาดีมากๆรับรองว่าวันนี้เก้าอี้ต้องไม่มีใครมาแย่งเราไป
0: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
1: ยึดไปเลย
0: ก็จะทำอย่างนี้เลย
1: โอเคครับวันนี้พร้อมยัง
0: พร้อมครับโค้ชครับ
1: พร้อมบนเวทีเชิญครับ

0: นี่คือผลงานของพี่แอ๊กนะครับหัวใจหล่นที่สกลนครนะครับผมผมดูพี่อยู่หลังแบบดูพี่แบบร้องแล้วก็มีความสุขด้วยนะมีรอยยิ้มด้วยนะ
1: ขอบคุณครับพี่พัน
0: มั่นใจไหมฮะวันนี
1: ้ก็มั่นใจครับ
0: ให้เต็มร้อยเลยไหม
1: อยู่ที่ท่านคณะกรรมการ
0: ให้ท่านคณะกรรมการเป็นคนบอกดีกว่า
1: ท่านครับ
0: ครับผมโค้ชครับ
2: ผมชอบพี่แอ๊กร้องนะคือเวลาร้องเพลงเนี่ยพอมันร้องเพลงจังหวะมันลงไงเขาลงตามจังหวะได้หมดทุกเกือบทุกท่อนเลยนะแล้วก็รายละเอียดเขาทำได้ดีอ่ะอาจจะมีตรงท่อนแยกนิดเดียวแค่นั้นเองที่ดูเหมือนว่ามันไม่อิ่มมันไม่เต็มอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แต่นอกนั้นผมว่าพี่แอ๊กทำได้ดีครับรอดูคะแนนครับพี่แอ๊กครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมถามเพื่อนๆบ้างครับพี่โจครับผลงานของพี่แอ๊กครับ
3: พี่เขาร้องดีอยู่แล้วนะครับแกร้องดีแต่รอบแรกแล้ว
0: ตั้งแต่แรกเลยนะ
3: ครับ
0: ที่พี่โจเคยฟังมานะ
3: ครับผม
0: มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
3: พี่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแล้วแต่จะเจอใครแค่นั้น
0: แล้วแต่จะเจอใครนะพี่ดวงล่ะครับพี่ดวง
4: โอ้โหเสียงหวานเหมือนขนมลอดช่อง
0: เสียงหวานเหมือนขนมลอดช่องอย่างนั้นเลยเหรอ
4: เสียงดีมากโอ้โหหวานไปเลย
0: โอ้ช่างเปรียบเทียบเน
4: า
0: ะมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ไหม
4: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี
0: ้ชิงกับใครฮะ
4: ชิงกับทางนี
0: ้ทำไมไม่ชิงกับพี่ดวงอ่ะ
4: ไม่ใช่ผมละเมิดไม่ได้เพราะว่าท่านเสียงหวานเหมือนรถช่อง
0: ต้องชิงกับทางนู้น
4: รถช่องสิงคโปร
5: ์เปรียบเทียบไปทั่ว
0: อันโน้ตครับ
5: สิ่งที่ผมชอบพี่แอ๊กทุกรอบเลยในการเลือกเพลงเขาเลือกเพลงมามันเพราะหมดเลยที่ผ่านมายังร้องเพลงของไรอันเงี้ยแกขยี้แบบโอ้โหละเอียดละออเลยเพลงนี้ก็เหมือนกันนะพี่แอ๊กก็ร้องดีนะดีด้วยต้นทุนของเสียงอะแล้วเวลาดูแกร้องเนี่ยผมยิ้มตามเหมือนที่นภัณฑ์บอกอะหน้าเขาเปื้อนยิ้มคือคนดูแล้วมีความสุขอันนี้เราดูอย่างนี้นะพี่แอ๊กแต่เวลาออกทีวีอะมันจะมีลับแคบๆหน้าพี่แอ๊กด้วยโอ้โหมันเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนออกอากาศแล้วกันแพ้ชนะมันเป็นอีกเรื่องแต่ว่าพี่แอ๊กเนี่ยดีมากอะ
1: ขอบคุณครับ
5: ดีมากในที่นี้คือวิธีการร้องนะคะแนนจะดีมากจะดีน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่ผมคนเดียวเป็นผู้ตัดสินเราร่วมกันตัดสินและการตัดสินเราก็ไม่เห็นนะพวกเราจะไม่เห็นคะแนนกันนะว่าครูสลาให้ข้อนี้เท่าไหร่คุณสุนให้เท่าไหร่ผมให้เท่าไหร่หลังจากร้องจบปุ๊บทีมงานจะเอาคะแนนไปรวมไปสรุปถึงจะรู้ว่าใครให้ใครเท่าไหร่และบวกลบคูณหารออกมาแล้ววันนี้ก็มีคะแนนลำเอียงนิดหน่อยไปทางพี่แอ๊กเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกัน
0: พี่สุครับ
6: เพลงนี้เป็นเพลงกินแรงบอกเลยเป็นเพลงกินแรงถูกแต่งมาเพื่อพี่จ่อยโดยเฉพาะลีลาการโหนการโยนเสียงทุกอย่างสร้างมาเพื่อพี่จ่อยเพราะฉะนั้นถามว่าพี่แอ๊กเก่งไหมเก่งเก็บรายละเอียดดีแต่มันเห็นแรงไม่พอมันเห็นเรื่องของแรงมีอาการเหนื่อยแล้วก็มีการเร่งรวบบางช่วงบางตอนก็เลยคนฟังในขณะที่ดูพี่แอ๊กดูมีความสุขในการร้องนะแต่ว่าหนูนั่งอยู่ตรงนี้หนูมีอาการพอฟังตามและเอื้อนตามในรูปแบบที่พี่จ่อยร้องอะไรเงี้ยนะพอเห็นพี่แอ๊กพยายามอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเป็นห่วงรู้สึกกังวลแทนมันมีอาการแบบมีลุ้นบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าทุกคนทำได้มาตรฐานสูงมากวันนี้ค่ะรอลุ้นนะคะพี่ค่ะ
7: ถูกครับวันนี้ภาพรวมการร้องโรแมนติกมากมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะเสน่ห์ที่ขับผ่านแอคติ้งของพี่แอครอยยิ้มและก็ดูเป็นคนลงตัวกับการเล่าเรื่องทำหัวใจหล่นไปที่สกลนครผมให้อารมณ์เพลงดีส่วนจุดอ่อนมาจากแรงและกระทบต่อเรื่องของน้ำนวลของเนื้อเสียงพอแรงน้อยและปีนคีย์สูงมันจะทำให้เสียงเราจากนุ่มๆมันจะแหลมขึ้นและมันปีนไม่สวยอันนี้คือเนื้อเสียงอันที่สองในท่อนที่สองในขณะที่ไปแอคโยกมันมีอาการหลุดจังหวะในเฉพาะท่อนที่สองนะแต่หลังจากนั้นก็กลับมาได้นะครับอันที่สามมาจากแรงเหมือนกันคือการเก็บรายละเอียดพี่จ่อยเนี่ยทำความยากไว้ให้คนร้องตามอยู่การที่จะเก็บรายละเอียดของพี่จ่อยเนี่ยมันจะกินแรงซึ่งพี่แอ๊กมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องนั้นนี่คือจุดที่

0: ป็นจุดอ่อนนอกนั้นดีหมดเลยและเป็นคนร้องเพลงมีความสุขมากรอฟังคะแนนนะครับ
1: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับภาพรวมก็ถือว่าดีนะพี่นะ
2: ขอบคุณครับ
1: มีเรื่องแรงเท่านั้นเองส่วนใหญ่วัยเก่าก็จะเจอเรื่องแรง
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมแล้วไปพัฒนาได
2: ้ครับผม
1: นะครับผมอ่ะตอนนี้เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับพี่แอ๊ดครับพร้อมนะมาลุ้นกันนะครับ
2: ตอ
1: นน
2: ี
1: ้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะคร
2: ับ
1: และผลการตัดสินของพี่แอ๊ดคือ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ไม่มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้นะครับผมอ่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: เป็นกำลังใจให้พี่แอ๊กด้วย
4: มากครับผม
3: โอ้โหแสดงว่า2หนุ่มนี่คะแนนเขาคงสูงจริงๆนะครับผมอ่ะพี่แอ๊กครับมีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเราไหมครับแม้วันนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อ
4: ก็ดีใจที่ได้เดินทางมายืนตรงนี
3: ้ครับผม
4: ตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วก็รอบน็อกเอาท์แล้วก็วันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางต่อแต่ก็เป็นความภูมิใจครั้งนึงที่มีโอกาสได้มายืนเวทีอันทรงเกียรตินี้จะได้ไปบอกกับเพื่อนฝูงข้าราชการที่เกษียณไปแล้วและข้าราชการที่เขาตั้งใจจะมาสมัครในวันข้างหน้านี
3: ้ครับ
4: จะได้บอกเขาว่าเวทีนี้เวทีอันทรงเกียรตินะครับดีใจครับ
3: ครับผม
4: ไม่มีปัญหา
3: โค้ชยิ่งยงครับเชิญครับ
5: เอ็กเท่มากคำพูดพี่แต่ละคำเนี่ยมันคนมีองค์ความรู้เวลาพูดอะไรมันมีความสุขกับการฟังถึงแม้วันนี้พี่ไม่ผ่านแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่ต้องมาอีกอยากให้มาอีกเพราะพี่มีเสน่ห์พี่มีคุณภาพในการร้องเพลงมากๆแต่ด้วยบางทีบางครั้งมันจะกำลังเรามันด้วยวัยเราด้วยเพราะฉะนั้นมาอีกนะพี่แอ๊ก
4: ขอบคุณครับ
5: มาอีกครับเสียงดีเสียงเพราะผมอยากฟังเสียงพี่อีกนะ
4: ครับผม
5: ครับผมขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับผมขอเสียงปรบมือกับพี่แอ๊กด้วยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: เชิญครับพี่แอ๊กครับโอ้โหสองหนุ่มของเรานี่เหนียวแน่นจริงๆนะเก้าอี้ยังไม่ขยับใครเยื่อนไปไหนนะตัวแรกยังเป็นพี่โจอยู่นะครับพี่โจโบกมือทักทาย แฟนๆนะครับยังอยู่นะ
6: พร้อมอยู่นะครับ
3: ยังเหนียวแน่นนะตัวที่สองครับพี่ดวงครับนี่สองหนุ่มของเรายังเหนียวแน่นอยู่นะ
6: ครับ
3: ยังไม่มีใครกล้ามาชิงกับเราเลยเนี่ย
6: เดี๋ยวต้องมีอยู่อีกสองคน
3: อ๋อยังมีอีกสองคนนะ
6: ครับ
3: คิดว่าเขาจะได้ชิงไหม
6: ได้ชิง
3: กับใครฮะ
6: กับทางเนี้ย
3: ไม่ชี้ตัวเราเลยนะให้พี่โจรับไปใช่ไหม
6: พี่โจ
3: รับจบไปนะ
6: แกรับไป
7: ผลงานในวันนี้ของลุงแอ๊กก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้ขึ้นมาท้าชิงเก้าอี้บนเวทีแห่งนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าม
3: าถึงผู้แข่งขันคนที่5ครับพี่อำนวยเนตรครับเชิญครับสวัสดีครับพี่อำนวยครับผม
8: ไม่เลยเลยปาก
3: ไม่เลยไม่ได้หนึ่งพี่อำนวยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็สวัสดีได
9: ้ครับสวัสดีครับ
3: อ้าวเสียงจะได้ออกมาด้วยน่ารักนะวัยเก่านี
5: ่น่ารัก
3: มีอะไรที่น่ารักนะโอ้ตอนนี้ยังไม่มีใครได้ชิงเลยเนี่ย
9: ครับ
3: สองคนทำไมเขาถึงเหนียวแน่นขนาดนั้นเนี่ย
9: เสียงก็เพราะไงครับ
3: เสียงก็เพราะนะ
9: ครับ
3: ทำคะแนนไว้สูงด้วย
9: ครับ
3: ถือว่ายากไหมจะชิงกับสองคนนี
9: ้ก็ยากครับ
3: นะแต่ก็ต้องลองแหละมาแล้ว
9: โดยเฉพาะพี่ดวงเสียงต้องหวานมากเลย
3: โอ้พี่ดวงนะ
6: แต่เสียงเขานิ่มมากเลย
3: คนเนี้ยนะ
6: ครับ
3: มีสิทธิ์ไหม
6: มีสิทธิ์ชนะทั้งนี
3: ้ทำไมไปตัดทั้งนั้นล่ะ
6: ก็ต้องขี่ไปทั้งนี้ก่อน
3: โอ้ทั้งแต่ว่าทั้งนี้ไม่เอาไม่ต้อง
6: ครับ
10: กันเดียว
5: เสียงนิ่มนิ่มเหมือนอะไร
6: เหมือนเปียกปูน
3: สายหวานแน่ๆเลยเนี่ย
10: สายหวานแน่นอนเลยฉ่ำช่อง
3: มีเปียกปูนนะ
6: แต่มีขนมชั้นด้วยปนอยู่ด้วยเขามี
3: ความนิ่มของเขาเนี่ยนะ
6: เสียงเขาหวานมาก
3: โอ้โหทั้งขนมชั้นขนมเปียกปูนนี่ทั้งบ้านเบาหวานขึ้นแล้วเนี่ย นั่งดูเราเนี่ยอยากกินของหวานแล้วนะอ้าวมาคุยกับพี่อำนวยหน่อยการฝึกซ้อมที่ผ่านมารอบนี้เป็นไงบ้างครับ
9: ซ้อมหนักครับ
3: ซ้อมหนักกว่าเดิมนะ
9: ซ้อมหนักกว่าเดิมครับผม
3: มีอะไรที่ต้องปรับปรุงจากครั้งที่แล้วไหม
9: มีครับคือ
3: เรื่อง
9: ครูสลาครับ
3: ครับ
9: ครูสลาบอกว่ายืนมั่นเกินไป
3: นิ่งเนี่ยเหรอ
9: ครับ
3: อ๋อมันเป็นบุคลิกภาพด้วยไง
9: ครับ
3: เพราะกรรมการต้องดูครบทุกข้อ
9: ครับ
3: วันนี้ก็เลยปรับมาเรียบร้อยแล้ว
9: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
9: ครับผม
3: มีไม้เด็ดอะไรมาสู้กับเพื่อนๆครับวันนี
9: ้ไม้เด็ดของผมครับ
3: ก็คือ
9: ถ้าพูดถึงความหล่อแล้วผมสู้เขาไม่ได้สักคนเลยครับผม
3: ไม่เทียบกัน
9: ไม่เทียบครับรูปร่างผมไม่เทียบเลยครับผมมีอย่างเดียวผมพกมาในกระเป๋านะครับ
3: ก็คือ
9: จากจังหวัดเพชรก็คือเสียงผมเท่านั้นแหละครับผม
3: นะเสียงใช้เสียงสู้นะ
9: ครับ
3: ครับผม1บทเพลงครับวันนี้พี่อำนวย
9: ครับผมวันนี้เลือกเพลงอาจารย์สดใสมานะครับรักน้องพรครับผม
3: รักน้องพรครับโค้ชยิ่งยง
5: ผมมองพี่อำนวยเป็นถ้าเป็นหมอเฉพาะทางถ้าเป็นนักร้องเป็นนักร้องเฉพาะแนวอย่างแนวของครูสอนเพชรเนี่ยครูประกายเพชรสรหงษ์ครูเมืองมนอย่างเงี้ยผมว่าใช่เขาเลยแต่ไม่แน่ใจว่ามาร้องอาจารย์สดใสจะพีคเหมือนทั้ง3ท่านหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็มั่นใจในน้ำเสียงของแกนะว่าบางทีมันอาจจะอะไรที่เซอร์ไพรส์ก็ได้พี่นวยครับ
9: ครับผม
5: วันนี้ต้องชิงให้ได้นะ
9: ครับขอบคุณครับผม
5: สู้ๆครับ
9: ครับผม
3: มาลุ้นกันนะครับนะพี่อำนวยครับในบทเพลงรักน้องพรเชิญครับ
9: ได้ผ่านเข้ามาในรอบนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับเพราะผมมานะ3วัยนะครับ

3ครั้งได้ผ่านเข้ามาในครั้งที่3นี่แหละครับผมครั้งที่6ผมมาครั้งที่4ครั้งที่5แล้วมาผ่านครั้งที่6ครับผมก็พยายามตามฝันผมมาตลอดเนาะครับเนาะได้ผ่านเข้ามาก็รู้สึกดีใจมากแล้วครับผมในรอบนี้ที่ได้ผ่านเข้ามาครับความตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะพี่ๆน้องๆทุกท่านเสียงดีกันหมดทุกคนนะครับผมรอบนี้เลือกเพลงรักน้องพรมา

0: นี่เป็นเสียงของพี่เลยนะไม่ใช่เสียงสอนเพชรเลยนะ
1: ครับ
0: เนื้อระวังนะเรื่องเนื้อเนี่ยไม่เครียดนะไม่เครียด
1: ครับ
0: อ่ะพร้อมนะ
1: ครับผม
0: พร้อมแล้วขึ้นบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับ
2: หลงรักน้องพรมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเลยน้องพรที่จะให้ความรักกับพี่

0: จะเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับผม
0: โค้ชครับผม
2: เสียงก็เหมือนเดิมนะยิ่งท้ายๆร้องแบบเอื้อนเอ่ยแล้วก็ลูกขยี้เขาดีมากเลยนะพี่นวยแบบเสียงพลังเสียงเยอะมากอย่างที่ผมบอกว่าพี่นวยอ่ะเฉพาะทางจริงๆแต่ไม่เป็นไรพี่นวยรอลุ้น
1: ครับผม
2: เก้าอี้พี
1: ่ครับ
2: โชคดีครับ
0: ครับผมนะมีไหมฮะอย่างที่โค้ชบอกมีกังวลไหมฮะเมื่อสักครู่นี
1: ้ก็มีครับ
0: ในตอนจะขึ้นของท่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะครับผมอ่ะพี่โจครับผลงานของพี่อำนวยครับพี่โจ
3: พี่แกร้องดีอยู่แล้วนะครับเสียงแกดีอ่ะ
0: ครับเสียงดีนะ
3: เสียงก็เพราะ
0: ครับผมพี่ดวงล่ะครับ
4: ก็โดนไล่ออกจากแฟดเมื่อเช้าเนี่ย สองโมงเช้าแล้วเสียงพลังเสียงแกเลยพลุบพลบพลงแกบอกมาที่นี่สองโมงเช้า
0: ครับ
4: เพราะแฟดเขาไล่พักอยู่ตรงใกล้ๆตรงเนี้ยยังไงก็ฟังกรรมการยังไงสู้ๆนะมาใหม่ถ้าเกิดถ้าตกรอบ
0: เดี๋ยวรอฟังคะแนนก่อนนะพี่ดวงเดี๋ยวพี่นวยใจเสียนะรอฟังรอฟังกรรมการก่อนนะ
5: นั่นกรรมการคนที่สองไอ้คนที่สี่ของเราคนที่สี่ของเรา
0: เดี๋ยวรอฟังก่อนนะอันโน้ตล่ะครับผลงานของพี่อำนวยครับ
6: เพลงนี้จริงๆแล้วผมว่าก็เหมาะกับเสียงของพี่อำนวยนะแต่พี่อำนวยอาจจะขาดความมั่นใจหรืออะไรหรือมันพวงเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะแต่บังเอิญแกเป็นคนร้องเพลงดีไงแล้วเสียงแกเพราะพี่หน่วยไม่ต้องตกใจนะอย่าไปฟังพี่ดวงเดี๋ยวมันลุ้นคะแนนจากพวกเราดีกว่าอยู่ๆก็จะให้เขาตกรอบ
4: ขออภัยด้วยนะฮะ
6: คร
4: ับ
6: ผม
4: เธอพูดปากพร่อยออกไป
6: เอารู้ตัว
4: ครับขออภัยครับ
0: พี่สุครับ
5: โอพี่เนตหนูอันนี้หนูพูดจากใจเลยนะวันนี้นำเพลงทางของอาจารย์สดใสมาร้องกับที่ผ่านมาเคยฟังของสอนเพชรหนูกลับชอบทางนี้มากกว่านะหนูว่าเหมือนลงตัวกับพี่เนตรมากกว่าสอนเพชรทุกอย่างมันดีหมดเลยนะร้องแบบเก๋าเกมมากเก่งมากเสียงมาเต็มฟังอิ่มเรียกว่าสุดแต่มันเสียยึกตรงนั้นหน่อยนึงแหละเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใจรอยแล้วก็ไม่รู้มันจะต่อด้วยคำว่าอะไรหรือเปล่ามันมีกันเยอะแต่ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกแหละมันก็พลาดตรงไหนก็ตัดคะแนนข้อนั้นข้ออื่นที่ทำดีก็ได้ไปรอลุ้นครับพี่จ้ะ
1: ครับผม
0: ถูกครับ
7: อย่างแรกยังอยากชื่นชมใบเก่าทุกคนที่ร้องเลยนะเป็นการสู้กันในเกณฑ์คะแนนสูงมากๆสูงที่ร้องเพลงเป็นสูงที่เข้าใจร้องสูงที่ความเก่านั่นแหละรวมถึงพี่อำนวยด้วยเห็นด้วยกับพี่สุนะว่าพอมาทางอาจารย์สดใสนี่ดูเหมือนว่าลงตัวในความสุดของเสียงวิธีการออกเสียงแบบนี้เราก็ได้ยินจากอาจารย์สดใสและพี่นวยก็ทำให้เราได้เห็นวันนี้ชอบความสุดนะครับทุกคำที่ออกมานี่เหมือนว่าแรงดีมากแล้วก็รวมไปถึงผมชอบความเก่าในการแบ่งส่วนซึ่งมันไม่ตรงกับต้นฉบับนะมีลากยาวและมีการตะปบแต่ลงจังหวะซึ่งไม่เก่าจริงนี่หลุดและนีและนาดได้เลยนะแต่พี่นวยร้องแบบชิวๆร้องเหมือนหัวหน้าวงร้องได้เก๋ามากครับอันนี้คือด้านที่ทำได้ดีนะส่วนด้านที่เป็นจุดอ่อนผมมองว่ามันมีเหมือนลูกโอนี่แหละโอขึ้นมามันจะขาดโน้ตไปตัวหนึ่งอันนี้พยายามจะผิดนะ คือมันมีปัญหาตัวนี้ที่หนึ่งด้านที่สองก็คือลูกเหม่อตรงนั้นแหละซึ่งเพลงแบบนี้วัดดวงกับที่สมาธิด้วยครับเพราะว่าลูกส่งลูกดนตรีรับนี่มันเหมือนกันทุกท่อนเลยแต่พี่อำนวยก็เก่งที่สะดุดแล้วไม่หยุดไปต่อได้จนจบภาพรวมน่าพอใจครับแต่แผลชัดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคะแนนจะออกเป็นยังไงนะ
1: ครับผม
0: ครับครับผมเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับนะพี่อำนวยครับมาลุ้นกันนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับและผลการตัดสินของพี่อำนวยคือ

0: เสียงประมือด้วยครับรักน้องพรจากพี่อำนวยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผลงานเมื่อสักครู่นี้พี่อำนวยครับ
1: ก็เต็มที่แล้วนะครับผม
0: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคะแนน

0: มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับและชิงแบบดวลเสียงสดครับเชิญตัวแทนคณะกรรมการครับคุณครูสลาเชิญครับ
1: สมศักดิ์ศรีมากนะครับสมศักดิ์ศรีทั้งคนที่ร้องก่อนและไปนั่งรอบนเก้าอี้ต้องยอมรับว่าใบเขาซีซั่นนี้ทำคะแนนไว้สูงจริงๆสูงจนคนที่ออกมาร้องเพราะทุกคนแต่ถ้าไม่ใกล้เคียงนี่กรรมการก็ลงมติกันว่ายังไม่ให้สิทธิ์แต่กับพี่อำนวยนี่ก็ต้องยอมว่าทำคะแนนได้ดีด้วยออกเสียงดีมากหนักแน่นและก็รสชาติความเป็นลูกทุ่งสมคำว่าใบเก่าเลยและคนที่พี่อำนวยเข้าใกล้เขามากที่สุดก็คือคนนี้ครับ

0: ที่อำนวยได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้กับพี่โจครับ
1: พี่โจนะครับ
2: เชิญครับแล้วก็พี่ดวงนั่งอยู่ก่อนนะครับ
3: ครับ
2: ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะพี่โจตรงนี้แหละครับผมเอาละครับเดี๋ยวคู่นี้จะต้องดวลเสียงสดกันก็คือนำเพลงที่เราใช้ประกวดแข่งขันในวันนี้1ท่อนนะเตรียมไว้ยังครับพี่โจเตรียมไปแล้วนะพี่อำนวยแล้วครับ
4: ครับเตรียมแล้วครับ
2: เตรียมไปแล้วนะครับ
4: ผม
2: ดูเครียดกันนะฮะยิ้มให้กันคนละทีฮะ1 2 3จับมือกันหน่อยจะได้ไม่เครียดนะครับผม เพราะว่าความตั้งใจอะเนาะแล้วก็ดวลเสียงสดนี่มันต้องแบบใช้เสียงสดแล้วก็พยายามตั้งคีย์ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ก้าวขึ้นมาข้างหน้า19และผมจะให้สัญญาณว่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มตั้งสติดีๆแล้วค่อยร้องนะครับพี่อำนวยเริ่มก่อนนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า19ครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ครับผมขอบคุณครับนี่คือเสียงสดๆของพี่อำนวยนะครับต่อไปเป็นคิวของพี่โจนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า19ครับรอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: นี่คือผลงานของพี่โจนะครับประจำที่ได้เลยครับเชิญพี่โจนะครับอ่ะเรียบร้อยทั้งสองท่านนะครับต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับใครได้2ใน3เสียงจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่วางอยู่ครับเชิญครับคณะกรรมการครับพี่สุครับ
1: เป็นช่วงที่ต้องตัดใจทุกครั้งเลยจริงๆในรอบที่ร้องกับดนตรีทำได้ดีทั้งคู่นะคะแต่ว่าคะแนนตรงนั้นเราลบไปละอันนี้เอาที่ดวลเสียงสดกันตรงนี้เลยเริ่มที่พี่เนตรก่อนพี่เนตรตั้งเสียงต่ำกว่าตอนที่ร้องกับดนตรีไม่ผิดอะไรแต่ไม่สุดรู้สึกว่าตอนที่ร้องกับดนตรีมันฟังแล้วมันอิ่มแล้วมันสุดส่วนพี่โจเองเสียงก็นุ่มฟังสบายแต่มีอาการแบ่งคำแบ่งวรรคทีแต่ละคำมันแบ่งทีมากมันมีอาการแบบนั้นสุขอเลือกค่ะ

0: ด้วยนะฮะได้ไปก่อน1เสียงนะครับเอาล่ะครับถ้าเสียงต่อไปเป็นพี่อำนวยหรือพี่เนตรนะก็จะได้ไปนั่งนะครับแต่ถ้าเป็นพี่โจก็ลุ้นต่อเสียงที่3นะครับตอนนี้พี่เนตรหรือพี่อำนวยมี1เสียงนะครับเชิญท่านต่อมานะครับครูครับเชิญครับ
1: ก็ยังอยากพูดคำว่าสมศักดิ์ศรีของคนรักเพลงลูกทุ่งแล้วก็คนร้องเพลงลูกทุ่งที่ดีมากๆนะครับเราไม่อยากเชื่อว่าเราอยู่ในพื้นที่วัยเก่าแต่วันนี้เรากำลังมายืนประกบร้องกันเหมือนวัยรุ่นเลยมันน่าชื่นชมมากที่อํานวยเนตรร้องก่อนก็ยอมรับว่าตั้งคีย์ไม่ตรงกับที่ร้องกับดนตรีแต่ไม่ได้ผิดกติกานะครับแล้วก็เทมโปหรือว่าความช้าเร็วของจังหวะลดลงข้อเสียก็คือมันทำให้ดูมันยานมันไม่อิ่มมันไม่จุใจในนามคนฟังแต่ข้อดีก็คือมันสามารถเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นและโดยเฉพาะลูกโอ้โอ้โอ้ละเนอซึ่งตอนร้องกับดนตรีมันมีปัญหาเรื่องตัวโน้ตมันหลุดแต่พอลดคีย์ลงกลายเป็นว่าพี่อำนวยเก็บรายละเอียดได้ดีแต่มีจุดอ่อนตรงที่คีย์ต่ำลงทำให้เนื้อเสียงน่าฟังน้อยลงส่วนพี่โจยังเหมือนคีย์เดิมและสัดส่วนของจังหวะก็ดูเหมือนได้ไปได้ที่แต่พอไม่มีดนตรีเหมือนการรวบคำสั้นยาวเนี่ยดูเหมือนว่าเปลี่ยนไปอาการมันประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วครูจึงขออนุญาตเลือกคนนี้ครับ

0: พี่อำนวยครับ
1: พี่อำนวยนะครับหรือพี่เนตรครับ2เสียงครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับตัวที่นั่งเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่นะครับผมอโนดให้ใครฮะ
2: พี่เนตรอำนวยครับ
1: พี่เนตรนะครับ3เสียงเป็นเอกฉันท์นะครับเชิญพี่อำนวยนะครับไปนั่งเก้าอี้ที่ว่างอยู่ครับเชิญครับนะครับตอนนี้เก้าอี้ตัวแรกนี่เปลี่ยนเจ้าของแล้วนะฮะเป็นพี่อำนวยเนตรนะครับผมเรามาคุยกันครับพี่โจครับไม่เป็นไรเนาะเราก็
3: ไม่เป็นไรครับ
1: สู้เต็มที่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสได้นั่งอยู่ตรงนั้นช่วงหนึ่งเหมือนกันเนาะโอ้รักษามานานเลยนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้จนมาถึงรอบนี้แล้วที่ได้มีโอกาสมารายการ
3: ผ่านมาถึงรอบนี้ได้ก็ดีใจเลยครับไม่เสียใจเลยครับ
1: ครับผมดีใจที่มีโอกาสมารายการเราใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับเชิญครับพี่โจ
3: กราบกราบกราบขอบพระคุณคณะกรรมการและพี่ๆพนักงานและน้องๆทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
3: บริการดีมากเลยครับช่วยทุกอย่างเลยขอบคุณนะครับ
1: ครับผมนะฮะมีโอกาสก็เชิญนะพี่โจมาได้อีกนะครับเรายังเปิดรับอยู่นะ
3: ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โจด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ เชิญครับพี่โจครับโอ้โหนะเป็นการดวลเสียงสดที่เข้มข้นดุเดือดนะครับเอาละครับตอนนี้เก้าอี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวที่1ตอนนี้เป็นพี่อํานวยนะครับ
4: ครับขอบคุณครับผม
1: ตัวที่2ครับพี่ดวงครับนี
5: ่การดวลเสียงสดในครั้งนี้ทำให้ลุงโจไม่สามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้และเก้าอี้ตกไปเป็นของลุงอํานวยช่วงหน้าเหลือผู้เข้าแข่งขันวัยเก่าอีกเพียง1คนเท่านั้นห้ามพลาดครับ
1: เก้าอี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตัวที่1ตอนนี้เป็นพี่อํานวยนะครับครับผมเป็นไงบ้างพี่มาสักครู่นี้ตื่นเต้นไหม
6: อึดอัดมากเลยครับ
1: โอ้มันลุ้นใช่ไหม
6: ครับลุ้นขนาดหนักเลยฮะ
1: เออแล้วในใจละตอนร้องจบต่างคนต่างร้องคิดว่าจะเป็นเราไหมหรือเดาไม่ถูกว่าจะเป็นใคร
6: เดาไม่ถูกครับผม
1: มันลุ้นนะมันเกรงไปหมดนะ
6: ลุ้นใจผมนี่ตึบเลยครับ
1: เออแต่ตอนนี้ได้นั่งแล้ว
6: ครับ
1: นะรักษ
6: าสบายใจแล้วครับได้นั่งแล้วสบายใจแล้วครับ
1: เออนะฮะพี่ดวงล่ะครับ
7: ครับก็ดีใจกับคุณอำนวยด้วยนะฮะกรรมการตัดสินที่สิ่งที่ถูกต้อง
1: ครับ
7: ผมก็นับถือครูบาอาจารย์ทุกท่านเลย
1: นะถือว่าถูกต้องแล้วนะ
7: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมถ้าถูกต้องเราก็สบายใจไปด้วยถ้าไม่ถูกต้องนี่เรื่องใหญ่เลยนะ
8: เขาก็จะไม่นับถือด้วย
9: แต่เหลืออีกคนหนึ่งเนี่ย
1: ครับผม
9: น่าจะไม่นับถือเราแล้วล่ะ
1: โอ้ฮะพร้อมนะคนสุดท้ายจะได้ชิงหรือเปล่านะต้องมาติดตามกันนะครับคนสุดท้ายครับคนที่6ครับพี่วูธนกรครับเชิญครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: รอนานเลยนะคนสุดท้าย
1: กดดันมากเลย
0: กดดันนะเพราะอะไรถึงเพราะอะไรมันกดดันเรื่องอะไรบ้างตอนนี
1: ้เพราะว่าพี่ทั้งสองท่านขออนุญาตเรียกพี่นะครับ
0: ครับ
1: เสียงดีทั้งคู่เลย
0: นะสุดยอดนะเก่งนะ
1: สุดยอดครับ
0: ต้องรอลุ้นว่าจะได้ชิงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมอยากชิงกับใครฮะตอนนี้มองไว้หรือยัง
1: ไม่อยากมอง
0: นะไม่อยากสบตาเหรอ
1: ครับไม่อยากสบตาตอนนี้ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน
0: เรื่องชิงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
1: ครับผม
0: ครับผมครั้งที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องไปออกกำลังกายกระโดดเชือกมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องของขาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นครับหายเลย
0: หายแล้วแล้วตอนนี้ยังกระโดดเชือกไหมหรือว่าเปลี่ยนแล้ว
1: ยังไม่กล้าตอนนี
0: ้โอ้ยังมันยังอยู่เสียวๆอยู่นะและการฝึกซ้อมตอนนี้แหละครับเป็นไงบ้างมาถึงรอบนี
1: ้ผมฝึกซ้อมในหอประชุมของโรงเรียนครับเล่นจนเสียงแหบไปเลยตอนนั้น
0: เอาเหรอแล้วพี่วูไปขอยังไงอ่ะเขาถึงให้หอประชุมโรงเรียนได้ฝึกซ้อม
1: ผมไปเดินออกกำลังกายตรงนั้นแล้วก
0: ็เดินออกกำลังกายที่โรงเรียน
1: ครับใช่ช่วงเช้าๆก็ก่อนจะกลับบ้านก็ไปแวะเปิดโทรศัพท์เปิดคาราโอเกะร้องเพลงอยู่นั่นครับร้องปากเปล่าครับไม่ใช่อะไร
0: ครับผมเพราะว่าร้องที่ห้องมันจะเกรงใจเขาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็เลยไปขอคุณครูขอเขาใช้หอประชุมสักครู่หนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ช่วงที่เขายังไม่ได้ใช้งานแล้วก็ทีนี้เราก็เต็มที่เลยสิ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ดีนะก็เป็นการฝึกซ้อมอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะพร้อมคนสุดท้ายแล้วนะขอให้ได้ชิงนะ
1: สาธุ
0: สาธุเลยเหรอเออวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับพี่บู
1: อย่าใจคนจนของพี่ไม้พี่ลมพรครับ
0: อย่าใจคนจนนะครับอ่ะโค้ชยิ่งยงครับเลือกมาแล้วเพลงนี้กับพี่วู
2: ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าผมว่าเชื่อในแนวของพี่ไม้พลมพรเนี่ยจะเหมาะกับเสียงเขาเราคนอีสานพันด้วยกันเนี่ยจะชอบเสียงพี่ไม้อยู่แล้วสู้ๆครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมอ่ะพร้อมครับคนสุดท้ายของวัยเก่าครับพี่วูธนกรกับบทเพลงอย่าใจคนจนเชิญครับ
1: ความรู้สึกที่ได้ผ่านเข้ารอบก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เป็นรอบที่ตื่นเต้นกว่ารอบที่ผ่านมามากครับเพราะว่าต้องเจอกับรุ่นพี่ๆมีแต่คนเสียงดีๆทั้งนั้นเลยครับก็ตื่นเต้นยอมรับว่าตื่นเต้นครับการเตรียมตัวก็ซ้อมร้องเพลงให้หนักขึ้นกว่าเดิมในรอบนี้เลือกเพลงอย่าใจคนจนของพี่ไม้พี่ลมพรเพราะว่าชอบพี่ไม้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ชอบเพลงเป็นเพลงแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วก็เนื้อหาเพลงก็เข้ากับชีวิตของตัวเองด้วยครับเป็นการต่อสู้เป็นการดิ้นรนเพื่อปากท้องเพื่อครอบครัวด้วยครับเป็น

0: เพลงนี้เดี๋ยวร้องเป็นเวฟเวฟไปเราต้องร้องให้สูงกว่านี้ดนตรีจะสูงกว่านี้ไหมหรือว่าคีย
1: ์สูงกว่าน
0: ี้ต้นฉบับ
1: สูงกว่านี
0: ้เออมันต้องเอาให้มันเอาให้มันหนึบเลยถ้าร้องต่ำเสียงเราจะไม่พุ่งพร้อมนะ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมไปเลยครับบนเวทีเลยครับ
1: ฮัลโหล
2: พี่โววันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหม
1: ไม่เท่าไหร่วันนี้ไม่เท่าไหร
2: ่งั้นวันนี้พี่รีบกลับนะฉันทำของโปรดพี่ไว้ทั้งนั้นเลย
1: จ้าเดี๋ยวพี่จะรีบกลับ

0: เสียงปรบมือด้วยนะครับนี่คือผลงานของพี่วูธนกรยาใจคนจนนะครับเป็นไงโล่งไหมครับพี
1: ่โล่งแล้วครับตอนนี้
0: แล้วเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานที่เราได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ยาใจคนจน
1: พอใจสัก 90% ครับ
0: นะอีก 10% มันหายไปตรงไหนพี
1: ่สั่น
0: สั่นแหมจะห้ามกันไม่ได้โดยมันสั่นนะเนาะมันอดไม่ได้ใช่ไหม
1: อดไม่ได
0: ้เออนะฮะโค้ชนะครับผลงานของพี่วูครับ
2: เสียงเขาดีนะเสียงเขาเพราะเสียงมีเสน่ห์เพียงแต่ว่าไปกดเหมือนที่บอกว่าสั่นเมื่อกี้เขาสั่นเพราะอะไรเพราะว่าเรากดดันตัวเองถ้าปล่อยให้มันโฟล์กว่านี้นะผมว่าแน่นกว่านี้อีกแต่ไม่เป็นไรด้วยรวมผมว่าเพราะครับขอให้ได้ชิงนะครับ
0: ต้องถามสองหนุ่มของเราหน่อยพี่เอ็มนวยแล้วครับผลงานของพี่วูเป็นไงบ้าง
3: ครับเสียงเพราะครับเสียงเพราะมากเลยครับผม
0: ครับผม
3: ทุกครั้งเขาซ้อมเขาว่าเสียงเขาแหบเสียงเขาไม่มีแต่นี่รู้สึกว่าร้องดีเลยครับผม
0: เหมือนเสียงมันมาแล้วใช่ไหม
3: ครับเสียงเขามาแล้วแหละ
0: เออ
3: ครับผม
0: มีโอกาสไหมมีโอกาสจะได้ชิงเก้าอี้ไหมฮะ
3: ก็มีโอกาสครับ
0: ให้ชิงกับใครดีฮะ
3: ชิงกับผมเนี่ยครับ
0: เอาเหรอโอ้นี่กล้าหาญเลยนะนี่ตัวเองเลยนะเดี๋ยวถามคนนี้ดีกว่านะพี่ดวงครับ
4: ครับเสียงเพราะมากเลยเสียงผู้หญิงตะกี้เนี่ย
0: เสียงผู้หญิงเอาเสียงพี่ดูสิไปชมเสียงผู้หญิงอัน
4: นี้ก็เสียงหวาน
0: อันนั้นเสียงภรรยาเขา
4: อ๋อเลยนึกว่าใครเสียงเพราะจัง
0: เสียงภรรยาเขาโทรมา
4: โอ้ขอโทษด้วยนะเพื่อนไปชมเสียงภรรยาเขา
0: เอาเสียงเขาแต่เสียงพี่อูเนี่ยเป็นไงบ้างไง
4: อูเสียงมีเสน่ห์
0: แล้วเขาร้องแบบเนี้ยมีโอกาสได้ชิงเก้าอี้ไหม
4: ได้ชิงเก้าอี้ทั้งสองท่านนี่เลย
0: สองคนเลยนะ
4: ครับ
0: ไม่คนใดก็คนหนึ่ง
4: นั่นแหละเอาเลื่อยมาถูไถ
0: เอาเลื่อยมาเลื่อยขาเลย
4: เลื่อยขาเลยแต่เสียงคนเพราะมากนะครับมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
0: อันดับครับ
5: จริงๆผมชอบเสียงของวูเนี่ยมาตั้งแต่รอบออดิชั่นละระหว่างร้องหรือวันนี้มันประมาเพราะว่าไม่มีหมวกสารมาใส่หรือเปล่าอาจจะขาดความมั่นใจอะไรบางอย่าง
0: เคยชินความเคยชิน
5: บางทีคนเคยชินน่ะอย่างผมเนี่ยถ้าผมโกนหนวดเนี่ยผมไม่กล้าไปไหนเลยนะ
0: ไม่คุ้นหน้าใช่ไหม
5: คือมันไม่ชินน่ะ

0: แต่อย่างสุนารีเขาเคยมาอัดรายการไม่นุ่งกางเกงในแต่เขามาได้ ลืมนุ่งกางเกงใน
1: เขาลืมออกรายการทั่วไปหมดเขาได้ยินกันหมดทั่วประเทศ
0: ทีพวกไปด้วยคราวนี้พอร้องตอนต้นๆแล้วพี่วูจะหลับหูหลับตาร้องเลยเพื่อต้องการอะไรผมไม่รู้นะแต่ในความตื่นเต้นของพี่วูเนี่ยผมกลับชอบเนื้อเสียงนะมันมีความมันเหมือนจะแหบก็ไม่แหบจะใสก็ไม่ใสอ่ะผมบอกไม่ถูกอ่ะมันมีเสน่ห์ตั้งแต่ตอนมาออดิชั่นมาถึงรอบนี้แล้วความผิดพลาดมีนิดหน่อยแต่คะแนนข้ออื่นน่ะมันได้เยอะได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ
2: พิสูจน์ครับ
3: จริงๆพิสูจน์อยากบอกโวว่าโวเป็นคนที่มีต้นทุนดีมากนะคือเสียงเพราะแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็เป็นเสียงที่มีพลังด้วยนะถ้าเป็นรองก็เป็นรองพี่ไม้นั่นแหละต้นทุนประมาณนั้นเลยอ่ะจริงๆนะแต่ด้วยความที่ไม่มั่นใจเลย มันเลยดูตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างจากมวยหมัดหนักกลายเป็นปล่อยหมัดไม่ออกเลยอยากให้วูหาประสบการณ์นะเพราะจริงๆอ่ะต้นทุนขนาดนี้นะมันหาเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะสร้างอาชีพได้เลยด้วยหาที่ร้องประจำหรือรับงานทั่วไปลองดูนะลองเลยนะพี่สุให้กำลังใจครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ครูครับ
5: อันนี้หล่อนะครับ
4: ขอบคุณ
5: ก็โดยต้นทุนของบูมาครบจริงนะบุคลิกได้ส่วนสูงได้แล้วก็ดูแลตัวเองดีมีสไตล์รวมทั้งแก้วเสียงเนี่ยถือว่าทุกคนชื่นชมตรงนี้มาตั้งแต่วันออดิชั่นเลยและวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่และยิ่งมีเสียงแหบมาปนด้วยที่เป็นแก้วเสียงที่น่าฟังนะครับการร้องเพลงก็ร้องเป็นเนี่ยที่เกินมายาวเนี่ยเพราะว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ที่ความประมาทแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีการร้องตื่นเต้นยังไงสิ่งที่ทำได้ดีก็คือการออกเสียงยังเป็นเสียงธรรมชาติยังทรงพลังและก็มีเนื้อเสียงที่เพราะแต่ที่เป็นปัญหาก็คือพอตื่นเต้นนี่พี่วูจะไม่กล้าเอื้อนพอไม่กล้าเอื้อนมันจะค่อยๆหลุดจังหวะไปทีละน้อยทีละน้อยจนมาท่อนที่สองถึงขั้นรวนเลยนะมันมีช่วงรวนจังหวะอยู่มันก็เลยสะสมความไม่แม่นจังหวะไปเรื่อยแต่ถ้าใจเย็นพอเนี่ยด้วยเนื้อเสียงนี้มันได้หมดเลยมันก็จะกล้าเอื้อนกล้าเก็บรายละเอียดอย่างเงี้ยทีนี้พอเราประมาทมันก็เลยตรงไปหมดมันก็เลยหลุดที่จังหวะแต่ก็ที่สองมาก็คือทำให้ความเพราะมันน้อยลงเพราะว่าเราไม่กล้าเอื้อนนะครับรสชาติโดยรวมมันก็เลยกร่อยลงไปบ้างแต่ว่าโดยความเป็นธรรมชาติความเป็นนักร้องก็ยังอยู่ในตัวพี่วูอยู่รอตัดสินนะครับ
2: ขอบคุณครับภาพรวมประมาณดีนะพี่วูนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรนะเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับพี่วูมาลุ้นกันนะครับตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับและผลการตัดสินของพี่วูคือ

0: ไม่มีสิทธิ์ได้ชิงเก้าอี้ครับเสียงปรบมือกับพี่บูด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และแน่นอนนะฮะคู่นี้คือคู่ชิงของไว้เก่าครับพี่อำนวยแล้วก็พี่ดวงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราคุยกับพี่บูก่อนโอ้โหไม่ได้ชิงไม่เป็นไรนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าวันนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วในสิ่งที่เรารักนะ
1: ทำเต็มที่แล้ว
0: อ่ะมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเราไหมครับกับการมาถึงในรอบนี
1: ้ก็ไม่เสียใจอะไรครับที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปก็รู้สึกดีใจมากกว่าครับที่มีโอกาสมายืนบนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับที่ผมใฝ่ฝันอยากจะมาเหลือเกินได้มีโอกาสมาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เป็นกำลังใจครับขอบคุณท่านกรรมการด้วยครับผม
0: ครับผมนะอ่ะเชิญโค้ชยิ่งยงครับ
2: โอ้พี่ผู้เสียงดีอยู่แล้วแค่ทำตามที่คุณครูทั้ง3ท่านบอกว่าไปฝึกฝนหรือว่าไปร้องตามร้านหรือว่าร้องใน TikTok ก็ได้ครับได้หมดเลยฝึกไปเรื่อยๆแล้วมาอีกส่งดีอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องผ่านแหละโอกาสต่อไปเนาะวันนี้เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมนะขอเสียงปรบมือกับพี่บูด้วยนะครับเชิญครับพี่บูครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โอกาสหน้าสู้ใหม่นะครับขอบคุณมากครับพี่บูครับเอาละครับตอนนี้เราได้คู่ชิงแล้วนะเชิญ

0: เชิญทั้ง3ท่านที่กลางเวทีเลยครับเชิญครับสรุปนะฮะวัยเก่าคู่ชินก็คือพี่ดวงแล้วก็พี่เดชนะครับ
1: ผมขอบคุณครับผม
0: เอาละฮะคู่นี้ต้องชิงกันเป็น1นะใครจะเป็นแชมป์วัยเก่าต้องติดตามกันนะครับผม
2: ครับ
0: นะเป็นไงบ้างได้เข้าสู่รอบชิงแล้วพี่ดวง
2: รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยต้องไปทำบุญปล่อยปลา
0: ปล่อยปลาเพราะว่าเราได้เข้ารอบเนี่ย
2: ไม่ใช่หลักอยากจะทำบุญแต่ตังมันไม่มีเพราะเผอิญถ้าเกิดมันได้ตังสักหน่อยนึงมันก็ยังไปวัด
0: ที่ตั้งใจไว้ใช่ไหม
2: ครับทำบุญให้กับทุกคนนะ
0: อ
2: ๋
0: อได้เข้ารอบ
2: กรรมการกรรมเกินทำกันให้หมดแต่ปล่อยตัวเดียวพอ2ตัว
0: กี่ตัว
2: มันต้อง200
0: ปล่อยกี่ตัวเนี่ย
2: 2ตัวพอ
0: 2ตัวนะ
2: ตัวมัน200กว่าบาท
0: 2ตัวก็400แล้วอ่ะก็หนักอยู่นะ
2: แต่ในค่าแท็กซี่อีก
0: โอ้ค่าแท็กซี่อีก
3: แล้วคิดว่าจัดชนะพี่เนตรไหม
2: ฮะก็ต้องให้แกลืมเนื้อไปคำหนึ่งไง
0: ครั้งนี้เขาลืมนะครั้งหน้าเขาอาจจะไม่ลืมนะ
4: เดี๋ยวพี่ดวงพี่ดวง
2: เดี๋ยวไม่ใช่ไป
4: พี่ดวงเคยลืมมาแล้วนะที่วันร้
0: อ
4: นพี่ดวงก็เคยลืมมาแล้วนะ
2: ก็เท่ากันแล้ว
0: ไม่จะหันไปผมหันบางทีปุ๊บเผลอต่อยกันนะยุ่งเลยนะอย่าเพิ่งต่อยกันนะต้องสามัคคีกันไว้นะเดี๋ยวไม่มีคู่ชิงนะ
2: ตะกี้ขอโทษนะที่พูดไปพูดเป็น
0: หยอกล้อกันเล่น
2: หยอกล้อกันเล่นไป
0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเข้ารอบชิงนะ
2: ครับ
0: พี่เนธแหละครับความรู้สึกได้เข้าสู่รอบชิงแล้ว
4: ครับก็ดีใจนะครับได้เข้าสู่รอบชิงรอบนี้นะครับผมเพราะผมเดินทางไกลมากครับผมมาจากเหนือนู่นนะครับมาครับทั้งคืนเลยครับไม่ได้พักได้ผ่อนเลยครับเสียงแหบเสียงแห้งเลยครับผม
0: นะ
4: ครับผม
0: ครับผมนะอ่ะวันนี้นะ
1: ครับ
0: เข้าสู่รอบชิงของวัยเก่านะครับพี่ดวงแล้วก็พี่อํานวยนะครับ
4: ครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านเลยครับผม
0: นะครับอ่ะมีข่าวดีมาฝากกันนะครับวันนี้ครับใครที่มีหนี้เสียต่ำกว่า 100,000 รอดได้ครับกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โดยแซมเขาเปิดช่องทางแก้หนี้บน LINE OA ครับแบบเซลฟ์เซอร์วิสนะแค่แอดไลน์ก็ปิดหนี้เองได้ครบจบทุกขั้นตอนครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมครับหน่วยงานภายใต้แบงก์ชาติเขามีทางออกให้ลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสีย NPL เกินกว่า90วันณวันที่30กันยายน2568ประเภทบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและติ่งหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทปลดหนี้ผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ใครที่มีคุณสมบัติตามนี้ครับเข้าไปเช็คสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE นะ @samsocialamc ที่มีความสะดวกและปลอดภัยหรือสแกน QR code นะตามที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ซึ่งลูกหนี้สามารถจัดการหนี้ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบฮะโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. แอด LINE เช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตน 2. เลือกแผนชำระเงินมี2แบบครับคือแบบจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% และแบบผ่อนชำระที่ลดเงินต้น 30% ผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ย 3. ทำสัญญาและ 4. จ่ายเงินตามแผนที่เลือกเท่านี้ก็สามารถปิดหนี้ไวทำเองได้ใน LINE แซมนะครับแต่อย่าลืมนะฮะต้องเช็คกันให้ดีฮะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณโค้ชยิ่งยงด้วยนะครับ
2: ขอบคุณกรรมการทุกท่านครับ
0: และขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวัยเก่าสัปดาห์หน้าจะเป็นรอบทูแชร์หรือรอบรองชนะเลิศของวัยเด็กต้องติดตามนะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันในรอบทูแชร์ของวัยเด็ก
1: เออนะแล้วจะสู้กับพี่ๆเขาไหวไหมเนี่ยนะโมไหวไหมเราตัวเล็กสุดเลยอ่ะ
2: ไหวครับ
1: เออนะแล้วเก้าอี้นี่มีแค่2ตัวเท่านั้นด้วย
3: ใช่
1: นะนโมจองก็ยังจองว่าจะนั่งตัวไหนให้ลูกมีไหม
2: ตัวนั้นครับ
1: บนสุดเลยลูก
3: ตรงกลาง
1: บนสุดของโค้ชเขาลูกเอ้ย

0: ันนี้มีลูกคอพิเศษออกมาด้วยนะพี่พอมีความรู้สึกว่าวันนี้หนูใส่เต็มแล้วก็มาเต็มร้อยมากเก่งมากค่ะ
1: โดยตอนท้ายที่ก็ตอนท้ายก่อนจบอยากได้คนมันจริงจ้า
2: โอ้แต่เขาทำดีกับนภัณฑ์เยอะ

0: ครจะได้ครอบครองถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ไปสัปดาห์หน้ารู้กันกับไม้ทองคำ3ใบครั้งที่6
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ของคณะเจ้าภาพครับพี่น้องรักชุลมุนท่านจะชมจากไหนไม่สำคัญแต่ว่าข้าวหม้อเดียวกันแต่แกงคนละหม้อ

คืนเดียวลิเกสนุกนั่งลุกสบายเราไม่ใช่ลิเกดังแต่เราเป็นลิเกที่ท่านให้ความต้อนรับทุ

0: รวบรวมแผนการไว้ครับพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้น
1: พี่เป็นไรเนี่ย
2: มันสมองกูมีแต่ความเป็นห่วงราชบุตรเพชรก่อเพราะวันนี้ถึงเวลาวาระพี่จะเปิดไม้พินัยกรรมสละราชบัลลังก์มึงก็รู้อยู่แก่ใจเพชรก่อเป็นราชบุตรฝ่ายซ้ายไหนเราจะได้ขึ้นครองราชบัลลังก์วังหลวงแห่งนี้มันต้องเป็นของเพชรทรัตแน่นอน
1: ฉันน่ะเข้าใจพี่ทุกอย่างทั้งเองก็เช่นกันอยากจะคูณเพชรก่อให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เราจะได้สบายไปด้วย
3: แต่พี่ถามว่าแม้พี่อยากให้พระองค์ท่านเพชรก่อได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ข้าว่าเราก็ปฏิวัติชิงวังเลยจะดีกว่า
2: พี่พาไม่ได้อย่าแหวกย่าให้งูตื่นไอ้เพชรดำ
1: ว่าไงพี่
2: เจตหารจากวังหน้าให้มากที่สุดตามปูเข้าสู่เมืองหลวงถ้าบัลลังก์วังหลวงเพชรกล้าไม่ได้ไอ้อีคนใดก็อย่าได้มันเลย
0: รับทราบนี่นะครับ

ตามไปด้วยน้องปูนิ่มจันเพ็ญครับน้องชัยเอมอังสุมาสไตล์ลูกนาลายนำเสนอเพื่อนรักนักแสดงรับคุณหนู

ไทยรับบทบาทเป็นพัชราครับพี่น้องนั่งชมงานการ

0: ความสุขเป็นของเจ้าเถิดเพชรนิ่มเพชรกล้าเจ้าเอ่ยที่วันนี้เสด็จพ่อนั้นตามเจ้ากลับสู่เมืองดานมาณเมืองหลวงพ่อมีเรื่องอยากจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมไปด้วยเพชรรัตน์ลูกพ่อด้วย
1: รับด้วยก้าวฝ่าบาท
2: เรื่องสิ่งใดพระเจ้าค่ะ
0: พ่อนั้นตากตามทำงานมาหลายขวบปีนับรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพ่อนั้นอยากจะสลับบัลลังก์ให้กับลูกๆนั้นดูแลต่อ
2: จริงหรือพระเจ้าค่ะ
0: เป็นความจริงแต่บัลลังก์วังหลวงนี้ไม่ว่าจะมอบให้ใครเจ้าสองพี่น้องก็อย่าได้กินแหนงแข่งใจกันเลยนะลูก
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประจุประสงค์ของพระบิดา

0: ล้าหม่อมฉันเพชรัตน์พร้อมน้อมรับพระเจ้าค่ะฝ่าบาท
1: พี่ได้ก็เหมือนน้องได้เช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะ
2: ในเมื่อทุกคนไม่คัดค้านบัลลังก์วังหลวงแห่งนี้ข้าขอมอบให้กับองค์เพชรัตน์ราชบุตรฝ่ายขวาม
3: อบบัลลังก์ให้องค์เพชรัตน์เป็นผู้ครอบครองราชบุตรฝ่ายชายไม่พึงพอใจฉันใดก็ฉันนั้น

0: ท้าก่อนวันหลังนี้ถ้ากูไม่ได้ใครอย่าได้นั่งทหารกูเบก้าข้าปฏิวัติ
1: มาเบก้า
2: อย่าไปเลย
3: ก่อการกบฏเกิดขึ้นแล้วพี่น้อง
0: ขอพี่ช้าแล้วเมีย
4: นิสัยยังขาดไอ้ข้าสะทุนผิดกับสกุลเราก็สร้างเรื่องอุจาร

0: กษัตริย์โดยไวฆ่ามัน
1: มาสู้เฮ้แหกการเลือกขึ้นราชวงศ์ฝ่ายใต้เฮ้ยพี่น้องรวบรวมตะบ
2: ูนอัชราไป
1: ทหารทั้ง4เหล่าทัพอยู่ใต้อานัต
0: ฟังคำสั่งข้าพเจ้ากูจะเป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์ไม่ได้ถ้ายังขาดพระแสงจงไล่ล่าตามพระบิดากูไปถ้ามันไม่ยอมจำนนก็ฆ่ามันซะถ้ามึงทำได้กูจะมีรางวัลให้อย่างนั้น
1: รับราชองการนี่แหละครับตัดกล้าต้องถอนโคนครับพี่น้องเอาเ
3: ฮ้ยขอได้ชั้นองค์เพชรรัตน์และก็พัชราความฉันเองพญาทรงธรรมคิดว่าพระองค์ท่านอาจจะมีอันตรายถ้าย้อนกลับไปไปบ้านข้าพเจ้าฉันดีกว่าย
4: ังไงก็ได้ให้พัชราปลอดภัยนำทางไป
3: เชิญ
4: ไปกับพี
1: ่ต้องไปหลบซ่อนตัวอยู่บ้านพญาทรงธรรมโอ้เฮ้องค์เพชรรัตน์พร้อมด้วยพัชราท่านผู้ชมครับฉากนี้จุงมืออันทรงเกียรติท่านมาพบกับผู้นำทีมงานเรกที่หวานมาตลอดทองหยอดลูกนารายลูกของท่านร้านของคุณฝากไว้ในใจไม่รักแฟนที่เคารพชาวรบบุรีทุกท่านครับพี่น้อง

0: เสียงตบมือดังๆต้อนรับน้องอ้นจงอางขาวหน่อยครับ
1: ผู้ชมเป็นไงเยอะไหม
2: เยอะอะเสียงเสียงปรบมือใครยังรักพระเอกทองหยอดเสียงดังๆหน่อยแล้ว แม่เดี๋ยวฟันปลอมหลุด โอ้โหดุนฟันปลอมทั้งเดี๋ยวลงไปเลยกระเดือก

0: ใจเป็นหนึ่งฝากไปด้วยนะครับเพลงทองหยอดลูกนาลายดาวตลกน้องป้นจงอางขาวน้องปอนกิ้งก่าเหลือง
1: ครับผม
2: ขอให้ร่ำรวยนะครับ
3: ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มีให้กับเพลงหวานมาตลอดทองหยอดลูกนาลาย
0: ขอบคุณน้ำใจที่

0: ขี้เหนียว
1: เฮ้ย
0: กูก็เถียงเลยไม่จริง
1: แต่ขอบคุณอันนี้ผู้ติดตามนี่ผู้ติดตาม
0: อันนี้ติดตาม
1: พี่เกียรติพี่เกียรตินะครับ
0: ขอบคุณมึงบอกเขาได้มีติดตังกูบ้างป่ะ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณมาก
0: มีเอาละมี
1: อ้าวเขียวๆของใคร
2: ขอบคุณนะครับผม
0: เอาไว้งานนี้เขียวๆไปก่อนเว้ยอย่าไปบ่มเอาเว้ย
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับผม
3: ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
0: เขาลือกันเลยลือกันแซดเลยอ่ะ
2: หรือว่าไงวะ
0: บอกที่นี่อย่าไปเลยอย่าเล่นเลยมึงเชื่อคนเยอะ
1: วัดมหาโพธ
0: ิ์คนเยอะแต่ขี้เหนียวกูบอกไม่จริงหรอกโอ้โหก็หาทองหยอดมารับรองรางวัลเต็มแน่
1: เ
0: ขาบอกขี้เหนียวอย่าไปเลย
2: เ
0: พราะเล่นไปแล้วกูว่าเชื่อว่ะสี่ฉากนิ่งๆกันเถอะ
1: น้ำใจทุกคนเขาดีเขานั่งดูผลงานเราไปก่อน
0: แม่ดูลิเกยิ้มสักนิดนึงจะได้รู้ยังมีชีวิตอยู
2: ่ไ
0: หมนั่งเหมือนดูมาลองเงินดิจิตอลยังไงก็ไม่รู้หรือว่ารอคนละครึ่งวะ
2: ติดหมดแล้วมั้งแม่
0: ใช่แม่จ๋าร้อนเหรอแม่ร้อนไหม
2: ร้อน
0: ใจแต่รุ่นนี้ยังร้อนใจ
2: เอ้ย
0: ยังเด็กนะเนี่ย
1: รู้ได้ไง
0: อายุแค่สิบเอง
1: เฮ้ย
0: อย่างคนเนี้ยเนี่ยเสื้อแดง
1: สิบขวบเหรอ
0: สิบเก้าแปดเ
2: จ็ดแม่เขายังไม่ตาย
0: มันให้ถังออกซิเจนขอบคุณท่านผู้ชม
2: ขอบคุณ
1: น้องโอ้น
0: โอ้โหแล้วคนมันเยอะเลยลงไปมันเสียเวลามากเลยแม่
2: ใช่
0: เพราะลิเกก็ต้องเล่นต่อนะแม่นะแต่ถ้าเงินให้ลงหรอกไอ้บอลไอ้ชิบหายรออะไรเลยเฮ้ยต้องลงแล้ว
1: กูด้วย
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังเป็นไง
1: นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นจะนั่งจะยืนทุกคนนะฮะ
0: จริงๆแล้วผมต้องได้เยอะกว่านี้นะต้องได้ยาวเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: วันนี้แม่ไม่มา
1: แม่ไปไหน
0: ตำรวจจับก็บอกมาเล่นลิเกลพบุรีให้มารถเดียวกันชิบหายเล่นไพ่ตองตำรวจล็อกไปแล้ว
2: อ้าว
0: รับประกันยากเลยวันนี้
1: เขาจะหาทุนมาให้ไง
0: ใช่สังเกตดีๆเนี่ยเป็นไงหัวหน้าเป็นไง
2: ทำไมอ่ะ
0: ตายาวมันหางว่าวเลย
2: แล้วโจ๊กอ่ะ
0: ตันเป็นหางหมาเลยเป็นไง
1: ไม่ต้องห่วงวันนี้รางวัลน่ะคุณน่ะเลยเป้าแล้ว
0: เลยเป้าเป็นหมื่นเลยเหรอ
1: นี่อ่ะเลยเป้ากางเกงแล้ว
0: หัวหน้าเล่นบุกเหี้ยอะไรแต่กูนึกไม่ออกก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะทีมงานทองหยอดลูกนาลาย
2: ครับ
0: ตอนนี้เรารับสมัครเจ้าภาพเป็นจำนวนมากนะครับแต่เราต้องคนไหนที่โทรมาเจ้าภาพไหนที่โทรมานะครับก็วงเล็บสักนิดนึงนะฮะขออย่าเป็นออร์แกไนซ์นะลพบุรีเสียวมากนะครับผม
1: จะปิด
0: มาเล่นไหนๆก็มาเล่นลพบุรีเฮ้ยเขาจ่ายยังวะ
1: อันนี้เขามีเจ้าภาพเขาจ่ายแล้ว
0: แล้วเขาไม่ติดต่อมั้งเลยใกล้ๆอ่ะ
1: เขาบอกว่าช่วงนี้เขาปั้นเสียงครูอยู
0: ่
1: เออเขาติดต่อ
0: เขาปั้นเกิน108แล้วมั้งเป็น300กว่าแล้วมันยังไม่มาอีกเหรอ
1: รอแล้วรอแล้ว
0: ครับผมขอบคุณเจ้าภาพทุกๆเจ้าภาพนะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับนะฮะปีหน้านะครับหาทองหยอดกันเยอะๆนะครับเราลดราคาเหลือ 1,900
2: โอ้โห
0: ครับแม่คนนั้นบอกแม่ทะเลเก 1,900 นี่ลิเกหรือปทูเน่านะแม่ฝากไว้ด้วยนะครับราคาไม่แพงมีงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานพิธีต่างๆจะมีลิเกสักหนึ่งคณะคิดถึง
2: ทองหยอดลูกนาลาย
0: พรเทพพรทวีครับ
1: โอ้
0: ให้พรเทพเขาทั้ง3คืนของเรานี่5คืน
1: ทองหยอดลูกนาลาย5คืน
0: วันที่5เขาโทรมาคืนก็บอกเอ้ยไม่เอาทองหยอดไม่เอาทองหยอด5คืนเอา10คืนไปเลย
1: ดีๆเดี๋ยวผมจะแบ่งงานผมอ่ะให้ลิเกดังๆเข้าไปบ้าง
0: ใช่ยังมีใครนั่งอีกวะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารมาร้านยำนะครับ
2: เฮ้ย
1: โอ
0: ้นะแต่ประกาศไม่อยากประกาศแต่ทะเลาะกับร้านยำ
2: อ
0: ้
2: าวมึงไปทะเลาะเขาเรื่องอะไรวะ
0: ก็กูสั่งยำวุ้นเส้นทำยำมาม่ามากูบอกเจ๊คนละยำถีบหน้ากูเลย
2: อ้าวก็มึงไปด่าเขาไอ้ชิบหาย
0: ไม่ใช่กูจะบอกเจ๊นั่นมันคนละยำ
2: ก็มึงไปด่าเขาคนละยำเนี่ย
1: มึงต้องเว้นวรรคสิมึงต้องบอกเจ๊คนละยำ
0: อ
1: ๋
0: อนั่นแหละก็นะซ้ายมือนะครับขากลับก็ไปรับประทานได้นะครับนะฮะแม่ค้าสวยด้วยนะครับนะฮะแต่งหน้าสวยมากแต่กระเดือกแหลมไปหน่อยอย่างกันเลยกูชาบ
1: ไปคุยไปเคลียร์เขาเองนะ
0: เขาให้กูประกาศฝากกันด้วยนะครับร้านยำร้านป๊อปคอร์น
2: ใช่ครับ
0: กินแล้วต้องกลับไปกินอีก
1: อร่อย
0: ให้โคตรน้อยเลย60บาทแค่นี้แต่คุณภาพอร่อยมาก
2: อร่อยครับผม
0: นะฮะกุ้งนี่กินกันเสียได้เป็นกุ้งยำโอ้โหขี้ยังไม่หยุดเลยแม่
1: เอ้ย

0: ไหลเป็นหัวกุ้งเลยลองคิดดู
1: เขาเรียกกินน้อยเป็นยาระบาย
0: ใช่กินมากเป็นยาถ่าย
1: ทั้งนี้ไม่ต้องมาเนี่ยน้องอ้นเนี่ยนะก็เป็นคนแปลกแล้วเวลามาเข้ามาแต่ตัว
2: ใช
1: ่แล้วมาหาตีนเอาข้างหน้า
0: เอ้ยหาละวันเอาข้างหน้าแต่ก็ดีนะครับมาถึงปุ๊บก็นะฮะงานห่างกันมากนะครับนะผมก็ปวดแข้งปวดขาปวดเนื้อปวดตัวไปหมดนะครับอาจจะไม่ได้เล่นลิเกหลายฉากแล้วทีแรกนึกว่าต้องกลับบ้านแล้ว
2: แล้วไงวะ
0: แต่ว่าดีได้บุญบารมีหลวงพ่ออ่านใช่ก็ปรึกษาพวกแม่ครัวปรึกษาพวกเจ้าภาพว่าจะทำยังไงดีแถวนี้มีหมอนวดหรือเปล่าแค่ปวดขาเขาบอกอุ้ยไม่ต้องไปทำไมหมอนวดปั่นนี่นอนหมดแล้วเข้าไปที่โบสถ์นุ่นไปขอพรบุญบารมีหลวงพ
1: ่อ
0: พออ่าน
1: ม
0: ึงเชื่อไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเฮ้ย
2: ทำไมวะ
0: กูจุดธูป3ดอกบอกหลวงพ่ออ่านบอกขอให้หายปวดหายไข้เฮ้ยออกมาจากโบสถ์แอปเดียวหายเลย
2: ขาหายปวดเหรอ
0: รองเท้าหายหายเลยยิ้มลูกยีใครยิ้มของกูไปด้วย
2: อ้าวแล้วยิ้มมึงทำไงอ่ะ
0: กูขโมยเจ้าวาดมา
2: อ้าว
0: เดี๋ยวเขาปั่นนี่เดินหาแล้วมั้งเท้า
1: ชีวิตของคนมันเลือกเกิดจะไม่ได้หรอกเว้ยดังชีวิตของกูไอ้ภัยลูกของพ่อพญาทรงธรร
0: ม
1: พ่อปู่เป็นข้าราชการชั้นพานทองนะเว้ยความรวยของกูอย่าให้กูพูดเลยเว้ย
0: มึงรวยยังไงวะ
1: เฮ้ยบ้านกูนะเว้ยมีเท่าไรไม่รู้จักเท่าไรเป็นเท่าไร
0: เฮ้ยจริงดิ
1: ที่ดินมีไม่รู้เท่าไรเป็นเท่าไร
0: เ
1: งินทองมีไม่รู้เท่าไรเป็นเท่าไร
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: และทุกวันนี้กูยังไม่รู้ว่ามีเท่าไรเป็นเท่าไร
0: เฮ้ยไอ้ชิบหายรวยจะไม่มีเวลานับเลย
1: เออกูนับไม่ถูก
0: ความรวยของมึงเว้ยกูเนี่ยรวยกว่ามึงเยอะ
1: มึงรวยยังไงวะ
0: บ้านกูนะเว้ยไฮโดรลิกทั้งหลัง
1: เฮ้ย
0: ประตูนี่มันต้องใช้มือเปิดเลย
1: ใช้รีโมท
0: ไม่ฝาดกระทุ้งเอา
1: เฮ้ยมันไฮโดรลิกยังไง
0: รูมันเล็กไงต้องพังให้มันใหญ
1: ่ๆมึงนั่นมันขี้คุยจริง
0: ๆห้องน้ำบ้านกูนะเว้ยไฮดรอลิกทั้งหลังไม่ต้องใช้มือไปเปิดไปบิดเวลาขี้แม่จ๋าหาว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะเวลาขี้เสร็จปุ๊บนี่ไม่ต้องกดน้ำเหมือนบ้านคนอื่นของกูกดปุ่มปุ๊บมือเนี่ยออกมาล้าง
2: โอ้โห
0: เฮ้แต่วันนั้นกูทุบทิ้งไปละ
1: เฮ้ยมึงจะทุบทำไมกูจะไป
0: ไม่ทุบได้ไงวันนั้นไฟดับไอ้เหี้ยกำไข่กูตะเคียนเครื่องแม่งค้างอยู่เงี้ยกูก็อยู่เงี้ย
1: เฮ้ยวันนี้กูสำเร็จวิชาแล้วเว้ยกูจะกลับไปยังบ้านจะไปสมัครเป็นทหารตามรอยพ่อของกู
0: มึงจะกลับบ้าน
1: เออ
0: แต่ถ้าเราจะแยกกันตรงนี้กูบอกเลย
1: เ
0: ลยกูมีสิ่งจะให้มึง
1: เฮ้ย
0: สิ่งหนึ่ง
1: ตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมานี่มึงไม่เคยทำความดีให้กูจดจำเลยนะ
0: มันเป็นของติดตัวกูตั้งแต่เกิด
1: เป็นของติดตัวมึงตั้งแต่เกิดโอ้โหขอบใจมากเพื่อนเฮ้ยกูว่าน่าจะเป็นพระดีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่พ่อที่แม่มันให้มาน
2: ั่นน่ะสิกูก็ว่าอย่างนั้นแหละของมันต้องดีแน่นอนเว้ย
1: เงาอะไรมาเนี่ย
0: หม้อแม่กูอันเดี๋ยวประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นจะร้องจะรำจะเล่นนะครับอันนี้กอไก่ใช่ไหมกอไก่มอม้านะครับนะฮะ2550ลพบุรีนะครับนะฮะขยับรถด้วยนะครับนะฮะกอไก่มอม้า2550นะครับลพบุรีขยับรถด้วยตอนนี้คนไข้จะไปโรงพยาบาล นะครับนะต้องรีบขยับด้วยนะคร
1: ับ ขยับหน่อยนะครับ
0: แม่กูเบาหวานดูดิ
2: เฮ้ย
0: นี่เกือบเบาหวานขึ้นตามมั้งแม่กูขยับรถด้วยนะครับตอนนี้เรื่องจริงนะคร
1: ับ ไปแล้วนะครับมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ย
0: เนี่ยหม้อแม่กู
1: เฮ้ยหม้อแม่มึง
0: เออ
1: แล้วมันออกมายังไงวะ
0: เฮ้ยนี่แหละพอแม่กูคลอดออกมากูออกมาหม้อตามออกมาเลย
1: แม่มึงคลอดมึงออกมาหม้อก็เลยตามหม้อมึงมา
0: ถูกต้อง
1: แล้วแม่มึงเดินยังไง
0: ก็เดินอย่างเงี้ยตอนนี้เย็บแผลเรียบร้อยเฮ้ยแต่หม้อเนี่ยหม้อวิเศษ
1: มึงให้ใคร
0: ให้มึงเก็บไว
1: ้ให้กูกูใช่เอา
0: เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูฟี
2: นเฮ้ยใจเย็น
1: เดี๋ยวทำไมวะ
0: จะพายนี่มันหม้อวิเศษเฮ้ยโอ้เดี๋ยวหม้อแม่กูบุบเลย
1: นี่มึงเนี่ยเอาของที่มันไร้สาระมาให้กูอายเข้าเวลาจะไปไหนก็โพสภาย
0: เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งอายมึงฟังกูก่อนหม้อเนี้ยมันจะช่วยชีวิตมึงพยายามมึงเดินทางไปข้างนอกเวลามึงถูกทำร้ายมึงจำกูไว้นะเว้ยมึงเรียกกูเดี๋ยวกูมาช่วย
1: กูมึงจะรู้ได้ไงว่ากูมีเรื่อง
0: กูมีนี่
1: ติ่งหูของมึงอ่ะ
0: ซ่อนอยู่ในหม้อกูอยู่เชียงใหม่กูก็ได้ยินไปไปบอกอย่าเคาะไปไปไปกูบอกอย่าเคาะไป
1: เฮ้ย
0: เสียงมันเอ็กโคเฮ้ยไม่ใช่ทั้งเคาะมันสะท้อน
2: เอ็กโค
1: มึงนั่นไปเรื่อย
0: เฮ้ยจริงๆติ่งหูกูอยู่ในหม้อถ้ามึงเกิดเหตุอะไรมึงเคาะเรียกกูมาช่วยมึงแน่
1: ขอขอบใจให้เพื่อนชายข้า

0: อีเธออีดอกจิ้มหายไหว้ซะเลย
1: อะไร
0: เนี่ยไหว้เลย
1: ไหว้ทำไม
0: นมใหญ่หัวพ่อมึงอีก
1: มึงนี่มันเฮ้ยมาหากูทุกวันเลย
0: เห็นนมใหญ่อย่างเงี้ยนมกระสือนะ
1: กระสือยังไง
0: มีหัวแต่ไม่มีเต้า
1: โอ้
0: แต่ถึงมีหัวเนี่ยหัวนมชมพู
1: หัวนมชมพู
0: ใช่
1: และฐาน
0: ดำเมี่ยมเล
1: ย
0: ใหญ่ไปรู้ตูด
2: พี
1: ่นี่มาหาพี่ได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยคะ
0: เดี๋ยวอะไรอ่ะ
2: คือว่า
0: หนูชื่ออะไรนะ
2: หนูชื่อว่า
0: อ๋อแม่นางเขาชื่อไอ้เหี้ยสะกดยากเหมือนกันว่ะ
1: มึงคุยกับเขา
0: เออกูจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ย
3: เออนะ
0: ฮะอ๋อไม่เป็นไรช่วยกันฟังได
3: ้
0: ครับอะไรนะ
3: รับ
0: ไอ้เหี้ยเข้าไปบุมบามคนละครึ่ง
3: มันให้มาถามว่ารับคนละครึ่งไหมเขาจะโอนให
0: ้รับคนละครึ่งไหมเขาจะโอนให้ชิบหายแล้วกูจะไปเอาที่ไหนล่ะ
1: เอ้ยลิเกทองหยอดมาถึงคนละครึ่งแล้วเหรอวะ
0: เดี๋ยวทองหยอด
1: ฮะ
0: มึงไปเข้ากับรัฐบาลนั่นแต่เมื่อไหร่
1: เฮ้ยถ้าเขาจะจ่ายเท่าไหร่อ่ะเขารัฐเขาออกให้60เราต้องจ่าย40นะ
2: ใช
1: ่พี่จะให้ผมเท่าไหร่
0: ให้เท่าไหร่
1: ไม่พี่จะโอนให้ผมเท่าไหร
0: ่โอนเท่าไหร่โอน
3: รู้เด็กๆมันให้มาถาม
0: เป็นไงเล่นเสียงด้วยเด็กๆก็ให้มาถาม
2: เขาเสียงแห้งไอ้เวนไม่ได้เล่นเสียง
0: เสียงดีกว่าต้นตาล
1: ครับครับผมนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วย
0: มึงไหว้แต่ผู้กอง
1: ผู้กอง
0: เออ
1: ผู้กองสารวัตร
0: ไม่เมาที่ไหนกองที่นั่นนะไอ้ชิบหายเดี๋ยวไม่ถึง 4:30 นเดี๋ยวหลับแล้วมึงชื
1: ่อดูลิเกนะดูลิเกอย่าบอกด้วยว่ารับคนละครึ่งด้วย
0: ไม่รับไม่รับ
1: ไม่รับ
0: เออไอ้คนละครึ่งเขาไม่รับถึงถามเขาได้มูลนิธิจะมารับไม่ได้เขาเมาเฉยๆเ
2: พีย
0: ร
2: ์เขาว่า
1: แล้วมาหาพี่ทุกวันเลยอ่ะ
2: เขาว่าคิดถึงพี่อ
0: ่ะเอางี้เดี๋ยวไม่จำเป็นไม่ต้องพูดชื่อดีกว่าก
2: ลัวจำไม่ได้
0: หนูเปลี่ยนชื่อดีกว่า
2: ชื่ออะไรคะ
0: อ่ะหนูชื่อนี้แล้วกันไอ้ติ๋มเป็นสนัดติ๋มเป็นสนัด
1: ก็แต่เออ
0: มึงอย่ากลับไปนอนนี่เถอะ
1: เรียกยากเรียกยาก
2: พี
1: ่น้องบีน้องบีชื่อน้องบีดีกว่า
2: บีอะไรเหรอคะ
1: บีเหิน
0: บีเหินก็เบิร์นโอ้ยชิบหายบันเรียบเลยนะ
2: โอ้พี่หนูนั่งรถมาตั้งแต่11โมงป่านนี้หนูฟองฟอดหมดแล้วอะ
0: โอ้ยแม่งไปกับกาแฟบิ๊กแคมย่นเลย
1: แคมย่น
0: แคมย่น
2: พี่คือว่าฉันน่ะมาหาพี่อะฉันน่ะคิดถึงพี
1: ่นี่มาหาพี่ได้ทุกวี่ทุกวันเลยคะ
0: เฮ้ยมึงอย่างงี้นะ
1: ทำไม
0: หุ่นอย่างงี้ล่าหลังน้ำซิโนทกชิบหาย
1: เฮ้ยถ้ามึงชอบมึงเอาไปเลยกูไม่ได้ชอบ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
2: แต่ละล่างอย่างมึงเนี่ยไม่ได้เจี๊ยกูหรอก
0: สภาพอย่างมึงนะกูบอกเลยนะ
2: ไม่เอาม
0: ึงลองแก้ผ้าต่อหน้ากูดิ
3: ไม่เอา
0: ไม่เลียไม่ต้องเรียกอ้นเอาไว้ก่อนไอ้ที่เอา
2: ที่ฉันมาหาพี่อะแหมเข้ามาใกล้ๆสิฉ
1: ัน
2: ไม่กัดหรอกจะฉีดยาแล้ว
1: นี่พี่เข้าใจแล้วว่าพี่เนี่ยกำลังร่ำเรียนวิชาพี่จะกลับบ้านในที่สำคัญแล้วมาขวางหน้าพี่มีธุระอะไร
2: ฉันอยากให้พี่เป็นผัวน่ะ
1: ฮะ
0: ฉีดหายแล้วเป็นอะไรมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมาร้องอีอาอืออักเฮียอะไรเนี่ย
2: คัน
0: อะไรนะ
2: คัน
0: อะไรนะ
2: คัน
0: มาเดี๋ยวกูเกาให
1: ้ไม่เกี่ยวกับ
0: มันคันไอ้ชิบหาย
1: ให้เขาเกาเอง
0: จะร้องเพลง
2: คันน่ะ
0: ร้องเพลงคัน
2: คันคันหู
0: คันหู
2: เออ
0: ของอะไรนะ
2: ของแจ
0: ๊จ้าของจ้าคันหู
2: เออ
0: คันหูไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ
2: นั่นน่ะดิ
0: โอ้ยเพลงนี้มันน่าเกลียดมันจะมีซิดซัดซิดซัดเนี่ยหนูน้องๆเขานั่งกันเต็ม
2: เพลงมันเป็นแบบนี้อ่ะพี
0: ่รู้แล้วเพลงมันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวนี้เขามีดูดเสียงออกแล้ว
2: ดูดเสียงเหรอพี
0: ่ดูดดูดเสียงดิชิบหายเอางี้หนูร้องเนื้อไปแล้วตรงเสียงซิดซัดอ่ะเดี๋ยวพี่มีลิปซิงค์ทำให้

0: มันมีร่องอยู่ตรงนี
1: ้เต้นไม่ได้ดูชิบหายล้มไปเนี่ยมือทับทองยอนนะกระเดือกแตกนะนะ
2: พี่ตกหลุม
1: ไอ้ปอนช่วยดิช่วยดิไปช่วยไปช่วยกันไปรีบๆไปแล้ว
0: เอาทำอะไรมึงเนี่ย
1: ไอ้ปอนไอ้เหี้ยตาลอยแล้วเมาเนี่ยมึงเนี่ยเมาเนี่ย
2: เมา
1: เมาเมาเหล้า
3: เมาจีบ
0: เมาสนิมกูต้องมานั่งแก้พวกมึงอะไรเนี่ย
2: หักไร

0: สนุกไหม
1: เอาไหมครับหมูสับ
2: เดี๋ยวรับรางวัลน้องขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะพี
1: ่มึงนอน
0: เหรอพี่
1: เดี๋ยวมึงนอนดีๆจำเลยรักจะออกมา
2: แ
1: ล้
2: ว
0: กูสนิทกับเขา
1: เป็นไงพอเมื่อกี้ก้มไปปุ๊บหมูพูดได้คำหนึ่งเลย
2: ว่า
1: โล่งโล่งหมูบอกโล่งโล่งโล่งไอ้เอางี
2: ้
1: อย่าปั๊มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมึงโยนมามา
2: เดี๋ยวกูจัดการเนี่ย
1: เดี๋ยวกูปุ๊บแล้วกูใส่ข้างบนเลย
2: เออ
1: นี
0: ่จะรักไม่รัก
2: ไม่รัก
0: ไม่รักปั๊บเลย
1: โ
2: อ้เฮ้ยบอลรับไปเว้ยเร
4: ็
2: ว
4: โอ้ยว้า
2: เฮ้ย
4: โอ้ย
1: ไปไปรับรับไปเลยรับเลย
2: เฮ้ยไปข้างบนเลย
1: กูเอง
4: โอ้ยว้า
1: ย้อนมามึงย้อนมาโอ้ยที่ปลายไปดูสิ
4: เรียบร้อยครับท่าน
1: ต้องกูนี่คนเราโอ๊ยๆๆเป็นไรเป็นไรจิบกัดสนิมกัด
0: พี่
1: เป็นไงล่ะ
0: พี่พี่จะทำอะไรหนู
1: โอ้โห
0: ฮะ
1: โอ้โหและตัดสินใจมุดทำ
0: เฮ้ย
1: มึงจะมุดทำไมทำนี่ทำเขาสมองคอนหรือเปล่าไม่ใช
0: ่พี่อ่ะ
1: ฮะ
0: หนูมีอารมณ์อ่ะ
1: อะไรนะ
0: หนูมีอารมณ์นะเนี่ย
1: โอ้ยมึงบอกมึงมีอารมณ์กูนี่มีอารมณ์แต่ครึ่งคืนแล้ว
0: ดูเนี่ยต้องหยอดหนีไปแล้วเนี่ย
1: ปล่อยทองหยอดไป
0: มาตั้งไกลไม่ได้กำไรเลยอ่ะ
1: ทองหยอดน่ะร่างกายเขาเหนื่อยอ่ะกลางคืนเล่นลิเกกลางวันต้องขายก๋วยเตี๋ยว มีรอบบิ๊กไนท์นี่ย่างหมูกรอบอีกนะ
0: เตือกจริงๆรู้ดีไปหมด
1: หน้าดำเป็นฉากเลยชิบหายเอาอย่างนี้ถ้าเธอมีอารมณ์เฮ้ยทองหยอดไปกับมอไซค์แล้วมั้ง
2: เฮ้ย
1: ถ้าเธอมีอารมณ์นะนี่2คนพร้อมเธอไหวหรือเปล่า
0: 2คนเลยเหรอพี่
1: ใช่
0: โอ้ไม่เคย
1: นอนลงไปนอนพูดไม่ต้องขึ้นมาหรอก
0: ไม่ใช่พี่คือหนู
1: นอนลงไป

0: ขยันจริง
1: ๆคือหนูว่าจะอธิบายเฉยๆพี
0: ่เอาสิเอาสิไม่กล้ากลัวเสียของ
1: คือหนูไม่เคยหรอกแต่ถ้าเกิดว่าพี่ปรารถนาก็มัดรวมกันมาเลยจ้ะ
0: อีนี่พูดไปก็ต้มมัดเลยชิบหายสองคนกูจะใหญ่กว่าต้มมัดหรือเปล่า
1: แต่มีข้อแม้นะพี่
0: ย
1: ัง
0: ไงจ๊ะ
1: ต้องเกิน3วินะ
0: ไม่เป็นไรพี่กินพลังแรดไม่เป็นไรทาไม่ได้ต้องกินเลยเอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ลุมเลย2คนแหมจังไร
2: ทำไมอ่ะ
0: รอก่อนอีชิบหาย
2: กูไม่ไหวแล้ว
0: โอ้โหหน้าหื่นกามมากมีคนบ้าเลยมีอารมณ์กับเท้าผู้หญิงเนี่ยมึงเนี่ยเอาอย่างงี้แบบผ้ามาแม่จ๋าฉากนี้ต้องขอกราบทันอภัยนะครับผู้หญิงที่มีคันไปเกาหลังวัดเลยนะฮะ
1: เฮ้ยคันหมายถึงท้อง
0: ดูลิเกดีๆมามากแล้วดูหนังเอ็กกันมั่งแม่จ๋า
1: โอ้โหพี
0: ่แล้วจะพาบอกเลยมุกนี้ต้องเล่นด้วยนะ
1: ถามคำหนึ่งได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวไอ้ปอน
2: ว่าไง
0: มึงไปเอาผ้าสลาไหนมาเน
2: ี่ยทำไมอ่ะ
0: ไอ้เหี้ยกินทูบยังมี
2: ผ้าข้างหลังลูกของใคร
0: มึงใช่ป่ะของยายเมียนเขาหรือเปล่า
2: เฮ้ยไม่ใช่
0: พี่หมายเดี๋ยวเล่นมาทวงคืน
2: ไม่ใช่
1: ของใครก็ได้ที่ไม่ใช่ของไอโอ๊ตอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสบายใจอันนี้แหละของมัน
1: เฮ้ย
0: เอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่นับ1 2 3แล้วพี่เข้า2เลย
1: ทีเดียวเลยเหรอพี
0: ่เอ้ามันต้องรวบรัดตัดใจความเดี๋ยวนี้มันต้องไวกันแล้ว
1: พี่ทำดีๆนะมัดให้แน่นๆนะเดี๋ยวมันจะหายเข้าไปหาไม่เจออ
0: ีนี่พูดถึงอะไรนะ
2: เอ
0: างี้เดี๋ยวพี่เข้า2คนเลยไอ้ปอนกูให้มึงเลือกก่อนเลยมึงจะข้างล่างหรือข้างบน
2: กูเอาข้างบน
0: นะเลือกสิ่งเหม็นๆให้กูอีกแล้ว1 2 3แล้วมุดเข้ามาเลย
2: อะไร
0: นะอ๋อนะ1 2 3พี่เอาแล้วเฮ้ยว้าวพี่ก่อน
2: มันไอ้กรุงเทพป่ะเฮ้ย
0: ไอ้ปอน
2: ทำไงได้กรุงเทพอ่ะ
0: กรุงเทพ
2: เออ
0: มาถึงลพบุรี
2: เออโคตร
0: พูดคำเดียว
2: ว่า
0: ไปเอามากไปแล้ว
3: ต่างฝ่ายต่างออกจากวัดอะไรจะเกิดขึ้นแล้วทุกงานการแสดงท่านผู้ชม
4: ย้อนกล่าวเข้าสู่เรือประทานบ้านของพญาทรงธรรมพญาทรงธรรมมีลูกในการ2คนครับคนโตเป็นผู้ชายให้นามว่าเจ้าไผ่คนเล็กให้นามว่าอีพริ้งดาตลกหน้าเด็กดูเล็กมาอีกแล้วรับบาทเป็นเจ้าพริ้งลูกของพญาทรงธรรมลิเกสนุกนั่งลุกสบายสไตล์ลูกอะไรผูกใจเสนอ

0: ีชื่อว่าพิงค์อันนี้ยังเด็กอยู่นะแม่นะมองให้เด็กนะนี่เห็นรูปร่างอย่างนี้นะแม่นะมีพ่อเป็นถึงพญาพญาทรงธรรมนะ
1: พญาทรงธรรมเดินทางรับมาพิบัติ
2: ขอได้ชาพระองค์ท่านถึงแล้วสิค่ะนี่คือบ้านของหม่อมฉันพญาทรงธรรม
3: พญาทรงธรรมมีลูกสาวด้วยเหรอ
2: ลูกสาวหม่อมฉันขนาดนี้เชียว
3: พญาทรงธรรมเป็นคนที่หน้าตาดีลูกสาวของท่านเนี่ยคงจะสวยสดงดงาม
2: แน่นอน
3: เอางี้แล้วกันถ้าหากม่านแมนเรื่องในเมืองหลวงจบสิ้นจะรับลูกสาวท่านเนี่ยไปเป็นนางสนมของน้องพัชรา
2: ขอพระทัยมากเลยเดี๋ยวหม่อมฉันจะให้ลูกสาวมาต้อนรับพระเจ้าค่ะ
0: โอ้ยได้กลิ่นเหมือนหมาจะมาแรงจริงอุ้ยหล่อพ่อ
2: พิงเฮีย
0: ป้าป้าป้าป้าตกใจหนูทำไมเนี่ย
2: โทลูกพ่อนี่เดี๋ยวก่อน
0: แกไม่เขินข้าก็ไม่เขินเอาเด็ก
2: หันหน้าไปนู่นสินี่ทำไมหน้าแพ้พ่ออ้อมหรือไงเนี่ยหนู
0: หนูว่าเมื่อนาลาหนูเดินออกไปข้างนอกนะพ่อนะ
2: ว่ายังไง
0: เขาหาว่าหนูว่าหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม
2: ่โอ้ย
0: เขาว่าหนูว่าหน้าเหมือนอะไรรู้เปล่าพ่อ
2: เหมือนอะไรลูก
0: เหมือนอ่างล้างตีนนะพ่อ
2: ที่เขาพูดก็ถูกต้องของเขานี่ทำไมใส่ชุดโอ้โหเขียวอย่างพระอินทร์เชียว
0: สวยปะล่ะพ่อ
2: ว่ายังไงหนู
0: ทำไมแกไม่กลับบ้านเลยเนี่ยแกรู้เปล่าว่าแกทิ้งข้าวไว้อย่างเนี้ยแล้วข้าจะทำยังไงชาวบ้านชาวช่องนะเขาหาว่าข้าเนี่ยเป็นสาวเป็นแต่แล้วพ่อมาทิ้งแบบเนี้ยเข้ามาข่มขืนข้าแล้วกันมาเลยจบทำไมเนี่ย
2: ตบฝั่งนี้มันก็ต้องหันมาฝั่งนี
0: ้ข้าชอบย้อนสอน
2: นี่พ่อไม่ได้มาคนเดียว
0: แกมากับใครอ่ะ
2: นี่พ่อเออพ่อพาแขกมาด้วยออกไปต้อนรับ
0: แขก
2: เออ
0: คนไทยเปล่าแขกเนี่ย
2: เออนะไปต้อนรับหน่อย
0: แกพาใครมาอย่าบอกนะว่าพาผู้หญิงมาแล้วล่อแม่มจ๊ะแกบอกแกเลยนะคนอย่างแกมีเมียไม่ได้ถ้าแกจะเอาคนอื่นแกเอาข้าไปก่อน
2: เฮ้ย
0: ถ้าไม่มีผัววะข้าไม่โดนจริง
2: เป็นลูกสาวไม่ได้ไปต้อนรับเขาก่อน
0: โอเคพ่อแต่รออย่างนี้นะ
2: เออทำให้ดี
0: แอร์ฮี่

0: เจ้าระวังไว้ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยพัชราเจ้าคิดเหมือนพี่ไหม
1: คิดว่า
2: ว้าไหนวะ
3: ดูดิเขาอยู่ข้างหน้านู้น
0: จริงๆอ่ะจริงๆกูต้องไม่เห็นมึง
2: ไอเอเรื่องเนี้ยกูนางเอกนะมึงยังมาแซะกูไม่ได้นะ
0: มีเขี้ยวอยู่ข้างล่างเขาไอเขี้ยวฮะสวัสดีครับ
2: อุ้ยกูไม่ตายแล้ว
0: พอดีว่าอาจแสดงว่าลูกสาวเขาไม่ได้ออกมาอันนี้เป็นแม่ของพญาทรงธรรมใช่ไหม
2: โอ
0: ้
2: เนี่ยมันติดตาเลยนี่ลูกสาวคนเล็ก
0: นี่ลูกสาวพญาทรงธรรม
2: นี่ลูกสาวคนเล็กสวยเจ็บแม่แม่กูตายไปแล้ว
0: กูอยากเห็นหน้าแม่มึงมากเลย
2: แม่กูไม่มึงเห็นหรอก
0: เอางี้พาไปข้างในก่อน
2: ใครอ่ะ
0: ผมที่มากับพญาทรงธรรม
2: มากับพญาทรงธรรม
0: ใช่ครับ
2: ใครอ่ะ
0: เดี๋ยว
2: ใครวะ
0: อันนี้น้องสาว
2: ฮะ
0: น้องสาวผมเอง
2: อ๋อน้องสาวพี่เหรอ
0: เออ
2: ไม่ใช่เมียพ่อนะ
0: ไม่ใช่
2: โอเคเข้าไปเลยจ้า
0: ไปเจ้าเดินดีๆโอเค
2: มาแล้วพ่อ
3: นี่แหละ
2: โอ๊ย
3: พระองค์ท่านล่ะ
2: องค์ไหนอ่ะ
3: นี่แหละนี่มีสองพระองค์
2: องค์ไหน
3: ราชบุตรราธิดานี่แหละ
2: โอ้โหใช่เลยไอ้เหี้ยฟันแม่ง
3: หน้าอะไร
2: เลยไอ้องค์นี้แหละให้หวยงวดที่แล้วไอ้เหี้ยเก่าฮะง่ายไม่ได้ไงเก่าฮะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นก่อนอันนี้ลูกสาวท่านกัดคนไหม
3: เดี๋ยวขอเดชะนี่ทำงี้ได้ยังไงเนี่ยโหเดี๋ยวจับลงหม้อแม่งเลย
0: ถ้าพญาทรงธรรมนี่คือลูกสาวของท่านใช่หรือไม
3: ่ล้อเล่นคนนี้ลูกสาวหม่อมฉันจริงๆ
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ด้วยยามนี้ห่วงแต่พระบิดาไม่รู้ว่าเจ้าเพชรกล้าจะทำเช่นไรข้าจะฝากพัชราอยู่ที่บ้านของท่านก่อนไว้กับลูกสาวของท่านส่วนท่านกับข้าเดินทางย้อนเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อไปช่วยพระบิดา
3: ถ้าอย่างนั้นฝากไว้กับลูกสาวหม่อมฉันได้เลยพระเจ้าค่ะ
0: พัชราถ้าอยู่ที่นี่อย่าไปไหนได้ขาดแล้วพี่จะรีบกลับมา
3: อย่าพากันไปเที่ยวไหนนะ
2: โอ้แกข้าเป็นคนไทย
3: ไม่งั้นหัว11แผลตัวต่างหาก
4: บอกว่าพี่ชื่อติ้งเหรอจ๊ะ
2: กันชื่อติ้ง
4: ฝากตัวด้วยนะ
2: เธอเป็นใครอ่ะเจ้าใช่ไหม
4: ใช
2: ่นี่มาถูกเวลาพอดีเลย
4: เลยยังไง
2: วันนี้ไงที่วัดโพเลยวะ
4: วัดมหาโพ
2: วัดมหาโพของมีลิเกทั้ง

0: ้าเมื่อยี่ยุเจ้าพิชวนพัฒนาออกจากบ้านคุณผู้ชมอีกหน้าหนึ่งสงครามยังไม่ยุติพระองค์ท่านสิ่งที่จะบอกให้รู้เอาไว้ยามนี้เพชรก้ายึดอำนาจรัฐบาลวังหลวงได้สำเร็จแต่ยังเป็นกษัตริย์ไม่สมบูรณ์ต้องการพระแสงอาจารย์สิทธิ์ต้องมา
1: พระแสงของกูไม่มีทางให้พวกมึงหรอก
0: ใช่อย่างนั้นฆ่าทุกคน
1: ฆ่ามัน
0: ฆ่ามันเฮ้ย

0: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าที
1: ข้ามัน
0: ช่วยด้วย
2: ไปไว
0: ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
1: มึงหมดบุญแล้วไอ้เพชรชร
0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เฮ้ยมึงเป็นใครวะ
2: ใจเย็นก่อนครับ
0: ขอบคุณมากไม่เป็นไรครับพี่นะ
1: ไม่รู้

0: ช่วยได้นะ
1: ช่วยได้ครับ
0: ช่วยข้าด้วย
2: ล้มไว้เอาแล้วครับเจ้าไผ่นั้นช่วยเหลือ
1: พนุมไปก่อนครับ
0: ไป
2: ไหนไม่ได้แล้วครับพี่น้องต้องหนีครับ
1: นำหนีไปพนุม
0: ช่วยด้วย
1: ผมขอเวลานอกแป๊บนึงครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวไอ้โดมมึงเข้าใจอะไรผิดเปล่าวะนี่เขาสู้กันเขาฆ่ากันไม่ใช่เตะบอลจะพักครึ่งได้อ
1: ่
2: ะ
1: ผมขอลองนอกแป๊บนึงพี่ชาย
0: ไหวไหมเนี่ยไอ้โดม
3: ทำได้ด้วยเหรอ
1: โอ้ที่แรกผมไหวครับแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วฮะ
3: โอ้โห
0: ทำอย่างนั้นโชคดีครับ
1: ไปเดี๋ยวพี่ชายใจเย็นก่อนครับแต่ผมมีเพื่อนเพื่อนผมช่วยได้ฮะ
0: ไอ้คนนี้เหรอ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเพื่อนอยู่ไหน
1: อยู่ในหม้อ
0: เฮ้ยพูดเป็นตลก
1: จริงๆครับ
0: ไอ้นี่มันเต็มหรือเปล่า
1: จริงๆครับอยู่ในหม้อจริงๆครับ
0: โหดเลย
1: บอยและเสียงสัตว์เนื้อเดรัจฉาน
0: เฮ้ยไม่ใช่
1: และเสียงสัตว์อัฐดำ
0: เฮ้ยไม่ใช่
1: และเสียงสัตว์อธิษฐาน
0: เฮ้ย
1: ถูกแล้วครับ
0: ขอโทษ
1: ไม่ต้องทรงต้องเสียงแล้วไอ้หม้อไอ้หม้อ
2: เฮ้ย
1: ไอ้หม้อ
2: เฮ
1: ้ยไอ้หม้อเฮ้ย
2: เฮ้ย
1: โชคน้อยไอ้หม้อไอ้หม้อไอ้หม้อ
2: ว้าว
1: มาแล้วโอ้ย
2: กูมาแล้ว
1: อยู่ไหนไอ้หม้อ
2: ไอ้หม้อ
1: ไอ้หม้อ
2: ไอ้หม้ออยู่แล้ว
1: ไอ้หม้ออยู่ไหนไอ้หม้อไอ้หม้อ
2: โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ชิบหายแม่รองเท้ากูหายไปไหนวะเนี่ยมึงอะไรหูมึงวะเนี่ย
1: เฮ้ยกูมีเรื่องวะมีเรื่อง
2: มีเรื่อง
1: มี
2: เรื่อง
1: มีเรื่อง
2: กูรู้มีแล้วกูกำลังขี้อยู
1: ่เฮียเอ้ย
2: โอ้ยเฮียพอนั่งในศาลามึงเคาะหม้อทำไมอ่ะ
1: มึงไปเข้าห้องน้ำไหนมาเนี่ย
2: ในศาลาเนี่ยน้ำก็ไม่ไหลไอ้ชิบหายห้องน้ำที่นี่ดีว่ะ
1: ทำไม
2: ห้องน้ำขาเดียว
1: ขาเดียวยังไงวะ
2: อีขานั่งชะโกอีขายันประตู
1: เล
2: ยก่อนไม่มีไอ้ชิบหาย
1: แล้วมึงรอดมาได้ยังไงเนี่ย
2: เพราะอะไรจะขี้ไม่รู้แม่คนไหนปวดท้องขี้เหมือนกูอ่ะแม่เขาดันเข้ากูก็ยันออกแม่ดันเข้ายันออกกูลื่นในห้องน้ำเสียทั้งคร
1: ั
2: วประตูก็ค่อยเปิดแม่เขาตกใจอุทานนะ
1: ว่า
2: ว้ายเฮียขี
1: ้
2: อยากจะบอกแม่เฮียไม่ขี้หรอกลิเกขี้แม
1: ่มึงขึ้นมาช่วยกูก่อน
2: กูรู้แล้ว
1: เฮ้ยมึงเช็ดก่อน
2: แม่ดันตันตุนหน่อยดัน
0: เฮ้ย
4: เป็นเด็กไปเลยแล้วมึงเนี่ย
0: โอ้โห
1: ผมมีเรื่องว่ะ
2: มีเรื่องอะไรวะ
1: กูช่วยคนนี้เขาไม่เขาเป็นคนดี
2: หาเรื่องอะไรจะเย็น
1: มึงใจเย็นๆกูช่วยเขาไว้เขาเป็นคนดีไอ้พวกนั้นมันเป็นคนร้าย
2: เฮ้ยคนเราเราจะรู้ได้ไงคนไหนคนดีคนไหนคนร้ายไว้ใจคนไม่ได้เว้ยกูเองทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนดียกมือขึ้นโอ้เอามือลงทั้งหมดที่ยืนอยู่เนี่ยใครเป็นคนดียกมือขึ้นเอามือลงทั้งหมดที่ยืนอยู่เนี่ยไปเป็นคนเฮียยกมือขึ้นอ้าวไปไหนก็มาแล้วพวกไอ้เฮีย
4: พวกไอ้เนี่ยพวกไอ้เนี่ย
2: เฮ้ยมึงเป็นคนชั่วนี่วะมึงนี่มันเลวเหลวเลวเลวเหลวจริง
4: ๆเฮ้ยเดี๋ยวเดียวก็พอได้น้อง
2: ก็ยังไงไอ้เหม็น
4: โอ้ยไอ้อ้วน
2: ไอ้ตุ
4: โอ้มึงเก่งนักเหรอวะ
2: ก่อตัวเว้ย
4: เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับมึงแต่เพื่อนมึงน่ะมันแสหาเรื่องเองเข้าไปช่วยกับมัน
2: เดี๋ยวระเบิดสมองไอ้สัส
4: เอ้ย
2: นี่ข้าว่าอย่าสร้างกับเด็กลบลี
4: มึงน่ะถ้าแม้นไม่เจ๋งจริงอย่าเก่งกับกูดีกว่า
2: ก็ยังไง
4: แต่คนเขาลือกันนักลือกันหนาทั่วทั้งลบลีเลยเนี่ยเขาบอกดาตลกต้องอ้นตรงอ่างขาวนะครับมี IQ ปฏิภาณไวพริบฉับไวแต่โอ๊ตโปรเทคไม่กลัว
2: มึงมีอะไรมึงงัดมาดีกว่า
4: เอาอย่างงี้มั้ยล่ะเบื่อกูมาทายปัญหากันไหม
2: ได้ในทุกอย่าง
4: อ่ะกูทายก่อนเลย
2: ดูเฉย

0: มี
1: ไม่มี
0: มี
1: ไม่มี
0: มี
1: อะไรอ่ะ
0: นี่ไงตาคีแนะนำดีกว่าแนะนำนั่งลงนั่งลงนั่งลง
1: ช่วยได้เหรอ
0: ถอดหัวมอนออก
1: อ๋อได้เหรอ
0: แนะนำนั่งลง
1: ถอดให้เอาถอยกูหน่อย
0: เออไปฟรีคิกโอ้ไม่ลงด้วยแหมมาเลยยาว
1: มึงว่าอะไรตะวันตาคี
0: ไม่มี
1: มี
0: ไม่มี
1: มี
0: อะไร
1: นี่ไงปากช่อง
0: อะไรตามมาปากช่อง
1: ไม่มี
0: มี
1: ไม่มี
0: มี
1: อะไรอ่ะ
0: นี่ไงคอลาด
1: เขามีแต่คอลาด
0: คอลาด
1: โอ้
0: ถ้ากูเรียกอย่างนี
1: ้มึงว่าอะไรตะบอกคอลาด
0: ไม่มีแล้ว
1: มี
0: ไม่มี
1: มี
0: อะไรวะ
1: นี่ไงพระธาตุพนม
0: อะไรต่ำกว่าพระธาตุพนม
1: ไม่มี
0: มี
1: ไม่มี
0: นี่ไงวังสะพุง
1: อะไรต่ำกว่าวังสะพุง
0: ไม่มี
1: มี
0: ไม่มี
1: มี
0: อะไร
1: นี่ไงหนองยะไซ
0: อะไรอยู่ใกล้ๆหนองยะไซ
1: ไม่มี
0: มี
1: ไม่มี
0: มี
1: อะไรอ่ะ
0: นี่ไงสองพี่น้อง
1: อะไรอยู่ใกล้ๆสองพี่น้อง
0: ไม่มีแล้ว
1: มี
0: ไม่มี
1: มี
0: อะไรอ่ะ
1: นี่ไงทุ่มพวง
0: อะไรอยู่ใกล้ๆชุมพวง
1: ไม่มีเลย
0: มี
1: ไม่มี
0: มี
1: อะไรอ่ะ
0: นี่ไงสังขังบุรี
1: เขาไม่ใช่สังขัง
0: เรียกสังขัง
1: อะไรเล่า
0: ไอ้เหี้ย
2: กูผิดอะไร
0: มึงเคลียร์ดิอะไรอยู่ต่ำกว่าสังขบุรี
1: ไม่มีแล้วปอน
0: มี
1: ไม่มี
0: มี
1: อะไรอ่ะ
0: ห้วยขาแข้งอะไรต่ำกว่าห้วยขาแข้ง
1: ไม่มีเลยปอน
0: มี
1: ไม่มี
0: มี
1: อะไรอ่ะ
0: พระพุทธบาทอะไรต่ำกว่าพระพุทธบาท
1: ไม่มีแล้วอ้น
0: มี
1: ไม่มีแล้ว
0: มี
1: อะไร
0: นี่ไงท่ากระดาน
1: ไอ้อ้นกูทายบ้าง
0: ไม่เล่นเว้ยจบให้มันจบมุกแค่นี
1: ้อ้าวมึงไม่เล่นก็ได้กูตลกกับมึงมากพอแล้ว
0: แล้วยังไง
1: มึงงัดของจริงออกมาเลยดีกว่า
0: พูดอะไรนะ
1: งัดของจริงออกมาเลย
0: ได้เลย
1: ไอ้อ้นทำอะไรอ
0: ่ะมึงบอกว่าไง
1: งัดของจริงออกมา
0: ก็นี่ของจริงป่ะล่ะ
1: ไม่ถึงงานไอ้นั่นหมายถึงวิชาความรู้ของมึงอะของจริงอะ
0: อันนี้แค่ล้อเล่นไว้น้องตายนักเลงที่พี่เดินมาก่อนไม่ว่าจะปืนไม่จะว่ามีดมึงจำพ่อกูได้ไหม
1: รู้จักดีพ่อมึงอะ
0: พ่อกูนี่สักตั้งแต่หัวยันเท้า
1: เออ
0: ทิดโก้เจ็ดแปดคนไว้ลุมที่พ่อกูนี
1: ่โอ้โหยังไงวะ
0: เอามันนะสามอัดที่ล่างพ่อกูนี
1: ่อักอักอัก
0: ไม่พกจิ้ม
1: ดึกดึกดึก
0: อินทพงศ์ตัด
1: พ่อมึงไม่เป็นไรเลย
0: ตายแต่มันเอาสามแล้ว
1: จะคุยทำไมเนี่ย
0: กระดูกยังดูสลับบุรีอยู่เลย
1: เฮ้ยไม่มีเวลาคุยมากงัดออกมาเลย
0: จะเจอกูนี่
3: จัดการเลยเพื่อน
0: จัดการจัดไปเลยไปจัดไป
2: ฮะ
0: จัดไปเลย
2: อะไร
0: เอาหม้อวางงูน
1: อะไรอ่ะ
0: มึงเห็นหม้อเนี่ย
1: เห็น
0: นี่คือหม้อวิเศษหม้อแม่กูมอบมาให
1: ้หม้อวิเศษ
0: ถูกต้อง
1: วิเศษยังไง
0: กูจะดูดพวกมึงลงหม้อ
1: หม้อไปใครเนี่ย
0: ใช
1: ่ดูดลูกล่างอย่างกูลงหม้อ
0: ถูก
1: ว้า
0: เป็นเหี้ยอะไรก็แค่ลงหม้อจะกู
1: คุณเป็นหนังการ์ตูนกูไม่เชื่อหรอกหม้อเนี่ยเหรอ
0: ใช่
1: แค่เนี้ยนะ
0: เดี๋ยวเตะหม้อกูไม่เอา
1: ก็กูจะดูใกล้ๆไงว่าหม้อมึงอ่ะ
0: ไม่ต้องดูเอางี้เดี๋ยวกูดูดมึงลงหม้อ
1: ไอ้สัตว์ต้องมารู้ทันกูด้วยมึง
0: เดี๋ยวมึงกูจะดูพวกมึงลงหม้อ
1: เอาจัดมาเลย
0: จ้าไปเตะ
3: ฮะอะไร
0: อ
3: ะไร
0: บาแ
1: ซ่ท่องอะไร
0: ไม่มึงจะตบทำไม
1: มึงทำอะไรอ่ะ
0: กูต้องถามก
1: ูอ๋อคุณรู้เป็นอะไรไง
0: ไอ้เหี้ยในงานห่างเนี่ยลืมนะมึงเพื่ออะไรเนี่ย
1: กูเห็นมึงก็ตกใจกูก็ตกใจเลย
0: ตบบาแซ่ตบบาแ
3: ซ่อะไร
0: ตบบาแ
3: ซ่อะไร
0: หลบไปเซ่ทำไมอ่ะกูมาทางนี้เนี่ย
2: อ๋อ
0: เล่นไหนวะวันนี้เล่นไหนวะ
3: อะไร
0: วันนั้นเล่นไหนวะ
3: อะไร
0: พรุ่งนี้เล่นที่ไหนวะ
2: มาถามพ่อพ่อมึงแล้วกูให้มึงฆ่าพวกมันก่อน
0: กูกลัวขับรถไปไม่ทันไง
3: พรุ่งนี้เล่นไทรนาทสัพพยา
0: ใกล้ๆแค่นี
3: ้
0: เล่นให้เลิกตีสองไปเลยวันน
3: ี้เออแล้วพรุ่งนี้ก็งอมกันเลยพวกเราน
0: านๆจะมีงานทีต้องโป้เจ้าภาพ
3: ไปนี่มัน
0: เอาอะไรนึกกระถาอยู่ใจเย็นๆนักโมตสะ
1: ควรท่องไปจบลงไปเนี่ย
0: นักโมตสะพระโกตวนาตัวสัมมาสัมพุทธะสามจบ
1: อ่ะทำไมสั้นจังวะ
0: นักโมรับรับงานเยอะพี่ปู่พี่ย่าพี่ตาพี่ยายผีมอเตอร์ไซค์ฟั่มชักแงะแงะแงะแงะชีวิตพวกมึงต้องลงหม้อกูเฮ้ยมึงจงลงหม้อ

0: ้ย
1: เฮ้ย
0: มึงจะจับหม้อกูเฮ้ยลงหม้อมา
1: เฮ้ยอะไรวะเนี่ย
0: ลงหม
1: ้อเฮ้ยระวัง
0: เฮ้ยลงหม้อลงหม้อลงหม้อลงหม
1: ้
2: ออยู่ที่นี่ก็สบายดีไม่ทันอะไรไอ้เหี้ย
1: โอ้ย
0: หม้อแค่นี้ลงแม่งทั้งหมดเลย
1: มึงทีกูทำไม
0: นู้นหม้อกูเลยใช้ไม่ได้แกไว้
1: เฮ้ย
2: ไม่ใช่ว่ามึงจะมีดีคนเดียวนะเว้ย
0: แล้วยังไง
2: กูก็มีของดีเหมือนกัน
0: มึงมีอะไรดีวะ
2: มึงมีหม้อดูพวกกูลงหม้อได้
0: ใช
2: ่แต่กูมีกระจกดูดวิญญาณมึงได
0: ้เฮ้ยมึงพูดเล่นๆไม่ได้กระจกอะไรจะดูดคนได
2: ้ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อ
2: รอกูแป๊บนึงสาธุ
0: โอ้ยสาธรดีกว่า
2: ไปทำหาอะไรรถติด
0: อยากไป
2: สาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพูดผีปีศาจทั้งหลาย
0: โอ้ยไม่ต้องเรียกมาหรอกมึงก็น่ากลัวผี
2: กูก็ต้องเรียกมาสิวะ
0: แค่เฉพาะกินก็ฉุนจมูกแล้ว
2: เขาเรียกว่าปลุกเสกเว้ยปลุกเสกร่างกายด้วยการบ่มกายมึงเข้าใจไ
0: หมโอ้ยแล้ววันนี้มากายอยู่ซะด้วย
2: เออพูดผีปีศาจทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายจงมาสิงสู่ในกระจกดูดวิญญาณมันบัดเดียวนี
0: ้
1: ไม่ไม่ไม่ไม่ถอยบ้างเฮ้ยเฮ้ยมันโดนของจริงแล้วเฮ้ย
3: สิวเม็ดนี้เบบเออหล่อจังเลยดูดีจังเลย
2: แหมหล่อจังเลยดิ
0: โอ้ยสิวแตกเลย
3: โอ้ยมันฆ่ามัน
2: เฮ้ยฆ่ามัน
3: มา
0: ฆ่ามันเว้ยไอ้บอลเคลียร
2: ์ลบฆ่ามัน
3: ไอ้บอลเว้ยคงไม่ไหวแล้วเว้ยไปเว้ยเว้ย
2: นี่เฮ้ยเฮ้ย
1: ตาย
2: มันไม่เข้าเว้ย
0: ไอ้บอลถอดเสื้อโชว์รอยสักแม่งเลยเพื่อกูดิจัดไป
2: เฮ้ยเพื่อนมึง
0: ของดีเว้ย
4: เพื่อนกูแม่ง
1: มันทำอะไรไม่ได้
2: เว้ย
3: ทำเลยเค
0: โชว์รอยสักไป
3: ท
0: ำเลยไอ้ไงไอ้เดี๋ยวนั่นไงไอ้สัตว์ถึงแดกข้าวไม่ทันกู
2: ทำไมอ่ะ
0: ก็มึงเอาทอดมันซ่อนไปทำไมไม่ใช่ทอดมันอะไรอ่ะ
5: เนื้องอก
0: ก็เนื้องอก
2: เก่งนักเหรอเข้ามา
0: เข้ามา
2: เข้ามันเฮ้ย
5: โอ้ยเจ็บจังเลย
0: นี
2: ่แม่ไอ้นี่ร้องของ
0: ร้องเหมือนเก่งๆเพื่อนกูเหนียวอยู่แล้ว
2: เฮ้ย
5: โอ้ยเจ็บปวดรวดร้าว
0: น
5: ี
2: ่เฮ้ย
5: โอ้ยควิกลีควิกลี
0: นี
3: ่โอ้ย
0: พูดได้คำเดียวว่าอะไรแอบอะไรของมึงเน
3: ี่ยไม่ยังไม่เข้าข้างเลย
0: เป็นไงดีมากที่ได้มึง
3: ไอ้พวกนี้มันตีไม่เป็นไงพอตีไม่เป็นก็เจ็บ
0: ใช่
3: พอตีเป็นก็ไม่เจ็บ
0: ถูกต้อง
3: ไอ้พวกนี้มันต้องตีไม่เป็นมันต้องค่อยต้องตีให้เป็นหลังไม่เกิดแนว
0: ถูกต้อง
3: เป็นอะไรหรือเปล่าพ
2: ี่ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปลูกน้องมึงแดกม้าป่ะเน
4: ี่
0: ย
4: นานๆมีงานทีแม่งเฮ้ากันเหลือเกิน
0: วะ
4: เฮ
0: ้ยชายวิ่งกันลืมไปหมด
3: เออยิ่งมาไกลยิ่งเฮ้าดี
0: อย่ากูป่าไปพวกนั้นนะกู
3: เป็นไม่เป็นไรนะพี่ชายมันคงจะไปนะ
2: ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยไปไปไปไปเลย
0: ขยันจริงๆไอ้ชิบหายอะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ยกูยังไม่ได้ไปไหนกันเลย
2: ก็เห็นมันวิ่ง
0: ไม่ต้องวิ่งหรอก
2: เหงา
0: อะไรนะ
2: อยู่ข้างหลังมันเหงา
0: ไม่ต้องเหงาให้กูเล่นกันก่อน
2: แพ้อะ
0: แพ้แล้ว
2: กูแพ้ใช่ไหม
0: โอ๊ตแพ้เดี๋ยวนี้ไอ้เดี๋ยวนี้ชุดร้านตัดชุดทำลายฟันสีเหลืองเลย
4: ขอบใจมากนะขอบใจทุกคนที่ช่วยเหลือ
0: เข้าไปเป็นใครวะตั้งลงไหมเคลียร์กูหน่อยโรตีนหน่อยโรตีนหน่อย
4: โอ้ยพี่นี่ดาบสูงนะเนี่ย
0: อะไรนะ
4: ดาบสูงทรง
0: สูงเฮียเลยกูขึ้นรถมาอ่ะนวดหน่อยพี่เหนื่อยเกินน้อง
4: ขอบคุณมากนะพี
0: ่ไปขึ้นเมียหาเมียใครว่าไปไล่เขาไล่ฆ่ามัน
4: อ่ะพี่พูดอะไรนะพี่พูดใหม่สิ
0: ไปหาเมียใครโดนไล่ฆ่าม
4: ันใช่พี่ผมไม่ได้ไปไล่ฆ่าผมไม่ได้ไปขึ้นหาเม
0: ียนวดนวดนวด

0: ได้ขึ้นหาใครครับพอดีว่าเขานะต้องการจะชิงของใหญ่ๆจากผม
1: เอ้ามึงไม่ให้มันไปยังไงก็ได้มันมีเรื่องมีราว
0: มันให้ไม่ได้ครับเพราะว่าพ่อให้ผมไว
1: ้พ่อให้ไว
0: ้ครับ
1: แต่คนเราก็คุยกันดีๆไม่ต้องมาฆ่าแกงกันนะถือมีดถือไม้อะไรฆ่ากันมึงบ้าปะเนี่ย
0: มันต้องการจะชิงบัลลังก์ผม
1: ชิงบัลลังก
0: ์ครับ
1: ไอ้บัลลังก์ทรราชอะไรวะ
2: ไม่ใช
0: ่คนละเรื่องเอางี้กันพี่เดี๋ยวผมบอกพี่ให้ก็ได
1: ้
0: ผมมันไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดา
1: เป็นหมาเหรอ
0: เนื้อมันใหญ่กว่าหมาสิพี
1: ่แมว
0: ไม่ได้แมว
1: เป็นกิน
0: ไม่ใช่เป็นกิน
1: เป็นใครวะ
0: ผมเนี่ยให้นามว่าองค์กษัตริย์เพชรรัตน
1: ์เพชรไหนเพชรไหน
0: เพชรเจ้าของแผ่นดินที่พี่ยืนอยู่เนี่ย
1: เป็นเจ้า
0: เป็นเจ้าที่สั่งตัดคอคนได
1: ้ตัดคอคนได้
0: ใช่ครับ
1: เป็นร้านตัดผมเหรอ
0: ไม่ใช่พี่ตัดหัว
1: เป็นเจ้า
0: ไม่ได้ตัดแค่หัวเดียวนะเจ็ดชั่วโคตร
1: ขอโทษไอ้น้องโคตรกูตายหมดแล้ว
0: เมื่อยไหมพี
1: ่เป็นเจ้า
0: ใช่เป็นเจ้า
1: เป็นเจ้าของแผ่นดิน
0: เจ้าของแผ่นดินครับ
1: แป๊บ
0: เมื่อยป่ะผมนวดให้มา
1: เมื่อคืนฝันไม่ดีว่ะ
0: ฝันว่า
1: ฝันว่าตูดชะงงหน้าต่างกูเป็นเจ้าจริงป่ะเนี่ย
0: เป็นเจ้า
1: ตัดหัวคนได
0: ้ตัดหัวคนได
1: ้ชื่อ
0: เพชรรัตน
1: ์ไอ้เหี้ยเจ้าเจ้าของแผ่นดิน
0: เจ้าของแผ่นดินครับพี่
1: เพชรรัตน
0: ์เพชรรัตน์
1: ยัง
0: อะไร
1: ยังแมวกูลงไปอีก
0: โอ้มึงก็ค่อยๆลงมาสิวะ
1: เฮียเป็นเจ้าดิวะ
0: เป็นไรเหรอ
1: ขาชาเลย
0: กี่ขาหนึ่งอ่ะ
1: กาแฟ
0: โอ้โ
1: หโอ้ยตดแตกกลัวจนขี้ลาดไปหมดแล้วกู
2: ผมฉันทั้งสามมีตาหามีแววไม่ผมฉันสมควรตายพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ไม่เป็นไรเจ้ามีนามใดกัน
2: เจ้าภัยพะยะค่ะ
0: แล้วเองอ่ะชื่ออะไร
1: ชื่อปอดครับ
0: แล้วมึงอ่ะชื่ออะไรไอ้หม้อ
1: เขาถามชื่อแล้วก็ไม่ตอบเขาถามชื่อมึงก็ตอบเข้าไปดิตอบไม่ถูกครับอีเขาถามไว
0: เองชื่ออะไร
2: ชื่อภัยพะยะค่ะ
0: แล้วเองอ่ะชื่ออะไร
1: ชื่อปอดครับ
0: แล้วมึงอ่ะชื่ออะไรไอ้หม้ออ
1: ้าวเงียบไอ้สัสใจเย็นครับโอ้ยเขาถามชื่อมึงถูกไหม
3: ถูก
1: มึงก็ต้องตอบชื่อเขาไป
3: ใ
1: ช่ยังงง
3: ตอบไม่ถูกก็ถามเร็วไป
1: ถามช้า
0: เจ้าชื่ออะไร
2: เจ้าภัยพยาค่ะ
0: แล้วเองอะชื่ออะไร
1: ชื่อปอนครับ
0: แล้วมึงอะชื่ออะไรอ้น
1: โอ้ยกะเอาหูหลุดเลยนะเนี่ยชื่อจริงกูชื่อไอ้หม้อไงชื่อจริงมันชื่อไอ้หม้อครับ
0: แล้วชื่อเล่นมึงชื่ออะไร
1: ฮะ
0: ชื่อเล่นมึงอะชื่ออะไร
1: ฮะ
0: กูถามว่าจะ
1: ชื่อเล่นมันชื่อฮะครับผม
0: อ๋อมันชื่อฮะพ่อมึงล่ะพ่อมึงชื่ออะไรกูถามว่าพ่อมึงชื่ออะไร
1: พ่อมันชื่อฮือครับผม
0: แม่มึงล่ะ
1: โ
0: อแม่มึงชื่ออะไร
1: โ
0: อกูถาม
1: แม่มันชื่อโฮครับผม
0: โอ้ยพ่อคนแม่มึงชื่อแปลกจังพี่สาว
1: โอ้ว้าวฮะ
0: ชื่ออะไร
1: ฮะ
2: เต้ยเขาไม่ได้ถามมึง
0: เออกูผิดเองมันชื่อว่าไอ้ฮะเอางี้กูเรียกชื่อจริงมึงแล้วกันชื่อว่าไอ้หม้อดีกว่ามันง่ายกว่า
2: ขอเดชะถ้าเช่นเป็นเช่นนั้นพระองค์ท่าน
0: ยัง
1: โอ้แววไปหมดแล้ว
2: ตอนนี้พระองค์ท่านกำลังอยู่ในอันตรายหม่อมฉันจะพาพระองค์ท่านไปพักที่บ้านหม่อมฉันเพราะว่าพ่อหม่อมฉันเป็นทหารชื่อว่าพญาทรงธรรมพระพุทธเจ้าค่ะ
0: พญาทรงธรรม
2: พญาค่ะ
0: พญาทรงธรรมจริงๆแล้วเป็นทหารของข้าด้วยตอนนี้ฝากน้องสาวพัชราไว้กับพ่อของท่าน
2: จริงเหรอครับ
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นดีเลยไปที่บ้านพญาทรงธรรมกันจะดีกว่า
2: ถ้าเช่นนั้นไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
2: เฮ้ย

0: อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนะผลงานการแสดงย้อนกล่าวถึงพญาทรงธรรมอีกครั้งหนึ่งรอคอยการกลับมาขององค์เพชรดาเห็นว่า
1: พระองค์ท่านจะเป็นเช่นไรข้าเองพญาทรงธรรม
0: เจ้าภัยพาเพชรนัท
1: อดหัว
0: ไม่จะมองมาที่บ้าน
2: ขอเดชะพระองค์ท่านโอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยอ้
3: าวก็เมื่อกี้มึงพูดว่าไง
2: กูบอกว่าฉากหน้าให้มึงเอาเสื้อแสดงเกง
3: แล้วนี่ไงกูก็เอาเสื้อแสดงเกงมึงนี่มันโง่จริงๆเขาหมายถึงว่ามึงฟังนะเอาชายเสื้อเนี่ยใส่แดงเกง
4: อ๋อชายเสื้อใส่แดงเกง
3: อ้าว
4: ก็มึงไม่พูดอย่างนี
2: ้เออที่สำคัญเดี๋ยวกูจะเข้าไปในบ้านเชิญพระองค์ท่านเสด็จเข้าไปในบ้าน
3: เดี๋ยวมารับมึงแต่งตัวเรียบร้อย
2: อ้าว
5: พระองค์ท่านมาแล้วถวายบังคมคุชขาพระองค์ท่าน
2: ท่านพ่อลูกกลับมาแล้วครับ
5: เจ้าภัย
2: ไม่ได้มาคนเดียว
3: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: อะไร
3: ไอ้ปอนไม่เข้ามาด้วยเหรอ
2: ก็กูบอกให้มันเข้ามา
3: เออชิบหายเอ้ยไอ้ปอนหีมึงทำอะไรมึงอ่ะ
4: อ้าวก็มีพูดว่าไง
3: เอาชายเสื้อใส่กางเกง
4: นี่ครับชายเส
3: ื้
4: อ
3: แหมมึงนี่ไม่มีวัวผสมเลย
4: อะไรอ่ะ
3: ควายล้วนก็หมายถึงเอาชายเสื้อน่ะทับกันเนี่ยทับกับกางเกงเนี่ย
4: อ๋อเอาทับกัน
3: อ๋
4: อคือไม่บอกกูอ
3: ่ะแต่งตัวดีๆไอ้ชิบหายยืนดีๆเออแต่งดิ้งเออเดี๋ยวกูช่วยมั้งไปเข้าเลย
2: โอ้โห
3: ไม่แต่งตัวไอ้เหี้ย
4: พอใจมั้ยยัง
3: โอ้ยไอ้ปอนพักนี้หายใจไม่ออกนะ
2: ทำไม
3: พกงวงมานิดเดียว
2: ท่านพ่อลูกกลับมาแล้วไม่ได้มาเพียงคนเดียวนำเพื่อนเจ้าหม้อแล้วก็เจ้าปอน
5: อันนี้หม้อ
3: ครับผม
5: แล้วปอนของขวัญคิดมัดหน่อยอะไรเนี่ย
3: แจกไปหมดแล้วครับ
6: ท่านพญาทรงธรรมโชคดีที่ลูกชายของท่านเจ้าไพรเนี่ยมาช่วยเหลือเข้าไว้ไม่งั้นโดนทหารของเพชรกล้าทำลายข้าเป็นแน
5: ่สีไม้ในมือเก่งเหมือนพ่อพุทธเจ้า
6: ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ด้วยตอนนี้พัชราอยู่ที่ใดข้าอยากเจอน้องสาวข้า
5: อยู่ในบ้านพุทธเจ้าพระองค์ท่าน
6: ไปพานางมาร
5: ับเด็กก้าว
2: แสดงว่าพระองค์ท่านก่อนที่จะกลับฝากน้องสาวไปกับพ่อของหม่อมฉัน
6: เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดมีพญาทรงธรรมดูแลข้าก็ปลอดภัยสบายใจไปด้วย
5: ขอเดชะพระองค์คือว่าตอนนี้น้องสาวของพระองค์ท่านพัชราหนีไปกับนางพริ้งลูกสาวหม่อมฉันแล้วพุทธค่ะ
3: ชิบหายแล้ว
6: พูดง่ายพญาทรงธรรมถ้าไม่ติดว่ามึงเป็นทหารตั้งแต่ราชสมัยของพระบิดากูจะกุดหัวมึงซะมึงก็แจ้งอยู่ทุกสิ่งอย่างว่าพัชนาคือยอดดวงใจที่กูหวังว่าที่นี่คือที่ที่ปลอดภัยแต่กลับกลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุดในเมื่อมึงกล้าทำก็ต้องยอมรับความผิดที่มึงทำนี่พระแสงมึงควรคิดเอาว่ามึงสมควรทำเช่นไร
5: พระองค์
3: พ่อสวยแล้ววะ
4: งานกันสิ
0: มอบพระแสงให้พญาทรงธรรมหรือลงโทษตัวเอง

0: ฆ่าพ่อชาก่อน
1: ทำไมล่ะลูก
0: ท่านพ่อท่านเป็นผู้มีพระคุณที่สำคัญตั้งแต่ลูกกำเนิดเกิดมาไม่เคยทดแทนบุญคุณบิดาครั้งนี้มายามที่พบกันกับต้องเสียพ่อ

0: เพราะฉะนั้นความผิดของท่านพ่อนั้นร้ายนะแต่ผมท่านผู้เป็นลูกขอเป็นคนรับผิดชอบเองผมฉันลาก่อน
1: ช้าก่อนมึงจะตายไม่ได้เพื่อนกู
0: พ่อไหน
1: พรุ่งนี้มีงานไงพูดสั้นๆไอ้เหี้ยหัวเงินเลยว่ะก็ใช่สิตัวเงินตัวทองของพวกเราเลยเนี่ย
0: เฮ้ย
1: ตัวหางตัวหาทอง
0: ขอบใจมาก
1: ม
0: ึ
1: งคือเพื่อนกูเอาอย่างนี้ดีกว่ากูขอตายแทนมึงแล้วกันช้าก่อน

0: เมื่อดาบอันปิดสหายที่จะดื่มเลือดกุศมาลชาติขอให้เป็นเราซะดีกว่าเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆจะตายไม่ได้คนที่จะตายขอให้เป็นกูเอง
1: พระเดชะหม่อมฉันยิ่งกราบประทานอภัยพระเจ้าผมฉันไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้พ่อเป็นแบบนี
2: ้แต่กูยังแค้นว่าน้องสาวกูหายไป
0: ไม่ต้องแค้นอะไรทั้งนั้นเมื่อวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่วันนี้คนเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดากูไม่เคยกลัวเลยความตายแต่ณที่นี้จะมีคนตายขอเป็นกูตายแทนทุกคนเอง
1: แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นหม่อมฉันมองเห็นว่าเราทั้งหมดสมควรที่จะไปหาน้องสาวจะได้ไม่เสียเวลา
2: หม่อมฉันเป็นคนผิดเองผู้เจ้าค่ะ
0: ไม่มีใคร

0: ่อเป็นกอไก่ไม่หันอากาศกั้นกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักสวงท่านพ่อผู้เป็นเพื่อนและพระองค์ท่านไม่ต้องตายหรอกพ่อจ๋าพระองค์ท่านมีชีวิตอยู่ไอ้คนที่ตายก็คือก้าวมองฉันชาติหน้ามีจริงแล้วค่อยพบกัน
1: เราจะไงต่อไป
0: ไม่ตายเลยเฮียชอบมีไก
1: ่มึงไม่ตายล่ะ
0: ไม่มีใครห้ามกูเลย
1: ก็มึงอยากตายก็ตายไปสิ
0: ก็ห้ามกันตลอดฮะช่วยกันห้ามหน่อย
1: ไม่ต้องตายท่านพญาทรงธรรม
2: นะครับพระองค์ท่าน
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นจะละเว้นด้วยความตายของเจ้าฟังคำสั่งและปฏิบัติตามส่วนพัชราข้าพเจ้าทั้ง4คนจะออกตามหานี่คือคำสั่งย้อนลอยถอยหลังกลับสู่พระนครไปสืบดูว่าท่านพี่เพชรกล้าย้อนกลับมาหรือไม่หากบ้านแม้นมีเรื่องคืบหน้าเร่งมาบอกข้าโดยการด่วน
3: ลูกดูแลพระองค์ท่านให้ดีนะ
4: ขอรับท่านพ่อ
3: จะทูลลาพระเจ้าค่ะ
1: เชิญ
0: เล่นกันดิเล่นดีๆแม่เยี่ยวแตกแล้ววะ
4: รู้ได้ไง
0: ตูดจะไปเปลี่ยนแล้วขอเดชะพระองค์ท่านเอายังไงต่อเพื่อนค่ะ
1: ด้วยตอนนี้กูนึกห่วงพัชราน้องสาวที่กูไม่อยากให้ใครโดนเนื้อโดนตัวกูสั่งพวกมึงทั้ง4คนฟังและปฏิบัติตามออกตามหาพัชราไม่ว่าใครก็แล้วแต่ห้ามถูกเนื้อต้องตัวไปเด็ดขาดใครถูกแขนกูจะตัดแขนใครถูกขากูจะตัดขาใครถูกไอ้นั่นกูตัดไอ้นั่น
4: น้องสาวมอมฉันก็เช่นกันเจ้าพริ้งตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเป็นสาวไม่เคยมีลูกมีผัวหม่อมฉันก็หัวไม่ของธรรมดาเพราะฉะนั้นใครถูกเนื้อต้องตัวน้องสาวของหม่อมฉันหม่อมฉันจะจับมันแก้ผ้าจะไม่เน้นตรงไหนเน้นแต่ปลายไข่อย่างเดียว
0: กูก็มีน้องเหมือนกัน
4: โอ้ไปผัดไปดีกว่า
0: ไปเดี๋ยวคนเราเกิดมาต้องมีพี่ไม่มีน้องเว้ย
4: มึงยังรูปร่างหน้าตาทุเรศอย่างนี้น้องสาวเป็นยังไงวะ
0: อับปีจังไรวะกูกูก็มีดีของน้องกูอะเฮ้ยน้องกูอีแมว
4: โอ้ชื่อยังมันน้องมันน้องจริง
0: แต่ไม่รู้แล้วก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันอ่ะให้เจอน้องกูจับทำลูกทำเมีย

0: กูบอกเลยนะกูจับแก้ผ้า
1: อื
0: แล้วลูดให้สุด
1: โอ้โห
0: แล้วกูจะสก็อตไบต์เนี่ยถูถูไม่รู้ละอีแมวน้องกูก็หวง
1: พูดได้แต่พวกมึงกับกูต้องมาสัญญากัน
2: รับที่9พะยะค่ะ
0: สาคูกัน
1: สาบาน

0: ื่องอะไรครับมึงเนี่ย
1: เอ้าเล่นเรื่องอะไร
0: นี่รักชุลมุน
1: เอ้ากูเห็นมึงแต่งหน้ามันมังคย
0: ออันนั้นมันรักผิดตําราโอ้โหหน้าเหี้ยๆอย่างเงี้ยมังคย
1: อก็ไม่รู้เห็นไอ้ตันแต่งนั่งเตียงหน้าเหมือนกันที่มา
2: ฟังให้ดีออกตามหาน้องสาวกูพัชราใครถูกแขนกูตัดแขนใครถูกขาตัดขาถูกไอ้นั่นกูตัดไอ้นั่น
1: ครับผม
0: น้องหมอกท่านก็เช่นกันแยกทาง
2: แยกทาง
1: ไปเว้ยมึงเล่า
0: โอ้โหเฮ้ยมึงไปไหน
1: อ้าวมึงไปทางโน้นกูไปทางนี
0: ้มีแค่สองทางไปแล้ว
1: เออไปเถอะ
3: แยกย้ายออกตามหาน้องของตนเองอะไรจะเกิดขึ้นในรัฐมนตรีการแสดงท่านผู้ชมทุกท่านเอ้ยย้อนกล่าวมาณเขตบ้านป่าสาวหนึ่งนาว่าเจ้าแมวซึ่งเป็นน้องสาวของไอ้หมอบทบาทกระแสของนางเอกน้องเฟิร์นดวงพรครับในบทบาทของเจ้าแมวจะมีความสัมพันธ์อย่างไรจากในท้องเรื่องผู้รัก

0: พ่อแล้วก็ขาดด้วยแม่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: หนูลงไปเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับน้องเฟิร์นหนองพรนะครับ
0: หนูลงไปพี่ต้องอุ้มหนูขึ้นแล้วล่ะ
1: ขอเวลาสักครู่นึงนะครับ
0: ขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะโอ้ไปนับเอาขอบคุณค่ะเหมือนเงินเรียอะไรพ่อป่าโอ้ยลำบากทั้งหมดขอบคุณนะคะดูสิเนี่ยพี่ไอ้หม้อนะมีพี่ชายกับเขา

คนหนึ่งแต่ว่ามันเนี่ยนะบอกว่าจะไปร่ำเรียนฝีไม้ลายมือเพลงดาบเพลงทวนตอนนี้มันหายไป4เดือนแล้วแม่ก่อนจะไปนะมันทิ้งตังค์ไว้ฉันนี่40บาทวันนี้ก็เช่นเคยจะออกตามหาพี่หมอถ้าเจอนะหัว11แพ้ตัวต่างหากเลยเนี่ย

0: ไรจะเกิดขึ้นนะครับทุกงานการแสดงครับและแล้วหรือระหว่างทางหายหน้าไปหมดโอ้โหสวย
1: ว้าว
0: จะไปไหนนะจ๊ะมีผัวยัง
1: เอ้ยทำไมถามเนี่ย
0: เป็นให้จ้า
1: ทุเรศ
0: ยืนคนหัวตั้งนางหัวตุ้งบอกปุ๊กกระดุงใจกระดก
1: ทุเรศ

0: ับเข้าป้อมนางไป
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: มึงอีกแล้วเหรอ
2: เฮ้ยชาร์ล็อต

0: ไหน
1: ทำไมสวยขนาดนี
2: ้แหมเจอครั้งแรกก็ปากหวานเลยนะเนี่ย
1: ถ้าสวยขนาดเนี้ยมีผัวยัง
2: ถามเหมือนไอ้คนเมื่อกี้เลยจะเป็นเหมือนกันไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่มีอ่ะเป็นแกวนกันไหม

0: เกิดอาการ
1: อ๋อพี่ขอโทษ
2: จ้า
1: เมื่อกี้พี่ตด
2: ไม่ใช่พูดดีๆแล้วเป็นพระเอก
1: ก็เมื่อกี้เมื่อเย็นพี่กินในนั้นไปเยอะไปหน่อยพี่ขอโทษหรือเจ้าเหม็นตัวพี่หรอ
2: ไม่ใช่ฉันแพ้ท้อง
0: ท้อง
2: ท้องแล้ว
1: ยังไม่ได้จิ้มสักจึกในท้องไปแล
0: ้
1: วเอางี้ดีกว่า
2: จ้า
1: ในแถนะ
2: ฐานะ
1: พี่เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษพอ
2: จ้า
1: ถ้าเธอท้องพี่ก็ต้องยอมรับว่าเธอเป็นเมียของพี่ถูกไหม
2: ถูกจ้า
1: แต่เราอยู่ด้วยกันมา3เดือนเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าเนี่ยชื่อเรียงเสียงไหนพ่อแม่เจ้าเป็นใครถ้าเจ้าบอกเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่จะไปสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณีเลย
2: ลืมบอกชื่อเลยจริงด้วย
1: ใช
2: ่ฉันเนี่ยชื่อแมวจ้า
1: แมวแมว
0: ดูครับชื่อคุ้นๆครับพี่น้อง
1: แมวไหนวะเนี่ย
2: เฮ้ยตกใจ
1: จะมาใกล้พี่ทำไม
2: คิดว่า
1: เจ้าชื่อแมว
2: จ้าม
1: ีพ
2: ่
1: อ
2: ไม่มี
1: มีแม
2: ่ไม่มี
1: เสียเอ้ยมีพี่สาว
2: มีพี่ชาย
0: เริ่มมาใกล้แล้วครับพี่น้องคุ้นๆครับนึกถึงคำสัญญากันไว้ครับ
1: พี่ชื่ออะไรไอ้ปื๊ด
2: ฮะ
1: ไอ้เป๋ง
2: ฮะ
1: ชื่ออะไร
2: ชื่อพี่หม้อจ้ะ
0: ว้าว
1: หมอมันจะถกแล้วมันจะสมเอาสะกดไม่ถูกแน่เลยเฮีย
2: คนจ้ะพี่คุยกับใครล่ะจ้ะ
1: พี่คุยกับน้องชาย
2: มีน้องด้วยเหรอ
1: ใช่จ้ะ
2: ขอคุยด้วยได้ไหมจ้ะ
1: คุยไม่ได้เดี๋ยวมันฟาดหน้าแตกเอาม
2: ีแล้ว
1: พี
2: ่แล้วพี่ล่ะจ้ะชื่ออะไรยังไม่รู้จักเลย
1: พี่ชื่อเพชรพี่ไม่ใช่คนธรรมดาจ้ะ
2: อ้าวพี่เป็นซูเปอร์แมนเหรอจ๊ะเป็นซูเปอร์แมน
1: ทำไมอีเมลมันตอแหลยังเลยวะ
2: นี่เมียแล้วเนี่ย
1: พี่ชื่อว่าปลัด
2: พี่เป็นปลัดด้วย
1: พี่เป็นปลัด
2: อุ๊ยตายแล้วฉันจะต้องเป็นคุณนายสิเนี่ยชอบ
1: มึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ย
2: ดีใจไง
1: แม่จะทำกิริยาแบบนี้แมวต้องสุภาพหน่อย
2: อ๋อ
1: เป็นคุณนาย
2: อ๋อ
1: พี่ชื่อว่าปลัดเป๋อ
2: ปลัดขออีกเที่ยวสิจ้ะ
1: พี่เนี่ยรับข้าราชการ
2: จ้า
1: พี่ชื่อว่าปลัดเป๋อ
2: ปลัดเป๋ออื
1: ม
2: อ๋ออ๋อจ้ะ
1: แล้วพี่เนี่ยไม่ได้รับราชการอย่างเดียวนะพี่เป็นพระเอกยี่เก
2: เป็นลิเกด้วยเหรอ
1: ใช่จ้ะ
2: โอ้ยฉันชอบ

0: แมวหญิงมันทำไม
1: ไม่ใช่
0: ม
1: ัน
0: ล็อก
1: จะบอกว่าฉันชอบดูลิเก
0: ชอบดูลิเกเหรอ
1: ใช่ใช่พี่
0: เอางี้พี่พอจะสอนได้นิดๆหน่อยๆเอาไหมอยากเป็นไหม
1: พี่จะให้ฉันเป็นลิเกเหรอ
0: ใช
1: ่สอนสอน
0: สอนนะ
1: จ้าจ้า
0: พี่ลองให้ดูก่อน
1: จ้าได้เลย
0: หัวหอมเอ้ยหอมหวน
1: ผัวฉัน
0: ว่าหอม
1: ฉันบอกแล้วว่าผัวฉันทั้งหล่อทั้งเสียงดีเห็นไหมแม่เห็นเปล่า
0: ว่าหอม
1: ผัวฉันเองผัวฉันเองเป็นลิเกเป็นลิเกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผัวฉันเป็นพระเอกลิเกด้วย
0: โอ้ยอีเหี้ย
1: ก็คุย
0: แมว
1: จ้า
0: ดูสิ
1: จ้า
0: แมวพูดอยู่เขาก็ไม่ดูพี่แล้ว
1: จ้า
0: เหี้ยอะไรของมันงงไปหมดแล้วน่ะถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แมว
1: ลพบุรีจ้ะ
0: ร้องถึงไหน
1: อ๋อหอมอะไรหอมหอม

0: โผล่ไปจ้า
1: ถูกใจพี่เหลือเกิน
0: เอ้าเป็นไรล่ะจ้า
1: พี่รู้สึกง่วงจังเลยเอางี้แล้วกันแมวแมวเข้าไปนอนในห้องเดี๋ยวพี่ไปหากับข้าวให้เจ้ากินนะ
0: ไม่หิวอ่ะยังไม่หิวเลยนอนด้วยกันนะ
1: พี่พอดีว่าพี่ไม่ค่อยอยากแมวไปนอนไกลๆได้ไหมตอนนี้พี่เหมือนพี่ว่ามันอึดอัดตัวพี่อยากไม่อยากนอนด้วย
0: แมวแมวอยากนอนด้วยอ่ะ
1: ไปนอนก็นอนโอ้ยแมว
0: จ้า
1: แมวไม่ต้องนั่งใกล้พี่ขนาดนี้ก็ได้แมวเขยิบไปตรงนู้นก็ได้ลูก
0: แล้วมีคนอื่นปะเนี่ยทำไมรำคาญจังเลยฮะ
1: พี่ไม่ได้มีใครแต่พี่กลัวโดนขัด
0: ขัดอะไรวะ
1: นอน
0: นอนนอนนอนจ้าน
1: อนได้แล้ว
0: จะเอาอะไรพ่อจะเอาอะไร
1: ไม่เอา
0: พ่อจะเอาอะไร
1: ไม่เอา

0: นเช้าด้วยฟ้าหญิงเดินกลางทางนี้ก็ดีแล้วผู้จังหวะกระหม่อมฉันมีความในใจอยากจะบอกฟ้าหญิงมาตั้งนานกระหม่อมฉันแอบชอบฟ้าหญิงอยากได้ฟ้าหญิงมาเป็นเมียก้าหม่อมฉัน
1: ผู้จังหวะอย่ามาพูดแบบนี้ถอยออกไป
0: จะยอมดีหรือไม่ยอม
1: ไม่ยอม
0: ถ้าไม่ยอมกระหม่อมฉันต้องใช้ความรุนแรงนะผู้จังหวะ

มาช่วยไว้

0: ไม่เจ็บเลยเหรออ
1: ีดอ
2: นดูครับกระเทยฟันเหยินครับพี่น้อง
0: พวกนี้เฮ
2: ้
0: ย
2: โอ้
0: โหไม่แปลกเลยครับไอ้พวกนั้นมันไล่ปั้มคุณมาคุณสวยขนาดนี
3: ้ชมผู้หญิงแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าคะ
0: เพิ่งเจอคนแรกนะฮะตั้งแต่ผมเดินมากลางซอยก็คือเจอช่วยคุณเลย
3: ต้องขอขอบคุณคุณมากๆ
0: ไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายอกสี่ศอกอยู่แล้ว
3: สองก็พอค่ะ
0: แสดงว่าคุณยังไม่มีเพื่อนร่วมทางผมขอเดินไปด้วยได้ไหมฮะ
3: ได้เสมอเลยค่ะ
0: พอดีว่าผมเป็นคนอยู่แถวนี้ทำนาข้าวอยู่แถวนี้นะครับผม

0: เดี๋ยวค่ะคุณเอ้ยคุณเป็นอะไรคะเนี่ย
1: สงสัยผมจะท้อง
0: ฉันต้องเป็นคนพูดหรือเปล่าคะ
1: เอาหรอ
0: ฉันต้องเป็นคนพูดอ๋อแบบนี้แพ้ท้องแทนเมีย
1: อ๋อผมไม่เคยเลยเดี๋ยวก่อนนะท้องอย่าบอกนะว่า
0: ท้อง
1: กี่เดือนแล้ว
0: 3เดือนแล้วเนี่ย
1: โอ้จะยอโอ้ย
0: ดีใจไหม
1: ดีใจจังเลย
0: ดีใจไหม
1: จะได้เป็นพ่อคนแล้ว
0: จะลนทำไมขนาดนี้เล่า
1: ผมดีใจนะครับดีใจมากโอ้ผมจะมีลูกสัก11คนไว้ตั้งทีมฟุตบอล
0: เดี๋ยวไหวไหม
1: ไหวไหวไหวแน่นอนไหวแน่นอนแต่ว่าคนแรกนี่ผมจะดูแลเป็นอย่างดีเลยเออเราอยู่ด้วยกันมาตั้ง3เดือนไม่เคยรู้จักชื่อกันเลยเรียกคุณเรียกเธออย่างเดียวเลย
0: ก็นั่นน่ะสินะ
1: เออ
0: ก็จะบอกเลยก็แล้วกัน
1: ได้ครับ
0: แท้ที่จริงแล้วน่ะฉันเองน่ะมีชื่อว่าพัชราจ้ะหือทำไมทำตาโต
1: คงไม่ใช่ลาเดียวกับเรามั้ง
2: ว้าว
1: ลาเพชรพัชรา
0: ใช่แท้ที่จริงแล้วน่ะไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาแต่เป็นพระคณิธาของเสด็จพี่เพชรรัตน์จ้ะว้ายเป็นอะไรลูก
1: ลูกขาไม่มีแรง
0: เอ้าเมื่อกี้ยังยืนอยู่ดีๆเลยแล้ว
1: ขาแขนไม่มีแรง
0: ไม่มีแรงเลยเหรอโอมันเป็นอะไร
1: เดี๋ยวไม่ต้องเตะตัวผมเดี๋ยวจริงๆครับคือไอ้ได้ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยว
1: โอ้ยมัน
0: ก
1: ระ
0: โถนไม่เจอกระโถนไหม
1: ไม่เป็นไรครับกืนกระโถนเรียบร้อยแล้วฮะ
0: คนอะไรกืนกระโถนว่าแต่รู้จักชื่อฉันแล้วฉันยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยเธอชื่ออะไรล่ะจ๊ะ
1: อ้
0: าวเดี๋ยวชื่อหายแล้วหาไม่เจอ
1: เดี๋ยว
0: ชื่ออะไร
1: อ๋อผมไม่ใช่คนธรรมดาครับ
0: ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเป็นอะไรล่ะจ๊ะ
1: ผมเป็นในอำเภอครับ
0: โอ้เป็นในอำเภอด้วย
1: ใช่ครับอยู่ที่มหาโพ
0: อยู่ที่นี
1: ่ใช่อยู่แถวอำเภอสะโบดเป็นในอำเภอ
0: จ้ะ
1: โตที่นี่เกิดที่นี่แล้วเหมือนจะตายที่นี
0: ่ ผ้าเหรอ
1: ชื่อในอำเภอป๋องครับ
0: ชื่อมันฟังดูก๋องเก๋งจัง
1: คงจะไม่ค่อยได้ยินเพราะผมเพิ่งมารับตำแหน่งที่นี่ใหม
0: ่อ๋อจ้ะน
1: ายเป็นไปรู้จักกับท่านนายกนรงปานสุวรรณด้วยเ
0: ออ
1: ทำงานด้วยกัน
0: รู้จักคนใหญ่คนโตด้วย
1: ครับผม
0: นี่ฉันจะได้เป็นเมียของนายอำเภอเหรอเนี่ย
1: ครับผม
0: ดี
1: ดีมากเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำอาชีพเดียวนะครับ
0: ไม่ทำอาชีพเดียวแล้วทำอาชีพอะไร
1: ก็อีกอาชีพนึงผมเป็นเจ้าของลำตัดครับ
0: ว้าวนี่ตั้งแต่ฉันเกิดมาใฝ่ฝันอยากจะเป็นเมียเจ้าของคณะลำตัดเพราะอยากจะร้องได้
1: แล้วครับ
0: ใช่ช่วยสอนหน่อยสินะ
1: พอดีผมเป็นลูกศิษย์ของพ่อหวังเต๊ะลำตัดเ
0: ฮ้ย
1: ลำตัดตื่นเต้นนี่เมียสูงส่งเป็นเจ้า
0: ไม่เป็นไรได้เง
1: ินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ได้ครับอยู่ได้
0: ใช่ไหม
1: ก็ถ้าอยากจะเป็นเนี่ยมันต้องร้องให้เป็นเน
0: า
1: ะ
0: ต้องร้องให้เป็นแล้วทำยังไงล่ะสอนสิจ้า
1: เดี๋ยวผมสอนให้ละกันเดี๋ยวก้าวกระหม่อมจะสอนให้องค์หญิงดีกว่า
0: ได้จ้าทำยังไงล่ะจ้า
1: จะเชิญ
0: ทางนี้ทางนี้
1: มันต้องมีร้องสร้อยด้วยนะ
0: ได้จ้า
1: จับแกะหน่อยน้อยละจับแกะจับแกะหน่อยน้อยละจับแกะได้ท่าได้ทีแล้วกูจะหนีมึงแหละ
0: มันฟังดูแปลกๆอ่ะ
1: มันเป็นเนื้อของพ่อลำตัดหวังเตะฮะ
0: ไม่ได้จะหนีอะไรใช่ไหม
1: แม่ขวัญจิตศรีประจันสอนผู้มาฮะ
0: มั่นใจใช่ไหมว่ามันเป็นแค่สร้อยอ่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วร้องยังไงนะ
1: เดี๋ยวองค์หญิงทำตามหม่อมฉันแล้วกัน
0: ก็จับสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยจับตรงไหนก็ได้เราเป็นผัวเมียกันนะ
1: เออไม่อย่าพูดคำนี้ข้างนอกนะครับไม่ได้เลยนะครับ
0: เสียงสูงทำไมล่ะเนี่ย
1: แปลกคนจับแกะหน่อยน้อยและจับแกะจับแกะหน่อยน้อยและจับแกะได้ท่าได้ทีแล้วกูจะหนีมึงแหละเอาลองตาม
0: จับ

0: ม่ได้นะร้องอย่างนี้ไม่ได
1: ้ทำไมล่ะ
0: มันไปแหกเนื้อเขาไม่ได
1: ้แหกไม่ได้หรอกก็หัวมันกำลังดีนะ
0: เอาร้องแบบนี้ดีกว่าเออไหนๆก็ไหนๆเป็นผัวเป็นเมียก็
1: อยู่ด้วยกันมันตั้งนานไม่เคยนอนไวเลย
2: ห่วงซะแล้วครับ
0: นาฬิกา Apple Watch เหมาะเตือนนะต
1: ้
0: องนอนแล้วเดี๋ยวต้องนอนเป็นเวลาแล้วง่วงเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเชิญองค์หญิงประทับด้านบนเดี๋ยวกระหม่อมจะเป็นคนกล่อมเอง
1: ได้สิจ้าไม่ได้หนีไปไหนใช่ไหม
0: ไม่หนีไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญด้านบน
1: เป็นอะไรดูแปลก

0: างกล่าวคือเจ้าพิงน้องของเจ้าไผ่ครับพี่น้อง
1: ไม่เหมือนที่คิดไว้ว่ะ
2: ตัวอะไรอะครู
1: ไอ้เหี้ยสวยๆเขาเอาไปหมดแล้ว
2: เหลืออะไรอะ
1: เหลือตัวเหี้ยมาให้ครูเนี่ยทำไมไม่ดังเลยไม่ยังไม่เข้าข้างมึงเลย
3: มึงอย่าดูถูกกูนะมึง
1: นี่เป็นตำรวจนะเนี่ย
3: กูรับราชการ
1: เหร
3: อ
1: กูก็ชอบของแปลกเหมือนกันเดี๋ยวจะล่อในเครื่องแบบเลยเดียว
3: ไ
0: ปเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วพี่น้อง
2: เอาไปก่อนครู

ไปนู่นเลยบ้า

0: ที่ได้รับการสนับสนุนการแสดง
1: ชาชั่วไอ้นั่นก็โง่ลื่นถาดไอ้ชิบหาย
2: โอ้ยแต่กูไปเนี่ย
1: มึงคิดยังไงเนี่ยอีคังคกยางไฟ
2: จะพ่นยางใส่แม่งเลย
1: มึงไล่ปั้มผู้ชายหมายความว่าไง
2: กูโดนกูเนี่ยไม่ได้ไล่ปั้มมันกูเนี่ยกำลังโดนข่มขืนโดนข่มขืน
1: สภาพอย่างมึงโดนข่มขืนเหรอสภาพอย่างมึงแก้ผ้ากระปลอดภัย
2: โอ้ยเลวช่วยน้องด้วยนะ
1: เธอโดนข่มขืนเหรอจะไปช่วย
2: ไปช่วยนะขอบคุณมาก

0: มึงมาร้องเพลงอะไรนะฮะ
1: ไม่รู้มึงส่งมาก
0: ูร้องลิเกมาร้องอะไรมอไซค์ตกลงตกรถอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้หน้าแหลม
1: อ้าวไอ้อ้วน
0: โอ้โหแม่ว่ากูอ้วนเขาไม่ได้เรียกอ้วนเว้ยเขาเรียกเด็กอวบ
1: เหรอ
0: แต่แค่ระยะสุดท้าย
1: เฮ้ยทำไม
0: มึงไล่ปั้มไดโนเสาร์หมายความว่าไง
1: เฮ้ยผู้หญิงกูจะขายแข้งขนาดนั้นมึงยังว่าไดโนเสาร์อีกเหรอ
0: ถ้าภาพอย่างนี้พวกมึงยังมีอารมณ์อีก
1: อะไม่รู้ชั่วโมงนี้มันของขาดนะครับ
0: ถ้ามึงเตะนะกูจะไม่ว่าเลย
1: ทำไม
0: ถือว่ามีอารมณ์โมโห
1: แหมอยู่ในเครื่องแบบซะด้วย
0: โอ้
1: เฮียกูต้องใส่ไอ้โมงไง
0: นะสภาพอีนี่นะถ้าเป็นตำรวจนะกูไม่ติดคุกแม่งยอมตายข้างนอกดีกว่ามึงแน่
1: กูแน
0: ่มึงเจ๋ง
1: กูเจ๋ง
0: มึงเก๋าก
1: ูเก๋า
0: เจอเพื่อนกูนี่
1: เฮ้ยจัดการ
0: ตัดมัน
2: ไอ้เพื่อนมึงเจอกูดีกว่า
1: เจ้าใช่ไหมมึงเข้ามา
2: เอาเลย
0: โอ้โห
2: สบายมากครู
1: เจ๋วน้อง
2: ไอ้นี่กระจอก
1: จัดไป
0: มึงเยอะใช่ไหมเข้ามา
2: ครูไม่ได้กินเลยสบายมาก
0: เองได้มา
2: โอ้โหชิวๆนะ
0: ไอ้สัตว์เอ้ย
1: เฮ้ยมึงทำน้องกูอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: แต่ทำน้องกูอ่ะงานยาวเลย
0: มึงเข้ามา

0: เหลือแหมไอ้เหี้ยหวานเข้าจ้ะหวานจังเลย
1: น้ำเขียว
0: กินมาเลยอันนี้บิ๊กเนี่ยบิ๊กเจ้าภาพ
1: เลือดพุ่งเลือดพุ่ง
0: เลือดพุ่ง
1: อ่ะไม่เคยดูลิเกอ่ะลิเกทองหยองทันสมัยแล้ว
0: มันต้องยังไงครับ
1: มันเคยดูหนังจีนมา
0: เคย
1: หนังจีนกำลังภายในพอละต่อยปุ๊บเลือดพุ่งปุ๊บ
0: อ๋อมีเลือดพุ่ง
1: ถูกต้อง
0: เอาอย่างนี้
1: เอาไง
0: ผมขอโดนต่อยมั่งพี่ต่อยผมเลย
1: อยากเลือดพุ่ง
0: อยากเลือดพุ่ง
1: ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให
0: ้จะจัดให้รอแป๊บนึงครับ
2: มันต้องเล่นเต็มที
1: ่โอเค
2: เดี๋ยวรอนะมึงรอเดี๋ยวอะไรอะไรวะฮะฮะรับทราบ
0: กูบอกให้ส่งมีด
1: กูจะรู้ไหมเฮีย
0: กูอมน้ำอยู่อ่ะ
1: โยนดาบไป
0: โยนดาบมา
1: โอเค
0: โอเค
1: จัดมา

0: อยตรงไหนนะ
1: อ๋ออ
0: ๋ะตรงคางตรงหู
1: ตรงท้อง
0: ต่อยตรงท้อง
1: ครับ
0: เลือดพุ่งเลย
1: พุ่งปิ๊ด
0: ขออีกรอบ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผม

0: กี่ทีนะ
1: อืมอืม
0: หูสี่ที
1: อืมอืมอืม
0: แปดที
1: อืมอืมอืมอืม
0: เก้าที
2: จุกเหลือเกิน
0: รับรางวัลแล้วโน้ตไปเออไป
2: เออขออนุญาตแล้วเสียเวลาสักครู่ขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: อันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะฟันเลยนะฮะ
0: เอากี่ทีพี่เอากี่ทีอ่ะ
2: 1ที
0: ครับตรงท้อง
2: ตรงท้อง
0: เลือดพุ่งเลย
2: พุ่งเลย
0: จัดให้พี่
2: จัดครับ
0: โอเคอยากขย่อนนะ
3: สุดยอดเลย
4: ไอ้อ๊อฟนี่มึงทำงานอยู่เทศบาลป่ะเนี่ยฮะ
0: รู้ได้ไง
4: เนี่ยขยะเปียก
0: ไม่อาบน้ำเหรออาบน้ำ
4: อาบน้ำยังไงเหี้ยที่เขาบ้วนใส่กูเนี่ย
0: มึงไม่หลบไปดิ
4: สู้มัน
0: ฆ่ามัน
4: ได้เลย

0: มึงตายแน
1: ่มึงยังอยู่อีกเหรอไอระวังลื่นระวังลื่นพอแล้วโอ้ย
0: ไป
1: เอาฉายแววเนี่ยนี
0: ่พี่สอง
1: ไม่ต้องพูด
0: พูดอะไรเลย
1: เชิญมานี่หน่อย
0: พี่สองเก่งมาก
1: ไม่ต้องห่วงฝีมือพี่สองคนน่ะสุดยอดอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เป็นนาง
0: อียังอ่ะ
1: พูดอ่ะพี่เกที่ไหนอียังอ่ะ
0: โอ้หลายภาค
1: หรอ
0: พูดได้หลายภาษาน
1: ี่เกิดในน้ำหรือเกิดในเปลือก
2: เฮ้ย
0: เกิดบนบก
1: อ๋อถามตรงๆจากใจเหงือกมึงขายเป็นโลแล้วขายเป็นขีด
0: ฟันกู
1: ฟันเหรอ
0: แหมฟันกูไปขบหน้าแม่มึงมั้งว่าจัง
1: หนูเป็นหนูไม่ใช่คนไทยหนูเป็น
0: อุ้ยนี่เชื้อครึ่งเชื้อครึ่ง
1: เชื้อครึ่ง
0: ลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่ง
0: ลูกครึ่ง
1: หนูเป็นครึ่งอะไรอ่ะ
0: ครึ่งแขกครึ่งไทย
1: ครึ่งแขกครึ่งไทยหนูมีเชื้อแขกเหรอ
0: โอ้เชื้อ
1: หนูมีเชื้อ
0: ชื่อคิวมีเยี่ยมไม่ใช่มะเร็ง
1: อ้าวนึกว่าเป็นเชื้อโรค
0: ไม่ใช่
1: เอ้าอย่างงี้หนูมีเชื้อหนูก็พูดแขกได
0: ้อ๋อพูดสบายมาก
1: หนูทักแขกได้
0: พ่อพ่อพ่อแม่เป็นแขก
1: จริงเหรอพูดภาษาแขกทักทายพี
0: ่อ๋อทักทายพี่เหรอ
1: เ
0: ฮโนซินาเฮหน้ามือซินาฮี
1: มึงด่ากูป่ะเนี่ย
0: ใครด่ามึง
1: กูให้มึงพูดแขกทักทายภาษาแขกเนี่ย
0: ก็ทักทายไง
1: ก็หนูก็ทักมาสิคะ
0: ก็หนูก็ทักไง
1: หนูทักมาว่า
0: เตโนจินาเฮหน้ามึงจินาฮี
1: มึงด่ากูมั้ยเนี่ย
0: โอ้โหด่าที่ไหนอะเนี่ย
1: ก็เนี่ยแม่เขาได้ยินอะไรนาฮีอะไรเนี่ย
0: แขกภาษาแขก
1: ไปคุยตรงนี้เลย
2: ไปคุย
0: ภาษาแขกพี
1: ่นาฮีแปลว่าน
0: าฮีแปลว่าน่ารักนาฮีน่ารัก
1: อ๋อนาฮีแปลว่าน่ารัก
0: น่ารัก
1: อ๋อไม่น่าละโอ้คนดูนั่งนาฮีเหลือเกิน
2: เอ้ยน่ารักทุกคน
1: นั่นก็น่ารักหนูมีแขกพี่ก็มีเชื้อแขก
0: พี่มีแขกของ
1: ใช่พี่ก็พูดภาษาแขกได
0: ้พูดทักทายหนูสิ
1: อ่ะหนูทักมาเดี๋ยวพี่ทักกลับ
0: เฮ้โนชนาเฮหน้ามึงจินาฮี
1: สลามสลามมาเลยกุยช้างเย็น
0: ด่ากูเนี่ยโอ้ยเลว
1: ปาก
0: มึงเนื้อสมม
1: พี่ไม่ได้ด่าพี่มีเชื้อแขกพี่ก็พูดภาษาแขกอ่ะ
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: อีนี่พูดภาษาแขกไง
0: อีนี่ไม่ใช่อีนี่ไม่ใช
1: ่สลามสลามมาเลยกุยช้างเย็นคุณคนสวยช้างเย่ไปว่าคุณคนสวย
0: ช้างเย่ไปว่าคุณคนสวย
1: สลามสลามมาลิกุยช้างเย่คุณคนสวย
0: อ๋อเมื่อวานกูไปหาแม่มึงมา
1: ทำไมอ่ะไปเจอแม่เหรอ
0: เออไปหาแม่มึงมา
1: แล้วยังไง
0: แม่มึงนั่งช้างเย่
1: จิ๋มหายได้กลับไปดูแม
2: ่เฮ้ย
1: ขอบคุณมากที่ไปดูแม่นั่งช้างเย่เอาอย่างนี้ดีกว่า
0: พี่อย่า
1: โอ้ยที่จะลุมเนี่ยลุมกระทืบพี่พูดตามตรงเลยพี่มีใจปฏิภาครักเธออยากได้เธอเป็นแฟน
0: หน้าตาพี่อ่ะสองคนไม่อยากจะพูด

0: ูไม่เอา
1: เอา
0: ฮะ
1: ต้องขาด
0: อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวร้องเพลงกับพี่สักหนึ่งผลงานเพลง
1: อะเพลงอะไรคะ
0: โอ้โอ้นวลละอองน้องตะเนี่ยไม่ไปทำไมหันมาไกลๆดูสิชายไปไหนกันนะหัวมึงมาแล้วเอาโอ้โหฟันเหมือนกันด้วย
1: เดี๋ยวถอดฟันปลอมเปลี่ยนหน้าเลยนี
0: ่เว้นวักช่องมากาด้วยคนนี้นะที่บอกจะแต่งกันพรุ่งนี
1: ้ไม่มีฟันทั้งหน้ามึงกูเลย
0: มึงเงยกระข้างมึงคืนนั้นนอนด้วยกันดูกระจวบตาอย่างไรชักโคกเลยเดี๋ยวพี่ร้องเพลงคู
1: ่
0: หนูร้องกับพี่
1: เราต่อพี่เหรอ
0: แต่หนูร้องต่อนะ
1: ต่อเขา
0: โอ้นวลละอองน้องจันเนี่ยไม่อายไปทำไม

0: เพิร์ดไม่ใส่แล้วด้วยโอ้โห
1: ไอ้ปอดไอ้เหี้ยตีนเข็มเกิด
0: มือไอ้อย่างงี้ถือว่าเราได้เสียกันในอ่างล้างตีนแล้วกันมาคุยตรงนี้ดีกว่าหนูอีเล็กจะมาตายงานนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ย
1: ใช
0: ่หนูเป็นไร
1: พี่หนูขึ้นไตลูบๆหลังเลย
0: โอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลูบให
1: ้ขอบใจมากพี
0: ่
1: โอ้ยไม่ไหววะผู้ท้อง
0: ฮะหนูท้อง
1: ท้องไง
0: สภาพอย่างมึงมีมดลูกเหรอ
1: แหมมึงนี่กระเด้าไม่คิดนะ
0: เ
1: มื่อกี้
0: เ
1: นี
0: ่ยอย่าพูดกระเด้าเขาเรียกสมโยก
2: เออ
0: หนูท้องแล้วเหรอ
1: ท้องกับพี่ไง
0: กี่เดือน
1: พี่หัวพี่กี่เดือนวะ
0: หนูอยู่กับพี่ประมาณ7เดือน
1: 7เดือน
0: ใช่
1: หนูท้อง9เดือนแล้ววะไม่ออกอะ
0: อยู่กับพี่7เดือนท้อง9เดือนมึงไปเอาใครมาเนี่ยฮะ
1: กอด
0: เหี้ยอ๋อไม่เป็นไรถือว่าลูกผสม
1: อ่า
0: เอาอย่างงี้เดี๋ยวเมื่อเธอท้องพี่ยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจะเด้าแดนใดจ๊ะ
1: นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะนี่มีชื่อว่านอสอ
0: เดี๋ยวอะไรนะไม่ใช่คนธรรมดา
1: ใช่คนธรรมดาก
0: ูเชื่อมึงไม่ใช่คนด้วยซ้ำ
1: โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าสัตว์สีอะ
0: เมื่อกี้นี่แอบเยี่ยวข้างหลังเนี่ยโผล่มาครึ่งตัวกูนึกว่ากระสือ
1: กูไม่มีที่เยี่ยวเยี่ยวใส่ล้อมึงด้วย
0: อ้าวกูกลับบ้านไม่ได้แล้วล้อจมดินซะแล้วยังไงจ๊ะ
1: หนูมีชื่อว่านอสอพิง
0: นอสอพิงชื่อคุ้นๆด้วยพิงไพเฮ้ยใช่ป่าววะ
2: เฮ้ยมีหลายพิง
0: ใช่เพื่อนเราป่าว
2: ไม่ใช่หรอกมั้ง
0: ไม่ใช่นะ
2: เออไม่ใช
0: ่หนูมีพ่อไปจ้ะ
1: อุ้ยพ่อไม่ใช่คนธรรมดาอย่างนั้นแน่พ่อไปถึงพญานาค
0: พ่อไม่พญานาคเหรอพ่อไปปู่ผู้ชงเหรอเลยยังไง
1: พ่อมึงเ
0: ตะอ้าวเห็นบอกเป็นพญา
1: ใช่พ่อไปถึงท่านพญามีนามว่าพญาทรงธรรม
0: ฮะชิบหายแล้วอ่ะกูว่าธรรมเดียวกันแน่ใช่ป่าวไหว้บอน
2: ไม่ใช่หรอกคนละธรรม
0: เฮ้ยนั่นไอ้ธรรมธาทิตอะไรหรือเปล่า
2: ไม่ใช่คนละธรรม
0: พ่อชื่อพญาพญา

0: าทรงธรรม
1: พญาทรงธรรมพี่ชื
0: ่
1: อ
0: พี่หนูมีชื่อว่าพี่ไผ
2: ่อ๋อแล้วก็ทุกผู้ชม
0: พี่หล่อด้วยนะพี่หล่อ
1: ไอ้บอลไม่ต้องลากลับเลย
2: เฮ้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: น้องไอ้ไผ่อ่ะทำไงอ่ะที่สาบานกันไว้อ่ะอะไรเนี่ยไอ้ชิบหายมันบอกว่าใครยุ่งกับน้องมันมึงเอ้ยมันจับแก้ผ้าเอาไม้ดีดไข
2: ่โอ้โห
1: ชีวิตกูจริงไหม
0: เฮ้ย
1: มาคุยหันมาคุยอะไรเนี่ย
0: เห็นพี่คุยกันนะอยากฟัง
1: พี่ขอโทษพี่พูดตามตรงพี่ไม่ใช่คนธรรมดา
0: อุ้ย
1: ใช่
0: พี่ก็ไม่ธรรมดาเหรอ
1: ใช่
0: พี่เป็นใครวะ
1: พี่เป็นตะโผโขนจ้ะตะโผโขน
0: ตะโผโขน
1: ใช่
0: ตายแล้วเกิด
1: กำลังทำคณะยิ่งใหญ่คู่แข่งสังวานเจริญยิ่ง
0: อุ้ยนะพี่อะ
1: สังคังเจริญนคร
0: โอ
2: ้
0: โหนี่ก็เล่นตาม
1: ในเวียงวัง
0: อุ้ยพี่ก็วังวะ
1: พี่ก็อยู่ในวัง
0: ตายห่า
1: วังปลา
0: ปลาอะไรอะ
1: กระดูกไม่หี เล่นไปด้วยตกปลาไปด้วย
0: พี่อะชื่ออะไรยังไม่รู้เลย
1: พี่อะเหรอ
0: เออ
1: พี่พี่กำนันเป๋จ้ะ
0: กำนันเป๋เฮ้ยบนพวกแกเอาไว้ขอให้มีผัวยศใหญ่ใจโตกำนันเป๋
1: จากกำนันเป๋เป็นตะโผตะโผโขน
0: เป็นตะโผโขนด้วย
1: หนูอยากเป็นโขนไหมล่ะ
0: กูเล่นยากไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวพี่ฝึกให้
0: หน้าตาหนูสวยอ่ะ
1: ตอนนี้คณะพี่เนี่ยสังคังเจริญนครเนี่ยขาดอยู่ตัวนึง
0: ขาดตัวอะไร
1: ตัวยักษ์ทศกัณฐ์หนูเป็นทศกัณฐ์ได้ไหมล่ะแต่หน้าอย่างหนูทศกัณฐ์จะเกี้ยงเลย
0: นางอับสอนตะวันนะนะ
1: ไม่ได้ขาดตัวยักษ์ทศกัณฐ
0: ์อุ้ยได้เหร
1: อ
0: ได้เปล่า
1: ไอ้ปอนมาเวทีมา
2: ได
0: ้หนูเล่นได้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวพี่สอนให้มันเป็นง่ายไม่ต้องห่วง
0: พี่ถอดรองเท้าหนูหน่อย
1: โอ้ยเออพอดีเวทีพี่20เมตรเวทีโขนมันต้องใหญ่อ่ะนั่งเลยลูกอ้าวหนูนั่งตรงเนี้ย
0: น
1: ั่
0: ง
1: เหรอนั่งนั่งนั่งเออค่อยพวกเราเป็นทศกัณฐ์น่ะพญายักษ์ต้องยิ่งใหญ่ต้องนั่งสูงสูงเออในเมื่อนั่งนั่งนั่งดีๆจำเลยลักออกแม่อ้าปากหวงอ่ะแม่ก็บอกเฮ้ออะไรวะถั่วปากอ้าไปนะ
0: ใช่หวยด้วย
1: เขาแทงไม่ถูกหรอก
3: ทำไมอ่ะ
1: หวยมึงโบ๋เอาอย่างนี้ในเมื่อเป็นทศกัณฐ์มันต้องแข็งแกร่งมันต้องดุดันเป็นพญายักษ
0: ์โอ้โห
1: กรุงพระนครลงกึ่ง
3: ลงกา
1: โอ้ยกาไม่ไหวนะยีนี่ต้องอยู่ลงกึ่งแล้ว
3: ลงกาย
0: ักษ์ทำหน้าไงวะ
1: ฮะ
0: ยักษ์ทำหน้าไงวะ
1: หน้าโหดๆหน้าน้ำมันลิงมึงนี่เหมือนลิงเขาสมองคอนเหมือนกันเนาะมึงลองทำอย่างนี้นะเออน้ำแบกภูเขาอยู่นะหน้าโหดๆมีเขี้ยวยักษ์ร้องด้วยเจ้าพระนครลงกาของ
0: เจ้า
1: หนูจะตะโกนมาก
0: อะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเวทีพังลูกเจ้าพระนคร
0: เจ้าพระนคร
1: เสียงต้องให้ต่ำๆนะให้ดุๆเจ้าพระนคร
0: เจ้าพระนคร
1: หน้าด้วยหน้าด้วยดูพี่ดูพี่เป่งวาจาแล้วดูหน้าด้วยเจ้าพระนคร
0: เจ้าพระนคร
1: ฟันมึงเหลืองยังเป็นแมงอยู่เนี่ยเหงือกมึงช้ำมากเลยนะปีนี้เจ้าพระนครลงกา
0: เจ้าพระนคร
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เฮ้ยร้องแต่เจ้าจิ้มมึงออกแล้วนะ
0: มันลูกกูจะแตกเลยเนี่ย
1: จิ้มหายอ้าอยู่ได้จะตายอย่างคนนั้นกระเดื่องแตกคืนนี้มึงไปผวาเท้าทั้งคืนเท้าพระนครลงกา
0: เท้าพระนครลงกา
1: ตายอีชิบหายเวทีพังหมดแล้ว
0: เย้ย
1: ทำไมอ่ะโอ้ยเฮีย
0: ไอ้เย้ยธรรมดาก็พิการอยู่แล้วพี่การไม่ใหญ่เลยกู
1: เอางี้ยืนนี่ยืนน
3: ี่ยืน
1: ยืนไหมยืนไหม
0: ไม่เอาโกโต
1: ้ยืนนี่เออเจ้าพระนครไอ้พรหลบแล้ว
3: ทำไม
1: อึงอ่างจะปล่อยยางแล้ว
2: ไ
3: ม่ใช่
1: อ
3: ๋
1: อเจ้าพระนคร
0: เจ้า
1: ไอ้พรน
0: ี่ต
1: ัง
0: ค
1: ์
0: ย
1: ี่
0: ส
1: ิ
0: บ
1: อะไรมึงดูหลานก็มองอะไรมึงเนี่ยมึงคงสงสัยว่าอีนี่

0: ในเมื่อร้องได้แล้วต้องรำด้วยมันต้องมีเท้าตะโพนปะตุ๊ปะติงปะตุ๊ปะติง
1: ต้องรำด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวดูพี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดู

0: เฮ้ย
1: นี่โขนในวังตรงนี้
2: จอยใช่มั้ย
1: อ่า
2: ได้ได
1: ้ร้องก่อนสิร้องก่อนสิจ้าวพนักงาน
2: ทำอะไรเ
1: ถอะเอาร้องก่อน
2: จ้าวพนักงานลงก่อน
1: รอก่อนสิเอี้ยมึงไม่รอเสียงตุ้มกันเราฟังหูหูฟังตะโพนก่อน
2: แล้วพี่ลำไปดูใหม่ดิ
1: กาวพนักงานลงกาเฮ้ย
2: แต่งโอเคให้ลงจังหวะ
1: เออกาว
2: เหมือนกูเหนื่อย
1: แล้วมาถูกวันด้วยอีเล็กเจ้าพนักงาน
2: เจ้าพนักงาน
1: เดี๋ยวเหมือนแม่เขากลัวมึงขมอง
2: กูก็เริ่มกลัวตัวเอง
1: คนบ้าเลยกลัวตัวเองเจ้าพนักงานร้อง
2: เจ้าพนักงานลงกัน
1: ลำลำมึงฟังจ่าพนักงานลงกา
0: เฮ้ย
1: เอาเร็วยังดูต้องจ่าก่อนสิมึงอย่าลืมจ่าอ่ะ
2: เดี๋ยวกูก็เยี่ยวแล้วที่นอนไอ้เหี้ย
1: โอ้โหรุ่นนี้ยังเยี่ยวอีกเหรอจ่าพนักงาน
2: จ่าพนักงาน
1: เดี๋ยวเริ่มไม่ออกจ่าแล้วเอาเนี่ยตั้งเท้าพนักงาน
2: ตั้งแม่ใครกูคนละยี่สิบดิ
1: เจ้าพนักงาน
2: เจ้าพนักงานลง
1: เดี๋ยวแม่
2: กระดุมเลยเนี่ย
1: ตายแล้วเขาเจ้าแม่นะมึงเล่นยังไงเนี่ยเออนางสมบัติไม่ฉาหลับเลยเจ้าพนักงาน
2: เจ้าพนักงาน
1: เสียงเริ่มแห้ง
2: ลงกาม
1: าเลยแล้ว
2: ยากอ่ะ
1: ท่อนสองท่อนสอง
2: อ่ะ
1: ผีรักน้องจริงนะไม่ติงตุ๊บเถียง
2: ผีรักน้องจริงนะไม่ติงตุ๊บเถียง
1: ลำสิลำสิผีรักน้องจริงนะไม่ติงตุ๊บเถียงลำด้วย
2: พี่รักน้องจริงน้ำไม่ติงตุ๊บเถงเอ้าไหนเนี่ย
0: เอาแล้วก็ต้องไปชมหนีกันไปหมดเลยอะไรจะเกิดขึ้น
1: โอ้เฮ้ย
0: ไอ้ใครก็หนีมาเพชรพลันก็หนีมาไอ้บ่อก็หนีมาแล้วไปชมและทั้งสามมาเจอกันไอ้
3: เป็นไร
1: นอนนอนนอนทำไมกันทุกมึงอ่ะกูร้องเสียงด้วยที่ผายไอ้พรเก็บไปอีกก่อน
3: พระบาท
1: ไอ้กูไม่เคยเจอใครเลยกูไม่เคยเจอใคร
3: กู
1: เจอน้องก
3: ูไอ้กูไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยจับไม่เคยจิเลยพวกมึงนี่เฮ้ยลุกลี้ลุกลน
1: เจอน้องกู
3: มาไม่เคยไม่เคยไม่เมาไม่เมาม
1: ึงไปแดกเลยมาเสียงแหลมแล้วกัน
3: ตกใจมากเนี่ยมึงเจอน้องกูหรือเปล่า
4: ไม่เคยเจอไม่เคยอ่ะ
3: ฮะไม่เคยเจอเลยพระบาทคือเจอน้องหรือเปล่า
1: จ้าวเฮ้ยไม่เคยเจอเหี้ยตกใจหมดกูไม่เจอใครเลย
3: มึงใส่ชุดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยอ้
1: าวก็ลิเกต้องเปลี่ยนกินละสีละสีใช่ป่ะล่ะ
3: เออมันก็ต้องนัดกันสีเหลืองสีส้มสีแดงมันก็ต้องหลากสีมึงใส่ชุดอะไรของมึง
1: ไอ้เหี้ยกวกน้อยใส่แม่งทีเดียวเลยก็มีทุกสี
3: มึงเจอน้องกูหรือเปล่า
4: ไม่เจอไม่ใช่ข้าฟ้าบาท
3: แน่ใจ
4: 7วันแล้วหม่อมฉันไม่เคยเจอสักนิดนึงเลย

0: 7วันล่ะ
1: ก่อน7วันก็ไม่เคยเจ
2: อหายใจอีแมวน้อง
1: ไม่เคยโอ้ยมึงพูดเลยไม่เจอ
2: เจอเปล่า
1: เจอ
2: แม่งเอ้ยใครเจอทำลูกทำเมียมึงเอ้ยจับแก้ผ้าลูกที่สุดแล้วเอาสก๊อตไฟถู
3: ป้าบาท
1: เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าพี่ค่ะ
0: เปล่า
1: ผมท่านพอมาทานอภัยไม่เจอจริง
0: ๆเจอไหม
1: ไม
0: ่แน่ใจ
2: ไม่เจอนะไอ้แมวไม่เจอนะ
1: เออมึงเจอน้องกูเปล่า
2: เอ้ยไม่เคยเอ้ยกูไม่เคยไปดูโขนอะไรหรอก
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าฟาบาทผมท่านว่าจนปัญญาแล้ว
2: พักก่อน
1: ถ้าหาแถวๆสระโบสถ์ไม่เจอลองไปแถวๆนี่ไหมอ่ะ
0: สระน้ำ
1: ฟาบาท
2: ไปเจอสระโบสถ์ไปเจอสระน้ำบ้าเปล่า
1: เออ
2: นู่นไปนู่นนู่น
1: ที่ไหน
2: สระร้อยยี
1: ่โอ
2: ้ได้ผม200อะไร
1: พอแล้วท้องแข็งหมดแล้วเนี่ยแม่ท้องแข็งหมดแล้ว
2: จากไปนานๆไม่งานไอ้มุกกับมันไม่เท่าไรหรอกมือกับขำคนต้นตีน
1: คนหน้าก็ท้องแข็งหมด
2: ฮะ
1: คนหน้าก็ท้องแข็งมุกสระร้อยยี่
2: เออท้องแข็งมึงเคยโดนต้นตีนแล้วท้องบวมบ้างไหม
1: เอาละฟาบาทผมฉันว่านั่งรออยู่แถวนี้เผื่อจะเจอบ้าง

0: ูเขิมอีเหี้ย
1: กูเห็นมึงเต้นกูเลยเต้นมั่ง
0: อีแมว
1: เดี๋ยวจ๋าจ๋าก
0: ูออกตามหามึงตั้ง10,000 วัน
2: โอ้โหหมื่นร้อยวัน
1: หานานมาก
0: มาไหนมาเนี่ย
1: ฉัน
0: จ้าง
1: ฉันก็มาหาแกนั่นแหละ
0: หาอะไรมึงมาเล่นนะกูนะกูตามหามึงเป็นเดือน
1: เออฉันก็ตามหาแกเหมือนกันเนี่ย
0: แล้วมึงคุยกับกูนะพี่น้องกันนะไม่หันหน้ามาคุยวะ
1: ฉันว่าข้างหลังเถอะ
0: เฮ้ยจะดีเหรอ
1: ข้างหลังดีกว่า
0: เอาก็เอา
2: เฮ้ย
1: อะไร
0: มันเหี้ยอะไรกันนั่นนานที่จะเฉิดฉายไ
2: ปมึงมีหรือเปล่าไปจับไปทำเขามึงมีเนี่ยรูปร่างของมึงน่าจะเหมือนหัวเต่าอ่ะ
0: พี่มีลิ้นปลอมอยู่พี่แมว
1: จ๋า
0: หันหน้ามาคุยกันนะ
1: จะถนัดข้างหลังจ้ะ
0: หันหน้ามาคุยถนัดข้างหลังนั่นมันในโป้ง
1: คุยแบบนี้เลยดีแล้ว
0: หันหน้ามา
1: ฉันไม่หัน
0: จะหันไม่หัน
1: ไม่
0: หันกูตีเลย
2: เออ

0: เป็นอะไรชั่วคราว
1: ไม่ดังแต่แน่น
0: มึงท้องเหรอ
1: เออพี่จ๋า
0: ท้องใคร
1: ฉันท้องแต่ว่าผัวฉันไม่ใช่คนธรรมดา
0: จริงเหรอโอ้โหนี่ถ้ามึงจับอย่างนี้อ่ะจับเลยดีกว่า
2: เอ้ย
1: คนท้อง
0: ผัวมีคนธรรมดา
1: ใช่จ้ะ
0: ผัวของใครวะ
1: ผัวฉันเนี่ยนะเป็นถึงปลัดเขาให้นามว่า
0: ปลัดคิกว่
1: าไม่ใช่เขาให้นามว่าปลัดเปลือด้วย
0: เฮ้ยผัวมึงชื่อปลัดเปลือ
1: ใช่
0: ทำไมชื่อของแก่งจังวะ
1: แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นผัวของฉันเป็นตะโบหยีเก๋ด้วย
0: เฮ้ยผมเป็นลิเก
1: แกชอบไหมตอนเด็กๆที่เราชอบไปดูที่แม่พาไปอ่ะ
0: ไอ้คณะอะไรไอ้อะไรประชุมตลอดทองหยอดอะไรก
1: ็กูไม่เกี่ยว
0: หวานมาตลอด
2: เออ
0: ไอ้เหี้ยต้องประชุมอีกแล้ว
1: กูไม่เกี่ยวนะไล่ออกไปคนๆไป
0: งานเราหมดแล้วต้องคุยกันหน่อยวันๆมันเรียกกูประชุมหูหนวกไปหมดแล้วนะ
1: มึงไม่ทำเหมือนกูแล้วกูออกจากกลุ่มเลย
0: ผัวเป็นลิเกอ่ะ
1: ใช่
0: ร้องเป็นป่ะมึงร้องเป็นป่ะ
1: เอ้ยพี่เขาสอนฉันมานะ
0: เฮ้ย
1: เออ
0: ดีดิวะ
1: เออนี่สอนรำมาด้วย
0: จริงเหรอ
1: จริงพี
0: ่เฮ้ยร้องให้กูฟังหน่อยป่ะ
1: การรำเนี่ยมันตั้งวงก่อน
0: ใช่ไ
1: หมใช่
2: มอง
1: นี่ต้องทำอย่างนี้หัวหอมเอ้ยหอมหวน
0: เฮ้ยลิเกเหนือป่ะเนี่ย
1: ใช่
0: ลิเกที่เป็นหนี้ตลอดป่ะ
1: ใ
0: ช่กูเกลียดอะไรอ่ะ
2: เขาเป็นหนี้ทำไมอ่ะ
0: เอ้าก็กูอย่างเดียวไม่ใช้เลย
2: เฮีย
1: ชื่อ

0: ยมาชื่อเขา
1: พี่อะไรสดนะครับ
2: พอแล้วพอแล้วท้องแข็งหมดแล้วพอแล้วเดี๋ยวนั่งไม่ได้แล้ว
1: ไอ้กูอยู่วิกกูแหมอยากเล่น
0: มันอัดอั้นไง
1: ใช่ขนาดจะมีงานปีกดีวะ

0: จริงไม่เอานะมึงเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวชอบให้อยาก
1: อยากอะไรอยากอะไร
0: อยากคุยด้วย
1: อ๋อเฮ้ยไม่เคย
0: เป็นลิเกป่ะเนี่ย
1: ไม่ได้เป็น
0: ก็ร้องลิเกได้ไง
1: กูไม่ได้กูเคยดูที่เฉย
0: นี่ใครอ่ะ
2: จะโปลิเก
0: นี่แหละผัวมึง
2: เออ
0: ก็เนี่ยน้องสาวบอกผัว
1: ไม่ใช่พูดเหี้ยอะไรต่อยแม่ง
0: เลยโอ้ยพระองค์ท่านแมนมากต่อยผู้หญิง
1: พระทัยเย็นพระทัยเย็นพระเจ้าข้าอย่าพูดอย่างนี้นะ
2: เนี่ย
0: ใช่ไหมวะ
1: ไม่ไม่ใช่ฟังให้ดีนะกูไม่ได้เป็นผัวน้องมึง
0: ขอกราบอาจารย์ภัยพระองค์ท่านกำลังฉันอาจจะคิดเองมึงไปนั่งเลยมึงไปนั่งเลยอายเขาไหมเขาบอกไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอีก5ทีเดี๋ยวกูมาเคลียร์มึงนึกดีๆผัวมึงคือใคร
1: ชอบโยนมั่วสั่ว
0: ให้กูเครียดขอโทษพระองค์ท่านด้วย
1: เออกูไม่เคยทำใครท้องอยู่แล้ว
0: พูดดี

0: ใหญ่อยู่เนี่ยมัตสี
1: เฮ้ยไม่ใช่
2: พัชรา
1: ใครรู้ดีใช่มัตสีที่ไหนล่ะ
0: มาเป็นลายเสือเชียวพัชรา
3: เป็นข้าเจ้าพี
0: ่ไปไหนมาไปไหนมา
3: หม่อมฉันหลงทางกับพี่พลิ้งไปคะ
0: หันหน้ามาหาพี่หน่อย
3: หม่อมฉันไม่กล้าหม่อมฉันไม่เจอเจ้าพี่นานแต่ว่าหม่อมฉันเป็นสิวเพียงคะ
0: เป็นสิวไม่จำเป็นต้องอายเสด็จพี
1: ่แม่กูอยากบ่งสิวแล้วเกิน
0: เฮ้ย
3: แต่ว่าสิวเม็ดมันใหญ่หนองเยอะเลย
1: เฮ้ยเดี๋ยวหลบอย่ารีบให้หมดไม่ต้องห่วง
0: หันมาหาพี
3: ่ไม่กล้าเพคะ
0: พี่ไม่รังเกียจเจ้า
3: หม่อมฉันอาย
0: พี่บอกให้หัน
3: ไม่หัน
0: หันมาหาพี
1: ่แดกเหี้ยอะไรเข้าไปในท้องเบลเลอร
0: ์นี่สิวเหรอ
3: สิวเพคะ
1: ไม่ใช่กูหรอกถ้ากูไม่ปล่อยอย่างนี้หรอก
0: กูปล่อยท้องกับใคร
1: กูปล่อยนอกอยู่แล้ว
4: เฮ้ยนอกไหน
1: นอกวัดปล่อยเล่นนอกวัด
0: มานี
3: ่เดี๋ยวพี
0: ่ใครเป็นหัวเธอถ้าพระบิดารู้มันจะเป็นเรื่องใหญ
3: ่ผัวของหม่อมฉันไม่ใช่คนธรรมดาเพคะเจ้าพี่
0: เป็นเจ้าหรือเปล่า
3: ไม่ได้เป็นเพคะ
0: แล้วเป็นอะไร
3: เป็นนายอำเภอชื่อป๋อง
0: ชื่ออะไรนะ
3: ชื่อป๋องชื่อมันอาจจะดูป๋องแก่ง
0: อำเภอเหี้ยชื่อป๋อง
3: เขาไม่ได้ทำอาชีพเดียวด้วยนะเพคะ
0: เขาเป็นอะไร
3: เขาเป็นเจ้าของคณะลำตัดด้วยมีฉายาด้วยนะเพคะ
0: เป็นลำตัดด้วยเหรอ
3: เพคะ
0: มีฉายาว่าอะไร
3: ไอ้หนุ่มเสียงละหองในป๋องสิทธิ์หวังเต๊ะเพคะ
0: หนุ่มเสียงละหองหอง
3: หองละหองละแหงอ่ะ
0: มันสอนไหม
3: สอนเพคะ
0: สอนยังไงบ้าง
3: สอนให้หม่อมฉันร้องแบบเนี้ย
0: ไหนทำ
3: จับแกะน้อยน้อยน้อยแล้วจับแกะ
1: นั่นน่ะ
3: จับแกะน้อยน้อยน้อยแล้วจับแกะดีท่าดีที
0: ่ร้องต่อ
3: ลืม
0: ท่าถ้าจะลืมได้ยังไงก็มันสอนเจ้ามาน
3: ึกไม่ออก
0: พี่ต้องหาให้ได้ต้องร้องสิ
3: มันนึก
0: ร้องไหม
3: จับแกะน้อยน้อยน้อยแล้วจับแกะจับแกะน้อยน้อยน้อยแล้วจับแกะดีท่าดีที
0: ่ได้ไหม
4: กูจะหนีมึงแหละ
0: ไอ้ใคร
3: น
0: ี่ใช่ไหมมึงเหรอ
1: ไม่ใช
4: ่มาแล้ว
1: ไอ้พี่เขาไปแดกนกหวีดที่ไหนมาเน
3: ี่ยผัวจ๋าเมีย
4: ไม่ฟาบาดหูผมฉันไม่กล้าขนาดนั้น
0: ไอ้พลาย
4: มันฉันไม่กล้าจริง
0: มึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเนี่ยทำไมมึงดูลูกนี่ลูกนอนไม่หมดสีหน้าสีตามึงลอกแรก
4: ถ้าจะให้ไปคู่ยังไม่กล้าจริง
1: ไอ้เนี่ยทำหมูกรอบจนเบอร์แล้วนะ
3: ทำหน้าแบบเมื่อกี้ที่ไม่กล้า
4: ไม่ได้ผมฉันเป็นคนที่ทักมา
0: ที่กูสั่งไว้แล้วนะใครถูกแขนตัดแขนใครถูกขาตัดขาถูกไอ้นั่นกูตัดไอ้นั่น
4: ถ้าจะให้หมอนฉันไปเอาน้องพ่อของท่าน
0: ทำไม
4: ฉันไม่กล้าจริงไม่ได
1: ้มึงในซอยเคยมีใครบอกมึงโกนส้นตีนแถวบ้านมีบ้างไหม
4: ไม่ใช่ผมก็ต้องบอกปฏิเสธ
1: มึงอย่าไปกินเขาต้มตองคืนนะมึงโดนมึงโดนมึงเชื่อกู
0: ตอบมาว่าพัชนาเป็นเมียมึงใช่หรือไม
4: ่หม่อมฉันขอยืนยันนั่งยันนอนยันหม่อมฉันไม่ใช่ผัวของหญิงพยาฆาตใจผิดแล้ว
0: ไปนั่งรอเดี๋ยวเจ้ากับพี่จะต้องเคลียร์กันมึงใช่มึงไหมเน
4: ี่ยไม่ใช่ถ้าจะให้ต้องเนี่ยมันจะไม่กล้าจริง
1: มึงโดนมึงชื่อมึงกินข้าวต้มมึงโดน
0: ไป
3: ไม่น่าเลย
4: เจิมเสด็จพระเจ้าไม่มี
5: เรียนอยู่ไม่นานแต่นี่ว่าการลืมปี
1: นึกว่าหน้าเฮียงนะเสียงก็เฮียงด้วย
5: เกิดการคืนเฮียนคอยอาเทียนเพื่อเรียนหัวโลดูลืมเป็นข้า
1: จังหวะไม่ฟังซะด้วยหน้าตีได้มึงไอ้เหี้ยเองมันน่ะตีถูกแล้วล่ะไม่ต้องไปว่าพวกมัน
5: ว่ากูทำไม
0: พลิ้ง
5: พี่หายแล้วเจอโจทย
4: ์ที่จำได้เลยน่ะรูปร่างอย่างเงี้ยฮะพลิ้ง
5: อัดเล
4: มึงไปทำอะไรมาฮะรูปร่างถึงได้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมึงเคยสวยไม่ใช่เหรอ
5: เมื่อก่อนสวยมาก
1: โอ้โหแล้วรูปร่างอย่างนี้ยังเคยสวยอีกเหรอ
4: โอ้เมื่อก่อนประกวดนางนพมาศได้ที่หนึ่งนะ
1: ใช่เปล่า
4: ทั้งตำบลเลยได้ที่หนึ่ง
1: ไอ้กรรมการเนี่ยตาบอดหรือเปล่าไอ้จริงจริงจริงเหรอ
4: จริงคนประกวดมีมันคนเดียว
1: ก็โ
5: ถแกจะคุยทำไม
4: เออนี
5: ่ข้าไม่คุยกับแก
4: เองจะไม่คุยกับพี่ได้ไงเรา
5: ไม่คุย
4: นี่มึงหันมาคุยกับพี่ก่อน
5: ไม่พร้อม
4: เออนะนี่กูคิดถึงมึง
5: ว้าเออดูแล้ว
1: ไอ้เดี๋ยวไอ้ที่เห็นน่ะฝีมะม่วงใช่มั้ย
4: มึงไปหาหมอซะเลยนะมึงนะพิการแล้วเนี่ยฮะหันมาที่มาฮะมึงไปทำอะไรมามึงไปทำอะไรมา
5: ใครรู้เหรอ
4: เอออ
5: ย่า
0: ใครก็เอามึงได้ลง
5: พี
4: ่นี่น้องหม่อมฉันเอง
0: เออดีใจด้วย
5: เห็นรูปร่างไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยพี่อย่าดูถูกน้องเด็กขาดพี่รู้ไหมน้องไปทำอะไรมาก
4: ูก็ไม่รู้เหมือนกันไปทำอะไรมามึงนี่มาคุยกูสิ
5: ปีนี้กูโดนแล้วแหละ
1: อีเล็กนึงกินยาเขย่าขวดมัน
4: น้องกูน้องกู
1: อ๋อโอเค
5: น่าเกลียดว่าน้องหัวหน้าเหี้ย
0: โอ้น้องหัวหน้าน
4: ี่น้องน้องไม่หมวยเหรอเนี่ย
1: นี่น้องไม่หมวยอ่ะ
4: น้องไม่หมวย
1: น้องของไม่หมวย
4: น้องของไม่หมวย
1: หน้าเหมือนพ่อแก่น้องหมวยเลย
4: นี่มึงไปทำอะไรมาเนี่ยฮะมึงท้องเนี่ย
5: โอ้โหพี่หนูกินปลาช่อนไม่ถอดเกล็ดแตกแม่งตัวเลย
4: ปลาช่อนไม่ถอดเกล็ดนะ
5: โอ้พี่รู้ไหมปลาช่อนตัวไหน
4: ตัวไหน
5: จาน
4: แล้วมึงกินได้ทั้งหมดทั้งตัวไหมเนี่ยกูสงสารปลาช่อนว่ะเฮ้ย
5: พ
4: ี่กูไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงดี
5: หลานแกนะ
4: หลานกูแล้วผัวมึงเป็นใ
5: ครโอ้โหนั่นแล้วผัวไม่ใช่คนธรรมดาก็แล้วกัน
4: ผัวมึงเป็นใครวะ

0: ัวมึงเป็นใครมึงบอกกูมาดิฮะ
1: อ๋อผัวหนูปลัดเป
0: ๋ปลัดเป๋เขาที่ไหนมีไหนแล้ว
1: อะไรอ่ะ
0: ใครเขาเป็นใครปลัดที่ไหน
1: กำนัน
0: กำนัน
1: กำนันเป๋แกไม่รู้จักซะแล้ว
0: ชิบหายแล้วกู
1: แกรู้ไหมผัวหนูไม่ใช่คนมาดอดาด้วย
0: ดอดาเดียวพอแล้ว
1: อันแน่ผัวหนูไปถึงคุณเอาผัวอะไรวะโขนหน้าโขนเคยดูไหมเคยดูเปล่าโขนเป็นพระโผโขนเลยนะ
0: พระโผโขน
1: เห
0: รอแล้วมันสอนมึงมาป่ะ
1: โอ้ยนี่เรียนกับมือ
0: ที่งมได้วิชาจากมันนั่นเหรอ
1: พี่ดู
0: เออดีเหมือนกันกูจะพาไปเปิด
1: ได้เลยฉันจะร้องให้แกดู
0: เออ
1: ฟังนะ
0: เ
1: ฮ้ยใจเลยเนี่ย
0: ตกใจมึงสิ
1: ตกใจไปด้วย
0: มึงร้องมันดี

0: ตอบอ่ะ
1: มีทั้งสองก็มีอะไรวะ
0: แล้วถามมันทำไมล่ะมึงเป็นเมียมันเหรอ
1: ประสาทไม่ค่อยดีไง
0: มันยังไง
1: เจ้า
0: เจ้าไปแล้วกูอยากฟังเนื้อมึงเนี่ย
2: พี่รักน้องจริงนะไม่ติงตุ๊กเพลง
0: มึงนี่ไงแต่โผโขนมึงมานี่ดิ
2: ไม่ใช่เหรอ
0: มึงไม่ใช่แล้วมึงจะร้องได้ไงอ่ะ
2: อะไรอ
0: ่
2: ะ
0: เมื่อกี้มึงร้องว่าพี่รักน้องจริงไม่ติงทุกเถง
2: กูเคยไปดูโขนประยุทธ์ดาวยาก
1: ดาวใต้
0: มีแต่ดาวใต
2: ้กูไม่ได้เป็น
0: มึงใช่เปล่า
1: ไอ้เนี่ยเลย
2: เฮ้ยโอ้ย
1: มึง
2: สภาพจะถุนอย่างงี้กูไม่เอาหรอก
1: ฮะมึงว่ากู
2: ได้นี่ผัวมาแล้วนี
1: ่ขอบคุณนะคะ
0: มึงจะบอกว่ามึงได้กับคนนี้เหรอใช่เหรอ
2: มึงทำไมที่นี่แบงค์20มันดกจังวะ
1: แจ้งคนเนี้ยพี่
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: มึงเป็นผัวน้องกูป่ะ
2: กูเป็นหรอกูอยู่กับมึงสำนักดาบเพื่อนกูเคยรู้จักน้องมึงเหรอ
0: เออ
2: กูไม่เคยรู้จักภาพอย่างงี้กูไม่เอาหรอก
1: มาดำหนูร้องอ่ะ
0: มึงเป็นไรนี่
2: เฉลิมชัย
0: มึงไปนั่งเลยมึงไปนั่งเลยยังไงเรื่องนี้กูก็ไม่ยอมเด็ดขาด
2: กูก็ไม่ยอมพี่แมว
0: ใจเย็นๆมึงใจเย็นๆก่อน
1: อะไรอ่ะ
2: กูเร่งมึงมากๆอะ
1: อะไรจ๊ะ
2: หัวมึงหาไม่ได้แต่ลูกในท้องมึงก็ต้องอยู่แต่ถ้ามึงไม่ตอบ
3: มึงใจเย็น
2: กูจะฆ่ามึงและลูกมึงตายจะต
1: าย เฮ
0: ้ย
1: ไอ้ปวดท้อง
2: ตาย
0: เฮ้ย
1: ปวดท้อง
2: อ้าวไปเลยห้องน้ำว่างไปขี
0: ้เ
2: ล
0: ย
1: จะคลอด
2: มึงจะคลอดลูก
1: จะคลอดลูกแล้ว
3: แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมวแมวแมวเจ็บมากไหมแมวเจ็บตรงไหน
2: มึงเสือกอะไรบ
0: ้
2: างเป็นผัวเหรอ
0: เปล่าน
2: ี่มันน้องสาว
0: กูเป็นห่วงน้องมึงไง
2: ไม่ต้องมายุ่งเป็นยี่เกย์ป
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นยี่เกย
2: ์ไม่เล่นลิเกนะ
0: ไม่เคย
2: มึงผัวน้องกูป่ะ
0: ไม่บ้าเหรอใครมา
2: พี่แมว
1: โอ้ยจ๋า
2: หาผัวไม่ได้ไม่เป็นไรมึงเจ็บท้อง
1: เจ็บท้อง
2: เบ่งเลยเต็มที่มันลูกเท่าไหร่ปะ
0: เฮ้ยไม่ต้องไปดูของน้องมึงหรอก
2: มึงกินปลาเค็มมาไหมน่ะ
1: เชื่อทางไกล
2: เหี้ยพูดถึงภาพ
0: กระโปงกระโปง
1: เป่งเป่งกันได้ไหม
2: เป่งเลยโอ้โห
0: เฮ้ย
2: อีแมว
1: จ๋า
2: ลูกเกิดมาขนาดนี้โอ้โหไม่พังหมดแล้วเหรอ
0: เฮ้ยกระโปรงพัง
2: เออลูกมึงเป็นผู้ชายเว้ย
1: แกรู้ได้ไง
2: นี่ไงกระเจี๊ยวแหลมเฟี้ยวเล
3: ยไหนไหนขอดูลูกพ่อหน่อย
0: เฮ้ย
3: ลูกน้องลูกมา
2: สายเลือดนี่เก่งจริงเว้ยคิ้วมันเหมือนสักลินดาวร้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังกันก่อนเนี่ยต่อก่อนให้มัน
3: พอแล้วพอแล้วหัวหน้าไม่ชอบแล้ว
2: ไปพักก่อน

0: สบายเวลาเรียกน้องเรียกเบาๆหน่อยก็น้องกูไม่เกี่ยวอะไรกับมึง
1: จะคิดกูรู้จริง
0: ฮะ
1: จะคิดกูรู้มาก
2: มึงแวะกินข้าวต้มมึงโดน
3: บอกพี่มา
0: ไม่ได
4: ้ก็บอกไปแล้วไงเพคะเนี่ยนายอำเภอบอก
0: เขาไม่ยอมรับเธอ
2: บอกเขาไปดิ
0: ต้องบอกมา
2: ใช่
0: งั้นที่ตบเจ้าแน่บอกพี่มาน
4: ายอำเภอป่องเพคะ
0: เขาไม่ยอมรับ
1: มึงไปยืนตรงกลางเดี๋ยวมันก็โดนเขาเออมึงยืนตรงนี้ยืนตรงนี
0: ้เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเธอจะยอมรับไหม
4: ก็หม่อมฉันพูดความจริง
0: ไปพวกมันชั่ว
2: เดี๋ยวสิเวลาเขาด่าก็อย่าไปเถียงเขาพอเถียงเขาเขาก็ตีเอาตีเอา
4: จ้าก
2: ูเนี่ยเจ็บแทนมึง
4: ยังไม่ดื้อเลย
2: อย่าไปเถียงเขาสิ
4: จะไม่เถียงเลย
2: ไอ้เย็นเนี่ยก็มือหนักจะมัน
3: ขอบใจมากไม่ต้องห่วง
4: ขอบคุณนะจ๊ะ
3: จะบอกไม่บอก
4: หม่อมฉันบอกไปแล้วเพคะ
3: ถ้าเธอไม่บอกฉันจะฆ่าเด็กในท้องด้วยมือของฉันเองมา
4: เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยหม่อมฉันปวดท้องไหมคะ
3: ปวดท้อง
4: ปวดท้อง
3: เฮ้ยเฮ้ยปวดท้อง
2: ต้องช่วยกัน
3: ไอ้ไพ่มึงเป็นหัวน้องกูเหรอ
1: หม่อมฉันหวังดี
2: มึงโดนเนี่ยกินข้าวต้มร้านข้าวต้มมึงโดนแน่ๆ
1: เออหวังดี
3: ไปไปชนะขึ้นไป
4: ไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ต้องยุ่ง
2: เดี๋ยวเร็วลูก
4: โอ้ยโอ้ย
2: เดี๋ยวมันเดี๋ยวยัดประหลอดไป
3: เฮ้ย
2: ตรวจวัดไข้ก่อน
3: มึงนี่จังเล
2: ยแกโตแล้วไม่เจ็บหรอก
4: ไม่ไหวแล้ว
1: มึงไม่ต้องมาเป็นหมอไอ้ดี
4: ไม่ไหวแล้ว
3: เอ้ามาขอลูกเลย
2: เบลล
4: ่า
3: โอ้โหเฮ้ยลูกกูมีปานดำที่หน้า
2: ไอ้ดำใช่ไหมเนี่ย
1: เออหล่อจริงๆเลยลูกพ
2: ่อฮะ
1: ลูกหล่อใครน้อง
2: ลูกใครน้อง
1: ลูกใครน้อง
3: มึงนี่ตอแหลจริงแน่ไพรใช่ไหม
1: ไม่ใช่
3: แน่ใจ
1: ลูกใครน้องพ่อช่างปั้น
4: ไม่รับผิดชอบ
3: รับลูกไปไปเป็นเสื้อผ้า
1: อีเพลง
3: เป็นไร
2: โอ้ไปไหนดีกู
1: จะว่ายน้ำไปไหน
2: เต้นอาราบิก
4: ตาพี
1: ่โอ้ยโหไม่รู้จะรำคาญมึงรำคาญมันเลยเนี่ย
4: พี่เด็กไปเนี่ย
2: มึงยังจะเท้าตะโบก
1: มึงมาเนี่ยยอมเดินมา
4: พี่จับมือกี
1: ้โอ้ยมึงนิ่งนะ
4: ไปเนี่ย
1: มึงเดินมาเนี่ยมาดิสรุปเนี่ยใช่ผัวมึงไหม
4: มาเลย
1: แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ผัวมึงมึงบอกมาว่าผัวมึงอยู่ไหน
4: มันน่ะคือผัวหนู
1: บอกกูมาว่าผัวมึงอยู่ไหนถ้ามึงไม่บอกกูจะผ่าท้องมึง
2: ร้องอย่าควายออกลูก
1: เป็นอะไร
4: ปวดท้องว่ะ
1: ฮะ
4: ปวดท้อง
1: ปวดท้องมึงจะคลอดลูกหรือเปล
2: ่าเฮ้ยปวดท้องมานี่เลยโอ้ยเมียจ๋ามานี่มา
1: เฮ้ยใช่เหรอ
2: โอ้ยก็คงจะเพียนานๆหนา
1: ค่อยๆเฮ้ยไอ้อ้นมึงมีเปสนามป่ะวะ
2: อะไรนะ
1: มึงมาเป็นเปสนามให้กูหน่อย
2: ลุกกันลุกกันเลยเปสนามมาเอานั่งให้ม
1: ึงเอ้ยกูให้มึงไปเอาเปสนามมาม
2: ันไม่มี
1: เฮ้ย
2: นั่งดีครับ
4: โอ๊ยพี่ปวดท้องป่ะ
1: เออๆๆเฮ้ยมึงลอง
4: พี่
1: กูก็ไปเป็นหมอว่ะ
2: สาธุขอให้ลูกกูออกมาให้มีหางด้วยเถิด
1: มึงนี่พูดจาลูกกูเป็นคนเว้ยหลานกูเป็นคน
2: ใช่เหรอ
1: เออ
4: พี่แต่ว่าหนูปวดท้องอ่ะหนูออกธรรมดาไม่ได้หรอก
1: เฮ้ยมึง
4: หนูเป็นลิเกไม่ไม้ไม้ลิเกไทยนะ
2: เฮ้ยร้องลิเกได้เหรอ
4: เวลาจะออกลูกอ่ะมันต้องร้อง
1: อ๋อลูกลิเกมันกว่าจะออกมันต้องร้องก่อน
2: ถูก
4: ไม่ใช่สองคนนั้นออกเลย
1: โอ
4: ้ต้องร้องก่อนพี
2: ่ลิเกมักง่าย
4: มักง่าย
2: ลิเกแท้ต้องร้องลำต้องร้อง
4: ร้องพี
1: ่โอ้ครับครับเชิญ
2: จริงๆไม่น่าร้องได้แต่งหน้าเหมือนลูกเจ๊พ่นสีเลย
4: ร้องได้ไง
2: อ๋อพี่ลองฟัง
1: เชิญ

0: เอ้าเบ่งค่อยค่อยเบ่ง
1: แม่งออกมาเติมใหญ่เลยอย่าบอกนะลูกกูหน้าเหี้ยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแล้วสะดือดำไปแล้วเล่นโขนมาด้วย
2: ลูกลูกลูก
0: เดี๋ยวลูกมึงค่อยค่อยค่อยค่อยขยับเฮ้ยเด็กเด็กยังมีสายลกอยู่เลยอ่ะ
1: ฮะ
0: เด็กยังมีสายลกอยู่เลย
1: ไปเรียกหมามาแดกเลย
0: มึงเป็นหมอเก่ามึงก็ต้องตัดก่อนสิวะ
2: พี่ตัดพี่ล้วงพี่จอกเข้าไปเลยเอามือจอกม
0: า
1: อุ้ยลกเน่าเนี่ยลกฉุนมากเลย
2: ลูกแม่ตายแล้วลูก
1: โอ้มึงยังกล้าเรียกลูกแม่อีเล็กจะแดกน้ำแก้วเดียวกูนะ
0: ไปไปนั่งตรงนู้นก่อนมองหน้าตาแล้วขอเดชะเรื่องนี้หม่อมฉันไม่ยอมเป็นอันขาด
3: ทำไม
0: เด็กคนนี้เกิดมาหน้าตามันละไม้คล้ายใครบางคนซึ่งหม่อมฉันคุ้นมากเหลือเกิน
1: เหมือนกูตรงไหน
0: สายเลือด
3: สายเลือดก็คือสายเลือด
1: ถูกต้องกูไม่ได้เสียกี่พิงตรงโกรธกระดูกวะวะ
0: คิ้วปากจมูก
3: ฟัน
0: เหมือนกันเปรียบเพราะฉะนั้นอีพิงมึงจงบอกกูมาเด็กคนนี้พ่อของมันเป็นใครมึงมา
1: ไม
0: ่แต่เขาบอกว่าไม่ใช่มึงบอกกูมา
2: จะยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับ
0: โอ้โห
2: แกนี่ไม่รับสักที
0: มึงอย่าสร้างความร้าวฉานมึงจะยอมรับไหมถ้ามึงไม่ยอมรับกูจะฆ่าไอ้เด็กคนนี้
3: ไอ้โม
1: ไอ้เด็กคนนี
0: ้มันเป็นลูกของมึงอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วมาห้ามทำไมล่ะ
1: สภาพไอ้เหี้ยยังจะรับอีกเหรอ
0: ถ้าไม่ใช่ลูกมึงกูจะฆ่า
1: เฮ้ยเดี๋ยวมันลูกกูเอง
3: เฮ้ย
1: เด็กมีบุญญาธิการ
0: ออกมาวันแรกก็เรียกพ่อได้แล้ว
1: เรียกพ่อได้เลย
0: สัญชาตญาณสายเลือด
1: ใช่
3: มึงรับแล้วใช่ไหม
1: เด็กมันอ่อนซ้ออ่ะ
2: อ่อน
0: วัน
2: อ่อน
3: ความอบอุ่นมันได
0: ้ขาดความอบอุ่นเห็นไหมมึงไม่เคยดูแลเขาเลย
1: ไอ้ที่ใส่เนี่ยที่ประกาศถุงยางอนามัยใช่ไหมลูกกูเองวะ
0: ถ้ามองว่าเป็นลูกมึงเออกูยกให้เว้ย
1: เฮ้ยขอบใจมากเว้ยเพื่อน
3: พัชรา
2: เพคะ
0: พ่อพัด
3: หมดเวลาล้อเล่นแล้ว
2: แต่ว่าลูกหม่อมฉันก็คลอดมาแล้วนะเพคะ
3: แต่เธอยังหาผัวไม่ได้ถ้าเรื่องนี้พระบิดาล่วงรู้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ทางที่ดีแล้วถ้าไม่มีคนรับเธอกับลูกก็ตายไปพร้อมกันเลยแล้วกัน
0: ช้าก่อนหม่อมฉันเป็นพ่อของเด็กในท้องเองก็ได้ค่ะ
1: แค่นั้น
3: กูยกให
0: ้อ้าโอ้ยใจหายใจความหมด
3: บอกตั้งแต่ทีแรกที่เจ้าไพร
0: ผมท่านไม่กล้า
1: อีแมวกูเล่นกับพวกมึงมามากแล้วนะ
0: เจ้าก็ส่งเพ่นพ่านจังเลยว่ะ
1: พวกท่านจะไปไหนพะยะค่ะ
3: กูร้อนรน
1: พวกท่านก็จะไปรนนะจะได้ไม่ร้อน
0: โอ้ยพอแล้วนี่จะเล่นในเกมไม่ได้แล้ว
1: อีแมว
2: จ้า
1: ผัวมึงไม่มีลูกกับมึงแต่ยังมีชีวิตอยู่ตายจ้ะ
3: เฮ้ยช้าก่อนเมียกูเอง
1: ช้าก่อน
0: เฮ้ย
1: กูไม่ให
0: ้เฮ้ยมึงต้องให้ที่
3: มึงเป็นมึงมีอะไรกันไหมเนี่ย
1: มึงแลกเมียกูไหมล่ะ
0: โอ้
1: กูให้ลูกมึงด้วย
3: มาดิ
1: หน้าดูหน้าดูหน้าลูกกู
0: เฮ้ย
1: เด็กกำลังกินกำลังนอน
0: อ
1: ๋อเอ๊นอน on the line
3: โอ้ยลูก
1: ลูก
3: เจ้าไพร
4: พ่อค่ะ
3: ไอ้ปอน
5: ครับ
3: ขอเสื้อลูกอ้นออก
5: ได้ครับได้ครับ
1: โอ้ยพ่อรับสภาพไม่ได้จริง
4: ๆมันจะตากน้ำค้างนะพ่อค่ะ
3: ไม่เป็นไรเด็กอ่อน
1: เนื้อหนังบางสาลูกกูสีเดียวกับผมเลยโอ้ย
4: เด็กมันเป็นสิ่งที่เหมือนผ้าบริสุทธิ์นะ
1: เนื้อมันบอบบาง
3: อ้นอ้น
1: จะบอกนะพ่อของเด็กในท้องอ่ะไม่ใช่อ๋ออะไรนะอะไรนะพี่อะไรนะเอ้ยอ๋อโอเค
3: มึงก็คุยกับเขา
1: ก็รู้ว่าเมาเข้าไปทำไม
3: นี่เจ้าไพร
4: พ่อค่ะ
3: ตอนนี้ลูกเราน่ะมีทั้งพ่อทั้งแม่ท่าทางที่ดีแล้วต้องให้ความอบอุ่นลูกรู้ไหมว่าเด็กเนี่ยมันหอมไปทุกส่วนเลยนะ
4: พ่อค่ะจริงพ่อค่ะ
3: ลองมาหอมแก้มพร้อมกันไหมพ่อข้างซ้ายแม่ข้างขวาก็ได
4: ้ถ้าเช่นนั้นลองก็ได้พ่อค่ะ
3: อ่ะมาหนึ่งสองสาม
6: หอมเลย
1: ตรงไหนหอม
6: หอม
1: เมื่อลูกเกิดมาแล้วเขาจะเป็นยังไงก็คือลูกของเรา
5: ใช่
1: ไอพี่หอมเธอต้องหอมด้วยไอพี่หอมก่อนดีกว่า
5: เออ
1: เออจะมีอะไรหวาดเสียวอีกเยอะเลยวันนี้มาตอนกลางวันไปไหนมานะ
6: ไอ้โขนบ่
1: โอ้ยโขนเล่นกลางวันน่ะอึบเลย
6: เปียกมาเลยพ่อ
1: โอ้ยอย่าพูดให้พ่อคิดมาก1 2 3ไอ้ไอ้คนนั้นอีรู้ว่ามันสกปรกรู้พ่อก็รักลูก
3: แม่ด้วย
5: แม่ด้วยแม่ด้วย
1: แม่แม่แม่หอมครับ
2: รู้ด้วยเหรออ
1: ่าหุยไม่มีอะไรสกปรกเท่ากับเราแล้ว
2: หอมปูมึงใครสกปรกกว่ากันมา
1: หนึ่งสองสาม
6: ชื่นใจ
1: โอ้ยอันนี้ปลอดชื่น
3: ไปเอาเถอะค่ะเด็กอ่ะไม่ได้หอมแค่ที่แก้มนะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าหอม
4: ตรงไหนพี่คะ
3: จักรแล
1: ้เดี๋ยวเดี๋ยวของมึงอ่ะดูได
3: ้เออ
1: มึงดูลูกกูได้เหมือนทางเข้าที่นี่เลย
2: ไม่เขาม
1: ืดตึบเลย
2: เขาทาสีทาสี
1: ทาคอโลนหรือเปล่าม
3: าเนี่ยค่ะอ่ะหอมจักรแล้วคนละข้างหนึ่งสองสามหอมจังเลย
6: หอมเลย
1: อันนี้หนังตะโพนใช่ไหม
6: หอม
1: ไปขึ้นใหม่เจาะไส้ละมานใหม
6: ่หอม
1: ใจเย็นหอมอย่าร้องพ่อไม้เอาอย่างนี้ดีกว่าความรักความใสใยพ่อมันสู้แม่ไม่ได้หรอกลูกให้แม่หอมดีกว่า
2: ไอ้เหี้ยดำด้วย
1: นิดนึง
6: หอมเอ้ย
1: แสดงความรักแม่มึงลูกของเรา
2: พี่ตาเล่าเรื่องไม่เห็นเล่าเงี้ย
1: กลัวเล่าจบแล้วจะกลับก่อนเอาสักนิดนึงนี่เอางี้พร้อมกันเลยอ่ะมึงใจไม่ต้องเถียงกันนะโอ้ยยอมหอมพญาครุฑดีกว่า

0: อง
1: เร็ว
2: หอม
0: อ่าใจเย็น
1: อ่ะเร็วแม่ด้วยพ่อด้วย
0: ไ
3: ปหอมก่อน
0: ไลฟ์สดตัดก่อนได้ปะวะ
1: พี่ไม้สุ
0: ดเดี๋ยวๆแหมอย่าคนนั้นหยิบกล้องถ่ายเลยนะซูมหน้าดู

0: ามหอมแม่หอมก่อนเดี๋ยวแม่หอมเดี๋ยวพ่อหอมต่อ
1: พ่อก่อนไม่ได้เหรออ
0: ืมให้อ้วกเป็นคน
2: ๆทั้งคู่เลย
0: ไม่ต้องพูดลูกขนาดพูดนี้ยังตีเข้ามาเลย
1: นับพร้อมกัน
0: 1 2 3
1: คนติด
0: แสดงว่าไม่รักไม่รัก
3: ความรักไม่ได
0: ้สายใยมันต้อง
4: อ้นทำให้ดูดิอ้นทำให้ดู
1: ทำดูอ้น
0: เสียงปรบมือครับที่เล่นมาตั้งแต่หัวค่ำฉากนี้เป็นฉากเสี่ยงตายมาก
3: เสี่ยงตายยังไงอ
0: ่
3: ะ
0: เมื่อวานนี้งานมันเกิดผมผ่านไปแล้ว
3: ครับ
0: นี่คือฉากเสี่ยงตายนะครับผมซูดไปแล้วเนี่ยปอดจะติดเชื้อหรือเปล่าดูตามเฟซเอานะครับถ้าเฟซขึ้นน้องอ้นจงอางขาวอาการหนักปอดติดเชื้อเพราะค่ำคืนนี้เลยโอ้โหแตกลายงาเลย
3: ต้นดูดิใกล้ๆเอ้า
0: แหมทั้งหยอดยังขยักขยแงเลย
3: เสียเวลา
0: ไอ้ที่พูดน่ะให้ลมมันพัดให้แย่หอมเลยมันเปียก
3: กันใจเลยหนึ่ง
0: จากใจนะเราเป็นเพื่อนกันถามคำหนึ่งขอตรงๆต่อหน้าพ่อแก่ตรง
2: ๆตอบ
0: วันนี้ทามาไหม
2: เรียบร้อย
0: ทา
2: ไม่ได้ทา
0: เพราะว่ามันสีมันฟองทุกงานไม่เป็นอย่างนี้หนึ่งเฮ้ยมึงถ่ายอะไรมึงถ่ายอะไร
2: อ๋อเด็ก
0: ผู้ใหญ่กูกล้าเหรอหนึ่งสองสาม
2: พ่อสุดยอดเลย
0: พ่อรักพี
2: ่พ่อ
4: แม่เร็วอีกครั้งหนึ่ง
0: ไปแม
1: ่เองกับความเป็นพี่เป็นน้องกูไม่ออก
0: ไปไกล
3: เร็ว
0: ลูกงอนแล้วเนี่ย
2: เอาแหละ
0: ลูกต่อแย่แม่เขาต่อแย่ลูก
4: ทำเงินไม่หอมไ
3: ปเขาจะ
4: มีอีกที่หนึ่งที่ลูกหอมมากเลยนะ
3: ตรงไหน
4: ตูด
0: โอ้โหมึงมาเลยมึงลองดูไอสัตว์หน้ายังไม่สะอาด
4: อ
0: ะ
4: โ
0: ถตูดไม่เป็นชักโครกเลยเหรอ
4: มึงไม่ไปรังเกียจลูกทำไม
0: มึงลอง
3: อย่ารังเกียจลูกลูกไม่ได้มีความผิดอะไร
0: เด็กมันเนื้ออ่อนไอ้เหี้ยเนี่ยเนื้อยุ่ย
3: ขอเดชะฝ่าพระบาทวันนี้มีคนส่งข่าวมาจากท่านพ่อพญาสงครามว่าตอนนี้ราชบุตรเพชรก้ากำลังยื้อแย่งที่จะชิงพระแสงจากเสด็จพ่อของพระองค์ท่านพระพุทธเจ้า
5: เจ้าไทยการในครั้งนี้ข้าคนเดียวคงไม่ได้ต้องมีพวกเราไปช่วยกันถ้าเป็นฉะนั้นเจ้าต้องช่วยข้า
3: ครับติ๊กครับผมเชิญขอไปกู้ชาติบ้านเรือนก่อน
2: เองขยับ
0: ไม่ต้องร้องเชิญร้องเลยลูกนอนแล้ว

0: ไปเว้ยพวกเรากอบกู้เอกราชเพื่อนกันเลยชีวิตเราต้องช่วยไหมอุ้มฮะอุ้มเป็นภาระกูแท้ๆ
1: พ
0: ่
1: อไปไหน
0: กอบกู้เอกราช
1: แล้วพ่อไม่ห่วงหนูหรอ
0: หนูอยู่ตรงนี้รถขยะก็คงไม่เก็บมั้งลูก
1: เอาหนูไปด้วย
0: ไปลูกไปกับพ่อถ้าหนูไปหนูต้องช่วยบ้านเมืองให้เรียบร้อย
1: พ่อบอกหนูเลยหนูช่วย
0: หยิบดาบไปลูกจับดาบนี้ถ้าได้ท่าได้ทีปาดคอตัวเองเลยลูก
1: ลาด้วย
0: ไปแล้วลูกมุ่งหน้าสู่เวียงวังอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้อง
2: ระวังตัวผู้เจ้าค่ะ

0: ็ถึงวันโวดวาย
1: ข้ามัน
0: ระวังตัวผู้เจ้าข้าพระองค์ท่าน
2: เอาไง
0: ต่อพ
3: ระองค์ท่านหมดเวลาของพระองค์ท่านแล้วเลวถึงขนาดนี้เอาชีวิตของพระองค์ท่านมาแลกกันดีกว่าก
2: ูจะถูกรุมดองกูก็ไม่กลัวพวกมึงสู้มัน
0: เข้ามา
2: ตายซะเถอะไอ้ลูกข้า
0: ตายเถอะมึง
4: ไอ้ไว้พวกเรา
5: เดี๋ยวกู

0: คุณครับ
1: ดาลุจ้าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่นั่งชมผลงานการแสดงพระเอกที่หวานมาตลอดทองหยอดลูกนาลายพรุ่งนี้นะครับพบกันที
0: ่วัดสัพพยาครับวัดวัฒนาราม
1: จังหวัดชัยนาท
0: ครับผมอำเภอสัพพยาครับ
1: ครับผมนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ถ้าอยู่ทางบ้านก็ชมทางไลฟ์สดได
0: ้ครับผม
1: นะครับผ่านช่องทางของ
0: พรุ่งนี้น่าจะเป็นปากแบะ VCD ฮะ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็ช่องของพี่ใหม่ Channel ด้วย
0: ครับผม
1: นะครับวาจาไหนไม่สุภาพต้องขอกราบประธานอภัยมีความดีอยู่บ้างพร้อมไปกับทางคณะเจ้าภาพและผู้จัดหาทุกท่านเลย
0: ครับผม
1: นะครับปีหน้าฟ้าใหม่เราคงได้พบกันนะครับ
0: ค
1: ิดถึงพระเอกทองหยอดลูกนาลาย
0: ครับ
1: ฝากช่องทางไลฟ์สดนะคร
0: ับไลฟ์สดด้วยนะครับผมนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจลิเกทองหยอดลูกนารายนะครับหรือว่าจะเป็นทางพี่มาชาแนลหรือว่าจะเป็นทางปากแปะนะครับติดตามผลงานเราได้ตลอด
1: นะครับ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ทางนักปั่นจักรยานของเพนนีฟาติ้งสามารถทำลายสถิติโลกได้ถึง4รายการค่ะสโมสรเพนนีฟาติ้งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันจักรยานทางเรียบในงาน London Nocturne Race หลังจากห่างหายไปนาน8ปีนะคะโดยสมาชิกสโมสรสามารถทำลายสถิติโลกของ Guinness World Records ได้ถึง4ประเภทสำหรับมหกรรมจักรยานทางเรียบใจกลางกรุงลอนดอนนี้มีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่สโมสรเพนนีฟาติ้งค่ะสถิติโลกใหม่ทั้ง4รายการก็จะประกอบไปด้วยนิวลอตันผู้ก่อตั้งสโมสรที่ต้องสวมขาต่อความสูงเทียมผูกติดกับขาตัวเองเพื่อปั่นจักรยานคันที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกถัดมาคือ2พี่น้องโฟลและฟินวูดเวิร์ดที่แท็กทีมการปั่นจักรยานล้อโตย่อส่วนคันที่เล็กที่สุดในโลกข้ามเส้นชัยได้สำเร็จค่ะส่วนอีก2รายการเป็นทักษะผ่านผลเฉพาะตัวซึ่งทางโรเจอร์เดวิสยอมสลัดจักรยานคู่ใจมาติดตาปั่นจักรยานล้อเดียวระยะทาง100เมตรทำเวลาเร็วที่สุดในโลกก็ต้องปั่นฝ่าความมืดทางตรงนะคะแล้วก็ปิดฉากด้วยเฮนรี่เฮดสตอร์มนะคะที่เป็นนักปั่นชาวสวีเดนเฮนดริกเนี่ยโชว์แยกประสาทสัมผัสขั้นสูงด้วยการปั่นจักรยานล้อโตพร้อมกับโยนลูกบอลสลับมือทำความเร็วทางตรง100เมตรควบคู่ไปกับการเร่งสปีดปั่นจักรยานเข้าสู่เส้นชัยโดยไม่ทำลูกบอลตกพื้นนะคะก็เป็นการทุบสถิติใบที่4ไปได้อย่างฉลุยเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้ไปด้วยกันเอามาด้วยกันเลือดสุภาพโอสถเอ้ยว้าว
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: คุณผู้ชมบอกว่าไม่ต้องแนะนำแม่แล้วจ้ะเพราะว่าเห็นหน้าค่าตากันอยู่ทุกวันทางทีวีและตอนนี้ไหลไปถึงโซเชียลแล้วคุณผู้ชมคะรวมไปถึงป้ายโฆษณาบิลบอร์ดใหญ่ๆนะคะและยังมีรถไฟฟ้าเอ่ยรถเมล์เอ่ยตึกใหญ่กลางใจเมืองคุ้นเคยมากๆจนกลายเป็นเพื่อนสนิทเป็นมิตรสหายไปแล้วชั่วโมงนี้ต้องยกให้คุณเขาค่ะจะเป็นใครล่ะคะก็ต้องคุณป๋อและสุภาพโอสถใช่ไหมคะน้องมี
4: ใช่ค่ะ ต้องบอกว่าแบรนด์นี้นะเขาถ่ายผลิตภัณฑ์อันไหนออกมาได้รับเสียงตอบรับดีมากๆแล้วล่าสุดคุณผู้ชมสุภาพคอฟฟี่สินค้าน้องใหม่เปิดตัวไม่นานแต่กระแสตอบรับดีมากโดยเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าผู้สูงอายุผู้สูงวัยใครได้ลองก็ยกนิ้วถูกใจในเรื่องของรสชาติอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมแล้วในกล่องนี้นะยังใส่ทั้งวิตามินมีสมุนไพรสารสกัดงาดำสารสกัดขมิ้นคือแต่ละตัวตรงจุดตอบโจทย์โดนใจคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยค่ะ
3: ต้องขอบคุณทุกท่านที่ความไว้วางใจนะครับสุภาพบุรุษหรือโรงงานเภสัชสาขาเอสพีประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเราอยู่คู่ไทยมามากกว่า70ปีแล้วนะครับเรามีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทยเมื่อผลิตกาแฟสำเร็จรูปเราก็ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพจึงใส่วิตามินและใส่สมุนไพรไทยที่เรามีความเชี่ยวชาญมีความถนัดลงไปในสูตรนี้ด้วยครับ
2: มิ้นพี่ฝนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟขาดไม่ได้แล้วกาแฟที่กินอ่ะเหมือนแม่เลยค่ะต้องหวานต้องมันต้องนัวว
4: ันนี้มิ้นเลยอยากจะแนะนำพี่ฝนแล้วก็พ่อจ๋าแม่จ๋าที่ชมอยู่ให้ลองนี่สุภาพคอฟฟี่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่เรามั่นใจได้จากสุภาพโอสถนะคะและมิ้นเชื่อว่ากล่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟค่ะเอาแบบนี้พี่ป๋อถามหน่อยดีกว่าว่าเจ้ากล่องนี้มันแตกต่างจากกาแฟเดิมๆยังไงบ้างคะ
3: สุภาพคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟปรุงสำเร็จแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลไขมันต่ำโซเดียมต่ำมากเราใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับเราใช้กาแฟหลักถึง2ชนิดเบลนด์กันเพื่อความอร่อยมีกลิ่นหอมกลมกล่อมของกาแฟจุดเด่นของสุภาพคอฟฟี่1กาแฟอร่อย2หวานน้อยไม่หวานจึ้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับสูตรเราต้องการก็คือให้มีความหวานในระดับหนึ่งที่ยังคงความอร่อยทานง่ายของกาแฟก็คือได้สูตรนี้เลยครับ
2: อุ้ยอันนี้จริงค่ะคุณผู้ชมขาเห็นด้วยเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราสองคนเนี่ยได้ลองชิมนะคะได้ลองดื่มสุภาพคอฟฟี่แล้วคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ารู้สึกได้ถึงความหวานกลมกล่อมจริงๆคุณป๋อคือมันไม่ได้หวานเต็มหวานร้อยหวานแหลมจี๊ดแบบที่เราเคยกินคุณผู้ชมแต่ก็รู้สึกว่านี่คือความหวานที่แบบกำลังดีอ่ะคือหวานประมาณนี้คืออร่อยแล้วก็กำลังดีเลยล่ะค่ะ
3: ครับแนะนำคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อแม่เลยนะครับอยากให้ปรับพฤติกรรมเวลาดื่มกาแฟควรเลือกแบบที่น้ำตาลน้อยไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลเพื่อเลือกตัวเองครับ
4: ใช่แล้วถ้าสังเกตนะคะข้างกล่องจะเห็นว่าอุ๊ยคุณพี่ใส่วิตามินเอา

0: ครับ
1: สูตรนี้เราเพิ่มวิตามินเราใส่วิตามินรวมถึง13ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิตามิน A วิตามิน B นี่มี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 หรือว่าเรียกว่า B complex เลยครับแล้วตัววิตามินที่เราใส่นะครับทำให้เรากินกาแฟตัวนี้ได้ทุกวันเท่ากับว่าเราได้เอนจอยกับกาแฟที่ดีต่อตัวเองได้ทุกเช้าและทุกบ่ายและจุดเด่นของสุภาพคอฟฟี่ครับเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของสุภาพโอสถครับสุภาพโอสถเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรสมุนไพรที่เราใส่ตัวหลักๆมีสารสกัดจากงาดำขมิ้นชันเจียวกูหลาหรือปัญจขันธ์ครับตัวแรกสารสกัดจากงาดำสุภาพโอสถเราเด่นเรื่องงาดำอยู่แล้วครับตัวที่2คือขมิ้นชันเราใส่น้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมครับแล้วพอใส่ขมิ้นชันเข้าไปจะเป็นเรียกว่านมสีทองนะครับผมของเราเนี่ยคือกาแฟสดหอมอร่อยบวกนมสีทองแล้วเราใส่ขมิ้นชันเพิ่มเข้าไปอีกตัวถัดมาคือเจียวกู่หลาหรือปัญจขันธ
2: ์
1: ตัวถัดมาเม็ดกาแฟคั่วจะให้ความหอมอร่อยแต่ตัวเม็ดกาแฟดิบตัวกรีนคอฟฟี่บีนคือตัวเม็ดกาแฟที่มันยังเขียวๆอยู่ครับเรามาสกัดเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งเม็ดกาแฟดิบและเม็ดกาแฟคั่วมารวมกันเป็นสูตรนี้เลยครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมเอาจริงแค่พูดนี่น้ำลายก็สอแล้ว ต้องบอกว่าสุภาพโอสถเนี่ยนะคะคือวันนี้มีสุภาพคอฟฟี่นะคะที่เป็นกาแฟรสกลมกล่อมคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หอมสมุนไพรแถมหวานกำลังดีแล้วก็มีวิตามินด้วยเชื่อว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะกำลังรอสั่งซื้อกันอยู่แน่ๆเลย
3: ฟังดีๆฟังดีๆพี่ป๋อเจ้าของแบรนด์มาเองแบบนี้ขอราคาพิเศษสำหรับแฮปปี้ช้อปปิ้งด้วยนะคะ
1: ครับพิเศษแน่นอนครับทั้งสูตรและราคาของสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรูปสูตรเฉพาะของสุภาพโอสถนะครับ1กล่องมี10ซองปกติมูลค่า590บาทวันนี้ซื้อ3กล่องรวม30ซองนะครับผมแถมให้อีก3กล่องอีก30ซองเท่ากับว่า3กล่องฟรีอีก3กล่องรวมทั้งหมด6กล่องได้60ซองชงได้60แก้
2: ว
1: ทาน60วันเลยนะครับปกติราคารวม 3,540 บาทแต่วันนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับเพียง 1,090 บาทจะส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาได้เลยนะครับที่021613233หรือทางไลน์ @happychs3 ครับ
3: คือปกติเวลาเราดื่มกาแฟกันขั้นต่ำแก้วหนึ่งก็50-60บาทบางคนทะยานเป็นร้อยก็มีนะ
2: เป็นร้อยเน
3: า
2: ะ
3: แต่วันนี้ทานสุภาพคอฟฟี่คุณผู้ชมหารตกเฉลี่ยแก้วละ18บาทคือราคานี้ดีไม่พอคือทานแล้วมันได้อรรถรสของการทานกาแฟอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมแล้วสารสกัดที่ใส่ให้อัดแน่นจัดเต็มแล้วยิ่งไปกว่านั้นซื้อกับแฮปปี้จัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะ
2: นี่คุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาจริงนะเฉพาะวิตามินกับสมุนไพรนะคะที่คุณป๋อเขาใส่มาให้เนี่ยก็คุ้มแล้วคุณผู้ชมคะคุ้มเกินราคาเลยคุณป๋อคะวันนี้จัดมาให้กี่เซตคะเนี่ย
1: โปรนี้มีเพียงให้100เซตต่อโชว์เท่านั้นนะครับ
2: กันหน่อยคุณผู้ชมอยากให้ได้ลองจริงๆชมรอลองแล้วเนี่ยจะติดใจ
3: พี่ถึงบอกว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยได้ลองแล้วชอบหนึ่งในนั้นคือคุณมาม่าจินตนาคุณแม่ของพี่ป๋อก็ดื่มสูตรเนี้ยเป็นประจำเลย
1: ครับคือเป็นกาแฟที่ประจำบ้านเลยนะครับดื่มทั้งบ้านแต่มาม่าเนี่ยจะมีพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาที่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศก็พกไปนะครับมาม่าเนี่ยอายุ70กว่าแล้วนะครับก็มีชงให้เพื่อนๆรุ่นเดียวกันได้ดื่มด้วยทุกคนชอบมากติดใจบอกว่าหอมมากอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากด้วยครับอยากดื่มอะไรที่ไม่หวานมากๆแบบเนี้ยมานานแล้วดื่มแล้วสดชื่นไหมครับ
2: นี่ไงคุณผู้ชมค่ะชงกันให้สดๆแบบนี้เลยอันนี้นะคะของคุณป๋อค่ะนี่วันนี้ชงให้เจ้าของเลยนะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะเรา3คนนะคะจะดื่มกาแฟสุภาพคอฟฟี่แล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบจริงใจให้กับคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติเขาดีขนาดไหนค
3: ุ
2: ณป๋อค่ะเรา3คน
3: ขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะนี่คือกลิ่นหอมมากนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าใครที่เป็นคอกาแฟได้กลิ่นนี้แล้วมันแบบอุ้ยเลยอ่ะ
2: โอ้โห
3: เป็นไง
2: ว้าวคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะดื่มกี่ครั้งก็แล้วแต่ความหอมกลมกล่อมของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยชมคะหอมกาแฟมากแล้วหวานละมุนหวานกำลังพอดีและที่สำคัญเราได้กลิ่นของสมุนไพรเบาๆโอ้โหมันอรรถมันสดชื่นจริงๆก็แอบแปลกใจนะคุณหมอค่ะว่าเอ๊ะถ้าเป็นกาแฟแล้วใส่ขมิ้นลงไปใส่สมุนไพรลงไปมันจะตีกันไหมมันจะดีไหมอ๋อปรากฏว่าดีค่ะดีต่อใจแล้วก็ดีต่อรสชาติดีต่อลิ้นของเรามากๆคุณผู้ชมคะอายุเยอะแล้วทานกาแฟที่มันมีสมุนไพรอู้ตามันดีจังเลยค่ะคุณป๋อขา
3: ใช่แล้วมิ้นจะบอกว่าปกติอ่ะมิ้นเป็นคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วนะคะแต่มิ้นไม่ค่อยกล้าลองกาแฟที่ใส่สมุนไพรแต่ตัวเนี้ยคือดื่มไปแล้วอ่ะ1ยังได้รสชาติของกาแฟ2มีกลิ่นสมุนไพรอ่อน

0: อมหอมกำลังดีแก้วนี้อะไรที่ต้องการ
1: หวานกำลังดีมีวิตามินมีสมุนไพรเรื่องคุณภาพเนี่ยไว้วางใจได้เลยเพราะนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆจากสุภาพโอสถ
0: ใครชมอยู่หยิบโทรศัพท์มาแล้วเตรียมกดโทรสั่งได้เลยพี่ป๋อขอโปรโมชั่นย้ำอีกรอบนึงค่ะ
2: ครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จรูปสูตรเฉพาะของสุภาพโอสถวันนี้เมื่อคุณซื้อ3กล่องนะครับรวม30ซองแถมฟรีอีก3กล่องเพราะนั้นซื้อ3แถมอีก3รวมทั้งหมด60ซองนะครับจากปกติมูลค่าเต็ม 3,540 บาทวันนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับเพียง 1,090 บาทจะส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาได้เลยนะครับที่021613233หรือทาง LINE @ได้ที่ @happych3 ครับ
0: คือจะบอกว่าตอนนี้ต้องรีบจริงๆนะไม่ได้ขู่นะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเมื่อต้นโชว์อ่ะที่พี่ป๋อบอกไว้ว่าวันนี้ในโชว์ในราคาเนี้ยมีให้แค่ร้อยชุดร้อยเซตเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทีมงานบอกว่าเหลือไม่ถึง20โอ้คือก็ตามธรรมเนียมอ่ะพี่ป๋อขอเพิ่มหน่อยสิ
2: ครับโอเคครับผมอยากให้ทุกท่านได้เซตนี้คุ้มจริงๆนะครับผมเพิ่มให้อีก100เซตแต่100เซตนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมเพิ่มให้แล้วนะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือหยิบโทรศัพท์แล้วรีบกดโทรให้ทันเพิ่มอีก100เซตสุดท้ายไม่ต้องลังเลใครอยากได้กาแฟอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นสารสกัดอัดแน่นจัดเต็มรีบกดโทรด่วน
1: แต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วย้ำนะคะว่าสุภาพคอฟฟี่อร่อยดีแต่เรา3คนนี้อร่อยกว่าหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แคเรียร์คอปเปอร์ไอออนเพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่คอปเปอร์ไอออน

0: สนับสนุนโดยสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบสบู่สกินเดียวอาบสะอาดสดชื่นช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
1: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีซอมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดแห่งซาอุดิอาระเบียทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมทรงส่งกำลังพระราชหฤทัยถึงพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยขณะที่เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซอมานมกุฎราชกุมารทรงมีข้อความแสดงความเสียพระทัยในโอกาสเดียวกันขณะที่ประสบนิกรหลั่งไหลร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวันหลายคนเดินทางมาตั้งแต่วันก่อนและยอมนอนพักแรมริมถนนเพื่อรอร่วมถวายสักการะเป็นครั้งสุดท้ายประชาชนต่างรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก
2: คมนาคมผนึกกำลังทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติรฟม.จัดเต็มรองรับผู้โดยสาร MRT ทั้ง4สายพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ขบวนรถเสริมและมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มขณะที่ขสมก.จัดรถรับส่งฟรีเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสู่สนามหลวงด้าน AOT ระดมท่าอากาศยานทั้ง6แห่งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางทั้งการจราจรที่จอดรถระบบขนส่งสาธารณะและการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับประสบนิกรที่เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนพร้อมแนะนำประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: กกตชด.21ตั้งกรรมการสอบพร้อมเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน10ตำรวจเอกนำทัพหลังก่อเหตุยิงวินจักรยานยนต์ย่านห้วยขวางเสียชีวิต1รายบาด

0: เจ็บ2รายเจ้าตัวเข้ามอบตัวและรับสารภาพอ้างโมโหหลังมีปากเสียงเรื่องค่าโดยสารและถูกคู่กรณีจะทำร้ายตำรวจระบุคืนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุไม่ได้รับประทานยารักษาอาการทางจิตเวชจึงมีอาการกำเริบส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนถูกกฎหมายและพกติดตัวเป็นประจำเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาหนักทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะด้านบช.ตชด.ยืนยันดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างตรงไปตรงมาส่วนบิดาผู้ต้องหารุดเยี่ยมลูกชายที่โรงพักร่ำไห้ยอมรับลูกชายเป็นคนเครียดและมีปัญหาส่วนตัวหลังจากนี้ขอให้ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
1: สกลนครระทึกเด็กป.3ถือมีดพระไล่ฟันครูและเพื่อนนักเรียนวิ่งหนีวุ่นทั้งโรงเรียนเหตุเริ่มจากโมโหไม้บรรทัดหายแจ้งครูแล้วแต่ตรวจสอบไม่พบว่ามีใครขโมยไปก่อนเกลี้ยกล่อมยอมกลับบ้านแต่โดยดีเพราะหวั่นเด็กอารมณ์ร้อนแต่เกิดเรื่องไม่คาดคิดย้อนกลับมาพร้อมอาวุธหวั่นทำร้ายเพื่อนในห้องเรียนครูเห็นท่าไม่ดีเข้าช่วยแต่ถูกไล่ฟันต้องวิ่งหลบหนีเอาชีวิตรอดพันโรงและแม่ครัวช่วยเกลี้ยกล่อมจนยอมวางมีดเคราะห์ดีไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าเด็กมีประวัติป่วยจิตเวชและควบคุมอารมณ์ไม่ได้มาตั้งแต่เด็กเคยก่อเหตุทำร้ายเพื่อนและทำลายข้าวของเป็นประจำคาดวันเกิดเหตุอาจไม่ได้รับประทานยาตามแพทย์สั่งวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือและรักษาอย่างจริงจังวันเกิดเหตุอันตรายซ้ำทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
0: ฟาริดายอมรับสร้างเรื่องแชทอ้างตั้งครรภ์กับน้องฟอฟันรับทำไปด้วยความคึกขนองหวังหลอกคู่สนทนายืนยันไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวพร้อมกราบขอโทษนักร้องหนุ่มและครอบครัวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขณะเดียวกันประกาศพร้อมเข้าตรวจ DNA ตามนัดวันที่20มิถุนายนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงหลังยอมรับก่อนหน้านี้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกในครรภ์ด้านกรณีกล่าวหาตินตินนักร้องวงนิวคันทรีพัวพันยาเสพติดและพรากผู้เยาว์เจ้าตัวขอน้องรับผิดทั้งหมดระบุเป็นการกระทำจากอารมณ์ชั่ววูบขาดสติและรู้เท่าไม่ถึงการพร้อมขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบยืนยันไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้และขอหยุดเคลื่อนไหวเพื่อทบทวนตัวเองพร้อมดูแลลูกในครรภ์เป็นลำดับแรก
1: สุพนัทแฉปมบริหารทรัพย์สินสาธารณะกรุงเทพสุดซับซ้อนชี้ฟุตบาทพังย่านมีนบุรีกลายเป็นตัวอย่างชัดเจนของปัญหาหาคนรับผิดชอบไม่ได้แม้ประสานหลายหน่วยงานก็ยังโยนกันไปมาสุดท้ายรฟม.เข้าซ่อมแซมให้ทั้งที่ยืนยันไม่ใช่พื้นที่ในความรับผิดชอบสะท้อนช่องโหว่ระบบบริหารจัดการเมืองที่ขาดฐานข้อมูลกลางระบุหลายกรณีเจ้าของทรัพย์สินยังปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะไม่ทราบสถานะพื้นที่เสนอกทม.จัดทำ Bangkok Asset Management Map แผนที่แสดงทรัพย์สินสาธารณะและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แบบเปิดเผยตรวจสอบได้ชัดเจนว่าของใครใครซ่อมครอบคลุมถนนฟุตบาทสะพานฝาท่อเสาไฟและสาธารณูปโภคทุกประเภทหวังลดปัญหาโยนความรับผิดชอบเร่งแก้ไขความเสียหายได้รวดเร็วพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารเมืองเพื่อความสะดวกของประชาชน
0: คุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้เริ่มด้วยประเด็นเรื่องของการหัวเลือกสบนะครับล่าสุดทางสสไอติมผลิตก็เปิดคลิปหลักฐานกกต.เดินเก็บโพยในวันเลือกสบเมื่อวานนี้คุณไอติมแถลงยืนยันว่าหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอและไม่มีเหตุผลที่กกต.นั้นจะตีตกไม่ฟ้องคดีนี้นะครับนายผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงมีการแชร์คลิปครับเป็นวันโหวตเลือกสบระดับประเทศที่มีเจ้าหน้าที่กกต.เดินประกาศเรียกเก็บโพยกันอย่างโจ่งแจ้งเราไปย้อมดูคลิปหลักฐานที่คุณไอติมแชร์กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับซึ่งการแถลงคุณไอติมเมื่อวานนี้ยืนยันว่าจากหลักฐานต่างๆที่ปรากฏมีความชัดเจนดังนั้นการพิจารณาสำนวนเรื่องนี้กกต.มีทางเลือก3ทางคือ1มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลหรือ2เห็นชอบตามคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่ให้ยกคำร้องและ3ฟ้องหรือส่งคำร้องเฉพาะบางคนทางนี้ส่วนตัวเห็นว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปยังศาลเพราะหลักฐานหนักแน่นกว่าหลักฐานคดีก่อนๆแล้วก็ยังมีเส้นทางการเงินที่เชื่อม

0: โกงระหว่างผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.กับทีมงานส.ส.ในบางจังหวัดด้วยซึ่งหากเรื่องนี้กกต.ไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลก็อาจจะทำให้ถูกมองว่าใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันคุณไอติมยังกล่าวด้วยนะครับว่าการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่เสนอให้ยกคำร้องคดีนี้มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือฟอกขาวเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเรียกตัวแทนของ DSI หรือตัวแทนของคณะกรรมการการไต่สวนที่ให้ส่งฟ้องเข้าไปให้ข้อมูลเลยจึงเกิดคำถามตามมาว่าคณะอนุวินิจฉัยได้พิจารณาอย่างรอบด้านหรือไม่อีกทั้งคณะอนุบางคนก็ยังถูกสังคมตั้งคำถามถึงเรื่องผัวพันในคดีทุจริตคอร์รัปชันและบางคนนั้นยังถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองเพราะมีการเชื่อมโยงประวัติที่ถูกเลื่อนขั้นในตำแหน่งราชการภายในรัฐบาลของนายอนุทินนอกจากนี้ตนเห็นว่าการพิจารณาเรื่องนี้กกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากมีกกต.4ใน7คนถูกรองรับให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ชุดปัจจุบันที่อยู่ในสำนวนคดีดังนั้นหากกกต.อยากหลุดพ้นจากข้อครหาก็ควรมีมติส่งเรื่องทั้งหมดไปให้ศาลพิจารณา
1: พูดง่ายๆคือมี47คนที่วันนี้เป็นกกต.ได้เพราะว่ามีมติรับรองจากวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของวุฒิสภาชุดนี้ก็อยู่ในสำนวนของคดีที่กำลังพิจารณาอยู่ปัจจุบันสังคมมีการตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ว่าได้ตรวจสอบคดีการโหวตสว.อย่างเต็มที่หรือไม่หากกกต.ไม่ส่งเรื่องต่อไปที่ศาลก็ย่อมจะถูกตั้งคำถามได้ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปิดตาข้างเดียวหรือว่ารู้เห็นเป็นใจต่อกระบวนการดังกล่าวหรือเปล่านะครับผมคิดว่าคนที่ตอบคำถามนี้ดีที่สุดคือกกต.นะครับเพราะว่าประการแรกคือถ้ากกต.จะบอกว่าผู้สมัครแต่ละคนสามารถจดตัวเลขเพื่อการลืมได้เนี่ยคำถามคือแล้วทำไมกกต.ถึงต้องเก็บไปการที่กกต.เดินเก็บแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันสุ่มเสี่ยงจะเป็นการทุจริต
0: สำหรับคดีหัวสว.ตอนนี้อยู่ในชั้นของกกต.ชุดใหญ่นะครับที่ได้เริ่มพิจารณาสำนวนแล้วว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่โดยจะพิจารณาทุกวันจันทร์แล้วก็ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน12สัปดาห์ครับ
2: ค่ะขณะที่สว.ชัตรวัฒน์นะคะอดีตผู้การบุรีรัมย์ก็ออกโรงโต้ค่ะระบุว่าคลิปเก็บโพยเลือกสว.ที่ส.ส.พฤทธิ์นำมาเปิดพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีการหัวสว.นะคะโดยพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจบุรีรัมย์กล่าวถึงกรณีส.ส.พฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดคลิปหลักฐานการเก็บโพยในการเลือกสว.ระดับประเทศซึ่งมีเสียงของกกต.ท่านหนึ่งระบุว่าจะเป็นสว.แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตถือเป็นหลักฐานที่โยงให้เห็นถึงกระบวนการหัวเลือกสว.ได้หรือไม่โดยพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์บอกว่าในฐานะพนักงานสอบสวนเก่าขอตั้งข้อสังเกตคลิปนี้ว่าหากกกต.หรือเจ้าหน้าที่กกต.พบเห็นหลักฐานผู้สมัครกระทำผิดนำเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสว.3หรือใบแนะนำตัวผู้สมัครเข้าคูหาลงคะแนนเหตุใดจึงไม่ดำเนินการเอาผิดทันทีเพราะต้องเชิญตัวผู้กระทำผิดไปพบผอ.กกต.แจ้งข้อหากระทำผิดเพื่อให้ดำเนินการจบไปเป็นคนๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวหาเหมารวมว่าทั้งหมดมีการหัวเลือกสว.ส่วนคำพูดของกกต.ที่ระบุว่าจะเป็นสว.แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะตนมองว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีการหัวเลือกสว.เกิดขึ้นจริงกกต.รู้ได้อย่างไรว่าใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ในตอนนั้นฉะนั้นจึงไม่สามารถนำมากล่าวหาได้ว่าทุกคนทุจริตหมดซึ่งส่วนตัวไม่หนักใจกับคลิปนี้และมั่นใจว่าผ่านกระบวนการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องนะคะโดยพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์ก็บอกด้วยค่ะว่าตนเคยรับราชการตำรวจเป็นทั้งผู้กำกับและผู้การจังหวัดมีคนรู้จักมากมายฉะนั้นหากถามว่าคลิปนี้เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักที่แน่นหนาหรือไม่ตนคงตอบไม่ได้ว่าผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกกต.แต่ยืนยันว่าไม่หนักใจนะคะ
0: ครับดูโพลกันหน่อยนะครับเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ล่าสุดก็มีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ทางนิด้าโพลได้เปิดผลสำรวจความเห็นประชาชนในเรื่องนี้พบว่า4เกณฑ์ที่ประชาชนเกินครึ่งไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์การมีบัตรคนจนนะครับนิด้าโพลก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องจนจริงหรือเปล่าสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนนะครับกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาแล้วก็อาชีพทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,310 หน่วยคำถามสำคัญคือความคิดเห็นของประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ในการได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในปี69ทั้งหมด10เกณฑ์พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทาง เห็นด้วยนะครับ4เกณฑ์ที่มีประชาชนเกินครึ่งไม่เห็นด้วยเงื่อนไขแรกครับก็คือผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรต้องไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันเกิน1ไร่รวมแล้วประชาชนร้อยละ 53.2 ไม่เห็นด้วยนะครับเงื่อนไขที่2ครับต้องไม่เป็นนักเรียนและนักศึกษามีประชาชนรวมร้อยละ 55.03 ไม่เห็นด้วยเงื่อนไขที่3ที่ประชาชนเกินครึ่งไม่เห็นด้วยครับก็ต้องไม่เป็นเจ้าของรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันมีประชาชนไม่เห็นด้วยรวมร้อยละ 57.48 นะครับและเงื่อนไขที่4ที่ประชาชนไม่เห็นด้วยมากที่สุดครับก็คือต้องไม่เป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้มีผู้ไม่เห็นด้วยมากถึงร้อยละ 67.03 ซึ่งสำหรับเงื่อนไขเรื่องนี้นะครับล่าสุดในทางรัฐบาลก็มีมติแล้วว่าจะไม่ใช้เงื่อนไขนี้ในปีนี้นะครับ
2: ค่ะส่วนอีกโพลหนึ่งค่ะผู้ชมเป็นโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะที่ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ28มิถุนายนนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะสวนดุสิตโพลเปิดเผยผลการสำรวจการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่18ครั้งที่3นะคะจากทั้งหมด 2,029 กลุ่มตัวอย่างค่ะพบว่าคุณชัชชาติยังคงมีคะแนนนิยมเป็นอันดับที่1นะคะโดยผลสำรวจเมื่อถามว่าคนกรุงเทพอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปอันดับ1คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะมากถึง 60.08% ทิ้งห่างอันดับ2คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนที่ได้ 13.17% ขณะที่อันดับ3เป็นดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 7.39% แซงผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีที่ได้ 3.89% เป็นอันดับ4โดยมีผลสำรวจที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเพียง 12.07% นะคะดุสิตโพยังสำรวจถึงผู้ที่เคยเลือกผู้ว่ากทม.เมื่อปี65ค่ะเพื่อเทียบว่าครั้งนี้จะเลือกใครพบว่าในสัดส่วน 60.08% ที่บอกว่าเลือกคุณชัชชาติในรอบนี้มีฐานเสียงเดิมที่เคยเลือกคุณชัชชาติรอบที่แล้ว 73.72% นะคะที่น่าสนใจพบว่ามีฐานเสียงของพรรคก้าวไกลเดิมที่เคยเลือกคุณวิโรจน์รอบนี้จะมาเลือกคุณชัชชาติค่ะมากถึง 24.12%เช่นเดียวกันกับฐานเสียงเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งกรณีของคุณสกลทีดร.เอสุชัชวีและพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเทเสียงให้คุณชัชชาติจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่คุณชัยวัฒน์ค่ะผู้สมัครของพรรคประชาชนมีฐานเสียงเดิมของพรรคก้าวไกลที่จะโหวตให้รอบนี้ 44.12% โดยมี 10.32% จากกลุ่มที่เคยเลือกคุณชัชชาติรอบที่แล้วจะเปลี่ยนใจมาเลือกคุณชัยวัฒน์ด้วยนะคะ
0: ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
3: โอ้คิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อน
4: รสซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
5: อร่อย
4: ครับ
6: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
7: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดีนใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพลอรินอสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: นอตเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเทียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ

0: ผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
1: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: สนับสนุนโดยแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
10: ่ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะมีอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐอิหร่านค่ะที่ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีชาบาซารีฟแห่งปากีสถานค่ะได้เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงยุติสงครามแล้วนะคะหลังจากนี้จะมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้19มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโดยรายละเอียดที่แน่ชัดของข้อตกลงยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะแต่นายกซารีฟบอกว่าข้อตกลงนี้เรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมถึงในเลบานอนด้วยโดยก่อนหน้านี้หลายแหล่งข่าวก็บอกกับรอยเตอร์สค่ะว่าร่างข้อตกลงนี้จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐและขยายเวลาหยุดยิงในขณะที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอีก60วันด้วยเดี๋ยวต้องรอดูรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งนะคะแล้วก็จับตาพิธีการลงนามในวันศุกร์ที่จะถึงนี้19มิถุนายนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจริงๆแล้วก็อยู่ในภาวะที่สั่นคลอนหลังจากที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในวันอาทิตย์นะคะโดยกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF ระบุในโพสต์เมื่อวานค่ะว่าพวกเขาได้โจมตีศูนย์บัญชาการของฮิซบอลเลาะห์ในกรุงเบรุตหลังจากที่ฮิซบอลเลาะห์ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อพลเรือนอิสราเอลและทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการอยู่ในเลบานอนตอนใต้เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าวอชิงตันและเตหะรานจะลงนามในข้อตกลงในวันอาทิตย์เพื่อยุติการสู้รบกับอิหร่านแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งทรัมป์ออกโรงวิจารณ์อิสราเอลผ่านทางทรูโซเชียลนะคะว่าการโจมตีเบรุตของอิสราเอลไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพิเศษที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วค่ะซึ่งต่อมาทรัมป์ก็บอกกับ Fox News นะคะว่าเขายังคงคาดหวังว่าข้อตกลงในการลงนามในวันอาทิตย์จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วแต่แน่นอนว่าการปะทะกันครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์นะคะก็ทำให้เกิดข้อสงสัยอีกครั้งว่าข้อตกลงสันติภาพจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ในขณะที่ไมค์วอลซ์ค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐของ UN ก็ระบุว่าเขายังคงมั่นใจว่าข้อตกลงในการลงนามจะเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะคะส่วนพีเท็กซัสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็บอกผ่านทางช่อง CBS ว่าเขากำลังดำเนินการตามแผนอยู่ไม่ใช่เรื่องว่าจะทำได้หรือไม่แต่เป็นเรื่องว่าเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่าอิหร่านจำเป็นต้องถอนกำลังฮิซบอลเลาะห์ออกไปอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าล่าสุดก็คือข้อตกลงนี้นายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการลงนามวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะ
11: ครับพาคุณผู้ชมมาดูข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะครับเป็นการสรุปมาแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับทางรอยเตอร์บอกว่าร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐครอบคลุมประเด็นต่างๆมากมายครับตั้งแต่ด้านนิวเคลียร์ของเตหะรานไปจนถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของสหรัฐโดยจะมีการหารือตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันหลังจากข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายนะครับโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านบอกว่าร่างบันทึกความเข้าใจประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ทุกลำทันทีในขณะที่สหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านการยกเลิกการปิดล้อมของสหรัฐจะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากลงนามในบันทึกความเข้าใจและจะแล้วเสร็จภายใน30วันส่วนเรื่องของการเงินครับสหรัฐตกลงที่จะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใดๆต่ออิหร่านจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายหลังจากข้อตกลงขั้นสุดท้ายมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดของสหรัฐและสหประชาชาติที่มีต่ออิหร่านจะถูกยกเลิกตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้สหรัฐจะยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันต่ออิหร่านเป็นระยะเวลาที่กำหนดทำให้เตหะรานสามารถขายน้ำมันแล้วก็รับรายได้ได้สหรัฐตกลงที่จะปล่อยสินทรัพย์ที่ถูก

0: ยะของอิหร่านจำนวน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์รวมถึงการโอนเงินสดโดยตรงความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคและวงเงินสินเชื่อวอชิงตันจะร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคจะจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาสำหรับอิหร่านซึ่งจะเจรจาและตกลงกับเตหะรานภายใน60วันส่วนทางด้านนิวเคลียร์ครับเตหะรานตกลงจะไม่ผลิตหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จนกว่าจะมีข้อตกลงขั้นสุดท้ายอิหร่านจะคงสถานะปัจจุบันของโครงการนิวเคลียร์โดยงดเว้นจากการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มเติมและการขยายโรงงานนิวเคลียร์สหรัฐตกลงที่จะอนุญาตให้อิหร่านลดปริมาณยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สะสมไว้ในดินแดนอิหร่านภายใต้ข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคตโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกิจกรรมการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและกลไกในการจัดการปริมาณยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงจะได้รับการเจรจาภายใน60วันนับจากบันทึกความเข้าใจและจะกล่าวถึงขั้นตอนตกลงขั้นสุดท้ายวันเดียวกันครับทางประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเกียนของอิหร่านก็กล่าวนะครับบอกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านนั้นได้อนุมัติแผนการเจรจากับสหรัฐต่อไปแล้วครับ
1: ค่ะล่าสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธข่าวนะคะว่ามีการแอบโอนเงินให้กับอิหร่านเพื่อแลกกับการไม่ถูกโจมตีค่ะโดยเป็นการออกแถลงการล่าสุดนะคะจากทางกระทรวงการต่างประเทศของ UAE ยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเท็จและไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงค่ะเน้นย้ำว่าไม่มีเงินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ถูกปล่อยโอนหรืออำนวยความสะดวกผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะโดยก่อนหน้านี้รอยเตอร์สได้อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ4แหล่งค่ะว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกลงที่จะปลดล็อกเงินทุนดังกล่าวซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธีหลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานหลายร้อยครั้งตั้งแต่สงครามเริ่มต้น28กุมภาพันธ์แต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับรอดพ้นจากการโจมตีของขีปนาวุธอิหร่านในขณะที่คูเวตและบาเรนกลับถูกโจมตีเช่นเดิมโดยมีรายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกลงที่จะปล่อยเงินทั้งหมด 10,000 ล้านดอลลาร์ให้กับอิหร่านนะคะแต่ว่าจากรายงานล่าสุดแล้วมีการออกแถลงการยืนยันว่าทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จนะคะ
0: ครับพาไปดูการประชุม G7 ที่ตอนนี้เดือดนะครับเมื่อมีผู้ประท้วงจากฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ออกมานะครับมีการจุดไฟเผารถยนต์ผู้ประท้วงเดินออกขบวนออกประท้วงบริเวณถนนในเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์นะครับเพื่อประท้วงการประชุมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศหรือว่า G7 ก็ประกอบด้วยสหรัฐแคนาดาญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งจัดประชุมกันที่เมืองเอวิองเลแบงครับเป็นฝั่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ติดกับเจนีวากลุ่มผู้ประท้วงก่อเหตุเผารถยนต์จุดไฟเผาพื้นที่ต่างๆจนความรุนแรงบานปลายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมนะครับทางผู้ประท้วงเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การประชุมผู้นำ G7 ในฝรั่งเศสแต่กลับมาใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในเมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ติดกันโดยผู้ประท้วงบอกว่าข้อจำกัดดังกล่าวนั้นรบกวนชีวิตประจำวันและไม่สมเหตุสมผลนะครับซึ่งทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องระดมกำลังทหารกว่า 4,000 นายภายในดินแดนของตนเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุม3วันในขณะที่ฝรั่งเศสก็บอกว่ากำลังส่งตำรวจกว่า 8,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยเช่นเดียวกันครับ
1: มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะได้โทรศัพท์พูดคุยกับปูตินนะคะพร้อมช่วยเหลือยุติศึกยูเครนค่ะโดยสำนักข่าวรัสเซียรายงานอ้างคำพูดของยูริอูชคอฟที่เป็นที่ปรึกษาของเครมลินนะคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างการโทรศัพท์หารือกันว่าการยุติความขัดแย้งในยูเครนมีความสำคัญอย่างยิ่งและเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและบอกอีกว่าทรัมป์บอกกับปูตินว่าข้อตกลงในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วอูชาคอฟระบุด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีและการสนทนาก็กินเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะส่วนความขัดแย้งในยูเครนค่ะโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำอีกครั้งถึงความจำเป็นในการยุติการสู้รบเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะใช้อิทธิพลต่อพันธมิตรในยุโรปและต่อเคียฟรวมถึงในบริบทของการติดต่อที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด G7 นะคะแล้วว่ามีการตกลงกันว่าสตีฟวิทคอฟและจาเร็ดคูชเนอร์ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางเยือนรัสเซียอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันล่าสุดยูเครนยังมีการเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในภูมิภาคทางตอนเหนือของมอสโกด้วยเป็นการโจมตีโรงเก็บเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
0: ครับพาไปดูตัวเลขกันหน่อยนะครับเมื่อมี

0: รายงานบอกว่าคนสหรัฐแห่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศตัวเลขตอนนี้มากเป็นประวัติการนะครับทางรายงานต่างประเทศบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีชาวอเมริกันมากเป็นประวัติการที่ย้ายออกจากสหรัฐโดยข้อมูลนะครับจากทาง Brookings แสดงให้เห็นว่ามีผู้คนประมาณ 210,000 ถึง 450,000 ย้ายออกจากประเทศไปอยู่ต่างประเทศโดยสมัครใจนะครับซึ่งทางเจนบาเน็ตครับเป็นโค้ชด้านการวางแผนชีวิตใช้วางแผนการใช้ชีวิตในต่างประเทศบอกว่าเธอใฝ่ฝันที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศซึ่งตอนนี้เธอก็ย้ายไปอยู่ที่เม็กซิโกนะครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ตอนปี2024ก็มีคนที่ย้ายออกไปเนี่ยเยอะมากๆครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพจากเวทีบัลเล่โรมิโอแอนด์จูเลียตที่ตุรกีนะคะที่กลายเป็นว่ามีเจ้าเหมียวมาขโมยซีนคุณผู้ชมเห็นไหมคะซ้ายมือค่ะเป็นคลิปที่เห็นว่าเจ้าแมวกำลังข่วนผมของโรมิโอในขณะที่นอนตายอยู่บนเวทีนะคะขณะที่จูเลียตก็กำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียคนรักโดยที่เจ้าแมวก็ไม่มีท่าทีที่จะเลิกแย่งซีนด้วยนะคะทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้สักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
2: Mall Line Limited Sally O Character พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันวันนี้เราเริ่มต้นนะครับเมื่อวานนี้เวลา 19:11 นาที
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ
2: ์ค่ะรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
2: นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าย
3: ิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็

0: ถวายความอาลัยและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตลอดทั้งวันบางท่านเดินทางมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับเพื่อจะมารอขบวนพระศพและนอนพักแรมริมถนนเพื่อจงลงนามถวายความอาลัยตลอดเส้นทางเดินเชื่อมไปยังศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
1: ตำรวจเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและจิตอาสาคอยให้บริการน้ำดื่มอาหารและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 4:00 น. ค่ะ
0: คุณสุวรรณาเกณฑ์น้ำเที่ยงซึ่งเป็นหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาบอกกับนักข่าวนะครับท่านผู้ชมว่ากินนอนค้างคืนอยู่ที่ด้านหน้าศาลฎีกาเพื่อจะมารอร่วมลงนามถวายความอาลัยหลังจากได้ทราบข่าวพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ใจหายเพราะได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากตนเองก็เคยไปเป็นอาสาสมัครบรรจุสิ่งของเมื่อครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้พบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์ไม่ถือพระองค์พูดจาทักทายและยังมีโอกาสจับมือพระองค์ท่านแบบไม่ถือตัวกรณียกิจของพระองค์ท่านเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติยังอยู่ในความทรงจำเสมอขณะที่นางสาวจำเนียนมาลากุลคนกรุงเทพมหานครบอกเช่นเดียวกันนะครับว่าตกใจและเสียใจมากเมื่อรู้ว่าพระองค์ท่านสิ้นพระองค์ลูกสาวโทรมาบอกกำลังขายของอยู่ทำอะไรไม่ถูกโทรหาเพื่อนๆให้รีบมาจับจองพื้นที่เพื่อจะมาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายยอมมานอนข้างถนนพระรักพระองค์ท่านเสียดายพระองค์ท่านพระชนมายุน้อยตลอดช่วงที่ผ่านมาที่ไหนประชาชนเดือดร้อนพระองค์เสด็จไปโดยไม่ถือตัวนางสุพรศรีปานดูไทยเป็นอีกคนหนึ่งที่มาบอกนะครับว่าได้เห็นพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตั้งแต่พระองค์ท่านทรงพระเยาว์และทรงงานหนักเสียสละเวลาตลอดมา
2: เราก็ใจหายนะพระองค์ท่านยังเคยทำงานอะไรอ่ะเพื่อนพึ่งพาน่ะให้จับพระหัตถ์จับมือจับอะไรเนี่ยป้าเนี่ยท่านจับมือป้าเนี่ยท่านไม่ถือตัวด้วยเพราะนั่นแหละกะว่าจะไม่ร้องแล้วนะน้ำตามันก็ไหลกันทุกคนค่ะเพราะว่ามันใจหายค่ะว่าพระองค์ท่านไปแล้วหรือนี
3: ่น้ำตาไหลกันทั้งกลุ่มแบบไม่คิดว่าจะมีภาพนี้ให้เราเพราะเมื่อไม่พันปีเราก็เสียใจกันนะแต่พอมันนึกถึงพระองค์พามันยิ่งหนักเข้าไปเลยเพราะสงสารในหลวงด้วยท่านราชินีพระองค์ท่านสิ้นทั้งแม่ทั้งลูกมันเป็นเราเป็นกำลังใจพวกเราคนไทยอ่ะพร้อมอยู่เคียงข้างอ่ะค่ะพระองค์สู้พวกเราก็สู้ค่ะ
4: มันพูดไม่ออกก็เสียใจก็กราบขอพระองค์สู่เสด็จสวรรคาลัยขอให้ท่านไปอยู่กับเสด็จปู่เสด็จย่าที่บนสวรรค์ขอให้พระองค์มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยเพื่อใครอีกแล้วนะคะ
0: ท่านผู้ชมครับตลอดตั้งแต่วันที่เราได้รับทราบข่าวจากสำนักพระราชวังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเช้าการชินพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหลายท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความผูกพันกับพระองค์ท่านเนื่องจากได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่เมื่อครั้งประสูติและก็ตั้งแต่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์ผูกพันกับประสบนิกรประชาชนต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือได้เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งได้ติดตามพระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายเป็นเจ้าฟ้านักการทูตรวมถึงมีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำก่อให้เกิดประวัติศาสตร์ของชาวเรือนจำมากมายนะครับเป็นตัวว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจเรียกว่าโครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์พาตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเข้ามาดูแลเรื่องสิทธิต่างๆของผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง

0: มีสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูเกิดขึ้นในยุคสมัยของพระองค์ท่านและแน่นอนประชาชนคนไทยจำนวนมากจดจำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งคายามยากซึ่งจุดกำเนิดเคยมีรับสั่งของพระองค์ท่านนะครับว่าได้เห็นประชาชนเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2538ประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำกับประชาชนด้านในซึ่งมีความรู้สึกหรือไม่พอใจกันพระองค์ท่านมีรับสั่งว่าอยากจะลงไปดูแต่เกรงว่าคนจะหาว่าท่านซ่าก่อนที่จะเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมอบหมายให้องค์พาณขณะนั้นลงไปพบประชาชนทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชนและเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพากันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเมื่อวานนี้เพจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน
1: เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: เราอัญเชิญมาให้ท่านผู้ชมประชาชนได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของน้ำท่วมช่วงหนึ่งพระองค์ท่านมีรับสั่งว่าสำหรับประชาชนทุกท่านขอบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วขอโทษที่อาจจะมาช้า
2: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใช้ความเข้มแข็งก็เลยมาวันนี้มาให้กำลังใจทุกๆคนนะคะน้องๆ นักเรียนก็พยายามช่วยสนับสนุนเครื่องแบบหรือว่าอุปกรณ์กีฬาให้ไปในหลายโรงเรียนก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยสนับสนุนส่วนราชการแล้วก็สนับสนุนประชาชนที่ประสบภัยต่างๆให้ฟื้นฟูฟื้นตัวเข้าสู่สภาพเดิมให้ได้อย่างเร็วที่สุดเรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสหารือกับส่วนราชการต่างๆแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วขอโทษที่อาจจะมาช้าเพราะว่าตอนน้ำท่วมยุ่งๆก็ไม่อยากจะมารบกวนส่วนหนึ่งส่งมาแต่ของแล้วที่ผ่านมาก็อาจจะงานค่อนข้างเยอะแต่รายการเนี้ยทริปเนี้ยที่จะมาอุบลเนี่ยก็จัดลงตารางของเราไว้ว่ายังไงยังไงก็ต้องมาเยี่ยมแล้วก็มาให้ของฟื้นฟูทุกๆคน
0: นี่เป็นพระดำรัสตอนหนึ่ง
1: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะ

0: เมื่อครั้งเสด็จไปยังอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส่งเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2562ค่ะนอกจากนี้เพจเรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังได้แชร์คลิปย้อนภาพความประทับใจค่ะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงทักทายอย่างเป็นกันเองและรับดอกไม้จากประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จที่หน้าพระบรมมหาราชวังนะคะเพจระบุข้อความว่าทูลกระหม่อมพาทรงทักทายประชาชนที่มารับเสด็จอย่างเป็นกันเองไม่ถือพระองค์มีประชาชนทูลเกล้าถวายเงินทรงตรัสเรารับเงินไม่เอาเงินไปทำอะไรอย่างอื่นนะทำบุญจริงๆเข้ามูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะเพราะน้ำกำลังท่วม
1: ครับทูชมกองพัฒนาพฤตินิสัยกรมราชทัณฑ์ได้เผยแพร่เรื่องราวของน้องบุญยูนน้องบุญยูนเป็นเด็กน้อยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงอุ้มขณะที่พระองค์เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างกำลังใจสู่เมืองคอนน้องบุญยูนคนนี้ปัจจุบันเติบโตขึ้นเป็นนักเรียนชั้นม.5ภาพที่พระองค์ท่านพระองค์พาทรงอุ้มน้องบุญยูนเกิดขึ้นวันที่30พฤษภาคมปี2553ณเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชในโอกาสที่พระองค์เสด็จไปเปิดกิจกรรมสร้างกำลังใจสู่เมืองคอนและพระองค์ทรงเยี่ยมอาคารบริบาลทารกในแดนผู้ต้องขังหญิงน้องบุญยูนเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมพระกรในวันนั้นปัจจุบันเติบโตไปเยาวชนวัย16ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปีที่5แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และยังทำงานพิเศษที่รัฐซักรีดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเรื่องราวของมุยูนกรมราชทัณฑ์ระบุว่าสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งโอกาสความเมตตาและกำลังใจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เด็กและผู้ต้องขังหญิงด้วยพระอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาไม่ถือพระองค์เข้าทักทายพูดคุยให้ความสนพระทัยเด็กและผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องมุยูนและผู้จัดการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชและผู้แทนผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพ
0: และลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพระองค์ท่านนะคะ
1: น้องบุญยูนเปิดเผยว่าตอนนั้นยังเล็กจำความไม่ได้แต่แม่เล่าให้ฟังว่า
0: ตอนนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาที่เรือนจำแม่นั่งอุ้มน้องบุญยูนอยู่ค่ะพระองค์ท่านก็รับจากมือแม่มาอุ้มน้องบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจแล้วก็เป็นบุญมากๆพระองค์ท่านใจดีทรงช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังชายหญิงในเรือนจำทั่วประเทศรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ท่านไม่ทิ้งผู้ต้องขังแต่ให้โอกาสผู้ต้องขังได้กลับตัวเป็นคนดี
1: เด็กน้อยในเรือนจำในวันนั้นวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม.5แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเติบโตมาโดยมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีผลการเรียนยอดเยี่ยม
0: ใช้เวลาว่างจากการเรียนหารายได้ด้วยการรับจ้างทำความสะอาดแล้วก็เป็นลูกจ้างร้านสะดวกซักค่ะช่วยคุณแม่หาเงินเข้าบ้าน

0: แบ่งเบาภาระของผู้เป็นย่าความฝันของน้องมูยูนในอนาคตคืออยากเป็นคุณหมอค่ะ
1: ได้ฟังครับว่าตอนนั้นนะพระองค์มาในเรือนจำแล้วก็แม่นั่งอุ้มอยู่แล้วก็พระองค์ก็ไปเอามาจากมือแม่แล้วก็มาอุ้มเลยครับรู้สึกตื่นตันใจแล้วก็พระองค์ใจดีมากครับที่ได้เห็นพระองค์จริงๆรู้สึกมีบุญมากๆเลยครับพระองค์ทรงช่วยเหลือทรงไปเยี่ยมเยียนนักโทษชายนักโทษหญิงในเรือนจำทั่วประเทศเลยครับรู้สึกซาบซึ้งมากเลยครับพระองค์ไม่ทอดทิ้งผู้ต้องขังครับแถมยังให้โอกาสดีๆกับผู้ต้องขังที่กลับตัวกลับใจได้ครับทราบข่าวมาจาก
2: เจ้าฟ้านักกฎหมายทรงเมตตาเอื้อมพระหัตถ์ไปหาผู้ที่ทุกข์ที่สุดในเรือนจำเรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์และเราจะปิดท้ายภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในวันอัญเชิญพระศพของเจ้าฟ้าพระจุลกิติยาภาเป็นภาพที่ประชาชนคนไทยได้เห็นแล้วถวายพระกำลังใจให้กับพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์และเราได้นึกย้อนกลับไปถึงความผูกพันที่ประชาชนคนไทยได้เห็นมาตลอดพระชนมายุของเจ้าฟ้าพระจุลกิติยาภาเชิญครับ

0: ริกา24นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สนับสนุนโดย Samsung ประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับ1มั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ Dreamy Fruit Tea อร่อยเกินเบอร์ได้ประโยชน์เกินใจสูตรนี้ Pixie พร้อมเสิร์ฟน้ำมันหล่อลื่นบางจากฟิวริโอช่วยปกป้องขีดสุดไปได้สุดทุกการขับขี
2: ่ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
3: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
2: สสว.ปลดล็อก SME
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
14: ์ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์ยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทอง
0: หกรายการ26นาทีเรื่องเราเช้านี้ท่านผู้ชมครับเอาข่าวใหญ่ของโลกแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับท่านผู้ชมยืนยันล่าสุดจากโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่เป็นประเทศคนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะครับท่านผู้ชมเมื่อตอน 4:29 นาทีตามเวลาประเทศไทยที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความระบุว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระบุนะครับว่าผมได้อนุมัติให้มีการเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้เก็บค่าผ่านทาง
15: และในเวลาเดียวกันก็ได้อนุมัติให้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐโดยมีผลทันทีค่ะ
0: ผู้นำสหรัฐยังเชิญชวนให้เรือสินค้าจากทั่วโลก
15: กลับมาใช้เส้นทางเดินเรือนี้นะคะพร้อมระบุว่าให้การส่งออกน้ำมันดำเนินต่อไปก็สะท้อนถึงความคาดหวังว่าการบรรลุข้อตกลงครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูการค้าพลังงานและการขนส่งทางทะเลในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: ทรัมป์ระบุว่าช่องแคบพอมุดจะเปิดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐก็จะยุติลงด้วยเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ปล่อยให้น้ำมันไหลไปได้แล้วนี่เป็นข่าวดีของโลกนะครับเช้าวันนี้เมื่อตอน 4:29 นาทีที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยซึ่งสะท้อนว่านี่คือการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะช่วยฟื้นฟูการค้าพลังงานและการขนส่งทางทะเลในตะวันออกกลางซึ่งหยุดชะงักมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เกือบจะ4เดือนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะโดยที่ในเวลาต่อมาตอน 4:39 นาที
15: ทำเนียบขาวก็ได้โพสต์ข้อตกลงกับอิหร่านนะคะโดยระบุว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายค่ะข้อความเนี่ยระบุว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้เสร็จสมบูรณ์แล้วขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายข้าพเจ้าขออนุมัติอย่างเป็นทางการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการเดินเรือโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมขณะเดียวกันข้าพเจ้าขออนุมัติให้ยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐอเมริกาโดยมีผลในทันทีเรือจากทั่วทุกมุมโลกจงเดินเครื่องออกเดินทางได้แล้ว

0: ขอให้น้ำมันไหลเวียนสู่ตลาดโลกอีกครั้ง
1: จริงๆสถานการณ์เนี่ยพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับตัวชมถ้าเราเริ่มตั้งแต่ที่เมื่อวานนี้แจ้งท่านผู้ชมไปในเรื่องเล่าสาธิตว่าทรัมป์ประกาศคู่ขนานกับนายกรัฐมนตรีปากีสถานซึ่งระบุนะครับว่าจะมีการลงนามใน MOU หรือบันทึกความตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดยที่มีการยืนยันว่าจะเกิดขึ้นภายในเมื่อวานนี้ซึ่งตามเวลาสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้นะครับทุกผู้ชมเพราะสหรัฐเนี่ยช้ากว่าเราแต่อิหร่านยังคงแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ต่อมากลายไปว่าสถานการณ์เกิดทำท่าจะพลิกผันเพราะจู่ๆอิสราเอลก็โจมตีเลบานอนอีกนะครับการโจมตีเลบานอนซึ่งหมายถึงเฮสบอลล็อกของอิสราเอลทำให้สถานการณ์กลับไปไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งเพราะอิหร่านยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญว่าต้องมีการหยุดยิงทุกจุดรวมถึงในเลบานอนถึงขั้นทรัมป์ต่อมาเตือนเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าอย่าทำลายข้อตกลงนี่เรียกว่าสถานการณ์พลิกผันกระทั่งล่าสุดทรัมป์ก็ได้โพสต์ประกาศพร้อมกับทำเนียบขาวในเวลาต่อมาทรัมป์อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะตามจากคนกลางที่น่าเชื่อถือซึ่งหมายถึงนายมตรีเชบัตชาลิฟแห่งปากีสถานได้แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน
0: ได้บรรลุข้อตกลงยุติสงครามแล้วค่ะ
1: และจะจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ
0: ในวันศุกร์19มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด
1: ์อย่างที่บอกครับว่าข้อตกลงนี้เกิดขึ้น
0: แม้ว่าอิสราเอลจะโจมตีเลบานอนเมื่อวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็ทำให้ทั้งอิหร่านและโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ
1: ์ทั้งนี้รายละเอียดของข้อตกลงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในทันทีโดยเชบัตชาริฟนายกปากีสถานระบุข้อตกลงนี
0: ้เรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรค่ะรวมถึงในเลบานอนด้วย
1: ขณะที่แหล่งข่าวหลายแหล่งบอกกับรอยเตอร์ว่า
0: ร่างข้อตกลงจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐและขยายเวลาหยุดยิงในขณะที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมในอีก60วันนะคะ
1: คือข้อตกลงแรกที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านเปิดและสหรัฐยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านขณะเดียวกันชุดแรกที่จะเกิดขึ้นที่จะลงนามกันในวันศุกร์นี้ก็จะรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านคาดการนะครับแต่การเจรจากับเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยจะใช้เวลาหลังจากลงนามในบันทึกความตกลงนี้ให้เวลา60วันที่จะไปเจรจากันต่อทั้งนี้ทั้งนั้นนายรัฐมนตรีปากีสถานระบุว่าหลังการเจรจาอย่างเข้มข้น
0: เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านแล้ว
1: ทั้งสองฝ่าย
0: ได้ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวร
1: รวมถึง
0: ในเลบานอนด้วย
1: นายรัฐมนตรีเชบัตชาลิฟของปากีสถานระบุว่าเราขอขอบคุณสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน
0: สำหรับความมุ่งมั่นในการหาทางออกทางการทูตให้กับความขัดแย้งเราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพี่น้องของเราในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้คือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของรัฐกาตาร์สำหรับการสนับสนุนในการบรรลุข้อตกลงนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและสาธารณรัฐตุรกีสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างมากในครั้งนี้
1: ทั้งนี้ชาลิฟระบุเพิ่มเติมนะครับว่าภายหลังบรรลุข้อตกลงผู้ไกล่เกลี่ยยังจะอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมหลายรอบตลอดสัปดาห์นี้เพื่อหารือในประเด็นก่อนการบังคับใช้ข้อตกลง
0: ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการเจรจาทางเทคนิคและการลงนามอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปค่ะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมคือก่อนหน้าเนี่ยมีรายงานนะครับท่านผู้ชมว่าตัวแทนของสหรัฐกับอิหร่านมีจะมีการจัดประชุมออนไลน์ชาติคนกลางคือปากีสถานรวมถึงกาตาร์ที่เชบัตชาลิฟพูดถึงเนี่ยนะท่านผู้ชมเป็นสักขีพยานฝั่งสหรัฐเนี่ยคือนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีของสหรัฐฝั่งอิหร่านคือมูฮัมหมัดกาลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านซึ่งข่าวจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ที่ว่านี้และเกี่ยวกับเรื่องช่องแคบเป็นประการแรกคืออิหร่านเปิดช่องแคบ และสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลท่าเรืออิหร่านผลจากการตกลงกันที่ประกาศเป็นทางการน้ำมันโลกร่วงลงทันทีนะครับทุกผู้ชมน้ำมันโลกปรับลดลงทันทีหลังจากโดนทรัมป์ประกาศว่าบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน
0: แล้วก็บอกให้เรือเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ทันทีพร้อมสั่งให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซ
1: เวลา 5:40 นาทีตามเวลาไทย
0: เบรนท์ลอนดอนค่ะน้ำมันดิบปรับลงไป 3.37 ดอลลาร์นะคะหรือว่าล่วงลงไป 3.52% ค่ะ อยู่ที่ 84.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตที่สหรัฐอเมริกาก็ปรับลงไป 3.6 ดอลลาร์นะคะหรือว่าลงไป 4.24% อยู่ที่ประมาณ 81.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: อย่างที่บอกเราไม่คาดคิดใช่ไหมว่าน้ำมันอย่างเวสเท็กซัสจะลงไปอยู่ที่81เนี่ย
0: ค่ะ
1: 81.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะขณะที่ผมย้อนกลับไปท่านผู้ชมครับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบทำท่าจะสั่นคลอนเพราะอะไรอิสราเอลโจมตีเลบานอนโดย อิสราเอลกับเฮซบอลเลาะห์ที่รับการสนับสนุนจากเตหะรานหรืออิหร่านในเลบานอนต่างโจมตีกันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชม IDF หรือกองกำลังป้องกันอิสราเอล
0: โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าพวกเขาได้โจมตีศูนย์บัญชาการของฮิสบอลเลาะห์ในเบรุตหลังจากที่ฮิสบอลเลาะห์ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อพลเรือนอิสราเอลและทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการอยู่ในเลบานอนตอนใต
1: ้การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์อ้างว่าวอชิงตันกับเตหะรานกำลังจะลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติการสู้รบโดยทรัมป์วิจารณ์อิสราเอลบนทวิตโซเชียลว่า
0: การโจมตีเบรุตของอิสราเอลไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพิเศษที่เราใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้ว
1: ทรัมป์ระบุว่า
0: อิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองจากการคุกคามแต่การโจมตีที่อิสราเอลตอบโต้นั้นเล็กน้อยและไร้ความหมายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่ควรขัดขวางกระบวนการสำคัญนี
1: ้
0: แล้วก็ยังบอกด้วยว่าไม่ควรมีการโจมตีใดๆจากอิสราเอลในเลบานอนอีกต่อไปแต่ก็ไม่ควรมีการโจมตีใดๆจากฝ่ายอื่นๆรวมถึงฮิสบอลเลาะห์ต่ออิสราเอลด้วย
1: ทั้งนี้ต่อมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกกับฟ็อกซ์นิวส์นะครับว่าผมคาดหวังว่าข้อตกลงจะลงนามในวันอาทิตย์และได้คุยกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันเดียฮูแล้วซึ่งก็มีรายงานข่าวว่าทรัมป์ถามเนทันเดียฮูว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และเรียกร้องให้ผู้นำอิสราเอลอย่าโจมตีเพิ่มเติมโดยก็บอกกับผู้นำอิสราเอลว่าอิหร่านก็จะไม่ให้ตอบโต้ด้วยอย่างที่บอกฮะท่านผู้ชมสถานการณ์การปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมันคุกคามข้อตกลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปรวมถึงการปะทะกันครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะห์เมื่อคืนวันอาทิตย์มูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาประธานรัฐสภาอิหร่านโพสต์บน X ว่าการโจมตีอิสราเอลในเลบานอนคุกคาม
0: ที่จะทำให้ข้อตกลงล้มเหลวค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงในเวลาต่อมาเนี่ยพีทแฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวในรายการ Face the Nation ทาง CBS ว่า
0: เท่าที่ผมรู้เรากำลังดำเนินการตามแผนอยู่ไม่ใช่เรื่องว่าจะทำได้หรือไม่แต่เป็นเรื่องว่าเมื่อไหร
1: ่ถ้าอิหร่านต้องการให้สถานการณ์นี้คงอยู่
0: พวกเขาจำเป็นต้องถอนกำลังเฮซบอลเลาะห์ออกไปอย่างแน่นอน
1: นี่ฮะมันคือความตึงเครียดอิสราเอลเกือบจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ข้อตกลงอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายล่าสุดทรัมป์บอกว่าโทรคุยกับเนทันยาฮูคุณกำลังทำอะไรอยู่มันก็มากระทบกับข้อตกลงซึ่งล่าสุด5:27 นาทีตามเวลาประเทศไทยทรัมป์โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
0: ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ฉบับนี้จะนำมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงแก่ทั้งภูมิภาคบอกประธานาธิบดีหลายคนในอดีตเนี่ยได้พยายามสร้างสันติภาพกับอิหร่านมาแล้วแต่ล้วนไม่ประสบความสำเร็จก่อนหน้าข้าพเจ้า
1: บรรดาผู้นำทางภูมิภาคได้ค้นพบเป็นครั้งแรกว่าม
0: ีประธานาธิบดีที่สามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุสันติภาพที่แท้จริงได้แล้วก็บอกว่าภายหลังการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวในวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยค่ะช่องแคบจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินไปได้ตามปกติทั้งสองทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและประชาคมโลกโดยรวม
1: ข้อตกลงยังไม่เป็นที่เปิดเผยก็ ็ได้แต่คาดการรวมถึงการเปิดเผยจากแหล่งข่าวนะครับตัวชมโดยฝั่งอิหร่านเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ว่าร่างบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐฉบับสุดท้ายจะครอบคลุมประเด็นต่างๆรวมถึงนิวเคลียร์ของเตหะรานไปจนถึงการเปิดช่องแคบพร้อมพูดอีกครั้งหนึ่งและการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของสหรัฐโดยจะมีการหารือข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันหลังจากการตกลงกันทั้งสองฝ่ายโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุอันนี้เป็นแหล่งข่าวช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ทุกลำทันที
0: ในขณะที่สหรัฐก็จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านค่ะ
1: โดยการยกเลิกการปิดล้อมของสหรัฐจะเริ่มขึ้นทันที
0: หลังจากลงนามในบันทึกความเข้าใจแล้วก็จะแล้วเสร็จใน30วัน
1: เรื่องการเงิน
0: การเงินสหรัฐตกลงที่จะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ใดๆต่ออิหร่านค่ะจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย
1: ซึ่งก็หมายถึงภายใน60วันหลังจากลงนามครั้งนี้และหลังจากข้อตกลงขั้นสุดท้าย
0: มาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดของสหรัฐและสหประชาชาติที่มีต่ออิหร่านจะถูกยกเลิกตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว
1: ้และสหรัฐ
0: จะยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันต่ออิหร่านเป็นระยะเวลาที่กำหนด
1: ซึ่งจะทำให้เตหะรานหรืออิหร่าน
0: สามารถขายน้ำมันแล้วก็รับรายได้ได้ค่ะ
1: สหรัฐตกลงจะปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกอายัดของอิหร่านจำนวน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: รวมถึงการโอนเงินสดโดยตรงความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคและวงเงินสินเชื่อ
1: ข้อต่อมาแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าหนึ่งในข้อตกลงคือวอชิงตันกับพันธมิตรในภูมิภาค
0: จะจัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาสำหรับอิหร่านซึ่งจะเจรจาและตกลงกับอิหร่านภายใน60วัน
1: ด้านนิวเคลียร
0: ์อิหร่านตกลงว่าจะไม่ผลิตหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จนกว่าจะมีข้อตกลงขั้นสุดท้ายอิหร่านจะคงสถานะปัจจุบันของโครงการนิวเคลียร์โดยงดเว้นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มเติมและการขยายโรงงานนิวเคลียร์
1: สหรัฐตกลงจะให้อิหร่านลดปริมาณยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สะสมไว้ในดินแดนอิหร่านภายใต้ข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคตและเรื่องนิวเคลียร์ข้อสุดท้าย
0: โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกิจกรรมการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและกลไกในการจัดการปริมาณยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงจะได้รับการเจรจาภายใน60วันนับจากบันทึกความเข้าใจและจะกล่าวถึงในข้อตกลงขั้นสุดท้าย
1: แนวโน้มที่ดีอย่างที่บอกไปก็คือภาพดีของอิหร่านมาซูดเปเชสเกียนบอกล่าสุดนะครับว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่าน
0: ได้อนุมัติแผนการเจรจากับสหรัฐต่อไปแล้ว
1: โดยระบุว่า
0: พวกเขาประชุมกันในสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดและลงมติเห็นชอบอย่างเด็ดขาดด้วยเสียงข้างมากท่วมท้นขณะนี้พวกเขากำลังหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปไม่ว่าผู้นำจะตัดสินใจอย่างไรพวกเราทุกคนทั้งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC กองกำลังบาซิสและรัฐบาลจะเชื่อฟังและปฏิบัติตาม
1: คือก่อนหน้าเนี่ยมันมีกระแสข่าวในทำนองว่ากองกำลัง IRGC คัดค้านกับการที่จะไปมีข้อตกลงและยังมีบทบาทนำอยู่ในอิหร่านแต่ประธานอิหร่านระบุนะครับตัวชมไม่ว่าผู้นำจะตัดสินใจอย่างไรหลังจากที่สภาลงมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากท่วมท้นพวกเราทุกคนทั้ง IRGC บาซิสและรัฐบาล
0: จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแหล่งข่าวที่รู้สถานการณ์บอกกับรอยเตอร์ว่าผู้เจรจาจากกาตาร์ได้เดินทางไปยังเตหะรานเมื่อวานนี้ตอนเช้า
0: เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสรุปข้อตกลง
1: เราติดตามอย่างน้อยเช้าวันนี้เปิดสัปดาห์ใหม่มีข่าวดีระดับสำคัญนะครับท่านผู้ชมที่เกี่ยวกับคนทั้งโลกก็คือช่องแคบพอมุดจะได้เปิดสักที 6:43 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล5 มิลลิกรัมโดยบริษัทมาสแลปจำกัดอังคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ฟอเรสแชมพูและแฮร์โทนิกดูโอตัวจริงช่วยลดผมขาดหลุดร่วง
4: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดซาบีน่าบราเลสเปิดอกรับความสบายจากซาบีน่ายาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: เผาซ่าขอล็อกด้วยค่ะ
6: น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทค

0: ฟีนฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆล็อกตัวล็อกหัวใจ
1: ทุกวันเมืองกำลังทำหน้าที่เพื่อเราตั้งแต่สิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันจนถึงระบบของทั้งเมืองทั้งหมดนี้กำหนดคุณภาพชีวิตของทุกคนเพราะเมืองที่น่าอยู่เริ่มจากหน้าที่ของคุณเรามาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8-17 นาฬิกา
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
7: กรุงเทพประกันชีวิต
8: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
10: หกนาฬิกา46นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมเรื่องน้องใบเหมือนเช่นเคยนะครับมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3มอบให้ท่านผู้ชม5ท่านแสดงความเห็นตามปกตินะครับและให้วงเล็บว่าข้อตกลงสันติภาพอีกครั้งให้วงเล็บว่า
11: ข้อตกลงสันติภาพอีกครั้งค่ะ
10: เป็นเงื่อนไขนะครับข้อความไม่โดนใจและเรามาติดตามความคืบหน้าประเด็นตชด10ประบทเอก
11: ค่ะ
10: ก่อเหตุยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส2รายตรงตลาดย่านห้วยขวางก่อนจะเข้ามอบตัวได้การรับสารภาพแต่ระบุว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะถูกวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายก่อนหลังจากมีปากเสียงกันเรื่องค่าโดยสารย้อนกลับไปนะครับทุกผู้ชม 2:30 ของวันอาทิตย์คือคืนวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์ 2:30 มีคลิป3มุมด้วยกันที่ทำให้เห็นนะครับตั้งแต่มุมที่1ก็คือการเจรจาเหมือนมีการยืนพูดคุยกันของ10ตัวเด็กตชด.คนนี้ซึ่งมาจากสุรินทร์ลักษณะเป็นการคุยกันบางอย่างท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ไม่มีเสียงก็คงจะมีการต่อรองราคาซึ่งทราบต่อมาว่า10ตัวเด็กตชด.คนนี้ต้องการจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปแถวมักกะสันก็ปรากฏว่ามีการเรียกราคาหนึ่งแต่มีการต่อรองแล้วก็เกิดเหตุที่มันบานปลายลุกลามก็เพราะว่านี่ฮะอันนี้ตอนที่พูดคุยกันต่อมาก็จะมีมุมที่จะทำให้เห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาถีบ10ประบทตรี10ประบทเอกคนนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นภาพที่หลังจากนั้นเข้ามาถีบแล้วก็มีการวิ่งตามเข้ามาลักษณะจะมาทำร้าย

0: ใส่ทั้งผู้เสียชีวิตและนี่คนหลังจากเกิดเหตุอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณหน้าวินตลาดเกียรติธงชัยบนทางเท้าตรงห้วยขวางพบร่างของคุณโพฤทธิ์อายุ37ปีมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดตามร่างกายณขณะนั้น 3-4 นัดกู้ภัยต้องพยายามจะกู้ชีวิตเลยมีผู้บาดเจ็บอีก2คนเป็นวินมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกัน
1: คนนึงชื่อนายเกียรติศักดิ์อายุ46ค่ะถูกยิงที่ต้นขาขวา1นัดอีกคนชื่อนายชรินทร์อายุ48ถูกยิงเข้าที่ต้นขาขวา1นัดแล้วก็มือซ้ายอีก1นัดค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนพยานในที่เห็นในจุดเกิดเหตุเหตุการณ์ระบุว่าระหว่างผู้เสียชีวิตกับเพื่อนร่วมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตำรวจรอผู้โดยสาร10ตัวเอกคนนี้ซึ่งใส่เสื้อแขนสั้นแขนยาวสีดำกางเกงยีนขาสั้นสะพายกระเป๋าสีดำเดินมาเหมือนจะเรียกใช้บริการก่อนจะมีปากเสียงกันรุนแรงบานปลายถึงขั้นทะเลาะวิวาทแล้วหนึ่งในวินถีบชายคนนี้จนล้มลงรีบลุกขึ้นมาจะเดินหนีแต่วินมอเตอร์ไซค์ตามไปทำร้ายอีกจนกระทั่งมีการชักปืนออกมายิงใส่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจนล้มลงแล้วก็มีการวิ่งหนีคนในระแวกนั้นก็แตกตื่นจากจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุในเวลาต่อมาผู้ก่อเหตุคือ10ตำรวจเอกนำทัพ
1: อายุ33ปีสังกัดบช.ตชด.ค่ะ
0: กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเดินทางไปมอบตัวที่สน.มักกะสันพร้อมนำปืนของกลาง9มม.ไปมอบให้เจ้าหน้าที่และให้การว่า
1: เหตุเกิดจากความขัดแย้งเรื่องค่าโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะทำให้เกิดทะเลาะวิวาทกัน
0: ตำรวจห้วยตำรวจมักกะสันก็ส่งตัวไปในจุดท้องที่เกิดเหตุก็คือสน.ห้วยขวางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาเมื่อวานนี้ช่วง 5:00 นะครับตัวชมทางรองผู้บังคับการสืบสวนสน.ห้วยขวางนำตัว10ตำรวจเอกนำทัพมาสอบปากคำใช้เวลากว่า4ชั่วโมงถึง 9:30 เมื่อวานจริงๆแล้วเสร็จโดยร้อย10ตำรวจเอกนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
1: แต่อ้างว่าก่อเหตุเพราะป้องกันตัวค่ะเนื่องจากว่าถูกกลุ่มคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยรุมทำร้ายก่อน
0: ทบทวนข้อมูลที่แจ้งท่านผู้ชมไปเมื่อวานว่าญาติของ10ตำรวจเอกนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจาก10ตำรวจเอกนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านย่านสน.มักกะสัน
1: แต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยทาง10ตำรวจนำทัพมองว่าเรียกราคาแพงเกินจริงก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันก่อนที่10ตำรวจนำทัพจะถูกกลุ่มทำร้ายตามวงจรปิดที่เห็น
0: ญาติคนนี้ระบุว่า10ตำรวจคนนี้เนี่ยมีปัญหาสภาพจิต
1: อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันค่ะเนี่ยตอนที่มาเยี่ยมก็เอายามาให้ด้วยบอกแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกกลุ่มทำร้ายก่อน
0: ต่อมาช่วงบ่ายเมื่อวานนี้รองผู้การนครบาล1พันตำรวจเอกศักยะแสงวันระบุนะครับว่าหลังเกิดเหตุ10ตำรวจนำทัพเข้ามอบตัวที่สน.มักกะสันโดยรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเนื่องจากโมโห
1: ที่ถูกผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรุมทำร้าย
0: ก่อนเกิดเหตุ
1: ผู้ต้องหาเนี่ยไปดื่มเบียร์แล้วก็กินอาหารกับแฟนสาวแล้วก็เดินมาที่วินมอเตอร์ไซค์ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
0: โดยแฟนสาวเนี่ย
1: เรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ
0: ส่วนตัว10ตำรวจนำทัพ
1: เรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งบ้านญาติย่านมักกะสันแต่มีการคิดราคาทางรองผู้การนครบาล1ท่านบอกว่า100บาทผู้ต้องหาก็เลยต่อรองเหลือ60บาทจนกระทั่งมีปากเสียงกันแล้วก็ใช้ปืนที่พกติดตัวมายิงใส่ค่ะบอกปืนของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทะเบียนถูกต้อง
0: โดยพกปืนเป็นประจำวันเกิดเหตุไม่ได้กินยารักษาโรคจิตเวททั้งนี้ผู้ต้องหาเคยเสียประเวกนำทัพมาจากจังหวัดสุรินทร์เข้ากรุงเทพเพื่อจะไปสอบปลัดอำเภอเมื่อวานนี้นี่แหละแต่ไปเกิดเหตุการณ์กลางดึกที่ผ่านมาขึ้นซะก่อนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะทางตชด.กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ออกแถลงการว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุคือ10เอกนำทัพสังกัด
1: กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ค่ะขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการลาพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัวโดย14มิถุนาเวลา 2:25 นาทีด้านหน้าซอยประชาสงเคราะห์38 10ตัวเอกนำทัพได้มีเหตุกระทบกระทั่งกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างและมีการใช้อาวุธปืนตามที่ปรากฏทางสื่อต่างๆซึ่งปัจจุบัน10ตำรวจเอกนำทัพได้อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
0: ขณะนี้
1: กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วและเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน
0: ทั้งนี้เมื่อวานนี้บิดาของ10ตำรวจเอกนำทัพเข้ามาเยี่ยมลูกชายที่สน.ห้วยขวางเอาอาหารกับของใช้ส่วนตัวมาให้ก่อนจะได้เข้าไปคุยกับลูกชายหลังจากเยี่ยมเสร็จนักข่าวถามนะครับว่าพ่อเป็นตำรวจอย่างที่กลุ่มผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตพูดหรือไม่พ่อของ10ตำรวจนำทัพยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วก็บอกให้ไปดูวงจรปิดว่าเหตุมันเกิดจากอะไรไม่อยากอธิบายแม้ว่าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมีการแก้ไขแบบนั้นก็ไม่ถูกตนไม่ได้บอกว่ามันถูกหมายถึงเหตุที่เอาปืนไปยิงกลับเมื่อถามว่าเหตุที่เกิดขึ้นลูกชายใช้ปืนป้องกันตัวหรือไม
1: ่คุณพ่อบอกว่าก็ไปดูตามคลิปทุกอย่างเป็นไปตามในคลิปไม่ขอพูดอะไรมาก
0: แล้วก็ยืนยันว่าเมื่อวานหมายถึงว่าอาทิตย์ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยลูกชายต้องไปสอบข้าราชการอันนี้คำถามนักข่าวใช่ไหม
1: ใช่คุณพ่อบอกไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าลูกบอกแค่ว่าขอติดรถจากสุรินทร์มาหาเพื่อนคือคุณพ่อก็จะเข้ามาหาเพื่อนด้วยก็ไม่รู้ว่าลูกจะมาทำอะไร
0: ถามย้ำว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าต้องกินยาทุกวันหรือไม่คุณพ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนเครียดมีปัญหาส่วนตัวแต่ยังขับรถได้ปกติและพอนักข่าวถามย้ำว่าที่เข้าไปคุยกับลูกชาย
1: ลูกชายเครียดไหม
0: คุณพ่อของ10ตำรวจนำทัพไม่ตอบได้แต่ร้องไห้ออกมา
2: ไม่ได้เป็นคนมีอิทธิพลหรือมีตำแหน่งยศอะไร
3: อยากให้ไปดูว่ามันคือคนมีอะไรไปดูว่าเหตุมันเป็นยังไงผมไม่อยากอธิบายนะครับอยากซื้อแม้ว่าเหตุจะเกิดก็ต้องแก้ไขให้มันไม่ถูก
4: ผู้ชายอาจจะถูกกระทำก่อนถึงออกมาป้องก
3: ัน ก็ทำคลิปครับเห็นชัดๆผมขอร้องก็ไม่ได้ว่าเป็นลงให้ผมให้เขาถูกหรือว่าให้ทั้งถูก
2: ก็ว่ากันไป
3: ก็ว่ากันตามหลักฐานผมก็จะว่ากันตามหลักฐาน
2: ตอนนี้เขาเครียดไหมเห็นว่าเขาเองก็เป็นที่รักของคน
0: ขณะที่เมื่อวานนี้คุณเบญจวรรณอายุ46ปีภรรยาของนายชรินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในวินที่บาดเจ็บบอกกับนักข่าวนะครับว่าตัวผู้ก่อเหตุมาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะไปมักกะสันราคาตามป้ายคือ120บาทแต่ผู้ก่อเหตุพยายามจะต่อรองเหลือเพียง60ถึง70เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็เริ่มบ่นและด่าทอวินมอเตอร์ไซค์ตนเองหมายถึงอยู่ในเหตุการณ์เหรอเห็นท่าไม่ดีก็เลยพูดตัดบทไปว่า
1: ราคานี้มันเป็นราคามาตรฐานอยู่แล้วถ้าไม่พอใจก็ไปนั่งแท็กซี่ได้ไม่มีใครบังคับ
0: เธอยืนยันว่าหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุ
1: มีท่าทีคุกคามแล้วก็เหมือนกับมองหน้าหาเรื่องสามีของเธอตลอดเวลาค่ะ
0: ตัวเธอจึงเตือนสามีว่าอย่าหันหลังให้เด็ดขาดเพราะดูไม่ปลอดภัย
1: แล้วระหว่างนั้นเหมือนผู้ก่อเหตุโทรศัพท์หาใครบางคนแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้
0: ๆสามีของเธอซึ่งบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็เลยถามไปว่า
1: ทำไมไม่ไปสักทีจะมาว่าอะไรกันนักกันหนา
0: แล้วเธอยืนยันว่าผู้ก่อเหตุสบถด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและด้วยความโมโห
1: สามีของเธอก็เลยกระโดดถีบผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันตัวและระงับเหต
0: ุแต่ผู้ก่อเหตุกลับชักปืนออกมาระหว่างนั้นกระสุนนัดหนึ่งตกพื้นผู้ก่อเหตุยังไปเก็บกระสุนใส่แมกกาซีนก่อนจะหันมากระหน่ำยิงใส่สามีจนล้มคว่ำและหันไปไล่ยิงนายบอยวินมอเตอร์ไซค์อีกรายที่วิ่งหนีจนหมดแม็กกระสุนยังพลาดไปโดนชาวบ้านแถวนั้นที่ถูกลูกหงบาดเจ็บณขณะนี้เธอบอกว่าพยาบาลโรงพยาบาลโทรให้ไปตามดูใจแฟนเพราะอาการวิกฤตมากแฟนเป็นคนทำหมากินวิ่งบินและช่วยเข็นรถขายขนมปังปิ๊กทุกวันไม่เคยหาเรื่องขับใครก่อนถ้าคนก่อเหตุไม่เข้ามาหาเรื่องด่าทอและแจกของลับเรื่องคงไม่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นก็วิงวอนขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเพราะในโซเชียลมีบางเพจไปโจมตีว่าฝั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปรุมทำร้ายผู้ก่อเหตุก่อนซึ่งเธอยืนยันไม่เป็นความจริงอยากให้สังคมดูคลิปและหลักฐานดีๆพร้อมกับตั้งคำถามไปยังต้นสังกัดผู้ก่อเหตุ เกี่ยวกับข่าวหรือว่าจะมีการทางอาการทางจิตเวชโดยเธอระบุว่า
1: หนูอยากจะถามว่าถ้าเขาเป็นผู้